0: รบกวนหน่อยนะเราอยากชั่งน้ำหนักสมองเธอ
1: นิดนึง
2: สมองน่ารักมากๆสีก็สวย
0: สมองที่อ่อนโยนและเป็นมิตร
1: ดีกว่าเยอะสมองฉันเฟรชสุดๆพอมันได้กลับมาอยู่ในหัว
3: โอ้ตาฉันบ้างตาฉันบ้างฉันบินได
4: ้ลีโอที่เขาพูดเมื่อกี้นี่ไงร่างจะไล่สมองได้แค่แวบเดียวลักซุนเป็นลีโอได้แล้ว
0: ทีนี้อยู่นิ่งๆนะ
2: ชั่งน้ำหนักก่อนนะลีโอ
0: ว้าวสมองนี่เจ๋งมาก
2: ว้าวลีโอสมองนายสุดยอดเลย
3: สมองฉันเป็นเครื่องมือค้นหาเรื่องสนุกสนุกว้าว
4: เออน่าสนุกดีนะว้าวสมองบริสุทธิ์มีไว้คิดมีไว้คิดมีไว้คิด
0: อะไรอ่ะเครื่องสแกนสมองโอเวอร์โหลดเพราะข้อมูลเยอะเกินไป
4: ขอโทษนะเป็นเพราะฉันเหรอ
0: ทีนี้ชั่งน้ำหนัก
2: ได้สมองทิมทำอุปกรณ์โรงเรียนพังอ่ะ
4: ขอโทษนะที่ฉันทำอุปกรณ
0: ์สุดยอดสมอง
2: ฉันนี่หัวใจเต้นแรงเลยเพราะสมองเธอแน
4: ่งั้นเหรอ
0: ในคลาสวิทยาศาสตร์เพื่อนในห้องต้องตื่นเต้นกันแน่เลยถ้าได้เห็นสมองของเธอเข้า
4: โอเคฉันจะไปเข้าเรียนกับเธอมันก็น่าสนุกดี
2: ไม่ใช่ตัวเธอนะคิมเราจะเอาแค่สมองเธอไปอวดเพื่อนๆจะเอาสมองเธอใส่ในทาโก
3: ้ไหนล่ะทาโก้ฉันหิวแล้วเดี๋ยวนะจะเอาสมองคิมใส่ในทาโก้เหรอ
0: เราจะสลับสมองคิมกับสมองทาโก้ทีนี้เธอกับอลิสก็เฝ้าร่างคิมไว้จนกว่าจะเลิกคลาส
1: แล้วไหนทาโก
2: ้ฮี่นี่ไงทาโก
3: ้บนดาวโลกทาโก้คืออาหาร
2: บนดาวนี้ทาโก้ก็คือสัตว์เลี้ยงวิ่งเล่นอยู่ทั่วไปในสวนในเมืองอ
1: ๋อเหมือนกันรอกแต่แค่อยู่ในชุดมนุษย์ต่างดาวเท่านั้นแหละ
0: ทาโก้ตัวนี้อยู่ในถ้ำแถวนี้ เด็กนักเรียนให้ขนมมันกินเลยเป็นสัตว์เลี้ยงของโรงเรียน
2: สับเปลี่ยนสมองนิ่งๆไว้นะจะรีบสลับให้เลย
4: โอเคฉันเชื่อใจพวกเธอว้าวมันก็แปลกๆตัวเหม็นหึงเลย
0: ไม่ต้องห่วงที่เหม็นน่ะตัวทาโก้เดี๋ยวเอาสมองเธอไปอวดเพื่อนๆว่ามันทรงพลังขนาดไหน
3: คิม
1: อย่าไปคิมไอ้ทาโก
3: ้ฉันว่าเขาลงไปตรงนั้น
1: ต้องตามไปถึงจะรู้คิมอีกลิ่นเหมือนเท้าเธอเลยอ่ะลีโ
3: อเฮ้ยคิม
1: กินแมลงด้วยอ่ะ
3: จริงๆแล้วแค่ร่างคิมที่กินแมลง
1: เอ้ยหวังว่าสมองคิมจะเจอเรื่องดีๆกว่านี้นะ
4: สวัสดีทุกคนดีใจที่ได้มาเจอฉันมาจากดาวโลกมาที่นี่เพื่อหาเพื่อนใหม
1: ่เอ้ยมีแต่ของแหย่งทั้งนั้นเลย
3: เราจะพาคิมกลับขึ้นไปข้างบนยังไง
1: เฮ้ยคิมฉันเองอลิสจำได้ไหมเพื่อนซีเธออลิสไงจำได้ยังลงมาเหอะคิมในนี้เหม็นมากเลย
3: ลีโอเดี๋ยวเด็ดออกให้

0: มันมากเลย
1: นกเบี้ย
2: แบบนี้ถ้าจะแย
1: ่โอเค
0: ชอบไปตามดาวต่างๆทุกที่ที่ฉันไปถึงแม้พวกเราจะแตกต่างกันแต่เราทุกคนก็เหมือนกันเราไม่ชอบให้ใครมาจู้จี้การบ้านคือเรื่องเครียดและเด็กต่างดาวที่ฉันเจอชอบกินพิซซ่ามันผิดลึกไหมล่ะ เราเป็นเด็กการเป็นเพื่อนกับเด็กที่ต่างจากเรามันสุดยอดแล้วแล้วตอนนี้เราก็เป็นเพื่อนกัน
1: เราคงต้องรีบเห็นแล้ว
3: โอ้น่ารักเวอร์ไงจ้าเบบี
1: ้
3: นี่ไงเบบี้ทาโก้ฉันรักเธอมากเลย
1: อลิสนี่ไงพวกมันชอบให้กอด
2: คิดถึงสมองเธอจังคิม
4: เฮ้ยเธอเจอท่ามทาโก้เหรอ
2: ใช่ได้เจอเพื่อนซีคนใหม
0: ่ไปคลาสวิทยาศาสตร์สนุกสุดๆเลยในปากฉันมีรสชาติแปลกๆอ
1: ่
0: ะ
1: แมลงเธอกินแมลงไปเยอะเลย
4: โปรเจกต์พวกเราได้เกรด A บวก
3: โอเคได้เวลาถ่ายรูปแล้วล่ะ
4: ขอบคุณสำหรับสมองของเธอนะคิม
0: ยินดีจ้ะทุกคนพูด
5: A+
0: กดแชร์

0: าสัตว์สุดน่ารักตัวนี้มันคือตัวอะไรกันมีทั้งกรงเล็บที่เหมือนกับหมีมีหางเป็นพวงเหมือนกับกระรอกชอบกินไผ่เหมือนกับแพนด้ายืนสองขาได้อย่างกับหมีควายแถมยังอึและฉี่ในกระบะทรายเหมือนกับแมวอีกหลากหลายครบหมดในตัวเดียวแบบนี้ต้องฝากสายสืบเรนเจอร์สลงพื้นที่ไปตามหาคำตอบว่าทำไมสัตว์ปริศนาตัวนี้ถึงสามารถรวมความหลากหลายของสัตว์นานาชนิดไว้ที่ตัวเองได้ฝากด้วยนะเรนเจอร์ส
1: เนี่ยเห็นไหมหางมันแบบเห็นไหมสีส้มๆแล้วก็มีแถบเป็นดำๆอ่ะ
2: เหมือนกระรอก
3: แล้วเขามีคำใบ้เพิ่มอีกไหมอ่ะ
1: เนี่ยพี่กรงเล็บเห็นปะเป็นคล้ายๆหมี
3: เออกรงเล็บเหมือนหมีนะ
2: แล้วกินไผ่เหมือนแพนด้าด้วย
3: กินไผ่เหมือนแพนด้าแล้วของเปโนมีแผนที่อะไรบ้างอ่ะ
2: เนี่ย
3: มันเป็นสัตว์หลายตัวเลยเนาะ
2: ใช่มีแบบ39ที
3: ่เอางี้พี่เพชรว่าถ้างั้นเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่กรงนี้ก่อนแล้วลองดูว่าสัตว์เจ้าตัวนี้มันจะเหมือนกับคำใบ้เปล่านั่นไงอยู่บนนั้นอ่ะ
1: ผมว่ามันไม่ใช่อ่ะเพราะเห็นว่าตัวนี้มันต้องเป็นสีส้มๆหน่อย
3: ตรงไหนครับ
2: หาง
3: ไม่แต่ว่าหางมันสีส้มก็ได้นะตัวเนี้ย
4: ลักษณะไม่ค่อยใช่เท
1: ่
4: าไหร่
1: ใช่
3: งั้นลองไปดูฝั่งนู้นดีกว่า
1: ว่าไม่ใช่นะ
2: เฮ้ยพี่เพชรหางไม่ใช่เลยนะ
3: ไม่ใช่เหรอ
2: หางในคำใบ้อะเหมือนจะเป็นพวงแต่อันนี้ดูเป็นเส้นๆอะ
3: หาใหม่เลยดีกว่า
2: ได้
3: มันคือตัวอะไรทำไมมันหายากจังเลย
1: แต่สีมันก็อาจจะไม่ใช่นะ
3: แล้วหางไม่มีเลยตัวนี้นี่มันชะนีแก้มขาวพี่เพชรว่าไม่ใช่หรอกไปเถอะ
1: เฮ้ยนั่นไงนั่นไงเจอแล้วไผ
2: ่ไผ
1: ่เขาทำอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะเห็นไหม
2: ไปดูไหม
1: ไปดูปะไปดูไปดูปะทำอะไรอยู่เหรอ
5: กำลังตัดไผ่อยู
2: ่เอาไปทำอะไรอ่ะ
5: เอาไปให้สัตว์กิน
1: เนี่ยคือสัตว์ปริศนาที่เราเจอเนี่ยมันเป็นประมาณนี้แล้วก็กรงเล็บแบบนี้ด้วยแล้วก็ต้องกินไผ่แบบนี้เลย
5: อ๋อรู้แล้วเรากำลังตัดไผ่ไปให้มันอยู่
1: จริงเหรอจริงเหรอ
5: ค่ะ
2: พาไปไหนปะ
5: ใช่
1: ไปแล้วไปเลย
2: มันต้องไปทางไหนหรอ
5: เดินไปเลยเนี่ยเดี๋ยวใกล้เวลาให้อาหารแล้วเดี๋ยวให้พี่เขาเปิดให้ดูนะ
2: จะได้ไปเห็นสัตว์ประหลาดแล้ว
5: ก่อนเราเข้าเราต้องฉีดสเปรย์กับ
3: เ
5: ขา
3: ต้องฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ด้วยหรอคะ
5: ต้องค่ะ
3: ฉีดให้พี่พอด้วยนะมือด้วยมือด้วย
2: เฮ้ยเย็นมากอันนี้เย็นมากเลยอ่ะ
1: เฮ้ยดูสิมันเหมือนสวนสนุกของน้องเลยอ่ะ
2: มีแบบทางเดินเยอะมาก
1: เออเหมือนไหมเนี่ย
2: เฮ้ยกระบะ
1: มันใด
2: กระบะให้เขาบอกว่าก
1: ระบะฉี่อึ
2: ในนี้หมดเลย
3: น้องแคทคะแล้วสัตว์ปริศนาอยู่ไหนอะคะไม่เห็นมีสักตัวเลย
5: เดี๋ยวหนูให้พี่แต้วเอามาให
3: ้
5: อะ
3: ได้กินเหมือนกินผลไม้ป่ะ
1: ผมว่ามันเหมือนแอปเปิ้ล
2: น
1: ่ะ
3: โอ้ย
2: น่ารักก็เหมือนไส้อะอยาก
3: โอ้ยดูดิมันเดินไปเดินมาเลยอ่ะ
2: น่ารักอ่ะ
1: เฮ้ยมันเดินเหมือนแมวเลยนะ
3: โอ้โหทุกคนครับตอนนี้พี่เพชรกับเรนเจอร์มาเจอเจ้าสัตว์สุดคิ้วแล้วล่ะครับมันคือแพนด้าแดงครับเป็นสัตว์น่าทึ่งมากเพราะว่าร่างกายของมันเนี่ยเหมือนถูกตัดต่อพฤติกรรมมาเลยครับแต่พี่เพชรว่ามันเหมือนหมีผสมกับกระรอกมากกว่านะเด็กๆสงสัยเหมือนพี่เพชรไหมครับถ้าใครสงสัยนะเดี๋ยววันนี้เราตามน้องแคทครับไปหาคำตอบแล้วก็ไปทำความรู้จักกับเจ้าแพนด้าแดงดีกว่าครับเอ้ยจับได้ด้วยหรออยากจับด้วยอ่ะ
6: รู้หรือเปล่าว่าชื่อเรียกแพนด้าที่จริงแล้วพวกเธอน่ะออกเสียงกันผิดหมดเพราะคำนี้มาจากคำในภาษาเนปาลที่อ่านว่าพอนย่าแปลว่าสัตว์กินไผ่ทำให้พวกฉันที่ชอบกินไผ่เหมือนกับเจ้าแพนด้ายักษ์ก็เลยโดนเรียกว่าแพนด้าเหมารวมไปด้วยโดยปริยายขนาดไม่ได้เป็นญาติกับแพนด้ายักษ์มาเนี่ยส่วนคำว่าแดงก็มาจากขนสีแดงสุดจี๊ดและความจริงอีกข้อที่ต้องจำเอาไว้เลยนะแพนด้าแดงสุดคู่แบบฉันไม่ได้อยู่ในวงหมีมันก็แพนด้าทั่วไปแต่พวกฉันมีวงเป็นของตัวเองเรียกว่าไอรอริตี้ส่วนหน้าตาที่น่ารักแบบนี้ก็เป็นเพราะวิวัฒนาการจากบรรพบุรุษที่ปรับเปลี่ยนพันตัวมากินไผ่ที่มีอยู่มากในถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกเราในแถบเทือกเขาหิมาลัยทำให้ฉันรักการกินไผ่และใช้นิ้วในการจับไผ่ได้อย่างเจ๋งเหมือนกับเจ้าแพนด้ายักษ์เลยนี่แหละเป็นไงเริ่มรู้จักแพนด้าแดงแบบ exclusive แล้วพวกเธอคิดว่าฉันมีพฤติกรรมที่น่าเช่นแบบไหนอีกบ้างรู้หรือเปล่า
1: เนี่ยดู สิหางมันแบบเป็นพวงเหมือนกระรอกเลยอุ้ยแล้วแบบเท้ามันเหมือนไอ้เนี่ยหมีอ่ะ
4: ก็แบบโดยรวมอ่ะเขาแบบคล้ายๆแรคคูน
7: ดูใต้ท้องมันดูใต้ท้องมันดูใต้ท้องมันน้องยิ้ม
4: จะใช่ได้นะเพราะเขาเปิดแอร์สองตัวอยู่ด้วยกันเลยอ่ะโอ้นี่ไงกระบะทรายที่อยู่ในคำใบ้อ่ะที่บอกว่าเขาใช้กระบะทราย
8: คล้ายๆใช้กับทรายแมวที่พอเป็นตัวทรายอ่ะมันจะทำให้ดูดซับกลิ่นสังเกตเราเข้าห้องมา
1: ผมไม่ได้กลิ่นเลย
8: ไม่เหม็นนะ
1: ว่าแต่คำใบ้ก็ครบทุกอย่างแล้วนะเป๊ะเด๊ะเลยแต่ว่าเรายังไม่ได้เห็นน้องยินเลยอ่ะน้องยินได้ไหมอ่ะ
5: ยินได้สิเพราะมันใช้แขนขาในการปีนป่ายเดี๋ยวโชว์ให้ดู
1: โอเคเฮ
4: ้ยจับไม้ด้วยอ่ะ
1: น้องกลัวหนีไงน้องเฮ้ย
9: คาร่าคาร่าน
8: ี่ไงที่เมื่อกี้น้องแคทบอกว่าพอยิ่งหิวนะยิ่งปีนเลย
4: โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยยืนแบบนี่ได้
1: มันมีอย่างไร
4: ที่ที่อู้หูอุ้ยอุ้ยได้ได้ไหมได้ไหมเ
7: ฮ้ยเฮ้ยโอ้ยที่ที
5: ่ที่บ้านหนูทำงานสวนสัตว์ค่ะก็มีสัตว์หลายชนิดแต่ว่าหนูก็อยากให้มีแพนด้าแดงด้วยพอตอนนี้แม่ก็ได้แพนด้าแดงมาแล้วก็ก็ดูแลอย่างดีแพนด้าแดงเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กขนฟูๆหางเหมือนกระรอกแพนด้าแดงไม่ใช่แพนด้ายักษ์นะคะมันเป็นคนละตระกูลกันเลยมันไม่เหมือนกันเลยสำหรับหนูคิดว่าการเลี้ยงแพนด้าแดงมันยากเพราะว่าเราอยู่ประเทศไทยแล้วประเทศไทยอากาศค่อนข้างร้อนแล้วเราก็ต้องเปิดแอร์ให้มัน24ชั่วโมงค่อนข้างหายากแล้วก็

0: ี่ยเป็นแบบก้อนแข็งๆอ่ะสังเกตดูว่ามันดูสุขภาพดีนะสังเกตได้จากการขับถ่ายของมันอ่ะ
1: ถ้าแพนด้าแดงยืนกางแขนกางขาใส่เราแบบนี้อย่าเพิ่งคิดว่านี่คือการกระทำที่น่ารักหรือมันกำลังจะกอดเราเด็ดขาดเพราะท่าทางแบบนี้แปลว่าพวกมันกำลังขู่และป้องกันตัวเองพร้อมที่จะสู้เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นว่าพวกมันกำลังโมโหหรือกลัวที่จะถูกคุกคามเลยต้องยืนสองขาเพื่อทำให้ตัวเองดูสูงใหญ่ขึ้นคล้ายๆกับแมวที่พองขนตอนโมโหถ้าเรากำลังเจอเจ้าแพนด้าแดงกางแขนยืนสองขาอยู่ในโหมดป้องกันตัวแบบนี้อย่าเข้าไปเล่นด้วยเลยนะครับแต่ต้องค่อยๆถอยห่างจากตัวพวกมันช้าๆเพื่อให้แพนด้าแดงไม่เครียดหรือกลัวเพิ่มขึ้นนั่นเองครับ
2: ก็สำหรับแพนด้านะเราก็สามารถฝึกมันได้เดี๋ยวพี่จะโชว์ให้ดูฟันช่างครับอัพครับอัพครับบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยอัพบ๊ายบาย
3: น่ารัก
2: ก็ใจก็อะไรนะครับก็อะไรน้อย
0: โอ้ยน่าชิดกันเลยอ่ะ
3: ชอบตรงที่น้องแบบจำท่าทางที่มนุษย์ให้ทำได้ครับแล้วก็น้องชอบแอปเปิลมากเลยครับแล้วก็เหมือนว่าชอบแอปเปิลมากกว่าไผ่ด้วยฮะน้องก็จะมีเหมือนมีป่วยง่ายบ้างแต่ว่าแอปเปิลมันก็มีประโยชน์นิดนึงค่ะก็เลยก็ดีหน่อยผมว่าการออกกำลังกายของแพนด้าแดงมันจำเป็นครับเพราะว่าในนั้นก็มีลู่วิ่งด้วยและผมว่าลู่วิ่งก็อาจจะจำเป็นให้น้องออกกำลังกายมันจะได้มีระบบขับถ่ายที่มันดีขึ้นนะครับ
4: เราคิดว่าคนที่เขาจะเอาแพนด้าแดงมาเลี้ยงได้เนี่ยเขาจะต้องมีคุณสมบัติหลักๆเลยก็คือเขาต้องใส่ใจในการดูแลแล้วก็มีพื้นที่มีกำลังที่จะเลี้ยงค่ะ
5: เมื่อกี้นี้ตอนที่หนูเข้าไปหนูเห็นเหมือนมีวงล้อให้น้องไปเล่นหมุนแล้วหนูเห็นน้องชอบเล่นเข้าไปหนูก็เลยอยากลองทำให้น้องดูว่าน้องจะชอบเล่นไหม
4: หนูคิดว่าน้องอยู่ในประเทศไทยได้ค่ะเพราะถึงว่าประเทศไทยจะร้อนแต่ประเทศไทยมีแอร์
6: เจ้าแพนด้าแดงสิ่งมีชีวิตสุดจะคิ้วน่ารักจัดหูตาจมูกปากน่ารักตะมุตะมิไปหมดเลยแต่ทรงเนี้ยอุ้งมืออุ้งเท้านุ่มนิ่มแบบเนี้ยไม่ได้มีดีแค่ความน่ารักครับแต่มันมีความมหัศจรรย์ซ่อนอยู่นี่คือแบบจำลองมือของคนมีนิ้วทั้ง5มีข้อต่อและก็เส้นเอ็นที่ทำให้นิ้วของเราเนี่ยขยับได้ตามที่เราต้องการ

ของชิ้นใหญ่แบบไม้ไผ่ท่อนเนี้ยมือ5นิ้วของเราเนี่ยอาจจะจับไม่ค่อยถนัดแตกต่างจากอุ้งมือของเจ้าแพนด้าแดงเพราะพวกมันมีถึง6นิ้วฟังไม่ผิดครับมันมี6นิ้วจริงๆแบบนี้เลยนิ้วที่6เนี่ยเป็นปุ่มนิ้วสั้นๆมีเพิ่มขึ้นมาในตำแหน่งหัวแม่มือช่วยในการหยิบจับถือของที่มีลักษณะยาวเป็นท่อนให้มันง่ายขึ้นนิ้วที่6ของแพนด้าแดงเนี่ยจริงๆแล้วคือกระดูกข้อมือที่ขยายขึ้นเรียกว่านิ้วโป้งเทียมเป็นวิวัฒนาการขั้นสูงสุดของอุ้งมือสัตว์จำพวกหมีมีประโยชน์หลักๆในการช่วยยึดจับเกาะกิ่งไม้แบบนี้แล้วก็ลำต้นไผ่ขณะกินอาหารแล้วก็เพิ่มความคล่องตัวในการปีนป่ายบนต้นไม้สูงได้อีกด้วยนอกจากอุ้งมือที่น่าทึ่งกรงเล็บและก็เขี้ยวของพวกมันเป็นอาวุธป้องกันตัวที่อันต

0: รายมีพลังในการกัดและก็การตะปบไม่แพ้หมีชนิดอื่นๆส่วนหางที่มันฟูฟ่องน่ารักเนี่ยก็มีประโยชน์นะครับเพราะว่าแพนด้าแดงอาศัยอยู่ในเขตหนาวเวลานอนเนี่ยพวกมันก็จะใช้หางพันตัวไว้เพื่อรักษาอุณหภูมิของร่างกายนี่แหละความน่ารักที่ถูกออกแบบมาให้มีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของแพนด้าแดง
1: ภารกิจพิชิตแพนด้าแดงในวันนี้นักสืบเรนเจอร์สและผู้ช่วย AI ต้องศึกษาพฤติกรรมของเจ้าแพนด้าแดงและช่วยกันออกแบบทำของเล่นชิ้นใหม่ให้พวกมันได้ใช้ในการออกกำลังกายด้วยโดยมีข้อแม้ว่าของเล่นที่เรนเจอร์สทำออกมาจะต้องปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อแพนด้าแดงมาดูกันดีกว่าผลงานของเรนเจอร์สจะโดนใจเจ้าแพนด้าแดงหรือไม่รอลุ้นได้เลย
2: โอเคครับถ้างั้นก็ลุยเลยเอาช่วยกัน
3: บ๊ายบายนะนั้นมาเริ่มจากพอ
4: เดี๋ยวแฟรี่กับแฟรี่กับพอทำด้วยกันเดี๋ยวทำกับแคท
3: ลูกบอลอาหารซ่อนฟู้ดพัซเซิลบอล
4: หรือเราถาม AI ไปเลยว่าแบบแพนด้าแดงชอบเล่นอะไร
5: การเซิร์ชได้อะไรเหรอ
4: เขาบอกว่าแพนด้าแดงอ่ะชอบสำรวจกลิ่นว่าไปแบบตามหาอาหารที่เขากินแล้วก็แบบปีนป่ายทรงตัว
3: ต้องถามเขาไหมว่าเขาแบบชอบขุดเล็บป่ะ
4: ชอบมากชอบขุดเล็บมาก
3: อ๋อใช่ตอนที่เราเอาไม้แล้วก็เสียบแอปเปิ้ลน่ะน้องชอบมาแบบจับไม้ไว้แบบไม่ให้มันไปไหน
4: งั้นเราทำเป็นแบบบอลฝนเล็บหรือเสาฝนเล็บไหมเพราะว่าแบบแพนด้าแดงชอบฝนเล็บ
3: งั้นก็เป็นเสาฝนเล็บนะ
6: หรือถ้าเราทำเสาฝนเล็บให้กับน้องหมีแพนด้าสีแดงเนี่ยมันจะปลอดภัยกับน้องไหมคะ
7: ก็น่าจะปลอดภัยแต่ไม่ต้องใช้พลาสติกกับเก่า
6: โอเค
4: เราทำแค่เสาไหมเพราะตรงนี้มันอาจจะแบบยาก
3: แล้วก็ทำแค่เสาตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาเชือกมาแขวนแล้วก็จะออกแบบมาเป็นอย่างนี้แค่เราเพิ่มเป็นให้มันห้อยได้ก็เป็นสาย4สายจะได้แข็งแรงหน่อยอันนี้ตัวสำคัญเลยเอาไปให้หมดเลยสำคัญมากตัวนี้คือตัวที่เราจะใช้เลยเอาอีกอันนึงมาด้วยเผื่อ
4: ไม่พอหร
7: อเราจะเอากระดาษ
3: แล้ว
7: ก็ตัดให้มันเป็น
3: เรามีเยอะไม่เป็นไร
4: อันนี้ไหมมันน่าจะแข็งแรง
7: อ่
4: ะ
7: ได้อันน
3: ี้เกอร์โอเคเอาไปเลยพี่แน่นเฉยเลยใจเย็นๆแฟนนี
7: ่หรือเอาแบบนี้ก็ได้เพราะว่าใหญ่ๆมันจะได้แข็งแรง
4: เดี๋ยวฐานเราเอายังไงดีเอาตัวที่มันเป็นพันเชือกมาเสียบไหม
3: ได้
4: แล้วก็ถ่วงน้ำหนักไว้แล้วเดี๋ยวอีกด้านหนึ่งก็เอาแบบเอาพวกหินหรืออะไรมาใส่ไหม
3: หยิบหรือว่าจะออก
4: เอามาเอามามา
3: เราทำของเล่นเป็นฐานที่ให้น้องมาฝนเล็บได้คร
7: ับ ก็ได้ฝนเล็บแล้วก็ไม่มีอะไรที่อันตรายต่อน้องก็เดี๋ยวก็จะมีแอปเปิลไว้แล้วน้องก็จะเดินมากินแอปเปิลแล้วก็มาเล่นด้วย
3: อันนี้อาจจะจำลองแบบกลายเป็นต้นไม้ครับที่มันมีความขรุขระแล้วก็ปีนขึ้นไปฝนเล็บได้ครับ
6: ทำถึงขั้นตอนเกือบสุดท้ายแล้วค่ะเกือบพรีเซนต์ให้น้องแล้วแต่ว่ายังเหลือให้มีแอปเปิลลอกอยู่ค่ะ
4: ที่ลอกของเรานะคะก็จะเป็นไม้2อันค่ะไขว้กันนี้แล้วก็จะมีแอปเปิลเสียบไว้ในแต่ละปลายด้าม
6: ถ้าเกิดมีแอปเปิลลอกค่ะน่าจะเล่นแต่ถ้าเกิดไม่มีน้องอาจจะเมินไปเลยหรือไม่สนเพราะน้องอาจจะแบบเอ๊ะอะไรใหม่ๆขี้เกียจลองแต่ถ้าเกิดมีแอปเปิลน้องแบบอะไรอ่ะแล้วก็ขึ้นแล้วก็กินเลยค่ะโอเคเรียบร้อย
4: มาน
3: ี่อันนี้มาแล้ว
7: อาหารย่อ
6: เราควรเสียบแอปเปิลทั้งลูกเลยไหม
7: ไม่ได้นะเพราะว่าฟันน้องไม่ค่อยแข็งแรงเราต้องเสียบเป็นชิ้น
4: ข้างละสองพอไหม
3: ข้างละสองก็ได
4: ้โอ้มันจะหลุดอ่ะ
3: ไผ่ตกแต่ง
2: เสร็จกันหรือยังครับ
6: ใกล้แล้วค่ะ
4: ใกล้แล้วพี่เพชรพวกเราทำที่ฝนเล็บแพนด้าแดงค่ะ
2: ที่ฝนเล็บเหรอ
4: ใช
3: ่น้องได้กลิ่นแอปเปิ้ลปุ๊บน้องจะฟีนขึ้นแล้วก็ขูดไปด้วยแล้วก็งับกินเลยค่ะ
8: หรอ
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วของเล่นนี้สำหรับเพื่อให้เจ้าแพนด้าแดงเนี่ยฝนเล็บอย่างเดียวเหรอครับ
7: ไม่ใช่ค่ะให้มันออกกำลังกายแล้วก็เวลาฝนเล็บเล็บก็จะสั้นแล้วก็จะไม่ทิ่มตาตัวเองด้วยค
2: ่
7: ะ
2: อ๋อ
9: ก็สำหรับวัสดุนะคะต้องบอกว่าน้องๆเก่งมากเลยเลือกวัสดุได้
8: ดีมากเลยเพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นพวกเส้นใยธรรมชาติเนาะเวลาน้องแพนด้าอะค่ะเขาฝนเล็บเขาเอาเล็บเกี่ยวนะคะเขาก็จะเป็นการรับเล็บไปในตัวส่วนหินก็เป็นวัสดุธรรมชาติอะไรที่เขาแบบว่าเล่นลองจับสัมผัสดูแล้วแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ของกินแพนด้าเขาก็จะปล่อยผ่านเองเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่าเราไปเซอร์ไพรส์น้องแพนด้ากันดีกว่า
2: เอาไปวางไปห้องจริงเลยใช่ไหม
8: ไปวางห้องจริงเลย
2: เอาไปทุกคนไปพวกเรามาดูพวกเราดูโอ้โห
9: ได้ไหม
2: นี่ดมอุ้ยได้ยืดตัวจริงด้วยอ่ะ
9: เอามือคุณไหน
2: จับเออนี่เป็นเหมือนที่ตั้งใจไว้เลยนะก็คือเราอยากให้ตรงนั้นน่ะเป็นด้ามจับใช่ไหมแล้วก็กินอาหารให้มันยืดตัวขึ้นไป
9: เริ่มขูดเล็บแล้วเนี่ยมันเหมือนชอบเลยอ่ะ
10: เหมือนแบบยำยำยำ
2: สุดยอดมากมากเพราะงั้นแล้ววันนี้ภารกิจของเราใครไม่ให้สำเร็จพี่เพชรไม่รู้แต่วันนี้พวกเราสำเร็จหมดเลย
1: ของเล่นให้เจ้าแพนด้าแดงสัตว์สุดคิ้วที่เหล่าเรนเจอร์สร้างขึ้นเป็นอุปกรณ์ให้แพนด้าแดงออกกำลังฝนเล็บและฝึกการยืดตัวกินอาหารดูท่าจะโดนใจเจ้าแพนด้าแดงไม่น้อยเลยถึงแม้จะต้องแก้ไขเรื่องความแข็งแรงของโครงสร้างแต่เบื้องต้นก็ทำให้เจ้าแพนด้าแดงได้ออกกำลังกายอย่างสนุกสนานและมีความสุขกับการกินผลไม้เพราะอุปกรณ์ทุกชิ้นที่เหล่าเรนเจอร์สเลือกมาใช้ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายกับพวกมันนับว่าเป็นประสบการณ์แสนสนุกน่าประทับใจที่เรนเจอร์สได้ทำให้กับเจ้าแพนด้าแดงเลยแหละ
2: มาสนุกคิดกันต่อกับคำถามนี้แพนด้าแดงสุดคิ้วมีอวัยวะต่างๆเหมือนกับสัตว์อะไรบ้างและอวัยวะของพวกมันมีประโยชน์ในการใช้ชีวิตอย่างไรส่งคำตอบพร้อมคำอธิบายเหตุผลของน้องๆเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage ของรายการคิดเรนเจอร์สคำตอบที่สร้างสรรค์โดนใจ3คนแรกจะได้รับของที่ระลึกเป็นกระเป๋าสายลับจากทางรายการเอาไว้ใส่ไปออกตะลุยโลกกว้างกันได้เลยเด็กๆงั้นพี่เพชรว่าเราเชิญชวนเพื่อนๆทางบ้านมาดูแพนด้าแดงกันไหม
9: ได้พี่เพชร
2: เอามาเลยและนี่คือปฏิบัติการสนุกๆที่เกิดจากความคิดอันยอดเยี่ยมของเหล่าเด็กๆที่น่าทึ่งแล้วก็น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับคราวหน้าครับเราเรนเจอร์จะไปบุกตะลุยคนและไประดมกำลังความคิดสนุกๆกันที่ไหนอย่าพลาดนะถ้าน้องๆทุกคนก็อยากเป็น
11: คิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดเย
2: ้มาเที่ยวสวนสัตว์มาดูกันด้วยนะแพนด้าแดงนะ
12: สัปดาห์นี้มาข้าวมาแกงจะพาไปรู้จักหอยหวานของดีจังหวัดตราด
13: นี่ครับได้แล้วครับ
14: เย้ได้อีกแล้ว
12: หน้าตาจะเป็นยังไงติดตามชมได้วันอาทิตย์นี้เวลา 7:10 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3มาดูกันเยอะๆนะครับ
15: สัปดาห์นี้อเล็กชวนด็อกเตอร์กับสมอนดูซีรีส์แต่ดันสับสนกับชื่อเรื่อง
16: The Cloud ครับ
17: โอ้แบบว่าตัวตลกแย่งพลังกัน
15: และเมื่อโจนัสมาซื้อของเพื่อออกทริปแต่ดันได้สิ่งนี้ไป
18: What is this
15: พบกับความสนุกล้นจอกับซิทคอมฮาๆและภาษาอังกฤษในชีวิตจริง I know okay วันเสาร์นี้ 8:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3นะครับ

0: เย้สวัสดีครับ
1: ได้เวลาแห่งความสุขสนุกการเล่นและเรียนรู้อยู่กับพี่ไอซ
2: ์และพี่กันในรายการไทย PBS Kids ครับสำหรับวันนี้ครับก็มีข่าวดีๆมาอัปเดตให้เพื่อนๆเนี่ยได้ฟังอีกเช่นเคยครับและตอนนี้ครับเจ้าหนูผู้ประกาศของพวกเราเนี่ยก็มารออยู่แล้วไม่รอช้าครับไปพบกับน้องเขากันเลย
1: มาเลยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อพิมพ์เด็กหญิงกฤตนาวิราจารีอายุ8ขวบอยู่จังหวัดปทุมธานีค่ะ
1: วันนี้น้องพิมพ์พร้อมไหมคะ
4: พร้อมแล้วค่ะ
1: โอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับช่วง
0: คิดเล่นเป็นข่าว
2: อันนี้ค่าขนมอันนี้เงินเก็บเงินเก็บอันนี้เอาไว้ไป
1: เดี๋ยวเดี๋ยวพี่กัน
2: ครับ
1: อันนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
2: เอาพี่กันกำลังวางแผนการใช้เงินอยู่ไงครับพี่ไอ้ดูไม่ออกเหรอครับเนี่ย
1: โอ้ยดูมันก็ดูออกพี่กันแต่แค่ว่าทำไมต้องมาทำตอนนี้ด้วยครับ
4: สงสัยพี่กันคงจะอินกับกิจกรรมนี้แน่เลยค่ะกับงานมหัศจรรย์นักออมเงิน2พี่ไอ้อยากรู้ไหมคะว่างานนี้เป็นยังไง
1: อยากสิครับ
4: งั้นเราไปดูจากสกู๊ปนี้กันเลยค่ะมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทแต่ว่าวันนี้ไม่ต้องมีเงินสักบาททุกคนก็มีโอกาสลงทุนเองได้แล้วค่ะเพราะว่าวันนี้พิมพ์ขอพาเพื่อนๆทุกคนไปสนุกกับกิจกรรมมหัศจรรย์นักออมเงิน2ซึ่งปีนี้มาในทีม Money Playground Cashless Society ค่ะ
2: หลังจากประสบความสำเร็จไปในกิจกรรมครั้งแรกนะครับเมื่อปี2568ที่ผ่านมากลับมาในครั้งที่2นี้เจ้าภาพอย่างไทย PBS Kids และสมาคมนักวางแผนการเงินไทยก็ได้ยกระดับรูปแบบงานให้ตื่นเต้นและสนุกยิ่งขึ้นครับแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นขอให้ครูพิการนักวางแผนการเงินตัวจริงอธิบายให้เราฟังกันหน่อยดีกว่าครับ
5: กิจกรรมในวันนี้นะคะเด็กๆจะได้จำลองตัวเองเนาะเหมือนได้เป็นผู้ใหญ่หนึ่งคนเลยค่ะเขาจะได้แบบว่าเหมือนกับได้คิดว่าตัวเองอยากจะทำอะไรอยากจะจัดสรรเงินของตัวเองยังไงได้ลงมือทำเองอย่างครั้งที่แล้วนะคะเขาจะได้เรียนรู้แต่ละหัวข้อเป็นเรื่องๆเนาะแต่วันนี้ค่ะมันจะเป็นภาพรวมเป็นองค์รวมทั้งหมดนะคะโดยที่หลังจากเขาทำงานหาเงินมาเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะเขาก็จะเลือกได้เองว่าเขาอยากจะทำอะไรแล้วที่นี่ค่ะมันเหมือนสนามเด็กเล่นเนาะเขาสามารถลองผิดลองถูกได้เขาได้เรียนรู้จากสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจได้นะคะแต่ละบูธอะค่ะก็เหมือนเป็นเครื่องมือทางการเงินนะคะแต่ละชนิดที่เด็กๆควรจะต้องรู้จักนะคะเป็นแบบพื้นฐานเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นธนาคารนะคะการลงทุนในหุ้นนะคะบริษัทประกันนะคะร้านทองคำหรือว่าแม้แต่ร้านอสังหานะคะเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะซึ่งเป็นการลงทุนที่เราเห็นในโดยทั่วไปเนาะแล้วก็เด็กๆเนี่ยควรจะต้องรู้จักว่าแต่ละที่อะค่ะมันมีกลไกในการสร้างรายได้ยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะจริงๆวันนี้ค่ะอย่างหนึ่งก็คือเราอยากให้เขาเนี่ยได้รู้จักตัวเองแล้วเนาะว่าตัวเองมีการคิดการตัดสินใจยังไงนะคะแล้วก็ได้ฝึกรู้จักเครื่องมือต่างๆเครื่องมือทางการเงินต่างๆนะคะถึงแม้วันนี้เนี่ยค่ะเขาอาจจะผิดพลาดบ้างจะล้มบ้างนะคะแต่เชื่อว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เขาจะได้นำไปใช้ในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะ
4: ว้าวพูดมาขนาดนี้แล้วเราไม่รอช้ากันดีกว่าค่ะตามพี่แพนและเพื่อนๆไปเป็นนักลงทุนกันเลยค่ะโดยตอนเริ่มวันเพื่อนๆจะได้รับการ์ดเงินสดมูลค่า 100,000 บาทซึ่งใช้เป็นเงินตั้งต้นสำหรับการลงทุนตลอดวันนี้ค่ะโดยที่เราเห็นบูธต่างๆตั้งอยู่นี้ก็คือพี่ๆนักวางแผนการเงินตัวจริงที่ได้แปลงร่างเป็นพ่อค้าแม่ค้ามาเปิดแผงชวนเพื่อนๆลงทุนนั่นเองค่ะ
2: โดยสนามจำลองที่ให้เด็กๆได้ลองลงทุนกันนั้นมีตั้งแต่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จะได้รับผลตอบแทนเป็นโฉนดที่ดินพร้อมค่าเช่าการฝากเงินในธนาคารที่จะได้รับดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องการทำสัญญาซื้อประกันที่เป็นหนึ่งในการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้การลงทุนซื้อทองสินทรัพย์มูลค่าสูงแต่ก็อาจจะเสี่ยงเพราะมีราคาผันผวนและการเปิดพอร์ตซื้อขายหลักทรัพย์ที่ราคาเนี่ยอาจขึ้นลงได้ตามสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดนั่นเองครับ
4: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าในชีวิตจริงจะมีการลงทุนหลายรูปแบบขนาดนี้แต่นอกจากที่เพื่อนๆจะต้องตัดสินใจลงทุนประเภทต่างๆแล้วทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายก็มีบอร์ดเกมเกี่ยวกับการเงินมาให้ทุกคนได้สะสมเงินไปเพิ่มอีกด้วยค่ะทั้งเกม Happy Pick ที่ผู้เล่นจะต้องทำฟาร์มหมูให้เกิดกำไรเกม Bet Camp ที่ชวนทุกคนมาลองเป็นสตาร์ทอัพขยายธุรกิจให้เติบโต และยังมีเกมพิซซ่ามาสเตอร์ที่เพื่อนๆจะมีรายได้จากการขายพิซซ่าอีกด้วยค่ะ
2: แต่แค่บอร์ดเกมเฉยๆเนี่ยคงระทึกใจเหล่านักลงทุนไม่พอนะครับเพราะว่าตลอดทั้งวันเนี่ยทุกๆครึ่งชั่วโมงของกิจกรรมเด็กๆนะครับยังจะได้เจอกับข่าวด่วนไม่คาดฝันที่จำลองให้เห็นว่าสถานการณ์ต่างๆรอบตัวเนี่ยล้วนส่งผลกระทบต่อการลงทุนได้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นข่าวโรคระบาดข่าวต่างประเทศหรือว่าข่าวสแกมเมอร์เรียกได้ว่าสมจริงมากๆเลยล่ะครับนั่นจึงทำให้เด็กๆนะครับจะต้องตัดสินใจให้ดีว่าจะเลือกขายหรือเก็บทรัพย์สินตัวไหนไว้บอกเลยว่าทำเอาปวดหัวตุ๊บทั้งวันเลยล่ะครับ
4: แต่แล้วเมื่อผ่านมาทั้งวันในที่สุดเราก็ได้เพื่อนคนเก่งที่สามารถลงทุนจนกอบโกยเงินไปได้มากที่สุดถึง 380,000 บาทเลยนะคะโอ้โหวางแผนการเงินเก่งขนาดนี้อยากรู้เลยค่ะว่ามีเคล็ดลับอะไรบ้างงานนี้ต้องขอพี่แพนพิธีกรสุดสวยของเราไปพูดคุยกับพี่บูมผู้ชนะในวันนั้นกันดีกว่าค
3: ่ะตอนแรกเราได้แคชเลทเนี่ยแค่ 100,000 ใช่ไหมบอกหน่อยได้ไหมว่าวันนี้เนี่ยเราเอาเงินไปทำอะไรบ้าง
6: เนี่ยเอาเงินไปซื้อทองกับซื้อหุ้นครับส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นแต่ซื้อทองมาตาแรกๆครับ
3: และไหนช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าเทคนิคที่ทำให้เราเนี่ยมีรายได้สุทธิสูงแบบนี้เนี่ยมีเทคนิคอะไรบ้าง
6: ไปค้นคว้าในว่าประวัติศาสตร์ในอดีตมีเหตุการณ์อะไรขึ้นที่ทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจครับ
3: อยากให้น้องบูมเนาะบอกหน่อยว่าวันนี้เนี่ยได้เรียนรู้อะไรบ้างคะกับกิจกรรมงานวันนี
6: ้ได้เรียนรู้ว่าประวัติศาสตร์สำคัญต่อการเทรดหุ้นครับแล้วก็ถ้าเกิดสต็อกราคาต่ำก็ซื้อครับซื้อ
3: แล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างสนุกไหมคะ
6: สนุกครับ
3: โอเคขอบคุณค่ะเก่งมาก
2: เอาละครับนอกจากน้องบูมจะยืนยันความสนุกของกิจกรรมนี้แล้วนะครับฝั่งของผู้ปกครองเองเนี่ยก็ขอการันตีความคุ้มค่าของงานนี้ด้วยโดยผู้ปกครองท่านนี้นะครับเห็นกิจกรรมของเราและเดินทางมาไกลจากจังหวัดชัยภูมิเลยล่ะครับ
3: ทำไมคุณพ่อเนี่ยถึงตัดสินใจให้น้องมาเข้าร่วมกิจกรรมวันนี้หรอคะ
7: คือผมคิดว่าความรู้ทางการเงินมันไม่มีสอนในโรงเรียนส่วนใหญ่เราควรจะเรียนรู้ตั้งแต่เด็กเพราะจริงๆแล้วมันเป็นหนึ่งในวิชาที่สำคัญของวิชาชีวิตเนาะแล้วก็จัดโดยสมาคมนักวางแผนการเงินก็คิดว่าน่าจะมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีความรู้ที่แบบที่ถูกต้องที่เด็กๆจะเอาไปใช้ในอนาคตต่อยอดได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
3: แล้วจากกิจกรรมวันนี้เนี่ยคุณพ่อประทับใจอะไรบ้างคะและรู้สึกอะไรบ้าง
7: คิดว่าก็ค่อนข้างน่าจะสมจริงแล้วก็ดูพี่ๆดูแลน้องๆก็คือดูเด็กๆก็สนุกกันดีครับ
4: ว้าวได้เห็นทั้งผู้ปกครองและเพื่อนๆประทับใจในกิจกรรมนี้มากๆก็มั่นใจได้เลยนะคะว่าเพื่อนๆแก๊งนี้จะโตไปพร้อมกับความรอบรู้เรื่องการใช้การเงินแน่นอนค่ะ

0: น้องพิมพ์ดูนี่สิครับมันมีจริงๆเหรอครับโรงเรียนที่ชื่อว่าโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ชุมชนวัดหนังป่าชายเลนบางขุนเทียนมัสยิด
1: หายใจก่อนนะคะพี่การพิมพ์จะบอกว่าโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีจริงหรอกนะคะ
2: ใช่ครับผมแต่ว่าถึงแม้ว่าไม่ได้มีจริงแต่เรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ได้ไร้สาระนะครับเพราะว่าโรงเรียนที่มีชื่อยาวสุดๆนี้นะครับคือแคมเปญโฆษณาใหม่ล่าสุดนะครับที่ทางกรุงเทพมหานครรวมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.และสถาบันอาสมศิลป์นะครับรวมกันผลักดันขึ้นเพื่อนำเสนอโรงเรียนต้นแบบในโครงการที่มีชื่อว่า Learn Meaning Community School ครับ
1: ถึงแม้ว่าโรงเรียนที่อยู่ในโฆษณานี้จะไม่ได้มีอยู่จริงแต่ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าโครงการนี้ต้องการผลักดันโรงเรียนเล็กๆให้กลายเป็นห้องเรียนใหญ่ๆกลางชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นแง่ของพื้นที่ที่เปรียบชุมชน 200,000 กว่าไร่ให้เป็นห้องเรียนของวิชาต่างๆเปรียบตลาดให้เหมือนโรงอาหารสุดหลากหลายเปรียบสะพานกระโดดน้ำริมคลองให้เหมือนสระน้ำออกกำลังกายและเปรียบผู้คนในชุมชนให้เหมือนคุณครูนอกห้องเรียนค่ะ
2: จากโฆษณานี้นะครับทุกคนคงได้เห็นภาพตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับของการเรียนแบบ CBL Community Based Learning หรือการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานแล้วนะครับแต่นอกจากการนำเสนอผ่านโฆษณานี้แล้วนะครับในการดำเนินงานจริงๆเนี่ยก็มีโรงเรียนนะครับที่นำล่องเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องเรียนแล้วกว่า10แห่งเลยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่เขตจอมทองเขตทุ่งครุและเขตบางขุนเทียนและเชื่อว่าจะมีอีกหลายๆโรงเรียนนะครับที่นำแนวทางนี้มาปรับใช้กันอีกแน่นอนครับ
1: สำหรับโรงเรียนไหนที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ก็สามารถติดต่อที่ Facebook สตูดิโอชุมชนอาสมศิลป์เลยนะคะ
0: โอ้โหแคมเปญดีๆแบบนี้นะครับพวกเราเนี่ยต้องปรบมือให้เลยครับ
2: โอ้โห
0: น้องพิมพ์เก่งมากๆเลยครับเก่งแบบนี้นะครับผมพวกเราเนี่ยก็มีของที่ระลึกให้น้องพิมพ์ด้วยนะครับนี่เลย
2: วันนี้ขอบคุณน้องพิมมากๆนะครับที่มาอ่านข่าวกับพวกเราขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
0: แต่ว่าความสนุกของพวกเราเนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับไปสนุกกันต่อกับไทย PBS Kids ครับถึงเวลาท้าด่วนชวนเด็กๆมา
3: คิดติดเล่น
2: แล้ววันนี้นะครับเราก็ชวนเพื่อนๆคนเก่งมาเล่นเกมกับพวกเราอีกแล้ว
4: สวัสดีครับกอนคร
1: ับ สวัสดีครับหมิงครับ

0: และเกมที่เราจะเล่นกันในวันนี้มีชื่อว่าหมูหมากาไก่ถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปฟังกติกากันเลย
1: เกมหมูหมากาไก่เกมนี้เราจะแบ่งออกเป็น2ทีมคือทีมพี่กันและน้องกอนเจอกับทีมพี่ไอซ์และน้องหมิงผู้เล่นทั้ง2ทีมจะต้องเล่นเกมสุดไวรัลด้วยการแข่งขันพูดชื่อสัตว์ที่อยู่บนจอให้ถูกต้องและลงจังหวะดนตรีด้วยหากพูดผิดหรือพูดไม่ตรงจังหวะจะถือว่าไม่ผ่านและต้องสลับให้อีกทีมเล่นการแข่งขันนี้ทั้ง2ทีมจะใช้โจทย์เดียวกันซึ่งจะมีทั้งหมด5รอบโดยการตัดสินจะไม่มีกำหนดเวลาแต่ถ้าทีมไหนทำสำเร็จก่อนทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะไปหุยตื่นเต้นแล้วอยากรู้ว่าแต่ละทีมจะเป็นยังไงงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่า
0: ผมมาถึงในเกมของเราครับผมบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยเราจะเล่นกันแค่รอบเดียวเท่านั้น
2: ครับ
0: มาดูกันครับผมว่าทีมไหนเนี่ยจะเป็นทีมที่ทำสำเร็จแต่บอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับ
2: ยากเลยแหละครับผม
0: จริงอ่ะมาทีมนุ้นพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมครับ
3: ครับ
0: แล้วทีมเราพร้อมหรือยังครับ
4: พร้อมครับ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเล่นกันเลยครับพร้อมนะครับ

0: มาเมื่อกี้แค่ซ้อมก็เอาจริง
1: เอาจริง
0: นะเอาจริงนะ
2: ลุยลุยลุยลุย

0: ไก่ปูงูไก่หนูไก
1: ่หมูหมาจ้าไก่วันทูจีก็
2: ปลาหมูปูหมาหมีปลาหมาไก
1: ่หมูหมาจ้าไก่วันทูจีก
0: ็หมามดหมาม้าหมา
1: หมูหมาจ้าไก่วันทูจีก็
2: หมึกหมีหมึกมดหมาหมึกหมาหมาหมึกหมีหมึกมดหมาหมึกหมาหมา
3: ว้าวว้าวว้าวเป็นไงล่ะเด็กๆเจอเกมหมูหมากาไก่เข้าไปลิ้นพันกันเลยใช่ไหมล่ะเริ่มจากทีมพี่กันและน้องกอนคู่นี้ถือว่าภาษีดีกว่าเนื่องจากน้องกอนเป็นพี่โตแล้วก็เลยจับจังหวะได้อย่างคล่องแคล่วถึงจะมีสะดุดอยู่บ้างแต่ก็ปรับตัวได้ค่อนข้างไวส่วนฝั่งของพี่ไอซ์และน้องหมิงงานนี้ทำเอาลากเลือดเดือดมากโดยเฉพาะเรื่องของจังหวะถึงแม้ว่าน้องหมิงจะยังไม่แม่นแต่ก็รู้เลยว่าสู้จนสุดใจเลยล่ะแต่ในที่สุดก็เป็นทีมของพี่กันและน้องกอนที่ประคองสติได้ดีและจบไปได้อย่างสวยงามในเกมนี้ทั้งคู่ก็เลยเป็นฝ่ายที่ชนะไปนั่นเองสำหรับเกมหมูหมากาไก่มีทั้งความสนุกสนานเฮฮาและยังมีประโยชน์อีกด้วยล่ะเพราะว่าเด็กๆจะได้ฝึกสมาธิมีสติจดจ่ออยู่กับโจทย์ตรงหน้าได้ฝึกคิดให้ฉับไวเพราะต้องแปลงสารจากภาพเป็นคำพูดให้รวดเร็วรวมถึงได้ฝึกการนับจังหวะสนุกสนานกับดนตรีด้วยทั้งสนุกทั้งฮาขนาดนี้ใครๆก็อยากเล่นตามอยู่แล้วแหละเนอะ
4: เย้เด็กๆเป็นยังไงกันบ้างครับเกมนี
0: ้ยากมากครับ
4: พร้อมเพียงมากยากมาก
2: ถูกต้องครับผมเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องมิงแล้วก็น้องกอนมากๆเลยนะครับที่มาร่วมเล่นเกมกับพวกเรานะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณคร
4: ับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
4: ส่วนเด็กๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับก็สามารถเข้าไปเล่นเกมเสริมทักษะกันได้นะครับที่เว็บไซต์ www.thaipbskids.com มีเกมสนุกๆรอเด็กๆอยู่เพียบเลยนะครับ
2: แต่ว่าความสนุกของพวกเราเนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับไปสนุกกันต่อกับ Thai PBS Kids ครับ
4: ไปเลยเย้เอาล่ะครับผมมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการของเราแล้วนะครับกับห้องเรียนธรรมชาติ
2: กบกบป้าป้ากบกบป้า
4: เดี๋ยวเกมจบไปแล้วอันนี้ยังอินอยู่เหรอฮะ
2: ไม่ใช่ครับพี่ไอ
4: ้
2: แต่ว่าห้องเรียนธรรมชาติในวันนี้เนี่ยจะพาเด็กๆนะครับผมไปเรียนรู้เรื่องการจับปลาแล้วก็จับกบไงล่ะครับ
4: โหน่าสนใจมากๆเลยงั้นอย่ารอช้าครับงั้นเราไปดูห้องเรียนธรรมชาติกันเลยป้ากบป้ากบกวากบกบป้า
5: การเรียนรู้วิธีจับปลาจับกบคือทักษะการเอาตัวรอดขั้นพื้นฐานที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานสอนให้รู้จักความอดทนรู้จักความพอเพียงแบบพึ่งพาธรรมชาติโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมใช้แค่สองมือและภูมิปัญญาที่สอนให้รู้คุณค่าของข้าวปลาอาหารวันนี้รายการห้องเรียนธรรมชาติจะพาน้องๆมาเรียนรู้วิธีการจับปลาจับกบกันครับ

0: วันนี้จะมีพี่ต้อมเป็นผู้พาน้องๆไปเรียนรู้วิธีการจับปลาจับกบที่ถูกวิธีกันครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ต้อม
2: สวัสดีครับเด็กๆทุกคนตอนนี้เราจะมาทำอะไรกันรู้ไหม
1: ดู
2: เราจะมาเรียนรู้เรื่องกบปลากันใช่ไหมแล้วก็จะมาจับกบจับปลากันด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะจับเขาเราจะจับยังไงให้เขาไม่เจ็บมากเกินไปใช่ไหมลูกทีนี้เดี๋ยวเราจะมารู้เรื่องแรกกันเลยก็คือเรื่อง
3: กบ
2: ลูกเอขอกบหนึ่งตัวกบที่เราจะเรียนรู้วันนี้ก็คือเจ้าตัวนี้อันนี้อะไรเอ่ย
1: กบ
2: ใช่ไหมลูกทีนี้เรารู้แล้วว่ากัดก็กัดไม่ได้ข่วนก็ข่วนเราไม่ได้แล้วตอนที่เราจะลงไปจับเขานี่แหละสำคัญมากเพราะว่าวันนี้พี่ต้อมจะให้น้องๆลงไปจับกบที่บ่อตอนลงไปจับนี่ไม่ใช่ลงไปเห็นปุ๊บพี่ต้อมหนูเจอกบแล้วแต่ไปจับขามันไปลากเล่นกับน้ำแบบนี้ได้ไหม
1: ไม่ได
2: ้จับแขนมันยกขึ้นได้แบบนี้ได้ไหม
1: ไม
2: ่
1: ได
2: ้ไม่ได้นะลูกนะเขาดิ้นทีเดียวเนี่ยขาหักแขนหักพอดีเนาะเพราะฉะนั้นเวลาจับ
1: จับตรงตัว
2: จับด้านหลังตรงนี้ลูกเขาเรียกว่ากระดูกสันหลังตรงนี้ถ้าจับตรงนี้กบจะไม่เจ็บเลยอย่างที่สองที่เราจะจับคืออะไร
1: ปลา
2: ปลาทีนี้ปลาจะจับยังไงดีปลาเวลาเราจะจับปลานี่ลูกมันจะมีตรงนี้ตรงหัวใช่ไหมตรงนี้หางปลาเวลาเราจับเราใช้มือข้างนึงจับอย่างนี้แล้วก็อีกข้างนึงแล้วก็จับอย่างนี้แล้วมันไม่ต้องไปกำแน่นมากนะลูกนะไม่ต้องกำแน่นมากกำให้พอดีอย่างนี้นะครับลูกเดี๋ยวเราจะลงไปไล่จับในบ่อกันแต่ไม่รู้ว่าใครจะจับได้ไหม
0: หลังจากที่น้องๆได้เรียนรู้วิธีการจับปลาจับกบที่ถูกวิธีแล้วน้องๆคงขันไม้ขันมืออยากลองจับปลาจับกบกันแล้วใช่ไหมล่ะครับลีลาจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ

0: ลาของน้องๆแต่ละคนไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะครับแล้วแบบนี้น้องๆจะได้รับพัฒนาการด้านใดบ้างครับคุณหมอ
1: ครับสำหรับกิจกรรมจับปลาจับกบนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ทั้งสนุกสนานแล้วก็ทำให้ตัวเด็กเองเนี่ยได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ทุกคนจะสังเกตว่าเด็กเองเนี่ยจะต้องเหยียบบนพื้นผิวที่เป็นโคลนหรือเป็นน้ำนะครับซึ่งตัวเด็กเองเนี่ยจำเป็นจะต้องเกรงกล้ามเนื้อขานะครับเพื่อทรงตัวแล้วก็คีปบาลานซ์ตัวเองไม่ให้ล้มนะครับนอกจากนี้เด็กยังได้ฝึกในเรื่องของการใช้มือเรื่องของการมองเพื่อหยิบจับตัวกบตัวปลานะครับซึ่งพื้นผิวสัมผัสของตัวกบและปลาเองเนี่ยอาจจะลื่นนะครับตัวเด็กเองก็จะต้องมีการฝึกเกรงกล้ามเนื้อนิ้วมือในการหยิบจับนะครับนอกจากนี้เด็กเขาอยู่ในสถานการณ์ที่มีอากาศร้อนและอบอ้าวนะครับตัวเด็กเองเนี่ยก็จะต้องฝึกในเรื่องของความอดทนและที่

0: สำคัญครับเขาเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ตัวเขาเองเนี่ยอาจจะไม่ได้พบเจอบ่อยๆเป็นสถานการณ์ใหม่เด็กก็ได้ฝึกในเรื่องของการปรับตัวนะครับซึ่งมีความสำคัญอย่างมากครับเพราะในอนาคตเองเนี่ยเขาต้องเจอกับสถานการณ์ที่มีความยากลำบากแล้วก็เป็นสถานการณ์ใหม่ที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนเขาจำเป็นจะต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่กับสถานการณ์นั้นแล้วก็สามารถทำงานจนประสบความสำเร็จได้ครับ
1: กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สอนให้เด็กๆได้รู้จักกับการรอคอยการควบคุมอารมณ์และยังช่วยฝึกประสาทสัมผัสให้สายตาและมือทำงานประสานกันอย่างแม่นยำซึ่งเป็นทักษะล้ำค่าที่หาไม่ได้ในห้องเรียนนอกจากนี้ยังได้เรียนรู้วิธีสัมผัสที่นุ่มนวลซึ่งจะช่วยปลูกฝังความเมตตาผ่านการเรียนรู้วิชาชีววิทยาจากการสัมผัสจริง
2: เพื่อนคนเก่งของเราได้สุดยอดมากๆเลยนะครับผมจับกบจับปลากันได้เพียบเลยสมแล้วนะครับที่เรียนรู้ผ่านห้องเรียนธรรมชาติมา
3: จริงครับพี่ไอ้แต่เด็กๆครับผมในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราต้องพักเรื่องการเรียนรู้นอกห้องเรียนกันเอาไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าพวกเราเนี่ยได้ชวนเพื่อนๆคนเก่งครับผมมาล้อมวงคุยเรื่องสดเจ๋งกันแล้วครับ
2: ใช่เลยแหละครับผมเตรียมพร้อมมาพบกับเด็กมหาชนได้เลยในสัปดาห์หน้านะครับแต่ว่าจะเป็นเด็กคนไหนความสามารถอะไรมาติดตามได้นะครับที่เดิมเวลาเดิม
3: แล้วกลับมาสนุกกันใหม่ในรายการ
2: ไทย PBS Kids Club
3: สำหรับวันนี้พวกเราต้องบอกเด็กๆว่า
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: ทแมทคณิตติดมันสัปดาห์นี้พบกับ
1: 9 10 11 12ตึกตึกช้างวาดเป็นตัวอีก็ได้ปะ
2: ขอซ้อมก่อนค่ะ
1: ซ้อมก่อนครับ
0: พบกันในแมทแมทคณิตติดมันทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.ทางไทย PBS ครับ

0: วัสดีครับสตองมาแล้วกลับมาพบกันในช่วงคิดสนุกสุขภาพดีวันนี้สตองอยู่กับครูพิมพ์ครับ
1: สตองครับทำอะไรอยู่ครับ
0: สวัสดีครับครูพิมพ์
1: สวัสดีครับ
0: เพื่อนเพื่อนวันนี้สตองซ้อมเปียโนอยู่เพราะว่าสตองมีสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากเลย
1: อยากเรื่องอะไรเหรอครับอยากถามเรื่องอะไรครับสตอง
0: เพราะตอนนี้สตองจะไปโชว์เปียโนที่โรงเรียนตองตื่นเต้นมากและเป็นครั้งแรกด้วยสตองเคยตื่นเต้นสุดๆจนตองเล่นผิดเล่นถูกไปมาเลยครับ
1: โอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยสตองอยากได้เทคนิคที่จะทำให้ลดความตื่นเต้นลงไหมคะ
0: อยากครับ
1: โอเคถ้าอย่างนั้นมาฟังเทคนิคลดความตื่นเต้นเวลาที่ต้องเจอเหตุการณ์แบบสตรองกันเลยค่ะสำหรับเด็กๆที่เจอเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกตื่นเต้นหรือว่ากังวลใจแบบน้องสตรองนะคะวันนี้ครูพิมพ์ก็มีเทคนิคดีๆมาฝากกัน3อย่างค่ะเรียกว่าเทคนิค333 3ที่1นะคะก็คือการให้เด็กๆเนี่ยลองมองหาค่ะว่าสิ่งที่อยู่รอบๆตัว3อย่างมีอะไรบ้างไหนสตรองลองดูสิครับว่าอะไรอยู่รอบๆตัวสตรองบ้าง
0: สตรองเห็นเปียโนเห็นไดโนเสาร์
1: ครับ
0: แล้วก็เห็นผ้าม่าน
1: โอเคเนี่ยเวลาที่เรามองสิ่งต่างๆก็จะทำให้ลดความกังวลลงไปได้นิดนึงแล้วถ้ายังกังวลอยู่นะคะมันต่อกันที่3ที่2เลยค่ะต่อมานะคะให้เด็กๆลองฟังเสียงค่ะว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีเสียงอะไรที่น่าสนใจ3เสียงบ้างค่ะได้ยินเสียงอะไรบ้างครับ
0: ได้ยินเสียงคนเดินได้ยินเสียงแอร์ได้ยินเสียงนก
1: เห็นไหมคะเวลาที่เราไปฟังเสียงต่างๆเนี่ยความกังวลของเราก็จะน้อยลงเพราะว่าเราเอาความสนใจไปอยู่ที่สิ่งอื่นนั่นเองค่ะแต่ถ้ายังกังวลอยู่เนี่ยคุณครูเห็นท่าทางยังมีความกังวลอยู่นะถ้างั้นมาต่อกันที่เทคนิคที่3เลยนะคะเทคนิคที่3ก็คือการขยับร่างกาย3ส่วนนั่นเองค่ะอย่างเช่นตอนนี้เรารู้สึกว่าไม่รู้จะเอามือไปไว้ที่ไหนใช่ไหมลองขยับมือแบบนี้ครับอันนี้อย่างที่1แล้วนะเสร็จละอุ๊ยจับคอพอดีเลยลองหมุนคอหน่อยหมุนคอโอเค

0: สร็จแล้วอาจจะลองขยับเอวดูก็ได้ค่ะขยับเอวโอเคดีมากเลยแบบนี้นะคะเวลาที่เราใช้ร่างกาย3ส่วนเนี่ยก็จะทำให้เรารู้สึกว่าความกังวลมันน้อยลงสตรองรู้สึกโอเคขึ้นไหมคะ
1: รู้สึกสบายขึ้นเลยครับ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะ
1: ครูพิมพ์ครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้สตรองรู้สึกหายกังวลแล้ว
0: เยี่ยมเลย
1: ตอนนี้สตรองรู้สึกว่าสตรองไหวที่จะซ้อมเปียโนตอนนี้ขอซ้อมรอบนึงหน่อย
0: ได้เลยครับผม

0: โอ้ตองรู้สึกว่าตองทำได้แล้วครับ
1: เยี่ยมไปเลยค่ะสตรองเก่งมากเลยค่ะเป็นยังไงคะเด็กๆสำหรับเทคนิค333ในวันนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมคะแล้วก็ได้ผลจริงๆด้วยน้องสตรองพิสูจน์ให้แล้วค่ะ
0: วันนี้สตรองผมจะไปโชว์เปียโนแล้วครับวันนี้ขอบคุณครูพิมมากเลยครับ
1: ยินดีครับผม
0: ไว้เจอกันใหม่ใน
2: คิดสนุกสุขภาพ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อ๋อแสดงมันไม่ชาเลนจ์มากพอสิเผ่าว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพยา
1: โอ้เดี๋ยว
2: What is this?
0: วันนี้ได้เป็น Toilet One ก่อนนะครับ oh. ซึ่ง 2 and T เนี่ย come tomorrow ครับ
1: และเกมของเราในวันนี้นะคะมีชื่อว่า
3: What am I?

0: ้ยสมอนครับ
1: ค่ะ
2: วันนี้คนไข้คนดีคนเดิมของเรามาไหมครับ
1: คนไข้อ๋อคุณอเล็กใช่ไหมคะโอ้คุณอเล็กสมอนเช็คแล้ววันนี้คนไข้ไม่ได้มีนัดเข้ามาค่ะ
2: สบายใจแล้วเย้ด็อกเตอร์จะได้พักบ้างนะครับผมก็รักษาไปเกือบหมดแล้วและไม่รู้จะเอาอะไรมารักษาต่อครับ
1: ดีแล้วนะคะคลินิกของเราวันนี้จะได้เงียบ
3: ๆอะไรเงียบๆนะครับ
1: โอ้โหนี่เข้าภาพแคบเราสองคนแป๊บเดียวโหมันจากไหนคะเนี่ย
3: แหมผมก็อยู่ด้วยกันมานานครับผมรู้คิวรู้จังหวะอยู่แล้วครับผมอุ๊ยสวัสดีครับคุณหมอ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีคุณสมรผมมาแล้วครับ
2: โอ้โหอะไรวันนี้เป็นอะไรมาครับ
3: คือผมไม่ได้เป็นอะไรครับแค่อยากมาชวนคุยเฉยๆวันนี้ผมมีเรื่องอยากจะเมาอยากจะคุยหูคันปากมากเลยครับ
1: นานไหมอะคะ
3: ไม่นานครับแป๊บเดียวครับนี่คุณหมอผมเพิ่งไปดูซีรีส์มาว่าแต่ชอบซีรีส์กันไหมครับ
1: ไม่ชอบอะค่ะ
3: เหมือนกันเลยครับผมชอบมากเลยครับที่ดูทุกวันติดเลยอยากรู้ใช่ไหมครับว่าเรื่องอะไร
2: ไม่อยากครับไม่เอา
3: เรื่องนี้นะครับน่าดูมากสนุกมากครับหมอเกี่ยวกับศึกแย่งชิงทางสายเลือดเกี่ยวกับราชวงศ์ครับ The Crown ครับ
2: The Crown
1: ฮะนี่ The Crown นี่มีเกี่ยวข้องกับราชวงศ์ด้วยเหรอคะ
2: โอ้มันพล็อตเรื่องใหม่แล้วครับโอ้แบบว่าตัวตลกแย่งพลังกัน
3: The Crown อะครับในหมอชอบดูซีรีส์ไงครับเนี่ยดูประจำเลยเมื่อกี้ยังบอกอยู่เลย
2: ผมไปพูดตอนไหน
3: ไม่รู้จักกันได้ไงที่มีวังมีปราสาทใหญ่มีคิงมีควีนราชวงศ์มีมงกุฎ
1: เดี๋ยวๆมีอะไรนะคะมีมงกุฎเหรอคะ
3: ใช่เลยครับคุณสมรมีมงกุฎครับ
1: อ๋อ
2: The Crown
1: คนละเล็กออกเสียงผิดค่ะ
3: ผมจะออกเสียงผิดได้ไงครับผมนี่ออกเสียงชัดมากเลยนะครับหมอไม่ว่าจะเป็นรอเรือนี่ต้องเป็นรอเรือรอริงต้องเป็นรอริงครับหมอ
2: ครับครับผมรอริงไม่ต้องกระดกลิ้นขนาดนั้นครับ
3: กระดกสิครับหมอเพราะรอริงนั่งอยู่บนรอคร
2: ับโอ้ยโดนแล้ว
3: อุ้ยหมอแอร์ร้อนไม่ได้เหงื่อออก
2: มีด้วย
1: เต็มโต๊ะเลยครับผม
3: น้ำแอร์เหรอ
2: ขอบคุณมากครับสมอนคุณอะไร
3: ครับ
2: มีปัญหาในการออกเสียงตัว R กับตัว L
3: ผมเนี่ยนะครับมีปัญหาผมไม่เคยมีปัญหานะครับหมอนี่สบายมากเลยตัว R กับตัว L เนี่ยออกเสียงเหมือนกันครับนี่ผมรู้เลยเวลาออกเสียงเนี่ยชัดมากตัว R ตัว R R R R
2: R หยุดเดี๋ยวคุณหมอจะรักษาให้นะครับสมอนอุปกรณ์มาครับ
1: เรียบร้อยค่ะ
2: ขอบคุณมากสมอนคุณอะไรครับไม่ยากถ้าเป็นตัวอ่อนเราจะทำปากเป็นวงกลมแบบนี้เหมือนเราจะจุกเราไม่ต้องอายนะมาอุ้ยหวานเจี๊ยบแล้วถ้าเป็นตัวเอลปากแตนแล้วก็ลิ้นจะแลบลิ้นนิดนิด
3: ละ
2: พร้อมแล้วถ้าเป็นตัวอ่อก็รอเรือชัดๆเลยเช่นคำว่าข้าวภาษาอังกฤษว่า rice
3: อ
2: ุ้ยดีขึ้นแต่ถ้าเป็นตัว L แล้วจะเปลี่ยนเสียง
3: lice
2: ลองดูครับ rice ต่อด้วยนะครับ
3: low
2: คู่สุดท้าย rain
3: lane
2: โอเคอะไรเตรียมตัวครับ
3: ครับ
2: มา rice lice roll low rain lane
3: โ
2: อ้เพราะฉะนั้นแล้วต้องออกเสียงว่า the crown ลองพูดสิ
3: the crown
2: ไม่ใช่ the clown เพราะ clown แปลว่าตัวตลก
3: The Crown มงกุฎ The Crown ตัวตลกครับ
2: โอ้ยเยี
3: ่ยมแบบนี้มันก็คล้ายๆกับภาษาไทยนะครับรอเรือรอลิงเข้าใจแล้วครับผม I know โอเค
2: นั้นลองอีกหนึ่งประโยคครับ
3: ได้ครับ
2: ลองพูดว่า I like to see the Crown series
3: I like to see the Crown series
2: และอีกหนึ่งประโยคครับ
3: โอ้โหสบายครับหมอ
2: ไม่ยากไม่ยาก red leather yellow leather
3: อะไรเบอร์ฮะ
2: red leather yellow leather
3: อะไรเบอร์เบอร์เบอร์อะ
2: red leather yellow leather
3: เดี๋ยวเดี๋ยวหมอคำนี้มันมีจริงใช่ไหมแล้วมันแปลว่าอะไรครับหมอหรือว่าหมอจะแกล้งผมให้พูดแบบ
2: โอ้ไม่ได้แกล้งครับมันแปลว่าหนังสีแดงหนังสีเหลืองลองพูดสิ red leather yellow leather
3: red leather yellow leather
2: นี่ชักว่าผมอีก
3: หนังสีแดงหนังสีเหลือง
2: ถูกต้อง
1: ประโยคนี้เอาไว้ใช้ในการฝึกออกเสียงค่ะคุณอเล็กก็เหมือนกับคนไทยเรานั่นแหละค่ะยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อย
3: อ๋อเป็นฝึกออกเสียงเข้าใจแล้วครับ
1: เนี่ยว่าแต่คุณอเล็กไปเปลี่ยนชื่อจริงมาเหรอคะนี่ไม่เห็นจะคุ้นเลย
2: เปลี่ยนชื่อเหรอครับ
3: เปลี่ยนแล้วครับ
2: ขอดูหน่อยชื่ออะไรนะ
1: เนี่ยค่ะ
2: อ๋อนี่เหรอ
1: ใช่ค่ะเนี่ย
3: นี่คุณหมอพอดีผมไปวัดมาแล้วหลวงพ่อท่านทักเลยว่านี่ต้องเปลี่ยนชื่อนะไม่งั้นเดี๋ยวดวงจะไม่ดีถ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยดวงรุ่งเลย
2: ชื่อว่าระรันรอดนะครับ
3: ไม่ใช่ครับ
1: หรือว่ารอนระรันเหรอคะ

0: ไม่ถูกครับนี่ชื่อผมออกเสียงไม่ยากครับหมอออกเสียงตามได้เลยนะครับชื่อผมนะครับออกเสียงว่า
1: ไหวไหมคะด็อกเตอร์
2: ชื่ออะไรเนี่ย
3: ของแพงอีกโอ้โหกำไรหมด
0: พี่เด่นสวัสดีครับ
3: สวัสดี
0: ไหว้ส่งๆมากครับพี่เครียดเลยครับว่าแต่วันนี้พี่มานั่งทำอะไรโต๊ะผมครับเนี่ย
3: ร้านพี่ลืมป่ะร้านพี่พี่นั่งได
0: ้ร้านพี่ก็จริงครับแต่พวกผมมานั่งประจำว่าแต่วันนี้มีอะไรกินพี่ผมอยากสั่งข้าวครับมีอะไรเด็ดๆแนะนำไหมขอเมนูใหม่ๆเลย
3: วันก่อนเรากินปลาไปแล้วนี่มีใหม่เมนูปลา
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
4: เป็นไง
0: สบายดีอายุเยอะ
4: โอเค
0: กูดยายาบรอยาว่าแต่เมนูอะไรพี่เมื่อกี้เนี่ยเมนูอะไร
3: เมนู Hello everybody
0: เป็นเมนูชาวต่างชาติด้วยเอามาหนึ่งที่เลยครับ
3: ผัดช็อตจะได้พูดเมนูจบไหมเนี่ยมาไม่ถูกจังหวะนะเรานี่เมนูที่พี่ขายวันนี้คิดใหม่เป็นเมนูปลาทอด
1: สวัสดี
0: ครับสวัสดีครับ
4: สว
0: ั
4: สดีครับเอ๊ะเป็นไง
1: มาถึงกันนานยังเนี่ย
3: นานแล้ว
1: มานานแล้วหรอคะพี
3: ่นานแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยจะนานแล้วบทเนี่ยไม่ได้ขายของเลยอ่ะซัมเมอร์
4: แล้วล่ะเด่น
1: พี่เด่นมองอะไรอะคะ
3: มองว่าจะมีใครมาอีกไหมเนี่ยตั้งแต่เช้าพี่ยังขายไม่ได้สักจานเลยอ่ะเอางี้แล้วกันน้องๆเอาเมนูไปดูแล้วกันนะสั่งอะไรก็จดๆมาแล้วกันนี
5: ่ Well everyone listen I had a chance to meet an old friend of mine from school and back then he seemed so cheerful so happy but now he's so like nonchalant
0: นี่เอลิกไปว่าเขาไม่ได้นะครับเขาจะนอนเขาจะทำอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้นอนนะครับอย่าไปว่าเขาเลย
1: เอ้าทำไมอ่ะ
0: ก็เอลีกสิไปบอกว่าเขาทำอันนู้นเขาทำอันนี้แล้วก็นอนซะละ
4: What
1: หมูป่าเดี๋ยวก่อน
0: เรื่องนี้มันเดี่ยวไม่ได้นะครับเป็นเรื่องสำคัญการนอนเป็นสิ่งสำคัญเราต้องนอนให้ได้วันละ 7-8 ชั่วโมงเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานทุกคนมีสิทธิที่จะได้หลับได้นอนครับ
1: โอ้ยเดี๋ยวก่อนหมูป่าอะไรเนี่ยเอลีกเขาไม่ได้พูดภาษาไทยเขาพูดภาษาอังกฤษ nonchalant
5: Yeah, Pupa, I said my friend is very nonchalant. You know, Pupa.
0: Oh, แสดงว่ามันไม่ชาเลนจ์มากพอสิ
5: How?
0: ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
1: โอ้เดี๋ยวอันนั้นเขาไม่เรียกชาเลนจ์แล้วค่ะอันนั้นอาจจะเป็นข่าวด่วน breaking news ไหมล่ะน่ะ
0: สงสัยจะชาเลนจ์กันไปเอาแบบไม่ยากมากแล้วกันฮะงั้นผมขอชาเลนจ์ทุกคนเลยครับเลียข้อศอกตัวเอง
5: Let's try
0: ได้ไหมน้องนะอยากๆ
5: แบบนี้ก็ได้
1: เฮ้ยมันก็ใกล้ถึงแล้วนะ
5: ใกล้จะถึงแล
3: ้
5: ว
3: เดี๋ยวครับคุณลูกค้าครับนี่ร้านอาหารไม่ใช่เวทีก็ทาเลนจ์มาโชว์ความสามารถพิเศษอะไรกันเนี่ย
0: หัวเมียได้มาโชว์ครับกำลังเล่นชาเลนจ์กันอยู่เลยครับเพราะว่าเพื่อนเอลิกเนี่ยเขาไม่มีอะไรทำต้องหาชาเลนจ์ให้เพื่อนเขา
1: เดี๋ยวเขาไปบอกตอนไหนหรอ
0: ก็เอลิกเขาพูดไงบอกว่านอนชาเลนจ์นอนได้แปลว่าไม่ชาเลนจ์ได้แปลว่าท้าทายชีวิตมันไม่ท้าทายมันก็ต้องหาอะไรมาชาเลนจ์สิครับจะได้ท้าทาย
5: โอ้โห Why didn't I win the lottery again? Oh, I said nonchalant and Pupa, you think it's non-challenge? Classic Pupa.
1: Pupa, nonchalant เนี่ยมันหมายถึงคนที่ไม่เป็นเดือดเป็นร้อนไม่สนสถานการณ์รอบข้างอะไรเลย
3: ใช่หรือจริงๆเนี่ยเราใช้เป็นแสลงก็ได้นะเราใช้กับคนที่แบบว่าชิวๆไม่ซีเรียสประมาณนี
0: ้แล้วนอนชาเลนจ์นี่มันต้องไปวางไว้ตรงไหนของประโยคแบบว่าใช้ยังไงออกเสียงยังไงอยู่ในรูปประโยคยังไงครับ
3: ถามเขาดีกว่า
5: you seem very nonchalant but actually you care about everyone
1: คุณดูเหมือนเป็นคนที่ไม่สนใจใครนะแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณใส่ใจทุกคนเลย
0: ใช่เลยครับนี่คือตัวผมเลยครับ
1: เขายกตัวอย่างเฉยๆเขาไม่ได้หมายถึงแกจ้า
0: แต่ก็เข้าใจแล้วนะครับผม I know โอเค nonchalant เนี่ยเป็นคำแสลงครับหมายถึงแบบคนแบบชิวๆไม่ต้องซีเรียสหรือว่าไม่เครียดอะไรเลยเหมือนกับพี่เด่นเลยพี่เด่นเนี่ย nonchalant เปิดร้านอาหารมาตั้งนานแล้วลูกค้าก็ไม่มีขายก็ไม่ได้เมนูก็ไม่ได้ทำนี่ย้ายร้านมา 2-3 รอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะย้ายอีกไหมพี
3: ่พอแล้วไม่ย้ายแล้วไม่มีตังค์แล้วโอ้ยว่าแต่เมื่อกี้ชาเลนจ์อะไร

0: นั้นเดียวข้อสอบ
1: เดียวข้อสอบ
0: เอาของพี่ดีกว่าชาเลนจ์อันนี้รับรองเลยนะไม่มีใครทำได้แน่นอน
2: โอ้โหชาเลนจ์อะไรครับ
0: ปกติแล้วเนี่ยเราบีบหน้าผากอันนี้ใช่ไหมหน้าผากกับปากมันไม่เกี่ยวกันเราก็จะแลบลิ้นอ้าปากทำได้หมดใช่ไหมเชื่อไหมว่าบีบหน้าผากจะแลบลิ้นไม่ได้
1: แลบลิ้นไม่ได
0: ้เออลองดิ
3: ไหนลองอ้าวก็ได้สิทำไมอ่ะ
0: ทำเองมันก็ได้ไงมันต้องเอาคนอื่นมาบีบ
2: อ๋อ
0: โดยเฉพาะพี่นี่เรียนมากับอาจารย์คงพลังแก่กล้าปุ๊บบีบปุ๊บกล้ามเนื้อจะเก่งมันจะแบบแล้วบีบไม่ได
1: ้คนบ้าเลยเรียนบีบหน้าผากอาจารย์คงลองดู
0: ต
1: ั้
0: งใจตั้งใจ
1: จริงด้วยเอาไม่ออกเลย
0: ยังเดี๋ยวนี่พี่จะจับขมับอย่างนี้ตรงจุดตรงนี
1: ้
0: น
1: ี
0: ่คือจุดยุทธศาสตร์พร้อมนะ
1: ครับ
0: 1 2 3แล้วบีบเลยนะ
1: ครับพี
0: ่1 2 3
2: เป็นไง
3: เป็นไง
1: โอ้ออกออก
3: ออก
1: ลิ้นออกเหรอออกเค็มๆเนี่ย

0: คุณลูกค้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอย่าพ
0: ึ่งดูไม่เห็นมีลูกค้าเลย
1: อ๋อ
0: ฝากดูร้านก่อนแล้วกัน
1: ดูร้านดูร้าน
0: ครับสวัสดีครับคุณโจนัสใช่ไหมโอ้ยแมวข้างนู้นมาดูช็อปโกโบสโตครับ
1: ไหนอะจ๊ะคุณโจนัสไม่มี
0: นั่นสิตรงไหนเน
1: ี่
0: ย
1: พี่เป็นอะไรหูหลอนอะไร
0: ก็เมื่อกี้ได้ยินเสียงคนเคาะประตูเหมือนเคาะร้านอะ
1: โอ้ยหนูเอาแก้วมาตั้งก็พี่ยืนง่วงอย่างเงี้ยเดี๋ยวลูกค้าเข้ามาแหม
0: เสียงเคาะแก้วโอ้ย
2: Hello
0: มาดูครับ
2: My dear friend long time no see I'm about to go to the Red Lotus Lake
1: ทะเลโบแดงที่อุดรธานีใช่ไหมจ๊ะ
0: Yep. พี่ลิซ่าไปถ่ายรูปมาใช่ไหมครับ
2: Yep it's gonna be Jonas and the Red Lotus Lake
0: คุณโจนัสครับที่จริงไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นก็ได้นะครับแค่มีรูปคุณโจนัสรูปทะเลโบแดงแล้วก็มี Photoshop เนี่ยก็ไปได้แล้วครับ
2: Oh did they use Photoshop I thought they use AI nowadays
1: แล้วสรุปเขาได้ถ่ายรูปคุณลิซ่าจริงไหมจ๊ะเนี่ย
0: ไม่ต้องพูดเราคุยแค่ของเราก็พอว่าแต่วันนี้คุณโจนัสมาซื้อของหรือว่ามาคุยครับถ้ามาคุยเนี่ยผมมีโปรโมชั่นใหม่นะครับร้านเนี่ยครับร้านสะดวกซื้อคุยฟรีครับแต่คิดค่าฟัง
2: โอ้โหWell I almost forgot I need to buy some essentials for my big trip I need some toiletries
1: พี่มาด้วยจ้ะทอยเลททีนี่มันคืออะไรอะจ๊ะ
0: มันไม่ได้ยากเลยนะซอมซ่านี่ไปทีละคำแปลทีละคำจะได้เข้าใจทอยเลท
1: ห้องน้ำจ้ะ
0: โอ้โหก็ปล่อยลุ้นสนานเลยห้องน้ำแล้วทรีล่ะ
1: ทรี one two three ไม่ใช่ one two three อ๋อต้นไม้จ้ะ
0: ต้นไม้ทีเนี้ยมันคืออะไรล่ะ
1: ทอยเลททรีต้นไม้ในห้องน้ำจ้ะโอ้โหเหนพี่มาดุยนี่เก่งสมเป็นหัวหน้าหนูจริงๆเลยจ้า
0: แค่นี้ไปเอามา
1: เอาไปจ้า
0: wait a minute for toilet tree
2: no rush sure
1: จ้านี่จ้ะ toilet tea จ้ะ
2: What is this? Oh, I never get what I need to order. I should have known. Huh? I should have learned my lesson.
1: โอ้ตาพี่มาด้วยจ้ะจนนั้นงอนใหญ่แล้วอ่ะ
0: วางก่อนไม่เนี่ยหนักไม่เนี่ย
1: หนักจ้ะไม่จะเจ้าเนาะ
0: คุณโจนัสงอนเหรอก็ไม่น่างอนนะ
2: Don't touch
0: โอ้ยงอนหนักมากงอนจริงด้วย
1: ตายแล้วจ้ะ What do you want again คุณโจนัส say again please
2: I said it already. Toilet trees.
0: Oh, you want to buy?
2: Yes.
0: โอ้โหเขาไม่ได้อยากได้ต้นไม้ในห้องน้ำครับนี่ก็ฟังไม่ออกนี่เขาเป็นคนอเมริกันแต่ใช้สำเนียงบริติชนี่เลยงงเลยดิงงเดี๋ยวพี่ไปเอามาให้ดูนี่
1: Not this one หรอ
2: No It's a tree
0: นี่ครับคุณโจนัสนี่ครับส้วมที่คุณโจนัสอยากได้นี่เมื่อกี้ไปคุยกับพี่บอลมาเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเช็คสต็อกเย็นนี้เสร็จนะครับว่างเลยพร้อมไปติดตั้งที่บ้านวันนี้1ตัวไปก่อนนะครับ
2: มาดูไ
0: อ้จ๋า
2: listen carefully I said toilet trees
0: คุณโจนัสครับฟังผมนะครับ toilet tree ที่คุณอยากได้เนี่ยวันนี้ได้เป็น toilet one ก่อนนะครับซึ่ง two and three เนี่ยคำ tomorrow ครับดูยูวันไหมครับ
2: That's okay Katie Elvin

0: Everyone else is all ready to go to the Red Lotus Lake, except you. Aren't you done yet?
1: ใครเนี่ยทำไมเคสเหลือตัวแค่นี้แล้วใครครับเนี่ย
2: นางเอกจ๋าแล้วหนูคือใครจ๊ะเนี่ยหัวอยู่
0: หนูไม่ใช่เคสหนูชื่อว่าเคสชี่เด็กปั้นของพี่เคส

0: แล้วอันนี้ที่เอามานะครับเรียกว่าช่วยเลยหรือว่าที่เป็นห้องน้ำก็เรียกว่าช่วยเลยเหมือนกันครับ
1: จำง่ายๆนะคะช่วยเลยสั้นๆคือห้องน้ำหรือโถส้วมแต่ถ้าช่วยเลยทรีสคือของที่ใช้ในห้องน้ำค่ะ
2: โอเคเข้าใจแล้วครับผม Toilet Tree เนี่ยหมายถึงของใช้ส่วนตัวในห้องน้ำครับอื้อ
3: สบู่แชมพูเยื่อสระผมครีมล้างหน้าพวกนี้คือ Toilet Tree เดี๋ยวจะสร้างจัดมาเป็นเซตให้เลยจ้า
0: ขอบคุณมาก
1: เดี๋ยวนะคะไม่ต้องซื้อแล้วค่ะ
2: เอ้าแปลว่าที่โรงแรมเนี่ยมีของให้ครบแล้วไม่ต้องซื้อ
1: ไม่ใช่ค่ะพวกเราตกรถแล้วค่ะ
2: อะไรนะ
1: เอ้าพี่เคสส่งข้อความมาบอกว่าคืนนี้ให้ตั้งแคมป์ที่ร้านพี่มาดุ่ยไปก่อนเลย
2: ตั้งแคมป์ที่นี่เหรอครับแต่เคสเขาก็น่าจะรู้นะครับว่าถ้าตั้งแคมป์ที่นี่ก็จะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยครับ
3: ใช่ค่ะก็มีค่าของกินค่าที่พักค่าเต็นท์ค่าผ้าชุบค่าทัวร์เลทที่มีให้เช่าหมดเลยจ้
2: าใช่ครับแต่ว่าไม่แพงนะครับ
0: ไม่แพง
2: 2ชั่วโมงแรกเนี่ยเราฟรี
0: โอ้ดีจังเลย
2: ชั่วโมงที่3เป็นต้นไปเนี่ยชั่วโมงละ 3,000 ครับใช้ทุกอย่างเลย
3: ใช้จ้ะรวมทุกอย่างเลยจ้า
0: ไปแล้วนะครับซี
2: ไม่แพงคุณโดนัท2ชั่วโมงแรกเองอ่ะ
3: ทอยเลทไม่เอาไปด้วยจ้ะ
0: เอาละครับวันนี้ทีจูเกรกมีเกมสนุกสนุกมาเล่นกับริวจีน่าพี่ต่อรวมถึงทางบ้านมาเล่นด้วยครับ
4: และเกมของเราในวันนี้นะคะมีชื่อว่า
5: What am I ถ่ายสิฉันคืออะไร
0: แล้ววันนี้เรามีกติกาพิเศษด้วยนะครับนิดหน่อย
6: คือเราจะแบ่งฟังนะครับน้องๆโดยที่พี่กับพี่ริวจะเป็นฝั่งไทยแล้วกัน
4: แล้วก็ฝั่งของจีน่ากับทีเชอร์เกรกก็จะเป็นฝั่งภาษาอังกฤษ
2: ใช่โอเคแล้วเราก็จะผัดกันไทยของอีกฝั่งใช่ไหมครับพี่เกรก
0: ถูกต้องเรามาแลกเปลี่ยนภาษาถ้าพร้อมแล้วเราเข้าไปดูปริศนาข้อแรกดีกว่าครับ
6: มาคำถามข้อแรกพี่ริว
2: ได้เลยครับไปต่อ
6: เอาให้ตอบไม่ได้นะ
2: ผมบอกข้อนี้ก็ยากแล้ว
6: เริ่มมาย
2: ิ่งล้างยิ่งสกปรก
5: ฉันคืออะไร
0: ยิ่งล้างยิ่งสกปรก
6: บอกเลยว่าถ้าตอบผิดแล้วผิดเลยนะกติกาถ้าผิดแล้วคือผิดเลยคิดดีๆครับตอบว่า
0: สบู
6: ่สบู่ภาษาอังกฤษเรียกว่า
0: soap
6: ถูกไหมครับพี่ริว
0: ถูก
3: อะไรเล
2: ยนะ
3: น
2: ี่ไงผิดครับ
6: ผิดแล้ว
0: ตัดเสร็จแล้วตอบไม่ได้
2: ไม่ได้นะ
6: คำเฉลยคือ
2: น้ำล้างจาน
6: น้ำล้างจานไม่ใช่น้ำยาล้างจานนะ
3: ไม่ใช่น้ำยาด้วยเหรอคะ
0: เป็นน้ำล้างจาน
6: ก็คือพอล้างเสร็จปุ๊บยิ่งล้างไง
0: เข้าใจ
6: แล้วก็บอกเราเรียกเป็นคำศัพท์มีไหมน้ำ
0: มีครับ dish water
6: อ๋อก็ตรงตัวเลย
0: ตรงตัว
6: dish water ก็คือน้ำที่ล้างจากจานนี่แหละ
0: ใกล้จะถูกแล้ว
6: ตาทางโน้นบ้าง
4: ฝั่งภาษาอังกฤษนะคะ
0: โอเค
6: มาเลย
0: number one I go up and down but never moveWhat am I? ฉันคืออะไร
4: ฉันขึ้นและฉันลงแต่ฉันไม่เคยขยับ
2: ไม่เคยขยับ
4: ทั้งสองคนมีโอกาสแค่ครั้งเดียวนะคะ
2: ตอนแรกยังเป็นลิฟต์หรือเปล่า
0: ปรึกษากันได
2: ้มันแต่มันขยับมัน
6: เฮ้ยลิฟต์มันมูฟแต่บันไดมันไม่ได้มูฟนะถูกไหม stairs
0: ก็เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
6: ทีมวยก็ต้องขอบคุณลิฟต์นะเนี่ยถ้าไม่ได้ลิฟต์นี่ก็ไม่ได้บันไดนะเนี่ย
0: เข้าใจอ
6: ันนี้เข้าใจยังอันนี้เข้าใจ
2: มาแล้ว
3: เข้าใจยังเนี่ย
2: มันขึ้นมันลงไงแล้วมันไม่ขยับมันก็บันไดสิ
6: บันไดก็คือ stairs แต่ถ้าเป็นที่เราพูดถึงบันไดเลื่อนบันไดเลื่อนเรียกว่า
0: ใช้คำว่า escalator เป็นคนละแบบ
2: ผมขอคำว่า lift ด้วย
0: lift มี2คำ lift แล้วก็ elevator
6: ต้องนำแล้วนะ
4: นำแล้ว
0: ส่งมาแล้ว
6: ฟังดีๆนะครับ
0: ครับผม
6: มีหูแต่ไม่ได้ยินอะไรเลยฉันคืออะไรครับ
4: แปลว่าต้องไม่ใช่สิ่งมีชีวิต
0: ไม่มีชีวิต
4: ไม่มีชีวิตแต่ว่ามีหู
0: แก้วก็มีหู
4: แก้วก็มีหู
0: หม้อก็มีหู
4: แล้วถุงหูหิ้วอะค
0: ่
4: ะ
0: อันไหนดีนะ
6: ใบว่าที่พี่เก๊กพูดมามีถูกแล้วเลือกมาอันนึง
2: แต่ต้องเลือกให้ถูกว่าหูที่เรามาได้เป็นหูอันไหน
4: แก้วหรือหม
0: ้อ
6: ภาษาอังกฤษเรียกว่า
0: pot
6: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
2: ไม่ได้แบบรู้หรอกปึ้งนะเลือกไม่ได้จะเอาหูไหนเลือกถูกด้วย
6: ขอภาษาอังกฤษมา1ข้อ
0: ครับโอเคจีน่าก็ฮะ
4: คำถามก็คือ the more you take the more you leave behind what am I
6: ยิ่งเอาไป

0: ือน้อยหรืออะไรหรือ leave
1: the more you take the more you leave behind
0: the more you take the more you leave behind
2: 3
3: โอ้น้ำน้อยหลังแล้ว
2: 1
3: ว่า
2: ตอบว่าอะไรคะ
3: บ
0: ่ไม่คนละคำถาม
3: เราตอบไปก่อน
4: ไม่ถูก
0: ไม่ถูก
4: แต่ไม่เห็นมันตลกดีนะ
1: the more you take ยิ่งทำอะไรฮะ
0: ยิ่งเอาไป
1: ครับ the more you leave behind
0: อันนี้แปลไม่ออก
1: leave behind ก็ไม่ถึงว่าก็ปล่อยที่หลังก็ไม่ได้เก็บไว้ปล่อยไปมันจะอยู่ด้านหลัง
0: ยิ่งนึกไม่ออกเลย
3: เฉลยก็คือ
1: footprints
0: รอยเท้าร
3: อยเท้า
2: the more you take คือ take footsteps
0: take off footsteps ใช้คำว่า take
1: ใช่เพราะก้าวหน้าแล้วด้านหลังจะมีมากเพิ่ม
3: ไม่ใช่แค่สิ่งของแล้วเนี่ยตอนนี
0: ้
2: โ
0: อ้
2: ลึกแล้วลึกแล้ว
3: จะได้เตรียมตัวไว้ข้อหน้า
1: อยู
0: ่นั้น
1: เสมอ
0: you draw
1: One to one. Your turn.
0: Okay.
3: กลางวันฉันซ่อนตัวกลางคืนฉันออกมาฉันคืออ
0: ะไร
2: กลางวันซ่อนตัวกลางคืนออกมา I'm thinking about moon.
1: I'm thinking about night sky or something about sky. Could be moon, could be sun, could be stars.
0: 4 3 2
1: Moon can see in the daytime too.
0: 1
1: บางครั้ง stars.
0: ถูกต้อง
3: แล้วคุยเรื่องมูนไปเรื่อยคุยเรื่องมูนทำไมตอบสตาร
4: ์มูนก็พูด
0: มีเหตุผลว่าอะไร
2: ตอนกลางวันก็เห็น
0: กลางวันก็เห็น
1: ช่วงเช้าก็เห็น
0: มันไม่ใช่ว่าจะไม่เห็นเลยนะซาร์แปลว่าดวงดาวถูกต้อง
1: ดาว two to one okay ready steady I'm tall when I'm young and short when I'm old what am I
3: ตอนเด็กฉันสูงมากเลย
0: เด็กฉันสูงแต่ยิ่งแก่ฉันยิ่งตัวสั้นลงมันมีได้เหรอยิ่งตัวยิ่งสั้นลง
2: ใบให้ไหมคะ
3: ได
2: ้คำว่าเวลา I'm old เนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบนานมากขนาดนั้นอาจจะ
0: ค
4: ิดนึกออกแล้วตอบเลย
0: เทียน
3: ก็เป็นไปได้
0: ไหม
2: ยังไง
3: เพราะตอนแรกผมนึกถึงดินสอว่าเหลาแต่ว่าเทียนเขาเป็นไปได้มากกว่าเทียนไหมพี่
0: เทียน candle เทียน
1: หรือจะเอา pencil
0: เพนซิลอ่ะเพนซิลเรา
2: เปล
0: ี่
2: ยนคำตอบ
4: เองมั่นใจในตัวเอง
3: เอาเทียนเถอะ
0: เทียน
3: เถอะ
0: candle เทียน
4: candle is correct
1: แล้ววันนี้เกมแบบนี้เป็นยังไงบ้างสนุกไหมครับ
2: สนุกมากค่ะคือจริงๆพอเล่นทั้งสองภาษาใช่ไหมคะคือเห็นเลยว่าแต่ละภาษามันมีเสน่ห์เรื่องของการเล่นคำอยู่เนาะการใช้คำเล่นให้มันมาเป็นคำทายที่เราแบบต้องคิดต้องมีคอนิดนึงอ่ะไม่ใช่แบบฟังแล้วเราจะตอบได้เลยอ่ะ
1: การเล่นเกมไม่ได้ถือว่าเสียเวลามีประโยชน์มากมายเกมนี้เราฝึกการฝากการคิดแล้วก็การเปรียบเทียบภาษา
3: ใช่แล้วครับพี่เก๊กสำคัญที่สุดเลยนะครับเราได้ฝึกสมองได้ฝึกคำศัพท์ด้วยครับและกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ที่รายการ I Know OK ที่ช่องไทย PBS หมายเลข3ครับ
2: แล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของพวกเราแล้วก็แชร์ตอนนี้ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะ
0: และที่สำคัญนะครับน้องๆเรายังมีเว็บไซต์ e-learning ให้น้องๆเข้าไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมกันด้วยนะครับ
1: Well that's all the time for today so thanks for playing along and see you for the next game so long and
3: bye bye เมนูอะไรนะพี่
4: เมนูปลาทอด
3: เฮ้ย
4: รู้มาพูดไปแล้วหนึ่งสองสาม
3: ไอ้บล็อกอย่า
2: คำถามข้อนี้ก็คือ the moon
0: จริงจังไปไหนเนี่ยหน้าตาซีเรียสมาก
3: คิดสิ
0: หน้าตาเราสบายดิเราจะไปกดดัน
3: สบายไม่ได้เลย
0: โอ้สบาย
5: น้ำสาวข้าวที่คุณเทลงท่อครับนี่คือตัวจุดประกายกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ดีครับในโอ่งนี้คือสถานที่ที่จะเอาน้ำสาวข้าวเนี่ยไปทำให้ผักกาดเนี่ยกลายเป็นผักกาดดองที่ติดรสเปรี้ยวจากแบคทีเรียแลคติกวิธีการมันต้องยังไงดูพร้อมกันในรายการแดนกินดองครับพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10 โมงเช้าทางไทย PBS
6: ตอนนี้ออกเดินทางสู่จังหวัดนครนายกพบกับนักวิ่งเจ้าถิ่นพี่แบงค์พันตรีพิเศษเมฆเสือและเป่าปากรันนิ่งทีม2นักวิ่งที่จะพาพี่พลีและน้องซีออกไปสัมผัสเส้นทางธรรมชาติสุดร่มรื่นเริ่มต้นกันที่

0: ันเขื่อนขุนด่านปราการชนแลนด์มาร์คสำคัญของนครนายกก่อนจะมาปิดท้ายกันที่หน้าเขื่อนขุนด่านปราการชนเราจะได้เห็นทั้งวิวและสัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติรวมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Day เพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้เวลา 10:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3บ้านบอก
1: แดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
2: ่สามารถจับปลาได้นะครับแหล่งน้ำในชนบทและนี่เป็นชนบทของจีนจริงๆนะครับเขาบอกเขาไม่ทำงานแต่ว่าเขามีเงินสนับสนุนจากภาครัฐนะครับในการสนับสนุนคนในชนบทนะครับ
1: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมแพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นทางไทย PBSรายการนี้พร้อมบริการ audio description เสียงบรรยายภาพและ close caption คำบรรยายแทนเสียง
3: เกเรวัยรุ่นติดเพื่อนบ้างเตะบอลดีกีตาร์จีบหญิงผมเคยได้เกรดต่ำสุดในชีวิตมัธยมปลายแล้วครับต้องเข้ามหาลัย
4: โอ้โหเป็นช่วงเวลาที่สำคัญด้วยนะครับทำไมถึงไม่ตั้งใจเรียนล่ะ
3: ชีวิตผมเกิดมาจนมากจนผมคิดเรื่องอื่นไม่ได้ต้องทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพกว่าคนจะประสบความสำเร็จได้มันไม่ได้เกี่ยวเรียนจบไม่จบเขาฝ่าอะไรมาเยอะไม่จบเป็นแค่ตัวแปรท้ายที่คนเอาไปสเตอร์กันเยอะจนคิดไปแบบนั้นเองเป็นโมเมนต์ที่เราเรียนรู้เลยว่าการไม่มีเงินเป็นสิ่งที่ทรมานที่สุดในชีวิต
5: Made My Day วันนี้ดีที่สุดทุกวันเสาร์เวลา 11:30 นทางไทย PBS

0: ชาวบ้านแห่ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสวันสุดท้ายยังพบปัญหาสแกนหน้าไม่ผ่านไม่เข้าใจวิธีใช้ล่าสุดยอดคงเหลือ 3.9 ล้านสิทธิ
1: ์ช่วยออกมาได้แล้ว1ชาวลาวติดถ้ำนาน11วันเต็มอีก4คนไม่พร้อมเคลื่อนย้ายวางแผนใหม่อีกครั้งวันนี้พบกินไม้ร่อนทองประทังชีวิต
0: ผอ.กองสื่อปปช.เคารพศพไรเดอร์ถูกชนเสียชีวิตขอโทษครอบครัวเปิดใจรับดื่มแอลกอฮอล์จริงไม่ได้จะเปลี่ยนตัวคนขับตำรวจตั้ง3ข้อหา
1: ตามคาดมติสภาผู้แทนราษฎรไม่ส่งตัวส.ส.ชนภัทรรับทราบข้อหา DSI โรมโพสต์ระวังการหลบหนีออกนอกประเทศ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้วันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับคุณอนุชาขำดวงและดิฉันปวีณาฟักทองค่ะ
2: ครบข่าวครบรถกับ1ชั่วโมงครึ่งนับจากนี้นะครับและเช่นเคยครับชวนคุณผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการของเรามาคุยข่าวกันได้ในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของไทย PBS ครับ
1: แน่นอนวันนี้ยังคงมีประเด็นที่หลากหลายนะคะทั้งเรื่องของการเมืองเรื่องเศรษฐกิจและสังคมแต่แน่นอนเรื่องแรกที่เราจะต้องพูดถึงกันเป็นเรื่องใกล้ตัวถึงแม้หลายคนจะบอกว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลยฝืดเคืองจะซื้อเงินซื้อของกินแต่ละอย่างต้องใช้เงินด้วยความระมัดระวังแต่เวลามีใครมาเลี้ยลายให้ช่วยทำบุญคนไทยมักจะใจอ่อนแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเพราะว่าเรามีความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ชอบทำบุญเป็นทุนกันอยู่แล้วแต่เรื่องนี้อาจจะต้องมาเตือนภัยกันค่ะเพราะว่าล่าสุดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีมิจฉาชีพแฝงตัวอ้างว่าเป็นตัวแทนของวัดดังในจังหวัดลพบุรีมาเดินเรียรายเงินค่ะรับบริจาคคนในตลาดนะคะแต่ว่าสุดท้ายถูกจับได้พร้อมของกลางก่อนที่จะยอมรับสารภาพค่ะ
3: มาจากไหนครับเชิญเชิญเชิญลงมาลงมาครับ
4: ครับ
3: ลงมาลงมาลงมาลงมาหน้ารถไปลงมาลงมามาด้วยเชิญเชิญเชิญหน้ารถเชิญหน้ารถผิดกฎหมายก็รู้ถูกรู้ไหมครับรู้ไหม
4: รู้ใช่ไ
3: หมเอ้ยผ่านมาไม่ใช่คุณชื่อ
1: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ขณะที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเข้าไปจับตัวชายคนหนึ่งขณะที่กำลังถือถังผ้าป่าเดินเรี่ยรายเงินอยู่ในตลาดสดแกลนตำบลธนูอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นนำตัวไปที่รถกระบะค่ะซึ่งรถกระบะคันนี้เนี่ยเขามีการเปิดเครื่องเสียงประกาศเชิญชวนให้คนเนี่ยมาร่วมทำบุญแล้วก็มีชายอีกคนนั่งอยู่ในรถค่ะพร้อมกับถังผ้าป่าแล้วก็เงินทำบุญอีกจำนวนหนึ่งสอบถามทั้งคู่อ้างว่าเป็นตัวแทนของวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรีค่ะยอมรับว่าไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของพื้นที่มาเดินเรี่ยรายเงินเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจสอบไปยังวัดต้นทางนั่นก็คือวัดร่องเพกาที่จังหวัดลพบุรีต้นทางเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีการมอบอำนาจหรือว่าส่งบุคคลใดออกมาตระเวนรับบริจาคเงินนอกพื้นที่นะคะซึ่งพฤติกรรมแบบนี้นี่แหละที่ทำให้วัดเสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะ
2: เมื่อถูกจับได้นะครับชายทั้งสองคนก็ยกมือไหว้ขอโทษแล้วครับแล้วก็รับปากว่าจะไม่ทำพฤติกรรมเช่นนี้อีกซึ่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขาก็มีการบันทึกหลักฐานทั้งหมดเอาไว้แล้วนะครับก่อนที่จะให้บุคคลทั้งสองคนเนี่ยออกจากพื้นที่แล้วถ้าพบว่ายังเดินเรี่ยรายเงินอีกก็จะแจ้งความจับกลุ่มนะครับเนื่องจากสร้างความเดือดร้อนให้กับพ่อค้าแม่ค้ารวมไปถึงประชาชนที่เขาไปจับจ่ายซื้อของภายในตลาดแล้วก็ทำลายศรัทธาของศาสนาด้วยตัวของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเล่าว่าขณะที่นั่งอยู่ในตลาดเนี่ยเขาสังเกตเห็นรถยนต์กระบะครับขับเข้ามาแล้วก็เปิดลำโพงเชิญชวนให้คนเนี่ยไปร่วมทำบุญมีชายถือถังผ้าป่าเดินไปตามร้านค้าต่างๆเพื่อที่จะเรียรายเงินด้วยความผิดสังเกตก็เลยเดินเข้าไปสอบถามครับแล้วก็ยังพบชายอีกคนหนึ่งนั่งอยู่ภายในกระบะตอนแรกเนี่ยชายคนที่เดินเรียรายเงินเขาไม่ยอมรับนะครับอ้างว่าเป็นตัวแทนวัดแต่พอไปตรวจสอบไปถึงต้นทางเนี่ยเขาพบว่าไม่ได้มาจากทางวัดจริงๆ ก็จำนนต่อหลักฐานแล้วครับก็เลยรับสารภาพแล้วก็บอกว่าต่อจากนี้จะไม่ทำอีกแล้วครับ
4: พฤติการแบบนี้เขารู้ด้วยตัวเขาเองนะเขารู้ด้วยว่าเขาผิดส่วนใหญ่คือเข้ามาทุกคนรู้หมดไม่ว่าจะเป็นสิงโตรถพ่อป่าอะไรพวกเนี้ยเขารู้ตัวอยู่แล้วเขาผิดไม่ค่อย
5: สุดท้ายเราก็มีการว่ากล่าวตักเตือน
4: ว่ากล่าวตักเตือนครับแล้วก็จริงๆผมอยากจับนะแต่ผมไม่มี
5: แต่เราก็มีการบันทึกอะไรเกี่ยวกับข้อมูลไว้ไหมครับ
4: ใช่ครับไว้เผื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อไปว่าต่อไปทางมีนโยบายลงมาเราจะได้ปฏิบัติจัดการกับคนพวกนี้อย่างจริงจัง
1: ส่วนแม่ค้าในตลาดเขาบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเลยค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าบางครั้งก็จะมีคนถือถังผ้าป่าพร้อมไม้เสียบซองเนี่ยมาเดินเรี่ยไรบางครั้งก็พบว่ามีพระนั่งอยู่ในรถกระบะด้วยนะคะหรือบางทีก็เดินมาขอรับบริจาคด้วยตนเองอีกด้วยนำถังผ้าป่ามาขอตั้งเอาไว้ตามร้านหรือว่าภายในตลาดพอได้เงินก็จะย้อนกลับมาเก็บส่วนตัวของแม่ค้าเนี่ยเขามองว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นวัดนะส่งมาจริงๆก็เลยไม่เคยบริจาคให้ในลักษณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ฝากเตือนค่ะคุณผู้ชมอย่าหลงเชื่อนะคะกลุ่มบุคคลที่เขาเดินเรี่ยรายโดยที่ไม่มีเอกสารรับรองถ้าพบแล้วมีข้อสงสัยให้แจ้งไปที่ผู้นำชุมชนหรือว่าตำรวจตรวจสอบได้ทันทีค่ะถ้าเป็นการอ้างว่าเป็นตัวแทนของวัดแล้วมาเรี่ยรายเงินเนี่ยมีความผิดฐานช่อโกงมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากเรียรายโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษอีกต่างหากค่ะคุณผู้ชมคุกไม่เกิน1ปีขออภัยค่ะคุกไม่เกิน1เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน200บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะ
6: พี่ตังพี่หล่น
2: ส่วนเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครที่ย่านปิ่นเกล้านะครับต้องเรียกว่าโอ้โหเห็นแล้วต้องอึ้งนะครับเป็นอีกหนึ่งไวรัลที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งเขาโพสต์คลิปชายเร่ร่อนนะครับที่นอนหลับอยู่แต่ที่ใครๆเห็นแล้วก็ตกใจก็คือใกล้ๆเนี่ยมีเงินสดครับเป็นแบงค์20แบงค์50แล้วก็แบงค์100เนี่ยตกอยู่เกลื่อนกลาดแล้วก็ปลิวว่อนไปทั่วพื้นเลยถ้าสังเกตดีๆในกระเป๋ามีธนบัตรจำนวนมากที่อัดแน่นอยู่อีกนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณสะพานลอยหน้าตลาดปิ่นทองเมเจอร์ปิ่น9นะครับเจ้าของคลิปเขายังโพสต์ข้อความบอกว่าตอนแรกเดินผ่านไปแล้วนะเพราะว่าทั้งสะพานเนี่ยมีแค่ตัวของเจ้าของโพสต์คนเดียวตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็แอบกลัวเหมือนกันแต่ก็อดไม่ได้ว่าเงินนี้เนี่ยอาจจะเป็นเงินที่สำคัญกับเขาก็ได้แล้วก็มีการโพสต์อีกหนึ่งคลิปครับอัปเดตบอกว่าพี่เขาก็ยังใช้ชีวิตปกติแล้วก็อธิบายบอกว่าไม่ใช่การทำคอนเทนต์นะแต่เป็นชีวิตจริงชายคนที่เห็นในคลิปเนี่ยยังพบอยู่ใกล้กับบริเวณที่ถ่ายคลิปนะครับเขาบอกว่ามีคนเนี่ยให้อาหารนะครับพอกินเหลือเขาก็พกต่อเอาไว้กินอีกมื้อหนึ่งนะฮะ
1: คือถึงแม้ว่าจะมีเงินที่ตกอยู่ที่พื้นมีเงินอยู่ในกระเป๋าแต่ก็ยังใช้ชีวิตตามปกตินะคะพอโพสต์นี้โพสต์ออกไปมีการแชร์กันเยอะมากค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีชาวเน็ตเนี่ยแหละเข้ามาคอมเมนต์กันเรียกว่าถล่มทลายเลยมุมมองของคุณผู้ชมมองว่าแบบไหนบางคนเข้ามาคอมเมนต์แบบขบขันล้อเลียนเสียดสีก็มียกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นบางคนบอกว่าเห็นรายได้ดีขนาดนี้คงต้องเปลี่ยนอาชีพบ้างแล้วบางคนบอกว่าคนที่ท้อให้ดูพี่เขาเป็นตัวอย่างหรือก็จะบุพูดถึงเรื่องงานนะคะบอกว่างานไม่มีเกียรติแต่มีกินก็มีบางคนบอกว่ามีเงินขนาดนี้เปิดห้องนอนเถอะหรือคอละครแนวตั้งบางท่านดูบ่อยๆเขาบอกว่าอันนี้อาจจะเป็นประธานบริษัทปลอมตัวมาหรือเปล่าถ้าแนวสายลับก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันเออหรือว่านี่เป็นสายสืบที่ปลอมตัวมาปลอมตัวมาแบบเนียนๆแต่จริงๆมีรายได้อยู่แต่ยังใช้ชีวิตแบบนี้ก็ตั้งข้อสังเกตกันได้เยอะทีเดียวนะคะ
2: ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับหนึ่งคดีที่อยู่ในความสนใจของใครๆหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะชาวหนองคายก็คือคดีที่มีผู้ขโมยยอดพระเกศทองคำที่วัดหายโศกนะครับตำรวจควบคุมตัวอดีตพระต้นไปฝากขังนะครับหลังจากที่ พบหลักฐานว่าเป็นผู้ขโมยแล้วก็นำไปขายด้วยการหลอกร้านทองครับอ้างว่าเป็นพระจากสปป.ลาวเอาทองของวัดเนี่ยมาขายเพื่อที่จะนำเงินไปซ่อมแซมวัดแต่ว่าร้านทองยังใจบุญด้วยนะครับก็สมทบเงินทำบุญเพิ่มให้อีกด้วยนะครับเรื่องนี้ตำรวจสภ.เมืองหนองคายนะครับควบคุมตัวนายมารุตหรือว่าอดีตพระต้นอายุ35ปีเป็นชาวจังหวัดหนองคายอดีตพระลูกวัดหายโศกอำเภอเมืองหนองคายนะครับนำไปฝากขังต่อศาลในข้อหาลักทรัพย์ที่เป็นพระพุทธรูปหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพระพุทธรูปที่สักการะบูชาของประชาชนหลังจากก่อเหตุขโมยยอดพระเกศทองคำพระพุทธชินราชหายโศกที่วัดหายโศกนะครับน้ำหนักทองเนี่ยประมาณ2บาทนำไปตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาครับคดีนี้ตำรวจเขาสืบสวนเป็นตำรวจสืบสวนของสภ.เมืองหนองคายนะครับไปพบหลักฐานชัดเจนก็เลยติดตามจับกุมอดีตพระมารุตเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาได้ที่บ้านพักในอำเภอเฝ้าไร่ช่วงที่อยู่ในห้องขังเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าตัวมีลักษณะซึมนะมีอาการซึมไม่ค่อยพูดจาอะไรและประทานอาหารได้ตามปกติและเมื่อตำรวจคุมตัวไปขึ้นรถนะครับนักข่าวก็พยายามจะสอบถามเจ้าตัวแหละนะครับแต่ว่าตอบมาเพียงสั้นๆว่าไม่ขอพูดนะครับแต่ว่าไม่ได้รู้สึกเครียดอะไรนะ
1: มีข้อมูลจากชุดสืบสวนนะคะโดยบอกว่าตำรวจเนี่ยมีหลักฐานชัดเจนเลยค่ะจนกระทั่งนายมารุตเนี่ยยอมรับสารภาพในที่สุดนะคะว่าเป็นผู้ที่ขโมยยอดพระเกศทองคำไปจริงๆหลังจากขโมยเนี่ยก็นำยอดพระเกศทองคำส่วนของฝาพระอบเนี่ยไปขายที่ร้านรับซื้อทองแล้วก็หลอมทองแท่งหนึ่งโดยบอกกับเจ้าของร้านนะคะอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระมาจากฝั่งสปป.ลาวซึ่งหลวงพ่อที่ลาวให้เอาทองคำมาขายเพื่อที่จะหาเงินไปซ่อมศาลาวัดทีนี้ทางร้านทองเนี่ยเขาก็หลงเชื่อค่ะคุณผู้ชมนอกจากจะรับซื้อทองแล้วนอกจากจะหลอมทองให้แล้วทางร้านทองยังใจดีเนี่ยนำเงินร่วมทำบุญเพิ่มเติมไปให้อีกด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็สอดคล้องกับหลักฐานที่มีการแกะรอยเช็คโทรศัพท์ของอดีตพระต้นนะคะที่พบว่ามีการไปค้นหาร้านหลอมทองแล้วก็มีการโอนเงิน

0: เข้าบัญชี 150,000 บาทค่ะในช่วงที่ทองหายไปมีพยานบุคคลที่ให้คำให้การนะคะว่ายืนยันว่าอดีตพระต้นเนี่ยเป็นคนที่เดินถือทองเข้ามาแล้วก็เอามาขายด้วยตัวเองมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์ในขณะนั้นไว้ได้ด้วยค่ะ
1: หลังจากเกิดเหตุนะครับวัดหายโศกก็ต้องเพิ่มมาตรการในการดูแลสถานที่แล้วก็ทรัพย์สินนะครับมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จำกัดเวลาเปิดปิดประตูโบสถ์อย่างเข้มงวดบุคคลภายนอกหรือแม้แต่พระลูกวัดเนี่ยถ้าไม่ได้รับอนุญาตและมีการเพิ่มมาตรการคัดกรองพฤติกรรมของคนในวัดด้วยนะครับมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้ที่จะเข้าไปบวชที่วัดทั้งพฤติกรรมเรื่องการพนันหรือว่ายาเสพติดกันอย่างจริงจังด้วยครับ
0: มาดูเรื่องของความคืบหน้าคดีที่ผอ.สำนักสืบสวนปปช.ขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิตนะคะแล้วก็สังคมกำลังจับตาเพราะว่ามีหลายประเด็นทีเดียวที่ทำให้สังคมเกิดความสงสัยเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวมีโอกาสไปพบแล้วก็ไปพยายามสัมภาษณ์เจ้าตัวเปิดใจครั้งแรกนะคะยอมรับว่าดื่มแอลกอฮอล์จริงๆแต่ว่ายืนยันนะคะว่าไม่ได้พยายามที่จะหนีคดีแล้วก็ไม่เคยคิดในเรื่องของการสลับตัวคนขับแต่อย่างใดและเมื่อวานนี้ก็เดินทางไปกราบขอขมาศพผู้เสียชีวิตที่วัดค่ะแต่ว่ากลับถูกเพื่อนของกลุ่มไรเดอร์เนี่ยชกที่ในพื้นที่นะคะซึ่งก็ทำให้เกิดภาพเหตุการณ์นี้ขึ้นมาค่ะเนี่ยเป็นภาพเหตุการณ์ชุลมุนภายในวัดทุ่งครุกรุงเทพมหานครค่ะขณะที่นายจรงเกราะเหมาะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปช.เดินทางมาร่วมงานศพของนายศรนรินทร์นาคคงศรีหรือว่าก้องไรเดอร์อายุ43ปีซึ่งเสียชีวิตจากการที่ถูกรถของนายจรงชนนะคะทันทีที่เดินทางมาถึงเนี่ยก็มีชายคนหนึ่งซึ่งคาดว่าเป็นเพื่อนในกลุ่มไรเดอร์เนี่ยแหละค่ะพุ่งตรงเข้าไปแล้วก็ชกเข้าไปที่ใบหน้าของนายจรงท่ามกลางความตกใจของคนในงานค่ะก่อนที่ทั้งญาติและคนใกล้ชิดจะรีบเข้ามาห้ามเหตุการณ์เอาไว้จากนั้นก็มีการเปิดทางให้นายจรงเข้าไปกราบขอขมาศพผู้เสียชีวิตรวมถึงกล่าวขอโทษกับญาติๆนะคะแล้วก็ลูกของผู้เสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ
2: พี่ขอโทษอีกรอบนะคืนนั้นพี่ก็ขอโทษที่โรงพักแล้วเดี๋ยวหลังเสร็จงานน้องนะพี่จะคุยกันว่าพี่จะเปิดงานไหมนะ
3: เห็นที่ขอโทษด้วยนะคะเห็นว่าลูกชายก็มีสิ่งที่อยากจะถามเขาอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะ
2: คือเรื่องการดูแลถ้าเดี๋ยวคือเราคุยกันแน่นอนอาจจะเป็นคืนที่ผมครับเลยบันทึกไว้เป็นหลักฐานหรือว่าที่จะดูแลได้ไหมไม่รู้ว่าจริงหรือถูกต้องนะครับ
1: ส่วนบรรยากาศงานสวดอภิธรรมคืนแรกของก้องศรนรินทร์นะครับซึ่งจัดขึ้นภายในศาลา3วัดทุ่งครูก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าครับญาติเพื่อนสนิทแล้วก็อดีตเพื่อนร่วมงานเนี่ยเดินทางไปร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอาลัยนะครับหลายคนบอกว่ายังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียกระทันหันในครั้งนี้ผู้กำกับหนังสั้นและ MV ซึ่งเคยร่วมงานกับผู้เสียชีวิตนะครับเล่าว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นคนซื่อสัตย์ขยันแล้วก็ช่วยงานทุกอย่างในกองถ่ายไม่ว่าจะเป็นงานเบื้องหน้าหรือว่าจะเป็นงานเบื้องหลังนะครับถ้าขาดนักแสดงหรือทีมงานเขาก็พร้อมที่จะช่วยเสมอแล้วก็บอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยมักจะพูดถึงลูกอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ทำงานหนักเพื่อครอบครัวยังมีความฝันที่เขาอยากจะทำงานเกี่ยวกับการแสดงแล้วก็งานในอนาคตครับ
4: เป็นคนดีซื่อสัตย์นะซื่อสัตย์หมายถึงว่าใช้ไปซื้อของอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าตรงเงินคงเงินพออะไรประมาณเนี้ยนะเขาจะแบบว่าเป๊ะแล้วก็แบบว่าใช้ง่ายแล้วก็เวลาที่เขาเรียกอะไรอ่ะเวลาผมถ่ายเนี่ยนะผมถ่ายด้วยนะผมติดตั้งกล้องนะเขาก็จะแบบว่ามาคอยดูหลังมาคอยดูแล
0: สำหรับพิธีชาปนกิจก็จะมีขึ้นในวันที่1มิถุนายนนี้นะคะเวลา 17:00 นค่ะสำหรับคดีนี้ต้องยอมรับนะคะว่าสังคมให้ความสนใจมากค่ะหลังจากที่มีข้อสงสัยว่าตัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยมีความพยายามที่จะสลับตัวคนขับหรือไม่นะคะรวมถึงยังมีข่าวด้วยว่ามีชายใส่เสื้อสีดำเนี่ยเดินทางเข้าไปที่โรงพักแล้วก็อ้างตัวว่าเป็นตัวแทนของผู้ก่อเหตุซึ่งก่อนหน้านั้นตัวของนายจรงเนี่ยเปิดใจครั้งแรกนะคะในขณะที่เข้าพบพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรบางสีเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะคือตั้งแต่เริ่มต้นที่ให้สัมภาษณ์เริ่มจากการกล่าวขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตก่อนเลยค่ะแล้วเจ้าตัวก็ยอมรับนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรปปช.เป็นอย่างมากซึ่งตนเองก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งค่ะแต่ว่ายืนยันว่าในวันที่เกิดเหตุตนเองเนี่ยเป็นคนขับรถจริงแล้วก็ไม่ได้มีความคิดที่จะหลบหนีส่วนที่หลายคนมองว่ามีความพยายามที่จะสลับตัวคนขับอันนี้บอกว่าเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเพราะว่าหลังเกิดเหตุการณ์มีกลุ่มรถจักรยานยนต์เนี่ยเข้ามาล้อมไว้ที่รถทำให้ตัวเองตกใจแล้วก็ขยับไปนั่งฝั่งของคนขับข้างคนขับเท่านั้นส่วนชายเสื้อดำที่ถูกพูดถึงว่าเดินทางเข้าไปที่โรงพักแล้วก็แสดงตนรับแทนเนี่ยยืนยันนะคะว่าชายเสื้อดำคนนั้นน่ะเป็นเพียงแค่ญาติเท่านั้นที่เดินทางไปด้วยกันแล้วก็ไม่เคยพยายามสมอ้างว่าเป็นคนขับรถค่ะ
2: ว่าผมว่าเป็นการคาดเคลื่อนมากกว่าแล้วนะครับคือคาดเคลื่อนจริงๆครับคือไม่ได้สมมติอะไรเพราะผมก็ให้การกับตำรวจนะครับจริงๆมันก็อยู่ในตำรวจ
5: เราก็บอกตั้งแต่วันนั้นว่าเราเป็นคนขับ
2: ก็ผมก็ให้การตั้งแต่ตำรวจเลยคือมันอาจจะเป็นข้อเข้าใจผิดกันเพราะว่าคือในเรื่องเปลี่ยนตัวมีการเข้าใจผิดตั้งแต่ผมลงรถแล้วผมลงรถผมโดนล้อมคือผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเกิดเหตุอะไรขึ้นผมทุกพอผมลงรถผมก็ไปนั่งฝั่งซ้ายคือผมมีคนจะมาถามเลยผมจะแย่ตอนนั้นผมก็เข้าฝั่งซ้ายผมก็เลยเอ้ยจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ครับคือผมหลบกล้ารถแล้วก็โทรหาญาติตอนนั้น
1: นายจรงยังยอมรับด้วยนะครับว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยดื่มแอลกอฮอล์หลังจากเลิกงานจริงครับแต่ดื่มไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นตอนนั้นเนี่ยยังมีสติที่ครบถ้วนแล้วก็อธิบายเหตุผลที่ไม่ได้ลงไปช่วยผู้เสียชีวิตทันทีเพราะว่าตอนนั้นฝนตกหนักแล้วก็เข้าใจว่ารถของตัวเองเนี่ยถูกชนจากด้านท้ายนะครับเจ้าตัวพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือบอกว่าตัวเองก็เป็นพ่อคนเหมือนกันเข้าใจหัวอกครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็ทราบว่าผู้ตายมีลูก2คนที่ยังเรียนอยู่นะครับยืนยันว่าเดี๋ยวจะดูแลเยียวยาแล้วก็ส่งเสียลูกของผู้เสียชีวิตให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ประกาศว่าจะเดินทางมาร่วมงานศพทุกคืนจนถึงวันชาปนกิจเพื่อที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นครับ
2: คือผมดื่มไม่เยอะครับวันนั้นก็ช่วงเวลาแค่แป๊บเดียวครับอย่างที่ผมบอกผมมา6โมงครับจากทุบก็ออกจากร้านก็เวลาก็ตามที่แบบกดอยู่เลย
3: การดำเนินการทางวินัยกับทางสำนักงานปกครองตอนน
2: ี้ก็เป็นเรื่องสำนักงานครับก็เพราะว่าเหตุการณ์เพิ่งเกิดครับก็นี่เป็นเรื่องของสำนักงาน
0: ทางด้านของการดำเนินคดีนะคะล่าสุดตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรีก็ไปตรวจรถกระบะคันที่เกิดเหตุเพิ่มเติมค่ะเก็บ DNA ลายนิ้วมือแฝงโดยภายในรถเนี่ยพบสุราที่ยังไม่ได้เปิดอีก1ขวดนะคะจึงมีการเก็บไว้เป็นหลักฐานขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนได้มีการเชิญผู้จัดการร้านอาหารแห่ง1รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะยืนยันเรื่องของไทม์ไลน์ก่อนเกิดเหตุโดยผู้จัดการร้านให้ข้อมูลว่านายจรงและกลุ่มเพื่อนเนี่ยดื่มไวน์ไปประมาณ3ขวด
6: ไปตอนกี่โมงครับพี่ตอน 4:30 นใช่ไหม
7: อ๋อพี่เข้าไปดื่มนะคะพี่เข้าไปล่าสุดค
6: ่
7: ะ
6: ไม่แล้วกิน3กลม3ขวดจริงไหม
7: จริงค่ะ
6: 3ขวดนะ
7: อ๋อขวดที่3
6: กินอยู่3คนใช่ไหม
7: ค่ะ
6: 3คนนะ
0: เบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้ง3ข้อหานะคะก็คือข้อหาขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและเฉี่ยวชนแล้วไม่หยุดให้ความช่วยเหลือโดยนายจรงรับสารภาพในข้อหาขับรถขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะส่วนอีก2ข้อหายังคงให้การปฏิเสธ
1: ไปดูภารกิจบีบหัวใจที่สปป.ลาวนะครับหลังจากที่คนงานเนี่ยเข้าไปขุดหาแร่ทองคำแล้วก็ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า240ชั่วโมงหรือว่า11วันเต็มๆนะครับล่าสุดเนี่ยทีมกู้ภัยไทยลาวและผู้เชี่ยวชาญต่างชาติช่วยกันลำเลียงผู้รอดชีวิตออกมาได้แล้ว1คนจากทั้งหมด5คนที่พบว่ารอดชีวิตนะครับท่ามกลางเสียงลุ้นทั้งหน้าถ้ำนะครับขณะที่ทีมกู้ภัยเผยว่าผู้ประสบภัยทั้งหมดเนี่ยเขากินไม้ร่อนทองนะครับประทังชีวิตภายในถ้ำครับ

0: เขาเจ็บมือได้จังมือมันหนาแทง
1: ร้องหักเกือบร้องหักเกือบร้อง
2: หักเกือบร้องหักเกือบร้องหักเกือบ
0: ร้องหักเกือบร้องหักเกือ
3: บร้องหักเกือบร้องหัก
0: เกือบร้องหักเกือบร้องหักเกือบร้องห
2: ักเกือบร้องหักเ
0: กือบร้องห
2: ักเกือบร้องหัก
4: เกือบร้องหักเกือบร้อง
3: หักเกือบร้องหักเกือบร้อง
0: หักเกือบร้อง
3: หักเกือบร้องหักเกือบ
5: นี่เป็นภาพนาทีชีวิตนะครับขณะที่ทีมนักดำน้ำมิโกกู้ภัยไทยลาวนะครับลำเลียงผู้ประสบภัยชาวลาวคนแรกออกจากถ้ำได้สำเร็จครับหลังจากที่ติดอยู่ภายในถ้ำนานกว่า240ชั่วโมงหรือเกือบ11วันเต็มๆนะฮะทันทีที่ผู้ประสบภัยถูกพาขึ้นมาถึงปากถ้ำเมื่อเวลาประมาณ 20:30 นาทีนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมแพทย์ก็รีบเข้าไปปฐมพยาบาลนะครับแล้วก็นำผ้าฟลอยเนี่ยไปห่มร่างเพื่อที่จะรักษาอุณหภูมิร่างกายนะครับท่ามกลางเสียงที่ให้กำลังใจจากทีมช่วยเหลือที่เขาเฝ้ารอกันอยู่ที่ด้านนอกนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดของปฏิบัติการช่วยเหลือคนงานชาวลาวที่ติดอยู่ภายในถ้ำเหมืองมาตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ
6: เราจะลุ้มหลายเด้อปล่อยไปเด
7: ้อตลอดหลายวันที่ผ่านมานะคะการช่วยเหลือเนี่ยต้องเรียกว่าเต็มไปด้วยอุปสรรคค่ะทั้งระดับน้ำภายในถ้ำที่สูงเส้นทางที่แคบและบางช่วงต้องมุดน้ำคลานผ่านโคลนเป็นระยะทางหลายร้อยเมตรอีกด้วยค่ะ
0: ใจเย็นเด้อใจเย็นโอเคโอเคโอเคอ่ะค่อยๆค่อยๆ
3: ได้อยู่นึงได้อยู่แต่กินแข
0: เป็นเจ็บแผลเดินได้ด้วยเก็บด้วย
5: ในจุดที่ผู้ประสบภัยนะครับไปเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปพบผู้ประสบภัยอยู่ที่บริเวณโถง4นะครับซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในถ้ำแล้วก็เป็นจุดที่นักดำน้ำต้องฝ่ากระแสน้ำเข้าไปรับตัวผู้ประสบภัยออกมาแบบตัวต่อตัวนะครับขณะที่นายเก่งกาดบ้งกลางวงครับหัวหน้าทีมกู้ภัยไทยก็เปิดเผยใน Facebook บอกว่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยคนแรกออกมาได้ต้องยกเครดิตให้กับทีมแพทย์และทีมสนับสนุนที่คอยให้คำแนะนำเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายอย่างใกล้ชิดครับ
7: แน่นอนเพราะว่าตัวผู้ประสบภัยเนี่ยลักษณะของร่างกายยังค่อนข้างอ่อนแรงนะคะแล้วก็เขาติดอยู่ในถ้ำหลายวันนะคะคุณผู้ชมนอกจากนี้ก็ยังบอกด้วยนะคะว่าทั้ง5คนที่พบว่ายังมีชีวิตอยู่แล้วก็รอดมาได้เนี่ยเนื่องจากว่ากินไม้ร่อนทองที่อยู่ภายในถ้ำค่ะไม้ร่อนทองที่กินเนี่ยแหละเป็นส่วนที่ช่วยประทังชีวิตโดยกินไปแล้วกว่า2ถาดนะคะและแม้ว่าจะช่วยมาได้แล้ว1คนค่ะภารกิจนี้ถือว่ายังไม่จบสิ้นนะคะเพราะว่าล่าสุดเพจ Facebook จักริดแต่งตั้งกู้ภัยไทยระบุว่าเมื่อช่วงเวลา 3:32 นาทีของคืนที่ผ่านมากู้ภัยตัดสินใจถอนกำลังชั่วคราวค่ะเนื่องจากว่าผู้ประสบภัยที่ยังอยู่ในถ้ำอีก4คนเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะเคลื่อนย้ายออกจากถ้ำจึงต้องมีการวางแผนการปฏิบัติการอีกครั้งใหม่ในวันนี้ขณะเดียวกันก็ยังมีผู้สูญหายอีก2คนนะคะที่ทีมยังไม่แน่ทราบแน่ชัดว่าอยู่ในจุดไหนภายในถ้ำทำให้การปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยยังต้องทำหน้าที่ต่อไปและที่สำคัญต้องแข่งกับเวลาอีกด้วยค่ะท่ามกลางความหวังว่าทุกชีวิตจะกลับออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ
8: ภารกิจการค้นหาอีก2รายที่ยังหาไม่เจอในตอนนี้ก็จะอยู่ในเส้นทางที่ถัดจากตรงพื้นที่ทั้ง5ท่านอยู่นะครับต้องไปอีกประมาณ 20-25 เมตรแต่ตรงนั้นคือน้ำจะเย็นมากเป็นพื้นที่ที่รับน้ำแล้วก็ยังชันลงไปกว่านี้อีกนะครับจากจุดที่เราอยู่เนี่ยเราอยู่ใต้เรือบินลงมาเนี่ยใต้ภูเขาเนี่ยถือว่าลึกมากนะครับจากจุดนี้นะครับลึกจริงๆลึกมากนะครับเป็นโถงที่ถือว่าใหญ่ที่สุดแหละในพื้นที่ตรงเทวที่เราเข้ามาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยยังพออยู่ได้นะครับถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวอัปเดตกันอีกหนึ่งในโอกาสต่อไปนะครับยืนยันนะครับตอนนี้ที่เราทำภารกิจค้นหาก็คือพบเพียงแค่5อีก2ยังไม่พบนะครับ
5: ก็คือเข้าไปในถ้ำเนี่ยทั้งหมด7คน
7: เ
5: จ้าหน้าที่ไปพบแล้ว5คนที่ยังรอดชีวิตอยู่แล้วก็1คนเนี่ยลำเลียงออกมา อาดนอกถ้ำสำเร็จเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าปฏิบัติการเนี่ยแน่นอนเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับแต่ทีมกู้ภัยไทยลาวรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศเนี่ยเขาบอกว่ายังคงเดินหน้าค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องนะครับยืนยันว่าจะพยายามทำกันอย่างเต็มความสามารถเพื่อที่จะนำทุกชีวิตออกมาจากถ้ำให้ได้ครับไปดูที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าปิดให้ประชาชนเนี่ยลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังไปแล้วเมื่อเวลา4ทุ่มเมื่อวานนี้นะครับตอนนี้เนี่ยยอดคงเหลือราวๆ3ล้าน9แสนกว่าสิทธิ์นะครับทางกระทรวงการคลังยืนยันบอกว่าจะไม่ขยายเพิ่มเติมแล้วเพราะว่าจุดประสงค์ก็คือการบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชนแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณเนี่ยให้หมดนะครับ
7: ส่วนงบประมาณที่เหลือจากนี้ก็จะนำไปใช้ในการดำเนินโครงการอื่นๆนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนต้องถามคุณผู้ชมว่าในช่วงของการลงทะเบียนที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมสามารถลงทะเบียนได้ยากง่ายยังไงบ้างและที่สำคัญมีความเข้าใจวิธีการใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสกันแล้วหรือยังเพราะว่าเมื่อวานนี้ถึงแม้ว่าเป็นวันสุดท้ายค่ะที่เปิดให้มีการลงทะเบียนแต่ชาวบ้านก็ยังไปต่อคิวที่หน้าธนาคารกันเนืองแน่นทีเดียวนะคะบางคนมีปัญหาทางเทคนิคบ้างบางคนสมาร์ทโฟนเก่าบ้างบางคนก็สแกนหน้าไม่ผ่านและที่สำคัญบางคนบอกว่าไม่รู้รายละเอียดเลยค่ะว่าต้องเติมเงินยังไงแล้วก็ไปซื้ออะไรได้บ้างเบื้องต้นบอกว่าขอมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ให้ได้ก่อนค่ะบรรยากาศวันสุดท้ายของการเปิดลงทะเบียนกดรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะอย่างภาพที่เห็นเนี่ยคือที่จังหวัดกระบี่ค่ะมีชาวกระบี่ไปรอคิวที่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาห้างโลตัสจังหวัดกระบี่ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนที่ธนาคารจะเปิดชาวบ้านหลายคนบอกว่ายืนยันสิทธิ์ผ่านระบบด้วยตัวเองไม่ได้ค่ะบางคนก็เปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่จำรหัสเดิมไม่ได้บ้างสแกนหน้าไม่ผ่านบ้างนะคะก็เลยต้องเดินทางมาติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารค่ะเพื่อขอความช่วยเหลือทีนี้ธนาคารก็เลยจัดเก้าอี้ให้กับผู้สูงอายุนั่งเพื่อเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็เพิ่มเจ้าหน้าที่ค่ะจัดจุดตั้งโต๊ะบริการเรื่องนี้โดยเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนที่มารออยู่หน้าธนาคารค่ะ
5: ส่วนธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดเย็นนะครับจังหวัดหนองบัวลำภูนี่แหละครับประชาชนจำนวนมากนะครับซึ่งเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นวัยกลางคนแล้วก็ผู้สูงอายุไปยืนรอนั่งรอเพื่อที่จะยืนยันตัวตนรับสิทธิ์โครงการนี้นะครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันสุดท้ายจนมีคนเนี่ยนำกระดาษเขียนลำดับเพื่อที่จะไม่ให้มีการแซงคิวกันนักข่าวของเราครับไปสอบถามจากชาวบ้านหลายคนเขาบอกว่าไม่รู้ว่าเมื่อได้สิทธิ์แล้วเนี่ยจะใช้จ่ายกันยังไงนะครับก็รู้จากการฟังข่าวแล้วว่ารัฐบาลจ่ายให้ 60% ส่วนประชาชนต้องเติมเงินเข้าแอปพลิเคชันแต่ก็ไม่รู้รายละเอียดว่าต้องเติมเงินเท่าไหร่แล้วก็ซื้ออะไรได้บ้างนะครับแต่อย่างไรเนี่ยขอไปรับสิทธิ์แล้วก็ไปยืนยันตัวตนเอาไว้ซะก่อนครับ
9: พยานใจนั่นสดส่วนบุคคลไปเลยยังแต่แบบว่าต้องสิทธิ์
10: อันนี้มันยุ่งยากอ
9: ันนี้มันยุ่งยากจากมาผู้เฒ่ากับพ่อลูกฟ้าลูกหมอกยังมากแบบพ่อผู้ยังเลขกับเมียได้มากครับผมว่าอยากให้รัฐบาลนี่เจาะจงว่าส่วนบุคคลใหญ่คนละจักร้อยคือให้มารอดทั้งสี่หน้าผมว่า
7: เนี่ยค่ะแต่ละที่แต่ละจังหวัดคนแน่นแบบนี้กระทั่งถึง2ทุ่มเมื่อคืนก็ปิดรับการลงทะเบียนแล้วค่ะคุณผู้ชมเราไปตรวจสอบจากเว็บไซต์ไทยช่วยไทย plus.th นะคะปรากฏว่าข้อความสิทธิ์คงเหลือ3,958,850ค่ะทีนี้ก็ต้องถามว่าเอาละสิทธิ์ที่เหลือเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรจะเปิดให้คนลงทะเบียนเพิ่มเติมหรือไม่ทางโฆษกกระทรวงการคลังนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิบอกนะคะว่าภาพลงทะเบียนวันสุดท้ายเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จแล้วค่ะเพราะว่ามีคนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์กว่า26ล้านสิทธิ์ตามกรอบที่ตั้งเอาไว้เผื่อ30ล้านสิทธิ์รัฐบาลก็เลยไม่มีนโยบายว่าจะต่ออายุหรือขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีกเนื่องจากว่าโครงการนี้เนี่ยออกแบบมาเพื่อเป็นหนึ่งในมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเฉพาะหน้าให้กับประชาชนเท่านั้นไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในวงกว้างที่ต้องผลักดันให้ประชาชนใช้เม็ดเงินจนหมดงบประมาณค่ะ
5: ส่วนกลุ่มเปราะบางที่รัฐจะโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับจำนวน13,200,000 คนรวมเดือนละ 1,000 บาทนะครับก็เป็นเวลา4เดือนด้วยกัน ปลัดกระทรวงการคลังครับคุณรวรนแสงสนิทเนี่ยเปิดเผยว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้มีการประชุมนะครับเมื่อวันที่29พฤษภาคมเพื่อที่จะสรุปเงื่อนไขเปิดลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดนะครับก่อนที่จะเปิดคัดกรองสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเพิ่มเกณฑ์ใหม่อีก 2-3 เกณฑ์ครับแล้วก็จะใช้เทคโนโลยี AI มาช่วยในการคัดกรองให้เข้มข้นนะครับเพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงก็คาดว่าจะเหลือผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับน้อยกว่า13,200,000คนเบื้องต้นเนี่ยจะใช้เวลาในการตรวจคัดกรองราวๆ2เดือนนะครับดังนั้นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการที่ผ่านเกณฑ์ใหม่นะครับเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมเนี่ยจะได้รับสิทธิ์ต่อใน2เดือนหลังก็คือสิงหาคมแล้วก็กันยายนนะครับส่วนคนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกจะมาได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40แทนโดยขณะนี้คลังกำลังพิจารณาแล้วครับว่าจะได้รับสิทธิ์ผ่านวิธีการแบบใดนะครับ
7: ซึ่งคุณรวรนบอกเลยนะคะว่าใครไม่ได้เป็นผู้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ใช่คนจนจริงๆอ่ะไม่ผ่านเกณฑ์แน่นอนเพราะว่าจะเพิ่มการคัดกรองที่เข้มข้นและเข้มงวดมากยิ่งขึ้นทีนี้ถามว่าพอตอนนี้ไทยช่วยไทยพลัสประชาชนอย่างเราลงทะเบียนแล้วพร้อมที่จะจ่ายเงินแล้วร้านค้าพร้อมหรือยังไปสำรวจแต่ละจังหวัดแต่ละร้านพร้อมแล้วค่ะอย่างร้านค้าในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีตอนนี้เขาติดป้ายโครงการแล้วนะคะรับไทยช่วยไทยพลัสแจ้งให้ลูกค้ารู้ล่วงหน้าเลยค่ะว่าร้านเนี่ยยินดีที่จะเข้าร่วมแล้วก็รับที่จะใช้สิทธิ์ตามโครงการหวังว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะในระดับชุมชนให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งค่ะ
11: ดีค่ะคือแบบว่าจากแบบยอดแบบ 50-60 เนี่ยกลับมาลูกค้ามาแบบเป็นแบบ 90-100% เลยมาใช้60-40เนี่ยค่ะ
12: อยากให้รัฐบาลมีงบประมาณ
11: อยากให้มีค่ะเพราะจะได้แบบร้านค้าก็จะได้แบบมีลูกค้าเยอะขึ้นด้วยเรียกลูกค้ามาใช้สิทธิ์เยอะขึ้นด้วยค่ะ
5: ก็เช่นเดียวกับแม่ค้าในจังหวัดเชียงใหม่นะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีลูกค้ามาถามแล้วล่ะว่าร่วมโครงการด้วยไหมเห็นได้ว่ามีประชาชนสนใจจะใช้จำนวนมากนะครับก็เลยเตรียมจะนำป้ายมาติดไว้เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบก่อนวันที่1มิถุนายนครับคาดว่าน่าจะทำให้ยอดขายจากเดิมที่มันเงียบๆไปเนี่ยกลับมาคึกคักได้อีกครั้งนึงครับ
13: ก็มีมากค่ะมาถามค่ะร่วมคนละครึ่งไหม
14: ครับก็เตรียมพร้อม
13: รับอยู่แล้วค่ะมานะคะรับอยู่เนาะ
14: ก็คาดว่า
13: จะทำป้ายติดอยู
14: ่คาดว่าจะเพิ่มยอดขายนะจากความจากก็เรียกไปปกติเนี่ย
13: ม
14: ัน
13: ก็คงจะยอดอาจจะเพิ่มแต่มันก็ไม่แน่เนาะเพราะว่าเศรษฐกิจปีนี้ก็ลูกค้าหายไปตั้งเยอะนะ
5: จะเริ่มใช้จ่ายกัน1มิถุนายนแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่ามีบางคนที่ยังไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปซื้ออะไรได้บ้างแล้วก็อะไรที่ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะซื้อได้นะครับจริงๆแล้วต้องซื้อกับร้านค้าที่เขาเข้าร่วมโครงการนะครับก็มีพวกอาหารเครื่องดื่มนะครับที่ซื้อหน้าร้านโดยตรงหรือจะสั่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ในแอปเป่าตังนะครับสินค้าทั่วไปนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นในร้านโชห่วยนะอันนี้ซื้อได้อันนี้เข้าร่วมสิทธิ์นะครับแล้วก็ร้านค้าชุมชนนะครับรวมไปถึงเรื่องของบริการขนส่งสาธารณะนะครับแท็กซี่รถตู้3ล้อรถ2แถวแล้วก็วินมอเตอร์ไซค์ที่เขาลงทะเบียนถูกต้องนะ
7: ค่ะแน่นอนอาหารและเครื่องดื่มถ้าซื้อที่หน้าร้านเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนแต่สำหรับฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะคุณผู้ชมเริ่มในวันที่15มิถุนายนส่วนสินค้าที่คุณผู้ชมไม่สามารถซื้อได้ในโครงการครั้งนี้นะคะก็ต้องย้ำสลากินแบ่งรัฐบาลซื้อไม่ได้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเติมเงินการชำระค่าบริการล่วงหน้าค่าน้ำค่าไฟทำผมทำเล็บการบริการอื่นๆเนี่ยไม่ได้นะคะครั้งนี้เขาเน้นเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเท่านั้น
5: ก็เตรียมตัวเตรียมการเอาไว้นะครับ1มิถุนายนนี้ที่จะเริ่มใช้สิทธิ์กันนะครับ
7: ใช่ค่ะคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะตอนนี้สถานการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถูกกลับมาพูดถึงกันอีกครั้งนึงหลังจากที่มีคนร้ายก่อเหตุยิงตำรวจสายบุรีเสียชีวิตภายในโรงพักและอีก1เหตุการณ์ที่สะเทือนใจในสังคมก็คือคนร้ายที่แต่ แต่งกายคล้ายผู้หญิงชาวมุสลิมนะคะแล้วก็ไปประกบรถยนต์ของตำรวจภูธรยะริงแล้วก็ยิงเข้าไปปรากฏว่ากระสุนเนี่ยพลาดไปโดนภรรยาเสียชีวิตขณะที่อุ้มลูกซึ่งเป็นทารกอยู่ในอ้อมกอด นะคะล่าสุดทั้ง2คดีเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถที่จะพบอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุแล้วทั้ง2คดีนะคะ
5: ส่วนเมื่อวานนี้

0: ครับที่จังหวัดปัตตานีก็มีเหตุการณ์ที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาใช้ปืนพกสั้นครับไปประกบยิงที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลตอหลังอำเภอยะริ่งเสียชีวิตนะครับขณะที่เจ้าตัวเนี่ยกำลังเดินทางไปละหมาดเบื้องต้นก็ตั้งประเด็นไว้นะครับทั้งเรื่องของสถานการณ์แล้วก็ความขัดแย้งส่วนตัวครับเจ้าหน้าที่ปิดกั้นถนนบริเวณหมู่ที่1บ้านป่าโฮแฮตำบลบาโลยอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีนะครับพร้อมกับนำกำลังเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุครับหลังจากเกิดเหตุมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนลอบยิงนายอาซิเชโดซึ่งมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลตอหลังเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับซึ่งในจุดเกิดเหตุนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็ยังพบปลอกกระสุนปืนขนาด9มิลลิเมตรตกอยู่ก็เลยเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานจากการสอบสวนทราบว่าขณะที่นายอาซิขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อที่จะเดินทางไปละหมาดในวันศุกร์นะครับที่มัสยิดภายในหมู่บ้านนั่นแหละเมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุนะครับคุณผู้ชมจุดนั้นเนี่ยเป็นทางโค้งเลี้ยวซ้ายนะครับก็ชะลอรถปรากฏว่ามีคนร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์ตามมาประกบครับก่อนที่จะชักปืนจ่อยิงจากด้านหลังจำนวน2นัดด้วยกันก็ทำให้นายอาซิได้รับบาดเจ็บรถจักรยานยนต์ก็พลิกคว่ำนะครับก่อนที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยจะเข้ามาจ่อยิงซ้ำอีกแล้วก็หลบหนีไปส่วนสาเหตุเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เขาตั้งไว้2ประเด็นนะครับก็คือการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเพื่อที่จะสร้างสถานการณ์และประเด็นความขัดแย้งส่วนตัวซึ่งยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนนะครับ
1: ส่วนความคืบหน้าคดีกลุ่มคนร้ายแต่งกายคล้ายผู้หญิงมุสลิมและประกบยิงรถยนต์ของดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงตำรวจสภ.ยะหลิ่งนะคะบริเวณถนนเส้นทางเข้าโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิขณะที่เดินทางไปรับลูกที่โรงเรียนทำให้นางสาวฟาติมะยาโงะภรรยาซึ่งเป็นครูที่โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิที่นั่งอยู่ด้านหลังเสียชีวิตขณะที่อุ้มลูกสาวที่เป็นทารกวัยเพียง2เดือนไว้ในอ้อมกอดนะคะล่าสุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เก็บปลอกกระสุนปืนจำนวน11ปลอกค่ะนำไปตรวจพิสูจน์คนร้ายเนี่ยใช้อาวุธรวมแล้ว3กระบอกด้วยกันทุกกระบอกพบว่ามีประวัติถูกนำไปใช้ก่อเหตุรวมแล้ว6คดีค่ะเป็นปืนอาก้า47นะคะมีประวัติเคยใช้ในการก่อเหตุ3คดีในพื้นที่อำเภอยะลังซึ่งเดือนกุมภาพันธ์เมื่อปี2568ก่อเหตุยิงตำรวจที่สถานีตำรวจภูธรยะลังเสียชีวิต2นายนอกจากนี้ยังชิงอาวุธปืนกล็อกของทางราชการหลบหนีไปอีกด้วยค่ะก่อนที่จะนำปืนที่ชิงไปได้ทั้ง2กระบอกมาก่อเหตุยิงครอบครัวของดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงค่ะ
0: ส่วนคดียิงถล่มโรงพักสายบุรีหลังใหม่จังหวัดปัตตานีนะครับเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชเสียชีวิตก็มีการเก็บปลอกกระสุนปืนของกลางจำนวน66ปลอกที่พบนะครับไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าปลอกกระสุนปืนทั้งหมดเนี่ยถูกยิงมาจากอาวุธปืนจำนวน4กระบอกด้วยกันทั้งปืนอาก้า47นะครับพบปลอกกระสุนในจุดเกิดเหตุเนี่ย17ปลอกเคยก่อเหตุมาแล้ว10คดีนะครับในพื้นที่อำเภอสายบุรีและอำเภอกระเพาะปืนอาก้า102นะครับเคยก่อเหตุ47คดีเฉพาะอำเภอสายบุรีเนี่ยถึง37คดีปืน HK 33นะครับเคยก่อเหตุมาแล้ว4คดีและอาวุธปืน M 16เคยก่อเหตุมาแล้ว2คดีด้วยกันทั้ง4กระบอกเนี่ยเคยก่อเหตุรวมๆแล้วกว่า60คดีนะครับก็ชี้ให้เห็นแล้วครับว่ากลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้เนี่ยมีอาวุธปืนสงครามร้ายแรงอยู่ในครอบครองแล้วก็ใช้ก่อเหตุในพื้นที่อำเภอสายบุรีและอำเภอใกล้เคียงในจังหวัดปัตตานีมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานกว่า14ปีนะครับตอนนี้ชุดสืบสวนคดีความมั่นคงได้นำผลการตรวจพิสูจน์นี้ไปประกอบสำนวนคดีครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงกลุ่มบุคคลต้องสงสัยแล้วก็เร่งติดตามตัวคนร้ายโดยเร็วครับ
1: อีกหนึ่งประเด็นร้อนนะคะกรณีของแชทหลุดที่มีคำว่าช่วยน้ำเงินด้วยเรื่องนี้ต้องบอกว่าร้อนทั้งกระทรวงมหาดไทยจริงๆนะคะหลังจากที่มีการเปิดข้อความออกมาแล้วก็อ้างว่าเรื่องนี้เนี่ยเชื่อมโยงไปถึงอธิบดีกรมการปกครองและที่สำคัญเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวถามกับนายกรัฐมนตรีว่าทราบเรื่องนี้แล้วหรือยังนายกบอกว่ารับทราบข้อมูลแล้วค่ะแต่ขออ่านรายละเอียดก่อนนะคะแล้วก็มีการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงอีกด้วยค่ะ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเพิ่งเห็นรายละเอียดเบื้องต้นนะคะเรื่องของแชทหลุดนะคะแล้วก็บอกว่าขออ่านข้อมูลทั้งหมดอย่างละเอียดอีกครั้งแล้วก็ย้ำชัดนะคะว่าไม่ได้ช่วยไม่เคยช่วยหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีสิ่งใดไม่ถูกต้องก็พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทันทีขณะที่ประเด็นการย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตซึ่งถูกโยงว่าเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งภายในกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีมั่นใจนะคะว่าไม่มีปัญหาภายในค่ะและขอให้โฟกัสเฉพาะที่การทำงานของกระทรวงมหาดไทยเท่านั้น
2: อยู่บนเฮลิคอปเตอร์กับจากมีแถลงการเดี๋ยวผมขอไปอ่านให้ละเอียด
3: ท่านนายกคร
2: ับยังไงถ้าเกิดมันดูว่ามันทำไม่ถูกหรือยังไงผมก็ต้องมีการตั้งชุดขึ้นมาสอบสวนสืบสวนหาข้อเท็จจริงนะครับแต่ยืนยันได้ว่าไม่ได้ช่วยไม่เคยช่วยนะครับ
3: เรื่องนี้มันบานปลายเป็นเรื่องความขัดแย้งภายในกระทรวงด้วยหรือเปล่าคะกระทรวงมหาดไทยอะค่ะ
2: ไม่มีฮะ
3: กรณีการยกย้ายทางด้านของปลัดที่ภูเก็ตนะคะ
2: ให้ดูมท.1ไว้อย่างเดียวกระทรวงมหาดไทย
0: ท่านนายกประเด็นนี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากที่นายพัทรพงษ์สุภักษรหรือว่าทนายอั๋นบุรีรัมย์นะครับนำเอกสารและภาพบทสนทนาไปยื่นต่อคณะกรรมการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎรครับโดยในแชทเนี่ยมีข้อความที่ถูกจับตาอย่างเช่นช่วยน้ำเงินด้วยรวมไปถึงเนื้อหาที่พาดพิงการยกย้ายข้าราชการในจังหวัดภูเก็ตนะครับทางด้านนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็เร่งออกหนังสือชี้แจงเลยครับบอกว่าแชทนี้เนี่ยไม่ใช่บทสนทนาของตัวเองและฝ่ายปกครองทุกระดับยึดหลักวางตัวเป็นกลางทางการเมืองมาตลอดในช่วงของการเลือกตั้งแล้วก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการนำเรื่องนี้มาเปิดเผยในเวลานี้ทั้งที่ผ่านพ้นช่วงของการเลือกตั้งมานานแล้วน่าจะมีเจตนาอื่นแอบแฝงหรือไม่ครับนอกจากนี้ยังระบุด้วยนะครับว่าลายของตัวแกเนี่ยเชื่อมต่อหลายอุปกรณ์ก็เลยไม่สามารถยืนยันได้ว่าใครเป็นผู้พิมพ์ข้อความแต่ยืนยันหนักแน่นว่าไม่เคยส่งข้อความว่าช่วยน้ำเงินด้วยอย่างแน่นอนนะครับส่วนกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้ง5คนระบุว่าถูกย้ายเพราะไม่สนองงานการเมืองนั้นก็ไม่เป็นความจริงครับเพราะว่าในจำนวนดังกล่าว4คนที่เป็นนายอำเภอรับทราบดีว่าเป็นการย้ายมาช่วยราชการเพื่อที่จะสอบถามข้อเท็จจริงแล้วก็ทราบระยะเวลาชัดเจนว่าจะได้ย้ายกลับมีเพียงแต่ปลัดจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นที่แสดงความไม่พอใจครับ
1: ขณะที่นายรุ่งเรืองที่มาบุตรอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นหนึ่งคนที่ถูกพูดถึงว่าเกี่ยวข้องกับการถูกยกย้ายข้าราชการในจังหวัดภูเก็ตและเป็นบุคคลที่นำแชทดังกล่าวไปให้ทนายอั๋นบุรีรัมย์ค่ะตัวของนายรุ่งเรืองเนี่ยออกมาโพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้นะคะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของตนเองและผู้บังคับบัญชาไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลหรือว่าพรรคการเมืองใดๆและมีข้อความนะคะในช่วงหนึ่งเนี่ยระบุว่าไม่ว่าใครจะลบลายหรือทำลายเอกสารวันนี้พิสูจน์ได้หมดและอีกช่วงหนึ่งก็ระบุว่าผมยืนยันว่าเบอร์โทรศัพท์ของท่านกับผมเคยติดต่อกันจริงๆ 100% เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ถูกจับตานะคะหลังจากที่มีคำสั่งย้ายข้าราชการฝ่ายปกครองในจังหวัดภูเก็ตจำนวน5รายไปช่วยราชการก่อนที่ต่อมาค่ะนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตจะโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ในลักษณะตัดเพ้อว่านี่หรือคือความเป็นธรรมพร้อมระบุว่าใช้เวลากว่า56วันในการดำเนินการทวงคืนหาดฟรีดอมซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีมูลค่าหลายพันล้านกลับคืนมาให้กับรัฐแต่สุดท้ายกลับถูกย้ายเข้ากรุก่อนหน้านี้ในพื้นที่ภูเก็ตมีความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งนะคะที่ควบคู่กันคือกระแสการเรียกร้องจากผู้ประกอบการในพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมที่เขามาติดป้ายระบุว่ามีข้าราชการบางส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการสถานบันเทิงขณะที่อีกฝ่ายก็มองว่าเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีบทบาทในการทวงคืนพื้นที่หาดฟรีดอมและหาดนุ้ยกลับมาให้สู่เจ้าหน้าที่รัฐค่ะส่วนอีกหนึ่งประเด็นค่ะเรื่องของโครงการไทย AI Passport นะคะยังมีข้อถกเถียงกันล่าสุดทางกรรมธิการปปงสภาผู้แทนราษฎรเองก็มีการตั้งคำถามถึงการใช้งบประมาณค่ะโดยบอกว่า 1,600 ล้านบาทดำเนินโครงการนี้เนี่ยคือการแจกสิทธิ์ AI Pro ให้กับคนไทย5ล้านสิทธิ์ตกลงคุ้มค่าจริงหรือเปล่าแต่ในขณะเดียวกันตอนนี้ยังมีข้อสงสัยในหลายๆประเด็นนะคะก็เลยจะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงภายในวันที่4มิถุนายนนี้ค่ะ
0: แต่สำหรับโครงการนี้นะครับกำลังจะเปิดตัวในเดือนมิถุนายนนี้แล้วนะครับเพราะว่ารัฐมนตรี

0: นะครับกล่าวยืนยันนะครับว่าโปรเจกต์ AI ฟรี5ล้านสิทธิ์เนี่ยจะเริ่มโปรโมทการสัปดาห์หน้าแล้วก็จะเปิดวิธีการลงทะเบียนแล้วก็ขั้นตอนใช้งานเดือนมิถุนายนนะครับเพื่อที่จะผลักดันคนไทยให้ใช้ AI เพิ่มทักษะงานแล้วก็ยกระดับ productivity ประเทศมั่นใจไม่มีความจำเป็นที่จะต้องชะลอไปนะครับเพราะว่าทำอย่างถูกต้องแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะ
1: ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะกระทรวงดีก็มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะคะไล่เรียงไทม์ไลน์ที่ถูกตั้งคำถามว่าโครงการนี้มันเร่งด่วนเกินไปหรือเปล่าคือบอกว่าจริงๆเนี่ยโครงการเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนปี2568ค่ะซึ่งเป็นวันที่รัฐบาลแถลงนโยบายก่อนที่จะมีการออกแบบโครงการนำเข้าคณะกรรมการเพื่อจัดทำงบประมาณแต่ขณะนั้นค่ะงบประมาณปี69เนี่ยเริ่มต้นไปแล้วก็เลยต้องพิจารณาแหล่งเงินนอกงบประมาณยืนยันว่าใช้กองทุนตามกฎหมายนะคะแล้วก็มีการรายงานต่อครม.เศรษฐกิจตามขั้นตอนทุกอย่างกรมบัญชีกลางก็รับทราบก่อนที่จะประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนพฤศจิกายนปี2568จากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการเสนอราคาโดยมีเอกชนสนใจ3รายด้วยกันแล้วก็ใช้หลักการการพิจารณาแบบ price performance แบ่งเป็นเทคนิค80ราคา20เนื่องจากว่าเป็นโครงการ IT ที่มีความซับซ้อนสูงก่อนที่จะได้ผู้ชนะการประมูลและลงนามในสัญญาเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
2: คือเขามีคอนเนคชั่นไม่มีคอนเนคชั่นผมไม่ทราบเนาะแต่ว่าต้องยอมรับว่าบริษัทเราก็คงไม่ตอนที่เราค้นราคาหรือประมาณราคาเนี่ยวิธีการทางปฏิบัติเราก็ต้องเอาจากผู้รับจ้างหรือผู้เคยรับจ้างภาครัฐในลักษณะโครงการที่มีขนาดใหญ่พอสมควรเราคงไม่สามารถไปสืบค้นราคาจากนายกในขอมาได้เนาะส่วนเมื่อผู้ชนะประมูลเป็นใครเป็นอย่างไรก็คิดว่ากันตามที่ว่า
0: ปลัดดีอีชี้แจงนะครับว่ารูปแบบของโครงการเนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มกลางที่รวบรวม AI กว่า20โมเดลครับเพื่อที่จะให้คนไทยเนี่ยได้ทดลองใช้แล้วก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาบริหารโควต้า5ล้านสิทธิ์ครับก็แบ่งออกเป็น4กลุ่มก็คือกลุ่มนักเรียนนักศึกษาแรงงานบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปโดยถ้าผ่านการอบรมทำแบบทดสอบตามหลักสูตรที่กำหนดก็จะได้รับสิทธิ์เข้าถึงเวอร์ชันโปรมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าไม่ใช้งานครับสิทธิ์ก็จะถูกโอนไปให้กับผู้อื่นความคุ้มค่าก็คือถ้าประชาชนสมัครใช้ AI Pro เองก็จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ700บาทต่อเดือนแต่โครงการนี้จะทำให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยเหลือเพียงแค่27บาทต่อคนต่อเดือนเท่านั้นนะครับ
1: ก็ต้องถามคุณผู้ชมล่ะค่ะว่าตอนนี้เราพร้อมที่จะใช้AI Pro กันหรือยังและที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยเราใช้ AI กันมากน้อยขนาดไหนถ้ามีโครงการนี้จะช่วยให้ชีวิตเราเนี่ยได้ใช้ได้จริงแล้วก็คุ้มค่าหรือเปล่านะคะเพราะว่ามีการตั้งคำถามจากทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรค่ะเขามีการตั้งข้อสังเกต3ประเด็นหลักๆด้วยกันประเด็นแรก TOR ที่กำหนดให้ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านจอในร้านสะดวกซื้อถูกมองว่าเป็นกลุ่มเดียวกันกับผู้ชนะการประมูลรวมถึงเป็นกลุ่มเดียวกันกับผู้ที่ทำหน้าที่วางราคากลางและทำโครงการใหญ่ๆของรัฐหลายโครงการในขณะที่อยู่ในช่วงของการดูแลของพรรคภูมิใจไทยซึ่งรวมถึงโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการแข่งขัน MotoGP อีกด้วยประเด็นที่2เรื่องของค่าใช้จ่ายหลักค่ะค่าใช้จ่ายหลักของโครงการเป็นค่าโทเค็นของ AI แต่ไม่ระบุโควต้าสัดส่วนแต่ละแบรนด์อย่างชัดเจนทำให้พิสูจน์ไม่ได้ว่าผู้รับจ้างซื้อโทเค็นเนี่ยจำนวนจริงๆแล้วมีเท่าไหร่กันแน่และส่งถึงประชาชนจริงเท่าไหร่และประเด็นที่3ค่ะเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนเชิงโครงสร้างจากการที่สำนักคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสดช.เป็นผู้เสนอและเป็นผู้อนุมัติโครงการเองนะคะโดยในวันที่4มิถุนายนนี้จะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงดีกรมบัญชีกลางปปง.เข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการด้วยค่ะ
0: ซึ่งก็สอดคล้องกับนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนที่เรียกร้องให้ระงับการเปิดลงทะเบียนโครงการนี้แล้วก็ส่งต่อให้สตง.และปปช.เข้าไปตรวจสอบกระบวนการในการประมูลและผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งหมดให้ชัดเจนซะก่อนครับประชาชนมีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าเงินภาษีของตัวเองเนี่ยถูกใช้อย่างโปร่งใสหรือไม่ครับ
3: ผมเห็นว่าโครงการนี้ควรจะหยุดก่อนนะครับ

0: ครับแล้วมาปรับวิธีการทำงานใหม่ผมเห็นด้วยว่าควรจะมีโครงการนี้แต่ไม่ใช่5ล้านคนไม่ใช่ซื้อทีเดียว 1,500 ล้านและใช้ได้แค่ปีเดียวผมว่าอันนี้มันไม่ make sense มันไม่เข้าท่าเลยเราควรจะปรับโครงการนี้ใหม่ให้เหมาะสมกับการใช้งานเราต้องแบ่งกลุ่มคนว่ากลุ่มคนคนไหนที่มีความต้องการใช้งานจริงมีทาร์เก็ตที่ชัดเจนวันนี้ในโครงการไม่มีการบอกกลุ่มทาร์เก็ตเลยว่าจะเข้าถึงใครเราจะแจกใครอะไรยังไงเราถึง5ล้านคนจริงหรือเปล่าฉะนั้นตัวเลขใน TOR มันขัดแย้งกันหมดครับเราต้องกลับมาดูใหม่แล้วครับว่าจริงๆเราจะใช้ยังไงมีกี่คนใช้กลุ่มไหนใช้ฟรีได้ใช้ฟรีกลุ่มไหนใช้แบบจ่ายตังค์ได้ใช้แบบโปรไปแต่ไม่จำเป็นต้องว่าทุกคนต้องใช้โปรหมดเพราะบางคนอาจจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้แบบโปรถูกไหมครับ
1: สำหรับโครงการไทย AI Passport นะคะจะเป็นการรวบรวม AI เวอร์ชันโปรหลายแบรนด์ค่ะให้กับประชาชน5ล้านคนได้ใช้งานกันแบบฟรีๆนาน1ปีนะคะใช้งบประมาณกว่า 1,600 ล้านบาทจากกองทุนของ DE ค่ะแล้วก็มีการจัดสรรงบประมาณจากกสทช.โดยนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในระบบ AI กว่า 1,500 ล้านบาทเป็นคอร์สเรียนออนไลน์26ล้านบาทค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์จัดบูทแคมป์35ล้านบาทแล้วก็เป็นค่าประเมินผลและงานเอกสาร4ล้าน5แสนบาทค่ะ
2: ส่วนเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นไปตามคาดนะครับเมื่อสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ส่งตัวส.ส.ชนภัทรนาคสั่วของพรรคกล้าธรรมไปให้กับ DSI ครับเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการในการรับทราบข้อหาแล้วก็สอบปากคำนะครับในคดีเว็บพนันและฟอกเงินซึ่งเป็นไปตามการร้องขอของ DSI นะครับ
1: แน่นอนเมื่อวานนี้ในสภาเนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างแล้วก็หลากหลายกันนะครับแม้ว่าบางคนก็มองว่าเรื่องของเอกสิทธิ์คุ้มครองเนี่ยก็เห็นว่าควรจะมีข้อยกเว้นแล้วก็กังวลค่ะว่าสังคมจะมองนะคะว่าสภาเนี่ยมีการปกป้องกลุ่มสีเทาหรือไม่ซึ่งล่าสุดเองค่ะตัวของคุณรังสิมันต์โรมนะคะก็แสดงความคิดเห็นแล้วก็ผิดหวังต่อที่ประชุมโดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเฝ้าระวังเส้นทางออกนอกประเทศเพื่อป้องกันการหลบหนีค่ะนายชนภัทรนาคสั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมลุกขึ้นเปิดใจกลางที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะก่อนที่จะมีมติเสียงข้างมาก308ต่อ126งดออกเสียง2และไม่ลงคะแนน3ค่ะสรุปว่าไม่อนุญาตให้ DSI ออกหมายเรียกนายชนภัทรเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและทำการสอบปากคำระหว่างสมัยประชุมในคดีที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์และการฟอกเงินค่ะตัวของนายชนภัทรยืนยันนะคะว่าพร้อมและยินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่จะยึดตามหลักการตามมติของสภาเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วก็ไม่สามารถหนีกระบวนการทางกฎหมายได้ค่ะ
3: ผมพร้อมนะครับแล้วก็ยินดีที่จะเข้าสู่กระบวนการแต่ผมก็ยังคงต้องยึดตามหลักการนะครับเพราะว่าการเข้าสู่กระบวนการเนี่ยหากปิดสมัยประชุมผมเนี่ยหลีกหนีไม่พ้นนะครับตัวผมเองก็พร้อมครับท่านประธานแต่ว่าหลักการของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับเราก็ยังต้องยึดตามหลักการ
2: ก่อนหน้านั้นที่ประชุมสภาก็อภิปรายแสดงความคิดเห็นเรื่องของการส่งตัวนายชนภัทรนะครับก็มีทั้งเสียงที่สนับสนุนแล้วก็คัดค้านแหละครับนายณัฐวุฒิบัวประทุมให้เหตุผลว่าต้องส่งตัวนายชนภัทรเพราะว่าเข้าข่ายความผิดคดีอาญาข้อหาร้ายแรงครับโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติก็ยืนยันว่าถ้าในอนาคตมีส.ส.พรรคประชาชนถูกกล่าวหาก็พร้อมที่จะโหวตส่งตัวให้ตำรวจดำเนินคดีอย่างแน่นอนครับ
4: ทางคดีครับผมเชื่อมั่นว่าหากเพื่อนสมาชิกสละเจตนาของความคุ้มกันถึงแม้ในทางกฎหมายนั้นจะไม่ใช่บทเบ็ดเสร็จให้ท่านสละได้อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาของพวกเราและนี่คือบรรทัดฐานใหม่ที่จะเกิดขึ้นในระบอบสภาแห่งนี้ในระบอบประชาธิปไตยงั้นผมอยากจะย้ำจุดยืนครับว่าหากในอนาคตมีเพื่อนสมาชิกของพรรคประชาชนท่านใดถูกดำเนินการในลักษณะข้อเท็จจริงแบบเดียวกันพรรคประชาชนก็จะเห็นด้วยกับการอนุญาตให้พวกเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความถูกผิดเช่นเดียวกัน
1: เช่นเดียวกับนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมนะคะที่สนับสนุนให้ส่งตัวนายชนพัฒน์ด้วยเหตุผลค่ะว่าแม้ว่าสสจะมีเอกสิทธิ์คุ้มครองแต่เอกสิทธิ์ย่อมมีข้อจำกัดซึ่งกรณีของนายชนพัฒน์เกี่ยวข้องกับคดีร้ายแรงเป็นอาชญากรรมข้ามชาติหากสภาไม่ส่งตัวให้ DSI อาจทำให้ประชาชนมองว่าสภาปกป้องทุนเทาหรือว่าใช้อภิสิทธิ์มากกว่าประชาชนหรือไม่
5: ถ้าท่านคิดว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองท่านก็ตัดสินใจอย่างหนึ่งแต่ท่านคิดว่า DSI ได้ทำหน้าที่ในกระบวนการปกติของกระบวนการยุติธรรมมันก็จะต้องตัดสินใจอีกอย่างหนึ่งและสิ่งที่ผมต้องย้ำกับเพื่อนสมาชิกอย่าลืมนะครับว่าคดีนี้เป็นคดีที่พัวพันพนันออนไลน์โดยที่มีฐานความผิดพูดถึงการเป็นอ้างยี่และร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
2: อีกหนึ่งคนที่ออกมาสนับสนุนนะครับให้ส่งตัวนายชนพัฒน์ก็คือคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมนะครับก็ให้เหตุผลบอกว่าแม้สสจะมีเอกสิทธิ์คุ้มครองแต่เอกสิทธิ์ก็ย่อมมีข้อจำกัดนะครับนี่เป็นความเห็นของหมอวรงแต่ว่าอีกหนึ่งคนนะครับก็คือสสบัญชีรายชื่อของพรรคเศรษฐกิจนะครับบอกว่าขอปกป้องหลักการคุ้มครองสสในสมัยประชุมนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ฝ่ายบริหารเนี่ยเข้ามาแทรกแซงการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติก็อยากจะรักษาศักดิ์ศรีของสภาแหละครับแล้วก็เรียกร้องให้นายชนพัฒน์แสดงสปิริตเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยที่ไม่ต้องรอให้สภาเนี่ยออกมาปกป้องครับ
6: วันนี้ครับผมเข้าใจดีครับว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนโกรธครับเขาเห็นเรื่องนี้ในสื่อเขาเห็นว่านายชนพัฒน์นาคส้วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินเกี่ยวข้องกับคดีเว็บพนันผมก็โกรธครับผมก็ไม่อยากให้คนเหล่านี้ที่มีเรื่องเกี่ยวพันแบบนี้เข้ามาอยู่ในสภาแห่งนี้เหมือนกันแต่ท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ในเมื่อเขายังไม่ได้ถูกศาลตัดสินในเมื่อเขาเป็นสมาชิกรัฐสภาแห่งนี้วันนี้เราต้องปกป้องหลักการครับท่านประธาน
1: ส่วนความเคลื่อนไหวณห้องประชุมนายรังสิมันต์โรมระบุนะคะว่ามติเสียงข้างมากของสภาครั้งนี้อาจกระทบความเชื่อมั่นของประชาชนค่ะมองว่าสภาควรพิจารณาเหตุผลของคดีอย่ายึดมาตรฐานเดิมและฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระวังแนวชายแดนเพื่อเป็นการป้องกันการหลบหนีออกนอกประเทศ
7: ดังนั้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่าสุดท้ายเนี่ยคุณชนพัฒน์จะหนีไปที่ต่างประเทศหรือไม่แต่สิ่งที่มันควรจะทำก็คือไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ DSI นะครับหรือทางรัฐบาลอาจจะมีการสั่งการไปยังหน่วยงานตำรวจเนี่ยให้เฝ้าระวังเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรจะทำเรารู้อยู่แล้วว่าสภาเนี่ยจะปิดสมัยประชุมเมื่อไหร่วันสุดท้ายของการประชุมสภาจะเป็นเมื่อไหร่มันก็ควรจะมีการตระเตรียมเรื่องนี้เอาไว้ตั้งแต่เนิ่น
2: ๆนอกจากจะให้สัมภาษณ์แล้วนะครับคุณรังสิมันต์ก็ยังโพสต์ข้อความด้วยบอกว่าเป็นการย้ำถึงข้อกังวลกรณีการหลบหนีออกนอกประเทศนี่แหละครับก็ขอให้รัฐบาลสั่งการให้ตรวจคนเข้าเมืองเฝ้าระวังการหลบหนีก่อนที่จะปิดสมัยประชุมสภานะครับแล้วก็ระวังการใช้ช่องทางธรรมชาติในการหลบหนีด้วยรวมถึงการส่งเจ้าหน้าที่ไปรับตัวนายชนพัฒน์ในวันสุดท้ายของสมัยประชุมเพื่อที่จะป้องกันการหลบหนีนะครับ
1: ขณะที่พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำในฐานะโฆษกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุว่าต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญหลังสภามีมติเสียงข้างมากไม่ส่งตัวนายชนพัฒน์ให้กับพนักงานสอบสวนนะคะก็ต้องรอหมดสมัยประชุมสภาก่อนจากนั้นก็จะมีการประสานการแจ้งเข้ามาพบมารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมระหว่างนี้หากนายชนพัฒน์ประสงค์จะสละเอกสิทธิ์ในการคุ้มครองและเข้าพบพนักงานสอบสวนก็สามารถทำได้ค่ะ
2: การขอมติสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะพิจารณาส่งตัวนายชนพัฒน์ให้กับ DSI นะครับก็สืบเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญมาตรา125วรรค1ครับกำหนดเอาไว้บอกว่าห้ามมิให้มีการเรียกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปทำการสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาในคดีอาญาระหว่างสมัยประชุมนะครับเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภาผู้แทนราษฎรครับ
1: ส่วนการเลือกตั้งผู้ว่ากทมต้องบอกว่านี่เป็นช่วง1เดือนสุดท้ายนะคะที่แต่ละคนเนี่ยจะต้องพยายามที่จะหาเสียงก่อนการเลือกตั้งเมื่อวานนี้พรรคประชาชนมีการเปิดเกมรุกค่ะด้วยการขึ้นป้ายบิลบอร์ดทั่วกรุงนะคะชู10นโยบายของผู้สมัครเบอร์10ดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะคะ
2: ส่วนอีก1ผู้สมัครที่เขาว่ากันว่าเป็นตัวเก่งนะครับเบอร์9แชมป์เก่านายชัชชาติสิทธิพันธ์ ันนี้ลงพื้นที่นะครับไปพบปะแล้วก็รับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านก็ชูนโยบายที่จะเข้ามาพัฒนาเมืองหลวงเช้าวันนี้ไปที่ตลาดยิ่งเจริญนะครับก็มีคนให้ความสนใจทั้งพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ที่มาจับจ่ายซื้อของกันครับ

0: ช้าวันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข9นะครับก็ลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดยิ่งเจริญไปพบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่ไปจับจ่ายซื้อของนะครับก็มีผู้คนมาขอถ่ายรูปแล้วก็ให้กำลังใจนะครับแล้วก็รับปากด้วยว่าจะเลือกให้นายชัชชาติเนี่ยได้เป็นผู้ว่ากทม.ต่ออีก1สมัยเพื่อที่จะขับเคลื่อนงานให้เกิดความต่อเนื่องนะครับ
1: เมื่อวานนี้นายชัชชาติไปพบประชาชนที่ชุมชนวัดโพเรียงนะคะเขตบางกอกน้อยก่อนที่จะไปสำรวจโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียบริเวณคลองด้านหลังวัดโพเรียงค่ะที่มีความล่าช้าแล้วก็หยุดชะงักมานานกว่า2ปีแล้วนะคะตัวของอาจารย์ชัชชาติยอมรับค่ะว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในปัญหาที่น่าหนักใจที่สุดของพื้นที่ฝั่งทนนะคะแล้วก็เป็นเพียงไม่กี่โครงการของกทม.ที่ยังมีปัญหาค้างอยู่ซึ่งจะเข้ามาเร่งในการแก้จากนั้นก็เดินทางไปหาเสียงที่ย่านวังหลังค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ฟันหล่อจุดนี้เขาจะมีปัญหาน้ำท่วมขังเกือบทุกปีค่ะคุณผู้ชมโดยอาจารย์ชัชชาติเนี่ยระบุว่าพยายามแก้ปัญหามาตลอดถ้าได้รับเลือกกลับเข้ามาเดี๋ยวจะมาสานงานต่อค่ะ
2: เดี๋ยวคงต้องถ้ามีโอกาสกลับมาก็ต้องเพิ่มตรงนี้ให้เข้มแข็งมากขึ้นเพราะว่าพอเขื่อนมันแก่วปุ๊บเนี่ยน้ำมันซึมขึ้นมาข้างล่างน้ำนี่ถือว่าลงเวลาน้ำขึ้นเนี่ยขึ้นมาใกล้ๆนี้เลย
0: ส่วนพรรคประชาชนนะครับก็ขึ้นป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่แบบนี้นะครับมีข้อความบอกว่าเมืองแคร์คนและนโยบาย10นโยบายของผู้สมัครของพรรคครับคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครหมายเลข10นะครับโดยป้ายแบบนี้นะครับบิลบอร์ดแบบนี้เขาบอกว่าพบเห็นกันหลายจุดทั่วกรุงเทพมหานครอย่างเช่นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับที่สยามพารากอนแล้วก็ที่สามเหลี่ยมดินแดงส่วนตัวของนายชัยวัฒน์ก็ลงพื้นที่นะครับไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเย็นอากาศ2เขตยานาวาครับไปรับฟังปัญหาของครูและผู้ที่ดูแลเด็กนะครับชูนโยบายพัฒนาเด็กเล็กรองรับเด็กอายุ6เดือนขึ้นไปให้สอดคล้องกับสิทธิการลาคลอดและขยายเวลาเปิดปิดศูนย์เพื่อที่จะช่วยผู้ปกครองที่ทำงานถึงช่วงเย็นผลักดันการยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและบุคลากรนะครับส่วนกรณีที่ผลโพบางสำนักนายชัชชาติมีคะแนนนำอยู่นะครับเจ้าตัวนะครับคุณชัยวัฒน์ก็มั่นอกมั่นใจบอกว่ายืนยันว่าจะเดินหน้าหาเสียงเชิงรุกทั้งเรื่องของการเคาะประตูบ้านแล้วก็สื่อออนไลน์ส่วนเบอร์ที่จับได้ถือว่าเป็นเลขมงคลเหมือนกันแล้วก็สื่อถึงการเติมเต็มกรุงเทพให้เต็ม10ผ่านแนวคิดเมืองที่แคร์คนนะครับ
3: ไม่ได้เป็นข้อกังวลครับผมคิดว่ายังไงเนี่ยการแข่งขันในการเลือกตั้งนะครับยิ่งมีคู่แข่งขันมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งดีเท่านั้นนะครับเราก็หลายๆอย่างเราก็แข่งขันกับตัวเราเองนะครับว่าเราจะนำเสนอยังไงให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงได้นะครับแล้วก็เห็นภาพวาระที่เราต้องการให้กรุงเทพมหานครเป็นเนี่ยในอีก4ปีข้างหน้าได้มากที่สุดอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พวกเราจะพยายามทำอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดครับภายในเวลา1เดือนก่อนการเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้
1: สำหรับช่วงก่อนการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะไทย PBS เปิดแคมเปญ Next Station อนาคตกรุงเทพค่ะภายใต้สโลแกนกรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีกชวนคุณผู้ชมนะคะมาดูทุกซอกทุกมุมในรูปแบบเชิงวิเคราะห์ปัญหามองโอกาสและขับเคลื่อนนโยบายการเมืองความแตกต่างของสังคมในกรุงเทพมหานครซึ่งทางนายสมชัยพุทธจันทานะคะก็ได้มีการยืนยันค่ะว่ากรุงเทพยังสามารถพัฒนาไปได้อีกนะคะแล้วก็มองว่าที่นี่เป็นเมืองน่าอยู่แล้วก็สร้างโอกาสส่วนคำที่เราใช้ว่าสถานีต่อไปหรือว่า Next Station จะเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันกำหนดอนาคตกรุงเทพจากทุกมุมมองของคนในกทม.ผ่านการนำเสนอในทุกแพลตฟอร์มและจะเป็นคู่มือในการตัดสินใจในการเลือกคนเข้ามาบริหารกรุงเทพค่ะ
0: นอกจากการจับตาทางนโยบายของกลุ่มผู้สมัครแล้วนะครับไทย PBS ก็พร้อมที่จะเสนอเนื้อหารายการและข่าวสารที่ครอบคลุมมิติทางสังคมนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและการรับมือกับภัยธรรมชาติผ่านทุกช่วงข่าวครับพาคุณผู้ชมมองไปข้างหน้ากับการพัฒนาเมืองที่มีชาวกทม.กว่า5ล้านคนและในวันเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้นะครับไทย PBS ก็จะรายงานผลการเลือกตั้งแล้วก็แสดงคะแนนแบบเรียลไทม์ครับทั้งผู้ว่ากทม.สก.ทั้ง50เขตรวมไปถึงการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาด้วยครับ

0: ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนเต็มตัวนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์หลายพื้นที่ทั่วประเทศยังต้องเผชิญกับฝนที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งอีกด้วยติดตามรายละเอียดจากคุณนิตยากีรติเสริมสินค่ะ
1: ในช่วงวันนี้ไปจนถึงวันจันทร์นี้นะคะจะพบว่าประเทศไทยตอนบนฝนเพิ่มขึ้นแล้วนะคะบางจุดฝนตกหนักเกิดขึ้นโดยเฉพาะเวลาที่เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงท่วมค่ะเนื่องจากว่าระยะนี้ร่องมรสุมจะเข้ามาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนประกอบกับระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงเพิ่มมากขึ้นค่ะก็เลยอยากจะขอเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากโดยช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2มิถุนายนที่จะถึงนี้ถ้าเกิดว่าจุดไหนมีฝนมากกว่า200มิลลิเมตรนะคะให้เฝ้าระมัดระวังเพราะว่าท่านอาจจะเสี่ยงท่วมได้สำหรับพื้นที่เสี่ยงได้แก่จังหวัดเชียงใหม่แถวๆอมก๋อยนะคะระยะนี้ยังเสี่ยงสูงเลยค่ะที่จังหวัดตากอำเภอท่าสองยางที่จังหวัดตราดอำเภอเมืองอำเภอคลองใหญ่นะคะส่วนที่จังหวัดเพชรบุรีอำเภอแก่งกระจานอำเภอหนองยะปล้องจังหวัดชุมพรในอำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองในอำเภอเมืองอำเภอกระเปอและอำเภอสุขสำราญค่ะและในภาพรวมของฝนทั่วไทยวันนี้นะคะจะพบว่าทั่วทั้งภูมิภาคของไทยยังคงมีฝนตกอยู่นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกนะคะแนวโน้มของฝนที่เกิดขึ้นร้อยละ 40-60 ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงท่วมค่ะส่วนพื้นที่ทางด้านของภาคใต้กรุงเทพมหานครฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่มีเพียงฝนตกหนักนะคะระยะนี้อันตรายจากน้ำหลากมีโอกาสเกิดขึ้นได้ค่ะส่วนใครที่ออกเรือให้ระมัดระวังเรื่องจากว่าคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูงอยู่ที่ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งตั้งแต่ช่วงวันและเวลาดังกล่าวที่ได้เตือนภัยเอาไว้ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับระยะนี้นะคะแม้ว่าฝนจะเพิ่มมากขึ้นแต่ในตอนกลางวันบางจังหวัดจะมีอากาศร้อนขณะนี้อุณหภูมิสูงสุดประจำวันนะคะจะพบว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่1มิถุนายนพื้นที่ทางใต้ของภาคเหนืออุณหภูมิสูงสุดยังอยู่ราวๆ 31-37 องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ทางภาคอีสานค่ะอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคกลาง 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออก 31-37 องศาเซลเซียสและภาคใต้ค่ะ 32-37 องศาเซลเซียสค่ะคุณผู้ชมคะตลอดช่วงสัปดาห์นี้ประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านของภาคใต้และภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและตกหนักรวมถึงเสี่ยงท่วมฉับพลันซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นเตือนภัยล่วงหน้าไปจนถึงวันที่2มิถุนายนนี้ค่ะ
2: ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกนะครับเรียกร้องให้มีการสนับสนุนจากนานาชาติเพื่อที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาที่กำลังระบาดอย่างหนักในดีอาร์คองโกครับขณะที่หลายภาคส่วนในดีอาร์คองโกก็เร่งหาทางรับมือกับการระบาดของไวรัสชนิดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องครับคนงานในเมืองบูเนียสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกช่วยกันบูรณะศูนย์ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลาในเมืองดังกล่าวนะครับหลังจากมีกลุ่มผู้ประท้วงบุกเผาทำลายไปเมื่อต้นเดือนเนื่องจากความโกรธแค้นเรื่องการฝังศพผู้ป่วยที่คาดว่าติดเชื้อไวรัสอีโบลาจนส่งผลให้สถานพยาบาลแห่งนี้เสียหายอย่างหนักครับขณะที่บรรยากาศตามโรงเรียนหลายแห่งในเมืองดังกล่าวคุณครูเร่งให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับเชื้อไวรัสชนิดนี้ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสที่ยังคงน่ากังวลในพื้นที่นี้โดยบางโรงเรียนเผชิญอุปสรรคสำคัญอย่างเช่นขาดแคลนก๊อกน้ำหรือจุดล้างมือซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในมาตรการในการดูแลสุขอนามัยและลดความเสี่ยงจากการสัมผัสเชื้อโรคดังกล่าวได้นะครับ
0: เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดีอาร์คองโกในเมืองโกมาทางตะวันออกของประเทศที่จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสอีโบลาที่ต้องการสกัดการแพร่ระบาดนะคะหลังจากที่พบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 1,000 คนค่ะและในเมืองนี้พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อแล้ว1คนขณะที่พ่อค้า

0: แม่ค้าและผู้ประกอบอาชีพรับจ้างขนส่งที่อาศัยย่านการค้าข้ามพรมแดนกับรวันดาก็เป็นช่องทางทำมาหากินโดยต่างได้รับผลกระทบค่ะจากมาตรการคุมเข้มตามแนวชายแดนเป็นการซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจที่ย่ำแย่อยู่แล้วให้เลวร้ายลงไปอีกบางคนฝากเงินไว้ในธนาคารในฝั่งรวันดานะคะทำให้ตอนนี้ไม่สามารถที่จะเบิกเงินได้ค่ะ
1: ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเดินทางถึงกรุงชินชาซาของดีอาคองโกนะครับแล้วก็เตรียมจะลงพื้นที่เมืองบูเนียซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของอีโบลาและรอกล่าสุดเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์ด้วยตัวเองครับโดยระบุว่าการระบาดในครั้งนี้ซับซ้อนอย่างยิ่งแต่สามารถจุดยั้งได้โดยทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะสกัดการระบาดนะครับพร้อมกับเรียกร้องให้กลุ่มติดอาวุธในพื้นที่หยุดยิงเพื่อที่จะเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่และเสริมว่าองค์การอนามัยโลกไม่สนับสนุนให้ใช้มาตรการจำกัดการเดินทางเพราะมองว่าช่วยอะไรไม่ได้มากนักครับนอกจากนี้ทางผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยังได้เรียกร้องให้มีการสนับสนุนจากนานาชาติมากขึ้นเพื่อที่จะช่วยควบคุมการระบาดที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ด้วยครับขณะที่ผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกเปิดรายชื่อตัวยา3ชนิดที่แนะนำให้ใช้เพื่อที่จะรับมือกับไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจที่ระบาดระลอกนี้นะครับซึ่งทั้งยาต่างๆและวัคซีนที่ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาควรที่จะผ่านขั้นตอนการทดสอบทางคลินิกเพื่อที่จะศึกษาข้อมูลต่อไปทางด้านสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานอ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐว่าทางการเคนยาอนุมัติคำขอของสหรัฐในการเปิดศูนย์กักกันในเมืองหลวงแล้วเพื่อที่จะรองรับชาวอเมริกันที่อาจจะสัมผัสกับเชื้ออีโบลาโดยเฉพาะโดยจะเริ่มเปิดให้บริการในวันนี้ครับซึ่งกลุ่มสิทธิมนุษยชนในเคนยายื่นฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ยับยั้งการเปิดศูนย์ในลักษณะดังกล่าวโดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเตือนว่าอาจจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับระบบสาธารณสุขของเคนยาที่ตอนนี้ก็ประสบปัญหาอยู่แล้วครับ
0: ข่าวกีฬาวันนี้ต้องบอกว่าดราม่าในการแข่งขันแล้วก็ชิงแชมป์โลกยังไม่จบจะบอกว่ามองต่างมุมก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยขยับเพื่อเรียกร้องเรื่องของความถูกต้องตามกฎเกณฑ์กติกาการตัดสินแต่กลับถูกมองว่าเรากำลังทำให้ภาพลักษณ์ของวงการตะก้อได้รับความเสียหายนะคะ
2: ก็มีอยู่2ประเด็นนะคะที่จะวิเคราะห์กันในวันนี้นะคะแต่ล่าสุดเนี่ยมีข่าวดีเพราะว่าทางตัวแทนของสหพันธ์เซปักตะก้อนานาชาติหรือไอสตาฟเนี่ยเขามีเจ้าหน้าที่เดินทางมาพูดคุยกับทางสมาคมเราแล้วแล้วก็มีท่าทีที่อาจจะนำไปสู่การคลี่คลายที่ดีขึ้นนะคะคือเมื่อวานนี้ค่ะทางตัวแทนของสหพันธ์เซปักตะก้อนานาชาติหรือไอสตาฟนะคะก็มีตัวแทนมาเลขาธิการมาด้วยนะคะพูดคุยกันกับทางตัวแทนไทยนะคะข้อสรุปนั้นยังไม่มีแต่ท่าทีก็ถือว่าเป็นมิตรน่าดูเลยค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็คือดาโตอับดุลฮาลิมคาร์เตอร์เลขาธิการสหพันธ์ตะก้อนานานาชาติหรือว่าไอสตาฟเนี่ยเขานำคณะผู้แทนเดินทางมาหารือกับทางด้านนายกสมาคมกีฬาเซปักตะก้อแห่งประเทศไทยนะคะกรณีที่มีดราม่าในการแข่งขันตะก้อชิงแชมป์โลกรอบชิงชนะเลิศนะคะคือทางไทยเนี่ยบิ๊กต้อมบอกว่าการหารือยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการแต่บรรยากาศพูดคุยเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะหลังจากที่สมาคมก็ชี้แจงข้อเท็จจริงรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็ไอสตาฟก็จะนำข้อมูลกลับไปประชุมอีกครั้งแล้วจากนั้นไอสตาฟเนี่ยค่ะก็มีการออกแถลงการร่วมกันกับทางฝั่งไทยนะคะบอกว่าถือเป็นก้าวสำคัญในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นเสถียรภาพและความเคารพซึ่งกันและกันโดยมีความยินดีที่ทั้งสององค์กรแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผ่านช่องทางที่เหมาะสมก็คือการเจรจากันนะคะแล้วก็ความเคารพต่อกระบวนการที่ถูกต้องธรรมาภิบาลแล้วก็หลักนิติธรรมในวงการกีฬาไอสตาฟยินดีกับความเชื่อมั่นที่สมาคมตะก้อแห่งประเทศไทยแสดงออกในการเป็นมืออาชีพความซื่อสัตย์และความเป็นอิสระของกระบวนการตรวจสอบแม้จะมีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ในนัดชิงชนะเลิศระหว่างไทยกับมาเลเซียนะคะก็มีการลงนามร่วมกันระหว่างทางตะก้อไทยก็มีดร.ศิริศักดิ์อารีรัชการันเลขาธิการสมาคมดาโตอับดุลฮาลิมคาร์เตอร์เลขาธิการสหพันธ์ตะก้อแล้วก็คุณบุญชัยหล่อพิพัฒน์ท่านเป็นรักษาการประธานสหพันธ์ตะก้อนานาชาตินะคะรวมถึงนายกสมาคมกีฬาเซปักตะก้อคุณทางด้านของนายกสมาคมเซปักตะก้อไทยก็คือคุณต้อมธนาชัยประสิทธิ์นะคะคือถ้าเราย้อนไปดูเหตุการณ์อื้อฉาวที่เกิดขึ้นเนี่ย แบ่งเป็น2ประเด็นนะคะประเด็นแรกจังหวะ

0: ้าของภูตะวันฟาวหรือเปล่าทีมไทยชุดน้ำเงินนะคะสังเกตได้ว่าเหยียบที่เส้นมาเลเซียก็เหยียบที่เส้นเหมือนกันแต่เมื่อกี้นี้มาเลเซียบอกว่าไม่ฟาวไทยฟาวนะคะแล้วจังหวะที่ถือว่าเป็นฟาวอัตโนมัติหรือเปล่าตรงนี้ไม่ถือว่าเป็นฟาวอัตโนมัติเพราะว่าไม่ได้ไปกีดกันแล้วก็ไม่ขัดขวางหรือลุกล้ำอีกทีมหนึ่งให้ได้รับผลกระทบนะคะแต่ถ้ากรรมการพิจารณาแล้วว่าจังหวะนี้ถ้ามันเสี่ยงไปขัดขวางไปกระทบของทีมฝั่งตรงข้ามก็สามารถพิจารณาให้ฟาวได้ภาพนิ่งเนี่ยชัดเจนว่ามันใช้วิจารณญาณที่แตกต่างกันนะคะก็คือไทยไฟฟาวอยู่ฝ่ายเดียวนี่คือจังหวะเตรียมที่จะขึ้นฟาดของภูตะวันก็คือเป็นธรรมชาติของตัวฟาดตัวเตะอยู่แล้วซึ่งไม่ได้รบกวนฝั่งตรงข้ามเลยนะคะสืบเนื่องจากจังหวะนี้ถ้าไทยได้แต้มเนี่ยเราจะได้เซตที่2ก็คือชนะไป15-13หลังจากที่เซตแรกเนี่ยเราแพ้ไปก่อนนะคะแต่ผู้ตัดสินโมฮัมหมัดราดี้เนี่ยบอกว่าไทยฟาวไทยก็เลยขอชัลเลนจ์นะคะจังหวะนี้ขอชัลเลนจ์แล้วผู้ตัดสิน VR เนี่ยไปเข้าใจผิดในตอนแรกนะคะนึกว่าชัลเลนจ์เน็ตเขาก็ไปดูวิดีโอแล้วเขากลับมาบอกว่าไม่โอเวอร์ not overอ่ะคราวนี้เขาก็เข้าใจผิดอีกอ้าวหรือ challenge line challenge line ก็หมายความว่ากรณี challenge line เนี่ยก็คือลูกออกหรือไม่ออกประมาณนี้นะคะแต่ไอ้เหยียบเส้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของกรรมการว่าขัดขวางฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าแต่ในจังหวะของภูตะวันขึ้นน่ะมันไม่ได้ขัดขวางใครนะคะคราวนี้ไทยก็ประท้วงไม่ยอมกลับไปเล่นต่อแต่ทีแรกเนี่ยไทยเดินเปลี่ยนฝั่งคิดว่าชนะแล้วในเซตที่2เดินเปลี่ยนฝั่งไปแล้วนะคะก็มีการหยุดชะงักไปไม่ยอมกลับมาเล่นคราวนี้ผู้ตัดสินราดี้ก็เลยบอกว่างั้นไทยแพ้ฟาวเพราะไม่กลับมาเล่นในเวลาที่เขากำหนดไว้ไทยก็พยายามประท้วงว่าเราไม่ได้ walk out นะคะอันนี้เป็นอีกประเด็นนึงเขาบอกว่าไทย walk out เราบอกว่าเรา walk over ไม่ว่าจะตีความยังไงถือว่าอันนี้ไม่ยอมกลับไปเล่นต่อแล้วมันกระทบในเรื่องของการถ่ายทอดสดในเรื่องของโฆษณาที่เขาซื้อไปด้วยนะคะอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งฟาวหรือเปล่าไม่ฟาวแน่นอนส่วนวอล์กโอเวอร์ผิดกติกาไหมเขาตีว่าเราผิดเพราะเราไม่กลับไปเล่นในเวลาที่เขากำหนดไว้นะคะอันนี้เป็นประเด็นที่อาจจะต้องมาวิเคราะห์มาพูดคุยกันระหว่างสหพันธ์ตะก้อนานาชาติเหมือนกันว่าจะลงโทษไทยหรือเปล่าแต่เขาบอกว่ามีโอกาสที่เราจะถูกลงโทษและกระทบถึงเอเชียนเกมส่วนเราบอกว่าถ้ามีการลงโทษกระทบถึงเอเชียนเกมเราจะฟ้องศาลกีฬาโลกนะ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องยาวแต่ที่ผ่านมาประวัติของการ walk over ก็มีขออภัยค่ะ walk out ก็มีก็คือเกิดการ walk out ในการแข่งขันตะก้อชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ในปี2016ตอนนั้นมาเลเซียเนี่ย walk out แล้วก็ถูกปรับแพ้ฟาวไปถูกไหมคะแต่มาเลเซียไม่ถูกลงโทษตามรายงานไม่มีการอ้างอิงว่ามาเลเซียถูกลงโทษนะคะอันนี้ก็คือไม่มีบรรทัดฐานที่การลงโทษเกิดขึ้นจากการ walk out เป็นเรื่องที่ต้องคิดกันให้ถี่ถ้วนเหมือนกันส่วนกติกาที่ผู้ตัดสินจะตัดสินใจ challenge ไหมในเรื่องของการเหยียบเส้นกลางสนามเนี่ยอาจจะต้องมีการกำหนดบทลงโทษหรือว่ากำหนดให้มันชัดเจนกว่านี้นะคะไม่ใช่ว่าให้ใช้วิจารณญาณอย่างเดียวควรมีโอกาสได้ขอชัลเลนจ์ดูภาพช้าได้เพราะว่ากติกาเนี่ยทาง iStaff หรือว่าสหพันธ์ตะก้อนานาชาติเขาชี้แจงกลับมาบอกว่าไม่อยู่ในขอบเขตของผู้ตัดสินที่จะให้ดูภาพวิดีโอรีเพลย์อันนี้นี่เป็นสิ่งสำคัญจุดนี้ค่ะอาจจะเป็นช่องโหว่ของการตัดสินที่อาจจะมีขึ้นอีกได้ในอนาคตนะคะต้องกลับไปปรับปรุงบรรทัดฐานให้ดีเพราะไม่งั้นจะกระทบต่อภาพลักษณ์ถ้าเกิดนักกีฬามาประท้วงเรื่องของการเหยียบเส้นไม่เหยียบเส้นฟาวหรือไม่ฟาวอีกต่อไปค่ะ
1: จากเรื่องตะก้อไปที่บอลโลกกันบ้างอีก2อาทิตย์จะเริ่มแล้วแต่ตอนนี้นักเตะอิหร่านยังไม่ได้วีซ่าเลยนะคร
0: ับ ก็เป็นเรื่องที่ทางทูตอิหร่านสะท้อนกลับไปที่สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพแล้วนะคะว่าขอให้รีบออกวีซ่าให้นักเตะหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดไม่ออกวีซ่าเนี่ยนักเตะก็คงจะเข้าไปแข่งขันฟุตบอลโลกในสหรัฐอเมริกาซึ่ง3นัดในรอบแรกเนี่ยทางอิหร่านจะต้องแข่งที่สหรัฐทั้งหมดเลยนะคะสัปดาห์ก่อนเนี่ยนักเตะและเจ้าหน้าที่ทีมชาติอิหร่านเขายื่นขอวีซ่าเข้าสหรัฐและแคนาดาที่สถานทูตสหรัฐในกรุงอังการ่าในตุรกีแล้วนะคะแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีวี่แววว่าพวกเขาจะได้รับวีซ่าเพื่อเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะแล้วทีมชาติอิหร่านเนี่ยเขาก็ย้ายแคมป์ฝึกซ้อมจากอาริโซนาในสหรัฐไปที่เมืองติโฮน่าที่เม็กซิโกแล้วโดย

0: ทางด้านอาโบฟาสปาซานดิเดนะคะเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศเม็กซิโกเนี่ยเขาเดินทางเยือนติโฮน่าแล้วก็ไปเยือนแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมของอิหร่านใช้เวลาในช่วงนี้นะคะก็ขอบคุณทางด้านคลอเดียเชนบอมประธานาธิบดีของเม็กซิโกนะคะที่ยินดีต้อนรับอิหร่านในฟุตบอลโลกครั้งนี้ขณะเดียวกันทูตอิหร่านก็ยังบอกว่ายังไม่มีการดำเนินการใดๆเกี่ยวกับวีซ่าของทีมชาติอิหร่านเลยแล้วทำให้อิหร่านอาจจะไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกในเงื่อนไขที่เท่าเทียมกับทีมอื่นนะคะคือเขาต้องตรวจสอบเข้มข้นหรือเปล่าใช้เวลาในการดูว่าคนใดคนหนึ่งของทีมชาติอิหร่านเนี่ยจะเป็นสมาชิกของทางด้านกองกำลังพิทักษ์อิสลามหรือเปล่านะคะก็ต้องตรวจสอบกันเข้มข้นนะคะสำหรับตั้งแต่อิหร่านล่าสุดก็ตอนนี้ยังอยู่ที่ตุรกีนะคะแล้วพวกเขาเนี่ยมีกำหนดเดินทางจะเข้าแคมป์ฟุตบอลโลกที่เม็กซิโกในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้แล้วนะคะพวกเขาจะใช้วิธีเดินทางจากเม็กซิโกไปแข่งขันในสหรัฐคือพยายามไม่ค้างคืนแต่ว่าสนามต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าใกล้มากนะคะก็ต้องใช้เวลาเดินทางเหมือนกันประธานาธิบดีเม็กซิโกเนี่ยเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าทางสหรัฐเนี่ยไม่ต้องการให้ทีมชาติอิหร่านพักค้างคืนในประเทศระหว่างฟุตบอลโลกนั่นเองนะคะก็กลัวจะเรื่องของความปลอดภัยด้วยทั้งนี้อิหร่านเนี่ยจะเจอกับนิวซีแลนด์ที่ลอสแองเจลิส15มิถุนายนนะคะแล้ววันที่21มิถุนายนเจอเบลเยียมจากนั้นก็จะเล่นที่ซีแอตเทิลเจออียิปต์วันที่26มิถุนายนขณะที่ติโฮน่าเมืองชายแดนของเม็กซิโกนั้นอยู่ห่างจากลอสแองเจลิสประมาณ200กิโลเมตรถึงบอกนะคะว่าไม่ใช่ใกล้ใช้เวลาในการเดินทางเหมือนกันนะคะแล้วก็จะกระทบต่อความฟิตของนักเตะไหมถ้าเกิดว่าจะต้องเดินทางแบบที่ไปเช้าเย็นกลับประมาณนี้
1: เดี๋ยวรอดูกันขอบคุณคุณสุทัศินีนะครับไปต่อกันที่ไทยบันเทิงสุดสัปดาห์นะครับวันนี้พบกับคุณกวินภพพันธุฤกษ์ครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมสุดสัปดาห์อยู่กับผมกวินภพพันธุฤกษ์นะครับปกติหลังๆเวลาเราเห็นพี่บุ๋มปนัดดาเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นในบทบาทของงานบันเทิงมากนักนะฮะยกเว้นแค่งานพิธีกรนะครับเพราะว่าหลังๆบทบาทของเจ้าตัวคือประธานขององค์กรที่เป็นทำอยู่ก็คือมูลนิธิองค์กรทำดีนะฮะล่าสุดพี่บุ๋มบอกว่าพยายามจะผลักดันประเด็นนึงไปถึงเด็กๆครับก็คือเรื่องของการถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็ประเด็นเรื่องของการใช้ความรุนแรงในครอบครัวนะครับสาเหตุเกิดจากการที่ก่อนหน้านี้มีกรณีข่าวครอบครัวคนดังนี่เองครับคิวอีเวนต์คิวงานแสดงบอกว่ายังรับนะฮะเพราะว่างานอีเวนต์ที่ไปนี่อย่างงานนี้โบกไม้โบกมือนางงามนะฮะงานอร่อยรับมงนะฮะงานแบบนี้เจอตัวพี่บุ๋มได้งานอีเวนต์บันเทิงแต่เจ้าตัวบอกว่าต้องจองตัวล่วงหน้าด้วยนะครับรวมถึงเดี๋ยวเร็วๆนี้อาจจะเห็นบทบาทการแสดงอีกครั้งนึงนะฮะแต่สิ่งที่พี่บุ๋มบอกก็คือภารกิจช่วงนี้เยอะมากนะฮะยิ่งกับงานขององค์กรทำดีนะครับที่ตอนนี้หลังจากมีข่าวว่า ขอไปฮะหลังจากมีข่าวว่าคนดังเนี่ยถูกล่วงละเมิดทางเพศในครอบครัวนะครับพี่บุ๋มเขาก็เลยบอกว่าประเด็นตอนนี้ที่จะทำก็คือพยายามจะลงพื้นที่ไปตามโรงเรียนนะฮะอยากจะผลักดันให้เด็กๆตระหนักรู้ว่าไม่ใช่เรื่องน่าอายหากจะต้องออกมาแจ้งหน่วยงานให้ช่วยเหลือครับ
3: บุ๋มมักจะอยู่ข้างคนที่ถูกทำร้ายนะคะแล้วเราก็ทำกฎหมายด้านนี้มาโดยตลอดอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าควรจะเป็นตั้งนานแล้วในการที่เด็กกล้าที่จะออกมาบอกว่าตัวเองโดนใครทำอะไรเพราะว่าอย่างเคสล่าสุดเด็กอายุ12โดนพ่อเลี้ยงทั้งข่มขืนทั้งในส่วนของทำร้ายจนเสียชีวิตมันเราคงไม่ต้องรอจนกระทั่งผู้เขาเรียกว่าเหยื่อได้รับการกระทำจนเสียชีวิตถูกไหมฮะหรือว่าต้องหนีชีวิตตัวเองไปดังนั้นอย่างองค์กรทำดีเองอย่างปีนี้เนี่ย เดี๋ยววันที่6เนี้ยค่ะ6มิถุนายนนี้ก็จะเป็นโรงเรียนแรกที่เราจะไปเราจะไปเจอเด็กๆค่ะเราจะไปเจอเด็กๆทั่วประเทศไทยจะพยายามทำตรงนี้ให้ได้เลยตรงที่บอกให้เด็กๆว่าสิ่งที่หนูต้องเรียนรู้นอกเหนือจากวิชาการในโรงเรียนแล้วเนี่ยคือวิชาชีวิต
2: วิชาชีวิตก็สำคัญอย่างที่พี่บุ๋มบอกนะฮะส่วนอีกหนึ่งคนคุณผู้ชมฮะคนนี้อาจจะงานแสดงก็ไม่ได้เห็นเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลังๆไปรับงานบันเทิงแต่บทบาทที่ชัดมากที่สุดตอนนี้ก็คือการเป็นผู้จัดละครผู้จัดซีรีส์นะครับสำหรับพี่อาร์ตพลังธรรมนะฮะกับผลงานล่าสุดก็ผลงานทางไทย PBS นะคุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นที่ตอนนี้ดูเหมือนเจ้าตัวจะปลื้มกระแสมากเป็นพิเศษครับ ออกอากาศมาไม่นานตอนนี้เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะฮะคุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นของไทย PBS นะฮะที่ล่าสุดตอนนี้แม่นี่กระแสในโลกโซเชียลพูดถึงเพียบนะฮะความสัมพันธ์ของเซฟกายนะครับที่รับบทโดย

0: แปลนแล้วก็กล้องนะครับที่ตอนนี้คุณผู้ชมแอบแซวไม่รู้เขาบอกแซวกันไม่รู้ใครเคใครเมะนะฮะถ้าในคติสาววายนะฮะแถมยังมีเจอดราม่ากันอีกด้วยไปจนถึงเรื่องของงานแสดงนะฮะที่ได้พ่ออีทสุประวัติที่ชาวเน็ตบอกว่าโอ้โหพล็อตดีมากแล้วก็พ่ออีททำถึงเกินนะครับงานนี้คนที่ปลื้มสุดๆคือคนนี้นะฮะเมื่อสักครู่พี่อาร์ตพลังธรรมนะครับเป็นผู้จัดซีรีส์เรื่องนี้เป็นผู้จัดให้กับไทยพีบีเอสเป็นเรื่องแรกด้วยนะครับแล้วก็ทำสถิติมียอดคนดูสูงสุดติดอันดับ9จากแอปพลิเคชันวิวด้วยนะครับงานนี้เจ้าตัวปลื้มมากเพราะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ดีใจสุดๆคือการได้นำเสนอเรื่องราวที่ตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่ใช่แค่วัยรุ่นนะฮะแต่ไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็เป็นนักแสดงนำได้ครับ
1: ผมแฮปปี้มากเลยนะที่มีพ่ออีทมาเป็นพระเอกให้ผมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพ่ออีทคือพระเอกนะครับเรื่องนี้พ่ออีทคือตัวละครคุณปู่ที่เป็นพระเอกแล้วเป็นบทที่ดีและมีความสำคัญกับเรื่องมากๆอะไรเงี้ยอันเนี้ยผมอยากให้มีละครที่แบบได้ใช้ความสามารถของนักแสดงไทยแบบนี้เยอะๆอะไรเงี้ยพอปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพอหลังๆพอนักแสดงพอเริ่มโตขึ้นนะครับความสำคัญในบทบาทที่ได้รับมันเริ่มน้อยลงบางทีนักแสดงท่านนั้นมีความสามารถมากๆเลยอย่างเงี้ยครับแต่ว่ากับค่อยๆได้แสดงความสามารถลดลงไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ส่วนตัวพี่อาร์ตบอกว่าถ้าใครอยากชวนไปแสดงทาบทามได้แต่เล่นไม่เล่นอีกเรื่องนึงรอดูนะฮะนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงครับคุณอนุชาคุณปวีณาครับ
2: กับขอบคุณคุณกวินภพนะครับ
3: และทั้งหมดนี่คือชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะจบแล้วชมรายการแดนกินดองตอนผักกาดดองเปรี้ยวอย่างสุนทรีด้วยน้ำสาวข้าวนะคะและติดตามข่าวอีกครั้งในข่าวเที่ยงเวลา12 นาฬิกาช่วงนี้เรา2 คนพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: คนไทยเนี่ยข้าวคืออาหารหลักครับกินกับข้าวได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นแนวน้ำพริกแนวผัดกับโปรตีนหรือจะมาแนวต้มเราก็อร่อยได้ทั้งหมดครับเราชอบข้าวมากแต่นั่นไม่ได้แปลว่าเราจะชอบจนเก็บเอาน้ำซาวข้าวมาไว้ดื่มนะครับเราทิ้งเราเทเราขยี้ข้าวแล้วเราก็บายบายน้ำซาวข้าวให้ไหลลงไปในท่อระบายน้ำบางคนอย่างมากก็เอามารดน้ำต้นไม้อันนี้ปกติครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับแบคทีเรียฟังพวกมันคงร้องไห้ครับเพราะนี่น้ำซาวข้าวเนี่ยคืออาหารหลักของมันคือสิ่งที่เราจะเล่าถึงในวันนี้ครับพี่น้องที่นี่เอาน้ำซาวข้าวไปเป็นอาหารเลี้ยงให้กับผักกาดเขียวให้เอาไปพัฒนารสชาติของมันแบบเงียบๆอยู่ในโอ่งอยู่ในที่ร่มเปลี่ยนสีรสกลิ่นตามการเวลาตามกระบวนการวิทยาศาสตร์กระชากค่า pH ให้ต่ำลงก่อให้เกิดเป็นวัตถุดิบหมักดองที่เราเรียกมันว่าผักกาดดอง

เวลาที่เราดูสื่อในบางโอกาสเนี่ยแล้วเขาพูดถึงว่าของดองมันเป็นสิ่งไม่ดีไอ้พวกของหมักของดองเนี่ยกินเยอะแย่แน่ๆจริงๆทุกอย่างกินเยอะคือแย่ทั้งหมดครับก็คือทุกอย่างเนี่ยต้องกินแต่พอดีแล้วไอ้ภาพแรกที่มันแวบมาในหัวเสมอตอนที่มีคนพูดว่าของดองไม่ดีผักกาดดองภาพแรกเลยผักกาดดองก่อนโอ้ซึ่งวันนี้เป็นโอกาสดีเหลือเกินครับที่จะได้มาคุยกันว่าอันไหนดูสิที่เขาว่าไม่ดงไม่ดีเนี่ยขั้นตอนการทำมันเป็นยังไงขอต้อนรับเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีครับทางภาคตะวันตกของประเทศไทยสถานที่ที่วันที่มาถ่ายนั้นอากาศร้อนจนแทบจะเรียกได้ว่าเหมือนลงทันพวกเรา

0: ็คือเจ๊หุง
1: ในเมืองการต้องเล่าอย่างนี้ค่ะเมืองการเป็นเมืองผักกาดดองเขาเรียกอะไรวัฒนธรรมจีนในแต่ละชุมชนมณฑลเนาะมันมีเยอะแล้วก็การดองแตกต่างกันไปมีทั้งไทยจีนอีสานมีครบหมดเลย
0: โดยพื้นฐานแล้วการทำผักกาดดองก็คือเอาผักสมพลมาล้างน้ำดองคืนเกลือ2คืนแล้วเอาไปหมักต่อกับน้ำซาวข้าวในโอ่งจนกว่ามันจะเปรี้ยวกรอบแล้วก็เปลี่ยนสีพร้อมรับประทานอันนี้คือแบบย่อไปดูแบบเต็มกัน
1: อันนี้เป็นวิธีถนอมอาหารของคนจีนโบราณอยู่แล้วซึ่งจริงๆก็เกี่ยมฉ่ายซึ่งฉ่ายนี่เขาทานกันประจำอยู่ในบ้านอยู่แล้วค่ะ
0: คำว่าเกี่ยมฉ่ายเนี่ยเกี่ยมฉ่ายเกี่ยมฉ่ายแล้วแต่สำเนียงนะครับก็คือผักกาดดอง
1: อาม่ากับเตี่ยเป็นคนแต้จิ๋วก็เป็นคนมาจากสัวเถาแท้ๆเลยค่ะ
0: ผักที่ใช้ทำมาจากผักกาดเขียวครับ
1: ผักกาดเขียวปรีหรือผักโสพลค่ะ
0: อ๋อผักโสพลอ๋อไปงั้นแหละ
1: แต่ว่าพวกขุมดองเราจะเรียกเขียวปรีนี่ของเจ๊ฮุ้งเนี่ยก็เอาสูตรที่อาม่าทำมาดองให้เรากินตั้งแต่เด็กเนี่ยแหละมาใช้ก็เลยใช้คำว่าอันนี้เป็นสูตรแต้จิ๋วโบราณแท้ๆ
0: เขาเริ่มจากเอาผักที่ล้างมาแล้วเนี่ยคัดใบเสียออกไปแล้วครับขั้นตอนแรกทำสิ่งที่เรียกว่าการดองคืนก่อน
1: เพราะว่าตัวผักกาดเขียวปรีเนี่ยรสชาติของมันจะเป็นขื่นขมฝาดๆเราก็ต้องมาดองเพื่อจะไล่ความขื่นมันออกไป
0: การดองขื่นก็คือเอาผักที่ล้างแล้วเนี่ยแหละแช่กับน้ำเกลือเพื่อลดความฝาดครับใช้เวลา2คืนจังหวะนี้นี่กำจัดแบคทีเรียที่ไม่ดีที่ติดมากับผักกาดแล้วนะครับคือผักกาดเองอ่ะมีแบคทีเรียทั้งดีไม่ดีมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ดึงมาจากดินแล้ว
1: ที่เราล้างน้ำเนี่ยเราล้างทีละต้นเลยค่ะและราคาเนี่ยราคาบรรดาป้าๆนานาที่ทำอยู่นะคะเนี่ยละมือล้างเลยค่ะเนี่ยกี่ตันแล้วลูกพี
0: ่การล้างน้ำแล้วก็ดองขื่นเนี่ยช่วยทำให้เกิดกระบวนการที่เรียกว่าออสโมซิสก็คือเกลือไปดึงเอาน้ำออกมาลดเขาเรียกว่าลด water activity ของแบคทีเรียเลวครับเซลล์ของมันเนี่ยถูกทำให้แห้งดองขื่นเนี่ยคือการทำความสะอาดขั้นที่1แล้วและนี่คือจุดแยกนะครับจุดแยกซ้ายกับขวาซ้ายผักเหล่านี้จะกลายเป็นผักกาดดองที่เราเห็นตรงนี้ขวาหลังจากดองขื่นเสร็จจะมีการแยกเอาไปทำไชกัวซึ่งทดไว้ในใจก่อนมาแน่โฟกัสผักกาดดองก่อน
1: เมื่อครบเวลาปุ๊บแล้วก็มาล้างให้สะอาดน้ำของเราจะเป็นไหลผ่านไม่ใช่น้ำนิ่งก็ล้างไปปล่อยน้ำไปให้มันสะอาดเต็มที
0: ่ก็จะมีการเอาผักที่ดองขื่นแล้วมาผ่าตรงกลางครับลากยาวตรงใจผักกาดอ่ะใจผักกาดก็คือตรงเหมือนโคนมันอ่ะเป็นการแบบบั้งลึกลงไปเพื่อให้ตอนเอาไปหมักเนี่ยน้ำซาวข้าวแล้วก็เกลือจะเข้าไปถึงด้านในโดยเพราะว่ามันหนาใช่ไหมตรงนี้การผ่าเนี่ยเป็นการช่วยที่ดีมากๆเลยวิธีหนึ่งจากนั้นมีโอ่ง
1: แล้วค่อยๆเสด็จน้ำแล้วค่อยมาดองเปรี้ยว
0: นำไปเรียงในโอ่ง
1: เวลาเราเอาผักลงโอ่งเราไม่โยนมันไปด้วยเราจะเรียงนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูในโอ่งด้วยค่ะว่าผักมันสวยแค่ไหนอันนี้ค่ะเราจะเรียงเป็นชั้นแบบนี้นะคะ
0: เรียงมันชั้นขึ้นไปสังเกตว่าเฮ้ยเรากินผักกาดดองที่มันเป็นแบบกระป๋องสำเร็จรูปที่เราซื้อตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยจะมีแต่เฉพาะตรงใจผักหรือตรงโคนมันใช่ไหมแต่อันนี้คือเขาจงใจดองทั้งใบไปด้วยเลยเพราะฉะนั้นเวลากินก็จะได้กินทุกส่วนไม่ได้กินแค่ไอ้ตรงกรอบๆอย่างเดียวตรงใบมันก็จะมีรสสัมผัสที่แตกต่างออกไปจากตรงโคนหรือตรงใจโอ่งเนี่ยมีผักอยู่ราวๆ60กิโลกรัมครับ
1: ดองน้ำซาวข้าวเราเรียกดองเปรี้ยวแค่น้ำซาวข้าวกับเกลือเลยค่ะอย่างอื่นไม่ต้องเลยค่ะเพราะว่าด้วยจุลินทรีย์ด้วยอะไรทุกอย่างในตัวมันจะเขาเรียกอะไรผสมกันเอง
0: ผู้เล่นต่อมาที่สำคัญมากๆในการดองผักในครั้งนี้ก็คือข้าวหอมมะลิที่ยังเป็นไม่ใช่ข้าวสวยนะครับยังเป็นข้าวดิบๆแบบเนี้ยเอามาซาว
1: ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าในทุกกระบวนการทุกคนอาจจะใช้คำว่าน้ำซาวข้าวยังไงก็ได้แต่ว่าเวลาเราซาวข้าวมาแล้วเนี่ยเรายังต้องดูสีน้ำข้าวให้ได้ด้วยค่ะว่ามันออกมาในลักษณะไหนนี่คือเทคนิคเลยค่ะ
0: เอามาซาว

0: าไปกินส่วนน้ำเอามาใช้ครับเวลาซาวนี่คือขยี้หนักเลยนะก็คือเป็นการแบบรีดเค้นเพื่อที่อยากจะได้น้ำซาวข้าวโดยเฉพาะขยี้ด้วยมือเยอะมากถูหนักมาก
1: แล้วมันก็จะออกมาเป็นสูตรที่เราต้องการเพราะว่าหนึ่งหลังซองเราน้ำตาลซีโร่อยู่แล้วค่ะไม่มีน้ำตาล
0: จนเขาได้น้ำซาวข้าวที่มีความขาวขุ่นแล้วก็จะผสมเกลือลงไปรวมในน้ำซาวข้าวด้วย
1: คนมากไม่ได้ใส่มากไม่ดีบางทีเท่าเดิมทำเหมือนเดิมออกมายังไม่เหมือนกันเลยค่ะ
0: ในน้ำซาวข้าวนั้นจะมีสิ่งที่เรียกว่าคาร์บหรือว่าคาร์โบไฮเดรตแล้วก็มีวิตามินจากข้าวด้วยเทลงไปครับใส่ไปในโอ่งไปหมักพร้อมกันกับผักที่รออยู่แล้ว
1: คือน้ำซาวข้าวนี่มันเป็นตัวทำให้เปรี้ยวผักเปรี้ยวเลยค่ะแต่ว่าดองน้ำซาวข้าวผักจะไม่เปรี้ยวจี๊ด
0: จะใช้น้ำซาวข้าวประมาณ60ลิตรก็คือเท่าผักเลยปริมาณเท่ากันนะครับในข้าวเองก็จะมีสารอาหารสำคัญที่ให้แบคทีเรียดีเติบโต
1: คือมันจะมีบางสูตรเขาใช้น้ำข้าวไอ้น้ำแป้งเขาเรียกน้ำแป้งก็มีแต่ว่าบังเอิญบรรพบุรุษเราก็สอนมาสูตรนี้เราก็เลยใช้สูตรนี้
0: ปิดฝาหมักทิ้งไว้8วันได้แล้วผักกาดดองอาหารหลักของแบคทีเรียดีก็คือน้ำตาลครับก็ตรงตัวเลยในข้าวคือแป้งแบคทีเรียก็จะมีเอนไซม์อะไมเลสที่ย่อยแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลแล้วพอมันกินเข้าไปมันก็จะปล่อยรสเปรี้ยวออกมาถ้าเกิดว่าเอาเครื่องวัดค่า pH ลงจุ่มไปดูครับในวันที่ผักมันเสร็จแล้วก็จะได้เห็นเลยว่าค่า pH นั้นต่ำกว่า 4.5 ไปเยอะเลยอันนี้ก็คือระยะที่ปลอดภัยในการรับประทานของเปรี้ยว
1: เปรี้ยวสุขุมเปรี้ยวนุ่มๆคือพอทานปุ๊บรู้ว่าเปรี้ยวไอ้นั่นแหละคือผักเปรี้ยวแต่ถ้าเปรี้ยวจี๊ดเลยเนี่ยน้ำส้มค่ะ
0: ตอนแรกพวกผมคุยกับทีมงานว่าเฮ้ย8วันที่เราหมักผักเข้าไปเนี่ยเอากล้องเข้าไปใส่ข้างในไว้แล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงตลอด8วันแต่เป็นความคิดที่ผิดเพราะว่าแบตก็จะหมดตั้งแต่วันแรกแล้วกล้องก็จะเปรี้ยวไฟก็ไม่มีไม่สอดคล้องกับงบประมาณหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นครับวิทยาศาสตร์การหมักดองแบบเข้าใจง่ายเกิดอะไรขึ้นในโอ่งตลอด8วันเริ่มจากการดองขื่นใน2คืนแรกเนี่ยมันคือหลักการที่เรียกว่าออสโมซิสครับคือเกลือทำหน้าที่เหมือนส่งนักเลงเข้าไปอะตะลุมบอลซัดพวกแบคทีเรียเลวด้วยกันรีดไถแต่ไม่ใช่เงินรีดไถน้ำออกมาให้มันคายออกมาในโอ่งมันเลยมีน้ำอยู่คือรีดจากทั้งผักทั้งแบคทีเรียเลวครับแบคทีเรียเลวตายผักยังไม่ตายแบคทีเรียดีชอบอยู่รอดการเติมน้ำซาวข้าวลงไปเนี่ยถ้าเป็นภาษาฝรั่งก็เรียกว่า let's get the party start ก็คือเริ่มงานปาร์ตี้กันได้เลยครับคือน้ำสีขาวขุ่นนี้เต็มไปด้วยคาร์โบไฮเดรตเพราะมันคือน้ำซาวข้าวไงข้าวมีคาร์โบไฮเดรตอยู่แล้วมีวิตามินด้วยวิตามินนี่ก็เป็นอาหารของแบคทีเรียได้เหมือนกันครับคือเปิดปาร์ตี้บุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนให้กับแบคทีเรียดีแบคทีเรียดีที่ชื่อว่าแลคติกเอซิดแบคทีเรียแปลตรงตัวก็คือแลคติกเอซิดก็คือกรดแลคติกแบคทีเรียก็คือแบคทีเรียนี่แหละกินข้าวกินวิตามินขับถ่ายออกมาเป็นกรดแลคติกค่า pH ลดต่ำลงมาเรื่อยๆครับไปหยุดอยู่ที่4ต้นๆซึ่งเป็นตัวเลขที่เขาเรียกว่าจุดปลอดภัยจุดนี้จะทำให้แบคทีเรียตัวร้ายอยู่ไม่ได้ตายอย่างเดียวเหลือแต่ความเปรี้ยวที่กำลังพอดีและความกรอบที่เพิ่มขึ้นมาครับวิทยาศาสตร์มันเลิศ
1: เราแค่อยากจะทำให้รู้จักคำว่าผักกาดดองต้นตำรับแท้ๆแล้วก็ทานผักกาดดองให้เพื่อสุขภาพส่วนใหญ่คำว่าผักกาดดองหรือของดองเนี่ยเราจะโดนตีหัวไว้ก่อนหรือว่าเป็นอาหารไม่ดีเรียนหลายๆท่านแล้วว่าถ้าคุณสามารถเจอที่เขาดองน้ำซาวข้าวแท้ๆไอ้นั่นดีต่อสุขภาพแน่นอน
0: มาพูดกันถึงเรื่องไช่กัวหน้าตาไช่กัวเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในรูปฟอร์มเดียวกันกับผักกาดดองผักกาดดองมันจะมีความชุ่มฉ่ำอยู่เพราะมันดองในน้ำใช่ไหมครับหมักดองในน้ำแต่ไช่กัวเนี่ยต่างกันออกไป
1: ไช่กัวนี่เป็นการถนอมอาหารของคนจีนด้วยการเอาผักกาดเขียวปรีนะคะมาหมักเกลือ
0: จุดทางแยกย้อนกลับไปตอนที่บอกว่าดองคืนออกมาแล้ว2คืนอ่ะแล้วทีนี้เขาจะเอาไปคลุกเกลือครับแทนที่จะเอาน้ำซาวข้าวบีบใส่ไม้แล้วอันนี้เอาไปคลุกเกลืออันนี้ไม่เกี่ยวกับน้ำซาวข้าวแล้วคลุกให้ผักมันเป็นผักที่เค็มนี่คือการดองให้เกิดรสชาติเค็มนะครับจากนั้นเอาไปแขวนตากเอาไว
1: ้หมักเกลือแล้วก็ดูการซึมของเกลือทุกอย่างเข้าที่แล้วเราถึงมาแขวน
0: แน่นอนว่าเกลือก็จะดึงน้ำออกจากแบคทีเรียเลวดึงน้ำออกจากผักด้วยผักก็จะถูกแขวนแล้วหยดติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งตากแดดเนี่ยใช้เวลาประมาณ3วัน
1: 2ถึง3วันได้ค่ะ
0: จนกว่าน้ำจะเลิกหยดถ้ายังไม่แห้งสนิทก็ ต่ออีกสักหน่อย
1: น่าจะเป็นกุศโลบายของคนจีนในสมัยอดีตก็คือหน้าร้อนเนี่ยคะอาจจะผักเยอะก็เลยเอามาแขวนเก็บให้มันเป็นการถนอมอาหารแล้วไว้ใช้ได้นาน
0: ๆแต่ไม่ต้องไปกังวล นะฮะถ้าเกิดจะทำใช่กลัวว่าต้องตากอยู่บนแดดตลอดเวลามันสามารถที่จะทำให้มันแห้งได้เร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดพลังงานคือ
1: แล้วก็มาแขวนนี้เสร็จปุ๊บจนน้ำเสด็จแห้งเราก็เข้าโซลาร์เซลล์
0: อันนี้คือตู้อบร้อนพลังงานแสงอาทิตย์นะครับของที่นี่ใช้เวลา10วันในตู้เนี่ยก็จะมีพัดลมระบายอากาศมีที่ตรวจจับความชื้นต่างๆบอกค่านะครับผักก็จะแห้งสนิทเลย
1: สะอาดด้วยแล้วก็ไม่มีฝุ่นไม่มีขี้นกใดๆทั้งสิ้น
0: แห้งแค่ไหนให้จินตนาการว่าผัก10กิโลกรัมเนี่ยเอาน้ำออกจนหมดเนี่ยจะเหลือเป็นไช่กัวเนี่ยแค่1กิโลกรัมเท่านั้นเองเวลาที่จะเอาไปทำกับข้าวครับก็จะเป็นการเอาไปแช่น้ำข้ามคืนให้มันเขาเรียกว่ารีไฮเดรตคือไอการแขวนอะตากอะคือดีไฮเดรตทำให้มันแห้งไอการเราประจุน้ำเนี่ยคือรีไฮเดรตทำให้มันพองกลับมาก็คือยืดระยะเวลาในการเก็บได้มากแบบมากโขเลยของแห้งอะมันเก็บได้นานอยู่แล้วครับเพราะว่า water activity มันต่ำจัดก็คือน้ำที่สะสมอยู่ข้างในเนี่ยมันน้อยเกินกว่าที่แบคทีเรียเลวเนี่ยจะพยายามดึงไปใช้ประโยชน์อะไรได้
1: ในอดีตเราทานจากเมืองจีนมันเค็มมากพอมาถึงรุ่นเราเราก็เลยลดโซเดียมออกไปประเภทผักตากแห้งเราจะไม่เค็มล้างสองน้ำก็หายแล้วก็ปรุงอร่อยแล้วค่ะอาหารข้าวหยกของเราเนี่ยจะใช้ผักตัวนี้แต่ว่านี่แหละคือใช้กัวแห้งแท้จะต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าของเราของเจ๊ฮุ้งจะเป็นทั้งต้นจะไม่เฉพาะเศษใบของเราจะเป็นทั้งต้นเลยเพราะว่าตัวใช้กัวจริงๆอร่อยตรงใจมันนี่แหละค่ะไม่ใช่ปลายใบอย่างเดียวจะอยู่ตรงหัวด้วยเพราะเวลาที่แช่น้ำออกมาแล้วคืนตัวมาแล้วเนี่ยมันเหมือนกินใจผักกาดดองเลยค่ะอร่อย
0: และผักกาดดองครับวันนี้เราจะเอาไปทำเป็น3เมนูก็คือน้ำพริกผักกาดดองผักกาดดองผัดกะเพราะหมูแล้วก็ปลาต้มผักกาดดองพี่ๆแม่ๆที่นี่ทำให้เรากินให้เราดูกันครับ
1: วันนี้เจ๊ฮุ้งจะทำกะเพราะหมูผัดผักกาดดอง
0: ตอนแรกแล้วผมนึกว่าเจ๊ฮุ้งจะทำเป็นหมู3ชั้นผัดผักกาดดองปรากฏว่าเป็นกระเพาะหมูมาลองดูครับว่าเป็นยังไง
1: ทีนี้เรามาดูวิธีการหั่นผักก่อนนะคะการหั่นผักแบบนี้เขาเรียกเสียตอค่ะคือเฉียงมีด
0: หั่นเฉียงเสียตอครับหั่นเฉียงเข้าไปมันจะได้บางหน่อย
1: เพื่อรสสัมผัสเวลาผัดแล้วเนี่ยการซึมซับรสชาติมันจะเข้าได้ทุกมุม
0: แล้วเวลามันโดนความร้อนก็จะส่งผ่านเข้าไปถึงใจกลางได้ง่ายขึ้นทำให้ผักเนี่ยมันสุกง่ายขึ้นนะครับนี่เสียตอ
1: คือถ้าอาหารจีนจริงๆอ่ะหั่นเสียตอทุกตัวเลยเวลาที่พวกผู้ใหญ่เขาหั่นกันน่ะ
0: อันนี้คือกระเพาะหมู
1: จริงๆกระเพาะมันเป็นตัวเขาเรียกอะไรเป็นตัวเหมือนบำรุงร่างกายอยู่แล้วคนจีนก็จะสอนด้วยว่าเราพร่องตรงไหนให้กินตรงนั้นเช่นกระเพาะไม่ดีก็กินกระเพาะหมูนี่คือคนจีนเขาจะสอนไว้แบบนี
0: ้ก็เป็นความเชื่อในอดีตกาลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอะไรที่เกี่ยวกับการแพทย์จริงๆแล้วปรึกษาคุณหมอดีที่สุดใส่กระเทียมลงไปเจียวกระเทียมกับน้ำมันครับจากนั้นใส่ผักกาดดองความหอมมาชัดเจนแล้วครับจังหวะนี้ทั้งหอมกระเทียมทั้งหอมผักกาดดอง
1: ของแม่ก็จะใส่น้ำเข้าไปก่อนเพื่อให้ผักมันนุ่มพอจบ
0: ใส่น้ำเนี่ยบางคนสามารถใช้น้ำเปล่าบางคนถ้าเกิดว่ามีเป็นน้ำซุปที่เป็นเหมือนกับว่าน้ำสต๊อกหรือว่าเคี่ยวกระดูกหมูมาแล้วอะไรแบบนี้หรือจะใช้น้ำเปล่าผสมกับที่มันเป็นผงสำเร็จรูปก็ได้ก็จะทำให้มันอร่อยกว่าน้ำเปล่าเฉยๆมีความอูมามิเข้มข้นมากขึ้นครับแล้วเขาก็ใส่กระเพาะหมูลงไปกระเพาะหมูก็จะมีความแบบว่าหนึบเด้งสู้ฟันเล็กน้อยนะครับไม่ถึงกับเหนียวตามด้วยพริกนะครับแล้วก็ผักชนิดนี้ก็คือขึ้นช่ายขึ้นช่ายเนี่ยก็จะมีความหอมที่ไปด้วยกันได้ดีกับอาหารที่มีความเป็นรสเปรี้ยวน้อยๆนะครับเพราะขึ้นช่ายก็จะหอมในแบบของมันเองตัวอาหารตัวไส้หมูเมื่อโดนความร้อนก็จะหอมมากยิ่งขึ้นเช่นกันเมนูนี้ก็จะได้รสชาติที่มันตัดกันระหว่างผักที่มีความเปรี้ยวแบบเปรี้ยวละมุนแบบที่เจ๊ฮุ้งเรียกมันว่า เปรี้ยวสุขุมอ่ะคือไม่เปรี้ยวแหลมแล้วก็มีความกลมกล่อมจากการปรุงรสตามใจชอบของเรานะครับนี่เมนูแรกกับผักกาดดองของเราในวันนี้ผักกาดดองผัดกับกระเพาะหมูครับใครที่ไม่มีกระเพาะหมูนะครับลองเป็นแบบหมูติดกระดูกอ่อนอ่ะอันนี้ผมชอบมากๆเลยเมนูต่อมาครับ
1: น้ำพริกผักกาดดองค่ะ

0: ผักหรือว่าเครื่องสมุนไพรที่มีน้ำนะครับพอเราตำมันออกมาเนี่ยมันก็จะมีจริงๆแล้วเราอาจจะมองไม่เห็นแต่มันจะมีน้ำเป็นละอองลอยขึ้นมานะจมูกเราก็จะได้กลิ่นความหอมของมันแตกต่างจากการที่นำเครื่องสมุนไพรเหล่านี้ไปปั่นนะครับใส่พริกเข้าไปถ้าเกิดใบปั่นเนี่ยมันจะเป็นการตัดเส้นใยนะตัดเส้นใยคมๆคือมันได้กลิ่นหอมใกล้เคียงกันแต่บอกได้เลยว่ามันจะสู้กับการตำกับครกนี้ไม่ได้นะครับพอตำเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปในกระทะที่ตั้งน้ำมันไฟกลางเอาไว้แล้วก็เริ่มผัดเลยจะเห็นว่าเอ๊ะไม่พริกสีเขียวคือเติมเข้าไปพริกสีเขียวตอนแรกไม่ได้ใส่นะครับเติมเพื่อความแบบว่าลูกโดดเล็กน้อยจากนั้นเราก็ใส่กะปิครับกะปินี่ก็อยู่คู่ครัวคนไทยนะครับเป็นวัตถุดิบที่ให้ความกลมกล่อมอูมามิโดยตรงนี่เป็นของดอมกันนะกะปิเนี่ยวันหนึ่งไม่ใช่วันหนึ่งวันอันใกล้นี้เราจะเอาเรื่องกะปิมาเล่าให้ฟังกันด้วยพอหมูสับเริ่มโดนความร้อนไปจนมันใกล้จะสุกแล้วครับยังไม่ต้องรอให้มันสุกไปซะทีเดียวนะเอาประมาณนี้แล้วเราก็ไปเอาผักกาดดองที่อันนี้คือหั่นซอยเอาไว้เรียบร้อยแล้วเน้นเฉพาะตรงใจหรือว่าตรงโคนของผักกาดดองครับจะสังเกตว่าแทบจะไม่มีใบเลยมีแต่ตรงใจมันเท่านั้นเอาไปผัดรวมกับเนื้อหมูครับเนื้อหมูที่ตอนแรกไม่ได้สุกมากก็จะค่อยๆสุกขึ้นไปพร้อมกับผักกาดดองที่ซอยใส่เข้าไปแล้วก็เพิ่มความหวานด้วยสิ่งนี้คือน้ำตาลมะพร้าวครับใครมีจริงๆน้ำตาลอะไรก็ได้นะครับสารให้ความหวานจะน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปี๊บใดๆก็แล้วแต่มันคือความหวานแต่ว่าโทนของกลิ่นเนี่ยอันนี้ไปเลือกเอาโทนของกลิ่นของน้ำตาลเนี่ยจะไม่เหมือนกันใครอยากจะหวานแบบไหนจัดไปแบบนั้นเลยเนื่องจากเราไม่ใช่รายการทำอาหารโดยตรงครับมันจะไม่ใช่การแบบบอกสูตรเป๊ะๆมันคืออะไรที่กว้างๆแล้วดูแล้วทำตามได้จริงที่ใส่ลงไปนี่คือลูกโดดก็หมายถึงเด็กๆ Gen Z ลงไปอาจจะไม่เข้าใจคำว่าลูกโดดก็คือเวลาเรากินพริกที่เป็นเม็ดแบบไม่ได้ตำลงไปแล้วกัดเข้าไปทั้งคำอ่ะมันจะสะดุ้งเขาเรียกว่าลูกโดดสะดุ้งจากความเผ็ดอันนี้ใครที่ชอบกินเผ็ดเนี่ยขาดไม่ได้เลยลูกโดดสร้างสีสันให้กับจานอาหารของเราเสมอเมนูนี้ครับมันจะคล้ายๆกับน้ำพริกที่เขาใส่มะขามเปียกเพียงแต่ว่าไม่ได้เอาเปรี้ยวจากมะขามเปียกเอาเปรี้ยวจากผักกาดดองนั่นเองเข้าสู่เมนูต่อไปครับผัดไปแล้วมาต้มบ้างเมนูนี้คือนี่เห็นขาวๆเนื้อปลากระพงเอามาต้มกับผักกาดดองเนื้อปลากระพงที่ต้มเสร็จแล้วพักเอาไว้ก่อนครับเอาผักกาดดองมาต้มกับน้ำที่ลวกปลากระพงนั่นแหละกลิ่นของความเป็นปลาที่มันสดสดหอมหอมก็จะยังอยู่ในน้ำนะครับมีความกลมกล่อมจากการต้มโปรตีนเนื้อปลาเล็กน้อยใส่ผักกาดดองลงไปเติมน้ำปลานะครับค่อยๆเร่งไฟใส่พริกไทยที่ตำแล้วลงไปนี่คือเนื้อปลาที่รออยู่แล้วใส่ตามลงไปครับก็จะได้ความหอมของปลาทั้งจากตัวเนื้อทั้งจากตัวซุปสังเกตว่าการต้มแยกแบบนี้แล้วใส่ปลาลงไปทีหลังเนี่ยมันจะสามารถควบคุมไม่ให้เนื้อปลาเละจนเกินไปได้ครับคือปลามันถูกพักก่อนอยู่แล้วส่วนนี้คือน้ำมันพริกของจีนครับใส่น้ำมันงาด้วยที่เจ๊เขามีอยู่แล้วนะครับใส่ตามลงไปอันนี้เดี๋ยวนี้หาซื้อไม่ยากแล้วนะครับน้ำมันพริกของจีนมีหลากหลายยี่ห้อเลยจริงๆแล้วก็เป็นหนึ่งในอาหารที่หมักเหมือนกันนะหมักดองเหมือนกันนะน้ำพริกแบบนี้เดี๋ยววันนึงเนี่ยทดไว้ในใจเลยมาแน่นอนก็จะเป็นเมนูที่ซดน้ำซุปปลาหอมๆตัดกับความเปรี้ยวกลมกล่อมเปรี้ยวกำลังดีของผักกาดดองแล้วไอตัวน้ำมันงาตัวงาตัวน้ำพริกเนี่ยมันได้เหมือนกับว่ารวมทั้งสองสิ่งนี้เข้าเป็นหนึ่งเดียวใส่ผักประดับลงไปแต่ถ้าเกิดว่าชอบกินผมว่าขึ้นช่ายใส่ได้เยอะกว่านี้อันนี้แล้วแต่ตามชอบและนี่ก็คือเมนูปลาต้มผักกาดดองทุกวันนี้เริ่มฮิตนะฮะตามห้างเริ่มหากินง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นเมนูที่คนจีนก็ชอบคนไทยก็โดนใจนะครับสายสดใครที่มีผักกาดดองอยู่ที่บ้านอยากให้ลองครับมันจะเปรี้ยวกำลังดีเปรี้ยวกลมแล้วก็หอมละมุนกลิ่นของปลา
1: คุณเปิดถุงชิม

0: แล้วมันเปรี้ยวเกินค่อยล้างสักน้ำหนึ่งแล้วก็ต้ม
1: ถ้าเป็นคำพูดจากรายการทีวีที่ทุกคนคุ้นเคยกันมาตลอดชีวิตก็จะพูดประมาณว่าใครจะไปคิดล่ะครับว่าเพียงแค่น้ำคิดครับดูรายการมาจนถึงตอนนี้จะจบ25นาทีแล้วทุกคนต้องคิดเพราะว่าเราได้บอกกันหมดแล้วไงว่าเรื่องราวความเป็นมาว่าไอ้น้ำซาวข้าวมันไปให้อาหารแบคทีเรียก็กินเข้าไปแบคทีเรียดีก็ปล่อยรสเปรี้ยวออกมาทุกอย่างมีเหตุผลเกลือที่เป็นพระเอกคือขาประจำมาบ่อยซะเหลือเกินสำหรับของหมักดองคอยดึงน้ำออกจากแบคทีเรียเลวทำให้แบคทีเรียดีมันชนะในโอ่งในหายนี้สิ่งแรกที่ผมฉุกคิดคือโอเคทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์มีผลรองรับแต่แบบชาวบ้านสมัยก่อนแบบสมัยก่อนจริงๆอ่ะไม่ใช่ยุคเนี้ยแบบหลายร้อยปีที่เขาทำกันมารู้ได้ไงคิดออกได้ไงว่ามันต้องเป็นน้ำซาวข้าวที่มันมีคาร์บอยู่ด้านในแบคทีเรียมันตัวเล็กมากกล้องจุลทรรศน์ไม่มีมองไม่เห็นด้วยซ้ำอ่ะมันไม่ใช่เหมือนกันเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมดเลี้ยงแมลงนะนี่แหละครับคือความงดงามของความเป็นมนุษย์เราอ่ะที่เข้าใจในอาหารเรียนรู้ผิดถูกถ่ายทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้เพราะนั้นผักกาดดองนี่แหละคือเครื่องยืนยันความเป็นมนุษย์ที่น่าอภิรมย์ของพวกเราทุกคนครับและนี่แหละคือเหตุผลที่ว่าเราถึงอยากทำรายการแดนกินดองขึ้นมาครับยังมีอีกมากมายหลายตอนให้ติดตามกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้บ้านต
1: ่อดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม่
2: สามารถจับปลาได้นะครับแหล่งน้ำในชนบทและนี่เป็นชนบทของจีนจริงๆนะครับเขาบอกเขาไม่ทำงานแต่ว่าเขามีเงินสนับสนุนจากภาครัฐนะครับในการสนับสนุนคนในชนบทนะครับ
1: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมแพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Close Caption คำบรรยายแทนเสียง
3: เกเรวัยรุ่นติดเพื่อนบ้างไปบอลดีกีตาร์จีบหญิงผมเคยได้เกรดต่ำสุดในชีวิตมัธยมปลายแล้วครับต้องเข้ามหาลัย
4: โอ้โหเป็นช่วงเวลาที่สำคัญด้วยนะครับทำไมถึงไม่ตั้งใจเรียนล่ะ
3: ชีวิตผมเกิดมาจนมากจนผมคิดเรื่องอื่นไม่ได้ต้องทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพกว่าคนจะประสบความสำเร็จได้มันไม่ได้เกี่ยวเรียนจบไม่จบเขาฝ่าอะไรมาเยอะไม่จบเป็นแค่ตัวแปรท้ายที่คนเอาไปสเตอร์กันเยอะจนคิดไปแบบนั้นเองเป็นโมเมนต์ที่เราเรียนรู้เลยว่าการไม่มีเงินเป็นสิ่งที่ทรมานที่สุดในชีวิต
0: Made My Day วันนี้ดีที่สุดทุกวันเสาร์เวลา 11:30 นทางไทย PBS
5: สัปดาห์นี้พบกับมุมมองดร.ประทีปปัญญาดีนักพฤกษศาสตร์ที่จะมาบอกเล่าความโดดเด่นของพืชพันธุ์ที่ชาวบ้านนำมาใช้ตำเป็นน้ำพริก
6: มีโปรตีนต่อน้ำหนักแห้งเนี่ยค่อนข้างสูง
5: พร้อมกับการสาธิตการทำน้ำพริกถั่วเน่าหอมหมื่นหลีรองชนะเลิศจากรายการซีซั่น1พบกันในรายการยกพลคนน้ำพริกปี2เสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ 14:05 น.ทางไทย PBS

0: าสวอนแฟนสารพันรับไว้ในอ้อมอกเปิดบ้านตูมัทนาร้องรำตามภาษาปลูกฝังลูกทุ่งลุยสายวัฒนธรรมปั้นเด็กประกวดภูมิใจได้หาอยู่หากินจากเสียงร้องและสองมือเจอเลยเสาร์ที่30พฤษภาคม2569บ่าย3โมงสารพันลั่นทุ่งบางเขนทางไทย PBS
1: กะโหลกและคอของแกสตูเนียปรับสภาพให้เป็นเหมือนตัวดูดซับแรงกระแทกแต่นี่ไม่ใช่การต่อสู้นี่คือวิธีที่แกสโตเนียสร้างมิตรภาพ
2: อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น
3: ที่เราอยากเห็นไทย PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสกกทมชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกรุง Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมืองแบงคอกพิชเป็นหาโซลูชันล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน 7C แบงคอกวอยซ์หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผล www.thaipbs.or.th/bkkelection69มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS

0: วันนี้หลบออกจากเมืองมาวิ่งเปลี่ยนบรรยากาศชิลๆรับธรรมชาติที่แลนด์มาร์คสำคัญใกล้กรุงเทพที่ที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาวิวสีเขียวมองออกไปก็สบายตาซีจะพาทุกคนมาวิ่งเลยแลนดิ้งเดย์ที่เขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายก
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ัสดีค่ะทีมเป่าปากรันนิ่งวันนี้เราอยู่ที่เขื่อนขุนด่านประการชนค่ะพ
3: ี่ใช่แล้วมาเยือนนครนายกนะคะบรรยากาศดีมากพี่แดง
4: วันนี้ไม่มีแดดด้วยครับ
1: เรามาอยู่กันที่นี่แล้วค่ะพี่แดงออกแบบเส้นทางยังไงให้ซีกับพี่พรีนแล้วก็ทีมเป่าปากวิ่งบ้างค่ะ
4: โอเควันนี้เราออกแบบเส้นทางคือเราจะเริ่มสตาร์ทจากตรงนี้นะครับก็คือด้านในของเขื่อนเลยก็จะวิ่งออกไปครับพอวิ่งไปปุ๊บทีเนี้ยวันนี้จะมีการท้าทายหนึ่งอย่างคือเราจะมีการลงเขา
3: ลงเขา
4: คือหลายๆท่านเนี่ยที่เคยมาวิ่งที่นครนายกแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันจะคือขาขึ้นเนี่ยจะขึ้นชันมากแล้วทีเนี้ยขาลงก็คือจะลงแบบแทบจะดาวฮิลเลยครับ
3: กิ้งไปเลยได้ไหมคะ
4: กิ้งไปเลยไม่ได้ครับใช่ครับ
3: ปกติแล้วเราก็อย่างทีน่ะไม่เคยที่จะวิ่งลงเขาสักเท่าไหร่
4: เดี๋ยววันนี้ได้สัมผัสแน่นอนครับ
1: พี่แดงมีเทคนิคใช่ไหม
4: มีครับมี
1: โอเคเดี๋ยวรอดูค่ะ
4: ครับหลังจากที่ลงเขาไปแล้วนะครับเราจะวิ่งลงไปทางด้านล่างครับทีนี้เราจะได้ไปผ่านสะพานสีขาวซึ่งทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะมองไม่เห็นเขื่อนครับที่เขียนว่าเขื่อนขุนด่านประการชนเป็นจุดเช็คอินของนครนายกเลยครับที่แบบใครๆมาปุ๊บก็จะต้องมาแวะถ่ายรูปเพื่อให้แบบตัวเองเป็นฉากหลังข้างหลังอะไรเงี้ย
1: มาถึงแล้วนะ
4: มาถึงแล้วนะหลังจากนั้นปุ๊บเราจะวิ่งเข้ามาในบริเวณของสันเขื่อนด้านล่างครับเป็นลานที่แท้จริงเลยอันนี้คือพวกคาร์คลับมอเตอร์ไซค์รถยนต์ที่เขาเป็นกลุ่มเป็นทริปมาเนี่ยจะมาจอดถ่ายรูป
1: เอารถมาจอด
4: รวมถึงเราด้วยเดี๋ยวเราก็จะได้ลงไปถ่ายรูปกันครับ
1: ระยะทางรวม
4: ระยะทางรวมจะอยู่ไม่เกิน6กิโลครับประมาณไม่เกิน6กิโลแล้วก็เป็นเส้นทางที่แบบเราจะแนะนำให้คนมาวิ่งเลยเพราะว่าบรรยากาศดีอะไรเงี้ยครับ
3: ถ้างั้นพวกเราพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้ววิ่งเลย Running Day
5: นครนายก
0: จุดเริ่มต้นของเราอ่ะพิเศษนิดนึงเพราะว่าปกติแล้วบริเวณสันเขื่อนตรงเนี้ยจะไม่ได้เปิดให้เข้ามาวิ่งทั่วไปนะถ้าใครอยากมาสัมผัสเส้นทางนี้จริงๆก็ต้องมาวิ่งช่วงที่มีงานวิ่งเท่านั้นอย่างเช่นงานขุนด่านมาราธอนค่ะ
1: โหมองไปสุด
4: ลูกหูลูกตาเลยใช่ไหม
1: สันเขื่อนตรงนู้นจากจุดสตาร์ทไปสันเขื่อนนี่ก็2โลครึ่งนะ
4: 2โลครึ่งครับ2594
1: เกือบครึ่งทางของรูทเราวันนี้เลยอ่ะ
4: ใช่ครับ
0: เส้นทางวันนี้พี่แบงค์จะพาเราวิ่งจากบนสันเขื่อนขุนด่านประการชนไปจบที่ด้านล่างระยะทางไม่เยอะมากแต่ว่าอาจจะต้องเตรียมตัวมานิดนึงเพราะว่าเส้นทางเนี้ยต้องวิ่งลงเขาด้วยช่วงนี้กำลังเข้าหน้าฝนพอดีบรรยากาศก็อึมครึมเล็กน้อยด้วยความที่อบล้อมด้วยภูเขาอากาศก็เลยดีแดดก็น้อยพอวิ่งก็เลยรู้สึกสบายสบายและวันนี้ซีอยู่กับทีมเป่าปากรันนิ่งด้วยคือปกติซีจะถามที่มาของทีมใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ซีเดาได้เลยเพราะว่าวิ่งมาสักพักหนึ่งซีก็เริ่มรู้สึกเป่าปากแล้วเหมือนกันแกงเนี้ยเขามีแต่ขาแรงทั้งนั้นถ้าใครอยากมาแจมก็ตามไปที่วาร์ปได้เลยนะ
1: ใครมายังไงเห็นบอกเป็นครูพละด้วยแต่ข้างหลังเสื้อเขียนว่าดีเจ
4: หลายอาชีพครับน้องซี
1: ค่ะ
4: พี่ก็หลักๆก็พี่รับราชการอยู่ที
1: ่ค่ะ
4: โรงเรียนในร้อยนะครับ
1: ค่ะ
4: พันตีพิเศษไม่เสือนะครับ
1: เอ้ยวันนี้ขอพูดด้วยแบบว่า
4: ไม่ทำได้ไหมคะให้เรียกปกติเลยครับไม่ต้องพูดของมุขพันเลย
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ก็อยู่ที่เป็นอาจารย์อยู่ประจำกองพละครับกองพละโรงเรียนในร้อยก็จะสอนนักเรียนในร้อยก็คือตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น5เลยนะครับแต่เป็นสอนแบบวิชาพละศึกษาครับพูดง่ายๆก็คือเป็นครูพละอะไรครับแล้วก็มีงานอดิเรกอาชีพเสริมก็คือเป็นดีเจครับ
1: อ้า
4: วเป็นดีเจเปิ
1: ดเพลงเนี่ยหรอ
4: ใช่ๆครับ
1: แหวกแนวมากอ่ะพ
4: ี่แหวกแนวมากคือปกติเนี่ยน้องซีครับพี่พีนจะมาเห็นผมวิ่งเนี่ยจะต้องมีหูฟังนะ
1: อ๋อค่ะ
4: วันนี้ไม่ใส่เพราะว่า เดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็หลังจากที่แบบว่างเว้นจากภารกิจที่จะมีอีกหนึ่งอย่างที่อีกสองอย่างที่
1: อีกสองเลยหรอ
4: สองครับที่สำคัญเลยก็ค
1: ือ
4: พี่เป็นครูสอนว่ายน้ำครับก็คือสอนเด็กเด็กเริ่มว่ายน้ำตั้งแต่แบบสองสามครูแบบเริ่มละลายพฤติกรรมแบบไม่กลัวน้ำอะไรเงี้ยครับจะสอนอยู่ที่โรงเรียนในร้อยเลยครับ
1: ค่ะอย่างน้ำนี้เหรอคะ
4: อ๋อไม่ครับน้ำสาครับน้ำสา
1: โอเค
4: แล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือพี่เป็นครูน้ำเต้นแอโรบิกครับอยู่ที่โรงเรียนนครนายก
1: ตอนนี้ก็ประมาณไหนหยุด
4: ดีมากเลยครับแอโรบิกเนี่ยคือคนส่วนมากก็จะมองว่าคนแก่ปะอะไรเงี้ย
1: ใช่ค่ะ
4: แต่สมัยนี้พอมีครูเด็กๆขึ้นไปนำอย่างสมมติอย่างพี่อ่ะพี่เป็นดีเจพี่ก็เอาเพลงดีเจนี่แหละมานับห้องเพลง
3: ชิวๆมาก
4: สบายดีดูเสียงดูเสียงเสียงพี่เตยนิ่งเลยนะครับเสียงเราเหมือนงูเห่าเลย
3: เหนื่อยไหมคะ
1: เป่าปากแขนค่ะพิมเป่าปากเขายังไม่เป่าเลยอ่ะ
3: ข้างหลังบอกไม่เหนื่อยค่ะข้างหน้าเหนื่อยมากค่ะ

นี่ตรงนี้ขอแวะถ่ายรูปนิดนึงมีแบ็คกราวด์เป็นเขาช่องลมซีก็ยังไม่เคยเข้าไปเหมือนกันถ้าอยากจะเข้าไปเที่ยวเราสามารถนั่งเรือที่ทางเขื่อนมีบริการเข้าไปได้แล้วพี่ๆทีมเป่าปากรันนิ่งยังบอกว่าถ้าอยากแอดเวนเจอร์หน่อยก็มาช่วงหน้าฝนนี่แหละสนุกแน่มาถึงตรงนี้น่าจะบริเวณกลางสันเขื่อนได้แล้วพี่ๆบอกว่าอีกประมาณ1 กิโลแล้วก็จะมาถึงทางลงแล้วช่วงนี้เราก็วิ่งโล่งๆรับลมกันไปก่อน

0: แค่ประตูนี้คือปกติแล้วถ้าเกิดเรามาวิ่งวันธรรมดาทั่วไปที่แบบว่าเขาคือที่อย่างที่พี่บอกเขาไม่ได้ให้วิ่งเข้าไปตลอด
1: คือมันก็เป็นเรื่องความปลอดภัยด้วยเนาะที่เจ้าหน้าที่ต้องดูแล
0: เนี่ยได้แค่นี้ครับทั่วไปคือจะได้แค่นี้เขาก็จะมาวิ่งวนลงไปด้านล่างอะไรเงี้ยครับ
1: ประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีเขื่อนเยอะนะแต่ว่าตรงนี้เป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดเลย
0: ยาวสุดครับ
2: เข้าใจเลยค่ะว่ายาวที่สุดจริง
1: ๆแล้ววิ่งเท่าไหร่ก็ยังไม่ถึงสักที
3: เราวิ่งมาจนสุดสันเขื่อนจะได้ระยะทาง 2.5 กิโลแล้ววิ่งต่อมาอีกนิดหน่อยก็จะเจอกับจุดเช็คอินที่นักท่องเที่ยวต้องมาแวะตอนเช้าๆนอกจากมีนักท่องเที่ยวแล้วก็ยังมีคนมาวิ่งออกกำลังกายหรือว่ามาวิ่งเก็บระยะด้วยดูจากเส้นทางแล้วก็บริเวณรอบเขื่อนแล้วเนี่ยซีรู้สึกว่าวิ่งลองรันได้สบายเลย
1: เหมือนพินอ่านเจอแล้วเขาบอกว่าอะไรนะความชื้นอันตรายกับนักวิ่ง
0: ด้วยครับ
1: เหมือนกัน
0: เมื่อกี้เหมือนที่น้องซีบอกเห็นไหมที่เราวิ่งอยู่สั่นเขื่อนคือเราจะรู้ด้วยอัตโนมัติเลยนะ
1: มันหายใจยาก
0: ใช่หายใจยาก
1: อ๋อถึงว่าสิก็รู้สึก
0: คือเมื่อแต่ก่อนตอนเด็กๆวิ่งใหม่ๆพี่ก็แบบเอ้ยโอ้ชื้นๆน่ะดีมันน่าจะสดชื
2: ่น
0: ที่ไหนได้กลับไปป่วยอย่าง
2: น
0: ี้เป็นใครก็มี
2: ถ้าอยู่เฉยๆมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยสิว่าชื้นๆก็ดีแต่ว่าถ้าพอออกกําลังกาย
0: ปุ๊บมันเหมือนเราต้องใช้
2: ออกแล้วมันไม่สบายตัวใช่มั้ยคะนักวิ่งอีลิตของเราทําให้วิ่งเหนื่อยกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะสมมุติว่าวันอาทิตย์มีงานแข่งใช่มั้ยซิจะถามว่าพรุ่งนี้วิ่งเพชรอะไรคะพี่เค้าบอกว่าเดี๋ยวดูอากาศตอนเช้าก่อน
0: เริ่มสนใจมากขึ้น
2: ใช่เพราะว่าแต่ละวันอ่ะมีผลมากเลย
0: มีผลครับมีผลเดี๋ยวเราจะเริ่มลงเขาแล้วนะคร
1: ับ ค่ะขอเทคนิคนิดนึงได้มั้ยคะ
0: เบื้องต้นเอาแบบเบื้องต้นเลยนะครับน้องพีนก็คือการลงเขาเนี่ยโอเคมันจะเหมือนกับเราทิ่มตัวไปด้านหน้าอยู่แล้วเคยเห็นนักวิ่งแบบที่เขาเป็นอีลิตเก่งๆมั้ยเขาโถมเลยเห็นมั้ยเขาจะ
1: คือโถมลงเลยเหรอ
0: โถมลงเลยเพราะว่าขาเขาแข็งแรงมากเขาก็ทนต่อความแบบเขาสับรอบขาทันเนี่ยแต่อ่ะสมมุติว่าอย่างพี่ไม่ใช่เป็นสายวิ่งนักวิ่งเก่งๆเลยก็1พี่ตัวใหญ่ด้วยพี่ก็เลยจะต้องแบบเริ่มจากเรื่องรองเท้าเลย
1: ค่ะ
0: พี่เนี่ยไม่ใส่รองเท้าคาร์บอนเลยครับ
1: อ๋อนี่ก็ไม่ใช่เหรอคะ
0: อันนี้คิดว่าน่าจะไม่ใช่คาร์บอนครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนพลาสติกอยู่ข้างในพี่ไม่แน่ใจว่าเรื่องรองเท้ามากกว่าแต่ว่าของพี่เนี่ยจะเน้นโฟมหนาเลย
1: อันนี้หนานุ่ม
0: หนานุ่มเพื่อเวลารองเท้ามันจะตุบๆๆมากกว่าเพ
2: ื
0: ่อให้ได้ซัพพอร์ตใช่ครับเพื่อซัพพอร์ตแล้วก็เริ่มวิ่งตอนแรกเนี่ยใส่คาร์บอนเลยผิดมั้ยที่ว่าเป็นประเด็นกันเยอะแย
1: ะ
0: จริงๆไม่ผิดนะครับไม่ผิดเลยแต่เพียงแค่ว่ามันจะเหมาะสมกับตัวเราเนี่ยมากมายขนาดไหนหรือว่าเราจะใช้ประโยชน์จากรองเท้าเนี่ยได้เยอะขนาดไหนอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นพี่ก็แนะนําว่าให้ใส่โฟมเนี่ยอย่างเงี้ยครับถ
1: ู
0: กครับเป็นโฟมหนาเป็นแบบให้มันซัพพอร์ตเข่าร
2: องเท้าเรียกง่ายๆว่าเป็นรองเท้าที่เป็นอีซี่รองเท้าเดลี่เทรนนิ่ง
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ๆอ๋อ
1: เพราะว่าคาร์บอนเนี่ยมันเด้ง
0: ใช่มั้ยคะแล้วแต่ละตัวเนี่ยแต่ละรุ่นเค้าก็วางคาร์บอนมาไม่เหมือนกันใช่มั้ยครับน้องซีบางทีวางครึ่งหน้าบางตัววางครึ่งหลังอย่างที่พี่ใส่อยู่ตอนนี้น่ะส้นไม่มีวิ่งเดินลําบากครับวิ่งง่ายแต่เดินลําบากเพื่อคือเค้าตัดส้นทิ้งไป
2: แล้วถ้าอย่างการวางเท้าอ่ะค่ะพี่แบงค์ตอนลงเนินอย่างเงี้ย
0: ครับเอาแบบถ้าเป็นแบบพวกเราเนี่ยพี่แนะนําว่าให้วางทั้งเท้านะครับทั้งเท้าแบบท
1: ั้งเสมอกันไปเลย
0: ไม่ต้องแบบคือถ้าสมมุติเราคิดว่าเราลงปลายเท้าหัวทิ่มแน่นอนครับลงส้นเกิดอะไรขึ้นครับ
2: มันคง
0: เข่าใช่มันเข่ามันกระแทกเข่าถ้าเราไปใช้ส้นอย่างเดียวอะไรเงี้ยดังนั้นลงกลางเท้าแล้วก็การวางแนวองศาตัวเนี่ยพี่จะบอกว่าคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบเหมือนที่พี่ว่าไม่ต้องทิ่มไปข้างหน้ายิ่งทิ่มมันก็ยิ่งไหว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับเราก็พยายามรักษาองศาตัวให้มันพอดีกับพื้นถนนถ้าเรารู้สึกว่ามันจะล้มแล้วไม่ไหวแล้ว ก็คือออกข้างหน่อยคือให้แบบให้แบบ
2: เฉ
0: ียงนิดนึง
1: เอียงตัวไปด้านข้าง
0: หรือไม่นั้นถ้าเรามองแล้วอยู่ในสนามซ้ายขวาไม่มีคนจะล้มแล้วกางแขนช่วยใช่กางแขนช่วยบาลานซ
2: ์โอเคงั้นสรุปง่ายๆก็คือลงกลางเท้าเต็มเท้านั่นเองแล้วค่อยๆโรลลิ่งไป
0: ใช่ครับ
2: เกรงลำตัวให้ลำตัวตั้งตรงไว้ใช่ไหมคะ
0: ใช่
2: โอเคงั้นลองดูเลยไหม
0: โอเคไปเลยคร
2: ับ โอเคไปเริ่มจากช้าๆ
0: เริ่มจากช้า
2: ๆลงกลางเท้าโรลลิ่ง
0: ใช่ครับ
2: เกรงลำตัวด้วย
0: ถูกต้อง
2: เอ๊ะเตรียมค่ะ
0: จุดข้างหน้าเนี่ยจะเป็นจุดที่ลงยาวสุดคือหมายความว่าลงยันด้านล่างเลยเนาะพี่เตยเนาะโค้งตั้งแต่โค้งเนี่ยจะยิงยาวไปเลยครับ

0: ถึงจุดที่เราเริ่มวิ่งลงเขากันมาแล้ววิ่งมาเรื่อยๆทางเริ่มชันขึ้นเวลาที่เราวิ่งลงเขาหลายคนอาจจะเผลอพุ่งตัวตรงลงไปเลยก็จะทำให้เข่าได้รับแรงกระแทกเยอะมากพี่ๆเลยแจกทริคเพิ่มนิดหน่อยคือการวิ่งตะแคงหรือว่าวิ่งเปิดลำตัวเฉียงนิดนึงก็จะช่วยลดแรงกระแทกแล้วก็ลดการเสี่ยงบาดเจ็บได้ค่ะ
1: ครั้งแรกเลยค่ะที่ได้ลองวิ่งสไลด์ลงเขาอ๋อนี่เทคนิคใช่ฉะเหนื่อยชีพ
2: แล้วก็อีกอย่างก็ง่ายๆเลยน้องพีนคือลดความไวแค่นั้นเองครับลดความไวถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราแบบเอาไม่อยู่แล้วอะไรเงี
3: ้
2: ย
3: แต่เกรงหน้าขาเกรงลำตัว
0: ใช่ไหมคะอาจารย์แบงค
4: ์ใช่ครับ
5: เจ็บแล้วเจ็บ
6: สองด้วยนะไม่ใช่หรอกเริ่มเหนื่อยแล้ว
0: เหนื่อยอีกกี่หอบอะคะ
2: โอ้แต่หอบแต่ตั้งแต่หอบเนี่ยนะคือลิฟต์ก็เหมือนที่เราลงเหมือนเนี่ย
0: คิดสภาพว่าลงยังขนาดเนี้ยขึ้นอะโอ้โห
2: ถ้าเปรียบเทียบความชันโค้งนี้ชันสุดเนาะพี่เตยเนาะโค้งนี้จะชันสุดครับ
0: 2เต็ม10เองเหรอคะสองเต็มสิบแบบเจนไหน
1: ถ
2: ู
1: กไหมคะ
2: ได้
1: หน่อย
2: เด
1: ี๋
2: ยวเรา
1: เดี๋ยวเราแวะสักการะก่อน
2: ได้เลยครับ
1: เอาเริ่มเอาชัยเพื่อไปวิ่งกันต่อ
2: โอเค
1: เดี๋ยวระวังนะคะ
0: วิ่งลงเขากันมายาวๆก็จะเจอศาลเจ้าพ่อปลัดจ่างเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของนครนายกอีกหนึ่งจุดที่หลายคนนิยมมากราบไหว้ขอพรเรื่องการเดินทางเราก็จะแวะสักการะกันสักหน่อยแล้วไปกันต่อค่ะ

0: ที่ทางขึ้นสันเขื่อนตรงนี้ยังมีอีกหนึ่งเส้นทางลับสำหรับนักวิ่งสายเทรลหรือว่านักวิ่งที่อยากฝึกกล้ามเนื้อด้วยนะเพราะว่าทางจะชันมากแบบที่ลัดที่เดียวเนี่ยถึงบนสันเขื่อนเลยใครสายลุยก็มาลองกันได้เลย
1: ข้างหลังมีทริคนะคะ
2: ใช่ครับอันนี้คือแบบ
1: วิ่งซิกแซกก็ทำให้แบบทางเราไม่ชันเท่าเดิมอ่ะ

0: ปครับไปจ๊อกจ๊อกเบาๆแล้วอันนี้รถก็จะเริ่มมีแล้วเพราะเวลาน
1: ี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเนี่ยเราจะอยู่ในเลนขาวกับฟ้าครับได
1: ้เลนฟ้านี่ไว้สำหรับ
0: จักรยาน
1: จักรยานและวิ่งได้ด้วยไหม
0: วิ่งได้ด้วยครับ

0: ที่พี่บอกจุดนี้จะเป็นแบบถ้าเกิดเรามองไปในช่วงหน้าน้ําไม่เยอะเค้าจะปล่อยน้ําออกมาเป็นเค้าจะมีวงรอบในการปล่อยแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าสีขาวๆที่เป็นน้ําจะออกมาแบบ4รูเลยครับปล่อยออกมาก็จะสวยแต่ถ้าเกิดปล่อยมาปุ๊บตรงนี้น้ําก็จะแรงมาก
1: ค่ะ
0: ใช่แต่ถ้าเกิดเป็นน้ําประมาณเนี้ยครับก็คือเราก็จะเสาร์อาทิตย์เนาะพี่เนาะเขาจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวเดินลงไปได้เลยแล้วก็ลงมาเล่นได้เลยครับเหมาะกันเลย
1: งั้นพี่ไปก่อนนะ
0: จะลงน้ำก่อนเลยใช่ไหม

0: ที่นอกจากจะวิ่งได้แล้วก็ยังสามารถมาปั่นจักรยานได้ด้วยเป็นอีกหนึ่งรูทของสายปั่นจักรยานที่น่าจะชอบเหมือนกันใกล้ถึงจุดหมายของเราแล้วฮึบๆๆข้างหน้าวิวที่คุ้นเคยคิดว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นผ่านโซเชียลแต่ซีก็ยังไม่เคยมาจริงๆสักทีได้มาแล้ววันนี้ขอรีบไปเช็คอินก่อนนะคะ
1: โอเค
0: เย้
1: นี่แหละครับจุดเช็คอินของเรา
0: ถือว่าเป็นอันจบรูทนี้ของเราถึงแล้ววันนี้จบแบบสวยๆจบไวระยะทางประมาณ 5.3 กิโลเส้นทางวันนี้ซีว่ามันเป็นฟิลการวิ่งที่ต่างจากในเมืองมากนะเป็นการวิ่งที่ได้ทั้งสงบแล้วก็ได้พักสายตาไม่ใช่แค่วิวสวยอย่างเดียวแต่ว่าสำหรับนักวิ่งเองที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสนามที่หลายคนน่ามาลองเหมือนกันและแน่นอนวิ่งเสร็จแบบนี้ท้องก็เริ่มร้องแล้วค่ะพี่ๆเป่าปากทิ้งพิกัดร้านอร่อยไว้ให้ไปเติมพลังกันค่ะ

0: เครื่องแน่นมากเลย
1: น่ากินมากเลย
2: น่ากินไหมครับ
1: เรามาอยู่ที่ร้าน
2: ร้านป้ามนครับป้ามนเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวเนี่ยโบราณครับเป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณที่ร้านเนี่ยจะแบบเป็นแบบจุดสนใจของนักวิ่งเลยเวลานักวิ่งมาซ้อมวิ่งที่นี่หรือว่ามีรายการแข่งวิ่งเนี่ยเขาก็จะมาจบด้วยที่ร้านป้ามนก๋วยเตี๋ยวโบราณ
0: คือใกล้จากที่เราจบเมื่อกี้มากเลยอ
2: ่
0: ะ
2: ใกล้มากเลยครับใกล้มากห่างสักประมาณถ้าเกิดนับจากหน้าเขื่อนเนี่ยประมาณไม่ถึง100เมตร
1: ซึ่งบางคนอาจจะรู้สึกว่าถ้าวิ่งมาเยอะๆแล้วเหนื่อยมากๆจะกินอะไรไม่ค่อยลงแบบนี้ก็มีเหมือนกัน
2: ก็จริงนะครับบางทีเคยเห็นตามงานวิ่งอย่างเวลาพี่ไปวิ่งตามงานเสียได้เหมือนกันต้องให้คนอื่นกินเอาคูปองไปกินแทนเพราะว่าแบบกินไม่ลงครับแต
0: ่
2: พอแป๊บนึงงานเขาเลิกหิวก็ต้องไปหากินเอาข้างหน้า
1: แต่นี้เราแอบพักอยู่แป๊บนึงเราก็เลยแบบสามารถกินได้เลยนะคะ
2: ใช่อันนี้แบบทีมเป่าป่าเขาแนะนำมาเลยทีมเป่าป่า
0: เจ้าถิ่นเจ้าถิ่น
2: ใช่เจ้าถิ่น
1: แต่ระดับพี่แบงค์นี่ก็ไม่เบานะคะ
0: ระดับครูพละโรงเรียนตกปร
2: อวยสุดๆ
0: เป็นมายังไงอ่ะทำไมถึงมาเป็นครูพละได้ค่ะ
2: คือพี่จบจากเอาตั้งแต่แบบม.3เลยจริงๆแล้วพี่ก็อยากเข้าในร้อยมากพี่ก็สอบเหมือนกับที่น้องๆเห็นกันสอบแบบสอบเข้าเตรียมทหารอ่ะโอเคติดรอบแรกบ้างตกรอบ2บ้างตกสายตาบ้าง
0: โอเค
2: ก็เลยไปเรียนเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาอยู่ที่เกษตรวิทยาเขตกำแพงแสนนครปฐมพอจบปุ๊บก็จะมีการแบบเหมือนกับสอบเทียบเป็นโควต้าพิเศษจังหวะชีวิตโชคดีพอดีก็ขาดอยู่ที่โรงเรียนในร้อยจตุรนครับ
1: ที่เกี่ยวกับนครนายก
2: ที่นครนายกเลยครับที่โรงเรียนจับปลอ
1: ดเราโชคดีไปกว่านั้นก็คือพี่แพงเป็นคนที่นี่ด้วย
0: ยังได้เติมเต็มความฝันไว้เด็กว่าจะได้เข้ามาอยู่ในรั้วของจับปลอดด้วย
2: ใช่ครับ
1: ดังนั้นขอความรู้เลยได้ไหมอย่างรีนเนี่ยนะก็เป็นตัวแทนของคนที่เพิ่งจะเริ่มวิ่งเนาะก็ถ้าถามเทคนิควิธีอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับการที่เราจะอยากฝึกให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นว
2: ิ่
1: งได้ระยะมีความทนทานต้องเซตโปรแกรมประมาณไหน
2: มันจะเริ่มจากวินัยเราก่อนเลยอย่างแรกคือเป็นการตื่นมาวิ่งขุดตัวเองน่ะออกมาวิ่งก่อนพี่ยังคงแนะนําว่าให้วันละครั้งนะครับให้
1: วันละครั้งคือแปลว่าต้องทุกวัน
2: ก็ไม่จําเป็นต้องทุกวันครับอาจจะถ้าเกิดเริ่มจากตอนแรกก็คือวันเว้นวันก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดแบบเริ่มแข็งขึ้นมาหน่อยก็2วันเว้น1 3วันเว้น1 4วันเว้น1จนถ้าเกิดเรารู้สึกว่าโอ้โหเราข้ามผ่านตรงนี้ไปแล้วก็อาทิตย์นึงครับครั้งนึงใช่ครับเช่นแบบน้องพินตื่นมาจะวิ่งเลยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับคือเราก็ต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนเดินก่อนจริงๆแล้วใช่ไหมครับน้องซีแบบทักษะที่ดีเราต้องเดินก่อน
1: เหมือนกับวอร์มอัพ
2: เราต้องเดินก่อน
0: เป็
2: น
0: จัดเบาๆ
2: เอาจริงๆถ้าตามหลักพี่วอร์มเป็นกิโลนะครับวอร์มแบบ1โล2โลเพื่อที่แบบให้เหงื่อมันท่วมก่อนเพื่อที่เราพร้อมออกกำลังกายได้แบบใช้แรงได้เต็มที่
1: ดังนั้นไม่ควรใจร้อน
2: ไม่ควรใจร้อนครับก็คือเดินสลับวิ่งอย่างได้เลยใช่อย่างสมมุติว่าเรายิ่งเรามีอาการบาดเจ็บอยู่แล้วเนี่ยถ้าตามหลักวิกีฬาเนี่ยอย่าไปใช้ไอ้อะไรหนามแทงหนามบ่งอะไรไม่ได้นะครับยิ่งพังไปกันใหญ่เลยบอกให้เลยคือเราก็ต้องรักษาให้มันหายแบบไม่ต้องถึงขนาดหายขาดแต่พอรู้สึกว่าโอเคเนี่ยเราไม่เจ็บละเราสามารถออกไปเดินได้ละยังไม่ต้องวิ่งก็ได้ครับออกไปเดินได้วันนึง 4-5 โลมันก็ชั่วโมงนึงแล้วถ้าเราเดินมันก็แบบสามารถเดินได้นานๆแล้วใช่ครับ
1: อย่างน้อยก็ให้ร่างกายเหมือนได้
0: ขยับ
1: แล้วก็ฟื้นฟูตัวเองแบบเบาๆไปเรื่อยๆเนาะ
2: ใช่ครับ
0: พี่พินได้ทริคไปเยอะเลยวันนี้
1: ใช่ค่ะดีมากเลย
0: ตอนลงเขาแล้วก็ตอนนี้ด้วย
1: ถูกต้องแอบแบบว่ามีจังหวะวิ่งเหนือเป็นงูเลยอ่ะบางคนไม่เห็นพินหายไปไหนอยู่ด้านหน้า
2: คือแท็กติกแต่ละคนเหมือนที่พี่บอกว่ามันไม่จําเป็นจะต้องแบบตามที่เราเร
0: ีย
2: นครับไม่ต้องครับอย่างที่พี่เตยบอกวิ่งเอียงข้างอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งทริคแล้วพี่ก็ใช้ด้วย
0: ลองหาแบบของตัวเองที่เข้ากับตัวเองมากที่สุดแล้วพี่แบงค์ปกติเห็นบอกว่าชอบวิ่งคนเดียววันนี
2: ้
0: ซีกับพี่พีวุ่นวายพี่พีมากเลย
2: พี
0: ่แบงค์บ้างอ่ะ
1: พี่แบงค์
0: มาวิ่งเลยกับพวกเรา
2: พี่รู้สึกว่าแบบจริงๆมันก็อยู่ที่เพจการวิ่งด้วยถ้าสมมติน้องซีกับน้องพีนมาพาพี่วิ่ง5เงี้ยพี่ไม่ก็ไม่วิ่งด้วยพี่บอกเลยว่าคืออาจจะวิ่งด้วยแต่อาจจะไม่คุยพี่ก็จะใส่หูฟังอยู่กับของพี่คนเดียวใช่แต่ถ้าเกิดประมาณนี
0: ้
2: รู้สึกดีเลยครับแล้วก็เป็นครั้งแรกของพี่เหมือนกันไม่ใช่ว่าแต่แบบเป็นครั้งแรกของน้องตีกับน้องพีที่มาวิ่งเนี่ยมันเป็นครั้งแรกที่พี่เพิ่งจะได้มาวิ่งแบบวิ่งไปคุยไปเราก็วิ่งไปคุยไปได้ด้วยแต่ว่าไม่รู้เสียงจะเป็นไงเนี่ยก็ลุ้นเสียงหอบเป็นงูหางฝาก นครนายกนะครับจังหวัดเล็กๆแต่อบอุ่นจริงๆไม่ได้มีแค่เขื่อนขุนด่านมีหลายเขื่อนเลยครับ
1: มีน้ำตกด้วย
2: มีน้ำตกมีอะไรด้วยครับใช่ครับวิ่งเสร็จเหนื่อยลงแช่น้ำตกโอ้หิวใจสุด
0: ๆกินของอร่อยแบบนี้นะคะ
1: ถ้างั้นพูดมาถึงของกินทีก็แอบหิวแล้วอ
2: ่
1: ะ
0: มาเรามาลุยกันดีกว่าวันนี้ขอบคุณพี่แบงค์มากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ซีน่าจะกินตั้งแต่ตอนแรกแล้วตอนติดเมาไปหน่อยค่ะ
2: ได้เลย
1: รู้สึกมันอร่อยกว่าปกติอ่ะ
3: สี่ทีมสุดท้ายในรอบแบทเทิลที่เพอร์ฟอร์เมอร์ต้องเดิมพันด้วยศักดิ์ศรี
4: คือเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกับการที่คุณนั่งแม้กระทั่งเรายังรู้สึกด้วยซ้ำว่าถ้าเล่นแบบนี้นั่งเหมือนเดิมดีกว่า
5: ไม่ได้เลือกงั้นอยากให้ตกรอบ
6: ก็เห็นความพยายามแต่ว่าพอแล้วล่ะ
3: สตรีทมาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้ 16:05 นเป็นต้นไปทางไทย PBS
7: การประกาศความยิ่งใหญ่บนดินแดนเก่าแก่จากยุคโรมันนะครับเชื่อมโยงมาถึงการเลือกสถานที่เพื่อสร้างสุสานของกษัตริย์ที่เป็นผู้ประกาศเอกราชของประเทศโมร็อกโกและกลายเป็นผลงานของมนุษย์นักสร้างที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และแนวคิดที่น่าทึ่งมากครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์เวลา 17:05 นทางไทย PBS ครับ
8: ผมเคยท้าทายรัฐบาลไว้ก่อนที่จะเลือกตั้งถ้าไม่มีความรู้มีความสามารถหรือความอยากที่จะมาช่วยเกษตรกรนะไม่อยากให้มาเลยตัวเนี้ยประเทศไทยต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถมาช่วย
9: จะไปต่อกันอย่างไรในวันที่ปุ๋ยพุ่งน้ำมันแพงแต่ราคาผลผลิตต่ำ
10: รัฐบาลวันนี้ถ้ามีความจริงใจแก้ปัญหาเพราะว่ารัฐบาลมีไม่รู้กี่กระทรวงที่ดูแลอยู่แต่ละกระทรวงเนี่ยก็เป็นลูกน้องเป็นผู้ที่ดูแลภาษีของประชาชนทั้งสิ้นเลย
11: สิ่งนึงที่พี่น้องเกษตรกรพูดถูกก็คือว่าถ้ารัฐบาลฟังเสียงที่แท้จริงเราจะแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด
12: ในช่วงต้นที่เขาตั้งรัฐบาลเขาพูดว่าต้องมีรองนายกที่ดูแลทั้งเกษตรและพาณิชย์ตรงนี้หัวใจเลยขอให้มีรองนายกรัฐมนตรี1คนที่ดูแลเรื่องทุกสุขของพี่น้องเกษตรกรได้ครบอันนี้จะเป็นนิมิตหมายใหม
13: ่ขณะนี้ไม่ใช่แก้ปัญหาระยะสั้นของพรรคการเมืองแต่เป็นการแก้ปัญหาระยะกลางและระยะยาวของประเทศชาติ
9: ฟังเสียงประเทศไทยเสาร์นี้ 17:30 ทางไทย PBS
14: ปูถ้าไม่มีเซฟกายอ่ะปูกินนิยายต่อได้ปะ
15: ถ้ากดใจถึง 10,000 ดวงพี่จะหอมแก้มไอเซฟโชว
16: ์นี่กาย
15: มึงเป็นอะไรเนี่ยไอเซฟกูแค่รอเล่นกับคนดูเองกู
16: หอบไปได้แล้ว
15: เอาไปที่ผ่านมามีแต่กูที่จริงจังกับมึงอยู่คนเดียวกูว่ากูตัดใจดีกว่าวะ
17: ไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
18: เราไม่อยากเป็นเบอร์2เราเล่นมันเท่าเขาได้ถ้าเราฝึกสตามินาแต่มันจะมีประโยชน์อะไรถ้าเราเรื่องเดียวกัน
19: เห็นบอกว่ามีเกสด้วยวันนี
18: ้ณนนท์กฤพัฒน์ครับพี่เคยเห็นฟ้ากับขั้วไหมครับ
20: นักผจญเพลงฟรีเพลย์วันเสาร์นี้15:30เป็นต้นไปทางไทย PBS
21: พอแม่น้ำโขงเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยชาวประมงเองในแม่น้ำโขงเนี่ยก็ถูกกดทับด้วยคำว่าแม่น้ำเนี่ยมันเป็นแม่น้ำนานาชาติเป็นแม่น้ำที่ไม่มีเจ้าของเป็นแม่น้ำสากล
22: รู้จักกับลวงมองและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแม่น้ำโขงติดตามได้ในภาพยนตร์สารคดี Lost in แม่โขง Talk to Film 22:30 เสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
23: วันนี้มุกหลอกลวงของแก๊งสแกมเมอร์กำลังเล่นงานเด็กและเยาวชนถึงเวลาอัพสกิลเติมทักษะรอบด้านสู่การเป็นแฟกเช็คเกอร์รุ่นใหม่ไทย PBS ชวนน้องๆม.ปลายภาคเหนืออีสานกลางและใต้สมัครร่วมกิจกรรมไทย PBS Verify Youth Camp 2026ปั้นนักคิดพิชิตข้อมูลเท็จต้านภัยสแกมเมอร์ค่ายฟรี5 วัน 4 คืนจัดเต็มความรู้ฝึกทักษะรู้ทันสแกมเมอร์และเวิร์กช็อปลงมือทำจริงผลิตผลงานชิงทุนการศึกษาร่วมกว่า 48,000 บาทสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดวันนี้ถึง30พฤษภาคม2569ไท ทาง www.thaipbs.or.th/verifyyouthcamp2026

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: China Compass. Reviving rural China into a global power.
1: Whoa.
2: 我出生在中国南方的一个农村，然后我是在那里长大，我的奶奶就是带我带到大概四五岁吧，然后我就去了镇上读书，然后一直到我读大学，然后才开始到城市里面来。那我们就是会有那种班车直接从镇上开到农村里面，而且每天都有很多趟。然后以前的时候呢，我会感觉就是以前的房子啊，就是那种很小很小的。
0: We are once again joined by Ek Ek Narong Suk Supakit and Ping Ping. This trip began with Ping Ping's curiosity. How different is the rural south where she grew up from the countryside of northern China? To find out, we traveled nearly 50 kilometers from downtown Yanji.
3: ที่จีนนะครับมีคำกล่าวคำกล่าวหนึ่งนะครับที่คนจีนทุกคนนั้นรู้จักนะครับแล้วก็เป็นคำพูดติดปากย่าเฉียงฟู่เซียนซิวลู่นะครับนั่นก็คือถ้าจะรวยได้เนี่ยต้องสร้างต้องซ่อมถนนก่อนทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะถนนนี้นะครับเป็นสิ่งที่นำพาโอกาสให้กับชีวิตนะครับถนนนะครับทำให้คนเล็กๆจากชนบทนะครับเดินทางออกไปยังที่ต่างๆนะครับเพื่อหารายได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับก็สามารถเดินทางกลับมานะครับแล้วก็เอารายได้นะครับมาสร้างชีวิตในเมืองเล็กหรือในชนบทนะครับในภาพความทรงจำของเรานะครับคือชนบทคือต้องเป็นทางที่ไม่ค่อยดีมากใช่ไหมครับแต่ว่าชนบทแถบนี้นะฮะถนนเขาแบบว่าเงียบมากนะครับไม่เป็นหลุมเป็นบ่อไม่รู้สึกว่านั่งรถมาแล้วรู้สึกกระดกกระเดกเลยนะฮะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันต่อนะครับนี่นะครับเรากำลังจะมาดูชาวบ้านในชนบทนะครับเขาจับปลากันนะฮะเมื่อกี้เห็นเขาเดินถือเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตะข่ายจับปลานะกระชอนเหรอเนี่ยครับพี่คนนี้นะฮะเขาบอกแถวนี้มีเหมือนกับแหล่งน้ำที่สามารถจับปลาได้นะครับแหล่งน้ำในชนบทและนี่เป็นชนบทของจีนจริงๆนะครับที่ผมมองเข้าไปนะครับสองข้างทางน้ำนะครับยังมีน้ำแข็งอยู่เลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกัน

0: าที่ได้จับจากการที่แม่น้ำที่เป็นน้ำแข็งเพิ่งละลายครับมันจะอร่อยมากนะครับ你们两个朋友是邻居吗？
1: 对，我们好哥们。
0: 好哥是邻居啊，是同村啊。
1: 对。
0: 哦，สองคนนี้นะครับเขาเป็นเพื่อนบ้านกันในหมู่บ้านในชนบทเดียวกันนะครับเขาบอกว่าตอนนี้นะฮะตามชนบทก็คนไม่ได้เยอะมากแล้วเพราะว่าคนรุ่นใหม่เขาก็จะมักจะออกไปยังเมืองนะครับไปทำงานนะครับส่วนที่ยังอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยก็จะเหลือประมาณ 2-300 คนนะครับส่วนมากก็จะเป็นรุ่นพ่อแม่รุ่นปู่ย่านะครับปู่ย่าตายายซึ่งเขาก็ยังอาศัยอยู่ในชนบทเหล่านี้กันอยู
2: ่นั่นคือ抓个对对的啊
3: Feng Bin and Zhang Haitao are among many young people who left their rural hometown in Gucheng after graduating from high school. In a small village like this, finding work was difficult. Now they return to visit their family only once a year.
4: 你首先这个住房条件就特别好，现在这个教育条件也特别好，住房现在你看这个家家都是这个砖瓦房嘛。然后教育的话也都是去城里上学孩子。
5: 我问一下，就是你们说的是房子，以前哈，以前是什么样的呢？
4: 以前小的时候那个房子没这么大，没有这么干净呗。以前条件不太好嘛。
6: 两个人七八百块钱。
7: 不是啊，以前就是泥沙子路啊，以前都是。
8: 哦，都是泥巴路
7: 啊。啊，对呀、啊，现在国家都给。村里边都通那个柏油路啊，栅栏呐、啊，全都给你免费安上。
8: 哦，这些全部都是国家搞的。
7: 哎，对，
8: 那你们没有给钱对吧？
7: 不花钱，国家免费提供。
3: Under China's 15th Five-Year Plan set to begin in 2026, one of the country's key priorities is rural revitalization alongside urban development.The goal is to ensure that rural communities are not left behind as the economy continues to grow rapidly. State infrastructure, from roads to transportation networks, has paved the way for a new way of life in rural communities.
8: You
4: can eat here, go out, go out, is it convenient?客车、班车嘛，大巴车去城里。
8: 哦，每天都有车直接可以去。哦，就像我们那个。
4: 就是公共交通。啊。然后再有，现在家家几乎都有车，自己开车就去了，慢慢来。
8: 村里面也能直接送啊。
4: 对。
8: 他会直接来我们家。
4: 他会放到村部、村委会，你自己去取。
9: 没事，该坐。
10: 那里烧，那炕热了。
0: 哦，就炕热了。
10: 哦，
0: 炕就热了。哦，เขาก็จะไปตัดไม้มาจากภูเขานะครับแล้วก็เอามาหั่นเป็นท่อนๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาไปเผาในเตาที่อยู่นี้นะครับที่นี่เขาเรียกกันว่าข้างนะครับซึ่งข้างเนี่ยก็จะเป็นเตาที่มีลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็จุดไฟแล้วก็ใส่เข้าไปทีนี้ตรงนี้นะครับมันก็จะมีระบบทำความร้อนที่ทำให้บ้านมีอากาศที่อบอุ่นนะครับเขาบอกว่านอกจากทำให้บ้านนั้นมีความอบอุ่นนะครับตรงนี้นะครับก็คือว่าสามารถต้มน้ำได้แล้วก็สามารถทำอาหารได้

0: Toilets have become an important focus of rural development efforts. What were once open spaces with only a few bricks surrounding simple waste pits have now been transformed into proper sanitary facilities.
1: 奶奶，你是当地人，是这里的人啊，是国家给农村里的人的钱是吗？เขาบอกเขาไม่ทำงานแต่ว่าเขามีเงินสนับสนุนจากภาครัฐนะครับในการสนับสนุนคนในชนบทนะครับเอ้ไหนไหนนั่นที่บอกว่าซื้ออีกเกอร์1ตัวเท่าไหร่นะอีปัน
2: 一个月才600多块钱
1: 六百啊一个月六百อ๋อซึ่งเงินสนับสนุนของภาครัฐนะครับก็อยู่ที่600หยวนนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทต่อเดือนนะฮะนั่น600ค่อยเฉียนโก้นินเซิงหัวมา现在
2: 我一个人够了
1: 也一个人够了。
2: 不在这
1: 儿，孩子啊不在。
2: 延吉呢？
1: 在延吉。哦，ซึ่งคุณย่าเขาก็บอกนะครับว่าสำหรับเขานะครับคนเดียวนะครับก็เพียงพอนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ลูกเขาก็ทำงานอยู่ที่เมืองเยนจีนะครับในช่วงระหว่างแผนพัฒนา5ปีฉบับที่15นี้นะครับก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญนะครับในการพัฒนาซึ่งโดยเป้าหมายนั้นครับทำให้เมืองเยนจีเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองสิ่งแวดล้อมดีน่าอยู่อาศัยนะครับมีความสุขและความสมานฉันท์และภายในปี2035นะครับเขาต้องการจะทำให้มีการเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจยกระดับรายได้ของประชาชนสร้างสังคมที่ทั้งมั่นคงและก็สมัครใจนะครับเพื่อบรรลุความทันสมัยในแบบสังคมนิยมของเขานั่นเองครับ
0: Over the past several years, China has worked to build rural communities that are both livable and full of opportunity. The country has focused on developing rural economies through tourism, culture, e-commerce, and local industries, creating new sources of income for residents while encouraging younger generations to return to the countryside. Some rural villages have transformed into tourist destinations, like this snow village in Jilin Province.
3: 这里啊是一个，其实这里是一个景点，本来想带大家来玩，但是发现哦，原来这个景点没有开门，因为这个景点它是季节性的，它就是只有冬天下雪的时候，人会很多。那平时没有下雪的时候呢，可能大家就不营业了，因为没有什么客户。但是如果是在东北其他的农村啊，平时人也不多。但是他们现在想发展经济，所以他们就会把有一些农村做成了景点，像这里就是这里的一个小小的雪乡，就是不是那个非常有名的中国雪乡，这个地方叫吉林雪乡，它也是一个雪乡，就是一个小景点。我们这边就是中国人呢，他们喜欢把每一个地方周边也会做很多很多的景点，让大家来玩，刺激消费，这里就是其中的一个。
0: Originally, this was just a small rural snow village in northeastern China, but local authorities transformed the area into a tourist destination, attracting visitors and helping boost the local economy. We came to meet Ms. Wu, one of the key people behind the revitalization and development of this rural village.
4: 我来自湖南。
5: 我是来自泰国。
4: 那泰国呀？
5: 是的。
4: 他也是泰国。上屋来，上屋来。太热情了，大姐太热情了，东北人就是很热情。
6: 好，这个是เป็นการจุดประทัดเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับของร้านอาหารในทางแถบตะวันออกเฉียงเหนือของจีนนะครับตรงไป
7: ชื่อซานหลุนหลุนนะ
6: ชื่อนิ่ง
8: 因为我是从雪屋，雪屋长大的。
4: 哦，
8: 我们这原来一下雪，冬天三天都出不去门，大客车都停运，学校停课。就这嘎的雪特别大，而且这嘎的雪哈雪期长，雪特别松软，而且白没有污染，这嘎的雪景特别美。
4: 是，您是说您以前在外面，政府把你请回来建造家乡？
8: 对，就是因为啥？我跟你说，就因为这我们每年都靠种地嘛，一到农闲时就没有事儿做。除了打麻将、喝酒啊，就是
4: 玩，
8: 对呀、啊。然后你看能，咱们现在年轻人讲究的就要创业，
4: 对对，
8: 因为你要养老人还有孩子需要钱嘛，
4: 对对。
8: 你要跟老年人你就得谈健康，跟咱们就是青年人就得谈创业，
4: 是。
8: 所以说2016年政府打造这个雪乡，就多次给我谈话约回来，三番五次，五次三番。
4: 哦。
8: 后来我才把心收回来。
4: 你以前是在市里面打工是吧？
8: 对呀，我原来搁那个长春开过盲人抗原推拿院， 给苏兰开过熟食拌菜，给我家这嘎开过小卖铺。
3: 所以其实您是从城市里面回到乡村来创业的。
8: 对呀、啊。
0: Miss Wu introduced us to the village's giant natural refrigerator. Once winter arrives, the entire outdoor area naturally becomes a giant freezer, where people can leave almost anything outside to freeze in the cold. For tourism destinations that depend on natural landscapes, such as this snow village in Jilin, seasonal limitations are difficult to avoid. For only a few months each year,The village comes alive as large numbers of visitors arrive. But for the rest of the year, the area returns to quiet stillness. So, what happens here during the rest of the year?
3: 你一般做什么？在家种田吗？还是？
8: 对呀、啊，就是我们今年要打造夏季游。
3: 哦、
8: oh.。那然后我们就是马上就开始备耕生产，我们还有地啊，双丰收啊。
3: 哇，这个也是，就是你们就是跟政府一起想出来，比如说夏季游、冬季游就这样的概念，然后来一起来推广是吧？
8: 对呀、啊，然后旅游业的发展还助力乡村振兴。我们一看这屋里都是室内卫生间，
3: 通过旅游来发展农村。
8: 对呀、啊，你看我们原来这个路不是这样的，原来可窄了，现在你看村路扩宽了，环境卫生各方面全提高了。
3: 啊，
8: 另外我是那个我爱我的家乡，更爱家乡的父老乡亲，我是土生土长的这个这当地人。
3: 啊，
8: 另外我是父老乡亲从小看着我长大的姑娘，我想呢，不忘韶华，不负青春，用奋斗书写担当，守护家乡美好的明天。
3: 姐，你说的太好了。他说我脸大。然后，所以我这个脸就是有福气，
8: 对对对，
3: 是吧？
5: 是的，是的。
0: During other seasons, many villagers turn to agriculture, supported by government development policies. Under the 15th Five-Year Plan, China views this period as a crucial turning point, laying the foundation for a modern socialist society.And moving toward its goal of becoming an agricultural powerhouse. Since 2021, rural revitalization has been formally integrated into China's national economic and social development plans. The policy has strengthened agricultural productivity, built upon the success of poverty alleviation efforts, and improved the quality of life for people living in rural communities.Egg and Ping Ping take us to see one example of this transformation. Uncle Zhang's strawberry farm.
1: คุณลุงเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าที่เขาทำธุรกิจเนี่ยเขาทำจนซื้อบ้านได้เลยนะฮะซื้อบ้านได้เป็นหลังแล้วก็แต่งกับคุณป้าซึ่งเป็นภรรยาของเขาด้วยนะฮะก็คือว่ามีเงินเก็บเงินแต่งงานได้ด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดเลย
0: Uncle Zhang has been growing strawberries since 1986. Back then, he studied at a government agricultural college where tuition cost only 20 yuan.
1: ยุคแรกๆที่เขาทำไร่สตรอเบอรี่นะครับเขาทำอยู่ที่มณฑลจีหลินซึ่งตอนนั้นนะครับการทำไร่สตรอเบอรี่ไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับไม่ได้เป็นแบบเป็นเต็นท์ที่แบบว่าดูดีอย่างนี้นะฮะเมื่อก่อนเนี่ยก็คือว่าปลูกกันบนพื้นดินนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรมาคลุมนะครับทีนี้เวลาฝนตกหรือหิมะตกมานะฮะก็ทำให้ผลผลิตนั้นเสียหายนะครับช่วงหลังก็เลยมีการพัฒนานะครับแล้วก็ทำมาเป็นเต็นท์แต่ในเต็นท์ในยุคแรกเนี่ยมันก็ไม่ได้สะดวกสบายเหมือนเต็นท์ที่เราเห็นในวันนี้นะครับเพราะว่าที่เราเห็นวันนี้นะฮะเป็นเต็นท์ที่มีการคลุมด้วยผ้าห่มใช่ไหมครับแต่เต็นท์ในสมัยก่อนนะครับเขาต้องมีการใช้ฟางข้าวนะครับในการคลุมซึ่งทุกๆวันนะครับเขาก็ต้องเอามากางแล้วก็ทุกๆวันเขามาเอามาเก็บซึ่งคุณลุงเขาบอกนะครับว่าไอ้วิธีการห่มผ้าห่มแบบนี้นะครับจะใช้ในแถบที่เป็นมณฑลซานตงขึ้นไปนะครับก็คือมณฑลที่มีอากาศที่หนาวเย็นมากนะครับเขาก็มีการทำเป็นโพสต์โปรโมทธุรกิจของเขานะครับทางแอปที่เรียกว่าเสี่ยวหงซูเป็นแพลตฟอร์มคล้ายกับ Facebook ของทางประเทศจีนนี่แหละครับแล้วก็พอคนที่เป็นลูกค้านะครับเห็นโพสต์ของเขานะครับเขาก็จะมาซื้อสตรอเบอรี่ที่ไร่ของเขาแล้วก็มาทำเหมือนที่เราทำนะก็มาเก็บกินมาซื
3: ้อ
1: กลับไปนะครับซึ่งวิธีการซื้อเนี่ยก็ยังมีอีก2วิธีนะครับก็คือว่าคิดเป็นรายหัวก็คือว่ากินเท่าไหร่ก็ได้เป็นบุฟเฟ่ต์นะครับคนละ50หยวนแล้วก็จะซื้อกลับไปก็ได้ก็เป็นเหมือนเราเนี่ยก็ใส่ตะกร้า

0: แล้วก็เอามาชั่งขายก็คือว่าจะอยู่ที่30หยวนต่อ500กรัมนะครับ
1: สุดมากเลย
2: คิดดีสิคะ

0: วิถีการเกษตรของเกษตรกรชาวเหยียนจีนะครับนับวันก็จะมีแต่พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมอย่างเมื่อสักครู่นะครับที่เราคุยกับคุณลุงท่านหนึ่งที่เป็นเจ้าของสวนสตรอเบอรี่นะครับซึ่งสวนของเขานั้นก็ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเป็นอย่างมากนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สวนบลูเบอรี่แห่งหนึ่งนะครับที่เจ้าของสวนนะครับลงทุนเพื่อนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปลูกบลูเบอรี่ซึ่งบลูเบอรี่นี้นะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่พืชทางเศรษฐกิจหลักของที่นี่นะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้เติบโตดีมากในสถานที่ที่มีอากาศหนาวมากนะครับเจ้าของสวนบลูเบอรี่แห่งนี้นะครับเขานําเทคโนโลยีมาเพื่อทลายข้อจํากัดทางด้านสภาพอากาศแล้วก็อุณหภูมิเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทางเขานั้นใช้เทคโนโลยีอะไรในการทําสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นได้นะครับ
1: Miss He has managed this blueberry farm for the past 4 years. She encourages customers to experience the farm for themselves through self-picking activities, while also expanding her customer base by offering free delivery to the city.
2: 刚开始是好奇，喜欢，但是实际上也走过不少弯路。喜欢，每天看着它的植株的生长，从开花到结果到成熟。喜欢这个，
3: 就你喜欢这种生活状态是吗？
2: 对，
3: 压力大吗？
2: 有压力。
3: 有什么压力啊？
2: 因为投资了很多钱，所以有压力。我是退休的，其实年龄大了更喜欢这种田园生活。
1: This blueberry farm grows not just one variety, but 4 different kinds of blueberries. Each variety ripens at a different time, allowing fresh blueberries to be harvested throughout the year.
2: 是增加蓝莓的品种，现在是增加除了蓝莓的品种，再增加别的品种。争取一年，现在我们是2、3、4、5、6，基本上这几个月份采摘。我们想增加8、9月份，还想再增加别的品种。
1: Although Yanji is known for its freezing winters, this farm grows the southern high bush blueberry, a variety that normally cannot survive in temperatures below zero. Farmers therefore rely on greenhouses.Heating systems and carefully controlled temperatures, from winter heating burners to summer ventilation and sun-blocking insulation. This reflects another side of agricultural development in China today, an effort to use technology and innovation to overcome the limits of climate and create new value in rural areas once considered unsuitable for large-scale cultivation.
4: 但是呢，就是说，在这个农村的这个包装和旅游上面呢，不是说每一个农村它都打开给外国人去看了。就比如说我们今天来的这个农村，其实它是一个刚刚开展旅游业的一个农村，它叫吉林雪乡嘛，它没有中国雪乡那么有名。但是呢，我认为它很有机会，未来会成为一个有名的景点，因为它也有具备这个很好的自然环境，也有很好的人文的文化。它只要再把旅游设施跟上。然后这里的人能有一些理念，把服务能够做好，他就能吸引到更多的人进来这块地方，能够让它发展起来。
1: Today, the image of remote rural China may no longer be what many people once imagined. The line between development and the countryside seems to be gradually fading. Infrastructure, technology.And economic opportunity are steadily reaching places that once felt far away from progress. Perhaps in the next 10 years, the countryside in China may no longer feel so different from the cities we know today.

0: ดูสิครับเขาจับมาได้โอ้ได้เพียบเลยนะฮะดูดิ
1: เขาจับแล้วก็มาใส่ในกระบะในถังที่อยู่ตรงนี้นะครับ

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ทั้งหมดนี้มันคือแป้งครับคุณผู้ชม
2: โอ้นี่มันอะไรอ่ะยิ่งกินทำไมมันยิ่งโหดกินอีกก็หดอีกทำไมมันหดแบบนี้ล่ะครับ
3: มันหายไปประมาณ8ล้านตันเพราะว่าเขาเรียกว่าโลกมันร้อนขึ้น
2: แล้วจานอร่อยของพวกเรามันจะหายไปไหมแล้วมันต้องทำยังไงติดตามได้ในจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้ทางไทย PBS
4: หน้าฝนก็แล้วทำไมมันร้อนอย่างนี
5: ้ร้อน
6: ร้อน
7: งั้นต้องนี่เลย
4: อะไรอ่ะ
8: ชื่นใจ
4: สูตรอะไรชื่นใจขนาดนั้น
9: ใบเปปเปอร์มินต์ไง
10: ถ้าเกิดไม่ดมจะไม่มีแรงเนี่ยมีพลังมาแล้วเนี่ย
11: ต้องอย่าลืมซื้อเสื้อกันหนาวด้วยนะคะไม่งั้นอ่ะหนาวจับใจเลย
9: โอ้โหอยากจะอยู่ขั้วโลกเหนือเลยอ
4: ่
9: ะ
4: เย็นขนาดไหนต้องดูมหาอำนาจบ้านนาทุกวันอาทิตย์10:30 นทางไทย PBS
12: ดูให้รู้รู้ให้ลึกตามไปรู้ให้ลึกว่าได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นแล้วจะต้องต่อสู้กับอะไรบ้าง
13: ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นของคุณสิ้นสุดนะวันนี้เลย
14: ของผมก็คือใช้จนหมดแล้วยังไงก็ไม่พอกินข้าวเนี่ยกินได้แค่มื้อเดียว
13: ที่ประเทศไทยมันยังอาจขาดองค์ความรู้หรือว่าหัวข้อวิจัยที่เราต้องการมาเรียนเพิ่มเติมแต่สุดท้ายสิ่งที่เป็นรีซัลต์หรือว่าเป็นผลลัพธ์หรือว่างานที่เราต้องการขับเคลื่อนก็คืออยากกลับไปทำที่ไทยครับ
14: เราไม่ต้องกลัวว่าสุดท้ายแล้วเราจะไปยืนอยู่ตรงไหนแต่สุดท้ายถ้าเราทำงานวิจัยของเราได้ดีมันก็จะพาเราไปในที่ที่มันเหมาะสมเหมาะควรเอง
12: ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนสำเร็จทั้งน้ำตากับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 นทางไทย PBS
15: กระโหลกและคอของแกสตูเนียปรับสภาพให้เป็นเหมือนตัวดูดซับแรงกระแทกแต่นี่ไม่ใช่การต่อสู้นี่คือวิธีที่แกสโตเนียสร้างมิตรภาพ
16: อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 นพิเศษวันหยุด1มิถุนายนนี้มีสิ่งดีๆที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้คุณเพลิดเพลินครบทุกอารมณ์7:00 นสนุกสุดป่วนกับแอนิเมชันยอดฮิตชอนแกะซ่าจอมซนและไดโนเด็กซ์9:00 นเสน่ห์ปลายจวักเอกลักษณ์ตำรับไทยละครปลายจวัก10:05 นเจาะลึกการเอาชีวิตรอดของฝูงลิงแสมญี่ปุ่นสารคดีลิงน้อยหัวใจยิ่งใหญ่11:05 นสัมผัสวิถีชีวิตผู้คนแสนอบอุ่นที่บ้านไร่กับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก13:00ย้อนเพลงดังในวันวานกับศิลปินลูกทุ่งระดับตำนานสารพันลั่นทุ่งบางเขน14:05ย้อนดูวิวัฒนาการจุดเริ่มของการทำความสะอาดฟันสังคมสนุกคิด14:30เปลี่ยนนัตโตะถั่วเน่าญี่ปุ่นให้เป็นเมนูถูกปากคนไทยดูให้รู้15:05หม่ำภูมิปัญญาการถนอมอาหารตำนานรักจังหวัดชัยภูมิแดนกินดอง15:30พริกน้ำปลาถ้วยเล็กๆส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างไรจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS

0: หนุ่ยณัฐพลม่วงธรรมกูรูด้าน Data Driven Marketing และเจ้าของเพจการตลาดวลตอนเพจให้ความรู้ด้านการตลาดระดับท็อปของไทยแต่ก่อนเคยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเก่งอะไรเรียนไม่เอาไหนจนต้องลาออกจากมหาวิทยาลัยถึง2ครั้งและเคยมีวันที่แม้แต่ค่าเช่าห้องก็ยังไม่มีจ่ายจากวันที่ไม่มีต้นทุนไม่มีใบปริญญาและไม่มีแม้แต่ความมั่นใจเขาเลือกใช้ผลงานและความพยายามพิสูจน์ตัวเองจนค้นพบว่าความสำเร็จอาจไม่ใช่การมีมากกว่าคนอื่นแต่คือการได้เติบโตและเป็นประโยชน์ต่อใครบางคน
1: เกเรวัยรุ่นติดเพื่อนบ้างเตะบอลดีกีตาร์จีบหญิงผมเคยได้เกรดต่ำสุดในชีวิตมัธยมปลายแล้วครับต้องเข้ามหาลัย
2: โอ้โหเป็นช่วงเวลาที่สำคัญด้วยนะครับทำไมถึงไม่ตั้งใจเรียนล่ะฮะ
1: ชีวิตผมเกิดมาจนมากจนผมคิดเรื่องอื่นไม่ได้ต้องทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพกว่าคนจะประสบความสำเร็จได้มันไม่ได้เกี่ยวเรียนจบไม่จบเขาฝ่าอะไรมาเยอะไม่จบเป็นแค่ตัวแปรท้ายที่คนเอาไปสเตอร์กันเยอะจนคิดไปแบบนั้นเองเป็นโมเมนต์ที่เราเรียนรู้เลยว่าการไม่มีเงินเป็นสิ่งที่ทรมานที่สุดในชีวิต
2: สวัสดีครับคุณหนุ่ยครับ
1: สวัสดีครับคุณเอกครับ
2: ขอบคุณนะครับที่มาร่วมพูดคุยกัน
1: ยินดีครับ
2: ครับจริงๆเรื่องของเรื่องเนี่ยผมเคยอ่านโพสต์นึงที่คุณหนุ่ยเนี่ยไล่เรียงให้ฟังว่าเส้นทางชีวิตของตัวเองในวัยทำงานมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็รู้สึกว่าคนอ่านแล้วได้ประโยชน์จากโพสต์นั้นเนี่ยมากเลยก็เลยอยากจะมาลองชวนคุยถึงเส้นทางชีวิตในการทำงานของคุณหนุ่ยนะครับ
1: ยินดีครับ
2: ครับผมช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเอาตั้งแต่เด็กเลยก็ได้ครับว่าชีวิตความเป็นอยู่ในวัยเด็กเป็นยังไงนะฮะเรียนเป็นยังไงเติบโตมาแบบไหนฮะ
1: โอ้โหตอนเด็กๆ เนี่ยเป็นเด็กที่ไม่ค่อยตั้งใจเรียนตอนเด็กๆประถมมันจะ เรียนได้พอเรียนได้นะครับต้องเล่ากันไปนิดนึงบ้านผมเนี่ยเป็นชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านอยู่ในภาษาชาวบ้านคือสลัมหลังตลาด จำได้เป็นตลาดสุทธิสารเมื่อก่อนก็อยู่ในบ้านเช่าสลัมหลังตลาดแล้วก็พ่อแม่ก็เป็นคนต่างจังหวัดก็เลยย้ายมาเช่าตึกแถวแล้วก็เป็นลูกชาวบ้าน
2: ครับ
1: ก็เรียนเท่าที่เรียนได้นะครับพอเข้ามัธยมก็เริ่มไม่ตั้งใจเรียนยิ่งกว่าเดิมอีกจะเคยเรียนพอเรียนได้ก็เริ่มเกเรวัยรุ่นอ้างเป็นวัยรุ่นติดเพื่อนบ้างเตะบอลดีกีตาร์จีบหญิงวนประมาณนี
2: ้
1: ผมเคยได้เกรดต่ำสุดในชีวิตคุณเอ๋เคยเจอเพื่อนได้เกรดต่ำสุดเท่าไหร
2: ่โอ้โห
1: เรามาแข่งเรื่องนี้กันเ
2: ลยไม่มีความทรงจำเลยผมว่า1นี่ผมยังไม่ค่อยเห็นเลย
1: ผมได้0จุด
2: โอ้โหงั้นเลยครับ
1: 0จุดประมาณ0.6 0.8
2: หมายถึงว่าเกรดเฉลี่ย
1: เฉลี่ยหารทั้งหมดอ่ะ
2: โอ้โหนี่ไม่เรียกว่าเรียน
1: ผมมีเลขถูกต้องไม่เรียกว่าเรียนผมแทบไม่อยู่ในห้องคุณเอ
2: ๋โอ้
1: ได้0กว่านั้นก็แบบแล้วจะยังไงต่อเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็มีให้เรียนก็เรียนไปได้ก็ไป
2: ตรงนี้นิดนึงทำไมช่วงเวลานั้นเนี่ยประถมใช่ไหมฮะมัธยมด้วยไหม
1: มัธยมปลายแล้วครับต้องเข้ามหาลัย
2: โอ้โหเป็นช่วงเวลาที่สำคัญด้วยนะครับทำไมถึงไม่ตั้งใจเรียนล่ะฮะ
1: เรารู้สึกว่าเราไม่เห็นภาพตัวเองในอนาคตเพื่อนๆเราชาวบ้านเขามีคนนี้จะเป็นหมอนี่จะเป็นวิศวกรนี่จะไปเป็นครูนั่นจะไปเป็นนู่นนี่นั่นเราไม่มีเราเป็นแค่เด็กคนนึงที่เราก็ชอบเตะบอลบ้างเล่นกีตาร์บ้างติดเกมบ้างก็วนไปวนมาแค่นี้คุณเ
2: อ๋
1: ก็ฝากแค่ว่าเรียนให้มันจบๆไปศูนย์แก้บ้างไม่แก้บ้างด้วยซ้ำผมเลยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการแก้ศูนย์เราจะรู้ว่าไครทีเรียของโรงเรียนเนี่ยมันจะเป็นยังไงคุณครูจะให้แบบไหนก็จนจบมัธยมต้องไปเข้ามหาลัยก็แน่นอนครับไม่ต้องพูดถึงยุคนั้นเราน่าจะเป็นเอนทรานซ์กันไม่ติดสักที่ไม่ใช่เรื่องแปลกก็ไปหาที่เรียนเอกชนสักที่นึงเท่าที่เขาพอจะรับเนาะก็พอมีเงินจ่ายค่าเทอมได้ก็รับถ้าไม่ได้ดูเป็นคนผิดปกติมากมายเรียนเสร็จได้ปีแรกเหมือนเดิมออกระหว่างทางออกเสร็จก็ติดเกมฉันติดเกมออนไลน์กำลังดังติดเกมแล้วก็ไปเรียนอีกที่นึงไปเข้าราชภัฏที่นึงเรียนได้เกือบปีก็ออกก็ว่างเสร็จว่าง
2: โอ้นี่คือออกจาก2

0: สถาบันการศึกษาเลย
1: ถูกต้องครับ
0: ถามความรู้สึกนิดนึงว่าไอ้ช่วงเวลานั้นเนี่ยที่โอเคแหละเพื่อนเขาก็เอ็นทรานซ์กันไปเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเราต้องออกเรียนแล้วก็ออกมาเนี่ย2ครั้งเนี่ยความรู้สึกกับตัวเองมันคือยังไงฮะ
1: ตอนนั้นคุณเอต้องบอกตรงๆว่ายังไม่รู้สึกเพราะเพื่อนอยู่ในสเตจเรียนเรายังรู้สึกถึงความเปรียบเทียบเราเริ่มรู้สึกในวันที่เรากลับไปเรียนอีกรอบนึงเพื่อนเริ่มจบเริ่มเห็นภาพความต่างของชีวิตเรากับเพื่อนโอ้โหชีวิตเพื่อนมันดีว่ะบางคนไปอยู่บริษัทดังแบรนด์นั้นแบรนด์นี้เรายังเป็นแค่เด็กมหาลัยคนหนึ่งผมมาเจอเพื่อนรุ่นเดียวกับผมผมกลับไปเรียนอีกรอบนึงรอบที่3นะครับก็เจอเพื่อนรุ่นเดียวกับผมในสมัยเรียนมัธยมเนาะมาเป็นอาจารย
0: ์
1: โอ้โหคุณเอ๋มันเฟลมากเราก็วางตัวไม่ค่อยถูกก็ต้องพยายามคีปเขาเป็นอาจารย์เนาะแม้เราจะมีความรู้สึกเป็นเพื่อนบางส่วนจุดที่เฟลที่สุดคือจุดประมาณนั้นแหละจุดที่แบบเราเห็นภาพชาวบ้านไปไกลเราอยู่ตรงนี้ผมว่าไอ้ความต่างชีวิตอ่ะมันเห็นเมื่อมันมีแก็บมากพอวันแรกมันจะเป็นแค่นี
0: ้
1: เหมือนคุณเอกรู้สึกไม่ต่างแต่พอวันที่มันฉีกมากอ่ะเรารู้สึกว่าเราทำอะไรกับชีวิตอยู่วะ
0: จุดตรงนั้นมันสร้างความเปลี่ยนแปลงในความคิดของเรายังไงบ้างไหมฮะ
1: ทำให้รู้สึกว่าหนึ่งเราจะอิเล็กเขขาไม่ได้ละเราต้องเริ่มตั้งใจจริงจังแล้วเราเริ่มเห็นภาพเปรียบเทียบเพื่อนบางคนจบโทบางคนเลื่อนขั้นไปเป็นเมนเจอร์บางคนเริ่มซื้อรถของตัวเองเราก็จะเป็นแค่ชาวบ้านหนึ่งอยู่ห้องเช่าถูกๆเอาออกมาอยู่เองเริ่มรู้สึกว่าจะต้องหยุดทำงานไม่ได้เหมือนวันก่อนที่ผมแชร์ในเฟซส่วนตัวคุณเอว่ามีน้องมาปรึกษาเบิร์นเอาท์ทำไงดีผมเลยบอกว่าชีวิตผมไม่เคยเรียกคำว่าเบิร์นเอาท์เพราะชีวิตผมเกิดมาจนมากจนผมคิดเรื่องอื่นไม่ได้ต้องทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพก็เลยต้องทำงานสะส
0: ม
1: เป็นจุดที่เราเริ่มทำงานสะสมในวันที่คนอื่นอาจจะเลิกงาน6โมงทุ่มนึงช่วงนั้นผมอยู่เอเจนซี่คุณเอกก็เป็นคนเอเจนซี่มาก่อนเนาะชีวิตเราเหมือนถูกจ้างให้ไปเผาชีวิตถูกป่ะครับ
0: ครับทำงานหนักเป็นอาชีพที่ทำงานหนัก
1: ถูกแล้วก็ไปเผาชีวิต
0: ครับ
1: อยู่ได้สัก 4-5 ปีคือทำงานเข้างานปกติ10โมงแล้วกันเนาะคนเอเจนซี่เนาะเลิกงานปกติเร็วสุดเนี่ยผมหยุดทำงานแล้วกันหยุดทำงานประมาณเที่ยงคืนทุกวันเป็นเวลาสัก 4-5 ปีเราอยู่ทำงานเองเราไม่ใช่บอกว่าหัวหน้าสั่งรู้สึกว่าเราอยากทำงานให้ดีกว่านี้อยากมีพอร์ตที่ดีกว่านี้อยากไปได้ไกลกว่านี้อยากมีเงินเดือนที่เยอะกว่านี
0: ้
1: 4-5 ปีเห็นภาพ
0: ผมถอยหลังกลับมาตรงนี้นิดนึงตอนนี้คุณหนุ่ยบอกว่าไปเรียนนั่นแปลว่าเรียนครั้งที่3แล้ว
1: ครับ
0: นะฮะตอนนั้นเรียนเกี่ยวกับอะไร
1: ตอนเริ่มเจอสายที่ชอบครั้งแรกผมไปเรียนเศรษฐศาสตร์โอ้โหเรียนอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่น่าเข้าไปเลยชีวิตพูดตรงๆครั้งที่2ไปเรียนบริหารคิดว่าจะง่ายก็ไม่ชอบอีกครั้งที่3ไปเรียนดิจิตอลอาร
0: ์
1: ตเริ่มเจอวิธีชอบเราเป็นเด็กชอบเล่นเกมอยู่กับคอมก็เลยขอแม่ว่าเนี่ยได้เรียนเกี่ยวกับคอมแล้วไม่รู้มันคืออะไรอ่ะแล้วก็มีวาดด้วยอยากไปเรียนขอไปเรียนดิจิตอลอาร์ตก็จริงๆผมว่าผมเรียนได้ค่อนข้างโอเคนะเกรดผมค่อนข้างดีแต่มีแตกแล้วชีวิตผมแตกเยอะผมก็ดรอปเรียนตอนจะขึ้นปี3
0: โอ
1: ้ดรอปเองเกรดดีเกรดผมมั่นใจผมเกรด3กว่าๆคือเกรดดีเป็นเด็กที่เรียนได้ดีมากผลงานดีมากแม้จะไม่ค่อยทำตามระเบียบเท่าไหร่ตอนรู้สึกมีอีโก้ว่าเฮ้ยเรียนในห้องเราเก่งขนาดนี้ออกทำงานดีกว่าเว้ย
0: โอ้
1: ไม่ท้าทายแล้วเรียนในห้องออกทำงานเลยดีกว่าก็เลยออกดรอปดื้อ
0: ๆแล้วก็ได้งานด้วย
1: ยังไม่ได้งานง่ายๆคุณเ
0: อ๋
1: ความตลกชีวิตคือเราคิดว่าเราเก่งในห้องออกไปนอกห้องเรียนเสร็จเราแม่งกระจอกมากอย่างแรกเวลาสมัครไปทุกคนถามจบอะไรมาไม่จบครับเอาไว้ก่อนนะผมสัมภาษณ์เป็น10ที่อ่ะกว่าจะได้งานสักที่หนึ่งก็เริ่มตระหนักชีวิตออกข้างนอกมันไม่ได้ง่ายเก่งในห้องเรียนกับเก่งข้างนอกคนละเรื่องกันเรียนไม่จบก็ประสบความสำเร็จได้ที่เคยได้ยินมาโคตรเป็นคำแบบโรแมนติกไนส์มากกว่าคนจะประสบความสำเร็จได้มันไม่ได้เกี่ยวเรียนจบไม่จบเขาฝ่าอะไรมาเยอะไม่จบเป็นแค่ตัวแปรท้ายที่คนเอาไปสเตอร์กันเยอะจนคิดไปแบบนั้นเอง
0: ครับผมถ้าให้คุณหนุ่ยลองมองกลับไปเนี่ย อันที่จริงเรื่องมีใบปริญญาหรือเปล่าอันนั้นเรื่องนึงแต่คิดว่าอะไรที่ทำให้เราต้องสัมภาษณ์ตั้งหลายที่กว่าที่มันจะได้งานอะไรที่เราไม่มีแล้วคนที่เขาเรียนจนจบเนี่ยมีฮะ
1: ผมว่ามันเหมือนมาตรฐานความมั่นใจที่คนอื่นจะมองมาที่เรามันเหมือนว่าการเรียนจบเป็นแค่มาตรฐานนึงที่เหลือคือดูพอร
0: ์
1: ตแต่วันนั้นเราเรียนไม่จบเราเลยเหมือนเรามีแต้มติดลบกว่าชาวบ้านเขาเลยมีความไม่แน่ใจว่าการเรียนจบมันสะท้อนถึงความรับผิดชอบรูปแบบนึงเขาเลยมองว่าเอ๊ะไอ้นี่จะมีความรับผิดชอบไหมแม้ผลงานมันจะดูใช้ได้แต่ ถ้าผลงานใกล้กันเลือกคนเรียนจบแล้วปลอดภัยกว่านั่นแหละคือความต่างก็เรียนรู้ว่าโลกมันมีกติกาของมันแบบนี้อย่าคิดว่าตัวเองเจ๋งเกินโลกใบนี้เล่นตามกติกาให้เป็นบ้างครับ
0: ถามด้านกลับครับแล้วอะไรที่เป็นสิ่งที่ทำให้บริษัทที่เขารับเราอ่ะเขารับเราทั้งที่ไม่มีใบปริญญา
1: จริงๆคุณเอ๋ผมก็ไม่รู้นะผมจะกลับไปขอบคุณนะผมคิดว่ามันคงมี 2-3 แฟกเตอร์ผมกลับมามองว่าถ้าผมเป็นเจ้าของ1บริษัทนี้ไม่ค่อยมีคนที่โอเคกว่านี้มาสมัครเราไม่ได้บอกเราเก่งสุดนะอาจจะด้วยคอนดิชั่นพร้อมทำงานได้เลยผลงานพอใช้ได้ตัวเลขอาจจะถูกสุดในเวลานั้นอาจจะเป็นเหตุผลนึงในการเลือกซึ่งผมก็เข้าไปทำเสร็จเราก็ต้องพยายามทำให้ดีที่สุดผมว่าแต่ละคนมีเหตุผลที่ต่างกันเราไม่กล้าบอกว่าเราเก่งสุดเราคงเข้าได้คอนดิชันที่โอเคที่สุดของเขาในวันนั้น
0: ทีนี้พอเข้าไปปุ๊บเราไปทำอาชีพตำแหน่งอะไรครับ
1: แรกเริ่มผมเป็นกราฟิกดีไซน์ครับเปิด Photoshop ไม่รู้เด็กสมัยนี้รู้จัก Photoshop ไหมเด็กสมัยนี้ใช้ Canva เนาะเปิด Photoshop รีทัชออกแบบอาร์ตเวิร์คหนังสือเรียนก็ออกแบบมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยออกแบบโบชัวร์โปสเตอร์แผ่นพับอะไรก็แล้วแต
0: ่
1: ก็อยู่ในสายงานที่เป็นดีไซเนอร
0: ์
1: ประมาณนึงน่าจะสัก 2-3 ปีมั้งครับแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นครีเอทีฟในเอเจนซี
0: ่อ๋อโอเคในตอนนั้นพอเราเริ่มต้นไปทำงานเราเริ่มเห็นภาพตัวเองใน career path ของตัวเองยังไงบ้างไหมครับว่าฉันจะกลายไปเป็นอะไรอีก5ปีจากนี้จะเป็นอะไร
1: ยังพูดเลยคุณเอ
0: ๋
1: สิ่งนึงมันเหมือนคำถามสมัครงานที่คุณเอ๋ถามผม5ปีข้างหน้ามองตัวเองยังไงแล้วก็จำเข้ามาเนาะต้องตอบให้ดูดีตอบไปก็ได้บ้างไม่ได้บ้างจนสุดท้ายเนี่ยเมื่อผมมองย้อนกลับมาผมเลยได้เรียนรู้ว่าชีวิตคนเรามันออกแบบ5ปีได้ไม่ขนาดนั้นหรอกมันเหมือนผมว่าอะไรเหมือนแผนยุทธศาสตร์ชาติเอาจริงมันไม่ได้หรอกเพราะในความจริงมันปรับเปลี่ยนตลอด
0: เปลี่ยนแปลงครับ
1: วันนั้นเราเคยฝันว่าเราอยากจะเป็นซีเนียร์อาร์ตใดเป็นงานครีเอทีฟได้รางวัลซึ่งมันไม่ได้อะเราเรียนรู้ว่าจากครีเอทีฟจากดีไซเนอร์ย้ายมาเป็นครีเอทีฟจากครีเอทีฟย้ายไปเป็นแพลนเนอร์จากแพลนเนอร์ย้ายเป็นมาร์เก็ตเตอร์มาร์เก็ตเตอร์เสร็จไม่ชอบกลับมาเป็นแพลนเนอร์ออกมาทำเพจเป็นที่ปรึกษานู่นนี่นั่นบ้างผมว่าสิ่งนึงที่ผมเรียนรู้ชีวิตคือชีวิตคนเรามันเหมือนต้นไม้มันไม่ใช่ตึกคนเรามองภาพว่าคนเราต้องเติบโต A ไป B ไป C
0: เป็นแบบว่ามีแบบสำเร็จแล้วเขียนแบบมาแบบนี้แล้วเพียงแค่ก่อสร้างมันให้เสร็จไม่ใช่แบบนั้น
1: ไม่ใช่เพราะชีวิตคนเราเหมือนต้นไม้วันนึงมันแตกกิ่งคุณเอ๋มันไม่ได้โตตรงๆมันโตข้างๆจากดีไซเนอร์อ๋อมันโตไปเป็นครีเอทีฟจากครีเอทีฟมันโตไปเป็นแพลนเนอร์มันโตเป็นมาร์เก็ตเตอร์มาร์เก็ตเตอร์กลับมาโตมาเป็นแพลนเนอร์อีกรอบ
0: เหมือนมันมีชีวิตของมันแล้วมันก็มีสภาพแวดล้อมที่แบบทำให้มันเลื้อยไปด้วย
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้พอคุณหนุ่ยเริ่มไปเป็นครีเอทีฟใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่พูดมาเรื่องนึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจคือพอมันไปทำงานแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นคนละคนเลยตอนเรียนเมื่อกี้บอกไม่ตั้งใจเรียนพอไปทำงานกลับตั้งใจทำงานมากๆแล้วก็ยินดีที่จะอยู่ดึกทำงานหนักเนี่ยครับตอนนั้นไอ้มุมมองที่มีต่อชีวิตมันเปลี่ยนยังไงเหรอครับทำไมมันถึงแบบไปตั้งใจทำงานขนาดนั้นได
1: ้ได้เรียนรู้ครับว่าเราไม่มีเงินแล้วจริงๆไม่มีเงินแล้วจริงๆสิ่งที่ผมเคยเจอคือเจ้าของห้องตามทวงเงินค่าเช่าเป็นโมเมนต์ที่เราเรียนรู้เลยว่าการไม่มีเงินเป็นสิ่งที่ทรมานที่สุดในชีวิตมันผมว่ามันเป็นความทุกขลาภที่สุดอะเมื่อมีคนคนหนึ่งจะต้องทวงเงินเราแล้วเราต้องบอกได้แค่ว่ายังไม่มีขอเลื่อนไปก่อนได้ไหมเรารู้สึกว่าเราจะไม่อยากมีโมเมนต์แบบนี้ในชีวิตก็เลยต้องตั้งใจทำงานผมไม่เคยออกจากงานโดยไม่มีงานทำไม่ว่าจะเจอความทรมานแค่ไหนความทุกข์แค่ไหนความเครียดแค่ไหนในงานก็ยังอดทนอยู่ต่อไปจนกว่าจะได้งานใหม่เพื่อได้มีเงินมาจ่ายค่าห้องเหมือนเดิ
0: ม
1: ผมมานั่งคิดนะถ้าผมมีบ้านโอเคแบบคนอื่นเขาบ้านพ่อแม่มีบ้านให้ผมอาจจะไม่ได้ทำแบบทุกวันนี้ก็ได้อาจจะรู้สึกว่านอนอยู่บ้านกินข้าวมีบ้านให้นอนมีแอร์ให้เปิดมีข้าวกินก็โอเคแล้วมั้งบังเอิญโชคดีผมคิดถึงคำนึงว่าผมอาจจะเป็นคนที่โชคดีที่ผมโชคร้ายเนาะทำให้ผมได้มาเป็นผมทุกวันนี
0: ้คือเพราะว่าตอนนั้นเริ่มจะต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองใช้จ่ายด้วยเงินเดือนของตัวเองแล้วก็คิดว่าไม่ละฉันจะต้องยังไงจะต้องขยันให้มีงานมีการที่มันคงให้ได้
1: ใช่ครับ
0: แล้วมีการคิดถึงตัวเองในลักษณะไหนบ้างครับที่แบบเราอยากทำงานหนักเพราะว่าเราคิดว่ามันจะให้เราเก่งขึ้นทำให้เราได้เลื่อนขั้นขึ้นไปอย่างเงี้ยเหรอคร
1: ับมีเศษนึงคุณเอ๋ครับผมว่า environment อะรอบตัวสำคัญผมได้ไปอยู่เอเจนซี่นึงที่หัวหน้าเก่าผมเนี่ยเป็นครีเอทีฟมือรางวัลเนาะมือรางวัลจะมีสิงโตประดับแล้วเขาจะหล่อหลอมความคิดเรา มึงต้องมีสิงโตกับเขาสักตัวจะได้เป็นที่รู้จักยอมรับเงินเดือนสูงๆเราเริ่มเห็นกติกาอ๋อเกมนี้เล่นกันแบบนี้ต้องมีรางวัลเครดิตต้องมีรางวัลไม่มีรางวัลคือคนทั่วไปเป็นแค่คนคิดไม่ใช่คนที่คนอื่นนับถืออยากจะมีรางวัลก็พยายามคิดงานเยอะๆถูกหล่อหลอมให้ต้องคิดงานตลอดเวลาผมหัวหน้าเก่าถูกสอนให้เช้าต้องมี10ไอเดียไปขายเพื่อคิวทิ้ง9แล้วเก็บไว้1บ่ายต้องมี10ไอเดียไปขายเพื่อคิวทิ้ง9เก็บไว้1เย็นต้องมี10ไอเดียไปขายก็จะวนลูปแบบนี้วันนึงอย่างน้อยผมต้องคิด30 40ไอเดียนั่นคือช่วงที่ผมได้เรียนรู้การทำงานหนักโดยไม่รู้ตัวเพราะเพื่อนรอบข้างก็อยู่ทำงานกันไปเรื่อยๆโดยไม่มีใครบังคับทุกคนอยู่ในเวนที่อยากคิดงานให้ดีขึ้นเพื่อเอาไปขายลูกค้าผมว่าไอ้สิ่งนี้สำคัญ
0: ครับ
1: พอเราทำไปเสร็จเราเริ่มเรียนรู้คุณเอกตอนแรกเราก็แบบขยันไปผมเจอประโยคนึงผมชอบมากทำงานแทบตายอ่ะบริษัทก็ไม่ขึ้นเงินเดือนให้หรอกเคยคิดแบบนั้นจนกระทั่งเราได้เรียนรู้ว่าพอเราทำตรงเนี้ยกับหัวหน้าทีมกลุ่มเนี้ยที่ทำงานหนักมากแค่ไม่ถึงปีย้ายไปสมัครงานที่ใหม่คุณเอ๋ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเฮ้ยเราเห็นภาพเฮ้ยการทำงานหนักมันเห็นผลกับเราอาจจะไม่ใช่ทำปุ๊บได้ปั๊บไม่มันเหมือนการวิ่งวิ่งเสร็จไม่ได้ผอมเลยมันต้องมีระยะเวลาจนเราเริ่มได้เงินเดือนเยอะขึ้นเริ่มเห็นภาพว่าทำงานหนักแล้วเห็นผลก็เลยทำงานหนักต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นเหมือนบันไดที่ไต่ไปเรื่อยๆเลยคุณเอ
0: ๋ครับผมอีกเรื่องนึงที่อยากรู้ก็คือว่าผมว่าตอนที่คุณหนุ่ยแชร์ในจากที่เขียนไปใน Facebook ตัวเองครั้งนั้นเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นอยู่ในวัยเริ่มงานเราน่าจะคิดถึงเรื่องพวกนี้แต่ในเจเนอเรชันหรือเราจะบอกว่าในยุคสมัยก็ได้นี้เนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าต้องการประสบความสำเร็จในแบบที่มันเร็วต้องการไปถึงเงินระดับเท่านี้เนี่ยในแบบที่มันเร็วคุณหนุ่ยมีมุมมองกับเรื่องนี้ยังไงบ้าง
1: จริงผมว่าเรื่องนี้ไม่ผิดถ้าจะมองแบบนั้นเนาะแต่ผมก็จะอยากให้ทุกคนได้มองในมุมของสถิติสแตทเอาง่ายๆเลยสแตทค่าเฉลี่ยง่ายๆ
0: ครับ
1: เวลาเราเห็นประโยคที่บอกว่าเรียนไม่จบก็ประสบความสำเร็จได้มีไห
0: ม
1: มีแต่ผมจะบอกน้องๆว่าลองไปเทียบคนประสบความสำเร็จสัก100คนซิไม่จบมีกี่เปอร์เซ็นต
0: ์
1: เราจะเริ่มเห็นภาพที่แท้จริงมันจะกลับมาเรื่องของการยอมรับความจริงมากขึ้นคนประสบความสำเร็จจบมาเสร็จ20กว่ามีเงิน100ล้านมีไหม
0: ม
1: ีแต่คนที่20กว่าจริงอะ average อยู่ที่เท่าไหร่ผมเลยมองว่าถ้าเราดีกว่า average สัก 10% ได้ผมว่าแค่นี้ชีวิตก็ success แล้วนะแล้วก็วนกลับไปข้อที่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะต้องมีเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอกับชีวิตนี
0: ้
1: เมื่อเรามีมากกว่านั้นนิดนึงอ่ะมันจะช่วยเราชีวิตใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น มีน้องคนนึงคุณเอ๋ผมไปถ่ายรายการนึงน้องเป็น creative น้องก็มาบอกว่าถ้าผมมีเงิน100ล้านนะพี่ผมจะไม่ทำงานนี้แล้วผมจะไปเที่ยวถามไปเที่ยวแล้วทำอะไรทำคอนเทนต์เที่ยวพี
0: ่
1: หันไปถามเพื่อนข้างๆนั้นทำเจ้าของธุรกิจรวยกับผมเยอะเขาถามมันตอนมีเงินร้อยล้านทำอะไรก็ทำงานอยู่เนี่ยก็เลยบอกน้องกลับมานิดนึงว่าลองกลับมุมซิถ้าวันนี้เราไม่เดือดร้อนเรื่องเงินเราอยากทำอะไรสิ่งนั้นสามารถทำเงินให้เราได้ไหมถ้าทำได้เงินตรงนั้นมันมากพอที่จะมีชีวิตอยู่ได้เลี้ยงชีวิตได้โดยไม่ลำบากหรือเปล่าถ้าได้เริ่มต้นทำเถอะเพราะผมมองว่าจะประสบการณ์การได้ทำในสิ่งที่ชอบมันคือกำไรของชีวิตส่วนเงินที่ได้กลับมาคือโบนัสเพิ่มเติมของชีวิตหลายคนมัวแต่ฟิกว่าเงินเดือนจะต้องเยอะขึ้นจะต้องมีนู่นนี่นั่นใหม่กลายเป็นกรอบทำให้เรามีความสุขน้อยลงจากคอนดิชันของตัวเลขต้องเพิ่มขึ้น
0: อ
1: ่ะ
0: แปลว่าคุณหนุ่ยมองว่าไอ้ระดับของการที่เราจะมีความสุขในชีวิตมีชีวิตที่เราพึงพอใจเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินที่เราเก็บเท่านั้น
1: ใช่
0: แล้วมันขึ้นอยู่กับอะไรฮะ
1: พอขึ้นอยู่กับมาตรฐานของเราเองชีวิตคนเราคุณเอ๋มันอยากได้อยากมีตลอดแหละ
0: ใช่
1: ถามผมเห็นเพื่อนมีบ้านหลัง50ล้านอยากมีไห
0: ม
1: ก็อยากมีมันสวยถูกป่ะโอ้โหเก้าอี้สไตล์นอร์ดิกดีไซเนอร์ชื่อดังตัวละ500,000อยากมีแต่เรามานั่งตระหนักตัวเองเรามีความสามารถพอจะรักษาของที่มีได้ไห
0: ม
1: ทุกอย่างผมเลยรู้ว่ามันมีค่าเมนเทนแนนต์ตอนผมเพิ่งซื้อบ้านเดี่ยวหลังแรกของตัวเองคุณเอผมเคยฝันว่าผมอยากมีบ้านเดี่ยวอยากมีสนามหญ้ามันจะคงรู้สึกฟินมากมีเสร็จเจอภาระหญ้าต้องตัดต้องเหนื่อยไม่อยากเหนื่อยต้องเสียเงินเราเริ่มตระหนักได้ว่าชีวิตเราต้องมีแค่ไหน อยากมีซุปเปอร์คาร์เหมือนเพื่อนซื้อได้ไห
0: ม
1: ซื้อได้เริ่มถามเพื่อนประกันปีเท่าไหร่ปีละ500,000โอเคงั้นเอาไปเถอะเพื่อนเนี่ยเราเริ่มตระหนักได้ว่าทุกอย่างผมว่าทุกคนน่ะมีได้หมดที่อยากมีแต่คำถามคือคุณพร้อมจ่ายค่าเมนเทนแนนซ์สิ่งเหล่านั้นหรือเปล่าคุณอยากบิน private jet คุณก็บินได้แต่คุณพร้อมจะทำเพื่อหาเงินไปใช้ชีวิตแบบนั้นหรือเปล่าหรือคุณรู้สึกว่าคุณบินอีโคแบบพรีเมียมคุณก็มีความสุขแล้วทุกอย่างขึ้นอยู่ว่าเรา

0: วางความสุขที่ตรงไหนผมว่าไอ้สิ่งนี้สำคัญสุด
1: การที่เราจะค้นพบคำตอบของตัวเองซึ่งมันก็ไม่มีบอกด้วยในสื่อต่างๆเราจะค้นพบได้ยังไงครับ
0: ผมว่าเรื่องนี้มันเหมือนจังหวะที่ต้องได้ลองอ่ะคุณเอ๋ได้ลองมีได้ลองเป็นได้ลองสัมผัสได้ลองแตะสิ่งที่คิดว่ามันเคยเป็นฝันของเราอย่างผมเคยฝันว่าผมไม่มีบ้านมาก่อนเนาะพ่อแม่ก็ไม่ได้มีบ้านอยากมีพอแตะเริ่มมีเสร็จเริ่มตระหนักอ๋อเราต้องการแค่นี้ว่ะเราอยากมีรถโกโก้สักคันนึงพอลองได้แตะดูไม่ได้อยากมีขนาดนั้นเอาแค่ประมาณนี้พอเราอยากมีเงินประมาณนี้พอลองแตะปุ๊บโอ้โหมีขนาดนี้มันเหนื่อยอ่ะต้องทำงานเครียดตลอดไม่เอาอ่ะเอาแค่นี้ก็ได้ก็อยู่ได้มันเลยต้องกลับมาที่ว่าจริงแล้วอ่ะยิ่งเราลดเงื่อนไขความสุขของเราอ่ะผมว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้ง่ายขึ้นเราต้องเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ทุกรุ่นไหมอยากเปลี่ยนออกใหม่ปุ๊บอยากซื้อทุกรุ่นแหละแต่เริ่มมาตระหนักได้ว่าเฮ้ยมันยังใช้ได้มาเตือนสติตัวเองเราแค่อยากมีหรือเราจำเป็นต้องมีสองสิ่งนี้ไม่เหมือนกันอยากถ้าอยากมีบ้างปนเปื้อนตัวเองได้บ้างเพื่อเป็นความสุขไม่มีปัญหาตราบที่ตัวเองไม่เดือดร้อนแต่ส่วนใหญ่ผมใช้เงินกับสิ่งที่จำเป็นต้องมีถ้ามีตัวนี้ชีวิตโอเคงั้นอันนี้ต้องตัดสินใจมีได้คร
1: ับอยากรู้ว่า ผมกำลังสนใจเรื่องนี้ครับเพราะว่าเราเฝ้ามองทั้งชีวิตตัวเองแล้วก็ชีวิตเพื่อนๆน้องๆ นะครับก็จะเห็นว่าคนเราเนี่ยเวลามันใช้ชีวิตมาถึงจุดนึงเนี่ยมันจะเริ่มมีโอกาสเข้ามาเยอะขึ้นในชีวิตและจริงๆถ้าเกิดว่าเราโอบรับมันทั้งหมดเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งหลายอย่างนะครับชื่อเสียงการยกย่องจากคนอื่นรวมถึงรายได้ด้วยเนี่ยผมก็เชื่อว่าคุณหนุ่ยก็ผ่านช่วงเวลาแบบนั้นหรืออาจจะกำลังประสบอยู่นะฮะมีวิธีในการที่จะสกรีนเรื่องเหล่านี้แล้วก็จัดสมดุลมันให้กับตัวเองเพื่อที่จะไปสู่จุดเมื่อกี้ที่คุยถึงว่าประมาณนี้แหละที่ฉันคิดว่ามันคือฉันเนี่ยยังไงบ้างผ่านประสบการณ์แบบไหนมาบ้าง
0: ผมเคยมีประสบการณ์คุณเอ๋ตอนนั้นไปสัมภาษณ์งาน สามเอเจนซี่บริษัทใหญ่ดังญี่ปุ่นฝรั่งมีหมดได้สามที่พร้อมกันความตลกคือไอ้สองที่ญี่ปุ่นที่ได้เนี่ยเป็นบริษัทแม่เป็นบริษัทลูกตอนสัมภาษณ์เราสัมภาษณ์กับคนละคนเขาไม่รู้เราก็ดีใจสักพักพี่ที่บริษัทใหญ่โทรมาด่าสัมภาษณ์แบบนี้ไม่ให้เกียรติไม่ไว้หน้าเราก็บอกตรงเราไม่คิดว่าเราจะได้เราแค่ได้โอกาสสัมภาษณ์ก็เป็นบุญชีวิตแล้วนี่คือสิ่งเราได้ตระหนักทุกโอกาสที่เราได้แต่เราไม่รับเนี่ยมันมีคอสเสมอมันก็เป็นเนกาทีฟกับชื่อเราอยู่ตลอดฉันเวลาผมเจอพี่เขาในวันนี้พี่เขาไม่ได้อยู่แล้วผมก็จะก้มไหว้ขอโทษเขาตลอดขอโทษด้วยนะคะพี่จนพี่เขารู้สึกเป็นเรื่องตลกที่เราเคยไปสัมภาษณ์แล้วเราไม่ไปทำงานกับเขาก็เลยเป็นสิ่งที่เรียนรู้ว่าพอมาทำธุรกิจของตัวเองคุณเอ๋ผมก็ต้องบอกตามตรงผมปฏิเสธงานไปก็เยอะเพราะสิ่งหนึ่งที่ผมรักษาที่สุดคือ reputation ชื่อเสียงถ้ารับงานแล้วแล้วเรา deliver งานไม่ได้อะสิ่งที่แย่กับที่สุดคือเราจะไม่ได้เงินกับเขาอีกในวันหน้านี่คือสิ่งที่ผมเรียนรู้จากตัวเองฉะนั้นผมเลยเลือกรับแค่งานที่ผมรู้สึกว่าผมสามารถทำให้ได้อะไรที่ผมรู้สึกว่าผมไม่เก่งพอในเรื่องนี้ผมจะปฏิเสธตรงๆซึ่งตอนแรกผมเข้าใจมันยากมันมีตัวเลขเนาะ0 6หลัก7หลักก็แล้วแต่รับมาก่อนค่อยแก้ปัญหามันกลับไปตอนที่เราเคยรับมาก่อนตอนนู้นน่ะรับโอกาสการทำงานเจ๋งเลยเรียนรู้ว่าไม่รับจะดีกว่าและสิ่งที่เรียนรู้อย่างนึงคือพอเราส่งโอกาสนี้ให้เพื่อนผมจะส่งต่ออ๋อพี่หาคนทำแบบนี้ใช่ไหมพี่ไปคนนี้เลยพี่ผมรู้จักถ้าผมจะใช้เงินแบบพี่ผมจะจ้างเพื่อนผมคนนี้ทำไปทำเสร็จเขาก็แฮปปี้กันกลายว่าไอ้คนนี้ก็จะส่งงานที่ใช่กับเราเข้ามาก็เลยเป็นสิ่งที่เรายิ่งให้อ่ะโอกาสก็ยิ่งเพิ่มขึ้นแต่เราอาจจะมันไม่ได้หนึ่งต่อหนึ่งทุกครั้งอ่ะแต่เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆมีโอกาสเติบโตขึ้นมาเองครับ
1: โอ้นี่น่าสนใจครับสละโอกาสแต่ว่ารักษาชื่อเสียงเอาไว้อะไรที่ไม่เหมาะอะไรที่ตอนนี้ทำไม่ได้ก็ยังไม่รับทำถ้าจากที่เราคุยกันมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ได้ตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็เติบโตขึ้นมาผมก็คิดว่าเขามีชีวิตในแบบที่เขาก็น่าจะพึงพอใจกับชีวิตตัวเองอยากถามคุณหนุ่ยเล่นๆว่าถ้าเราจะคุยกันแล้วก็ผมกำหนดโจทย์ว่าถ้ามันมีเด็กคนนึงที่แบบโหเรียนห่วยแตกมากเลยแล้วไม่ตั้งใจเรียนด้วยเนี่ยเขามีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีได้ไหมแล้วก็เด็กคนนั้นจะมีชีวิตที่ดีได้ด้วยวิธีอะไรครับ
0: ผมจะบอกว่าได้ไหมอย่างน้อยผมอยากให้เขาดูผมเป็นตัวอย่างแต่ไม่ได้บอกให้ดูผมแล้วทำตามตัวอย่างที่เคยเป็นเด็กไม่ดีมากๆมาก่อนก็ยังสามารถเป็นผู้เป็นคนได้ผมว่าทุกคนมีโอกาสใหม่ในทุกวันของชีวิตแค่เราเลือกที่จะทำอะไรในวันนั้นสองผมจะบอกน้องเขาว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่น้องอยากได้อยากมีอยากเป็นน้องเป็นได้แ น้องต้องอดทนทำจนถึงวันที่มันสำเร็จผมเชื่อว่าในวันที่อย่างเช่นผมคุณเอเราทำเพจกันมาแรกๆคนคงไม่ได้ติดตามเยอะแบบนี้เนาะเราก็โพสของเราไปเรื่อยๆแต่ถึงวันหนึ่งบทมันจะหายขึ้นมามันก็หายขึ้นมาโดยเราไม่รู้ตัวเพราะชีวิตเรื่องความสำเร็จชีวิตเหมือนการวิ่งเข้าเส้นชัยโดยไม่รู้ว่าผ่านเส้นชัยมาหรือยังจุดที่เรามองย้อนกลับไปจุดที่เพื่อนๆเริ่มบอกเฮ้ยดังมากเลยโอ้ติดตามเราเริ่มกลับมาตระหนักได้ว่าอ๋อนี่คือโอเคแล้วใช่ไหมเพราะชีวิตคนเรามันเป็นประมาณนี้แหละแต่สิ่งสำคัญที่อยากบอกน้องเผื่อไว้วันที่น้องสำเร็จแล้วน้องต้องกลับมาตระหนักให้ดีว่าเราก็เป็นแค่คนคนหนึ่งอย่าหลงระเริงกับความสำเร็จในช่วงเวลานั้นชีวิตของเรามีขึ้นมีลงอย่าทำตัวเป็นคนไม่ดีเพราะเราแค่เป็นคนที่มีชื่อเสียงขึ้นมานิดหน่อยทำตัวให้ดีเป็นประโยชน์กับคนอื่นเยอะๆแล้วเชื่อว่าน้องจะเป็นคนที่น้องอยากเป็นได้และสุดท้ายสุดเมื่อถึงวันที่น้องได้เป็นคนที่น้องอยากเป็นแล้วน้องจะเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วน้องอยากเป็นอะไรน้องมี10ล้านที่น้องเคยฝันน้องอยากมีพันล้านหรือน้องอยากมีแค่5ล้านก็พอนั่นแหละครับ
1: โอเคครับสุดท้ายครับรายการนี้ชื่อ Made My Day นะครับอยากถามคุณหนุ่ยว่าวันแบบไหนที่มัน Made My Day สำหรับคุณหนุ่ยวันที่ใกล้เคียงคำว่า perfect มากๆเลยรู้สึกว่าดีจังเลยที่ชีวิตฉันได้ตื่นมาเจอวันแบบนี้หน้าตามันเป็นยังไงครับ
0: ผมว่ามันคือวันที่มีคนมาขอบคุณผมขอบคุณที่ทำสิ่งนี้ขึ้นมาขอบคุณที่ยังคงทำเพจขอบคุณที่ช่วยให้เขาทำอะไรได้ผมรู้สึกว่าวันที่เราได้รู้ว่าเราเป็นประโยชน์กับใครสักคนนึงอะเอาแค่คนเดียวก็พอไม่ต้องคนล้านคนอะแค่นั้นเราก็มีความสุขแล้วครับ
1: วันนี้น่าจะเป็นวันนั้นนะครับเพราะว่าผมได้ประโยชน์แล้วก็ได้รู้จักคุณหนุ่ยมากขึ้นมากเลยขอบคุณมากๆที่มานั่งคุยกันครับ
0: ขอบคุณมากเช่นกันครับผม
1: นะครับ

รับชมรายการอีกครั้งในเวอร์ชั่นอันคัตได้ทาง www.wipa.me และ wipa application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสยอดกว่า26ล้านสิทธิ์ร้านค้าโชว์ห่วยทั่วประเทศคึกคักเร่งสต็อกสินค้าเตรียมระบบแอปก่อนเริ่มใช้สิทธิ์1มิถุนายนนี้
1: ผู้สมัครผู้ว่ากทม.เดินหน้าลงพื้นที่ขอคะแนนเสียงชัชชาติ ชัยวัฒน์ใจตรงกันลงตลาดสายไหมพร้อมทำงานร่วมกันด้านอนุชาควงอภิสิทธิ์ลงพื้นที่ศาลเจ้าพ่อสุข
0: เปิดใจผู้รอดชีวิตติดถ้ำในลาว11วันไม่คิดว่าจะรอดกินหมายร่อนทองประทังชีวิตเร่งช่วยผู้รอดชีวิตอีก4คนค้นหาผู้สูญหายอีก2คน
1: ชาวอิหร่านรวมตัวกลางกรุงเตหะรานหนุนมอสตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ยังไม่ตัดสินใจขยายกรอบเวลาหยุดยิง60วันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทย PBS นะครับวันนี้เสาร์ที่30พฤษภาคมคุณผู้ชมอยู่กับคุณออนเซเนียมอนโมลีและผมอนุชาขำดวงครับ
1: คุณผู้ชมคะสิ้นสุดลงไปแล้วนะคะสำหรับการเปิดให้ลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมค่ะพบว่ามียอดคนที่ลงทะเบียนสำเร็จ

0: ากกว่า26ล้านคนจากจำนวนสิทธิ์ทั้งหมด30ล้านสิทธิ์ด้วยกันนะคะขณะที่โฆษกกระทรวงการคลังก็ย้ำค่ะว่าไม่จะไม่ขยายเวลาลงทะเบียนนะคะแต่ว่าจะเป็นการรอโยกวงเงินเอาไปใช้ในมาตรการลดค่าครองชีพอื่นๆแทนกระทรวงการคลังและธนาคารกรุงไทยสรุปผลการลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทย plus ระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ลงทะเบียนมากกว่า26ล้าน5แสน2หมื่นคนในจำนวนนี้ไม่ผ่านเกณฑ์โครงการกว่า4แสน8หมื่นคนส่วนใหญ่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วลงทะเบียนบางส่วนอาศัยในต่างประเทศและคนที่เคยทำผิดเงื่อนไขโครงการคนละครึ่งอย่างเช่นแลกเงินสดจำนวน208คนทำให้มีผู้ลงทะเบียนเสร็จสิ้นสำเร็จ26ล้าน 46,23 คนแบ่งเป็นผู้เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus เกือบ19ล้านคนและเป็นผู้ลงทะเบียนใหม่7ล้าน 100,000 คนคงเหลือสิทธิ์กว่า3ล้าน 900,000 สิทธิ์ค่ะนายวินิจวิเศษสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังย้ำว่ากระทรวงการคลังจะไม่ขยายเวลาเปิดลงทะเบียนเพิ่มเติมอย่างแน่นอนค่ะเนื่องจากเป็นโครงการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนจึงกำหนดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นกว่าโครงการในอดีตเพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการจะครอบคลุมประชาชนให้ได้มากที่สุดส่วนจำนวนสิทธิ์ที่เหลืออยู่ภายใต้กรอบวงเงินกู้ซึ่งได้รับการจัดสรรมาอาจพิจารณานำไปใช้ในโครงการบรรเทาภาระค่าครองชีพอื่นๆตามวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างเช่นมาตรการชดเชยค่าพลังงานให้กับผู้ประกอบการขนส่งขนาดเล็กของกระทรวงคมนาคมซึ่งจะสิ้นสุดมาตรการในเดือนนี้โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ทั้งนี้ผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถใช้จ่าย 60-40 ผ่านร้านค้าในโครงการมากกว่า1ล้านแห่งค่ะนอกจากนี้ประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์สำหรับการใช้บริการรถแท็กซี่ในโครงการมากกว่า 1,500 คันรวมทั้งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างรถสามล้อรถสองแถวเรือโดยสารในโครงการตลอดจนรถไฟฟ้า BTS และ MRT 4สายได้แก่สายสีน้ำเงินสายสีม่วงสีเหลืองและสีชมพูตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์สามารถซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวผ่านแอปเป๋าตังได้นะคะที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารทุกสถานีของรถไฟฟ้าตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาส่วน Delivery ค่ะจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนระหว่างเวลา6โมงเช้าถึง5ทุ่มค่ะ
1: ส่วนร้านค้าร้านโชห่วยทั่วประเทศตอนนี้ก็เริ่มคึกคักรับมาตรการไทยช่วยไทย plus นะครับก่อนจะเริ่มใช้สิทธิ์กัน1มิถุนายนนี้ตอนนี้หลายร้านเร่งสต็อกสินค้าแล้วก็เตรียมระบบแอปเพื่อที่จะรองรับลูกค้านะครับคาดหวังที่จะกระตุ้นกำลังซื้อหลังจากที่เศรษฐกิจซบเซามานานครับเหลืออีกเพียง2วันนะครับก่อนที่มาตรการไทยช่วยไทย plus จะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์กัน1มิถุนายนนี้บรรยากาศตามร้านค้าร้านโชห่วยและร้านอาหารหลายพื้นที่ทั่วประเทศตอนนี้เริ่มคึกคักแล้วครับผู้ประกอบการต่างเร่งเตรียมสินค้าและระบบรองรับลูกค้าหวังจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มกำลังซื้อในช่วงที่ค่าครองชีพยังคงสูงอยู่ที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับร้านโชห่วยรายใหญ่ตอนนี้เริ่มจัดวางสินค้าอุปโภคบริโภคเต็มร้านแล้วก็ติดป้ายประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอย่างชัดเจนครับเจ้าของร้านบอกว่าทางร้านสั่งสินค้ามาสต็อกล่วงหน้ากว่า2สัปดาห์เพื่อที่จะรองรับลูกค้าที่จะมาใช้สิทธิ์เพราะเชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนและทำให้เงินหมุนเวียนในพื้นที่มากขึ้นแม้รูปแบบโครงการจะเป็นรัฐช่วยจ่าย 60% และประชาชนร่วมจ่ายอีก 40% ก็ตามครับส่วนที่นครพนมร้านค้ารายย่อยก็เริ่มตรวจสอบระบบถุงเงินและเตรียมความพร้อมรองรับลูกค้าเช่นเดียวกันครับแม้ว่าบางคนยังมองว่ารูปแบบโครงการค่อนข้างที่จะซับซ้อนกว่าสมัยคนละครึ่งแม่ค้าขายอาหารปักใต้ยอมรับนะครับว่ายังมีความสับสนเรื่องวิธีเติมเงินและการใช้งานของประชาชนแต่ก็เชื่อว่าอย่างน้อยๆจะช่วยเพิ่มยอดขายได้ในช่วงเศรษฐกิจฝืดเคืองแบบนี้ส่วนที่จังหวัดชัยนาทพ่อค้าแม่ค้าหลายร้านก็ตั้งความหวังแล้วครับว่าหลังจากเริ่มโครงการไปแล้วกำลังซื้อจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งเจ้าของร้านข้าวมันไก่บอกว่าตอนนี้เตรียมเพิ่มวัตถุดิบแล้วก็จำนวนไก่ต้มเอาไว้รองรับลูกค้าแล้วครับพร้อมกับคาดว่ายอดขายอาจจะเพิ่มขึ้นถึง 50% หลังจากที่มีวงเงินใช้จ่ายมากขึ้นครับ
2: น่าจะช่วยได้เยอะค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจได้เยอะเพราะว่าช่วงนี้เงียบแล้วก็มีใครช่วยใครได้ครับก็น่าจะโอเคขึ้นเยอะ
3: ครับผมน่าจะเพิ่มขึ้นสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์30 40ประมาณ

0: น่าจะนะ40-50%เลยค่ะครึ่งนึงน่าจะได้
1: ครับผมเพราะทุกคนถือเงิน 1,000 ในมือต่อเดือน
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: น่าจะดีขึ้นเยอะ
0: แล้วอย่างมาซื้อเราเนี่ยออกอย่างราคา40บาทออกแค่16บาทตรงนั้นรัฐช่วยก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: ถือว่าราคา16บาทแต่ถ้ามันแก่ยิ่งพอถือว่า
1: ลูกค้าน่าจะเยอะขึ้นแน่นอนครับผม
2: เช่นเดียวกับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มกันติดป้ายเข้าร่วมโครงการแล้วและก็รอลูกค้าใช้สิทธิ์วันแรกกันคึกคักครับแม่ค้าขายลิ้นจี่ที่อำเภอฝางบอกว่าช่วงนี้มีลูกค้าเข้ามาสอบถามเรื่องโครงการนี้ต่อเนื่องก็สะท้อนว่าประชาชนให้ความสนใจจำนวนมากแล้วก็หวังว่าไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยปลุกบรรยากาศการจับจ่ายให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หลายร้านนั้นเงียบเหงามานานครับ
3: มีมากค่ะมีมาถามค่ะร่วมคนละครึ่งไหม
4: เขาก็เตรียมพร้อม
3: รับอยู่แล้วค่ะมานะคะรับเนาะ
4: ก็คาดว่
3: าจะทำป้ายติดอยู
4: ่คาดว่าจะเพิ่มยอดขายนะจากก็เรียกไปปกติเนี่ย
3: มันก็คงจะยอดอาจจะเพิ่มขึ้นแต่มันก็ไม่แน่เนาะเพราะว่าเศรษฐกิจปีนี้ก็ลูกค้าหายไปตั้งเยอะนะ
5: มาติดตามความคืบหน้าคดีเมาแล้วขับซึ่งสังคมจับตาอยู่ในเวลานี้ค่ะหลังจากที่ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนสำนักงานปปช.เดินทางไปที่วัดนะคะเพื่อไปขอกราบขมาศพแต่ว่าระหว่างนั้นค่ะมีคนชายคนหนึ่งนะคะซึ่งถูกระบุว่าเป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิตพุ่งเข้าไปชกหน้าทันทีค่ะในขณะที่ผู้อำนวยการของสำนักสืบสวนปปช.เองบอกว่าไม่ติดใจพร้อมกับเดินหน้าเข้าขอขมาศพทันทีเป็นภาพเหตุการณ์ความชุลมุนที่เกิดขึ้นภายในวัดทุ่งครุกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ค่ะขณะที่นายจรงเกราะเหมาะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปช.เดินทางมาพร้อมกับญาติทนายความและเพื่อนเพื่อนำพวงหรีดและผ่านธูปเทียนเข้ามากราบขอขมาศพนายสอนรินทร์นาคคงศรีหรือว่าก้องไรเดอร์ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุแต่ทันทีที่เดินทางมาถึงวัดกลับมีชายคนหนึ่งซึ่งอ้างว่าเป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิตพุ่งเข้าไปชกที่ใบหน้าอย่างรุนแรงจนนายจรงล้มลงกับพื้นปากแตกและมีเลือดไหลออกมาท่ามกลางความตกใจของคนที่อยู่ในเหตุการณ์ชายคนนั้นยังตะโกนแสดงความไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะก่อนที่ญาติของผู้เสียชีวิตและคนในงานจะรีบเข้าห้ามปรามเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายหลังจากตั้งสติได้นายจรงก็ใช้ผ้าปิดปากที่ได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะเดินหน้าถือพานธูปเทียนเข้าไปกราบขอขมาศพแสดงถึงความตั้งใจหลังจากนั้นนายจรงก็เปิดเผยว่าไม่ติดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเข้าใจความรู้สึกของคนใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิตพร้อมยืนยันว่าจะช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่โดยเฉพาะลูกทั้งสองคนของผู้เสียชีวิตทั้งเรื่องของการศึกษาและภาระต่างๆที่ยังค้างอยู่นอกจากนี้ก็ยังได้พูดคุยกับลูกชายของผู้เสียชีวิตซึ่งฝากเรื่องที่ดินในจังหวัดสุพรรณบุรีที่ยังผ่อนไม่หมดโดยนายจรงรับปากว่าจะช่วยเหลือพร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับครอบครัวและกล่าวขอโทษกับลูกๆของผู้เสียชีวิตด้วยตัวเองด้านญาติของผู้เสียชีวิตยืนยันว่าชายที่ก่อเหตุเป็นเพื่อนสนิทของผู้ตายจริงก่อนหน้านี้พูดคุยกันแล้วว่าไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงในงานก่อนที่จะกล่าวขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น
6: ที่ขอโทษอีกรอบนะคือนั่นที่ก็ขอโทษที่โรงพักแล้วเดี๋ยวหลังเสร็จงานน้องเนี่ยคุณจะได้รอบที่จะเปิดงานนะครับ
7: เห็นว่าลูกชายก็มีสิ่งที่อยากจะถามเขาอยู่กันใช่ไหมครับอยากให้ช่วยที่พ
6: ่อครับแล้วคือเรื่องการดูแลถ้าเสียหายคือเราคุยกันแน่นอนอาจจะเป็นพื้นที่ของพักเลยบันทึกไว้เป็นหลักฐานหรือว่าที่จะดูแลได้ไหมในระหว่างที่งานตกลงนะครับ
5: นายจรงยืนยันนะคะว่าวันเกิดเหตุเนี่ยตัวเองเป็นคนที่ขับรถจริงไม่ได้มีความคิดที่จะหลบหนีส่วนที่หลายคนมองว่ามีการสลับตัวคนขับเป็นเพียงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนค่ะเนื่องจากหลังเกิดเหตุมีกลุ่มรถจักรยานยนต์มาล้อมรถเอาไว้ทำให้ตัวเองตกใจแล้วก็ขยับไปนั่งที่ฝั่งข้างคนขับเท่านั้นส่วนชายเสื้อดำที่ถูกกล่าวถึงว่าเดินทางไปโรงพักเพื่อรับผิดแทนยืนยันว่าเป็นแค่ญาติที่เดินทางไปด้วยกันไม่เคยรับสมอ้างว่าเป็นคนขับซึ่งก่อนเกิดเหตุได้ดื่มแอลกอฮอล์หลังจากเลิกงานจริงแต่ดื่มเพียงเล็กน้อยและยังมีสติครบถ้วนพร้อมกับอธิบายเหตุผลที่ไม่ได้ลงไปช่วยผู้เสียชีวิตทันทีเพราะว่าตอนนั้นฝนตกหนักเข้าใจว่ารถตัวเองเนี่ย ถูกชนจากด้านท้ายคุณผู้ชมคะสำหรับคดีนี้สืบเนื่องจากอุบัติเหตุบนถนนราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมานายจรงเป็นผู้ที่ขับรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์ของนายสอนนรินทร์ซึ่งเป็นไรเดอร์จนเสียชีวิตโดยตำรวจตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์สูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดค่ะหลังจากนั้นตำรวจแจ้ง3ข้อหาหนักข้อหาแรกก็คือขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและเฉียวชนแล้วไม่หยุดให้ความช่วยเหลือซึ่งนายจรงรับสารภาพในข้อหาขับรถขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนอีก2ข้อหายังให้การปฏิเสธ
2: อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดจากการเมาแล้วขับเหมือนกันนะครับเหตุการณ์ที่ชายอายุ34ปีกลับจากการดื่มเบียร์สังสรรค์กับเพื่อนครับก็ขับรถกระบะข้ามเลนไปชนกับรถคันอื่นก่อนที่จะเสียหลักพุ่งชนร้านขายยาและบ้านเรือนได้รับความเสียหายนะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บครับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาพร้อมกับตำรวจสภ.หนองปลือนะครับเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุบริเวณปากซอยมาบยายเลีย49ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับหลังจากรับแจ้งเหตุรถยนต์เสียหลักพุ่งชนบ้านเรือนของประชาชนในจุดเกิดเหตุพบรถยนต์อเนกประสงค์จอดอยู่กลางถนนครับล้อด้านหลังฝั่งขวาแตกและพบร่องรอยการเฉี่ยวชนห่างออกไปประมาณ50เมตรพบป้ายร้านขายยาพังเสียหายเศษวัสดุกระจัดกระจายตามพื้นถนนนะครับเสาหน้าร้านหักโค่นใกล้กันพบรถกระบะสภาพด้านหน้ารถพังเสียหายหลังจากที่พุ่งชนกับกำแพงบ้านทราบชื่อคนขับรถกระบะก็คือนายพงศิษฐ์อายุ34ปีเป็นชาวจังหวัดหนองคายนะครับอยู่ในอาการมึนเมาพูดจาไม่รู้เรื่องก็ยอมรับว่าก่อนเกิดเหตุดื่มเบียร์สังสรรค์กับเพื่อนประมาณ 5-6 กระป๋องและขับรถกลับบ้านระหว่างทางมองไม่เห็นรถคู่กรณีครับก็เลยไปชนกับรถที่ขับสวนมาก่อนที่จะเสียหลักชนร้านขายยาแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนครับ
8: เป็นอะไรพี่เบียร์เบียร์มองไม่เห็นแล้วพี
9: ่มองไม่เห็น
8: กระแหลกเข้าเลยกระแหลกไปไหนอ่ะ
9: กลับบ้าน
8: กลับบ้านเดินไปเยอะไหมเยอะป๋อง
9: ห้าป๋อง
8: ห้าป๋อง
9: ครับป๋องนี
8: ้ที่ไหนล่ะ
9: บ้านล่าง
8: ออกบ้านล่าง
9: ครับ
8: ไปกับเพื่อนครับ
9: ใช่
2: ขณะที่นายอภิสิทธิ์เจ้าของรถยนต์อเนกประสงค์นะครับบอกว่าขณะที่กำลังขับรถออกจากปากทางซอยเนินพระหวานรถกระบะคันนี้นะครับก็เสียหลักข้ามเลนมาก็พยายามจะเปิดไฟเตือนแล้วก็หักหลบเข้าซ้ายจนกระทั่งถูกรถกระบะเนี่ยพุ่งชนเข้าด้านข้างรถอย่างแรงจนยางล้อเกิดระเบิดครับส่วนรถคู่กรณีก็เสียหลักไปพุ่งชนร้านขายยาแล้วก็กำแพงบ้านครับ
10: โยกมาหาผมโยกเลนผมก็ป๊อปไฟใส่แล้ว
11: ครับ
10: เขาไม่หยุดผมก็เลยหักซ้ายหลบแล้วจะหักออกมาติดต่อไฟไง
11: ครับ
10: เขาก็เลยมาพุ่งมาชนล้อหลังผม
11: แล้วเขาตอนภาพที่พี่เห็นเนี่ยเขามาเร็วไหมพี
10: ่เร็วครับป้ายอย่างนี้มาเลยผมก็นึกว่าโยกหลบมอไซค์เขาวะอันนี้ป๊อปไฟก็ไม่หนีมันอยู่เลนผมแล้วถ้าผมไม่หักหลบก็คือเขาตัดงาน
2: เบื้องต้นตำรวจสภ.หนองปลือควบคุมตัวคนขับรถกระบะไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะครับว่าเกินจากกฎหมายที่กำหนดหรือไม่ก่อนที่จะแจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
5: คุณผู้ชมคะดื่มไม่ขับเป็นสิ่งที่หลายภาคส่วนในสังคมรณรงค์และเรียกร้องมาโดยตลอดนะคะแต่ก็ยังเกิดเหตุสลดเหตุสูญเสียขึ้นจากเมาแล้วขับเป็นบทเรียนให้พูดถึงไม่รู้จบค่ะการประกาศปลดล็อกเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงขยายเวลาในการนั่งดื่มในร้านเพิ่มด้านหนึ่งค่ะแม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านให้คำนึงถึงผลกระทบนะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็ต้องฟังเหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นความหวังในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นได้เมืองท่องเที่ยวพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะเป็นหนึ่งในหมุดหมายที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมากินดื่มสังสรรค์ยามค่ำคืนนะคะตอนกลางวันอาจจะไม่คึกคักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าตอนกลางคืนค่ะแสงสีตามร้านอาหารย่านสถานบันเทิงไม่เคยดับเลยแม้ว่าจะเป็นช่วงโลซีซั่นซึ่งการขยายเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่11นาฬิกาไปจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็นั่งดื่มในร้านต่อได้อีก1ชั่วโมงถึงตีหนึ่งของอีกวันหนึ่งในมุมของผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนเมืองพัทยาก็มองว่ามาตรการนี้เป็นการปรับให้สอดคล้องกับรูปแบบพื้นที่รวมถึงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวให้สามารถเข้าใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและเชื่อว่ามาตรการนี้จะส่งผลดีกับรายได้รวมถึงการฟื้นตัวของภาคธุรกิจท่องเที่ยวกลางคืนด้วย
12: พอมามีมาตรการตัวนี้คิดว่าจะช่วยผู้ประกอบการได้ดียิ่งขึ้นนะคะสามารถขายเครื่องดื่มได้ตั้งแต่11โมงโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็คิดว่าในเดือนหน้านักท่องเที่ยวคาดว่าจะกลับมาดีขึ้นกว่าเดือนนี้ค่ะคิดว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในเมืองท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าตามร้านอาหารหรือว่าตามสถานบาร์เบียอะไรทั่วๆไปเนี่ยช่วง11โมงถึงบ่าย2เนี่ยเราขายแอลกอฮอล์ไม่ได้แต่พอปลดล็อกแอลกอฮอล์ปุ๊บมันก็เลยคิดว่ามันจะทำให้ธุรกิจเนี่ยไหลคล่องตัวได้มากกว่าที่ผ่านมาค่ะ
2: หนึ่งพื้นที่ท่องเที่ยวหัวเมืองใต้อย่างที่ภูเก็ตนะครับที่หาดป่าตองเนี่ยผู้ประกอบการสถานบันเทิงก็ขานรับการปลดล็อกเวลาขายเครื่องดื่มครับก็ช่วยฟื้นความคึกคักแล้วก็เพิ่มโอกาสการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในช่วงโลซีซั่นได้จากเวลาขายช่วงฟันหลอตอนบ่ายถึงเย็นนะครับที่เพิ่มขึ้นมา3ชั่วโมงได้เช่นเดียวกันแม้ว่ายังหวังว่าถ้ายืดเวลาให้นั่งดื่มในร้านมากกว่านี้อีกแต่ผู้ประกอบการก็ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับ
13: ต้องฝากถึงบรรดาผู้ประกอบการทุกท่านด้วยว่าร้านไหนที่ไม่มีใบอนุญาตอย่าสุ่มเสี่ยงจะเปิดแต่ถ้าร้านไหนที่มีใบอนุญาตก็สามารถที่จะเปิดจำหน่ายได้แล้วก็การควบคุมดูแลเนี่ยผมเชื่อว่าเราควบคุมดูแลอย่างดีอยู่แล้วนะครับ
14: อันนี้จะเกิดประโยชน์หรือว่าเพิ่มมูลค่าในเรื่องทางเศรษฐกิจ
13: มันเพิ่มอยู่แล้วครับเพราะว่าการตอนนี้มันเป็นช่วงหน้าโลซีซั่นซึ่งนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าในช่วงของวันพระแล้วนักท่องเที่ยวเขาเข้ามาบางคนเขามาแค่2วัน3วันแต่ถ้าวันพระเขายังสามารถมานั่งดื่มอะไรได้อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าไปโดยปริยายอยู่แล้ว
2: แต่ว่าไปสวนทางกับเจ้าของร้านขายของชำที่ตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองตรังนะครับซึ่งเป็นร้านค้าในชุมชนเขาบอกว่าการปลดล็อกเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ล่าสุดไม่น่าจะมีผลกับยอดขายสักเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยนิยมไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อมากกว่าครับ
15: เมื่อก่อนนี่คือมันขายได้ไหมเมื่อก่อนมันขายได้ไหมครับ
16: ก็ได้อยู่นะถึงว่ามันเลยปลดล็อกกันว่าคนมันจะมีเวลา
15: แล้วปลดล็อกแบบนี้ดีไหมพี่ว่า
16: พี่ว่าได้ปลดล็อกวันนี
15: ้เราค้าขายเนาะ
16: นั่งเราค้าขายนะแล้วจะได
15: ้ขายได้ดีขึ้น
16: ดีขึ้นนิดหน่อย
2: การปลดล็อกให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ยาวต่อเนื่องตั้งแต่11นาฬิกาไปจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็นั่งดื่มได้นานขึ้นนะครับเหตุผลที่ใช้อ้างอิงก็คือเพื่อที่จะปรับเวลาขายให้สอดคล้องกับช่วงเวลาพักผ่อนแล้วก็สังสรรค์นะครับ
5: แต่ว่าอีกด้านนึงก็ยังมีความกังวลนะคะมากซะด้วยค่ะเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขยายเวลาขายเวลานั่งดื่มนะคะทั้งเรื่องของการเข้าถึงของเยาวชนเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากเมาแล้วขับค่ะมีเสียงเรียกร้องอยากจะให้รัฐบาลนั้นชั่งน้ำหนักว่าคุ้มค่ากับเม็ดเงินจากเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่ได้มาจากการปลดล็อกล่าสุดหรือไม่คุณผู้ชมคะถ้านับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วค่ะ3ธันวาคมลากยาวมา6เดือนขีดเส้นถึง31พฤษภาคมนะคะถือว่าเป็นระยะทดลองของการผ่อนปรนให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในช่วงเวลา 14:00 นถึง 17:00 นตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่2ปี2568เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลตอนนั้นเป็นช่วงปีใหม่นะคะปลายปีพอดีรวมทั้งประเมินผลกระทบก่อนประกาศใช้จริงด้วยค่ะแต่ว่าหลังจากผ่านมา180วันล่าสุดก็คือการปลดล็อกและขยายเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อนุญาตให้ขายได้ตั้งแต่11โมงไปจนถึงเที่ยงคืนมีผลบังคับใช้เมื่อวานนี้ค่ะ29พฤษภาคมเป็นต้นไปส่งผลให้ช่วงเวลาขายต่อเนื่องยาวนานขึ้น12ชั่วโมงต่อกันไม่มีช่วงฟันหลอเหมือนตอนบ่ายเหมือนเมื่อก่อนนะคะส่วนตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนถึง11นาฬิกาก็ยังห้ามขายอยู่ค่ะจุดสำคัญก็คืออีกส่วนที่เพิ่มเติมมาก็คือการประกาศใหม่ให้นั่งดื่มต่อในร้านที่เป็นร้านเดิมได้อีก1ชั่วโมงคือนั่งดื่มได้จนถึงตีหนึ่งนะคะแต่ว่าซื้อเพิ่มไม่ได้จากเดิมจะสิ้นสุดแค่นั่งดื่มได้จนถึงเที่ยงคืนเท่านั้นแต่ว่าถึงปลดล็อกก็ยังมีข้อห้ามอยู่ค่ะเรื่องสำคัญก็คืองดจำหน่ายวันพระใหญ่5วันสำคัญทางศาสนาคือมาฆบูชาวิสาขบูชาอาสาฬหบูชาเข้าและออกพรรษาห้ามขายให้คนที่อายุต่ำกว่า20ปีหรือว่าเมาจนคลองสติไม่ได้รวมถึงร้านที่ไม่มีใบอนุญาตและพื้นที่ควบคุมอย่างเช่นวัดโรงเรียนโรงพยาบาลสถานที่ราชการขายไม่ได้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เรื่องนี้สสพรรคประชาชนและอดีตรองประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายควบคุมเครื่อง

เหนือแอลกอฮอล์ฉบับใหม่มีส่วนสำคัญค่ะในการผลักดันนโยบายสุราก้าวหน้าให้ความเห็นนะคะว่าการขยายเวลาขายหรือว่านั่งดื่มอาจไม่ได้ส่งผลในเชิงเศรษฐกิจเท่าไหร่แต่ก็ไม่ติดค่ะถ้าไม่มีเวลาห้ามขายหรือว่าขาย24ชั่วโมงแต่ก่อนที่จะไปถึงตอนนั้น

0: ก็ต้องทำให้มันถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพใช่ไหมคือมันก็ควบคุมได้หลายทางเนาะคือผมว่าก็ถ้าเยาวชนเนี่ยมันคือการตรวจบัตรกันแหละไอเมาแล้วขับเนี่ยมันก็เรื่องหนึ่งเนาะมันก็เป็นอีกเรื่องเลยแต่คือการขยายเวลาหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือบางทีมันก็ผมว่ามันก็เป็นธรรมชาติเนาะของคนที่ดื่มคือแล้วบางทีก็การขยายเวลาเนี่ยมันก็มีหลายประเทศนะเคยจํากัดเวลาให้มันสั้นเนี่ยบางคนก็ยิ่งดื่มเยอะในเวลาอันสั้นเนี่ยมันก็ยิ่งเมาหนักเนาะมันคือปริมาณที่มันได้กับปริมาณในเรื่องเวลาเนี่ยมันก็ทําให้มันมีผลนะครับ
1: มาฟังอีกมุมมองหนึ่งนะคะจากผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายองค์กรงดเหล้าอยากจะให้ชั่งน้ำหนักตัวเลขทางเศรษฐกิจที่โตขึ้นเพียงเล็กน้อยจากการปลดล็อกเวลาขายขยายเวลาดื่มค่ะเอาไปเทียบกับต้นทุนแฝงทั้งเรื่องของด้านสุขภาพอุบัติเหตุและความเสี่ยงของนักดื่มหน้าใหม่ซึ่งมองว่ากลไกควบคุมที่เรามีอยู่ก็ยังมีรอยรั่วอีกมาก
2: คือบ้านเราก็มีปัญหาเรื่องการควบคุมผลกระทบอยู่แล้วก็เรียกว่าเป็นทั้งกลางทางนะครับเป็นกลางน้ำเนี่ยเรื่องการบังคับใช้กฎหมายต่างๆว่าถ้าเกิดมีคนเมาใช่ไหมฮะถ้าเกิดมีการทะเลาะวิวาทอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งที่พวกเราเสนอเนี่ยก็คือเสนอต้นทางนะครับคุมตั้งแต่ต้นทางก่อนนะครับจำกัดเวลาจำกัดสถานที่นะครับจำกัดเรื่องของกิจกรรมการตลาดอะไรต่างๆเนี่ยนี่คือพรบ.ควบคุมแอลกอฮอล์นะมันทำหน้าที่คือต้นน้ำ
1: ฝ่ายที่ไม่สบายใจกับการปลดล็อกเวลาขายขยายเวลาดื่มก็มองนะคะว่าการคุมที่ต้นทางก็คือกฎหมายดีกว่าไปแก้ที่ปลายทางค่ะคาดหวังว่ารัฐบาลจะต้องฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนที่เห็นต่างเอาข้อมูลผลกระทบทั้งทางวิชาการและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจริงจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถอยกลับมาทบทวนประกาศฉบับนี้ใหม่
3: ตำรวจและฝ่ายปกครองสนธิกำลังเข้าตรวจค้นกิจการสวนสัตว์แห่งหนึ่งที่จังหวัดกระบี่นะครับหลังจากที่สงสัยว่าประกอบธุรกิจอำพรางเป็นนอมินีคนต่างด้าวเบื้องต้นพบโครงสร้างถือหุ้นเป็นคนไทยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ51และชาวอิสราเอล2คนถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ49นะครับแต่ว่ามีบทบาทในการวางแผนแล้วก็การบริหารกิจการทั้งหมดครับนายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำหมายศาลจังหวัดกระบี่เข้าตรวจค้นกิจการสวนสัตว์แห่งหนึ่งในตำบลสายไทยอำเภอเมืองกระบี่ครับหลังจากพบเบาะแสว่าสวนสัตว์แห่งนี้เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนอมินีใช้คนไทยเข้ามาถือหุ้นแทนเพื่อที่จะอำพรางแทนคนต่างด้าวหลีกเลี่ยงกฎหมายตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ากิจการสวนสัตว์มีบุคคลสัญชาติอิสราเอลอย่างน้อยๆ2คนนะครับเข้ามามีบทบาทในการวางแผนจัดตั้งและบริหารกิจการแล้วก็พบว่ามีบุคคลสัญชาติไทยสับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาถือหุ้นรวมๆแล้ว4คนด้วยกันเพื่อที่จะคงสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทยไว้ที่ร้อยละ51และต่างชาติร้อยละ49เจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจจะเป็นการจัดโครงสร้างผู้ถือหุ้นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปี2542นะครับจึงตรวจยึดและตรวจสอบพยานหลักฐานสำคัญทั้งโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลการสนทนาออนไลน์ของผู้เกี่ยวข้องไปพบข้อมูลเชื่อมโยงเกี่ยวกับการวางแผนจัดตั้งกิจการการจัดรูปแบบผู้ถือหุ้นและการบริหารธุรกิจในลักษณะอำพรางครับตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินแหล่งที่มาของเงินทุนรวมไปถึงผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากกิจการนี้นะครับเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าจากการเฝ้าสังเกตการและตรวจสอบภายในกิจการยังพบพฤติการที่น่าเชื่อได้ว่าบุคคลต่างด้าวเป็นผู้บริหารควบคุมและได้รับผลประโยชน์จากกิจการโดยตรงครับส่วนบุคคลสัญชาติไทยบางรายมีลักษณะเป็นเพียงลูกจ้างหรือผู้ถือหุ้นแทนเท่านั้นไม่ใช่ผู้ดำเนินกิจการตัวจริงครับ
1: คุณผู้ชมครับปกติแล้วการไปตรวจหาสารเสพติดเนี่ยมักจะเห็นว่าเป็นข่าวไปตามสถานบันเทิงใช่ไหมคะแต่ว่าคราวนี้ค่ะฝ่ายปกครองจังหวัดราชบุรีเขากระจายกำลังไปตรวจสารเสพติดตามวัดต่างๆที่น่าสนใจค่ะก็คือพบว่ามีพระตามวัดต่างๆนี่แหละค่ะปัสสาวะสีม่วงถึง10รูปด้วยกันเจ้าหน้าที่นั้นมีการขยายผลต่อนะคะให้พระเป็นฝ่ายที่ล่อซื้อมาค่ะไปพบว่าผู้ค้าเนี่ยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์แล้วก็สามารถจับกุมยึดยาบ้าได้กว่า100เม็ดค่ะฝ่ายปกครองเมืองจังหวัดราชบุรีไปสุ่มตรวจปัสสาวะพระตามวัดต่างๆในพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีค่ะหลังจากได้รับการร้องเรียนพระเสพยาหลายรูป

0: ผลการตรวจพบว่าพระปัสสาวะสีม่วงจำนวน10รูปนะคะจึงให้เจ้าอาวาสที่พบโดยระบุว่าพระในวัดเสพยาเจ้าอาวาสทำการสึกแล้วก็ส่งตัวไปบำบัดต่อมาเข้าตรวจปัสสาวะในวัดในตำบลห้วยไผ่อำเภอเมืองพบพระอีก1รูปปัสสาวะสีม่วงจึงให้พระรูปนั้นค่ะทำการติดต่อขอซื้อยาเสพติดจากพ่อค้ายาพร้อมกับนัดหมายให้นำมาส่งในวัดโดยมีเจ้าหน้าที่ซุ่มดักอยู่ดุกระทั่งตรวจพบว่ามีชายที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในวัดส่งยาให้กับพระรูปนี้จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้แสดงตัวเข้าจับกุมพบยาบ้า5เม็ดตามที่พระได้ดำเนินการติดต่อล่อซื้อจึงเข้าจับกุมก่อนที่จะพบว่าพ่อค้ายาเสพติดคนดังกล่าวอาศัยอยู่ในเพิงพักภายในสวนกล้วยตำบลดอนแร่อำเภอเมืองราชบุรีเจ้าหน้าที่ตรวจค้นภายในเพิงพักพบยาบ้า138เม็ดจึงยึดไว้เป็นของกลางพร้อมกับนำตัวไปสอบสวนพอไปตรวจสอบประวัติเพราะว่าเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์แต่ว่าลาออกมาจำหน่ายยาบ้าให้กับพระตามวัดต่างๆโดยมีเด็กวิ่งส่งยาให้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำตัวไปสอบสวนและทำบันทึกจับกุมก่อนส่งให้พนักงานสอบสวนสพ.เมืองราชบุรีดำเนินคดีและขยายผลหาแหล่งที่มาของยาเสพติดต่อไป
1: ไปดูภารกิจช่วยชีวิตบีบหัวใจที่ประเทศลาวนะครับหลังจากที่คนงานเนี่ยติดอยู่ในถ้ำนานกว่า240ชั่วโมงหรือว่าเกือบ11วันเต็มๆครับล่าสุดทีมกู้ภัยไทยลาวนะครับไปช่วยผู้ประสบภัยออกมาได้แล้ว1คนทันทีที่ขึ้นมาถึงปากถ้ำเนี่ยเจ้าตัวเขาเปิดใจบอกว่าวันที่เห็นทีมกู้ภัยเข้าไปถึงทุกคนร้องไห้ด้วยความดีใจนะครับเพราะคิดว่าจะไม่มีใครเข้าไปช่วยได้ทันครับหลายๆคนสงสัยว่า11วันเต็มๆเนี่ยเขาใช้ชีวิตอยู่ยังไงแล้วก็กินอะไรประทังชีวิตนะครับคนที่ออกมาได้เนี่ยเขาบอกว่าเขากินไม้ที่ใช้ร่อนทองนี่แหละครับประทังชีวิตแล้วก็รอความหวังในการออกจากถ้ำครับ
2: เออมาขอจิบมือได้จังมือมันหนาแทงอ๋อ
3: ยังไงวะ
2: ยังไงยังไ
4: งโอ้ขึ้นไ
2: หนเนี่ยเอ๊ะมองโอเคกันวะโอเคโอเค
3: โอเคปะโอเคปะ
2: มือนั่งก่อนนี่นะเอาเส้นมาก่อน
1: นี่เป็นภาพนาทีชีวิตที่ทีมกู้ภัยไทยลาวพร้อมกับนักดำน้ำผู้เชี่ยวชาญนะครับก็นำโดยมิโกะฝ่ากระแสน้ำและเส้นทางแคบภายในถ้ำในเหมืองนะครับลำเลียงผู้ประสบภัยชาวลาวรายแรกออกจากถ้ำได้สำเร็จครับหลังจากที่ติดอยู่ภายในนานกว่า240ชั่วโมงหรือว่าเกือบ11วันเต็มๆครับทันทีที่ผู้ประสบภัยถูกพาขึ้นมาถึงปากถ้ำในเวลาราวๆ 20:30 นะครับกู้ภัยและทีมแพทย์ก็รีบเข้าไปปฐมพยาบาลแล้วก็ใช้ผ้าฟลอยด์นะครับห่มร่างเพื่อที่จะรักษาอุณหภูมิท่ามกลางเสียงปรบมือแล้วก็เสียงให้กำลังใจจากเจ้าหน้าที่และญาติที่เฝ้ารออยู่ด้านนอกถ้ำครับต้องบอกว่าภารกิจในครั้งนี้เต็มไปด้วยอุปสรรคจริงๆนะครับทั้งระดับน้ำที่สูงเส้นทางภายในถ้ำที่คับแคบครับบางช่วงเขาต้องมุดน้ำหมอบคลานฝากโคลนเป็นระยะทางหลายร้อยเมตรนะครับจุดที่พบผู้ประสบภัยอยู่ที่บริเวณโถง4ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปข้างในแล้วก็เป็นจุดที่นักดำน้ำต้องเข้าไปรับตัวผู้ประสบภัยออกมาแบบตัวต่อตัวครับนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ถูกแชร์ต่อกันในโลกออนไลน์เป็นภาพจากครูเบนซ์นะครับนักดำน้ำกู้ภัยขณะที่กำลังสอนผู้ประสบภัยให้ใช้อุปกรณ์ดำน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะเตรียมพาตัวออกจากถ้ำอย่างปลอดภัยท่ามกลางสภาพภายในถ้ำที่ทั้งมืดด้วยทั้งแคบด้วยแล้วก็เต็มไปด้วยกระแสน้ำเชี่ยวครับ
5: อย่างนี้นะตลอดทางดูดจากปากเท่านั้นห้ามดูดจมูกเด็ดขาดทำได้ไหมฟันกัดเอาปากโกงรอบเอาปากจุ๋มห้ามให้น้ำเข้าปากเด็ดขาด
1: หลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือนะครับผู้ประสบภัยก็อยู่ในอาการอ่อนแรงอย่างหนักครับแต่ว่ายังสามารถที่จะพูดคุยตอบโต้กับทีมกู้ภัยได้แล้วก็เปิดใจกับทีมช่วยเหลือบอกว่าวันที่เห็นนักดำน้ำแล้วก็กู้ภัยเข้าไปถึงเนี่ยทุกคนถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจครับเพราะคิดว่าจะไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือได้ทันครับ
6: วันที่ผ คิดไหมว่าจะมีคนมาช่วย

0: แต่ถึงหน้ามันก็
1: คิดอยู
2: ่
1: วันที่เขาโผล่ไปเนี่ยรู้สึกยังไง
3: ร้องไห
1: ้พวกพ่อยก็ร้องไห้ไห้กันหมดเลยนี่ดีใจดีใจไร
0: กินบ้าง
4: ส่วนพ่อของผู้ประสบภัยนะครับก็มาเฝ้ารออยู่ที่หน้าถ้ำตลอดทั้งคืนก็พูดกับลูกชายแหละครับว่าวันนี้กู้ภัยมากันเยอะรอดตายแล้วแล้วก็ขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยเหลือลูกชายออกมาได้อย่างปลอดภัยครับ
5: มีกู้ภัยมาหลายๆเถื่อเขาอุกอาจใจลูกเอ้ยมาตายแล้วหดพ่อหดแม่แล้ว
0: ตัวแกเย็น
5: ตอนนี้มีสติพยานแล้วตายฮะน่าตั้งใจอะไรลูกหลานเอ้ยลูกพี่อะไรเนี่ย
0: โอเคเนาะ
6: โอเค
0: ขอเวลาแ
6: บ่
0: ง
6: นะ
0: น
6: ี่
0: เด้อ
1: พี
0: ่
1: ฟองก็พอครับ
4: นายเก่งกาจบงกังวงหัวหน้าทีมกู้ภัยของไทยเปิดเผยนะครับว่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยคนแรกออกมาได้ต้องยกเครดิตให้กับทีมแพทย์แล้วก็ทีมสนับสนุนครับที่คอยให้คำแนะนำเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเปิดเผยด้วยว่าทั้ง5คนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับรอดมาได้เพราะว่ากินไม้ร่อนทองที่อยู่ภายในถ้ำประทังชีวิตนะครับเขากินกันไปแล้วกว่า2ถาดด้วยกันแต่ภารกิจครั้งนี้ยังไม่สิ้นสุดนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังเหลือผู้ประสบภัยอีก4คนที่ต้องเร่งช่วยออกมารวมทั้งยังมีผู้สูญหายอีก2คนนะครับที่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าตอนนี้อยู่จุดไหนภายในถ้ำก็ทำให้ปฏิบัติการในครั้งนี้ยังคงเป็นภารกิจที่แข่งกับเวลาครับท่ามกลางความหวังล่ะครับว่าทุกชีวิตจะได้กลับออกมาอย่างปลอดภัยครับ
2: หลังจากเมื่อไม่นานมานี้ค่ะคนไทยเพิ่งจะได้รับข่าวดีนะคะกับการพ้นพบฟอสซิลที่ใช้ชื่อว่านาคาไททันชัยภูมิเอ็นซิสค่ะที่เป็นข่าวดีที่เกิดขึ้นนะคะสร้างความดีใจให้คนในพื้นที
4: ่
2: บอกว่าการขุดค้นพบเนี่ยที่อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดการท่องเที่ยวและทำให้การคิดค้นหรือว่าการพิสูจน์หลักฐานต่างๆทางบรรพชีวินเนี่ยก็ขยายวงกว้างมากขึ้นนะคะอยากให้คุณผู้ชมเห็นหน้าตาของเจ้านาคาไททันสักนิดนึงค่ะอยู่ด้านซ้ายมือของคุณอนุชานะคะ มีการคาดว่าตัวจริงเนี่ยน่าจะใหญ่กว่านี้นะคะเป็นไดโนเสาร์ชนิดที่14ที่ค้นพบในประเทศไทยแล้วก็คาดว่าขนาดของตัวมันจริงๆเนี่ยอาจจะใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยค้นพบมาด้วยค่ะแต่ว่าระหว่างนั้นค่ะหลังจากที่มีการค้นพบคนชัยภูมิดีใจคนอีสานดีใจแต่ก็เกิดกระแสดราม่าตามมานะคะเพราะว่าพื้นที่ที่ค้นพบอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิก็จริงแต่มีการนำฟอสซิลของเจ้านาคาไททันเนี่ยเอาไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์สิรินธรที่จังหวัดกาฬสินธุ์แทนค่ะเรื่องนี้คนในพื้นที่เขาก็ถามนะคะว่าทำไมไม่เก็บในพื้นที่ที่ค้นพบเรื่องนี้นักวิจัยพยายามออกมาชี้แจงนะคะว่าการย้ายฟอสซิลไปเก็บเนี่ยเพื่อความปลอดภัยรวมถึงเป็นประโยชน์ในการนำไปศึกษาต่อค่ะท่ามกลางเสียงเรียกร้องอยากจะให้นำกลับมาไว้ในจุดที่ค้นพบค่ะซากฟอสซิลส่วนกระดูกสันหลังกระดูกเชิงกรานและกระดูกต้นขาหน้าขาหลังและกระดูกซี่โครงของนาคาไททันชัยภูมิเอ็นซิสเป็นไดโนเสาร์ชนิดที่14ของไทยค่ะถูกค้นพบในพื้นที่บ้านพนังเสืออำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมินำมาเก็บรักษาไว้เป็นตัวอย่างภายในพิพิธภัณฑ์สิรินธรอำเภอสาสขันจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อความปลอดภัยและซ่อมแซมให้สมบูรณ์เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาด้านบรรพชีววิทยาเมื่อวานนี้นับว่าเป็นการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการครั้งแรกค่ะมีอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีเป็นประธานในการแถลงข่าวร่วมกับผู้ราชการจังหวัดชัยภูมิและนักวิจัยนายอนันต์นาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้นำความคิดเห็นคนในพื้นที่มาสะท้อนนะคะว่าการค้นพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์นาคาไททันชัยภูมิเอ็นซิสเป็นความภาคภูมิใจของคนชัยภูมิและยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างการรับรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดด้วยเพราะว่าที่ผ่านมามีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์หลายชนิดทั้งสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกโบราณสัตว์เลื้อยคลานคล้ายกับจระเข้รวมถึงรอยเท้าไดโนเสาร์ในอนาคตอาจจะเสนอให้มีการสร้างพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมซากฟอสซิลที่ค้นพบในจังหวัดชัยภูมิค่ะขณะที่นักวิจัยจากศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีววิทยามหาวิทยาลัยมหาสารคามชี้แจงนะคะว่าการนำซากฟอสซิลมาเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ก็เพื่อความปลอดภัยของฟอสซิลที่ค้นพบรวมทั้งเป็นประโยชน์ในการศึกษาของนักวิจัย
7: ทำไมเราถึงเก็บตัวอย่างจริงไว้ที่พิพิธภัณฑ์นะครับเพราะว่าหนึ่งเรื่องของความปลอดภัยนะครับฟอสซิลเนี่ยบางชิ้นเนี่ยคือตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างต้นแบบนะครับหรือว่าโฮโลไทป์เนี่ยถ้าเกิดเราทิ้งไว้ที่ภาคสนามนะครับเราควบคุมอะไรไม่ได้ว่าจะมีใครเข้ามาทำอะไรกับตัวอย่างนั้นไหมนะครับแล้วก็อาจจะเกิดความแตกหักเสียหายได้ในช่วงที่ไม่ได้อยู่ ใน

0: ความดูแลของเจ้าหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นการเก็บไว้ในคลังตัวอย่างนี่คือวิธีที่ทั้งโลกทั่วสากลทำกันนะครับสิ่งที่เราทำได้หลังจากนี้คือการทำแบบจำลองนะครับแล้วก็นำไปวางไว้นะครับหรือว่านำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ต่างๆครับ
1: เรื่ององค์ความรู้ความก้าวหน้าก็เป็นที่น่ายินดีนะคะมีดราม่าเหมือนกันค่ะคือประเด็นความคิดเห็นกับกรณีการตั้งชื่อของนาคาไททันไม่ปรากฏชื่อของผู้ค้นพบคนแรกคือนางสวัสดิ์หลวงนันซึ่งเป็นภรรยาของนายถนอมที่บ้านพนังเสือเขาออกมายอมรับนะคะว่ารู้สึกไม่สบายใจที่มีกระแสดราม่าตำหนิหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ได้ตั้งชื่อตามบุคคลที่ค้นพบคนแรกบางคนมองว่าถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติเนื่องจากทั่วโลกให้ความสำคัญในเรื่องของการตั้งชื่อเป็นอย่างมากค่ะส่วนตัวมองว่าการใช้ชื่อจังหวัดก็ถือเป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้วเนื่องจากเป็นสมบัติส่วนรวมอีกทั้งทำให้คนชัยภูมิทั้งจังหวัดมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของฟอสซิลอันนี้ด้วยสำหรับเจ้านาคาไททันผู้ค้นพบคนแรกก็คือนายถนอมหลวงนันปราชชาวบ้านในพื้นที่บ้านพนังเสืออำเภอหนองบัวละเวจังหวัดชัยภูมิค้นพบเมื่อปี2559เป็นชิ้นส่วนกระดูกที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินค่ะก่อนที่จะมีการประสานหน่วยงานด้านธรณีวิทยาเข้ามาตรวจสอบและขุดค้นเพิ่มเติมโดยนาคาไททันนับเป็นไดโนเสาร์ชนิดที่14ที่ค้นพบในประเทศไทยและนับว่าเป็นไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบอีกด้วย
2: แม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดนะครับแต่ว่าผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก็ยังคงลงพื้นที่กันเพื่อที่จะขอคะแนนเสียงจากชาวกรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะ2ตัวเต็งนายชัชชาติสิทธิพันธ์และนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับวันนี้ใจตรงกันไปหาเสียงที่ตลาด AC เขตสายใหม่นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วบังเอิญหรือว่าเป็นความตั้งใจที่ไปเจอกันนะครับใครเจอกับใครคงต้องถามจากคุณภควัชโฉมศรีนะครับผู้สื่อข่าวของเรารายงานสดมาจากตลาดถนอมมิตรเขตบางเขนครับเชิญครับ
3: ครับคุณอนุชาคุณออสินีครับ2คนที่ว่านั่นก็คือนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครเบอร์9ครับจากเป็นผู้สมัครอิสระนะครับแล้วก็นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับผู้สมัครเบอร์10จากพรรคประชาชนนะครับเขาไม่ได้เจอกันโดยบังเอิญที่กำลังจะบอกว่าไม่บังเอิญเพราะว่าทั้ง2คนมีแผนงานในเวลาตรงกันก็คือเมื่อช่วง 9:00 น.มีการหาเสียงกันที่ตลาด AC นะครับที่ในเขตสายใหม่นะครับซึ่งบรรยากาศณตอนนั้นก็ได้พบหน้ากันแล้วก็ทักทายกันเล็กน้อยครับชมภาพนั้นกันครับครับการพบหน้ากันทั้งคู่นะครับก็ทักทายกันที่หน้าตลาดก่อนจะแยกย้ายไปคนละซอยครับเพื่อหาเสียงสองคนนี้คุยอะไรกันนะครับนายชัดชาติบอกว่าทักทายกันตามปกติครับแต่ก็ชื่นชมนโยบายของนายชัยวัฒน์ครับไม่ติดว่าใครจะเป็นผู้ว่าคนต่อไปนะครับพร้อมทำงานร่วมกันได้หมดซึ่งในจังหวะนั้นก็ได้คุยกับผู้สมัครสกของพรรคประชาชนด้วยครับ
4: ดีเลยก็บอกให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับก็ผมว่าดร.โจก็มีนโยบายดีๆได้เยอะแล้วก็มีนโยบายแบบละเอียดเหมือนกันผมว่าดีนะแล้วก็ผมว่าก็ไม่ได้มีอะไรก็แข่งกันเสนอสิ่งที่ดีให้กับประชาชนแล้วก็แล้วแต่ประชาชนตัดสินใจสุดท้ายแล้วอนาคตใครได้เป็นถ้าดร.โจได้เป็นเราก็พร้อมที่จะไปช่วยหรือว่ามีอะไรให้เราช่วยได้เราก็ช่วยเราก็พร้อมทำงานกับทุกคนนะไม่มีปัญหาก็เห็นเขาเอาสก.มาด้วยแล้วก็บอกก็คุยกับสก.เขาว่าผู้สมัครสก.นะว่าถ้าได้เป็นแล้วเราได้เป็นก็พร้อมทำงานร่วมกันไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าไม่ได้ดูเรื่องพรรคอยู่แล้ว
3: ครึ่งเช้าวันนี้ครับนายชัชชาติเลือกที่จะเดินหาเสียงตามตลาดสดนะครับตั้งแต่ตลาดยิ่งเจริญตลาด AC ตลาดวงศกรแล้วก็ชุมชนในโซนสะพานใหม่นะครับเขตสายไหมแล้วก็เขตบางเขนนะครับซึ่งภาพตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับภาพสดก็คือนายชัชชาติก็เดินทางมาถึงตลาดถนอมมิตรนะครับก็กำลังจะเลี้ยวเข้ามาในพื้นที่ตลาดเพื่อที่จะหาเสียงในพื้นที่ของเขตบางเขนครับคุณผู้ชมครับซึ่งนายชัชชาตินะครับก็บอกว่าหลังจากที่ได้พูดคุยพบปะหาเสียงมาตลอด3วันนะครับก็พบว่าต้องมีนโยบายเพิ่มขึ้นเป็น255ข้อครับจากที่เคยประกาศไว้เมื่อวันที่28พฤษภาคมว่ามี251ข้อครับหนึ่งในนั้นพบเจอกับผู้สูงอายุที่ยังทำงานนะครับขายของเล็กๆน้อยๆจนที่จะผุดไอเดียอยากจะสร้างตลาดรวมของขายจากผู้สูงอายุนะครับเพื่อว่าจะหวังจะสร้างรายได้ให้กับตัวเองอย่างน้อย 10,000 คนครับ
4: เย็บผ้ามาตั้งแต่อายุ27น่ะเก่งมากเลยแต่ว่าเย็บผ้าอยู่ที่บ้านถามว่ามีงานไหมหางานยาก อันนี้เป็นนโยบายเราที่จะทำแพลตฟอร์มอ่ะคือรวบรวมคนสูงอายุที่มีสกิลต่างๆตามชุมชนแล้วก็รวบรวมไว้ใครอยากได้คนตัดเย็บผ้าต้อมเสื้อก็รู้เลยว่าชุมชนแถวเนี้ยมีอยู่ตรงนี้สามารถเอาของมาส่งให้คุณป้าทำได้คุณป้าเองไม่มีทางหาตลาดได้แล้วกทม.จะเป็นตัวกลางในการทำตลาดให้กับผู้สูงอายุงั้นเราจะมีผู้สูงอายุที่เก่งๆหลายด้านทำขนมอาจจะดูแลผู้สูงอายุต่างๆก็จะทำให้เราเชื่อมโยงงานกับผู้สูงอายุได้มากขึ้นซึ่งเราคาดหมายว่าจะหางานให้ผู้สูงอายุได้น้อยหมื่นคน
3: ไปดูฝั่งตัวแทนผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะครับก็คือนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคนี้นะครับหมายเลข5ครับเดินทางไปพร้อมกับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วก็ทีมผู้บริหารพรรคนะครับหาเสียงช่วงเช้าที่ศาลเจ้าพ่อเสือและตลาดตรอกหม้อนะครับชูนโยบายส่งเสริมสตรีทฟู้ดครับโดยประกาศว่าหากจะได้รับเลือกเป็นผู้ว่านั้นจะนำเทคโนโลยี QR Code มาใช้กำกับดูแลจุดผ่อนผันจัดระเบียบไม่ให้ผู้ค้าสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนครับทั้งนี้นะครับจะส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับชุมชนของกทม.ซึ่งมีสถานที่ทำบุญและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นจุดหมายของสายมูมากมายเช่นศาลเจ้าพ่อเสือแห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับการลงพื้นที่ของนายชัชชาติวันนี้ส่วนใหญ่มักจะลงไปที่ตลาดสดและก็ชุมชนนะครับแล้วก็พื้นที่วันนี้ทั้งวันจะอยู่บริเวณเขตตอนเหนือของกรุงเทพนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นเมืองขยายจากเป็นหมู่บ้านเกิดใหม่จากพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวเดิมนะครับซึ่งนายชัชชาติก็ระบุว่าปัญหาพื้นที่ตรงนี้อีกปัญหาหนึ่งที่ต้องแก้ไขก็คือการรองรับระบบการระบายน้ำนะครับเพราะว่าเมื่อถึงฤดูน้ำหลากพื้นที่ตอนเหนือนี่จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก่อนใครครับ
2: กลับขอบคุณคุณภควัฒน์นะครับ
1: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะจากความเคลื่อนไหวในพื้นที่กรุงเทพมหานครกับการเลือกตั้งผู้ว่าค่ะมาดูเรื่องราวในสภากันบ้างนะคะประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าเตรียมที่จะบรรจุวาระแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้ค่ะพร้อมกับย้ำว่าหากการพิจารณาของกรรมาธิการไม่ล่าช้าจะทำให้ทุกขั้นตอนนั้นรวดเร็วขึ้นนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะและทำพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประธานเนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่อาคารรัฐสภาพร้อมระบุถึงความคืบหน้าในการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าได้บรรจุเข้าสู่วาระการประชุมสภาแล้วซึ่งจากการพูดคุยกับวิป3ฝ่ายคาดว่าจะเป็นวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้ซึ่งจะเป็นการร่วมประชุมรัฐสภาพิจารณารับหลักการในวาระที่1นายโสพลยังระบุว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสำคัญซึ่งโดยปกติจะใช้ระยะเวลาพอสมควรจึงหวังว่าคณะกรรมการหรือกมธ.จะปรึกษาและหารือกันโดยเร็วเพราะกระบวนการตามรัฐธรรมนูญยังมีอีกมากอีกทั้งหลายฝ่ายจับตาว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ทั้งนี้หากกรรมการพิจารณาได้เร็วขั้นตอนทุกอย่างก็จะรวดเร็วตามไปด้วย
5: มันอยู่ที่การปรึกษาหารือนะครับผมเชื่อว่าทุกฝ่ายในเมื่อประชาชนได้มีประชามติได้ออกเสียงลงประชามติอยากเห็นการแก้รัฐธรรมนูญผมก็เชื่อว่าทุกฝ่ายก็คงได้รับฟังเสียงนั้นส่วนว่าข้อสรุปอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนี่ก็ว่าจะรัฐธรรมนูญจะออกมาหน้าตารัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่การพูดคุยกันแต่ว่าผมเชื่อว่ายังไงก็คงจะได้คารวะเสียงของประชาชนก็ต้องมีการแก้แน่นอนนะครับโอเคครับ
1: นายโสพลยังระบุถึงประเด็นเรื่องระบอบสีน้ำเงินค่ะว่าขออย่าโจมตีเรื่องนี้เพราะแค่การพูดให้ความเห็นที่แตกต่างถือเป็นเรื่องปกติของประชาธิปไตยแต่ขอให้ก้าวข้ามเรื่องความขัดแย้งหรือว่าการแบ่งแยกสีเพื่อประโยชน์ของประชาชน
2: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านระบุนะครับว่าอิหร่านยังคงมุ่งเน้นไปที่การยุติความขัดแย้งมากกว่าการหารือรายละเอียดในประเด็นนิวเคลียร์นะครับขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ก็ร่วมประชุมกับทีมความมั่นคงสหรัฐนานกว่า2ชั่วโมงครับแต่ว่ายังไร้ข้อสรุปเรื่องของการดีลกับอิหร่านครับชาวอิหร่านรวมตัวกันที่กรุงเตหะรานนะครับเพื่อที่จะแสดงพลังสนับสนุนอายาตอลลาห์มอตตาบาคาเมนีอีครับผู้นำสูงสุดของอิหร่านและอายาตอลลาห์อารีคาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุดครับโดยพร้อมใจกันถือรูปภาพผู้นำสูงสุดทั้งสองคนนะครับรวมถึงบกธงชาติอิหร่านและตะโกนข้อความต่างๆ ผู้ประท้วงยังใช้โอกาสนี้แสดงความไม่เชื่อมั่นต่อแผนการของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่จะขยายระยะเวลาหยุดยิงอีก60วันโดยชี้ว่าสหรัฐไม่น่าเชื่อถือและล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายความเคลื่อนไหวเหล่านี้มีขึ้นขณะที่ผู้นำสหรัฐได้ประชุมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงเพื่อที่จะทำการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับกรอบข้อตกลงในการขยายเวลาหยุดยิงกับอิหร่านที่ห้องสถานการณ์ของทำเนียบขาวครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเปิดเผยว่าการประชุมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้วหลังจากใช้เวลาไปประมาณ2ชั่วโมงครับพร้อมกับระบุว่าผู้นำสหรัฐจะยอมรับเฉพาะข้อตกลงที่เป็นผลดีต่อสหรัฐและสอดคล้องกับเส้นแดงที่กำหนดไว้รวมถึงการที่อิหร่านจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนในทันทีนะครับว่าทำไมทรัมป์จึงยังไม่ตัดสินใจเกี่ยวกับร่างข้อตกลงก่อนหน้าการประชุมนี้สื่อหลายสำนักรายงานอ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐนะครับว่า2ชาตินั้นบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อที่จะขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันและเริ่มต้นการเจรจารอบใหม่ในประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแล้วโดยกำลังรอการอนุมัติจากผู้นำของทั้ง2ประเทศขณะที่เมื่อวานนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ทางการอิหร่านระบุว่าอิหร่านยังคงมุ่งเน้นไปที่การยุติความขัดแย้งมากกว่าการหารือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนิวเคลียร์ครับ
1: โปรเปโนอภิชยายุบลมีลุ้นคว้าแชมป์แรกใน LPGA ทัวร์ค่ะหลังจากที่ประเดิมวันแรกในศึกช็อปฟรายด์ LPGA ด้วยการตามหลังผู้นำแค่2สโตรกกอล์ฟหญิง LPGA รายการช็อปไรท์ LPGA ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาประเดิมแข่งขันวันแรกนักกอล์ฟสาวไทยมีลุ้นแชมป์ค่ะโดยโปรเปียอภิชยายุบลทำคะแนน6อันเดอร์อยู่อันดับที่3ร่วมกับนักกอล์ฟอีก2คนและตามหลังผู้นำเพียงแค่2สโตรกทำให้โปรเปียโนยังมีลุ้นคว้าแชมป์แรกใน LPGA ทัวร์หลังจากได้รองแชมป์1รายการเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาส่วนผู้นำหลังจบวันแรกเป็นของเลทิเทียเบกนักกอล์ฟสาวจากอิสราเอลทำคะแนนรวม8อันเดอร์ขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวมีคะแนนนำนิโคลบอชลาเชนจากเดนมาร์กเพียงแค่สโตรกเดียวขณะที่ผลงานของนักกอล์ฟสาวไทยคนอื่นๆที่น่าสนใจสุวิชยาวินิจฉัยธรรมทำ4อันเดอร์อยู่ที่8ร่วมชเนตตีวรรณแสน2อันเดอร์อยู่ที่17ร่วมและมุริยาจุฑานุกาอีเวนพาอยู่ที่51ร่วมสำหรับรายการนี้จีโน่อัธยาธิติกุลไม่ได้ลงแข่งขันค่ะเนื่องจากพักร่างกายก่อนการแข่งขันเมเจอร์หญิงรายการที่2ขณะที่ PUS Women Open ที่รัฐแคลิฟอร์เนียระหว่างวันที่4ถึง7มิถุนายนนี้การแข่งขันเทนนิส Grand Slam French Open ที่ประเทศฝรั่งเศสประเภทชายเดี่ยวรอบ3โนวัคยอโควิชพลาดท่าแพ้ชูอัลฟอนเซกาดาวรุ่งจากบราซิลโดยเกมนี้ยอโควิชขึ้นนำก่อน 2-0 เซตแต่สุดท้ายกลายเป็นฟอนเซกาที่พลิกชนะ3เซตรวดแซงชนะยอโควิช 3-2 เซตทำให้ยอคูวิชในวัย39ต้องยุติเส้นทางลุ้นแชมป์แกรนด์สแลมรายการที่25ในอาชีพ
2: ช่วงนี้ไปติดตามไทยบันเทิงกับคุณอัญชลีโปสุวรรณครับ
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้รายการยกพลคนน้ำพริกของเรานะคะจะชวนคุณผู้ชมค่ะไปรู้จักพฤกษศาสตร์ที่หลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์นะคะดร.ประทีปปัญญาดีค่ะเขาจะมาบอกความเกี่ยวข้องกับน้ำพริกถ้วยต่างๆไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมนะคะความโดดเด่นค่ะของระบบนิเวศในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นการสะท้อนนะคะผ่านถ้วยน้ำพริกด้วยล่ะค่ะเห็นภาพแล้วคุณผู้ชมอาจจะนึกสงสัยอยู่นะคะเอ๊ะอันนี้ใช่วัตถุดิบที่กินได้หรือเปล่านะคะบางอย่างชื่อก็จะฟังแล้วอาจจะไม่คุ้นเคยอาจจะไม่รู้จักการภาพก็ดูแปลกตาค่ะแต่สำหรับนักพฤกษศาสตร์นะคะที่จะมาร่วมรายการยกพลคนน้ำพริกเสาร์นี้ล่ะค่ะเขาบอกว่าเจอพืชพื้นบ้านแบบนี้แหละหลากหลายนะไม่ว่าจะไปเชียงใหม่นครพนมนครศรีธรรมราชสงขลาอุทัยธานีไปจนถึงจันทบุรีบอกเลยไม่เคยหวั่นนะคะเพราะว่าพืชพันธุ์ในประเทศไทยผ่านมือดมกลิ่นมาหมดแล้วค่ะสำหรับดร.ประทีปปัญญาดีนะคะเขาบอกว่าพืชพันธุ์เหล่านี้แหละเป็นตัวแทนของวัตถุดิบในแต่ละภูมิภาคที่ถูกปากถูกใจคนกินตามลักษณะภูมิศาสตร์ค่ะคาดการณ์ด้วยนะคะว่าในอนาคตพืชพันธุ์ที่เรานำเสนอในรายการยกพลคนน้ำพริกอาจจะกลายเป็นวัตถุดิบทางเลือกที่มีมูลค่าในจานอาหารลองไปฟังเขาการันตีความอร่อยกันค่ะ
7: ความอร่อยมันฝึกได้น้ำพริกในรายการเนี่ยค่อนข้างหลากหลายผมเนี่ยมองเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะก็คือกลุ่มเนี่ยโด

0: เด่นด้วยตัววัตถุดิบที่แบบว่าฮะคือเกิดมาชาตินี้เราก็ยังไม่เคยเห็นนะเนาะน้ำพริกคือเป็นตัวแทนของความเป็นถิ่นเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมความเชื่อ
1: เรียกน้ำย่อยเป็นส่วนหนึ่งของรายการไปก่อนนะคุณผู้ชมคะสำหรับยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ยังมีอีกหลายตอนที่ท้าทายความสร้างสรรค์และสาระความรู้ค่ะจากหลายศาสตร์เลยเปิดทีวีรับชมรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2วันนี้นะคะเวลา 14:05 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3นี่แหละค่ะเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสนะคะให้เด็กๆที่มีใจรักและมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงหรือว่าการเล่นลิเกนะคะซึ่งเป็นคณะลิเกเยาวชนค่ะของคณะลิเกเยาวชนเพื่อทุนการศึกษารวมมิตรสิทธิ์พระนอนนะคะของครูชื่อดังค่ะครูตู่มันธนานะคะเขาบอกว่าอยากจะให้เด็กๆนั้นมีรายได้แต่บางครั้งค่ะเจอคนใจร้ายนะคะมาจ้างงานมาหลอกกันแบบนี้ทำให้เด็กๆทั้งเสียความรู้สึกเสียเวลาแล้วก็เสียต้นทุนในการทำงานค่ะ

0: จากมีแม่ยกเพราะว่าเป็นพระเอกลิเกเยาวชนสู่วันที่น้องปลื้มพรเทพได้นามสกุลใหม่เป็นปลื้มไม้ทองคำที่ตอนนี้งานชุกเบื้องหลังความสำเร็จส่วนหนึ่งมาจากการปลุกปั้นของตู่มัณฑนาเจ้าของเพลงดังอย่างรักเธอทุกพ.ศ.ที่ดูแลกันมาในฐานะที่น้องปลื้มเป็นหนึ่งในคณะลิเกเยาวชนเพื่อทุนการศึกษารวมมิตรศิษย์พระนอน
1: นางเอกเห็นตัวกอง

0: ียดฉัน
1: มาเยือนสารพันลั่นทุ่งบางเขนครั้งนี้แม่ตู่มันทนายังพาน้องๆจากทีมคณะลิเกเยาวชนเพื่อทุนการศึกษารวมมิตรศิษย์พระนอนรุ่น1และรุ่น2คนอื่นๆมาด้วยเพราะทั้งงานลิเกและงานร้องเพลงที่แม่ตู่เป็นครูสอนพาเด็กๆให้ถึงฝันกันหลายคนจากการได้โอกาสจากงานจ้างของเจ้าภาพที่ทำให้เด็กๆได้มีเงินจ่ายค่าเทอมค่ากินค่าอยู่ช่วยเหลือครอบครัวแต่บางครั้งก็เสียใจครับเพราะว่าเจ้าภาพจ้างงานแล้วหนีก็มีไปถึงที่ไม่ปรากฏตัวทำเอาเด็กๆเสียเวลาเสียเงินเสียกำลังใจเพราะทุกอย่างมีต้นทุนทั้งนั้นทั้งค่าน้ำมันและเสื้อผ้าหน้าผม
2: คือทุกการเดินทางมันมีค่าใช้จ่ายไม่ใช่เฉพาะเด็กอะค่ะมีทั้งปีพาสแล้วก็พี่ๆทีมงานเวทีเครื่องเสียงทุกอย่างเป็นค่าใช้จ่ายหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าติดต่อไปก็ขอร้องว่ารักษาสัญญานิดนึง
3: น้องๆฝึกขนาดนี้กว่าเขาจะได้วิชาขนาดนี้ร้องได้รำได้เขามีต้นทุนในการสร้างนะการเดินทางก็มีเหมือนกันดังนั้นอย่าแกล้งน้องๆที่เขาพยายามหาทุนการศึกษาด้วยวิธีการนี้เลยเน
4: า
3: ะ
4: อย่าใจร้ายกับเด็กๆเลย

ส่วนใครที่คิดถึงเพลงดังประจำตัวของตู่มันทนาอย่างรักเธอทุกพศต้องห้ามพลาดร้องให้ฟังเต็มๆในสารพันลั่นทุ่งบางเขนวันนี้บ่าย 2:00 น.

0: คณะของครูตู่จริงๆเคยมาสารพันลั่นทุ่งบางเขนมาแล้วครั้งหนึ่งแต่นี่จะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ครูจะพาเด็กๆมาเล่นลิเกให้ได้ชมกันสดๆรับรองครบรสแน่นอนค่ะช่วงนี้กลับไปที่คุณออนสินีและคุณอนุชาค่ะ
1: ครับขอบคุณคุณอัญชลีนะครับ
2: ขอบคุณค่ะไปตรวจสอบสภาพอากาศกันต่อกับคุณธนวรรณ วิริทธสูตรค่ะ

สวัสดีค่ะในช่วงสุดสัปดาห์นี้ถึงวันจันทร์ที่1มิถุนายนนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะรวมทั้งมีพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแจ้งเตือนประชาชนว่าจะต้องเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากรวมไปถึงคลื่นลมแรงนะคะโดยฝนที่ตกหนักสะสมนั้นอาจจะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้ค่ะโดยเฉพาะตามบริเวณพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มนะคะโดยสาเหตุหลักๆนั้นก็เกิดจากกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยแล้ว

0: อ่าวไทยประกอบกับช่วงนี้มีร่องมรสุมนะคะพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนเข้าไปหากลุ่มฝนบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามค่ะและสำหรับจังหวัดเสี่ยงที่ได้รับการแจ้งเตือนจากกรมอุตุในวันนี้นะคะจะมีพื้นที่เสี่ยงสูงจากฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นมาเป็น4จังหวัดนะคะภาคเหนือที่จังหวัดตากภาคกลางที่จังหวัดกาญจนบุรีภาคใต้ที่จังหวัดระนองและก็พังงาค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอีก43จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลจะเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักที่เบากว่าในวันนี้นะคะได้แก่พื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และก็ที่อุบลราชธานีค่ะต่อกันที่ภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลนะคะภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดค่ะปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่และก็ที่จังหวัดตรังนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงตลอดระยะเวลา3วันนับจากวันนี้ประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกหนักนะคะได้รับผลกระทบที่ตกหนักถึงหนักมากรวมไปถึงคลื่นลมแรงกรมอุตุนั้นขอให้ประชาชนนั้นติดตามประกาศเตือนอย่างใกล้ชิดนะคะรวมทั้งสามารถตรวจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางสายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ก่อนจะลากันไปวันนี้ค่ะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมที่มีภาพถ่ายนกสวยๆอย่าเก็บเอาไว้ดูเองคนเดียวนะคะถ่ายจากโทรศัพท์มือถือก็ได้หรือว่าจะเป็นกล้องใหญ่กล้องดิจิตอลก็ได้นะคะสามารถมาร่วมส่งประกวดเข้าร่วมโครงการไทย PBS ค่ะนกผ่านเลนส์กล้องในมือเรากับโครงการไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์นะคะถ้าคุณผู้ชมมีภาพอย่าเก็บไว้เลยค่ะส่งมาแบ่งปันเอามาให้กันดูนะคะและที่สำคัญค่ะสามารถร่วมชิงเงินรางวัลพร้อมกับกิตติบัตรและภาพของคุณผู้ชมเองยังสามารถนำมาเผยแพร่ในช่องทุกช่องทางของไทย PBS ได้นะคะแต่ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะ31พฤษภาคมจะปิดช่องทางการรับภาพมาประกวดกันแล้วนะคะสามารถมาร่วมส่งกันได้หรือว่าติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะกับwww.thaipbs.or.th/birdphoto2026 นะคะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วรีบๆกันหน่อยนะคะ
2: และทั้งหมดคือข่าวเที่ยงไทย PBS วันนี้นะครับเราทั้งสองคนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569นะครับทางไทย PBS ทุกช่องทางครับกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกัน3ทุ่มทุกคืนวันศุกร์นะครับวันนี้ปาต๋อยนะครับร่วมตั้งวงคุยกันนะฮะ
1: สวัสดีครับพี่วิระ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่สุครับ
0: มีเรื่องเกิดขึ้นเยอะนะเรื่องร้อนผู้ว่ากทมก็เริ่มคึกคักแล้วเรื่องของ2ปปช.ศาลตัดสินจำคุกอันเนื่องจากนาฬิกาบิ๊กป้อมนะแล้วที่พูดกันเยอะก็คือระบอบการเมืองสีน้ำเงินมันกืนกินประเทศไทยจริงหรือเปล่าปาต๋อย
2: เอาอันไหน
0: เอาเรื่องถามแขกรับเชิญก่อนจะเอาเรื่องอะไร
2: เอาเรื่องต้องถาม
1: เดี๋ยวอันดับแรกนะที่หน้าคุณสุชัยกลับมาแล้วนะ
0: ครับ
1: ผมเป็นตัวสำรองสองนัดติด
0: มาช่วยกัน
1: มาช่วยเดี๋ยวคุณสุทธิชัยกลับมาแล้วแฟนๆเขาเรียกร้องอยาก

0: จะเจอคุณเฉลิมชัยกับพี่วิระปะทะกันอ่ะ
1: อ๋อเหรอไม่เป็นไรแล้วยังไงก็ได้ผมไม่มีปัญหาหรอก
0: รายการนี้สนุกตรงนี
1: ้ผมก็ใกล้จะใกล้จะลาลงแย่แล้ว
0: โอ้ไม่ลาไม่ลาไม่ลา
2: จะรีบลาไปไหน
0: ขิงแก่พี่วิระขิงแก
1: ่โนโนโนปีนี้ไม่ได้ละสมรรถภาพไม่ได้ละตามข่าวไม่ค่อยทันละ
2: แต่ประสิทธิภาพ
1: ที่พวกคุณพูดมาสามอย่างเนี่ยผมไม่รู้เรื่องสักเรื่องเลย
0: ไม่มีใครเชื่อ
2: กลับดีกว่า
0: เลิกปิดรายการเอาเทปอาทิตย์ที่แล้วมาออก
2: ผมเลือกแล้วกันผมถามอาจารย์วีระก่อน
0: เอากทม
2: ไปลงทะเบียนใส่ชื่อใส่พลัดแล้วยัง
1: ลงแล้วเมื่อเช้าใช่ไหมเมื่อเช้า
2: ลงนะ
1: ก็คือผมก็
2: รอ
1: ว่าว่าจะจนถึงวันศุกร์เนี่ยที่เป็นวันสุดท้าย
2: วันสุดท้าย
1: มันจะเหลือยอดสักเท่าไหร่เห็นว่าประมาณสัก3 ล้านกว่า
2: 3 ล้านกว่าใช่ไหม
1: 3 ล้าน
0: เมื่อวานอยู่4.6 ล้านวันนี้ลดลงได้ไหม
1: น่าจะค่อยๆทยอยลงไปแต่ว่าคิดว่า30 ล้านคนคงไม่ถึง
2: ไม่เต็ม
1: แต่ความน่าสนใจจริงๆของเรื่องนี้อยู่ที่ผู้ที่มาเข้าโครงการใหม
2: ่ครับ
1: ซึ่งมีประมาณ6 ล้านคน
0: โครงการใหม่นี้ก็คือไม่
1: เ
0: ท
1: ียบกับ
0: คร
1: ั้งที่แล้วไม่เข้าเพราะครั้งที่แล้ว20 ล้านคนเนี่ย
2: ครับ
1: ของคนที่ลงทะเบียนครั้งที่แล้วแล้วมาลงซ้ำประมาณ19 ล้านคนผมไม่รู้ว่าตกหล่นไปตรงไหนนะส่วนคนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการเลยเพราะเมื่อก่อนมันไม่ได้ให้เยอะขนาดนี
2: ้ใช่
1: ไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งอะไรนั่น
2: อ
1: ่ะมันมีจำนวนอั้นไว้เนี่ยรอบนี้เฉพาะคนใหม่เนี่ยประมาณ6 ล้าน
2: 6ล้านใช่ไหม
1: อันนี้ก็น่าสนใจคือแสดงว่าที่เขาคำนวณไว้อ่ะว่ายังไง30 ล้านเนี่ย cover หมดเนี่ยน่าจะหมดเหลือด้วย
2: เหลือ
1: นี่ถ้าเกิดเหลือเนี่ยสมมติว่าวันนี้เอาให้เต็มที่ก็มันบางแล้วมันไม่ค่อยลงเยอะแล้วตอนนี้ก็ประมาณว่าผมว่าสัก28 ล้านคนเนี่ยน่าจะได
2: ้
1: ถ้า28 ล้านคนเนี่ยก็จะเดิมเนี่ยมันตั้งไว้30 ล้าน
2: ตั้งไว้30
1: 30 ล้าน 120,000 ล้าน
2: ฮะ
1: ถ้ามัน28ล้านเนี่ยมันก็ประมาณแสนต้นๆไม่ถึง120,000เพราะมันหายไป2 ล้านคนหายไป2ล้านคนก็8,000 ล้านนะก็ประมาณ112,000 ล้านนะก็จะทำให้เงินก้อนแรกเนี่ยที่มันยังเหลืออยู
2: ่ครับ
1: เดิมนี่มันเหลืออยู่24,000ถ้าบวกอีกประมาณ 8,000 เนี่ยก็จะมีเงินเหลืออีกประมาณ 32,000 32,000 ล้านโดยที่ไม่เกี่ยวกับไอ้นู่นนะไอ้ที่เหลือ2,000,000 ล้านนะยังไม่ได้พูดถึงใช่
2: ก็ต้องไปคิดไปทำอะไรต่อใช่ไหม
1: ดูท่าทางคิดกันไม่ค่อยออกว่ะ
0: คิดไม่ออก
2: พุ่งมาแล้วคิดไม่ออก
1: ไม่ดูท่าทางกำลังคิดกันอยู่แต่ว่ามันจะทำอะไร
2: ใช่หมดใช่ไหม
1: มันก็มีคนพูดหลายคนนะว่าว่ามันจะหาโครงการแบบไหนมารองรับได้ใช่ไหมอย่างเรื่องแลกรถยนต์ก็เงียบเงียบไป
2: รถเก่า
1: อะไรประมาณนั้นอ่ะมีหลายๆเรื่องอ่ะแต่ว่าจริงๆสาระสำคัญก็คือว่าถ้าใครดูเรื่องชีพจรเศรษฐกิจ
2: ครับ
1: แล้วก็ชีพจรธุรกิจที่เป็นอยู่ในขณะนี้ก็จะเห็นว่ามันเต้นค่อนข้างแผ่ว
2: แผ่ว
1: แผ่วอันนี้ประเด็นก็คือว่าไอ้ที่จะใส่กันมาทุกเดือนเดือนละ40,000-50,000เนี่ยคือของไอ้บัตรอะไรสวัสดิการของรัฐ
0: สวัสดิการของรัฐ
1: อันนั้นอันนั้นมันประมาณเดือนละ10,000อันนี้ได้อีกประมาณเดือนละ40,000
2: ครับ
1: ถ้า50,000 ล้านหมุนเวียนบวกกับที่เราโคเพย์เมนต์ด้วยนะโคเพย์เมนต์ด้วยอีกประมาณสักเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วล่ะไอ้ที่โคเพย์เมนต์ด้วยเนี่ยถ้าเอาเต็มๆก็40,000เท่ากันเป
2: ็
1: น80,000บวกกับ10,000 90,000ถ้า90,000 ล้านเนี่ยจะดูซิว่ามันจะขยุกขยิกไหมเพราะว่าร้อยละมันไม่ใช่ประมาณสักเกินครึ่งอะประมาณสัก600,000 ล้านค้าเนี่ยมันเป็นพวกอาหารอาหารและเครื่องดื่มที่เราเห็นเนี่ยทำลูกชิ้นทอดทำหมูปิ้งส้มตำอะไรพวกเนี้ยที่มันนั่น
2: อ
1: ่ะพวกเนี้ยจะต้องดูว่ามันขายข้าวแกงข้าวขาหมูข้าวมันไก่บะหมี
2: ่รอบนี้ไรเดอร์ก็ได
1: ้ไรเดอร์มันอีกแบบนึงไรเดอร์นี่เขาเป็นรับมาจากคนที่เขาไม่ได้มีหน้าร้านแล้วที่น่าสนใจอันนึงคือว่าคนที่เป็นร้านค้าเนี่ยประมาณ800,000 คนเนี่ยเป็นบุคคลธรรมดา จากประมาณ1ล้านราย1ล้าน1ล้านร้านค้านะหรือ1ล้านคนขายอ่ะ 800,000 เนี่ยเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมันจะเข้าระบบ
2: มันยังต้องเก็บภาษี
1: ในอนาคตในอนาคตแต่จริงไม่ได้เสียภาษีอะไรเยอะหรอกจริงๆคนทำมาค้าขายเนี่ยคนทำมาค้าขายปกตินะคุณต่อยยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีเนี่ยผมว่าเกิน 90% ไม่มีภาษีจะต้องเสียเพราะเขาไม่ได้คิดจากยอดขายภาษีนี่ไม่ได้คิดจากยอดขายนะ
2: คิดจากอะไรฮะ
1: ยอดขายหักค่าใช้จ่ายเขาให้หักค่าใช้จ่ายถ้าผมจำไม่ได้ 70-80% ขาย100นึงอ่ะเวลาจะมาคิดภาษีจริงๆเนี่ยมัน20บาท30บาทมันไม่ใช่เอา100มาตั้งเป็นตัวเลขแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราเข้าสู่วงการน่ะมันก็คล้ายๆกับว่า
2: เรียบร้อยแล้วเข้าสู่วงจรภาษีซึ่งเนี่ยร้านค้าบางคนก็ไม่อยากเข้าพวกเนี้ยเพราะ
1: ที่ไม่เคยเสีย
2: ไม่เคยเสียแล้วมัน
1: ไม่เคยแล้วบางคนร้านที่ไปบอกให้คนไม่ไปเข้าร่วมโครงการเนี่ยเป็นร้านที่เขาขายของเยอะนะ
0: ใช
1: ่พวกขายทั่วๆไปเนี่ยขายผลไม้ขายอะไรพวกเนี้ยเข้าแล้วได้ประโยชน์ถ้าถามผมนะเพราะว่าในระยะยาวเนี่ยมันเป็นฐานข้อมูลที่รัฐบาลถ้าเกิดจะช่วยรายย่อยอ่ะที่เป็นผู้ประกอบการอ่ะมันจะเวิร์ก
2: อ
1: ันนี้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่คิดไม่เป็นไรโอเคอันเนี้ยเรื่องเนี้ยก็มีแค่นี
2: ้ครับ
1: มาดูว่า4เดือนต่อไปเนี่ยเพราะถ้า4เดือนต่อไปมันไม่ขยุกขยิกนะเราก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าปี2569นี่จะไปยังไง
2: เงินไม่โควต้ามันเหลือเนี่ยนะมันจะเป็นต้องเร่งคิดอะไรใหม่ไหม
1: เขามีเวลาจนถึงกันยายนปี2570ไม่ต้องรีบหรอก
2: ตั้ง
0: เดี๋ยววัน
2: ตั้งสติเขาก็คิด
0: แล้วถอยหลังแป๊บเดียววันที่1มิถุนาเริ่มใช้แล้วนะ
2: เริ่มใช้แล้ว
1: ใช่
0: ผมจะต้องคิดแล้วว่าวันที่1วันอะไรวะ
1: วันที่1
0: จันทร์
1: วันจันทร์เป็นวันชดเชยวันวิสาขบูชา
0: เดี๋ยวไป
1: เป็นวันหยุดด้วยเราคงได้ใช้ตังค์วิสุทธิ์ไปยังไม่ได้ลงทะเบียน
2: ผมอาจจะลงวันนี้คือที่ฝากมาผมไม่เคยลงฮะ
1: ไม่เคยลงเลย
2: คือผมไม่อยาก
1: ทำไมแล้วตกลงคุณไม่มีเป๋าตังค
2: ์มีแต่ไม่ได้ลง
1: ไม่ได้ใช้เป๋าตังค์
2: ไม่ใช
1: ่เอ้ยดีนะเอ้ยต้องนั่นไว้แล้วถ้าเกิดเงินที่เราโอนเข้า G Wallet เหลือก็ไปซื้อหวยอะไร
0: จริงๆมันต้องมีเป๋าตังค์ผมเน
2: ี่
0: ยผมเนี่ยวันแรกเลยวันแรกที่เขาเปิดให้ลงทะเบียนนะ
1: ไม่มี
0: ผมมีตั้งแต่คราวที่แล้ว
1: เออนะ
0: 6โมงตื่นมาผมไม่กดผมรู้ว่าคนเยอะ
1: ใช่ๆ
0: ประมาณสัก10โมงกด2ทีจึ๊ก
2: ๆได้เลยใช่ไหม
0: จบแล้วได้ตังค์แล้ว
2: เดี๋ยวจะไปลงที่ไม่ลงเพราะงี้ฮะไม่อยากไม่ใช่คือมันโควต้าใช่ไหมเมื่อก่อนเราก็ไม่อยากไปแย่งคิวคนอื่นอ่ะรอบนี้ถ้าเหลือเดี๋ยวจะกดเดี๋ยวเราลองกด
1: เหลือ
0: ไอ้ตังค์ที่เราได้เนี่ยผมถามพี่เวลามันเงินภาษีเราป่ะพอเขาไปกู้มาเนี่ยเขาไปกู้มาเราก็ต้องจ่ายคืนเขานะ
1: ต้องเข้าใจอย่างนี้เวลาเราพูดอ่ะเราพูดกันคนละ
0: ฐาน
1: ไม่ใช่เงินก้อนเดียวกันเนี่ยมันมีชื่อเรียกไม่เหมือนกันถ้ากรมสรรพากรเก็บภาษีเรากรมสรรพสามิตเก็บภาษีเราเนี่ยเราเรียกว่าภาษี
0: เงินที่เราต้องจ่ายรัฐ
1: แต่เมื่อมันเป็นรวมกันแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ารายได้เขาไม่เรียกว่าภาษีตอนที่อยู่ในงบประมาณเนี่ยมันจะจัดเป็นหมวดหมู่ที่เรียกว่ารายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคนละตัวกัน
0: ในทางบัญชีมันจัดแบบนี้ไง
1: ก็แต่ว่ามันหลอมไปแล้วไงคุณเป็นเจ้าของเงินภาษีที่เสียไปแต่เมื่อเงินนั้นเข้าไปแล้วเนี่ย
2: เป็นรายได้แห่งรัฐ
1: มันเป็นรายได้ของรัฐซึ่งรัฐมีอำนาจที่จะจัดการเรื่องรายได้ตรงนี
0: ้
1: เหมือนกับคุณฝากเงินแบงก์อ่ะใช่ไหมแบงก์มันก็ไปเปลี่ยนชื่อไปเป็นสินเชื่
2: อ
1: เงินก้อนเดียวกันน่ะเออ
0: เงิน
1: อันนี้มันจะบอกว่าถ้าผมฝากเงินเนี่ยผมจะไปทวงหนี้แบงก์ได้ไหมไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าเราเป็นผู้ฝาก
2: กู้ไปแล
1: ้
2: ว
1: แบงก์เขาก็ละลายเงินเราไปเรียบร้อยแล้วกลายเป็นสินเชื่อเห็นไหม
0: แสดงว่าเงินพวกนี้ไม่มีบุญคุณต่อกันนะ
1: ใช่
0: ไม่มีป่ะรัฐบาลไม่มีบุญคุณกับผมก็ไม่มีบุญคุณกับรัฐบาล
1: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ย
0: ไม่มีบุญคุณกันนะ
1: คือ
2: มันเป็นภาระ
1: ไม่ที่คุณถามครั้งแรกเนี่ยคุณถามเป็นบุญคุณไอ้นี่มันคือเงินภาษีเราใช่ไหมคุณจะทวงเนี่ยคุณจะทวงเขาใช่ไหมว่าเฮ้ยนี่มันเงินภาษีผมนะ
0: ผมอยากรู้มันเป็นบุญคุณกันต่อไปไหม
1: ไม่คือเอาอย่างนี้เอาเป็นว่าเงินมันมีชื่อเรียกในเวลาหนึ่งเนี่ยไม่เหมือนกันพอมันไม่เหมือนกันเนี่ยสิทธิของคนที่เป็นเจ้าของเนี่ย มันคนละอันกันท่อนแรกเนี่ย

0: จ้าเราเป็นเจ้าของเงินภาษีนั้นเราเป็นคนจ่ายเราเป็นเจ้าของแต่พอมันเป็นรายได้ปั๊บเนี่ยมันตัดความผูกพันของเรากับไอ้เงินนั้นไปเรียบร้อยแล้ว
1: ตอบแบบนักข่าวสายการเงินเก่า
0: ทำไมอ่ะ
2: อันนี้ถูกต้องตามระบบนะ
1: แกถูก
2: แต่ผมคิดว่าบุญคุณเรื่องนึงนะแต่มันเป็นภาระของคนรุ่นเรารุ่นต่อไปต้องจ่าย
1: เออก็มีคน
2: ที่คุณกู้มา
1: 400,000ใช่ไหม
2: มันต้องจ่ายอ่ะ
1: 400,000จ่ายมาก่อนสักประมาณแสนปลายไอ้ลูกเราหลานเรามันต้องชดใช้ป่าววะ
0: ก็ไม่เป็นไร
2: ต้องจ่ายไง
1: ก็จ่ายไป
2: เป็นที่ฮะ
0: ไม่คนคืออย่างนี้บางคนไม่เข้าใจ
2: นะ
0: ใครเป็นคนก่อหนี้คนนั้นเป็นคนใช้
2: อ
0: ัน
2: นี้รัฐต่อหนี
0: ้รัฐต่อหนี้รัฐเป็นคนใช้ไม่ใช่คุณ
2: แต่เอาเงินเรา
1: ไม่เก็บภาษีเพิ่มแบบไม่เก็บเพิ่มนะ
0: ไม่ใช่คุณเป็นคนจ่ายรัฐต้องเป็นคนจ่าย
2: แต่ภาษีผม
0: เอาภาษี
1: ก็เพิ่มเดิม
2: เอาภาษีผม
1: ยกเว้นขึ้นภาษี
0: ไม่ก็ภาษีคุณไงพอเป็นปั๊บก็เป็นรายได้ของรัฐไงเฮ้ยเว้ยคุณ
1: ยกเว้น
0: ไม่ชอบพูดกันอย่างเงี้ย
2: ก็ถูกไหมล่ะ
0: ไม่ถูกสิ
1: แต่ผมฟังเข้าใจแล้วเข้าใจ
0: ทฤษฎีอย่างเงี้ยไม่ถูกเรามีหนี้สาธารณะ13 ล้านบาทเอาประชาคนเอาประชากรทุกคนหารบอกทุกคนเป็นหนี้เท่านี้ไม่คนที่เป็นหนี้คือรัฐบาลไม่ใช่เราต้องแยกกันเพราะฉะนั้นพวกคนที่จะจ่ายภาษีมันไม่ใช่ทุกคนถูกไหม
2: ใช่
0: เออมันก็ไม่ได้เป็นภาระเขาคนที่ไม่เสียภาษีคุณจะขึ้นภาษีจาก 0% เป็น 100% เขาก็ไม่จ่ายอยู่แล้วเออแล้วคุณจะไปบอกเขาว่าเขาต้องแบกรับตรงไหนอ่ะ
1: มีเรา3คนที่จ่ายภาษี
0: เ
2: ราต้องจ
1: ่ายก็ต้องแบกไป
0: ไม่อันนี้ก็พูดกันว่าแต่ว่าเราเสียภาษีแต่เราไม่ได้ใช้หนี้นะคนใช้หนี้คือลูกหนี
2: ้คือ
0: บางเวลาเราเป็นเจ้าหนี้ด้วย อย่างผมมีพันธบัตรรัฐบาลผมเป็นเจ้าหนี้นะซ้ำด้วยนะ
1: เป็นเจ้าหนี้รัฐบาล
0: อ้าวก็รัฐบาลมาออกพันธบัตรขายให้ผมก็ถือเป็นเจ้าหนี้รัฐบาลไงไอ้อย่างเงี้ยด่าได้เต็มปากกว่าในฐานะเจ้าหนี
2: ้ตรงน
0: ี้ไอ้ด่าไม่เต็มปาก
2: ด่าได้แต่ไม่เต็มปาก
0: ไม่เต็มปาก
1: ก็ไม่ด่าเรื่องอื่น
0: ไปด่าเรื่องอื่น
1: ด่าเรื่องอ
0: ื่นเดี๋ยว
1: เรื่อง
0: ไม่เมื่อกี้คุณถามอันผมสงสัยนิด
2: เรื่อง
0: เมื่อกี้คุณพูดเรื่องอะไรปปช.ใช่ไหม
2: อ๋อ2 ปปช.
0: คุณอธิบายมันเรื่องมันเป็นยังไงผมถามหน่อยผมไม่ได้ตามข่าวจริงนี่สาบานได้เลย
1: สั้นๆสั้น
2: ผมไม่ถูกเลยไม่ได้ตาม
0: เดี๋ยวมัน
1: นี่เวลาจำบิ๊กป้อมได้ไหมคนเอกประวิตร
0: ใครวะ
2: อินฟลูเอนเซอร์ด้านอาหารตอนนี้
1: ประวิตรวงสุวรรณบัดนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร
0: ์ผมมีเพื่อนชื่อป้อมหลายคนว่า
1: เหรอไม่ใช่ป้อม
0: โอเค
1: ไม่ใช่ป้อมสวนกุหลาบ
0: จำ
1: ท่านี้ได้ไหม
2: ได
0: ้แล้วเนี่ยเหมือนคุณเมื่อกี้เนี่ย
1: ท่านี้
0: แล้วไง
1: ที่มาก็คือนาฬิกาไม่แจ้งในบัญชีทรัพย์สิน
2: ตอนถ่ายรูป
1: ก็เป็นข่าวใหญ่โตเลยคุณวีระสมความคิดนักเคลื่อนไหวทางการเมืองใช่ไหมนักร้อง
0: เขาทำอาชีพอะไร
1: คุณวีระใช่ไหมแกเป็นนักเคลื่อนไหวนักเคลื่อนไหวอาชีพแกก็นักเคลื่อนไหวนั่นแหละถ้าจำได้ตอนแกถูกเขมรจับไป3 ปีอ
0: ่
1: ะนึกออกไหม
0: วีระนี่เขา
1: วีระสมความคิด
0: เขาสวนกุหลาบรุ่นเดียวกับเนวินนะ
2: รุ่นเดียวกันแหละฮะ
0: ต่อ
1: สวนกุหลาบรุ่นคุณเนวินเนี่ยมีอาจารย์สมชัยด้วยใช่ไหม
0: จำไม่ได้ป่ะสมชัยผมจำไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคเอากลับมาเดี๋ยว
1: ต่อง่ายๆเลยคุณวีระเขาไปร้อง
2: เขาไปร้อง
1: ศาลปกครองถ้าจำไม่ผิดศาลปกครองมีคำสั่งให้เปิดข้อมูล
0: หมายความว่า
1: ให้ปปช.
0: ไม่ปปช.มีคนไปยื่นปปช.ว่าคุณไอเนี่ยคุณประวิตรเนี่ยยื่นรายการบัญชีทรัพย์สินไม่ถูกต้อง
1: ไม่มีนาฬิกา
2: เพราะนาฬิกา
0: แล้วปปช.ลงมติว่า
1: ไม่ให้
2: ไม่
1: ให้ดูเอกสารใช่ไหม
0: ไม่ตกลงตอนนั้นที่ปปช.เนี่ยเขาสรุปความว่าไม่เป็นไรใช่ไหมจบไปแล้วใช่ไหม
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: เพราะว่าที่ส่งมาได้ถูกต้อง
1: กันนาฬิกายืมเพื่อนไง
0: คือปปช.ไม่ได้เล่นงานเลย
1: ใช
0: ่โอเคคราวนี้แกก็ไปบอกแกขอดูเอกสาร
2: ขอดูเอกสาร
0: ที่เป็นการไต่สวน
2: ครับ
1: ไปร้องศาลปกครองคดีไปถึงศาลปกครองสูงสุดศาลปกครองว่าเฮ้ยต้องเปิด
0: โอเคเปิด
1: ปปช.คุณต้องเปิด
0: ไม่เปิด
1: เปิดก็เปิดให้ล้มแหลมอ่ะมีคาดดำด้วยส่งให้แต่ว่าส่งให้ไม่หมด
0: เอา
1: คุณวีระก็ไปร้องศาลศาลคด
2: ีจะเข้าใจว่าศาลปกครองนี่ศาลสั่งปรับปปช. 5,000 บาทใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่
0: ไม่มันเหมือนกับเนี่ยเดี๋ยวเหมือนกับตอนเกิดเรื่องปี 2534-35 เนี่ย
1: ปปช.ใช่ไหม
2: ขึ้นเงินเดือนเหรอ
0: ไม่ใช่เรื่องตอนนั้นที่สอบสวนไอ้นี่ไงสอบสวนไอ้เรื่องไอ้ที่ไอ้สลายการชุมนุมพฤษภา
2: อ๋อ

0: แล้วมันก็มีการเปิดเผยเอกสารแล้วมันก็มีการคาดอย่างนี้ใช่ไหมคาดตามไม่ดีอะไรงั้นใช่ไหม
1: เดี๋ยวถ้ามีรูปเดี๋ยวหารูป
0: ไม่เป็นไรช่างมันเถอะคือประเด็นคือ
1: คุณวิลาก็ไปร้องศาลล่าสุดเขาไปร้องศาลอาญาคดีทุจริตภาคหนึ่ง
2: ครับ
1: เขาร้องกรรมการปปช.แล้วก็ตัวสำนักงาน12คน
2: ครับ
1: ให้มีความผิดตามมาตรา157ใช่ไหมละเว้นการปฏิบัติหน้าที
0: ่
1: แล้วก็ผมเล่าอย่างนี
0: ้ไม่สรุปความว่า
1: สรุปความ
0: ศาลอาญา
1: ศาลอาญา
0: คดีทุจริต
1: หนึ่ง
0: ตัดสินว่า2 คน
1: ก็คือพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจ
2: อดีตประธาน
1: ภาปิยจิติจำคุกคนละ3ปีไม่รอลงอาญาแต่ว่าเดี๋ยวเขาอุทธรณ์ได้ทีนี้ไอ้ระหว่าง
0: อุทธรณ์ก็ประกันตัวสู้จนถึงศาลฎีกา
2: ใช่ครับ
1: ใช่ใ
0: ช่อันนี้อ่ะสต็อปแค่นี้ก่อนเดี๋ยว
1: ยัง
0: ไม่หมดไม่สต็อป
1: ว่าจะถามว่าม
0: ันมีอะไรสำคัญเหรอเรื่องนี
1: ้เรื่องสำคัญมันมีปริศนาพี่วีระ
0: ไม่มันเรื่องมันอะไรมันเป็นประเด็นเพราะ
1: มันมีประเด็นคือคนวีระ
0: ไม่คดีหลักเนี่ยไม่มีเรื่อง
2: ไม่มีจบแล้ว
0: ถูกไหม
2: เอาว่าป้อม
0: อันนี้เป็นคดีต่อเนื่องจากคดีหลัก
2: ใช่ครับ
1: ใช่
0: โอเคซึ่งเล่นงานปปช.ที่ไม่เปิดเผยข้อมูล
1: ใช
0: ่โอเคผมเข้าใจละโอเค
1: ทีนี้
0: คือผมต้องบอกก่อนนะผมไม่ได้ตามเรื่องผมถึงไล่ถาม
1: แต่ว่ามันเป็นประเด็นมันเป็นประเด็นที่คนตั้งคำถาม
0: ว่า
1: คุณวีระสมความคิดในฐานะที่เป็นโจทฟ้องจำเลยปปช .12 คน
2: ครับ
1: ศาลประทับฟ้องปปช .4 คน
2: ยกฟ้องไป7
1: คุณวีระถอนฟ้องไปก่อนถอนฟ้องล่วงหน้าไปก่อน1คนเหลือ11นะ
2: ครับ
1: 12ใช่มั้ยถอนฟ้องล่วงหน้าไป1เหลือ11 11เนี่ยศาลประทับฟ้อง4คนอีก7คน
2: ยกฟ้อง
1: ศาลยกฟ้อง
2: โอเค
1: 4คนเนี่ยระหว่างการพิจารณาคดีจนถึงวันสืบพยานเนี่ยคุณวีระสมความคิดแกไปขอถอนฟ้องเองทั้งหมด4คนถอนฟ้องสำเร็จ
2: ครับ
1: 2คนศาลให้ถอนฟ้องถอนฟ้อง2คนแรกระหว่างการพิจารณาคดี2คนคือคุณวิทยากับคุณณัฐจักร
0: โอเค
1: แล้ววันสืบพยานค
2: ุ
1: ณวีระก็ไปขอถอนฟ้องอีก2คนเอาง่ายๆถ้าศาลให้ถอนฟ้องจนหมด
2: จบ
1: คดีนี้ก็
2: จบ
1: ก็ไม่มีอะไรเพราะว่าผมฟ้องพี่วีระฟ้องที่สุดสุดท้ายผมก็ทยอยถอนฟ้องก็จบแต่ศาลไม่ให้ถอนฟ้องฐานให้ถอนฟ้องเพราะเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ในทาง
2: สาเหตุผลนี่ฮะ
1: เหตุผลคืออะไร
2: หากศาลได้พิจารณาคดีต่อไปนะฮะจนสิ้นกระแสความย่อมเกิดประโยชน์แก่สาธารณชนรวมทั้งคู่ความในคดีด้วย
0: ไม่คดี
2: คือศาลเนี
0: ่
2: ย
0: ไม่คดีประเด็นของผมก็คือว่า
2: ครับ
0: ถ้าต้องการเอกสารผลจากคดีนี้เขาจะได้เอกสารฉบับครบถ้วนไหม
2: เขาคาดว่าจะได้ครบไง
0: มาตอนนี้ยังไม่ได้ใช่ไหม
1: ตอนนี้ยังไม่ได้แต่ผมว่าเป้าหมายเขาคือเขาต้องการเอาปปช.ติดคุกเขาถึงได้ร้อง157ศาลจังนำคุก
0: เข้าใจมันเป็นคดีอาญายอมความไม่ได้หรือยอมความได้เลยผมก็ไม่ทราบแล้วคราวนี
1: ้เป้าหมายพี่ก็ถามว่า
0: ไม่ใช่คือแล้วยัง
2: ต้องการเอกสาร
0: ไม่คือผมเห็นนักข่าวการเมืองนะนักข่าวสายการเมืองเนี่ยเขาตื่นเต้นกับเรื่องนี้มากผมถึงอยากรู้ว่ามันเป็นประเด็นอะไรวะ
1: ประเด็นมันเอ๊ะพี่วีระ
0: ว่าม
1: ันเอ๊ะตรงที่ว่าพี่วีระฟ้องผมฟ้องคุณสุทธิชัยฟ้องคุณวิสุทธิ
0: ์
1: ฟ้องท่านผอ.สถานีสมมุติฟ้องแม่งทั้งไทย PBS 12คน
0: โอเค
1: ศาลรับฟ้องแค่4คนพี่วีระไปขอถอนฟ้องผมซะงั้นไปขอถอนฟ้องวิสุทธิ์คุณสุทธิชัยซะงั้นคนก็จะเอ้าแล้วคุณไปฟ้องเขาแล้วคุณถอนทำไมคุณวีระแกออกมาให้เหตุผลที่แกถอน
0: ว่า
1: เพราะว่าเขามาอ้อนวอนแลกกับข้อมูลสำคัญที่กรรมการปปช.ได้ส่งให้กับคุณวีระสองคนแรก
0: ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นข้อมูลอะไร
1: เขาบอกว่าเป็นข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับนาฬิกาแต่ขอปิดเป็นความลับ
2: เอาไว้ใช้ต่อไป
1: ทีนี้ยังไม่จบสองคนสุดท้ายก็ไปขอถอนฟ้องอีกเฮ้ยมันกลายเป็นว่าเหตุผลที่เขายอมถอนฟ้องสองคนสุดท้ายเขาจะได้เอกสารสำคัญมากๆเพิ่มมาอีกแต่เขาเชื่อว่าเมื่อเขาเป็นโจทย์เขายื่นขอถอนฟ้องไปยังศาล 99% เขาเชื่อว่าศาลจะไม่ให้ถอนซึ่งออกมาเป็นแบบนั้นจริงๆว่ามันหลายชั้นซับซ้อนไหมมันมีเอ๊ะ
0: ไม่คือซับซ้อนไม่ซับซ้อนไม่รู้แต่ผมไม่รู้ว่าน
1: ักข่าวสนใจทำไม
0: ผมอ่านข่าวแล้วผมเฉยๆนะเอานี่พูดแบบคนนอกวงการแล้วไม่ตามเรื่องไม่รู้เรื่องเลยนะตอนแรกผมยังเข้าใจว่าเฮ้ยคดีนี้

0: มันจะเอาไปเอาผิดประวิตรด้วยซ้ำไปตอนแรกนะผมเข้าใจอย่างนั้นด้วยความโง่ของผมเนี่ย
1: ไม่โง่ไม่โง
0: ่จริงๆไม่ผมจะเข้าใจอย่างนั้นนะแต่พอผมอ่านผมฟังที่คุณพูดแล้วเนี่ยเฮ้ยมันก็วนไปวนมา

0: อีกยังไม่มีเอกสารจากปปช.เรื่องคดีจ้าโอใช่ไหมที่เขาไม่ฟ้องอ่ะที่เขาไม่เอาผิดอ่ะ
1: ยังครับ
0: ยังใช่ไหม
1: ตอนนี้เขาตั้งคณะกรรมการไต่สวนเรื่องจริยธรรมอยู่ในปปช.
2: มันเอ๊ะมันเอ
1: ๊ะไงฮะ
2: คดีเนี้ยมันเอาจริงนะในประเด็นนี้คือประเด็นข่าวคือมันเอ๊ะ
0: มันเอ๊ะมันเอ๊ะตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วล่ะผมว่าเออ
2: แต่มันน่าสงสัยนะมาโจทย์12คนเนี่ยที่คุณวีระสมความคิดให้สัมภาษณ์นะทุกคนวิ่งมาหาแกหมดแต่เน็ตธรรมดาแหละเขาก็อยาก
0: ไม่ไม่ไม่ไม
2: ่ราวกับว่าไอ้ที่เขามีมติไปอ่ะมันมีอะไรแปลก
0: ๆไม่คืออย่างนี้คดีหมิ่นประมาทกับคดี157เนี่ยคล้ายๆกันไม่เอาผิดได้มีการขอขมาลาโทษมีการลงแจ้งความอะไรมันคือมันมีช่องออกเอางี้แล้วกันมันมีช่องออกแล้วโอ้คุณรับราชการมาใช่ไหมก็คุณดูตอนกกต.ก็เคยเข้าคุกจำได้ไหม
2: สามคนน่ะ
0: 157เหมือนกัน
1: หันหลัง
2: ไ
1: ปหัวตั้ง
2: คนตำรวจเอกว่าสนาม
0: คือข้าราชการนี่เขาจะกลัวที่สุดไอ้157เนี่ยเพราะมันจำคุกได้ถึง10ปีนะถ้าผมจำไม่ผิดนะ
2: นายรัฐบาลกลัวไหมรัฐมนตรี157ด้วยใช่ไหม
0: กลัวทุกคนอ่ะถ้ามันฟ้องแล้วลงโทษอ่ะมันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องตามต่อคือ
2: สิ่งที่เราควรจะต้องตามต่อคือสุดท้ายไปถึงขั้นฎีกาเนี่ยปปช.จะติดคุกไหม
0: โอเคอันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่สองเอกสารที่ว่าไม่ครบถ้วนเราจะได้อ่านไหม
2: เอกสารที่ไม่ครบถ้วนเนี่ยใน157เข้าใจว่าไม่ได้ร้องขอดูเพิ่มนะ
1: ใช่
2: แต่เหมือนกับว่าคุณวีระพูดว่าได้รับจากกรรมการปปช.เป็นประโยชน์กับแก
0: โดยที
2: ่แลกกับการถอนฟ้อง
0: โดยที่ไอ้ที่ค่าทิ้งลบๆออกอะไรเนี่ยได้มาครบประมาณนั้น
2: แกไม่พูดแต่ว่าเป้าหมาย
0: คณิต
2: น่าจะเป็น
0: คณิตท่านความน่าสนใจต่ออย่างนี้จากตรงนี้ในแง่ของคนที่เขาไปฟ้องปปช.เนี่ย
1: ครับ
0: เขาจะมีอะไรเป็นลูกตามใช่ไหม
1: ใช่
0: เป็นไปได้ไหมจากเอกสารที่ว่าจะมีลูกตามไหม
2: ลูกตามหรือในทางกฎหมายนะเดี๋ยวผมไปค้นมาเป็นแบบน
1: ี้แต่ว่าฟังจากคุณวีระบอกมีเดี๋ยวรอก่อน
0: ใช่ไหมใช่ไหมโอเคแล้วไง
2: มีนักกฎหมายเขาบอกว่าจริงๆปปช.ถูกฟ้อง12คนใช่ไหม
1: ครับ
2: ศาลลงโทษ2คนยกฟ้องไป7ไอ้ที่ยกฟ้อง7คนเนี่ยถ้าเหตุที่ตัดสินให้จำเลย2คนที่ว่านี้เป็นเหตุส่วนรวมจำเลยที่ถูกยกฟ้อง7คนต้องรับผิดไปด้วยแต่ว่าคนที่จะไปร้องเนี่ยต้องเป็นอัยการคุณวีระร้องใหม่ไม่ได
0: ้ okay.
2: แต่ว่าถ้าเหตุตัดสินให้2คนที่ว่าผิดเป็นเหตุส่วนตัวหรือเหตุเฉพาะตัวเนี่ยจำเลย7คนนั้นก็หลุดไป
0: โอเคโอเคอ่ะคราวนี้เราก็ต้องตามต่อใช่มั้ย
2: ต้องตาม
0: โดย
1: เพราะตอนนี้คนก็โยงจากเรื่องนี้นะฮะปปช.ติดคุกได้เพราะ157
0: ปปช.อาจจะติดคุกได
2: ้อาจจะติดคุกได้เพราะคดียังไม่ถึงที่สุด
0: ยังมีอุทธรณ์มีฎีกาใช่มั้ยอันนี้มันไม่ใช่คดีจบใช่มั้ย
2: ใช่ๆอาจจะติดคุกได
0: ้
2: ยังไม่จบ
1: แล้วคนก็ไปโยงถึงเรื่องคุณศักดิ์สยามจ้าโอ
0: อ
1: ะที่ปปช.บอกเฮ้ยมันจบแล้วมันต้องดำเนินคดีเนี่ยนะ
2: พี่วีระจำได้ไหมเมื่อปี2000เมื่อประมาณปี48อ่ะปปช.ถูกศาลอาญาตัดสิน
1: ขึ้นเงินเดือน
2: ตัวเองอ่ะจำได้ป่ะ
0: จำไม่ได
2: ้ตัดสินได้ขึ้นแต่ว่าศาลมีโทษจำคุกแต่ว่าให้รอลงอาญา2ปี
0: อ๋อโอเค
2: เพราะมันมีคนถามว่าเอ๊ะปปช.แม่งมีเคยโดนป่ะวะ
1: เคยโดน
2: ไหม
0: ก็เคยขึ้นเงินเดือนตัวเอง
2: ใช่ใช่จำได้ไหม
0: ผิด
2: จำได้ไหม
0: ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ
1: ศาลบอกว่าถ้าจะขึ้นเงินเดือนตัวเองเนี่ยก็ต้องไปผ่านสภาน ะฮะ
0: ก็ทำงบประมาณมาอะไรมา
1: ทุกอย่างไม่ใช่ขึ้นเงินเดือนตัวเองก็เลยตัดสินจำคุก
0: กลับมา
1: ผมคิดว่าเรื่องนี้มันต่อเนื่องจากนะ
0: ว่า
1: แล้วมันก็จะโยงถึงเรื่องคุณศักดิ์สยามนะฮะจะโยงถึงเรื่องปปช.ท่านหนึ่งที่โดนกล่าวหาไปรับทองอ่ะนะ
0: เอ้ยอันนี้โอกาสมาก
1: โ
0: อกาสจะเข้าสังเตเยอะมาก
1: นี่คนก็เลยตามเรื่องนี้มันประโยงใช่ไหมฮะ
0: อ
1: ย่างทั้งล่าสุดที่คนสนใจปปช.คือเรื่อง
2: ไปขับรถ
1: คนหนึ่งของปปช.ที่ไปเมาแล้วขับรถชนคนเสียชีวิต
2: อยู่แล้วตาม
1: ไรเดอร
2: ์ผมก็เพิ่งเห็นนะเขาไปขับรถชนคนตายตายป่ะ
1: ตายแขนขาดด้วยแล้วก็ตายแล้วก็
0: ใครเป็นปปช.เหรอ
1: เป็นผอ.
2: เป็นข้าราชการในปปช.ไม่ใช่เป็นกรรมการ
0: ไม่แต่ว่าไม่ใช่ไอ้เก้าคนเจ็ดคน
2: ไม่ใช่
1: แต่ว่ามันเป็นอยู่ในความเป็นปปช.ไงผมก็สู่ให้คดีตกลงมันจะยังไงแน่ก็จับตาหนึ่งเมาไม่ขับนี
0: ่เพราะว่ามี คนที่นั่ง

0: ด้วยเขารับว่าเขาเป็นคนขับไม่ใช่
1: แล้วบอกไม่ได้ตามข่าว
0: ก็ไม่ได้ตามก็มันก็เป็นข่าวปลิวไปปลิวมาแบบนี้
2: มีเรื่องเมามีเรื่องหลบหนีมีเรื่องจะเปลี่ยนตัวคนขับหรือเปล่า
0: ก็ไม่เป็นไรก็ให้ตำรวจเขาจัดการไปเรื่องไงล่ะ
2: ก็นี่แหละผมก็ต้องมองว่าตำรวจเนี่ยทำตรงไปตรงมาหรือมีอะไรมากกว่าพิเศษหรือเปล่านี่คือภาพตำรวจของปปชที่เกิดขึ้นไง
1: มัน
0: เอาหลายเรื่องมาปนกัน
2: ไม่ใช่มันคือเรื่อง
0: แต่ทำไมคุณเป็นทัวลงที่ปปชล่ะเพราะ
2: คือหลายเรื่องมันเกิดขึ้น
0: ทำไมคุณไม่ไปทัวลงกกต.ศาลรัฐธรรมนูญอะไรพวกนี้ล่ะ
2: เดี๋ยวมาเนี่ยจะทัวลงใช่ไหม
0: โอเคเอาว่า
2: พูดถึงทัวลงนะก็เนี่ยคุณเท้งเปิดประเด็นเลย
0: เรื่อง
2: ระบอบสี
0: เดี๋ยว
1: เราเปลี่ยนเรื่องเลยใช่ไหม
0: เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปตรงนั้นเขาตรงนี้มีประเด็นไหนเพิ่มเติมไหมที่คนดูควรจะให้ความสนใจแล้วก็ติดตามอย่างที่คุณปนัดแนะนำ
1: ผมมีถ้าเราย้อนกลับไปได้นะเหตุการณ์นาฬิกาบิ๊กป้อมที่ปปช.รับเรื่องไว้เนี่ยราวกับว่าการตัดสินใจเนี่ยมันมีอำนาจมาบอกว่าให้ตัดสินใจแบบใดแบบหนึ่ง
0: เพราะว่าอะไรบิ๊กกุ๋ยบิ๊กเกยเลยนั่นเหรอ
1: กุ๋ยพล
3: บิ๊กกุ๋ย
1: เอกวัชรพลแกชื่อบิ๊กกุ๋ย
0: อันนี้อยู่ในนี้ด้วย
2: ก็เนี่ย
0: อยู่ในหนึ่งคน
2: เนี่ย
0: โอเค
1: แต่ประเด็น
0: ที่ได้ยินแต่ว่าบิ๊กกุ๋ยผมก็ไม่รู้จักแล้ว
1: ปฐมเหตุทั้งหมดมันก็คือนาฬิกาทำไมพลเอกประวิตร
0: ไม่พูดอย่างนี้ได้ไหมคดีหลักคือเรื่องการแจ้งทรัพย์สินไม่ถูกต้องของคุณประวิตร
1: ใช
0: ่แต่ปปช.เนี่ยไม่เอาผิด
2: ปปช.ใช้อะไรทรัพย์คงรูป
0: อะไรไม่รู้ไม่อธิบายโคตรงงอะตอนนั้นนะแต่ว่าจบ
1: คนก็มองว่าช่วยกัน
0: ใช่ใช่
1: คชมีอำนาจมาก
0: คนเขาก็มองว่ามึงก็เกาหลังกันไปเกาหลังกันมา
1: เกาหลังเหรออ
0: ้าวก็มึงช่วยกันคันนะมึงคันกูเกามึงเกากูคันเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นการแต่งตั้งเชื่อมเป็นรอยต่อระหว่างรัฐประหารคสช.แล้วเป็นเรื่องอายุจำนวนปีที่จะเป็นตำแหน่งอะไรพวงใหญ่นี่แหละกว่าจะหลุดจากอุโมงค์มหัศจรรย์มาบางคนเนี่ยนะบางคนนี่เป็นไอ้กรรมการองค์กรอิสระนะ7บวก2บวก5บวกอะไรบวกไปเรื่อยเปื่อยอ่ะเอา2เกณฑ์นึงครบ9ปีเกณฑ์นึงยังไม่อายุ70มั่วไปหมดเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันคือเหมือนกับว่าเปิดพระอบหรือเปล่าเหมือนว่า
1: พระอบ
0: หมายความว่าทำให้ไอ้เรื่องที่มันแบบว่าเราไม่รู้อะไรเป็นอะไรเนี่ยมันชัดเจนขึ้น
1: เป็นไปได้ใช่แต่ผมก็จะบอกแล้ววันนี้พลเอกประวิตรเนี่ยก็อำนาจแกไม่มีแล้วแกไปเป็นนักชิมอาหารแล้ว
2: เป็นอินฟลูเอนซ์ไม่มีจริงมีบ้าง
1: พี่เวลาโลกกระทำแปลกมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศนะไม่จริงหรอเล่าที่กระซิบหน่อย
0: ไม่กระซิบอะแต่ว่าคืออำนาจเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่น้ำแข็งมันไม่ละลายหมดเร็วขนาดนั้นหรอก
1: ไม่ละลายหมดเร็วขนาดนั้น
2: แต่มีเสื่อมบ้างมีเสื่อมบ้าง
1: มีโลกกระทำแปลก
0: คือมันลดลงบ้างแต่ไม่ใช่แบบว่าบ่อมีไกด์ไม่จริง
1: ไม่บ่อมีไกด์นะ
0: เอาคุณว่าบ่อมีไกด์ผมว่าไม่บ่อมีไกด์กันละกันยังยกหูได้ยังมีบางเรื่องทำได
1: ้บางเรื่อง
0: แต่ว่าจะทำไม่ทำนี่อีกเรื่องแล้วควรทำไม่ควรทำอีกเรื่องนึงเมื่อก่อนคนไม่ค่อยได้ให้ความสนใจที่มาขององค์กรอิสระมากนักเพราะเราก็เชื่อว่าคณะกรรมการสรรหาเขาก็ทำแบบค่อนข้างรัดกุมอยู่แล้วอันที่สองเนี่ยในการแบ่งคนมาอะไรมาเนี่ยมันก็จะมีคนมาจากศาลยุติธรรมผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้ว่าบ้างเป็นทูตบ้างซึ่งก็ล้วนแต่แมททัวร์ล้วนแต่ว่าเป็นอาวุโสแล้วก็คือเขาออกแบบมาให้ข้าราชการเกษียณน่ะมาอยู่ที่นี่โดยคุณสมบัติที่เขาตั้งอะนะยากอะที่เอกชนจะเข้าไปก็ต้องเคยเป็นผู้ว่าเป็นอธิบดีเป็นอะไรอย่างนี้มาก่อนถึงจะเข้าข่ายที่จะมาเป็นผู้สมัครแล้วก็มาคัดสรรหากันอีกทีโดยคณะกรรมการสรรหาตามแต่ละอันเขาออกแบบ
2: กรรมการสรรหามาจากศาล
0: ด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยแม้แต่ผ่านตรงนั้นแล้วมันก็ต้องมาผ่านด่านสมาชิกวุฒิสภาที่เขาจะต้องให้ความเห็นชอบเมื่อก่อนคนก็อาจจะเฉยๆหรือไม่เฉยก็ไม่รู้นะ
2: คนอาจจะรู้สึกว่าทำใจอะอาจจะเวลาคือก็รู้ว่ายุคใครอ่ะโอเคก็ทำใจอ
0: ันนี้มันก็จะมีคนที่เป็นของเก่าตกค้าง
2: ครับ
1: ของเก่าตกค้าง
0: ของเก่าตกค้าง
1: โอ้ตกค้างนานนะ
0: ไม่มันมีของเก่าตกค้างแล้วของใหม่ที่เข้าไปเสริ
2: ม
0: ใช่ไหมคราวนี้พอมันมีเรื่องการของนักการเมืองอ่ะเรื่องของนักการเมืองเรื่องของพรรคการเมืองเนี่ยเวลามันจะย้อนสอนเนี่ยมันต้องย้อนสอนกลับไปองค์กรอิสระใช่ไหมคุณปนัด
1: พี่วิระบอกของเก่าตกค้างเดี๋ยวผมจะให้ตัวเลขอ่ะพี่วิระพูดก่อน
0: ไม่ผมไม่พูดอ่ะผมไม่ได้ตามละเอียดอ่ะผมไม่ขนาดคุณ
1: ของเก่าตกค้างกับของใหม่เข้าไปเสริมใช่ไหมมานั่งดูนะว่าตอนนี้สวเนี่ยสวนี่สีอะไร ช่างเหอะสีอะไรก็ได้ช่างเขา
0: แล้วแต่เขา

0: แล้วแต่วัน
1: แล้วก็ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยสวชุดปัจจุบันน่ะคือชุดนี้ตั้งแต่ปี67ใช่ไหมเขาเลือกได้7จาก9คนนะ
0: จากตอนนี้9คนได้7คนมาจากเขา
1: ให้ความเห็นชอบไปแล้ว1คนนะไอ้ของเก่าตกค้างก็มีนะเดี๋ยวทยอยออกไปสวปัจจุบันเขาเลือกเขาจะเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้7จาก9คนเห็นชอบไปแล้ว1นะปปช.สว67เลือกได้5จาก9คนนะเกินครึ่งหมดให้ความเห็นชอบไปแล้ว4คน
0: อันนี้คือกกต.
1: อันนี้คือปปช.คร
0: ับ
1: กกต.สว67เลือกได้5จาก7ตำแหน่งให้ความเห็นชอบไปแล้ว4
0: okay. อ
1: ีกนิดนึงก็ครึ่งละคตง.พี่วิระคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสว67เลือกได้6จาก7ตำแหน่งตอนนี้เห็นชอบไปแล้ว4ตำแหน่ง
0: เพราะฉะนั้น
1: เอาเข้าประเด็น
0: มันก็จะทำให้สวชุดนี
2: ้สามารถที่จะ
0: มีอิทธิพลทางอ้อมในฐานะที่ผมเลือกคุณอาจจะติดค้างทางใจอะไรก็ไม่รู้ละประเด็นก็คือว่าสวชุดนี้กับองค์กรอิสระก็จะมีความเชื่อมโยงในลักษณะที่เป็นคนคัดเป็นคนให้ความเห็นชอบใช่ไหมประมาณนั้น
1: ก็ต้องเกรงใจกันหน่อย
0: ครับ
2: อันนี้ฝ่ายที่เขาเรียกเป็นระบอบสีน้ำเงิน
0: เดี๋ยวสิเย็นจะรีบไปไหนแล้วระบอบสีน้ำเงิน
2: มันคงพยายาม
1: ใจร้อน
2: ประเด็น
1: ก่อนเข้ารายการเข้ามาบอกผมว่าวันนี้จะขอเปิดเรื่องระบอบสีน้ำเงิน
0: วันนี้ว่าสวมาที่ผู้ที่ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระส่วนคนที่กำกับสวกำลังพูดกันคนที่กำกับสว.แล้วก็มีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรถูกนิยามว่าเป็นระบอบสีน้ำเงิน
2: และ
0: สำคัญ
1: และอะไร
0: อาจจะเป็นตัวขัดขวางการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม
2: ่
0: พูดอย่างนี้ได้ไหม สรุปงี้ได้ไหม
1: ถ้ามีถ้า
2: เดี๋ยวถ้าผมขอเทปเดี๋ยวขอตัดต่อเทปอาจารย์นะส่งให้สวฟังเพราะเขาไม่เข้าใจระบบเสียเงินคืออะไร
0: ไม่เดี๋ยวส่งให้ไม่ผมฟังจากคุณนี่อะไรเนี่ยชื่ออะไรวะ
2: กูเทง
0: เงินเออณัฐพงษ์อ่ะ
1: ประมาณนั้นนั่นแหละ
0: มาลองฟัง
3: และการที่ผมสื่อสารเรื่องระบบสีน้ำเงินเองเนี่ยครับก็พยายามที่จะสื่อสารให้ประชาชนหรือสังคมไทยเห็นนะครับว่าระบบการเมืองที่ผูกขาดนะครับที่สังคมเองก็ตั้งคำถามตัวผมเองก็ตั้งคำถามเช่นเดียวกันครับว่าตกลงแล้วรัฐบาลที่นำโดยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยกำลังมีทั้งอำนาจรัฐในฝ่ายบริหารมีการตั้งคำถามว่าตกลงแล้วในกลุ่มก้อนการเมืองนี้มีอิทธิพลเหนือสมาชิกวุฒิสภาหรือไม่นะครับซึ่งวุฒิสภาเองก็เลือกองค์กรอิสระมาภายใต้ระบบการผูกขาดแบบนี้ที่ทำให้การตรวจสอบถุงดุลในประเทศเนี่ยล้มเหลวประเทศขาดความโปร่งใสดัชนีชี้วัดการทุจริตคอร์รัปชันเพิ่มขึ้นทุกปีเนี่ยกลายเป็นว่าการทุจริตเติบโตเร็วกว่าเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยไม่เป็นผลดีต่อประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการในประเทศเลยดังนั้นถ้าสว.นะครับเห็นด้วยกับพวกเราว่าวิธีการในการแก้ไขปัญหาก็คือการยกระดับการถ่วงดุลตรวจสอบเนี่ยท่านควรจะต้องเปิดกว้างในกระบวนการการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นเชื่อถือมากที่สุดว่าตัวสว.เองเนี่ยไม่ได้เป็นตัวที่เข้ามาขัดขวางกระบวนการการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีความยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นกว่านี้ครับ
0: เอางี
2: ้ครับ
0: ฟังก็คล้ายๆกับว่าการจับมือกันทางอ้อมที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยที่เป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายบริหารเนาะต่อสายไปจนถึงทางมุทิอย่างที่เต็งเขาพ
2: ูดองค์กรอิสระ
0: มันทำให้เกิดระบบที่ไม่มีการตรวจสอบถูกไหมถูกถ้าเกิดจะทำให้มันมีระบบที่มีการตรวจสอบก็ต้องไปยกร่างรัฐนูน
2: ครับ
0: ซึ่งการจะไปแก้ไขรัฐนูนหรือทำรัฐนูนฉบับใหม่ที่ไปลดทอนอำนาจของสว.ก็ย่อมยากที่จะเป็นไปได้อีกใช่ไหมมันก็วนลูปสิอย่างนี
1: ้ก็ใช่ที่
0: แล้วทำไงล่ะคุณว่าไง
2: คือเป้าของคุณเทงก็คือว่าต้องการที่จะตีไปที่ระบอบสีน้ำเงินที่อาจารย์อธิบายนะแล้วก็ทางออกคือแก้รัฐธรรมนูญแต่ว่าที่ผมไม่เข้าใจพอพูดอย่างนี้เสร็จมีคนเดือดร้อนว่าเฮ้ยเราไม่ใช่สีน้ำเงินแล้วก็ยิ่งสว.ใช่ไหมมาเรียงหน้ากันได้89คน
0: เขาแล้วเขาบอกเขาเป็นอะไรล่ะ
2: เขาเป็นอิสระ
0: เขามาจากการเลือกตั้งกันเอง
2: อะไรเงี้ยอิสระไม่อยู่ภายใต้สีน้ำเงิน
1: ไม่อยากได้ยินว่ามาว่าพรรคภูมิใจไทยมาว่ารัฐบาลว่าเป็นระบอบสีน้ำเงินแต่ว่าก่อนไปถึงตรงนั้นนะ
2: เดี๋ยวขอโทษด้วยนะขอให้คุณเทงขอโทษด้วย
1: สว
0: ก็บอกแต่ไม่มีอะไร
2: เออ
0: โอเคครับ
1: สังเกตไหม
0: เฮ้ยอย่าชี้หน้ากู
1: ติดอีกแล้วเนี่ย
0: ผู้เล่นเหรอไม่มีหรอกสาวเล่น
1: พี่ว่าสังเกตไหมเวลาคำว่าระบอบเนี่ยมันเป็นขยายคำนามบางคำเนี่ยมันฟังดูแล้วมันไม่จักกันจี้นะ
2: เช่น
1: ระบอบประชาธิปไตย
2: โอเค
1: ระบอบเผด็จการระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชก็แล้วแต่นะแต่เวลาระบอบเนี่ยมันมาขยายชื่อคนกับขยายคำนามที่มันบ่งบอกถึงกลุ่มโดยเฉพาะสีเนี่ยพี่วิระจำได้ใช่ไหมระบอบสถิตระบอบสลิดระบอบถนอมระบอบประยุทธ์ระบอบทักษิณ
2: ทักษิณระบอบคสช.มั้ย
1: ระบอบคสช.ทีนี้พอระบอบมันเป็นขยายชื่อคนกับชื่อสัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่มันนำไปสู่พรรคการเมืองความหมายมันติดลบหมดเลยนะผมคิดอย่างนั้นนะ
0: คือระบอบเนี่ยระบอบการปกครองมันจะมาจากคำว่ารีจีม
1: รีจีม
0: ภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่ารีจีมแล้วปกติเวลาเราพูดถึงคำว่าระบอบเนี่ยมันจะมีความหมายในเชิงลบเหมือนกับว่าเป็นเผด็จการที่ใหญ่ๆก่อนหน้านี้จริงๆเนี่ยระบอบสลิดถนอมประพาสเนี่ยมันก้อนเดียวกันตั้งแต่ปี00หรือ01เนี่ยจนมาจบปี16 15ปีต่อเชื่อมกันมีการเลือกตั้งนะมีการทำรัฐประหารระหว่างทางนะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เป็นระบอบน่าจะเป็นระบอบเปรมาธิปไตยแต่เขาไม่ได้เรียกระบอบเปรมนะ
1: ตอนนั้นไม่ได้เรียก
0: เรียกเป็นเปรมาธิปไตยอธิปไตยแบบเปรมอะไรเนี่ยใช้เป็นคำอันเนี้ยเป็นคำแบบนั้นอ่ะแต่ว่าก็แข็งตัวพอสมควรแต่คนก็มองว่าก็กรรมวิธีก็คล้ายๆกับระบอบสลิดถนอมประพาสคือดึงเทคโนแครตมาช่วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะเรียกว่าเป็นชุดเดียวกันไอชุดที่สองเนี่ยเป็นชุดหลังการเปลี่ยนแปลงปี40หลังวิกฤตเศรษฐกิจอันนี้จะเป็นระบอบทักษิณ
1: ระบบ
0: ตั้งแต่40จนถึงประมาณ48อ่ะ44ถึง48อะไรพวกเนี้ยก่อตั้งแข็งตัวก็มีรูปแบบดำเนินการแตกต่างกันแต่ถ้าเกิดเป็นระบบเผด็จการทีไรเนี่ยนะก็จะมีอะไรล่ะรัฐบาลคสช.ก็พูดกันเหมือนกันแต่มันจะอยู่สั้นๆนะแต่ไอ้ที่มันยาวมากคือไอ้คสช.คสย.ของ3ป.เนี่ยประยุทธ์ประวิตร
2: อนุพงษ์
0: เนี่ยป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเนี่ยอันนี้เราต้องเข้าใจว่าขณะนี้เนี่ยที่มันเป็นเรื่องเนี่ยเพราะคุณเพิ่งจะออกจากมดลูกของระบอบคสช. อย่างเต็มตัวตอนที่เลือกตั้งปี66ยังไม่เต็มตัวนะเพราะรัฐธรรมนูญมันยังมีบทเฉพาะการ
2: ที่60
0: ถูกมั้ย62 66มันยังมีบทระบบเฉพาะการพอ69วะเนี่ยเต็มตัวละแต่การเต็มตัวของมันเนี่ยมันย่อมจะต้องมีองค์ประกอบหรือมีเครื่องมือที่จะทำให้รักษาอำนาจได้มันก็เป็นการออกแบบตั้งแต่เรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาถึงสว.แล้วพอเขาได้มาถึงสส.มันก็ผสมกันพอผสมกันปั๊บเนี่ยมันจะเกิดอาการที่เรียกว่าคล้ายๆกับว่ารู้แก่อำนาจหรือไม่ครับว่า
1: คดแล้วเหรอยังไม่รู้มั้ง
0: รู้เพราะค่อนข้างมั่นใจว่าน
2: ะ
0: ค่อนข้าง
2: มั่นใจมากมั่นใจมาก
0: คือคำว่ารู้แก่อำนาจเพราะว่าจะใช้คำนี้ไม่ถูกว่ะคล้ายๆกับว่ามั่นใจในอำนาจที่ตัวเองมีอยู่ดีกว่าม
1: ั่นใจว่าสยบได้ทุกองค์การ
0: ถ้าเกิดว่ารู้แก่อำนาจเพราะแม่งใช้อำนาจเกินขอบเขตโอเคนะซึ่งเราดูจากการให้สัมภาษณ์ของคุณอนุทินล่าสุดที่วิจารณ์พรรคประชาชนน่ะวิจารเรื่องลง
1: คุณหมดกันแล้ว
0: เนี่ยผมว่าม
1: ีเสียงนะมีเสียงนะ
0: ลองฟัง
4: ติดหนี้บุญคุณประชาชนเท่านั้นนะครับขอบคุณแล้วก็ขอบคุณแต่ไม่ได้หมายความว่าติดหนี้บุญคุณชัดไหมนะแล้วก็มันก็น่าจะแล้วกันไปหมดแล้วนะครับก็ถ้าจะบอกว่าโหวตให้ผมมาเป็นนายกสมัยแรกนะครับเมื่อวันที่เท่าไหร่อ่ะ12ธันวาหรืออะไรนะวันยุบสภาจะไม่ได้แล้วใช่ไหมท่านหัวหน้าพรรคประชาชนท่านก็ร้องขอให้นายกรัฐมนตรียุบสภาท่ามกลางการอภิปรายในรัฐสภาผมก็ยุบให้แล้วจบแล้วตรงนั้นที่ผมมาอยู่ตรงนี้ ณวันนี้ผมมาจากประชาชนในวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
0: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะไปผมถามนิดนึงไอ้คนที่ใส่ชุดราชการที่อยู่ข้างหลังนั่นใครวะที่อยู่หลังที่อยู่ข้างหลังเมื่อกี้เนี่ย
2: ใครรู้ป่ะผมไม่รู้อ่ะ
1: นี่มันงานเมื่อ
0: ไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรผมถามเฉยผมถามเห็นเขายืนติดนายกอ่ะผมก็เลยสงสัยว่า
1: เหมือนอันนี้นายกกลับมาจากฝรั่งเศส
0: ใช่ๆนี่ไปที่เมืองทองธานี
1: เมื่อวาน
0: น
1: ึ
0: งเมืองทองธานีไม่คันนี้กลับมาอย่างงี
2: ้ครับ
0: ผมว่าพรรคประชาชนเนี่ยตกเป็นจำเลยเรื่องนึง
2: เรื่อง
0: ว่าไอ้ที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะคุณไปโหวตให้อนุทินเป็นนายกรัฐบาล MOA อันเนี้ยก็จะเป็นจุดที่พรรคประชาชนเขาก็ต้องลุกขึ้นมาบอกอนุนี่เยอะแยะไปหมดนะใช่ไหม
2: แล้วเป็นเรื่องที่คุณพระดอนมาโต้นะ
0: เ
2: รามีทุกวันนี้ได้เพราะว่าส้มเลือกเราเป็นนายกรัฐมนตรี
0: ก็ถูกแล้วครั้งแรกก็ถูกแล้วไง
2: แล้วเราก็เลยโตได้เพราะว่าตัวเราเองนะคือ มาเคลมก็ให้เครดิตนิดหน่อยนะแต่ก็เบรกว่าที่เราโตเพราะตัวเราเอง
0: คราวนี้มันตอนนี้มันเป็นระบอบสีน้ำเงิน
2: เขาว่าอย่างนั้น
1: ผมถามไอ้ AI มัน
0: ถาม AI
1: มัน
0: AI มันว่าไง
1: ว่าเฮ้ยขอคำนิยามระบอบสีน้ำเงินหน่อยวะ
0: มันว่าไง
1: AI มันบอกงี้นะผมอ่านเลยนะอันนี้ AI มันเขียนให้ผมนะ
0: อ
1: ีกหน่อย AI มาพวกเราตกงานหมด
2: ผมใช้บริการอาจารย์วีระ
1: รัฐบาลที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมเคยมีภายใต้รัฐธรรมนูญปี60
2: ครับ
1: โดยรัฐบาลชุดนี้จะกลายเป็นรัฐบาลที่ตรวจสอบทางการเมืองได้ยากเพราะกลไกที่ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลล้วนอยู่ในกำมือของฝ่ายสีน้ำเงินไปเกือบหมดจริงไปหมดอ่ะ
0: อันนี้คือนิยามรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยที่เราตั้งชื่อกันใหม่ว่าเป็นระบอบสีน้ำเงิน
1: ประมาณนั้น
0: เมื่อไหร่ที่มันตั้งแบบนี้เนี่ยมันก็จะนำไปสู่การแลลี่ผู้คน
2: หมายถึงการเผชิญหน้ากันด้วย
0: การที่ระดมผู้คนเข้ามาคัดค้านแล้วทุกครั้งที่พูดถึงระบอบอย่าง
1: น
0: ี
1: ้มันลงถนนใช่ไหมกำลังจะพูดอย่างนั้นป่ะ
0: ลงถนนน่ะเรื่องหนึ่งถ้ามันถึงจุดอีกอันหนึ่งก็คือมันจะตามมาด้วยไอ้ที่เราไม่ต้องการ
1: การ
0: ถ้าไปแชลเลนจ์แบบนี้นะอันนี้ผมว่าต้องตั้งหลักกันดีๆนะ
2: มันเสียหายตรงไหนฮะหมายถึงว่าถ้า
0: ไม่ได้เสียหายอันนั้นมัน
2: เรียกระบอบเนี่ยนะก็เป็นการให้คำจะเกิดความอ่ะ
0: ไม่ใช่
2: แต่ผมว่าคุณจะใช้ก็ไม่พอใจ
0: ไม่
2: โตใหญ่
0: คือคุณนึกถึงอย่างนี้ตอนนี้มันจะมีความพยายามที่จริงๆอ่ะเรียกแม่งระบอบอนุทินไปเลยหรือระบอบเนวินไปเลยจะง่ายกว่า
1: คำนี้อยู่นี่แหละ
0: มันคือถ้าเป็นระบอบทักษิณเนี่ยคุณเห็นไหมไอ้เนี่ยมันทำให้การเมืองไทยเศรษฐกิจไทยเนี่ยแม่งตกค้างอยู่ในหลุมดำมา20ปีคราวนี้พอคุณใช้คำว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยมันอาจจะมี2ความหมายก็จริงอ่ะแต่ว่าถ้าเอาตัวตนบุคคลมันจะเป็นอีกแบบนึงอ่ะใช่ไหมพอทุกคนพูดไปพูดมาก็อย่างเงี้ยก็คุณชอบพูดอ่ะครูใหญ่ครูเหยื่อใช่ไหมอันนึงอีกอันก็มันก็เป็นระบอบอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยที่คุณที่ AI อธิบายคุณฟังเนี่ยมันคือรัฐบาลของคุณอนุทิน
1: ใช่
0: ภายใต้การสนับสนุนทางใจและ
1: ของคุณเนวินชิดชอบ
0: ของคุณเนวินชิดชอบนี่เราจะเรียกมันระบอบอะไรล่ะ
1: ถ้าถามผมเนี่ยจริงไม่ควรเรียกระบอบสีน้ำเงินนะก็เรียกไปตรงๆเลยระบอบเนวินหรือระบอบอนุทินก็แล้วแต่
2: ผมก็เข้าใจว่างี
0: ้ครับ
2: เป็นเนวินอนุทินพัฒนาจนเป็นระบอบ
0: ไม่ใช่มันเป็นระบอบอยู่แล้วเป็นระบอบอยู่แล้วคือการจัดวางกำลังการจัดวางขุนพลการจัดวางระบบต่างๆเนี่ยมันมีความต่อเนื่องที่จะอยู่ยาวแล้วมันมีความแข็งตัวมันริจิตมากเรื่องอำนาจอย่างที่เขาเขียนไว้นั่นน่ะนะมันมั่นใจว่าควบคุมสั่งการได้ค่อนข้างตลอดสาย
1: ทุกองค์การ
0: แล้วก็ไม่สามารถจะมาแชลเลนจ์เขาได้สำคัญคือตรวจสอบไม่ได้เพราะกระบวนการตรวจสอบมันถูกบล็อกไว
2: ้
0: มันจะเป็นแบบนี้ไอเนี่ยจริงๆถ้าพูดในความหมายในทางสุดทางเลยเนี่ยคนที่พูดเนี่ยก็ต้องตั้งใจจะบอกว่ามันเป็นระบอบเผด็จการพลเรือน
1: อย่างนั้นเลยนะ
0: ก็เหมือนกับระบอบทักษิณตอนนั้นจำได้ไหมก
1: ็
0: มีกระบวนการนู่นนี่เยอะแยะไปหมดจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังกินระบอบทักษิณเป็นอาหารกันอยู
1: ่ระบอบทักษิณเป็นอาหาร
0: ไม่คือแปลว่าคือต้องได้นั่งแท้ได้นั่งอะไรกันตลอดเลยยังไม่เลิกอ่ะถูกไหมจนทักษิณเนี่ยเข้าคุกไปแล้วออกจากคุกมาแล้วนะก็ยังมาพูดเรื่องนี้กันอยู่นะแต่อันนี้คือมันมาแทนที่เพราะจริงๆถ้าเป็นของทหารเนี่ยนะคือคุณเชลเลนไม่ได้
1: ใ

0: แต่พอเป็นระบอบทักษิณเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลละเป็นเรื่องของไอ้ระบบซึ่งคล้ายๆกันระบอบทักษิณก็ทำเหมือนกันในแง่องค์กรอิสระจำได้ไหม
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยหัวข้อใหญ่ใจความที่มันดูแล้วมันทำให้เกิดความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้าท่าหรือมันจะไม่เข้าท่าเนี่ยเพราะมันไปโยงใยกับความเป็นไปขององค์กรอิสระซึ่งองค์กรอิสระนี่ออกแบบมาเพื่อที่จะทำให้ระบบการเมืองเนี่ย
2: มันถ่วงด
0: ุลมันถ่วงดุลแล้วมันเดินหน้าได้คราวนี้คุณไม่มีระบบคือในทางการเมืองเนี่ยในเรื่องอำนาจมันมี3แบบแบบที่1อ่ะแบ่งแยกอำนาจเด็ดขาด separation of power คุณก็มาจากประชาชนเหมือนกันแต่ยังไงมันก็ไม่ได้ทั้ง3นะอเมริกามาจากประชาชนคือรัฐสภามาจากประชาชนคือประธานาธิบดีแต่ศาลฎีกาสุพรีมคอร์ตไม่ได้มาอย่างนี้เป็นการแตกต่างโอเคระบบอีกงานเป็นระบบ balance of power ดุลกันไม่ให้ใครมีอำนาจมากจนเกินไปนะแต่ที่จริงในสมัยจักรวรรดิโรมันมีอีกระบบนึงเขาเรียกระบบ sharing power แบ่งกันปกครองไม่ต้องไปเช็คบาลานซ์อะไรกันนะแบ่งกันปกครอง
1: แต่พวกกูทั้งนั้น
2: ใครมาแบ่ง
0: ก็เป็นจัดระบบให้แบ่งกันไงเอาพวกผู้ดีมีเงินพวกตระกูลเก่าคุณเอาเซเนตไปคุณเอาวุฒิสภาไปไอ้พวกที่มาจากชาวบ้านนะเป็นชุมชนใหญ่ๆเนี่ยคุณเอาตุลาการอะไรไปสักอย่างเขาเรียกทริบูนอลนะภาษาไทยมันแปลว่าตุลาการแต่อันนั้นไม่ใช่แล้วก็มีสภาของเขาแล้วไอ้คนที่จะมาปกครองเนี่ยที่มาเป็นกงสุลเนี่ยไม่ได้เป็นจักรพรรดินะเป็นกงสุลเนี่ยมันให้มี2คนในเวลาเดียวกันแล้วก็มีคุณสมบัติอย่างเงี้ยมันแชร์กันไงแล้วต่างคนต่างไม่ต้องขึ้นต่อกันมึงมีเรื่องกับซีซ่ามึงก็ไปฆ่าซีซ่าในสภาไปไม่ต้องไ
1: ปบูตุสใช่ไหมชื่อบูต
0: ุสนั่นแหละที่มันทิ่มหลังแสดงอ่ะมึงด้วยเหรอไอ้บูตุส
1: มันไม่แทงหลังมันแทงข้างหน้า
0: แต่จริงๆไม่มีอย่างนั้นนะจริงๆในคือไปอ่านประวัติศาสตร์จักรวรรดิโรมันจริงๆไอ้บูตุสอะไรเนี่ยมันมาจากบทละครของเชกสเปียร์มันไม่ได้มาจากตัวต้นทางอ่ะช่างมันเถอะไป
2: ตัวระบบนี่มี
0: ไม
2: ่ระบบสินเงินในมีจริงใช่ไหม
0: ไม่คือ
2: ตัวอย่างเงี้ย
0: ไม่คือ
1: ก็มี
2: ไหม
0: คือการใช้อำนาจอย่างที่เราเห็นเนี่ยคือผมก็พยายามคือความเชื่อของคนเนี่ยมันเชื่อไปหมดแล้วด้วยองค์ประกอบต่างๆเช่นคนในจังหวัดนี้ได้เป็นสว.เยอะการเลือกกันเองการไปที่ประชุมที่โรงแรมมันบ่งบอกอะแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยกกต.ซึ่งเรื่องค้างอยู่ที่คุณน่ะที่คนเขาไปร้องอะ
1: ว่าสว.
0: เออนี่แหละมึงทำออกมาให้มันเห็นชัดๆจะได้รู้ว่าใช่ไม่ใช่
1: ใจเย็นๆใจเย็นคุณแสวงบอกกำลังดำเนิน
0: การก็ไม่รู้อะแต่เราก็พูดเพราะเราไม่ได้สืบสวนสอบสวนเราไม่มีอำนาจแต่เราเชื่อไงว่าพรรคภูมิใจไทยแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาซึ่งสว.ชุดนี้เป็นจำนวนเยอะด้วยถูกไหม
1: ครึ่งหนึ่ง
0: เออครึ่งหนึ่งหรือเกินครึ่งอ่ะบางคนบอก120คนบางคนบอก100คนบางคนบอกแม่จ
2: ำไม่150เลย
0: เอาเฉพาะที่มาเท่าไหร่98คนใช่ไหมอันนี้ของแท้แน่นอนใช่ไหมอ
2: ันนั้นก็แสดงตัวแล
1: ้
2: ว
1: ไม่แปดนะ
2: 89เหมือนกันนะ
0: 98
2: แล้ว98
0: เออไม่ประเด็นที่ผมจะพยายามบอกก็คือว่าเราใช้ความเชื่อว่าด้วยเหตุผลแวดล้อมอ่ะซึ่งถ้าเป็นอย่างคุณประนดอย่างผมเนี่ยเราเป็นนักข่าวเราอ่านทางเราก็รู้คนนี้เชื่อแบบคนนี้นามสกุลนี้บ้านอยู่ที่นั่นเคยเป็นผู้ว่าเคยเป็นอันนี้เราเห็นเข้าใจแต่ถ้าเป็นรูปธรรมจริงๆในเชิงปฏิบัติการเนี่ยอันนี้ต้องรอผลของกกต.ถูกไหมซึ่งมันช้าม
2: ันต้องรอนานหน่อย
0: มันช้าไงเออแล้วมันโอ้ยมันต้องคุยสำนวนเยอะมาก 2,000 ไม่รู้ว่ามันไปสืบสวนถ้าอันนี้มันชัดเจนเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์ชัดๆเลยว่าเฮ้ยสว.นี่มันมีที่มาแบบนี้จริงๆอ่ะถ้าอย่างเงี้ยเราก็จะเข้าข่ายระบบเสถียรเงินเต็มรูปแบบ
2: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดตรงนี้มันยังไม่ลงตัวนี่เราใช้แอสซูมนะ
2: ก็แอสซูมเอาอ่ะ
0: คราวนี้แอสซูมเอาเนี่ยมันถูกได้ผิดได้นะพี
2: ่ผมมั่นใจว่าถูกเยอะกว่า
1: ไอ้องค์กรอิสระมันมีหลายหน่วยงานมันในค้างอยู่กกต.เรื่องสำคัญเลยนะ
2: แต่คนก็ไปโยง
1: กับสว.นะ
2: อย่างสาร
0: ไม่ผมว่านะหรือที่เขาเพ่งเล็งเงินจริงๆเนี่ยนะสองที่
2: สารรัฐธรรมนูญ
0: ไม่กกต.มันเกี่ยวกับนักการเมืองเกี่ยวกับพรรคการเมือง
1: แล้วก็ปปช.
0: แล้วก็ปปช.มันเกี่ยวกับติดตารางติดคุกแต่เรื่องของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมันยังบางกว่
2: า
0: สารรัฐธรรมนูญมันยังบางกว่าบางครั้งก็ออก แบบเออบางครั้งก็ออกแบบเอออะไรเงี้ยใช่มั้ย
1: อปชก็เรื่องคุณศักดิ์สยาม
0: เออ
1: ก่อนหน้านี้ใช่มั้ยสังคมต
0: ึกกตก็เรื่องก็เรื่องพรรค
1: หัวสว
0: หัวสวปปชยังมีเรื่องเขากระโดงด้วยมั้ยเกี่ยวมั้ยไม่เกี่ยว
1: เขากระโดงน่าจะมีอยู่นะ
0: เสาไม่รู้โอเคโอเคโอเคโอเคไม่ไม่แต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่เท่าไหร่แต่ที่เหลือไม่นะผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ไม่มีใครพูดถึงใช่ไหม
1: ไม่ค่อยมีอะไร
0: แล้วมีอะไรแล้วมีงานนึงอะไรอีกงานนึงอ่ะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
1: ไม่มีอะไร
0: ไม่มีใครพูดถึงเน
1: า
0: ะ
1: ให้คุณให้โทษอะไร
0: ตกลงก็หลักหลักสาม
2: สาม
0: กกต.ปปช.ศาลรัฐธรรมนูญ
1: ถูกต้อง
0: โอเค
2: นี่เราก็อยู่กับระบอบที่เป็นนานอย่างนี้ถ้าฝั่งนี้นะคือระบบแข็งตัวมีอำนาจเชื่อมั่นเนี่ยนะ
0: ก็ถ้าเกิดคุณแก้รัฐธรรมนูญยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มันตัดทอนและจัดให้มันดีขึ้นเนี่ยมันก็จะซาลงมาแต่เขาจะยอมเหรอ
1: ย
0: อมยังไ
1: หมไม่แล้วอันนี้เหลือรัฐธรรมนูญอีกตัวนะถ้ารัฐธรรมนูญเนี่ยทอดเวลาไปผมว่าใช้เวลาสักประมาณ1ปี2ปี3ปีมั้ง2ปีกว่
2: า
1: ถ้าออกมาเป็นสีน้ำเงินอีกนะปกมารัฐธรรมนูญใหม่เป็นสีน้ำเงินอีกนะทีนี้ก็ไม่รู้จะเรียกระบอบอะไรแล้ว
2: ผมว่าจะเป็นน้ำเงินเข้มว่ะ
1: เข้มกว่าไอ้ที่เดิมอันนี้เหรอ
0: ไม่แล้วมันไม่สวนมันไม่สวนความเป็นไปของโลกเหรอใช่ไหม
1: พี่วีระพูดประโยคกับผมสนใจมากนะเราเชื่อในสิ่งที่ระบอบสีน้ำเงินได้ปฏิบัติไปที่ผ่านมาเนี่ยความเชื่อเนี่ยถ้ามันสะสมไปเรื่อยๆเพิ่มพูนไปเรื่อยๆเท่าทวีคูณทุกวันเนี่ยรัฐบาลได้ยินรัฐบาลจะปล่อยให้ความเชื่อเหล่านี้ถ้าความเชื่อเหล่านี้เป็นความเชื่อที่ผิดเนี่ยมันก็เท่ากับรัฐบาลเสียคะแนนนิยมเพราะฉะนั้นรัฐบาลควรต้องตระหนักอย่าปล่อยให้คนเชื่อด้วยการแอคชั่นอะไรออกมาหลายๆอย่าง
0: ไม่จะเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับ
1: ว่า
0: ด้วยระบอบแบบนี้คุณจะเรียกอะไรก็ได้คุณจะเรียกระบอบอนุทินเนวินจะเรียกระบอบสีน้ำเงินหรือคุณจะเรียกอะไรก็ตามทีเนี่ยถ้ามันสามารถ delivery เศรษฐกิจธุรกิจให้มันไปได้ดีนะมันรอดมันรอด
2: จะได้เห็นไหม
0: คุณลองผมนึกภาพอย่างนี้นะผมนึกภาพปี45ตอนที่ศาลรัฐธรรมนูญลงมติเรื่องการซุกหุ้นของคุณทักษิณเนี่ย
1: ครับ
0: 7ต่อ4ต่อ4แต่กลายเป็น87อ่ะจำได้ไหมนั่นน่ะเพราะตอนนั้นทุกคนมีความมั่นใจว่าถ้าเกิดคุณทักษิณเข้ามาบริหารประเทศเศรษฐกิจมันจะดีข
2: ึ
0: ้นแล้วมันก็ดีขึ้นจริงๆด้วยอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่คราวนี้ปัญหาคือว่าเขาจะทำได้ไหมถ้าเขาทำได้เนี่ยความอะไรเรียกอะไรโดยอุปนิสัยของสังคมไทยเนี่ยก็มักจะเอาเรื่องนั้นน่ะมาก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลัง
1: อิ่มอิ่มนอนหลับแล้วก็จะลืมเรื่องอื่น
0: คืออย่างคนที่เขาไม่มีความเดือดร้อนเขาก็ต้องสนใจเรื่องนี้เฮ้ยมันเป็นเรื่องความเป็นความตายของประเทศในอนาคตเราไม่อยากเสี่ยงแต่บางคนเขาบอกเฮ้ยไปปล่อยไปเถอะปล่อยให้เขาทำให้เต็มที่ถ้ามันไม่ดีแล้วค่อยเอาลงประมาณนี้ตอนนี้ก็มีขบวนการเอาลงเริ่มก่อตั้งแล้วนะ
1: แต
0: ่เริ่มก่อตัวหลายคนแล้วนะ
1: เป็นรัฐบาลแค่เดือนกว่าเองนะ
2: ก็
1: ให้เวลาเขาหน่อยสิ
2: บางคนบอกมันไม่แค่เดือนไม่ใช่นับแค่เดือนกว่าสิเป็นไม่ได้ชุกก่อนแล้ว
1: ก่อนก็แค่3เดือนไงเอาจริง4เดือนเองนะ
0: เขาเพิ่งจะมา
1: ถ้าให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลคุณอนุทินที่ได้มา192ที่นั่งนะให้เวลาเขาสักนิดนึงดูถึงสิ้นปีแล้วกันรอดูถึงสิ้นปี
0: ได้ไหมเราเลิกพูดระบอบสีน้ำเงินกันชั่วคราวได้ไหม
2: ไม่ได้ระบอบนี่มันเป็นที่พิพากษาวิจารณ์แล้วก็เป็นประเด็นทางการเมือง
0: แสดงว่าพรรคประชาชนจุดติดเพราะเขาเป็นคนเริ่มใช่ไหม
1: ไม่ติดผมว่าไม่ติด
0: จุดติดไหม
1: ผมว่าติด
0: ไม่ความเห็นไม่ตรงกันแล้วเว้ย
2: อันนี้ผมว่าติด
0: ไม่ติด
1: ไม่ติด
0: ติดเพราะ
2: มันเป็นประเด็นจุดยืนพรรคประชาชนนะแล้วคนก็รู้สึกว่ามันระบอบนี้จริงอ่ะ
0: มันมีระบอบนี้จริง
2: แต่ว่าไม่ถูกจุดขึ้นมาพอถูกจุดขึ้นมาเนี่ยแล้วคนก็ขารับ
1: มันของผมนะที่ไม่ติดเพราะอะไรพี่ละก็คุณดันไปเลือกเขามาเองคุณนั่นแหละปล่อยให้ยักษ์ออกมาจากตะเกียงอลาดินใช่ไหมอลาดินใช่ไหมปล่อยยักษ์ออกมาจากตะเกียงอ่ะก็คุณนั่นแหละ
0: ฉะนั้นเนี่ยยักษ์ชื่อจินนี
1: ่จินนี่ผู้หญ
0: ิ
1: ง
0: อลาดิน
1: จ
0: ิน
1: น
0: ี่
1: ผ
0: ู้
1: หญ
0: ิ
1: ง
0: โอเคจำผิด
1: จินนี่นี่คือคนปล่อยยักษ์ใช่ไหม
0: จำไม่ได้แล้วว่าย
1: ักษ์อลาดิน
0: โอเค
2: เอาละ
0: โอเค
2: สองนาทีสุดท้ายแล้ว
0: เดี๋ยวสิจะเป็น
1: เวลาแล้วเหรอ
0: เดี๋ยวสิจะเป็นสองนาทีอะไรเรากำลังผมคิดอะไรออกอยู่อย่างนึงให้นาทีนึงไม่ผมคิดอะไรออกอยู่อย่างนึงสังเกตดูงานทางสภา
2: ครับ
0: ฝ่ายค้านเคลื่อนไม่ได้เลยนะเช่น จะขอตั้งคณะกรรมการวิสามันศึกอะไรติดตามเรื่องพ.ร.ก. 400ล้าน
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้
1: เพราะอะไร
0: จะตั้งกรรมการวิสามันติดตามเรื่องแลนด์บริดจ
2: ์ไม่ได้
0: ก็ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยในสภาตอนนี้พรรคภูมิใจไทยกับพันธมิตรเนี่ยเขาตรึงพรรคประชาชนแม้ว่าจะมี120
1: พันธมิตรเนี่ยรวมกล้าทำไหม
0: บางครั้งมีบางครั้งไม่ม
2: ีผมว่า
0: แล้วแต่ตัวเขาเองเขาก็ได้อยู่แล้ว
1: เขาได้อยู่แล้ว
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการต่อสู้ของสองพรรคต่อเนื่
2: อง
0: แล้วมันก็เป็นการต่อสู้ทางความคิดต่อเนื่องรูปธรรมที่มันออกมาก็จะเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมทั้งเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องอะไรพวกนี้แต่ว่าเราอยู่ในภาวะที่เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีแบบนี้มันจะยังไงล่ะมันจะยังไงต่อนะประมาณเนี้ย
1: ก็น่าให้ดูสิ้นปีน่ะโอ้ต้องให้เวลาเขาหน่อยเขาก็ทำมาเยอะนะคุณชายเขาก็ทำเยอะนะอย่างน้อยคุณก็ได้ตังค์เนี่ยวันที่หนึ่งเนี่ยคุณก็ได้ตังค์แล้ว
2: ยังไม่ได้กดเลยเดี๋ยวจะไม
1: ่ไปรีบกดที
2: ่ยังไม่ได้กดเลย
1: นะหมดเวลาเรียกเรื่องอะไร
2: ผู้ว่ากทมประทายเตรียมไว้ตัวลง
1: พี่วีระทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพไหมครับ
0: เทพอ
1: ยู่กรุงเทพ
2: รู้ผมว่าใช่
1: ผมก็อยู่กรุงเทพผมถามพี่วีระหน่อยถ้าพี่วีระเป็นกุนซือพรรคอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่ของอาจารย์ชัดชาติเนี่ยจะทำไงให้ผู้สมัครเราชนะอาจารย์ชัดชาติ
2: โอ
1: ้มันยากยากไหม
0: ขออาทิตย์หน้าได้ไหม
1: อาทิตย์หน้านะ
0: ขอไปคิดอาทิตย์หน้าได้ไหม
1: ฝากให้มาตอบเรื่องที่ผมให้มาคุณหรือชายกลับไปแล้วผมถามเนี่ยถ้าสองท่านนี่เป็นกุนซือเนี่ยคุณจะทำไงให้โจชัยวัฒน์ให้อนุชาบุรพาชัยศรีชนะชัดชาติสิทธิพันธ์อ
0: าทิตย์หน้ามาตอบ
2: โอเคแต่คิดเร็วๆนะผมเอาสกให้ได้ก่อนป่ะว่าเลยว่าอีกทีนึง
0: โอเคโอเคโอเคโอเค
1: หมดเวลาแล้ว
2: หมดเวลานะ
1: วันนี้สนุกนะ
2: ขอบคุณป้าต่อยครับ
1: ครับแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าคุณสุริชัยกลับมาแล
2: ้
1: วมาปะทะกับคุณ
2: กับพ
1: ี่วีระต
2: ่อโอเคครับอาทิตย์หน้าพบกันวันศุกร์หน้ากับคุณเอกคิดครับสวัสดีครับ
0: ครับ

0: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะคุณผู้ชมค่ะแม้จะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์แต่ผู้สมัครผู้ว่ากทมยังเดินหน้าลงพื้นที่หาเสียงหวังมัดใจคนกรุงเทพนะคะวันนี้นายชัยวัฒน์หรือดร.โจไปลงพื้นที่ย่านสายไหมค่ะส่วนนางมลิกาลงพื้นที่หาเสียงย่านใต้สะพานพระปิ่นเกล้านางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขลงพื้นที่ใต้สะพานพระปิ่นเกล้าเขตพระนครซึ่งเป็นพื้นที่ตัวอย่าง1ใน10จุดมืดจุดเสี่ยงและจุดอันตรายที่อาจกลายเป็นพื้นที่ก่ออาชญากรรมการล่วงละเมิดหรือเหตุไม่คาดฝันของคนกรุงเทพโดยชูนโยบาย AI พร้อมและ AI Traffic นะคะซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุบนกล้องวงจรปิดโดยระบบจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่และระบุจุดได้ทันทีนางมลิกายังระบุว่านอกจากจุดใต้สะพานพระปิ่นเกล้าแล้วยังมีอีกหลายพื้นที่ที่เป็นจุดบอดของคนกรุงเช่นทางเดินเลียบคลองแสนแสบซอยลาดพร้าว101ใต้สะพานพระปิ่นเกล้าบริเวณถนนราชินีถนนพระอาทิตย์ที่ต้องเร่งแก้ปัญหาเพื่อให้เป็นเมืองที่ประชาชนรู้สึกปลอดภัยได้ตลอด24ชั่วโมงด้านนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือดร.โจลงพื้นที่สายไหมซอย15พร้อมกับนายพมรพลจันทร์ผู้สมัครสก.เขตสายไหมนะคะโดยช่วงเช้าได้ไปร่วมสภากาแฟของชุมชนรับฟังการสะท้อนปัญหาจากผู้สูงอายุนายชัยวัฒน์ระบุว่าหลายปัญหาที่ประชาชนสะท้อนมาตรงกับนโยบายของพรรคประชาชน4ง่ายคือเดินทางง่ายค้าขายง่ายเลี้ยงครอบครัวง่ายและใช้ชีวิตง่ายค่ะโดยพรรคประชาชนเสนอเพิ่มงบกลางต่อเขต 7-13 ล้านบาทรวมทั้งหมด50เขตนะคะพร้อมเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบงบประมาณเพื่อให้แต่ละเขตสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วจากนั้นนายชัยวัฒน์ไปหาเสียงต่อที่ตลาด AC สายไหมค่ะพร้อมกับนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนโดยระหว่างหาเสียงได้มีการพบกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ด้วยซึ่งนายชัยวัฒน์ก็ได้เข้าไปจับมือทักทายรัฐบาลยืนยันนะคะว่าไม่มีผู้ป่วยอีโบลาเดินทางเข้าประเทศไทยมีเพียงผู้เดินทางจากประเทศดีอาร์คองโก1คนที่ต้องเข้าระบบกักตัวตามปกติล่าสุดเจ้าตัวได้จองตั๋วกลับประเทศต้นทางแล้วพร้อมขอให้ประชาชนอย่ากังวลกับข่าวปลอมค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าจากการตรวจสอบข้อมูลของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยซึ่งเป็นไปตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคมโดยยกระดับความสำคัญเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนพบว่าข่าวปลอมที่มีการส่งต่อกันมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งคือเรื่องไวรัสอีโบลาเข้าไทยแล้วนะคะโดยรัฐบาลขอยืนยันค่ะว่าไม่เป็นความจริงแต่ข้อเท็จจริงคือมีผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคเป็นผู้หญิงชาวดีอาร์คองโกและกรมควบคุมโรคได้พาไปกักตัวทันทีที่เดินทางมาถึงไทยตามมาตรฐานกรมควบคุมโรคนะคะทั้งนี้จากการซักประวัติพบว่าไม่มีประวัติสัมผัสโรคและได้มีการจองตั๋วกลับประเทศต้นทางแล้วค่ะรัฐบาลได้สั่งการให้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดได้แก่ประเทศดีอาร์คองโกและอูกันดานะคะซึ่งจากการเฝ้าระวังผู้เดินทางที่เข้ามาในประเทศระหว่างวันที่21ถึง25พฤษภาคมที่ผ่านมาจำนวน53คนไม่พบผู้ป่วยที่ต้องเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคค่ะเจ้าหน้าที่รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐยกเลิกคำสั่งอพยพประชาชนที่อาศัยบริเวณใกล้กับถังบรรจุสารเคมีนะคะหลังไม่พบความเสี่ยงการระเบิดแล้วเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐได้ยกเลิกคำสั่งอพยพผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ถังบรรจุสารเคมีในเมืองการ์เดนโกรฟหลังจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตรวจพบความเสี่ยงว่าถังบรรจุสารเคมีดังกล่าวอาจเกิดการระเบิดได้การยกเลิกคำสั่งดังกล่าวทำให้ประชาชนกว่า 16,000 คนสามารถกลับเข้าบ้านของตัวเองได้แล้วจากที่ก่อนหน้านี้ต้องสั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงไปกว่า 50,000 คนถังสารเคมีที่เกิดเหตุบรรจุเมทิลเมทาคริเลตมากกว่า 22,000 ลิตรนะคะซึ่งเป็นสารไวไฟที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกโดยถังดังกล่าวเริ่มทำงานผิดปกติและร้อนขึ้นตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนที่จะตรวจพบรอยแตกร้าวภายในตัวถังเจ้าหน้าที่จึงต้องทำการช่วยลดแรงดันภายในถังสารเคมีดังกล่าวและช่วยลดความเสี่ยงของการระเบิด ด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเน้นย้ำกับประชาชนค่ะว่าไม่มีการปนเปื้อนหรือไอพิษรั่วไหลออกมาจากถังสารเคมีดังกล่าวและยังจะเดินหน้าตรวจสอบคุณภาพอากาศต่อไปอีกหลายเดือนรวมถึงตรวจสอบท่อระบายน้ำและท่อน้ำทิ้งต่อไปเพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยโดยรอบค่ะส่วนคนหายไทยพิเวศรับแจ้งนายวิรันพัฒน์สุขศรีอายุ44ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมสั้นศีรษะข้างซ้ายยุบจากการผ่าตัดหายจากหน้าวัดโคกทองหมู่ที่1ตำบลเตาปูนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่15เมษายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรโพธารามนะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2นะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ
1: มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครอง
2: บุกตลาดออนไลน์ลอบค้างาช้างปล่อยของผ่านกลุ่มลับจับตาไทยเป็นแหล่งค้างาผิดกฎหมาย
3: แก๊งเกิดใหม่อ่ะกำลังโตพวกนี้คือเลือดร้อนอ่ะสั่งทีเยอะเลยแล้วก็ขายเปิดเผยไม่ได้เกรงกลัวต่อกฎหมาย10เดือนเนี่ยเงินหมุนเวียนของกลุ่มพวกนี้ในการซื้อขายงาช้างเนี่ยประมาณ10ล้านบาท
4: คนที่มีเรื่องเงินทองมากมายกว่าคนถูกฟ้องเนี่ยย่อมได้เปรียบ
2: พบแก้เกมคดีฟ้องปิดปากปิดทางได้หรือไม่นอกจากแนวทางศาลอัยการตำรวจต้องรับลูก
5: ประธานศาลฎีกาเขาขยับอัยการสูงสุดก็ควรจะขยับด้วยถ้าหากว่าอัยการถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อปิดปากประชาชนเนี่ยท่านก็อย่าฟ้องเลย
6: หรือจริงๆตำรวจก็ควรจะขานรับด้วย
7: อันนี้ไม่ใช่เรื่องเขตอำนาจศาลเป็นเขตอำนาจของผู้ฟ้องตำรวจในสน.อยู่ใต้อำนาจ

0: ้องเหรอ
1: ข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี
2: ้ได้โชว์เพลงดังแล้วยังหวานใสแหววเหมือนเดิมไหมแม้ตูมัทนาจะกี่พศก็ยังอยากร้องขนทีมลิเกเด็กโชว์ฝีมือขอโอกาสวอนแฟนสารพันรับไว้ในอ้อมอกเปิดบ้านตูมัทนาร้องรำตามภาษาปลูกฝังลูกทุ่งลุยสายวัฒนธรรมปั้นเด็กประกวดภูมิใจได้หาอยู่หากินจากเสียงร้องและสองมือเจอเลยเสาร์ที่30พฤษภาคม2569 บ่าย 3 โมงสารพันลั่นทุ่งบางเขนทางไทย PBS

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ปีที่2ครับปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะฮะเป็นรายการเรียลลิตี้ชาวบ้านถามว่าอาจารย์ประกาศว่าเรียลลิตี้แปลว่าอะไรภาษาชาวบ้านเมื่อเราคือรายการสดฮะต้องบอกว่าเป็นเรียลลิตี้ดูมันจะทันสมัยหน่อยนะฮะรายการของเราเป็นรายการที่ไม่ได้มาแนะนำแค่ว่าให้รู้จักน้ำพริกนะฮะเป็นรายการที่เราจะค้นหาสุดยอดน้ำพริกและน้ำพริกนั้นต้องไม่มีแค่รสครับต้องมีเรื่องราวเราเสนอไปแล้วนะ50ทีมที่ผ่านรอบแรกและใน50ทีมเนี่ยมันมีน้ำพริกที่มีเรื่องของพืชพันธุ์ผสมอยู่ด้วยสัปดาห์นี้เราจะมาคุยกันนะฮะแล้วก็โชคดีฮะสัปดาห์นี้เราได้นักวิชาการจากองค์การสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ครับคือท่านดร.ประทีปปัญญาดีซึ่งเป็นนักวิชาการด้านพฤกษศาสตร์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเป็นเชี่ยวชาญเรื่องพืชพื้นเมืองนะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันอยู่ในน้ำพริกที่มันเป็นพืชเนี่ยวันนี้แหละครับเราจะยกเอามาให้ท่านดูว่าพืชแต่ละอย่างคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรนะวันนี้เรามีแขกรับเชิญคือดร.ประทีปผมขอแนะนำเลยนะฮะดร.ประทีปปัญญาดีครับนะฮะท่านแรกนะครับแล้วก็ขอแนะนำคอมเมนเตอร์นะสี่ท่านยังอยู่กับเรานะครับท่านแรกป้าจันครับคุณรพัฒดานะฮะทศรัตน์ผู้ก่อตั้งสวนศิลป์หนองมนจังหวัดชลบุรีท่านที่2ครับนายงเชิญยิ้มครับคุณวิเชษเอี่ยมชาวนาศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงครับท่านที่3เชฟวิชิตมุกุระนะเชฟไทยผู้มีชื่อเสียงไประดับสากล นะฮะท่านที่5อาจารย์ต้นครับอาจารย์อนุสรติปยานนท์ครับนักเขียนและฟู้ดแอคทิวิสต์นะครับสวัสดีทั้ง5ท่านครับแล้ววันนี
1: ้
0: วันนี้เรามีแขก
2: โอ้โห
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราพูดกันนะเผลอๆอาจจะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะวันนี้เขามาเอง
1: อาจจะถูกตำหนิก็ได้
0: ไม่เป็นไรไงเราอยู่กับผู้รู้ใช่ไหมครับได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้รายการของเราก็จะมาพูดว่าเอ๊ะพืชที่เรารู้จักเนี่ยเอาความจริงแล้วมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณค่าทางโภชนาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาอย่าลืมนะผมถึงบอกว่ายาที่อร่อยที่สุดคือน้ำพริกนะเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาถามทั้งคุณประทีปจะมาไขเรื่องนี้ให้เราเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมครับรายการของเราเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมนะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรายการโดยการแสดงความคิดเห็นในแต่ละสัปดาห์เราก็จะมีคำถามแล้วเราก็จะมอบของที่ระลึกเนี่ยนะฮะโดยการที่ท่านแอดไลน์นะไทย PBS นะฮะแล้วก็เราจะคัดเลือกแต่ละสัปดาห์5ท่านครับเพื่อมอบของที่ระลึกเป็นหนังสือในรอยรถพริกหนังสือของอาจารย์ต้นเนี่ยนะฮะ5ท่านนะครับแล้วก็สำหรับในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับก็ขอแนะนำนิดนึงนะมีข่าวดีมาแล้วจำได้ไหมปีที่แล้วนะหนังสืออาจารย์ต้นเป็นภาษาไทยใช่ไหมหมดเกลี้ยงแล้วนะแล้วภาษาอังกฤษใกล้จะหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นปีนี้ครับหนังสือภาษาไทยในรอยรถพริกเนี่ยตอนนี้จำหน่ายนะจำหน่ายแล้วและวันนี้ครับทุกท่านครับภาษา2ภาษาครับภาษาอังกฤษและภาษาไทยมาแล้วโอ้โหสวยเหลือเกินสวยมากนะฮะภาษาอังกฤษใช้คำว่า retracing the furrows of Chile นะ retracing นะตามรอยนะรอยรถพริกนะฮะหนังสือเล่มนี้ต้องเรียนอย่างนี้ว่าสั่งซื้อได้ที่ศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมที่ไทย PBS เท่านั้นนะฮะแสดงว่าถ้าช้าอดเนี่ยนะเดี๋ยววันนี้เราขายได้5ท่าน
2: แล้ว
0: ไม่มีแจกนะฮะเพราะเราขายนะฮะเอาละครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมอยากจะมาแนะนำก่อนแล้วก็คำถามสัปดาห์นี้อ่ะหน้าที่สัปดาห์นี้เป็นของป้าจัน
3: ค่ะ
0: เราแจกหนังสือ5เล่มของอาจารย์ต้นใช่ไหมครับสัปดาห์นี้ป้าจันอยากฟังอะไรจากท่านผู้ชมครับ
3: ชอบน้ำพริกทีมไหนมากที่สุดคะแล้วก็เพราะอะไร
0: ใน50ทีม
3: ใน50ทีมค่ะ
0: นะใน50ทีมใช่ไหมฮะนะใน50ทีมเนี่ยชอบน้ำพริกอะไรมากที่สุด
3: ค่ะน้ำพริกค่ะ
0: และให้เหตุผลมาด้วย
3: เพราะอะไร
0: นะเพราะอะไรนะฮะแล้วก็ร่วมเข้ามานะฮะแสดงความคิดเห็นนะแอดไลน์ไทย PBS เนี่ยเดี๋ยวขึ้นหน้าจออีกตอนอีกมาเมื่อสักครู่นะแล้วก็เดี๋ยวฟังรายชื่อของในสัปดาห์ต่อไปนะครับแล้วขอเรียนท่านผู้ชมครับว่าในตอนท้ายรายการวันนี้นะเราจะมีสาธิตด้วยใช่ไหมครับวันนี้เราจะมีสาธิตน้ำพริกนะฮะซึ่งก็จะเป็นเรื่องของน้ำพริกที่ได้รองชนะเลิศถั่วเน่า
1: เชฟปัจจัยเลย
0: ถูกใจเชฟนะถั่วเน่าหมื่นลี้ทำได้ไหม
2: ใช่ใช่
0: น้ำพริกถั่วเน่าหมื่นลี้อ่ะของเชียงรายอ่ะ
2: ลุ้น
0: โอ้โหอันนี้เชฟเนี่ยนะลุ้นจนแกแบบออกนอกหน้ามากไปหน่อยแต่ได้รองชนะเลิศ
2: รอง
0: ชนะเลิศไปนะครับเอาละครับขอมาสู่ประเด็นเรื่องของพืชพันธุ์ ที่อยู่ในน้ำพริกซึ่งเป็นประเด็นที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะฮะเราจะแนะนำให้ท่านทราบว่าในชุดแรกนั้นจะเป็นพืชพันธุ์อะไรที่อยู่ในน้ำพริกนะฮะที่เราหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างมาพูดคุยกันเนี่ยและพืชพันธุ์นั้นมีความสำคัญอย่างไรอยากเชิญชมครับ
2: น้ำพริกถ้วยเล็กที่ดูแสนจะธรรมดาหากมองผ่านแว่นตานักพฤกษศาสตร์มีพืชพันธุ์และเรื่องราวชวนค้นหามากกว่าความเผ็ดแซ่บที่เคยรู้จักน้ำพริก50ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะมีถ้วยไหนที่ชวนเราไปเรียนรู้ติดตามกันเลยครับบนเทือกเขาหลวงอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชการันตีความอุดมสมบูรณ์ด้วยการเป็นถิ่นกำเนิดของพืชพันธุ์นานาชนิดชาวบ้านคีรีวงศ์ดันด้นขึ้นเขาไปพบต้นส้มโฮกผลไม้ป่าหายากหน้าตาคล้ายมะไฟมีรสเปรี้ยวอมฝาดออกผลแค่พฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์จึงเป็นที่มาของรสเปรี้ยวที่ไม่เหมือนใครในถ้วยน้ำพริกส้มโฮกของชาวคีรีวงศ์ในดินแดนเมืองละโวจังหวัดลบบุรีมีอีกหนึ่งรสเปรี้ยวที่ชวนลิ้มลองนี่คือส้มลมไม้เถาพืชพื้นเมืองมักพบตามป่าดิบแล้งป่าละเมาะหรือพื้นที่โล่งแจ้งใบและยอดอ่อนมีรสเปรี้ยวพอประมาณเปรี้ยวน้อยกว่าใบมะขามอ่อนนิยมใช้ชูรสจี๊ดจ๊าดในหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นต้มส้มไก่บ้านป่นปลาก้อยกระป๋อมหรืออย่างน้ำพริกส้มลมถ้วยนี้ในน้ำพริกส้มโหนดยอดเลียบของชาวสงขลาไม่ได้น่าสนใจเฉพาะน้ำส้มจากต้นตาลตะโหนดเท่านั้นยอดเลียบที่กินคู่กันก็เต็มไปด้วยวิตามินซีและแคลเซียมสรรพคุณสารพัดประโยชน์กินน้ำพริกถ้วยเดียวเหมือนกินยาบำรุงร่างกายแต่แซ่บไปพร้อมๆกัน

0: 3น้ำพริกสามน้ำพริกที่เราแนะนำในตอนนี้นะครับก็คือน้ำพริกส้มโฮกจังหวัดนครศรีธรรมราชน้ำพริกส้มลมจังหวัดลพบุรีน้ำพริกส้มโหนดยอดเลียบจังหวัดสงขลาคุณประทีปครับมาที่คุณประทีปกันก่อนนะเรามาที่นี่นี่ส้มโฮกฮะท่านผู้ชมครับนี่คือส้มโฮกนี่ลูกเป็นอย่างนี้นะพี่มองผิวเผินเหมือนลังสาดนะเหมือนอะไรนะเหมือนอะไรนะ
1: มาไฟ
0: มาไฟ
2: เหมือนมาไฟ
0: ไฟนะเนี่ยเนี่ยนะฮะแล้วมันสำคัญยังไงฮะคุณประทีป
3: จริงตัวนี้มันเป็นญาติกับมะไฟถูกละ
0: อ๋อเหรอ
3: ก็คือเป็นญาติใกล้ชิดกันเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเม็ดข้างในเนาะจะเหมือนกับตัวมะไฟแต่ว่าเปลือกมันจะหนามากความสำคัญมันก็คือไอ้ต้นชนิดเนี่ยเราจะเจอแค่ทางภาคใต้นะไล่ไปจนถึงทางอินโดมาเลก็คือเจอเฉพาะในป่าดิบชื้นน
0: ั่
3: นทางเหนือเราเนี่ยไม่มีเพราะนั้นบางคนเกิดมาเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็น
0: ตั
3: วนี้เลยนะมันเป็นเหมือนเป็นตัวดัชนีตัวนึงว่าป่าตัวนี้ยังอุดมสมบูรณ์ถ้าผมก็เคยไปคิริวงศ์เนี่ยเคยเนี่ยกับที่ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ตามมันนะโอ้ป่าเขาได้ดี
0: ครับ
3: ดีมากนั้นตัวนี้เหมือนเป็นตัวแทนป่าที่ดี
0: โอ้
3: ครับ
0: หมายความว่าถ้ามันมีตัวนี้ก็แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าด้วย
3: ใช่ครับ
0: ครับครับอันนี้หมายต้นมันคืออันนี้เหรอฮะ
3: ใช่ครับ
0: โอ้ลูกเยอะขนาดนั้นนะนะแล้วมันมีคุณสมบัติทางโภชนาการอะไรยังไงบ้างไหมฮะ
3: อุณแน่นอนอันนึงก็คือตัววิตามินซีพวกนี้มันสูงอยู่แล้วครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองความโภชนาการในแง่ที่ว่ามันอยู่ถูกที่ถูกถิ่นแล้วเราจะเห็นตะกี้นะมันขึ้นเป็นพวงเลยนะหมายถึงว่ามันหาเราสามารถได้รับวิตามินซีเมื่อไหร่ก็ได
0: ้ครับหมายว่าชาวบ้านได้วิตามินซีจากพืชชนิดนี้นะฮะในโย่งได้ไปชิมไปแล้วใช่ไหมข้าวก่อน
2: ชิมไปแล้ว
0: ได้เอาไปนี่ใช่ไหม
2: ได้ไปจะ
0: ไปประจันด้วย
4: ประจันก็เอาไปหมัก
0: เอาไปครับแล้วนย่งชิมแล้วเป็นยังไงบ้างไปทำอย่างอื่นอีกไหม
2: ก็ยังไม่ได้ทำอย่างอื่นครับที่เอาไปมันยังไม่พอครับจะมาเอาอีกเนี่ย
0: เห็นไหมมีแต่เอากับเอานะคนนี้นะมีแต่เอากับเอานะนอกจากชิมกับชิมแล้วนะ
2: ถ้าไม่เอาเดี๋ยวเขาจะบอกแต่คนนี้เป็นคนไม่เอาไหนไม่เอาอะไรเลยเห็นก็ต้องเอาไป
0: เลยเป็นคนเอาไหน
2: ไหนก็เอาหมดเลย
0: ไหนก็เอาป้าจันป้าจันเอาไปด้วยเนี่ยป้าจันไปอะไรไปทำอะไรครับเน
4: ี่
0: ย
4: เอาไปชิมก่อนแต่ว่าเปลือกมันจะแข็งๆแน่นๆมากกว่ามะไฟนะคะมันจะเปรี้ยวอมฝาดไอเปรี้ยวของมันเนี่ยมันจะเหมือนส้มแข็งมะขามส้มมะขามแล้วก็แต่ไอเนื้อที่หุ้มเมล็ดมันจะออกหวานพอหมักแล้วอ่ะมันสุดยอดเลยค่ะมันเหมือนเนื้อมะขามป้อม
0: เนื้อมันเหมือนเนื้อมะขาม
4: ันมีเสน่ห์มากในตัวของมันเองค่ะใช่
3: เพราะมันเหมือนกับว่าเราสามารถเลือกแหล่งความเปรี้ยวได้สองอย่างก็คือเราจะเอาที่เปลือกมันก็ได้เพราะเปลือกมันหนาเพราะนั้นพอเอาที่เปลือกมันก็จะได้ความฝาดเหมือนที่พระจันทร์ว่าเนาะแต่ว่าถ้าเราเอาแต่เม็ดข้างในก็จะเหมือนมะไฟมันก็จะเปรี้ยวเด็ด
4: คนทางโน้นบอกว่าใช้แทนมะนาวเพราะมะนาวมันจะแหลมเปรี้ยวปรี๊ดใช่เปรี้ยวแหลมแหลมแต่นี่มันเปรี้ยวละมุน
0: เปรี้ยวกลมกล่อม
4: เปรี้ยวกลมกล่อม
0: อ
2: ย่างนี้เราจะได้เปลี่ยนฤดูเปรี้ยวคือเขามีไม่กี่เดือนใช่ไหมฮะ
3: มันก็ออกเป็นช่วงๆเหมือนมะไฟอะครับ
2: เป็นช่วงๆนะ
3: เพราะเป็นญาติใกล้ๆกัน
2: ครับครับ
0: เชฟเคยทานมาก่อนไหมฮะเนี่ย
5: ยังไม่เคยครับ
0: ย
5: ังไม่เคย
0: ยังไม่เคย
5: น่าสนใจเพราะว่าเราใช้ทั้งเม็ดในแล้วก็เปลือกด้วย
0: อ
5: ันนี้ก็ผมว่าน่าจะทำได้สัก 2-3 แบบได้เยอะแยะเลยเพราะว่าเปลือกมันเนี่ยมันเป็นเปลือกหนามาไฟเปลือกบางไงมาไฟเรากินเราก็ทิ้งเปลือก
2: ไอ้เปลือกมันเนี่ยมันไปทำขนมทำอะไรได้ไหมครับนะสมมติว่าเหมือนพวกเชื่อมพวก
0: อ
2: ะไรเงี้ย
4: ได้อยู่นะ
2: พวก
0: เนี่ยกำลังจะถามว่าเนี่ยมีคำจะไปทำแช่อิ่มได้ไหม
4: ได้
0: เพราะว่าย
2: ังไม่เป็น
0: เพราะว่าคนจีนเนี่ยถ้าเห็นนะเขาไปทำอ่ะผมว่าเนี่ยคนจีนเก่งมากเลยร้านเนื้อมันยิ่งหนาเนี่ย
5: แ
0: ช่อิ่ม
1: ใช่ใช่
0: นะอันนี้เสนอไว้นะครับนอกจากมาทำน้ำพริกใช่ไหมมาทำอย่างอื่นได้นะไปทำแช่อิ่มไปทำขนม
2: หวานของหวาน
0: อันนี้เสนอไว้ก่อนนะฮะต่อไปน้ำพริกส้มลมอ่ะส้มลมอยู่ไหนนี่ส้มลมคืออะไรครับคุณประทีปมันเป็นใบนี่เมื่อกี้เราเห็นภาพ
3: ใช่ครับ
2: มันเป็นเครือป่ะเป็นเครือ
3: ผมนี่ไม่รู้จะยกตัวอย่างยังไงดีเพราะว่าผมบอกว่าถ้าแบบมันเป็นญาติกับต้นตีนเป็ดอย่างเงี้ยครับอาจารย์สมมติจะคิดภาพออกไหม
0: ต้นตีนเป็ดก็คือต้นใบส้มลมเป็นญาติกัน

0: มันเป็นญาติแต่ว่าไม่ได้ใกล้ชิดกันมากฉะนั้นเราจะเห็นความเหมือนก็คือว่าลักษณะของใบที่มันออกตรงกันข้ามกันแบบนี้หรือว่
1: า
0: การมียางเนาะตีนเป็ดมันจะมี
1: อ
0: ยางแล้วก็ถ้าเราไปดูรูปทรงดอกเนี่ยมันจะคล้ายๆกันแต่ว่าพืชกลุ่มนี้มันจะมี

0: และอีกอันนึงคือเนี่ยส้มโหนดเนี่ยเขาให้ตัวอย่างมานะมาทำจากอาจารย์ต้นทำมาจากอะไรนะ
1: ก็น้ำตาลตะโหนดนี่แหละครับเราก็ไปปล่อยให้มันบูดเน
0: า
1: ะพูดง่าย
0: ๆ
1: ให้มันเปรี้ยว
0: ก็เป็นน้ำส้มทำมาจากตาลตะโหนดแต่ทางใต้เขาเรียกสั้นๆว่าส้มโหนดนะฮะ
2: เมาไหมครับ
0: ยังไม่เมายังไม่ถึงขั้นเมา
1: เมาไปแล้วครับคือมันเป็นแอลกอฮอล์ก่อนแล้วมัน
0: อ๋อเหรอ
3: เมาไปแล้ว
4: อันนี้
0: สงสัยว่า
4: อันนี้มันเลยแอลกอฮอล์ภาษา
1: น้ำไปแล้ว
4: มันเป็นวิตามินแล้วค่ะ
3: แล้วไม่ใช่ไซเดอร์อาจารย
1: ์ไม
0: ่แล้วในแง่ของคุณภาพทางด้านโภชนาการหรืออะไรเงี้ยคุณประทีปเล่าให้ฟังหน่อยสิครับเนี่ย
5: ความจริงไอ้ตัวน้ำตาลตะโหนดเนี่ยผมว่าความจริงตาลตะโหนดเนาะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากก็คือหนึ่งก็คือถ้าบอกว่ามันไม่ใช่พืชที่มีถิ่นกำเนิดจากไทยเนี่ย อาจจะแปลกใจมากเพราะว่าเหมือนว่าเกิดมาก็เห็นอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองแม้กระทั่งอย่างสงขลาเนี่ยก็คือเป็นจังหวัดที่มีตาลตะโหนดเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วมันอยู่ในทุกอริยทุกส่วนของอาหาร
0: ครับ
5: ความน่าสนใจของมันเนี่ยผมว่ามันเหมือนกับตอนที่พริกมันเข้ามาในประเทศไทยแล้วบอกว่าเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนความเผ็ดผมก็ว่าตัวตาลตะโหนดตอนเข้ามาเนี่ยมันก็เปลี่ยนนิยามอาหารเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างสิ่งที่หวานเนี่ยเราก็เรียกว่าน้ำตาลซึ่งความหมายโดยตรงมันก็คือ
0: มาจากน้ำตาล
5: น้ำตาลนั่นหมายความว่าเอ้าก่อนยุคน้ำตาลคนแถบนี้ไม่กินหวานเหร
0: อ
5: แล้วเราใช้อะไรแทนความหวานอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยว่าพอมันมีเข้ามาจากอินเดียเข้ามาหาไทยแล้วมันมีการปรับเข้าหาวัฒนธรรมของชนชาติแถวเนี้ยแบบลึกซึ้งมาก
0: เดี๋ยวจะไปแนะนำเรื่องพืชที่มีส่วนผสมของอะไรล่ะครับน้ำพริกกันต่อนะฮะแต่อย่าลืมนะฮะสัปดาห์นี้เราเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นวันนี้ประจันอยากฟังว่าท่านชอบน้ำพริกไหนใน50ทีมที่เราที่ผ่านเข้ารอบอะครับนะฮะเพราะอะไรนะใน50ทีมท่านชอบน้ำพริกไหนเพราะอะไรนะแสดงความคิดเห็นเข้ามาแล้วก็เราจะแจกหนังสือนะฮะในรอยรถพริก5ท่านด้วยกันนะครับเราไปติดตามชมพืชที่อยู่ในน้ำพริกชุดต่อไปว่ามีอะไรที่น่าสนใจครับเชิญครับ
6: สายสุขภาพล้อมวงเข้ามาเลยครับนี่คือน้ำพริกที่การันตีได้เลยว่ามีสมุนไพรและเครื่องเทศเด็ดๆที่ห้ามพลาดถ้วยนี้คือน้ำพริกเบญจกูลจากจังหวัดนครราชสีมาส่วนประกอบหลักมาจากสมุนไพรรสร้อนถึง5ชนิดตามตำรับยาโบราณของไทยมีทั้งดอกดีปลีรากฉาพลูเถาสะขานรากเจตมูลเพลิงแดงและเง่าขิงแห้งสมุนไพรโบราณรสจัดจ้านปรุงไว้ในน้ำพริกถ้วยเดียวทั้งได้ประโยชน์และความอร่อยจะพลาดกันได้ยังไงทางฝั่งตะวันออกของไทยจังหวัดจันทบุรีขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งสมุนไพรไทยคุณภาพระดับประเทศนี่คือกระหว่านพืชสมุนไพรที่มีกลิ่นและรสชาติเป็นเอกลักษณ์สรรพคุณทางยาเพียบชาวจันทบุรีนำมาปรุงอาหารสารพัดเมนูหนึ่งในนั้นคือน้ำพริกกระหว่านรสกลมกล่อมถ้วยนี้ข้ามมาฝั่งตะวันตกของไทยกันบ้างผืนป่าภาคตะวันตกคืออีกหนึ่งถิ่นกำเนิดพืชพันธุ์สำคัญหลายชนิดโดยเฉพาะบริเวณอำเภอหนองยาปล่องจังหวัดเพชรบุรีหนึ่งในสมุนไพรและเครื่องเทศรสเด็ดก็คือพริกพรานที่มีรสเผ็ดซ่าชาลิ้นมีสรรพคุณทางยาอีกหลายอย่างน้ำพริกแจ่วด้านถ้วยนี้จึงจัดจ้านไม่มีใครเหมือน
0: น้ำพริกเบญจกุลจังหวัดนครราชสีมาน้ำพริกจันกระวานจังหวัดจันทบุรีน้ำพริกแจ่วด้านสถานลิ้นจังหวัดเพชรบุรีครับเบญจกูลมันเป็นสมุนไพรเหรอครับ
5: ใช่ครับอาจารย์จริงตัวนี้เป็นตำรับยาสมุนไพรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว
0: ครับ
5: ใช่ครับเป็นตำรับยาร้อนนะ
0: ครับนี่ไงฮะเขาจัดมาให้โชว์อยู่เนี่ยนะมี5อย่างนะครับนี่อันนี้คือจะข้านนะฮะดีปรีนะครับ
5: ขิงแห้ง
0: ขิงแห้ง
5: อะไรมนเพลิงแดงแล้วก็ชะพลู
0: ชะพลูเนี่ย
5: จริงตัวนี้นี่อยากพูด2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือตัวนี้เป็นน้ำพริกที่พัฒนามาจากตำรับยาเบญจกูลก
0: ็
5: คือเป็นตำรับยาถ้าเราดูนะมันจะเป็นของร้อนทั้งนั้นเลย

0: เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวน้ำพริกตัวนี้มีความเป็นยาประมาณหนึ่งก็คือช่วยโดยเฉพาะคนที่ช่วยขับลมขับเสมหะนะแต่ว่าอาจจะมีข้อควรระวังนิดนึงก็คือเป็นข้อควรระวังของตำรับยาเบญจกูลก็คือเนื่องจากมันร้อนมากเราไม่ควรหนึ่งไม่ควรจะกินในหน้าร้อน2ก็คือหญิงมีครรภ์เนี่ยอาจจะต้องระวังแต่ว่าตัวยาเบญจกูลเนี่ยมันก็มีการเขาเรียกการปรับสัดส่วนอยู่ว่าให้เหมาะกับธาตุเจ้าเรือนคือในบางตำรับเนี่ยอาจจะลดเจตมูลเพลิงลงหนึ่งหน่อยนึงเพื่อไม่ให้มันร้อนจนเกินไปครับอีกประเด็นที่อยากจะพูดถึงก็คือเง่าขิงแห้ง
1: ครับ
0: ตะกี้เนี่ยถ้าเราเห็นในวีดีอาร์เนี่ยมันจะเป็นขิงสดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าขิงแห้งเนี่ยมันไม่ใช่เอาขิงไปตากแห้งแต่มันคือพืชอีกชนิดนึง อยู่ในตำรับยาไทยเขาเรียกว่าต้นขิงแห้งถ้าทางนครศรีธรรมราชจะเป็นชนิดหนึ่งแต่ถ้าเราไปทางจันทบุรีจะมีหมูผัดขิงแห้ง
2: อ
0: ันนั้นก็เป็นอีกชนิดหนึ่งนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าเอาขิงของเรานี่ไปตากแห้งนี่ไม่ใช่นะ
1: มันเป็นชื่อของมันเลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: ไ
3: ปก็มันก็คือต้นขิงนี่แหละถูก
0: ป่
3: ะ
0: ไม่ใช่ครับ
3: ไม่ใช่ต้นขิงด้วยแต
0: ่
3: ชื่อมันทำให้เราเข้าใจว่ามันคือไอ้ขิงที่เรากินเนี่ยเราไปตากแห้ง
0: ใช่ครับเพราะว่าเง่าเนี่ยมันจะดูแห้งมันจะดูผอมๆแห้งๆกว่า
3: แต่ไม่ใช่ต้นขิง
0: ครับมันเป็นพืชอยู่ในตำรับยาเลยครับแล้วก็มีอยู่ประมาณ3ชนิดไม่เหมือนกันถ้าไปทางโคราชเป็นชนิดนึงไปจันทบุรีเป็นชนิดนึงถ้าไปอีกทางใต้เป็นอีกชนิดนึง
1: โอ้
0: แต่ทั้ง3อันเนี่ยไม่ใช่ขิง
3: ไม่ใช่ขิงแต่ชื่อขิงแห้ง
0: ใช่
1: เห็นไหมผมเนี่ยใน5อันเนี่ยรู้จัก2อันก็คือดีปรีกับสักข้านเนี่ยทางเหนือเรียกจักข้านเวลาเกงแคถ้าขาดตัวนี้จบตัวนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้อร่อยมันเด้าลิ้นนี่เนี่ยในตัวเนี่ยเน็ตเลยอะ
2: เผ็ดเหมือนกันใช่ไหม
1: เผ็ดออกรสเผ็ดเผ็ดซ่าๆ
0: ใช่ครับ
2: มันต้องเคี้ยวมันไหมครับหรือว่า
1: ไม่เคี้ยวฮะเอาแต่รส
2: เอาแต่รสมัน
1: ผมไม่รู้คนเขากินหรือเปล่า
2: เคี้ยวไหม
1: เขาเคี้ยวไหมแต่ผมไม่เคยกินอ่ะ
0: มันมี
1: แต่เอาแต่รสอ่ะ
0: มันมี2อย่างครับมันมีเขาเรียกจักข้านจิ้นกับจักข้านดุจักข้านจิ้นหรือว่าจักข้านเนื้อเนี่ยมันจะอันใหญ่หน่อยนะบางทีมาท่อนเท่านี
1: ้
0: ครับอันนี้มันจะมีเนื้อมีหนัง
1: กินได
0: ้เคี้ยวได้ถ้าเราเอามาแบบท่อนสดๆเนี่ยเคี้ยวได้มันจะมีเนื้อดูดบางทีดูดเอาแบบเนี่ยสนุกดีนะ
1: สนุกซ่าๆหน่อยนะ
0: ถ้าเป็นท่อนยาวๆหน่อยเนี่ยเราดูดกินได
1: ้อู้น่าสนใจนะมันมีสมุนไพรอยู่ในน้ำพริกอ่ะเชฟเคยจับเรื่องประเด็นสมุนไพรกับอาหารไหมฮะ
2: ไม่เคยลึกขนาดนี้ครับนี่มาฟังยังไม่รู้ขิงแห้งนี่ยังไม่รู้ว่ามันผมก็ยังขิงตากแดดอยู่ดีอ่ะยังไม่รู้จักต้นนี
3: ้ผมก็เข้าใจ
0: เพราะว่าตะกี้ใน VTR เนี่ยมันเป็นเง่าสดนะถ้าเราสังเกต
2: อ
0: ะไ
2: รครับคือมันคนต้องมีความรู้จริงๆนะจะไปใช้เขาเป็นนะอาจารย
3: ์ไม่คิดว่ามันน่าจะมองอย่างนี้น่าจะเป็นสมุนไพรมากกว่าเป็นน้ำพริกแต่ไม่คิดว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันจะเป็นน้ำพริกอย่างดีปรีเนี่ยที่แถวบ้านผมก็จะเอามาฝนกับฝาละมีหรืออะไรไอ้อะไรเนี่ยนะแล้วก็มาขวาดคอ
1: แก้
3: ผสมน้ำมะนาวแก้ไอแก้อะไรเป็นตุ่มในคอมันไอเด็กๆไอเงี้ยผมก็เคยโดนกวาดมาแล้วเหมือนกันผมมีปรีผสม
4: แต่ถ้าทานเดี๋ยวๆงี้ฤทธิ์มันจะอ่อนลงนะคะอาจารย์ถ้าเป็นตำรับยาเนี่ยเหมือนอีกตัวนึงแต่เกี่ยวกับเลือดที่อาจารย์ประทีปบอกให้ลดลงอ่ะไอตัวเพลิงค่ะ
0: เจตมูลเพลิงแดง
4: เจตมูลเพลิงอันนั้นเกี่ยวกับระบบเลือดถ้าใส่มากไปอ่ะคนที่มีปัญหาเรื่องเลือดอาจจะมีปัญหาอาจารย์ประทีปแนะนำให้ใส่แต่น้อยค่ะ
1: เจตมูล
0: มันจะมีตามตำรับยาเขาก็จะปรับสูตรตามธาตุเจ้าเรือนตามอะไรอยู่อาจจะหย่อนตัวหนึ่งลงไปอย่างเงี้ยครับหรือว่าเสริมตัวขึ้นมาได้
2: ปรับจังหวะนี้ต้องหมอยานะ
1: แสดงว่าเอาละประเด็นของมันวันนี้ที่เราคุยกันตอนนี้ก็คือว่าในน้ำพริกที่เรารู้จักกันเนี่ยมันมีเรื่องของสมุนไพรอยู่ในน้ำพริกด้วยนะถ้ามีคุณค่าแน่ๆมีทั้งโภชนามีทั้งเภสัชอยู่ในนั้นด้วยนะฮะน้ำพริกต่อไปน้ำพริกจันกระวานน้ำพริกกระวาน
0: ครับ
1: กระวานเล่าให้ฟังหน่อยครับ
0: ความจริงเวลาเราพูดถึงกระวานเนี่ยคือมันค่อนข้างสับสนนะเพราะว่าเราจะคิดถึงว่ากระวานมันมีหลายอย่างนะของกระวานทางจันเนี่ยถ้าภาษาอังกฤษเลยเนี่ยก็คือไซแอมคาร์ดามอนก็คือถ้าเราไปอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ว่าประเทศไทยเราส่งออกกระวานอะไรไปทางยุโรปเนี่ยหมายถึงตัวนี
1: ้
0: เพราะนั้นเนี่ยทางตะวันออกเนี่ยก็จะมีแบบพืชพันธุ์นั้นด้วยความที่มันเป็นแหล่งกำเนิดเนาะ กับมันก็จะมีเรื่องของเอกลักษณ์เรื่อง

0: ของรสชาติเนี่ยที่จะไม่เหมือนกับที่อื่นตัวหน่อกระวานเนี่ยก็อร่อยมากถ้าไปทางใต้เนี่ยก็มีกระวานหน้าตาคล้ายๆกันแต่ของทางใต้เนี่ยจะเป็นชนิดที่เรียกว่าจาว่าคาร์ดามอนเนี่ยครับมันจะมีรายละเอียด
1: ของชวาเหรอฮะ
0: ความจริงมันก็เจอกันทั่วเพียงแต่ว่า
1: แต่ตั้งชื่อเหมือนว่าเป็นชวา
0: แต่ว่าโดดเด่นที่
2: ชวาขาอ่อน
1: เ
0: หมือนตัวเนี้ย
1: นี่คือกระวานนะฮะ
0: เขากินได้2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นผลแห้งเน
2: า
0: ะที่เราเคยเห็นในพะโล
2: ้กระวาน
0: น
2: ั
0: ้
2: น
0: ครับ
1: เป็นกระวาน
0: ใช่แต่ถ้ามาทางที่เป็นแหล่งที่ปลูกเนี่ยเขาจะชอบกินหน่อด้วย
1: อ๋อ
0: ครับ
1: มันกินได้ทั้งหน่อทั้งเม็ด
2: มันซ่าไหมฮะอาจารย์ซ่า
0: ผมว่าหอมมากกว่าซ่า
2: เหรอฮะ
0: ครับ
1: มันจะหอม
0: มันมีความซ่านแหละแต่ว่านิดนิดหน่อย
2: ครับ
0: กลิ่นจะไม่เหมือนขาด้วยนะ
1: อ๋อฮะ
3: ไม่เหมือน
1: อาจารย์ต้นกระวานนี่มันทำอาหารอย่างอื่นได้อีกไหมฮะ
4: จริงๆก็ถ้าคนจันทบุรีเนาะต้มไก่ใส่หน่อกระวานผัดเผ็ดไก่ใส่หน่อกระวานเยอะครับคือพูดง่ายๆบางร้านก๋วยเตี๋ยวที่เรากินว่าเนื้อเรียงอะไรอย่างเงี้ยก็มีใส่นะใส่ลงไปผสมกับพวกสมุนไพรของเขาเนี่ยคร
1: ับ
4: คือมันพูดง่ายๆเขามีสมุนไพรเยอะใช่ไหมครับจันทบุรีเนี่ยมีหอมแย้มีตัวอะไรพวกเนี้ยของเขาอยู่เรวอะไรพวกเนี้ยปลอกหอมเนี่ยเขาก็ใส่กันกินกันโดยตลอดพวกเนื้อเรียงอะไรพวกนี้
1: ไม่กินเพราะมันอะไรอย่าง
3: ก๋วยเตี๋ยวหมู
1: ก๋วยเตี๋ยวกระวานเขาใช้คำว่าก๋วยเตี๋ยวกระวานหรืออะไร
3: ท
1: ำนองนั้นนะโอเคนะอีกอันหนึ่งฮะน้ำพริกแจ่วด้านซึ่งจะมีเรื่องของพริกกะเหรี่ยงใช่ไหมครับนะพริกกะเหรี่ยงเนี่ยมันต่างจากพริกอย่างอื่นยังไงฮะในแง่ของพืชศาสตร
0: ์อ๋อจริงมีสองพริกเน
1: า
0: ะมีพริกกะเหรี่ยงกับพริกพานพริกกะเหรี่ยงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นตัวแทนของความแปรผันในระดับชุมชนระดับพื้นที่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพริกเนี่ยมันก็คือพืชชนิดเดียวกันแต่พอเขาไปปลูกกับของทางทัศน์ทิพันธ์มันก็มีการปลูกบนไร่บนดอยมีการคัดสายมีการคัดสายพันธุ์เป็นของตัวเองแล้วก็จะมีเรื่องของดินฟ้าอากาศที่อยู่ที่นั่นด้วยมันไม่ใช่ว่าเอาพริกกะเหรี่ยงจากตัวนั้นมาปลูกบ้านนายโย่งแล้วมันจะเผ็ดร้อนแบบที่นั่น
2: อ๋อ
0: จะไม่ใช่นะ
2: นี่ก็แสดงว่ามันขึ้นอยู่กับดินด้วยใช่ไหม
0: มันมี2ส่วนผสมกันเรื่องของสายพันธุ์ที่เขาคัดมาด้วย
2: อ
0: ันที่2ก็คือเรื่องของดินฟ้าอากาศสถานที
1: ่
0: แล้วจริงมีอย่างที่3ด้วยก็คือเรื่องของวิธีการเก็บรักษากระบวนการโปรเซสหลังจากเป็นเรื่องของภูมิปัญญาว่าเก็บตอนไหนเอามาลมไฟทำอย่างไรทำนั้นมันมีความลักษณะแบบเฉพาะถิ่นมากๆมันเป็นตัวแทนของพืชธรรมดาที่เฉพาะถิ่น
1: แล้วพริกผ่าน
0: อันนี้ค่อนข้างกระจายตัวค่อนข้างกว้างนะฮะเป็นกลุ่มส้มที่ให้รสซ่านะถ้าไปโผล่บางที่เนี่ยบางทีเขาเรียกกำจัดต้นถ้าไปโผล่บ้านอาจารย์เนี่ยเขาเรียกมะขวังแต่ว่าม
1: ะขวัง
0: คู่กัน
1: มะแขวน
0: อันนี้
1: มะขวัง
0: ถ้าไปทางอีสานเนี่ยบางที่เรียกมะแข่นนั้นคนเนี่ยเลยชอบสับสนตัวนี้กับมะแขวนของทางเหนือจริงๆแล้วเป็นพืชคนละชนิดกันส่วนรสชาตินั้นให้น้ำมันหอมระเหยแบบมาล่าซึ่งอาจารย์ต้นชอบบรรยายว่าเด้าลิ้นนะ
2: มันจะเคียงๆกับพริกไทยไหมครับน
0: ่
2: ะ
0: คนละกลุ่มครับมันจะให้ตัวเนี้ยมันจะให้รสความรู้สึกเด่นก็คือความชา
4: เหมือ
0: น
4: ชาเผ็ดชา
0: เป็นชาแบบไฟฟ้าช็อต
3: ไม่ชา
0: ครับคือชาเนี่ยมี2อย่าง
1: มันซ่าม
0: ันจะมีชาแบบไม่รู้สึกอันนั้นเป็นเวลาเราเคี้ยวกานพลูแต่อันนี้เป็นชาแบบไฟฟ้าช็อต
2: ติ๊กติ๊กติ๊กเดา
1: อ
2: ันนี้ชอบคำนี้เข้าใจ
1: ไม่ภาษาเหนือเขาเรียกคำนี
2: ้ใช่พูดเดาลิ้นทีไรรู้สึกเลยว่
1: าท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูพืชชุดต่อไปนะครับวันนี้ความรู้เรื่องพืชศาสตร์น่าสนใจมากน้ำพริกชุดต่อไปเนี่ยจะเป็นพืชประเภทเห็ดกับพืชน้ำน่าสนใจครับเชิญครับ
5: น้ำพริกอีกหนึ่งกลุ่มที่นักพฤกษศาสตร์อยากชวนคุณผู้ชมไปชิมคือกลุ่มที่ใช้พืชถิ่นเห็ดและพืชน้ำเป็นวัตถุดิบหลักมีถ้วยไหนน่าสนใจบ้างตามกันไปเลยครับที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีมีบ่อผำที่เลี้ยงแบบธรรมชาติผำเป็นพืชน้ำขนาดจิ๋วแต่คุณค่าทางอาหารสูงเวอร์จนทั่วโลกเรียกว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดแห่งโลกอนาคต เลี้ยงง่ายโตไวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสุดๆน้ำพริกมรกตบ้านไร่ถ้วยนี้ไม่ธรรมดาจริงๆภายในระบบนิเวศของป่าเสม็ดทางภาคใต้เมื่อถึงช่วงต้นฤดูฝนธรรมชาติได้มอบเห็ดป่าหายากชนิดหนึ่งขึ้นตามผืนดินที่มีใบไม้ปกคลุมเรียกกันว่าเห็ดเสม็ดหรือเห็ดเม็ดถึงจะมีรสขมแต่มีคุณค่าทางโภชนาการและโปรตีนสูงปรี๊ดน้ำพริกข่าเห็ดเม็ดของชาวสงขลาถ้วยนี้มีให้กินยากมากเพราะปีหนึ่งเขามีเก็บแค่ไม่กี่ครั้งพลาดปีนี้ต้องรอปีหน้าเลยทีเดียวไปต่อกันที่ชุมชนบ้านหม้อริมแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมหมู่บ้านมีต้นบอนขึ้นอยู่เพียบที่น่าสนใจคือการนำใบบอนที่มีความคันมาหมักบ่มแบบเดียวกับการบ่มใบยาสูบจนได้วัตถุดิบทำน้ำพริกที่ชื่อว่าแจ่วสูบอาหารพื้นถิ่นรสแซ่บมีกลิ่นหอมคล้ายใบยาสูบเอกลักษณ์ที่คิดค้นโดยคนเฒ่าคนแก่และยังสืบทอดต่อกันมาน่ากินสุดๆ

0: อีก3น้ำพริกนะฮะน้ำพริกมรกตบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีน้ำพริกชุบข่าเห็ดเม็ดจังหวัดสงขลาแล้วก็แจ่วสูบจังหวัดหนองคายครับน้ำพริกมรกตบ้านไร่จุดเด่นคือผำคุณประทีปครับเชิญครับ
1: ความจริงผำเนี่ยมันเป็นพืชน้ำชนิดหนึ่ง
0: ครับ
1: กับที่เขากำลังมาตื่นตูมกันมากเรื่องความเป็นซูเปอร์ฟู้ดเน
0: ี่
1: ยแต่ว
0: ่
1: าก็เป็นพืชน้ำพื้นบ้านมาก
0: ๆ
1: กับแต่ว่าที่ตอนหลังเนี่ยมีงานวิจัยนะฮะมันจะมี2 อย่างที่ทำให้ผำเนี่ยมันโดดเด่น
0: ครับ
1: 1ก็คือว่ามีโปรตีนต่อน้ำหนักแห้งเนี่ยค่อนข้างสูง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่ามันเป็น1ในโปรตีนทางเลือกด้วยนะครับแล้วก็มีสารอาหารรองเช่นวิตามิน B12 อะไรพวกเนี้ยก็มีแต่ประเด็นสำคัญก็คือมันโตไวโตไวมาก
2: ขยายไว
1: ครับก็คือถ้าอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมเนี่ยนะครับปริมาณมันจะเพิ่มเป็น2เท่าเนี่ยเวลาประมาณ24ชั่วโมง
2: โอ้
1: คำว่า2เท่าเนี่ยก็คือจาก2เป็น4แต่ว่าพอ4ปุ๊บ4เป็น8 8ปุ๊บเป
3: ็
1: น
3: ขยายขยายตัว
1: มันจะไวนั้นมันก็เลยมีความเป็นที่เขาเรียกเป็นซุปเปอร์ฟู้ดนะครับก็คือทั้งโตไวแล้วก็สารอาหารเยอะแต่ว่ามันจะมีนิดนึงก็คือในกระบวนการทำของชาวบ้านเนี่ยผำมันจะติดกับน้ำมากนั้นมันจะดูดทุกสิ่งทุกอย่างจากน้ำนั้นแหล่งน้ำนั้นต้องสะอาดนะถึงจะได้ผำคุณภาพดี
0: ถ้าไม่สะอาดแสดงว่าของสกปรกก็ไปอยู่ในตัวมัน
1: ก็เป็นไปได้
4: มันจะขึ้นไหมถ้าไม่สะอาด
1: อาจจะตาย
4: อาจจะตาย
1: ครับแต่ว่าแต่เราจะเห็นก็คือในแบบผำพื้นบ้านเนี่ยเรา
2: บึงใน
1: เขาก็ต้องรักษาแหล่งน้ำตัวนั้นอ่ะให้สะอาดไม่ให้วัวไม่ให้ควาย
4: แล้วสดหรือแห้งดีกว่ากัน
1: ความจริงรสชาติมันก็ต่างกันหน่อยนะผม
4: แต่ว่าให้คุณประโยชน์เนี่ยต่างกันไหมครับเพราะจริงผมใช้สด
0: ผมก็กินสด
4: เวลาลงไปในหม้อแกงต้มเดือดๆมันเปลี่ยนสีผมใช้สีเขียวของเขาอ่ะสด
1: ครับสดสด
4: แล้วก็ใส่น้ำยำหน่อย
1: ครับ
0: โอ้เห็นไหมนั่นนะต่อยอดผำแต่ของผมเนี่ยทางเหนือเขาเอาไปคั่วอย่างเดียวคั่วผำ
2: เหมือนกันแถวบ้านผมก็คั่ว
0: ใช่ไหม
2: ผมกินบ่อยอยู่หรอกยายสมเขาก็ทำให้กินบ่อยอย
0: ู่ทั้งแถวบ้านนายงก็มีนะ
2: มีครับ
0: ภาคเหนือ
2: ผมอยู่ข้างบึงเนี่ยเขาแต่ว่าผมมองไม่ค่อยออกว่ามันจอกเล็กหรือว่าผ่ามันแยกกันไม่ค่อยออกมันขึ้นปนอยู่ในบึงอะฮะ
0: หรือว่าที่ผ่านมากินจอกหรือเปล่า
2: ก็ไม่รู
0: ้แต่ยายสมผัดจอก
2: มันปนๆกันอยู่อะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีข้าวเคาะมาขายแล้วไปซื้อผ่ามาทำแล้วอร่อยอร่อยมากคั่ว
1: มันก็เลยเป็นตัวแทนที่ดีของการแบบพืชภูมิปัญญาพื้นบ้านแท้ๆเนี่ยนะที่ว่าสามารถโอ้ไต่สเกลไปถึงระดับโลกได
0: ้ก็อันนี้น่าสนใจนะถ้าน้ำพริกที่มันมีผำผสมมาอย่างเนี้ยแสดงว่าคุณจะต้องไปอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเห็นไหมมันจะนำไปสู่เห็นไหมว่าเนี่ยน้ำพริกมันจะต้องเล่าเรื่องอะไรเงี้ยฮะ
4: แต่ดีอย่างน
0: ะ
4: เขาปลูกง่ายโตเร็ว
0: เห็ดเม็ดนี
1: ่ความจริงของกลุ่มเนี้ยมีประเด็นอยู่สองอย่างหนึ่งก็คือเห็ดเม็ดอันหนึ่งก็คือข่าที่เขาใช
0: ้
1: พูดถึงเห็ดเม็ดก่อนเนาะเห็ดเม็ดตอนแรกผมได้ยินตอนแรกผมก็นึกว่ามันเห็ดมันหมดเพราะว่าทางใต้บางทีเขา
2: เ
1: ป็ดแล้ว
5: เม็ดแล้ว
1: อ๋อบอกไม่ใช่มันคือเห็ดต้นเสม็ดก็คือเป็นเห็ดที่เกิดจากป่
3: าเสม็ด
1: แต่บางทีนะอาจจะไปเจอในป่ายูคาอะไรพวกนี้บ้างเพราะว่าเสม็ดกับยูคามันเป็นญาติกันแต่อันนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าตัวเสม็ดเนี่ยมันจะขึ้นในพื้นที่ชุ่มน้ำพื้นที่มันจะมีป่าของมันเองนั้นเนี่ยการที่เราจะได้เห็ดเม็ดเนี่ยเราก็ต้องรักษาป่ารักษาพื้นที่ซึ่งพวกพื้นที่ชุ่มน้ำพวกเนี่ยเซนซิทีฟมากกับที่เขาเรียกว่าภาวะโลกร้อนเงี้ยครับประเด็นที่สองที่ต่อเนื่องกันก็คือข่าที่เขาใช้เนี่ยคือข่าป่านะจะมันจะไม่ใช่ข่าบ้านข่าป่าเนี่ยเง่ามันจะเล็กกว่าแล้วกลิ่นเนี่ยมันจะออกโทนดอกไม้มากกว่ากลิ่นมันจะเบากว่าเมื่อก่อนเนี่ยเจอทั่วนะผมไปถามชาวบ้านนะนั้นเจอทั่วตอนนี้เนี่ยหายเพราะว่าอะไรเพราะว่า1เขาทำสวนยางสองก็คือเง่ามันลอยขึ้นมาแล้วมันเหมือนเซนซิทีฟกับพวกยาฆ่าหญ้ากันมันตายง่ายมันตายง่ายมากนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเราไปภาคใต้อย่างบางทีเราจะเห็นเขามีเม็ดคล้ายๆพริกไทยใส่ในข้าวยำแต่จริงๆก็คือเม็ดข่าป่าเนี่ยกับมันจะไม่เผ็ดเท่ากับเม็ดขาบ้านนะฮะแล้วว่ากลิ่นมันจะหอมกว่าเป็นขาอีกชนิดนึงเลยที่ไม่ใช่ขาบ้าน
0: อย่างที่บอกว่าเราเห็นน้ำพริกเนี่ยมันเป็นเรื่องอาจจะแบบใกล้ตัว แต่พอมีคนมารู้มาบอกว่าอะไรอยู่ในข้างในอ่ะมันมีอะไรอยู่ในนั้นเยอะมาก
2: เยอะแยะ
0: ถือว่าสัปดาห์นี้ก็พักๆกันก่อนนะแล้วก็คุณประทีปนะความอีกอันหนึ่งแจ่วสูบฮะแจ่วสูบนี่ส่วนผสมบอน
3: บอน
0: นึกถึงเพลงเลยนะย่ง
2: บอนอย่ามือบอนนะแม่อีน้อยมือบอน
0: สันทองสีใส
2: ใช่ใช่
0: เนี่ยเมื่อเช้าอ่านสคริปต์นะผมร้องเพลงนี้เนี่ยเหมือนเพราะเขารุ่นเดียวกันนะเรารุ่นเดียวมือบอนอ่ะบอนนะฮะ
1: ความจริงบอนเนี่ยเป็นพืชที่กระจายความจริงได้ว่าเป็นพืชธรรมดาด้วยก่อนเนาะม
0: ัน
1: กระจายกว้างมากและมีความหลากหลายสูงมากมีทั้งสีเขียวสีดำนะมีชนิดที่เรากินหัวด้วยชนิดกินหัวเนี่ยเราเลือกเผือก
0: ครับ
1: ไอ้ที่กินใบเนี่ยเราเรียกบอนแต่ว่าของทีมนี้ที่ผมสนใจเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดการของเขาด้วยเรื่องที่ว่าเขาเอามาบ่
0: ม
1: เอามาบ่มแบบเป็นยาสูบคือพืชหนึ่งชนิดเนี่ยถ้ามันเจอต่างที่ต่างถิ่นเนี่ยบางทีวิธีจัดการวัฒนธรรมความเกี่ยวข้องเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
0: ครับอย่าลืมนะฮะท่านผู้ชมมีส่วนร่วมรายการนอกจากฟังพวกเราคุยกันแล้วเนี่ยมีส่วนร่วมนะฮะป้าจันอยากจะฟังว่าพวกท่านในรอบน้ำพริกรอบ50ทีมเนี่ยท่านชอบน้ำพริกอะไรที่สุดและเพราะอะไรนะ
3: ที่สุดเพราะอะไร
0: แสดงความคิดเห็นเข้ามานะครับแล้วก็เราจะแจกหนังสือของอาจารย์ต้นในรอยรถพริกละ5เล่มให้นะครับเอาละครับน้ำพริกชุดสุดท้ายที่เราจะแนะนำในวันนี้นะสิ่งต่อไปนี้นะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำพริกกับสิ่งแวดล้อมไปดูกันครับว่าตรงเนี้ยมันน่าสนใจยังไงเชิญครับ
5: ในสายตาของนักพฤกษศาสตร์น้ำพริกบางถ้วยมีเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้เรียนรู้ค้นหาเช่นเดียวกันในถ้วยน้ำพริกยกของพี่น้องปากาเกยออำเภอกระยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่วัตถุดิบหลักมาจากปลาตัวเล็กตัวน้อยที่หาได้จากลำธารอันอุดมสมบูรณ์ใกล้ชุมชนเป็นแหล่งโปรตีนจากธรรมชาติใกล้ตัวที่ชุมชนช่วยกันดูแลรักษามาอย่างยาวนานไปที่จังหวัดอุบลราชธานีดินแดนที่มีแม่น้ำสองสายไหลผ่านแม่น้ำโขงสีปูนแม่น้ำมูลสีครามคือแหล่งปลาธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ในแต่ละปีเมื่อปลามีเหลือจำนวนมากจึงเป็นที่มาของการนำไปถนอมอาหารด้วยกรรมวิธีที่ต่างไปจากเดิมคือการหมักด้วยสับปะรดเรียกกันว่าเค็มบักนัดจะเค็มเหมือนปลาร้าไหมต้องตามไปชิมที่บ้านนาถ่อนจังหวัดนครพนมแห่งนี้มีอีกหนึ่งเมนูที่สะท้อนภูมิปัญญาการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าของพี่น้องชาวอีสานหนังควายที่เหลือจากการบริโภคจะถูกนำมาตากจนแห้งสนิทเก็บไว้ทำหลายสำรับเช่นแกงขี้เหล็กใส่หนังควายหรือแจ่วหนังเค็มน้ำพริกรสแซ่บถ้วยนี้อร่อยด้วยรักโลกด้วยสายกรีนห้ามพลาด
0: อีก3น้ำพริกค่ะน้ำพริกโยะจังหวัดเชียงใหม่น้ำพริกหมูผัดเค็มบักนัดจังหวัดอุบลราชธานีและก็แจ่วหนังเค็มจังหวัดนครพนมค่ะน้ำพริกโยะค
1: ่
0: ะ
1: หลังๆเนี่ยอันนึงที่เราพูดกันมากก็คือเรื่องของโปรตีนทางเลือกซึ่งเวลาพูดกันถึงโปรตีนทางเลือกเนี่ยเรามักจะไปมองที่พวกถั่วเหลือง
0: ครับ
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนึงที่เหมือนเราจะลืมกันไปก็คือพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยปลาเล็กปลาน้อยที่มันอยู่ในลำธารจริงๆเนี่ยเป็นโปรตีนทางเลือกอย่างดีแล้วไม่ต้องพยายามอะไรมากด้วย
0: ครับ
1: ครับและอีกอย่างนึงก็คือว่าการจะได้พวกโปรตีนเนี่ยได้การพริกเยอะเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใส่อะไรก็ได้นะมันต้องเป็นรวมๆกันหลายอย่าง
0: มันต้องหลายอย่าง
1: ซึ่งมันต้องไปมาจากเนี่ยครับลำธารที่ดีนั้นการจะมีลำธารที่ดีปุ๊บต้องมีป่าที่ดีนั้นการจะได้น้ำพริกเยอะสักถ้วยนึงก็เหมือนกับว่าคุณต้องรักษาโอ้โหทั้งป่าต้นน้ำทั้งอะไรพวกนี้ได้ครับเนี่ยที่มันจะเป็นสิ่งที่ไปเกี่ยวข้องกับป่าเกี่ยวกับพืชพูดถึงมากครับ
0: เนี่ยบ้านผมนะสมัยเด็กๆเราไปหาอย่างนี้ใช่ไหมในทุ่งนาในอะไรเนี่ยและอะไรที่มันดิ้นอยู่ข้างในที่เราเห็นนะกินได้หมดเลยเอามาแอบเอามาทำงบอ่ะฮะภาษาเหนือเรียกแอบนะฮะเพราะฉะนั้นอะไรดิ้นนะไม่ต้องไปมองมันจับมันหมดเลย
2: แอบเลย
0: แอบไม่จับมาคุกกับน้ำพริกแล้วก็ใส่ใบตองแล้วไปย่าง
2: บ้านผมเรียกขนแอบ
0: ขนแอบใช่ไหมบ้านผมเรียกแอบนะฮะเนี่ยเขาบอกกินอะไรไม่รู้อยู่ในนั้นอะอะไรที่ดิ้นอะกินได้หมดเลยโยกก็คงอย่างเงี้ยนะต่อไปน้ำพริกอะไรนะน้ำพริกหมูผัดเค็มบักนัดนะฮะ
1: ก็คือสับปะรด
0: ครับ
1: ไอตัวที่เด็ดเนี่ยคือสับปะรด
0: ครับ
1: มันผมมองว่ามันก็เหมือนการที่เราเอาพริกเข้ามาในเมนูก การเอาน้ำตาลโตนดเข้ามาในวัฒนธรรม
0: อ
1: ันนี้มันเป็นความกล้าหาญมากที่เอาคือปลาเนี่ยทุกคนรู้นะมันต้อง
2: เค็ม
1: คลาสสิกมันต้องแบบน
0: ั้
1: นมันมีต้องมีความกล้าหาญในการเอาสับปะรดใส่เข้าไปในปลา
0: เออ
1: มันเหมือนเป็นเทคโนโลยีโบชาวบ้านพัฒนามาอีกขั้นหนึ่งแล้วมันก็อร่อยเพราะว่าในสับปะรดอย่างที่เรารู้เนาะมันมีพวกเอนไซม์พวกปลาเปนพวกอะไรพวกนี้แล้วก็มีน้ำตาลมีอะไร
3: สีสวยมากนะคะอาจารย์เวลาเอาสับปะรดใส่อ่ะปลาม
1: ันจะช่วยทั้งย่อยปลาแล้วก็ทำให้
0: รสชาติ
1: ก็เปลี่ยนไปด้วย
0: ดีขึ้นไหม
1: เรียกว่าเปลี่ยนแต่ว่าคนที่ชอบปลาจัดๆอาจจะบอกว่ามันผิดผีหรือเปล่าม
0: ันผิดผีคือมันเพี้ยนไป
4: ผิดผี
1: เพราะว่ามันคือการใส่ผลไม้เข้าไปในปลาใช่ไหมเนี่ย
0: อาจารย์ต้นเค็มหมักนัดเนี่ยผมไปเห็นไหมอุบลใช่ไหมเราจะเห็นหมดไปอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยถ้ามันไปดังที่นั่นมันเป็นเพราะอะไรฮะ
6: คือจริงๆมันมาจากคนเวียดนามชาวเวียดนามนะครับที่เอาเข้ามาจริงๆมันไม่ได้มีเฉพาะที่อุบล นะที่สุพรรณก็มีชุมชนเวียดนามเขาเรียกปะหม่ำก็ทำแบบเดียวกันใช้สับปะรดเพราะว่าตอนที่ใครไปอุบลจะเห็นว่ามีวัดวาอารามเยอะมากช่างที่ปลูกหรือว่าแปลงวัดเหล่านั้นเนี่ยเป็นช่างเวียดนามในยุคร้อยกว่าปีก่อนเนี่ยวัดทั้งหลายส่วนใหญ่ของอุบลเนี่ยถูกสร้างโดยคนเวียดนามก็มีชุมชนเวียดนามแล้วเขาก็เข้ามาแล้วมันก็อย่างที่บอกก็มีแม่น้ำสองสายใช่ไหมครับแม่น้ำมูลแม่น้ำโขงเนี่ยปลาที่จะใช้ทำเค็มบักนัดเนี่ยก็ต้องเป็นปลาหนังก็คือปลาที่มีความมันจะใช้สวายเทโพเป็นหลักปัจจุบันเนี่ยก็ขยับมาใช้หมูสามชั้นครับแล้วก็มันผิดผีจริงอะนะครับอย่างอาจารย์ประทีปว่าคือปลาร้าแต่ว่าเขาก็ยักเยื้องไปทำเป็นหล่นนะ
0: ครับ
6: มีหล่นปลาร้าเรามีหล่นเค็มบักนัดมันก็จะได้ความเปรี้ยวของบักนัดอยู่ในหล่นแบบนั้นนะครับก็เป็นอาหารเฉพาะที่ของถิ่นของคนเวียดนามที่เอาเข้ามาในเวียดนามก็ยังกินอยู
0: ่
6: ครับ
0: อีกอันหนึ่งคือเนี่ยของโปรดอ่ะหลายคนหนังควายเจลหนังควายอ่ะยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับประเด็นของมัน
1: จริงอันนี้เนี่ยควายนี่มันเป็นสัตว์ที่เรื่องมากนะการที่เราจะเลี้ยงควายแบบธรรมชาติเนี่ยคือเช้ามาปุ๊บเราต้องจูงมันไปพื้นทุ่งหญ้าอุดมสมบูรณ์ให้มันกินได้อย่างมีความสุขกลางวันปุ๊บต้องลากลงน้ำเพราะควายมันขี้ร้อนนะ
0: ครับ
1: ควายมันขี้ร้อนตอนเย็นปุ๊บเอาเข้าคอกยังไม่พอต้องสุมไฟ
0: ไล่ยุงให้มัน
1: สุมไฟไล่เนี่ยก็อาจจะต้องใช้พืชสมุนไพรหลายอย่างไล
0: ่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะได้ควายมา1ตัวโอ้โหยากลำบากมาก
2: เ
1: พราะฉะนั้นแล้วทีนี้พอเราคิดถึงว่าเราฆ่าควายตัวนึงเนี่ยมันต้องให้คุ้
0: ม
1: แล้วหนังเนี่ยมันเป็นเรื่องของแบบการแบบใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากนะยิ่งคนได้เห็นการเลี้ยงควายเนี่ยจะรู้ว่าการกินหนังควายนี่คือการเคารพควายที่
0: คือไม่ทิ้งมันกินหมด
2: เมื่อก่อนอย่างมากก็ทำหนังกลอง
0: เดี๋ยวนี้กินได้กินหมดนะหนังควายท่านผู้ชมครับน้ำพริกทั้งหมดที่เราแนะนำให้ท่านไปเนาะ50ทีมที่ผ่านเข้ารอบแรกนะฮะวันนี้เราหยิบเอามาบางน้ำพริกเพื่อจะมาคุยกันว่าแล้วมันมีพืชอะไรที่อยู่ในน้ำพริกการพูดคุยวันนี้ไม่เกี่ยวกับคะแนนนะฮะเป็นการ

ยกน้ำพริกเอามาเป็นแบบอย่างมาเป็นตัวอย่างมาคุยกันนะฮะท่านผู้ชมต้องลุ้นต่อไปนะเราจะประกาศจาก50ทีมเนี่ยเหลือ20ทีมท่านผู้ชมครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราถามท่านว่าชอบพืชผักชนิดไหนนั้นน้ำพริกพร้อมเหตุผลก็มีผู้แสดงความคิดเห็นเข้าร่วมรายการเราหลายคนครับต่อไปนี้เป็นรายชื่อของคนที่ได้รับหนังสือจากทางรายการไปดูกันครับ

0: ท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้เรามีสาธิตทำน้ำพริกถั่วเน่าสูตรไทยลื้อต้องขอบอกว่าน้ำพริกอันนี้ได้รางวัลรองชนะเลิศจากรายการยกพลคนน้ำพริกเมื่อปีที่แล้วครับวันนี้เจ้าของน้ำพริกมาเองนะครับก็คือคุณแม่สนองจันตคาตสวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: มาจากเจียงไฮ้บ้านผมเองนะ
1: เจียงก
0: ่อนน้ำพริกนี่น้ำพริกถั่วเน่า
1: ถ
0: ั่วเน่าคืออย่างเล่าว่าฟังกันครับ
1: ถั่วเน่าคือถั่วเหลืองมักเจ้า
0: ครับ
1: ค่ะถั่วเหลืองมักแล้วก็เอามามักไว้2คืนนะเจ้าแล้วก็หลังจากนั้นพอขึ้นราเสร็จก็เอามาตำเพื่อมันได้เป็นถั่วเน่าเมื่อ
0: ค่ะบางคนได้ยินคำว่าถั่วเน่านี่มันไม่น่ากินอะไรมันเน่าอะไรเงี้ยคือจริงๆคือถั่วหมักแล้วเอาไปตัวตำไปตัวเชิญครับ
1: เจ้าเดี๋ยวจะมาตำถั่วเน่าก่อน
0: ตำถั่วเน่าก่อนเชิญเลยครับนะแล้วมีเครื่องปรุงก็มีที่เห็นใช่ไหมครับ
1: ใช่เจ้า
0: ก็มีหอมแดงหอมขาวพริกนะอันนี้อันดับแรกคือตำถั่วเน่าก่อน
1: ตำถั่วเน่าก่อนนะจ๊ะ
0: ครับผมนี่น้ำพริกถั่วเน่าโอ้มันมีกลิ่นหอมเนี่ยเหมือนกันนะเนี่ย
1: เนาะถั่วเน่านี่เฮามักเปื่อยแล้วค่ะ
0: ครับ
1: เปื่อยแล้วแล้วก็ตำบะเมินเจ้าน
0: ิดเดียว
1: ตำบะเมินตำนิดเด
0: ีย
1: ว
0: แล้วต่อไปก็ใส่อะไรจะหลังจากนั้นก็มาผัดแล้วใช่ไหมครับ
1: ค่ะนี่นะเจ้า
0: เครื่องปรุงหลักก็มีพริกนะฮะแล้วมีอันนี้อย่างครับนี่อะไรเอ่ย
1: อันนั้นเป็นตะไคร้ค่ะ
0: ตะไคร้นะฮะแล้วก็อันนี้คืออันนี้
1: อันนี้คือขิง
0: ขิงนะตะไคร้ขิง
1: หอมแดง
0: หอมแดง
1: กระเทียม
0: กระเทียมอันนี้ไงอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นวัตถุดิบอยู่
1: แล้วก็มีเกลือ
0: มีเกลือน้ำมันพืชเราเจอเลยครับทำเลยนะน้ำพริกถั่วเน่านะสูตรไทยลื้ออายุกว่า100ปีนะ
1: ตั้งน้ำมันก่อน
0: ตั้งน้ำมันก่อนนะครับไทยลื้อไทยใหญ่ไทยทางภาคเหนือเนี่ยเขาจะกินถั่วเน่านะครับนะแต่ว่าโดยทั่วไปที่เราเห็นก็คื อมันส่วนมากจะเห็นเป็นแผ่นที่เรียกถั่วเน่าแผ่นใช่ไหมครับนะเอาใส่ทำอาหารนะครับและคนที่จะกินเงินมากที่สุดก็คือไทยใหญ่กับไทยลื้อนี่แหละครับผมก็เลยเวลาไปกินข้าวบ้านคนไทยใหญ่เนี่ยเขาจะขาดไม่ได้เลยนะเขาต้องใส่ถั่วเน่านะครับ
1: ถ้าเป็ดถั่วเน่าเนี่ยเขาทำเป็นเครื่องแกงก็ได้นะเจ้าเป็นเครื่องแกงแล้วก็เอามาทำเป็นน้ำพริกแต่น้ำพริกของหอมมะลินี่จะทำสูตรเฉพาะของหอมมะลิเลยค่ะ
0: อ๋ออันนี้เป็นสูตรเฉพาะนะครับ
1: เจ้า
0: ผัดพริกก่อนนะครับเป็นพริกที่ตำแล้วโขกแล้วละเอียดแล้วเนี่ยนะครับนะครับ
1: เพื่อจะเพิ่มสีสันให้มันงาม
0: แล้วนะต่อไปผัดพริกเสร็จแล้วก
1: ็ลงนี้เลยค่ะ
0: เอาถั่วเน่าที่ตำเมื่อกี้ครับเอามาผัดต่อนะในน้ำพริกในพริกนะในพริกที่เราลงไปผัดนะฮะ
1: เพราะว่าเราต้องผัดถั่วเน่าให้มันหอมก่อน
0: ผัดถั่วเน่าให้มันหอม
1: เราเจียว
0: ค่อยๆทีหลังนะ

0: องให้มันมีกลิ่นหอมก่อนนะคะ
1: ค
0: แล้วก็สุกแน่นอน
1: อ
0: เพราะว่ามันเป็นถั่วหมักที่เราต้องทำให้พาสต้าไรให้มันสุกแห้งจริง
1: ร
0: เสร็จแล้วอันนี้คือเราเจียวหมดละ
1: อ
0: ันนี้คือเราใส่ทีหลัง
1: ครับผม
0: แต่เติมเกลือนิดนึง
1: เติมเกลือนิดนึงนะฮ
0: ะ
1: ชูรสด้วยเกลือนะไม่มีอย่างอื่นนะครับ
0: เพราะว่าถั่วเน่ามันจะมี
1: มันมีเค็มอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่มันหวานค่ะ
1: มันหวานเหรอฮะ
0: ต้องคนตลอดนะเจ้า

0: ดูทำไม่ยากนะฮะเอาถั่วเน่านะถั่วเน่าไปโขลกแล้วมาผัดกับพริกนะในให้หอมนะฮะ
1: น้ำมันนิดนึงเพราะน้ำมัน
0: แล้วก็

0: ลดลง
1: ได้แล้วนะฮะต่อไปก็จะผสมส่วนเครื่องปรุงทั้งหมดนี่เขาก็ทำสุกหมดเลยใช่ไหมครับ
0: สุกหมดแล้วค่ะ
1: นะฮะมีกระเทียมเจียวมีหอมแดงเจียวมีตะไคร้หั่นเป็นฝอยนะฮะอย่างนี้นะครับ
0: เพราะว่าที่เราต้องทำให้มันสุกและแห้งเพราะว่าเราจะเก็บไว้ได้นาน
1: อันนี้คืออ
0: ันนี้ขิง
1: นะฮะอันนี้ก็ผัดมาแล้วนะ
0: ผัดมาแล
1: ้
0: ว
1: ใส่เข้าไปแล้วก็ตะไคร
0: ้นะคะ
1: เอาละฮะนะครับแล้วก็

0: หอมแดงจะเยอะหน่อย
1: อ๋อหอมแดงใส่เยอะหน่อย
0: เราเน้นความหวานจากหอมแดง
1: นั่นนะฮะแล้วก็สุดท้ายยังคลุกก่อนคลุกก่อนนะฮะคลุกก่อนและต่อไปด้วยกระเทียมเจียว
0: คือทุกอย่างเราสามารถใส่พร้อมกันได้หมดนะคะ
1: กระเทียมเจียวแล้วนะฮะบ้านหลังโน้นได้กลิ่นไหมฮะบ้านหลังโน้นได้กลิ่นไหม
2: ทำอะไรกินกันล่ะ
1: ได้ไงกำลังทำน้ำพริกมานี
2: ่
1: เวลาคนไทยเรานะเวลาทำกินต้องกินกันหลายๆคนจะอร่อย
2: กลิ่นถึงที่บ้านเลย
1: เห็นไหมน่าน่าเนี่ยเห็นไหมนี่คือน้ำพริก
3: หอม
1: น้ำพริกถั่วเน่าหอม
0: ปื้ดหอมมะลิ
1: หลังจากที่ได้รางวัลปีที่แล้วครับคุณแม่สนองครับเป็นยังไงบ้าง
0: จากที่น้ำพริกพื้นบ้านอย่างเราก็
4: ใช
0: ่ทำให้คนรู้จักมากขึ้นเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเพิ่มยอดขายได้เลย
1: โอ้เหรอ
0: ค่ะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเด็กชอบทานได้ค่ะ
1: คุกข้าวร้อนอ่ะ
0: โ
1: อ้เนี่ย
2: ผมเตรียมเลยดีกว่าคนร้อนน้ำพริ ก
0: จริงๆแล้วเทคนิคการผัดน้ำพริกที่หอมมากก็คือผัดให้นานเคี่ยวให้มันกลิ่นเกิดกลิ่นหอมแล้วใช้ไฟอ่อน
1: ค่ะเชิญเลยครับอันนี้ก็คือน้ำพริกสุอาจารย์เล่าใจลื้อนะฮะหอมหมื่นลี้นะหอมหมื่นลี้มีเรื่องของการอนุรักษ์ด้วยคนรุ่นใหม่ก็หันมาทานละ
2: แล้วคุณนัวปากมาก
1: มากโอเคไหม
2: โอเคเลยฮะ
1: เอาละครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็คงอยากจะทานแต่ไม่รู้จะทำยังไงเอาเป็นว่าถ้าท่านผู้ชมอยากชิมน้ำพริกนี้ติดต่อไปที่เนี่ยนะฮะในที่เชียงของเนี่ยฮะซึ่งก็เป็นน้ำพริกที่เคยผ่านรอบไปถึงรองชนะเลิศวันนี้รายการของเราลาไปก่อนนะฮะสัปดาห์หน้าวันเสาร์14:05 น.พบกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับทุกท่าน

รียมความเผ็ดซีดกับการประกาศผลทีมน้ำพริกที่ผ่านเข้ารอบ20ทีมสุดท้ายที่เด่นทั้งการใช้วัตถุดิบและการนำเสนอเรื่องราวของชุมชนมาร่วมลุ้นไปด้วยกันว่าน้ำพริกไหนจะได้ไปต่อในรายการยกพลคนน้ำพริกปี2เสาร์ที่6มิถุนายนนี้14 นาฬิกา 5 นาทีทางไทย PBS

0: สวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมคะไม่น่าเชื่อวันเสาร์บ่ายสามโมงแหมมาถึงเร็วๆ
0: เพราะว่าเราคิดถึงกันทุกอย่างเวลามันก็เลยหมุนไวหมุนเร็ว
1: คุณผู้ชมยังอยู่กับสารพันลันทุ่งบางเขนทุกพศนะคะต้อนรับ SC Band
0: เอ้ยมีแดนเซอร์สาวสวยแล้วก็ยังอยู่กับพี่กิฟทุกพศแล้วก็น้องปาที่รักคุณผู้ชมทุกพศยิ่งวันนี้ฮะพ่อยกแม่ยกเตรียมพื้นที่หน้าจอเอาไว
1: ้เอ้ยแต่มองไปมองมา
0: ได้ไหม
1: เป็นพระเอกลิเกได้เหมือนกันนะ
0: เอาจริงอยากเป็นอยู่เพราะอะไรรู้ไหม อยากได้พวงมาลัย
1: อยากแค่ได้พวงมาลัยเท่านั้นแหละเออคุณไม่มีอินเนอร์ไม่เหมือนจิตวิญญาณวันนี้เราเห็นน้องๆเมื่อกี้กิ๊บกับปาร์คเดินอยู่ข้างหน้าสตูดิโอคุณผู้ชมเจอทีมลิเกอุ้ยเขาแต่งองค์ทรงคลื่นสวยเพชรเข้าตาน้องๆเดินกันเต็มไปหมดเลยวันนี้
0: นี่ถ้าน้องๆยังไม่แต่งชุดนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าเดี๋ยวชุดนั้นจะมาอยู่บนตัวปาร์ค
1: เสร็จพวกเราแน่
0: ขโมยแน
1: ่นะคะวันนี้นำทีมมาโดยแม่ตู่มันธนาค่ะเจ้าของเพลงดังรักเธอทุกพศแต่อุบไว้ก่อนให้ปาร์คกับคุณผู้ชมลุ้นว่าวันนี้จะได้ฟังจากคุณแม่เป็นต้นฉบับร้องเองหรือเปล่า
0: พี่กิฟต์อย่าพูดอย่างนี้เพราะรอบที่แล้วตอนแม่ตู่มาสารพันลั่นทุ่งบางเขนของเราเมื่อปีก่อนตอนนั้นคุณผู้ชมเอได้ฟังแค่ตอนจังหวะที่แม่ตู่ร้องให้ฟังสดๆบนเวทีเท่านั้นแต่ยังไม่ได้ฟังเพลงเต็มๆเลยอันนี้จะไม่เฉลยใช่ไหมฮะว่าใครร้องหรือจะได้ฟัง
1: ยังไม่เฉลยเพราะรอบที่แล้วคุณแม่ร้องเป็นเพลงแก้รักเธอทุกพศแต่วันนี้เพลงจริงๆเพลงหวานๆซึ้งๆจะได้ฟังหรือเปล่ารอลุ้นแต่วันนี้คุณผู้ชมค่ะคุณแม่มีทีมลิเกทุนการศึกษามาด้วยเล่นดีร้องดีมีแจกตังค์ดูสิว่าน้องปาร์คเนี่ยจะได้เข้าทีมหรือเปล่าว่าแล้วอยากดูแล้วว่าปาร์ค
0: อยากดูลิเกใช่ไหมฮะ
1: ปาร์คลำลิเกได้ไหม
0: อย่าให้ปาร์คลำ
1: เผื่อคุณแม่ให้ตังค์
0: ปาร์คพอจีบได้ครับแม่แต่ว่าปาร์คร้องลิเกไม่ได
1: ้นึกว่าปาร์คพอจีบได้ครับแม่แต่ปาร์คจีบไม่ติด
0: แรงมากอันนี
1: ้แรงจริงๆ
0: แรงมากไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวปาร์คมีครูดีเดี๋ยวจะให้แม่ตู่มาคอยสอนดูซิว่าเคล็ดลับวิธีการร้องการลำการเล่นลิเกเนี่ย
1: จะเป็นยังไงอุ๊ยว่าแล้วเราหลบข้างเวทีไปหาเสือดูกันเพราะเดี๋ยวน้องๆขึ้นมาเต็มเลย
0: อย่าเรียกน้องๆยกเวทีนี้ให้กับรุ่นพี่สายลิเกเพราะเราจะเป็นรุ่นน้องของลิเกนะไปก่อนนะ
1: ไปค่ะคุณผู้ชมไปดูลิเกกันดีกว่าหาเสือแล้ว

0: รักทุกวันนี้เราอยู่กันแค่สองคนพี่ล่ะนะลำคาญพี่ข้างบ้านชื่อว่าพี่เพชร
1: เอาหน่ะพี่ทอฝันลองไปคุยกับเขาก่อนสิ
2: ทอฝัน
0: นั่นไง
2: ทอฝันจ้า
0: ก็มาเลย
2: ทอฝันจ้าทอฝัน
0: อ้าว
2: ทอฝันไม่เจอกันนานเลยนี่ทอฝันเธอรู้หรือเปล่าวันนี้เนี่ยที่พี่เพชรมาหาเจ้าเพราะพี่เนี่ยมีความในใจอยากจะบอกเจ้าม
0: ีอะไรเหรอจ๊ะ
2: ก็พี่เพชรเนี่ยชอบเจ้ายังไงล่ะจ๊ะ

0: าขวางกูในวันนี
1: ้ทำไมพี่ถึงต้องทำแบบนี
0: ้มึงอยากจะลองดีกับกูนักใช่ไหม
1: ถ้าอย่างนั้นก็เข้ามา
2: สู้มาเลยลูกพี่สู้มาเลยลูกพี่ลูกพี่ชนะแน
1: ่ในฐานะที่ผมเป็นโจ๊กผมขอเลือกก่อนแล้วกันนะครับลูกพี่สีทองมานี่พี่มีอะไรจะบอกเรารักกันชอบกันด้วยใจ

0: ูกพี่เจ็บหน้าอกเลยไหนลูกพี่ไปแก้มือให้หน่อยได้ไหมครับ
1: ตันแล้วนะ

0: วันนี้จะมาคุยกับน้อง
1: ๆและแม่ตู
0: แต่คาดว่าเราจะไม่ร้อง
1: อย่าร้องเลยถ้าอย่างนั้น
0: กลัวน้องๆจ
1: ะตกใจ ไม่ได้เลยไม่พร้อมเลย
0: แม่ตู่มัทนาค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสด
1: ี
0: ค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆด้วยนะครับ
0: ให้น้องๆแนะนำตัว
3: สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงนิรดาเทพรัตน์ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องเพลงรักค่ะ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเจริญยุบุญชุ่มชื่อเล่นชื่อน้องสไปร์ครับ
0: น้องสไปร์
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัชรพรแซ่อุ้ยค่ะชื่อเล่นชื่อน้องทอฝันค่ะ
0: น้องทอฝัน
6: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธราธรกันท้วมครับชื่อเล่นชื่อน้องอันดาครับ
7: สวัสดีครับผมชื่อนายพนมวรรณปทุมนนท์ครับชื่อเล่นชื่อเนทครับ
0: นี
8: ่สวัสดีค่ะเด็กหญิงตู่มาด้วยค่ะ
1: คุณแม่ก็เอาด้วย
0: ปาร์คปักไม่ผ่านเนทพี่ขออีกทีเวลาแนะนำตัวท่ามันต้องยังไงเมื่อกี้มือไม้มันแบบมันได้อะเอออย่างเงี้ยอึ้ง
1: เอาขอสาธิตสอนพี่หน่อยได้ไหม
0: ฮะ
1: ถ้าเป็นลิเกต้องทำยังไงเนทสาธิตสิ
7: ถ้าเป็นลิเกก็นี่ครับตัวเราอันนี้คือตัวเราครับ
1: ตัวเราอย่าง
7: น
1: ี้
7: ใช่ครับนี่คือตัวเราถ้าสวัสดีครับผมนายพนมวรรณปทุมนนท์ชื่อเล่นชื่อเนทครับ
0: มาถือไม้ให้อ่ะทําตามน้องเนท
1: สวัสดีครับผมนายกวินภพพันธุเริศชื่อเล่นชื่อปาร์คครับอย่างนี้ได้มั้ยแม่ได้ใช่มั้ยพี่ผ่าน
7: ได้ครับได้ครับ
1: ผ่านนะขอบคุณมากที่ให้พี่ผ่านนะ
0: ไม่แต่คณะไหนไม่รู้นะ
1: ไม่รู้แต่ต้องให้คุณแม่แนะนําชื่อคณะของคุณแม่
0: ค่ะ
8: ค่ะก็เป็นคณะลิเกเยาวชนเพื่อทุนการศึกษา
0: ค่ะ
8: รวมมิตรศิษย์พระนอนค่ะ
0: ค่ะรวมไปถึงอาจารย์นักดนตรีไทยของเราด้วย
8: อาจารย์เหน่งระนาดลิเกค่ะก็เป็นทีมงานปีพาทประจำทีมงานของเด็กๆรวมมิตรศิษย์พระนอนค่ะเพราะว่าท่านจะรู้ใจเด็กแล้ว
0: ค่ะ
1: นี่เป็นครั้งแรกเนาะที่มาจัดลิเกบนเวทีสารพันและทุ่งมังเกตเพราะว่าย้อนไปปีที่แล้วคุณผู้ชมแม่ตู
0: ่
1: กับพี่เพลงตอนน
0: ั้
1: นมาด้วยกันแล้วสไปซ์หนึ่งในนี้มีคนมาด้วยคือสไป
8: ซ์แล้วก็ปลื้ม
1: แล้ว
0: ก็มีที่ช่วงคุยมีคู่ชีวิตคุณแม่มาด้วยก
1: ็
8: ค
1: ือ
8: คุณพ่อสมชาย
0: คุณพ่อสมชายซึ่งเป็นคนที่แต่งเพลงอย่างวันนี้ก็มีร้องเพลงของคุณพ่อหลายเพลงเลยมีเพลงอะไรบ้างคะแม่ตู
8: ่อย่างวันนี้นะคะก็จะเป็นของน้องสไปซ์ที่สไปซ์ร้องไปก็จะเป็นเด็กไทยยุคไอที
0: จ้ะ
8: นะคะเป็นเพลงที่เข้ากับเด็กๆเลยนะคะแล้วก็จะเป็นเพลงใช่เลยแฟนเรา
0: อ
8: ันนี้จะเป็นหน้าที่ของน้องปลื้มเพลงน้องปลื้มรักฉันหรือเปล่าเป็นของน้องเพลงนะคะแล้วก็จะมีไหมเนี่ยจะเป็นการแต่งร่วมกันระหว่างคุณอาสุนทรสุจริตฉันกับคุณครูจิ๋วคุณพ่อสมชาย
0: อ๋อค่ะ
8: ค่ะ
0: วันนี้หลากหลายเลยแล้วก็มีเพลงดัง
1: เพลงดังของคุณแม่พี่กิฟต์เขาเกินไปตั้งแต่ต้นรายการคุณแม่ฮะรอบที่แล้วไม่ได้ฟังต้นฉบับร้องเพลงดังประจำตัวว
0: ันนี้ได้ฟังไหมคะ
1: วันนี้จะได้ฟังไหมฮะ
8: ได้ฟังแน่นอนรักเธอทุกพศค่ะ
0: แต่ก่อนที่จะฟังคุณแม่ร้องเห็นบอกว่าก็มีสองสาวที่เขาปลื้มเพลงนี้อยู
8: ่
0: อยากจะฟังจังเลยสองสาวไหวไหมนางเอกของเรา
8: ทอฝันกับเพลงรัก
0: ทอฝันกับเพลงรักได้ไหมลูกรักเธอทุกพศได้ไหมลองดู1 2 3
5: ใช่

0: ร้อยชั้น
1: ปลื้มใจจังเลย
0: ใช่มั้ยค
2: ะไม่ได้เล่นแค่ลิเกเท่านั้นแต่น้องๆทุกคนร้องเพลงได้หมดเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะร้องเพลงได้ทุกคนเลยค่ะ
2: ส่วนใหญ่เป็นแนวไหนลูกทุ่งอย่างเดียวหรืออ
1: ย่างเพลงรักก็จะเป็นลูกกรุง
0: โอ้
1: เป็นร้องลูกกรุงคุณแ

0: เก่งมาก
1: เพ่งรักอายุเท่าไหร่ครับ
2: 10ขวบค่ะ
1: 10ขวบหรอทำไมถึงสนใจเพลงลูกกรุงเก่าๆลูกทุ่งเก่าๆล่ะครับ
2: หนูชอบค่ะ
0: หนูชอบ
1: คุณพ่อคุณแม่เปิดให้ฟังหรือว่ายังไงเอ่ย
2: เปิดให้ฟังค่ะ
1: หัดเลยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วอย่างตอนเล่นลิเกเมื่อกี้พี่ป้าเขาชอบมากตอนกระโดดยันอย่างเงี้ยลูกอินเนอร์มันมาจากไหนคะ
2: รู้สึกแบบดีมากค่ะ
1: รู้สึกดีเลยใช่ไหมเมื่อกี้ท่ากระโดดใช่ไหม
3: คือจะบอกว่าอาจจะเป็นความแบบอยากทำส่วนตัวด้วยหรือเปล่า
0: ไม่แต่ถ้ากระซ้อมหลายเที่ยวเมื่อกี้หนูสงสารเห็นใจสไปนะคะสไปโดนไปกี่ทีลูกเมื่อกี
4: ้4ทีครับ
1: ถ้าไม่นับเฉพาะบนเวทีนี้ตอนซ้อมจริงๆหรือว่าแสดงจริงๆฉากนี้บ่อยไหมฮะ
4: บ่อยครับ
0: อาจจะมีความแค้นอะไรกันนะเน
1: า
0: ะ
1: แต่ต้องซ้อมสักซ้อมคิวสักซ้อมอะไรอย่างงี้เพราะจังหวะคอมเมดี้2คนเมื่อกี้เออจริงๆแต่แบบคอมเมดี้2คนเค้าน่ารักมากเลยเน
3: า
1: ะ
3: เพราะว่าถ้าไม่ซ้อมคิวอาจจะเกิดความผิดพลาดแล้วก็บาดเจ็บได
0: ้
3: จริงแล้วน้องสไปร์เนี่ยเป็นดาวร้าย
0: เป็นดาวร้าย
3: เป็นดาวร้ายเหมือนกับพี่เนต
0: อ
3: ันนี้จะเป็นอีกรุ่นนึงอ
1: ัน
3: นี้ก็จะเป็นรุ่นเด็ก
1: ต้องสลับภาพเลยเป็นดาวไลน์ที่น่าเอ็นดู
0: น่าเอ็นดู
1: เออเป็นดาวไลน์ที่น่าเอ็นดู
0: คือน้องสไปร์เสียงดีมากแต่พี่ขอที่คาดผมได้ไหมลูกหลังจากเล่นเสร็จอ
3: ่
0: ะ
3: อันนี้
0: คือพี่จ้องมาตั้งแต่เมื่อกี้
3: ก็เรียกเฉวียนเอาไว้แบบโกงใส
0: ่อ๋อเรียกว่าอะไรนะคะแม่
3: เฉวียนค
0: ่
3: ะ
0: เฉวียน
1: ของตัวโกงเหรอฮะ
3: เพราะว่าเนี่ยถ้าไม่ใส่หัวมอนอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเฉวียนแบบนี
0: ้อ๋อ
3: จริงๆแล้วอ่ะถ้าจะเต็มเครื่องจริงๆก็คือต้องใส่หัวมอนแล้วก็คาดผมอย่าง
0: น
3: ี
1: ้
0: คุณใหญ่ถามนิดนึงค่ะอยู่กับคุณแม่มานานกี่ปีแล้วลูกสำหรับน้องเนส
5: ตัวผมอยู่มาตั้งแต่ป .6 แล้วครับ
0: ป .6
5: ใช่ครับ
0: จากวันนั้นเนาะจนถึงวันนี้เราได้ประสบการณ์หรือว่าเราสร้างเนื้อสร้างตัวได้ยังไงบ้างคะ
5: ก็ได้หลายอย่างครับเพราะว่าอย่างตอนมาผมมาแรกๆผมทั้งเรื่องรำเรื่องร้องอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยได้เลยครับแต่ว่าพอมาฝึกกับแม่ตู่ก็ได้ทั้งเรื่องร้องเรื่องรำแล้วก็ยังมีการทุนการศึกษาอะไรอย่างงี้ครับสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ครับ
1: ตอนนี้พี่เนสอยู่กับคุณแม่มากี่ปีได้แล้วฮะ
5: ก็ประมาณ 8-9 ปีครับ
1: 8-9 ปีแล้ว
5: ใช่ครับ
1: จากไม่เป็นลิเกแล้วก็ร้องเพลงได้ไหมฮะตอนนั้นหรือว่าอย่าง
5: ตอนนั้นยังร้องอะไรไม่ได้เลยครับ
3: ตอนมารำพายชุมพลได้อย่างเดียวใช่
1: ถึงเป็นแนวโชว์ศิลปะวัฒนธรรมอย่างเงี้ย
3: ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนทเนี่ยพ่อแม่เขาก็เป็นลิเกทีนี้เขาก็เลยอยากให้ลูกได้มาต่อยอดก็เลยส่งลูกมาอยู่ที่บ้านอยู่ไปอยู่มาตอนแรกก็รับกับอยู่ไปอยู่มาเนทบอกไม่กลับแล้วอยู่กับครูเลย
0: อยู่กับแม่ตู่เลย
3: ใช่
1: รุ่นแรกนี่สำหรับตอนนี้คือเติบโตแยกย้ายกันไป
3: ก็แยกย้ายกันไปแล้วก็บางส่วนก็ยังเล่นบางคนก็ยังเล่นลิเกอยู่อย่างพี่เพลงเนี่ยก็ยังเป็นเจ้าของคณะอยู่ก็ยังเล่นเนทก็ยังเล่นเนทก็เล่นทั้งสองคณะเลยเพราะว่าต้องคอยช่วยประคองน้องอยู
0: ่
3: นะคะแล้วก็หลายคนก็เรียนจบใช้ทุนการศึกษาตรงนี้ค่ะเรียนจบปริญญาตรีเป็นครูก็มีค่ะแล้วก็ได้ทำงานทำการบางคนก็มีครอบครัวไปแล้วก็คือมีชีวิตที่ดี
0: มีอนาคตกันไปหมดแล้ว
3: ซึ่งคำว่าลิเกเยาวชนเพื่อทุนการศึกษาตรงนี้มันทำให้เรารู้สึกภูมิใจเพราะรุ่นแรกก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของการมีอนาคตที่ดี
1: พี่เนทเรียนตอนนี้ยังเรียนอยู่ไหมฮะได้จบแล้วฮะ
5: ตอนนี้เรียนป.ตรีอยู่ครับ
1: พี่เนทเรียนอะไรอ่ะ
5: ผมเรียนด้านครูครับ
1: ไม่น่าเลยกลายเป็นแบบมาสอน
3: คือเหมือนเขาซึมซับว่าเขาอยู่กับครูอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เห็นในการทำงานของพวกเราเขาก็เลยซึมซับว่าถ้าผมโตขึ้นผมก็อยากจะเป็นครูเหมือนกันซึ่งหลายๆคนเป็นครูกันทั้งนั้นเลยอะค่ะ
0: มาต่อยอดเน
3: า
0: ะ
3: เนี่ยน้องอันดาอันนี้ตอนนี้เสียงเขาแตกเนื้อหนุ่มนะคะจริงๆน้องอันดาเป็นคนเสียงเล็กเสียงเพราะมากนะคะร้องในเสียงแก้วเสียงเพราะเลยอะค่ะ
0: ค
3: ่ะแล้วก็บวกกับน้องอันดาเนี่ยโชคดีที่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นลิเกที่เก่งอยู่แล้วนะคะ
0: เห็นบอกว่าอันดาเนี่ยก็มีคณะของที่บ้านอยู่แล้วแต่ก็แอบไปเล่นอีกหลายคณะเลยได้กลับไปช่วยคณะที่บ้านบ้างไหมครับอันดา
4: ก็ช่วยครับถ้ามีงานก็จะช่วยกันครับก็จะมีคุณครูตู่ก็จะแบบไปพาเด็กๆไปรำไปช่วย
3: คือเหมือนเราโคกันนะคะว่า
0: สองคณะ
3: เอาตัวลิเกเนี่ยไปร่วมแสดงซึ่งกันและกัน
0: ค่ะ
3: แล้วอย่างพระเอกของคณะเราเนี่ยก็จะมีน้องปลื้มเป็นพระเอกเลยที่แบบให้คุมเป็นหัวหน้าคณะเลยตอนนี้นะคะนางเอกก็ตัวหลักเลยก็จะเป็นน้องทอฝัน

0: คนนี้นะคะก
1: ็มีนางเอกกี่คนครับแม่นอกจาก
0: นางเอกก็จะมีทอฝันนะคะแล้วก็มีพี่เพลงด้วย
2: อยากคุยกับนางเอกบ้างนางเอกตัวน้อยเป็นยังไงบ้างคะหนูอยู่มากี่ปีแล้วจ้ากับแม่ตู
3: ่น่าจะประมาณ 3-4 ปีแล้วค่ะ
2: 3-4 ปี
1: ตอนนี้อายุเท่าไหร่นะครับทอฝัน
3: อายุ12ค่ะ
2: โอ้ทอฝันเรียนชั้นอะไรคะ
3: ชั้นป.6ค่ะ
1: ป.6เอง
2: ป.6
1: ฝึกทุกวันไหมฝึกทุกวันไหมครับ
3: ก็บางครั้งก็ถ้าเป็นลิเกก็ถ้ามีงานครูก็จะฝึกให้ทุกวันค่ะ
0: คืออันนี้เล่าเท้าความนิดนึงคุณพ่อสมชายคุณพ่อสมชายเนี่ยแกใฝ่ฝันมานานมากแกอยากทำลิเกเด็กพอเกษียณมาปุ๊บแกเอาเงินตัวเองเนี่ยเปิดโครงการเลยค่ะจัดโครงการโดยรับสมัครเด็กๆในโรงเรียนเนี่ยมาฝึกลิเกในช่วงปิดเทอมโดยแบบมีเมียเลี้ยงมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้แล้วทีนี้เด็กๆ เนี่ยเราก็ทำหนังสือแล้วก็คุยไปทางโรงเรียนก็ให้เด็กๆสมัครผ่านโรงเรียนมาก่อน
2: อ๋อค่ะ
0: ใช่เด็กๆก็จะผ่านโรงเรียนฝึกสมัครผ่านโรงเรียนมาโดยน้องทอฝันแต่เดิมก็เป็นเด็กนาฏศิลป์อยู่ในโรงเรียนอยู่แล้วค่ะเขาก็เลยแบบสนใจแล้วก็สมัครแล้วก็บ้านก็ใกล้กับครูตู่ด้วยนะคะแต่ด้วยความใจสู้อ่ะไม่เคยท้อไม่เคยแบบบ่นเหนื่อยหรืออะไรเลยจนทำให้เขาเนี่ยมีความเก่งขึ้นเก่งขึ้นเป็นนางเอกเจ้าน้ำตาที่แบบเก่งขึ้นนะคะจนถึงทุกวันนี้เขาก็มาถึงตรงนี้ครูว่าดีใจที่ทอฝันจากเด็กไม่ค่อยพูดอะค่ะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มพูดมากขึ้น
2: แสดงว่าตรงนี้ที่นั่งอยู่ได้นี่เป็นสายสู้ทั้งนั้นเลยมีใครแอบไปหลับในห้องเรียนบ้างสารภาพกับพี่มายกมือเดี๋ยวนี้มีไหมเล่นดึกๆแล้วสไปค์ขยับมือ
1: ทำไมสไปค์กระตุกแขน
4: ผมหลับ
2: พี่ว่ามันก็ทำมาเอ้ยตัวเล็กม่วงกันทุกคนเลย
0: ใช่ก็ดึกดู
2: แต่ว่าเวลาได้ตังก็น่าจะมีความสุขเพราะว่าเราสามารถดูแลตัวเองได้มีใครเอาตังไปใช้อะไรยังกันบ้างคะมีไปช่วยที่บ้านจ่ายอะไรบ้างตัวเล็ก
5: ค่าไฟค่าน้ำค่ะ
1: อย่างสไปค์
2: หลับไปอ่ะ
1: สไปค์ทำอะไร
5: ก็ให้เป็นค่ากับข้าวครับ
2: ให้คุณแม่หรอ
5: ครับ
2: ให้คุณแม่ทำกับข้าวให้กินที่เหลือซื้อขนมของตัวเอง
0: คืออย่างไปเนี่ยเขาต้องหาเงินเรียนเองเขาต้องหาเงินเรียนเองด้วยครอบครัวเขาเป็นแบบครอบครัวที่ขาดแคลนเยอะมากนะคะไปต้องใช้เงินทุกบาททุกสตางค์
2: ต้องการแรงสนับสนุนใช่ไหมคะ
0: ใช่ต้องใช้เงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อเรียนหลาย
2: เก่งเก่งเก่ง
1: เก่งมากแล้วเขาเลือกบนเส้นทางที่มันดีเส้นทางที่มันถูกต้องคนค่าแก่การสนับสนุนด้วยอันดาล่ะครับอันดาปกติเอาไปทำอะไรบ้าง
6: พอผมได้เงินมาผมก็จะให้คุณย่าเพราะว่าคุณย่าเขาจะมีกระเป๋าอยู่ใบนึงผมจะให้คุณย่าเก็บตลอดเลยครับเก็บพอเก็บได้พอถึงเวลาที่เหมาะสมย่าก็จะเอานำไปฝากธนาคารครับ
2: เนทค่ะขอ
1: พี่คาดหวังมากค่ะพี่เนทฮะ
4: ของผมจะเป็นการแบ่งเงินครับอย่างเช่นผมได้มา 1,000 บาทผมจะเก็บไว้400ครับแล้วก็600จะเก็บไว้ที่ตัวส่วน400นี้จะเอาเป็นเงินฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เจ็บป่วยหรือว่าเก็บไว้เป็นยามฉุกเฉินที่ว่าต้องเอาไว้เรียนต่ออะไรเงี้ยครับใช่ครับจะเก็บไว้อย่างนั้น
2: มีการวางแผนนะวันนี้ต้องบอกว่าคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะแบบอุ๊ยลิเกเวลาน้อยจังเลยนะคะเพราะว่าเรามีทั้งบทเพลงทั้งลิเกแต่โอกาสหน้าถ้าคุณผู้ชมชอบทีมน้องๆลิเกเยาวชนของเรานะคะพิมพ์ไลฟ์กันเข้ามาเยอะๆแล้วเดี๋ยวมาจัดโชว์ยาวกว่านี้อีกนะคะแม่ตู่ขาอยากจะติดต่องานทางไหนยังไงครับ
0: ก็ติดต่อได้นะคะทาง Facebook นะคะเพลงพัดสอนเป็นภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าน้องเพลงพัดสอนสิทธิพรพระแก้วก็ได้นะคะเด็กๆก็จะไปทำการแสดงหรือว่าถ้าใครอยากไปเจอตัวอยากไปพูดคุยกันเด็กๆก็จะประจำอยู่ที่ตลาดต้องชมวัดพระนอนจักษีเด็กๆก็จะร้องเพลงแล้วก็แสดงศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อหาทุนการศึกษาในทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ
2: วันนี้ขอบพระคุณแม่ตู่และน้องๆค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ฟินแน่นอนนะคะเจ้าของเพลงดังรักเธอทุกพศน่าจะได้กลับมาจับไมค์ร้องเพลงดำประจำตัวอีกครั้งนะจ๊ะ
1: แต่เดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะจะได้ฟังยาวๆเต็มๆกับบทเพลงเพราะๆนะครับส่วนคุณผู้ชมถ้าอยากจะเจอศิลปินท่านไหนแนะนำติชมมาได้นะฮะที่เพจ Facebook ของไทยบันเทิงไทย PBS แล้วก็027902625-7นะครับ
2: นี่แหละค่ะสารพันลั่นทุ่งบางเขนบ่าย 3:00 นวันเสาร์ค่ะแล้วก็รีรันอีกครั้งนึงนะคะบ่าย 6:00 นวันจันทร์คุณผู้ชมสามารถติดตามได้เลยนะคะตอนนี้หมดเวลาช่วงทอล์กแล้วเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะกันต่อสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: จ้งเกิดแบบงงๆใบเตยเล่าย้อนหนูสายสตริงมาโผล่ลูกทุ่งได้ไง
1: พี่เตยร้องไกด์ให้หนุ่มบ่าวสาวปานทั้งหมดเพลงของพี่ปานที่ในอัลบั้มหนุ่มบ่าวสาวปานจับไมค์ใจมาอะไรเงี้ยเป็นฝีมือการร้องไกด์พี่เตยทั้งหมดหนักสุดก็คือที่ทุกคนเพิ่งรู้กันนะวันนี้คือปงลางสะออน
0: ครอบครัวทำวงลูกทุ่งผูกพันคุณแม่ดันเป็นนักร้องพี่น้องสายประกวดมาตั้งแต่เด็กใบเตยขอมาเช็คเรตติ้งตะดิ้งตะดิ้งบนเวทีสารพันลันทุ่งบางเขนสักครั้งเจอกันเสาร์ที่6มิถุนายน2569 บ่าย 3 โมงทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว16นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะตำรวจระดมกำลังเข้าไปจับกุม4ชาวจีนผู้ต้องหาคดีทวงหนี้โหดในจีนนะคะก่อนจะหลบหนีมากบดานอยู่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี
1: หาเสียชื่อหาเสียชื่อ
2: หาเสียชื่อหาเสียชื
0: ่อตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยกำลังตำรวจกองบังคับการปราบปรามกองกำกับการ2บุกเข้าจับกุมตัวกลุ่มชาวจีน4คนภายในบ้านหลังหนึ่งพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งเป็นที่ที่ผู้ต้องหาทางการจีนต้องการตัวเนื่องจากก่อคดีร้ายแรงหลายคดีก่อนหลบหนีมากบดานอยู่ในประเทศไทยสำหรับผู้ต้องหาทั้งหมดเป็นสมาชิกแก๊งทวงหนี้โหดสัญชาติจีนอายุ 34-36 ปีค่ะซึ่งเป็นทั้งผู้สั่งการมืออุ้มและทรมานเหยื่อประกอบด้วยนายจางนายเซียวนางเก้อหนิงและนายหยางโดยสำนักงานความมั่นคงเฟิงหนานเมืองถังชานสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ประกาศจับผู้ต้องหาทั้ง4

0: คนในฐานความผิดประกอบธุรกิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อความวุ่นวายและทวงหนี้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยสูงทารุณเหยื่อด้วยการทุบตีและทรมานด้วยวิธีการต่างๆหลังการจับกุมตัวเจ้าหน้าที่เตรียมนำส่งตัวผู้ต้องหาทั้ง4คนไปให้พนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่ดำเนินคดีนะคะก่อนจะส่งตัวทั้งหมดกลับประเทศจีนเพื่อไปรับโทษตามกฎหมายต่อไปชาวโบลิเวียเผชิญปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงและอาหารอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่ยังคงมีการเดินหน้าประท้วงรัฐบาลท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะชาวโบลิเวียในกรุงลาปาสต่อแถวรอเข้าคิวเติมน้ำมันจนแถวยาวออกมาด้านนอกสถานีบริการน้ำมันนะคะขณะที่ตามตลาดและร้านค้าต่างๆต่างปิดให้บริการท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบเหงาซบเซาอย่างเห็นได้ชัดภาพเช่นนี้เกิดขึ้นหลังเกิดการประท้วงและปิดถนนในโบลิเวียเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลพร้อมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีซึ่งเป็นผู้นำแนวคิดอนุรักษ์นิยมคนแรกของประเทศในรอบหลายสิบปีลาออกจากตำแหน่งทั้งที่เพิ่งรับตำแหน่งได้เพียงแค่6เดือนการประท้วงและปิดถนนในโบลิเวียยืดเยื้อมานานหลายสัปดาห์แล้วนะคะท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ในรอบหลายสิบปีของประเทศโดยการปิดถนนของกลุ่มผู้ประท้วงทำให้รถบรรทุกขนส่งสินค้าหลายพันคันตกค้างอยู่บนทางหลวงจนเกิดภาวะขาดแคลนอาหารเชื้อเพลิงและเวชภัณฑ์อย่างหนักในกรุงลาปาสและเมืองอื่นๆด้วยค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการสตรีทมาสเตอร์นะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าว 16:00 น.แล้วสวัสดีค่ะ
1: มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองที่สร้าง
2: ปิดตลาดออนไลน์รอบค้างาช้างปล่อยของผ่านกลุ่มลับจับตาไทยเป็นแหล่งค้างาผิดกฎหมาย
3: แก๊งเกิดใหม่อ่ะกำลังโตพวกนี้คือเลือดร้อนอ่ะสั่งทีเยอะเลยแล้วก็ขายเปิดเผยไม่ได้เกรงกลัวต่อกฎหมาย10เดือนเนี่ยเงินหมุนเวียนของกลุ่มพวกนี้ในการซื้อขายงาช้างเนี่ยประมาณ10ล้านบาท
4: คนที่มีเรื่องเงินทองมากมายกว่าคนถูกฟ้องเนี่ยย่อมได้เปรียบ
2: พบแก้เกมคดีฟ้องปิดปากปิดทางได้หรือไม่นอกจากแนวทางศาลอัยการตำรวจต้องรับลูก
5: ประธานศาลฎีกาเขาขยับอัยการสูงสุดก็ควรจะขยับด้วยถ้าหากว่าอัยการถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อปิดปากประชาชนเนี่ยท่านก็อย่าฟ้องเลย
6: หรือจริงๆตำรวจก็ควรจะขัดรับด้วย
7: อันนี้ไม่ใช่เรื่องเขตอำนาจศาลเป็นเขตอำนาจของผู้ฟ้องตำรวจในสน.อยู่ใต้อำนาจของผู้ฟ้องเหรอ
8: ตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี้
9: ทุกวันนี้มุกหลอกลวงของแก๊งสแกมเมอร์กำลังเล่นงานเด็กและเยาวชนถึงเวลาอัพสกิลเติมทักษะรอบด้านสู่การเป็นแฟคเช็คเกอร์รุ่นใหม่ไทย PBS ชวนน้องๆม.ปลายภาคเหนืออีสานกลางและใต้สมัครร่วมกิจกรรมไทย PBS Verify Youth Camp 2026ปั้นนักคิดพิชิตข้อมูลเท็จต้านภัยสแกมเมอร์ค่ายฟรี5วัน4คืนจัดเต็มความรู้ฝึกทักษะรู้ทันสแกมเมอร์และเวิร์กช็อปลงมือทำจริงผลิตผลงานชิงทุนการศึกษาร่วมกว่า 48,000 บาทสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดวันนี้ถึง30พฤษภาคม2569ทาง www.thaipbs.or.th/verifyyouthcamp2026
10: รู้ไหมครับว่าการดูนกเพียงไม่กี่นาทีก็ทำให้เรามีความสุขขึ้นได้ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจใครมีภาพนกสุดประทับใจอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวส่งมาฮิวใจพวกเราได้ในโครงการไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ผู้ชนะจะได้เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรอีกทั้งผลงานจะได้รับการเผยแพร่ผ่านทุกช่องทางกับไทย PBS ไทย PBS ชีวิตติดปีก

0: างน้อยก็คือเราเข้าใจในความเป็นไทยและความเป็นจารีตประเพณี
1: คือเราภูมิใจครับที่จะนำเสนอศิลปะรากเหง้าวัฒนธรรมของเราให้ยังคงอยู่ครับ
2: ก็ถือว่าได้โชว์อุปกรณ์

0: คนเพิ่มให้กรรมการได้ดูครับไม่ได้กลัวแล้วก็ถือว่าเป็นโชว์นี่ครับทีมอื่นเห็นก็ต้องพังงะเหมือนกันแหละ
1: จริงๆผมไม่ได้เตรียมมาแบทเทิลนะผมเตรียมมาแข่งกับตัวเองคือเราเตรียมโชว์ที่ดีที่สุดของเราแต่ว่าผมเตรียมที่มันแบบต่างจากรอบก่อนหน้า
2: ก็คือเราคิดไปแล้วทุกรอบครับว่าเราจะทํายังไงให้เราชนะให้ได้รอบนี้ก็เป็นอีกรอบนึงที่เราต้องงัดมันออกมา
3: คือเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกับการที่คุณนั่งแม้กระทั่งเรายังรู้สึกด้วยซ้ำว่าถ้าเล่นแบบนี้นั่งเหมือนเดิมดีกว่า
4: ไม่ได้เลือกงั้นอยากให้ตกรอบ
5: ก็เห็นความพยายามแต่ว่าพอแล้วล่ะ
6: บนถนนสายนี้ตัวจริงเท่านั้นที่จะอยู่รอดกับศึกแห่งศักดิ์ศรีของ Street Performers สัปดาห์ที่แล้ว4 Performers ทำการแสดงสุดดุเดือดอย่างอึ้งทึ่งและหวาดเสียวจนได้ผู้แข็งแกร่งผ่านเข้ารอบมาแล้ว2ทีมด้วยกันประเดิมโชว์แรกจากคณะดิเกฮูลูกลุ่มเยาวชนที่มีใจรักการแสดงพื้นบ้านของชาวมุสลิมภาคใต้ของไทยอย่างลิเกฮูลูที่ต้องพ่ายแพ้กับนักแสดงกายกรรมตัวเล็กแต่ใจใหญ่อย่างบอมซูเปอร์บอมและ X Fire Show ผู้มากับไฟได้ชึดเฉือนเอาชนะหนุ่มน้อยมหัศจรรย์อย่างมาตินนักมายากลไปได้อย่างน่าเสียดาย
7: คือจริงๆเราต้องเอาชื่อรายการเป็นการตัดสินนะคะ Street Master คำว่า Master เนี่ยคือคนที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญนะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้เป็นเวลานานถึงจะเป็นมาสเตอร์ได
6: ้วันนี้ลุ้นและเชียร์กันต่อกับ4ทีมที่เหลือที่จะมาทำการด่วนเพื่อชิงเข้ารอบถัดไปถ้าพร้อมแล้วไปชมคู่แรกกันได้เลยครับ
8: วันนี้เรามาอยู่กันที่ลานด้านหน้าครับหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับตอนนี้ครับเราได้2ทีมที่ได้ไปต่อในรอบต่อไปชนะจากรอบแบทเทิลก็คือแน่นอนครับทีมแรกของเราบอมซุปเปอร์บอมนะครับส่วนทีมที่2ครับก็คือ X Fire Show ครับส่วนอีก2โชว์ครับในรอบแบทเทิลที่เหลือครับต้องมาลุ้นกันต่อโชว์ต่อไปของเราครับเป็นโชว์ที่3แล้วสำหรับรอบแบทเทิลนะครับตอนนี้คุณกำลังอยู่ในรายการครับ Street Master ถนนคนโชว์นะครับทางไทย PBS ซึ่งแน่นอนครับรอบแบทเทิล8ทีมสุดท้ายจะเหลือเพียงแค่4ทีมเท่านั้นและคู่ต่อไปเป็นการเจอกันระหว่างคชภักดิ์ศิลป์และคิวศรีธัญญาครับสองศาสตร์ครับศาสตร์หนึ่งครับเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับคุณคิวครับคุณคิวคุณแต่งตัวไม่เข้าพวกคุณอยู่ฝั่งนี้ครับ
9: ผมชอบความเป็นไทย
8: ครับใจคุณอะเป็นไทยแต่การโชว์คุณอะไม่ใช่มาฝั่งนี้แยกกันก่อนนี่ครับโคชภักดิ์ศิลป์นะครับเจอกับคิวศรีธัญญาครับเอาละฝั่งนี้ตอนได้เจอกับคิวศรีธัญญารู้สึกยังไงบ้าง
10: คือพี่คิวนี้เราติดตามผลงานมานานแล้วก็ชื่นชมในผลงานพี่เขาพอจับมาเจอพี่คิวก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงครับ
11: รอบนี้เป็นรอบแรกที่จะต้องแบทเทิลกันใช่ไหมครับก็จะทำในส่วนของตัวเองให้ดีที่สุดครับ
12: พี่คิวก็เป็นเหมือนกับเราก็ดูเขามาหลายรายการแล้วด้วยครับ
11: ใช่ครับ
12: ก็เลยแอบหวั่นนิดนึง
11: ใช่
12: เพราะวันนี้เขาจะเอามาลูกไหนไปทางไหน
10: แต่ไม่ได้หวั่นนะพี่แค่ตื่นเต้นเฉย
8: ฝั่งนี้แหละครับ
9: ผมต้องบอกว่าสิ่งเดียวที่ผมกลัวคือศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยแหละผมว่ามันดูทรงคุณค่าในตัวของมันเองอยู่แล้วแล้วก็ถ้าโชว์ไม่ดีจริงผมว่าล้มทีมอย่างนี้ยากมาก
0: ๆเป็นคู่แข่งที่ดูคอนทราสต์กันดีครับของเขามาเป็นทีม
13: ต่อมาสองคนพี่น้อง
0: สองคนก็ได้มาสองคนครับแล้วก็ของเขาเป็นโชว์เกี่ยวกับเอกลักษณ์ไทยๆนะ
13: ของเรา
0: ก็จะเป็นเอกลักษณ์ความบ้าๆไม่รู้ไม่คนละอย่างเลย
8: คุณใช้การตอบคำถามเป็นคะแนนไม่ได้นะคุณคิวนะฮะแต่การตอบของเขาถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามจริงๆเพราะว่าสิ่งที่ล้มยากที่สุดคือศิลปะวัฒนธรรมไทยไม่มีทางลบได้แล้วก็ไม่มีทางล้มได้ด้วย
9: ใช่ครับ
8: เพราะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือต้องโชว์ให้สุดเช่นเดียวกัน
9: ครับผม
8: นะครับคนจะพักสินครับพร้อมไหมครับ
10: พร้อมครับผม
8: นี่คือ

0: 3ครับส่งเสียงให้กับโคชพักศิล
1: ป์ก็อย่างน้อยถึงแม้ว่าผมจะสตรีทไม่เท่าพี่คิวนะครับ
2: ใช่ครับ
1: แต่ก็บางทีพี่คิวก็อาจจะแพ้ความเป็นไทยด้วยก็ได้
2: ใช่
1: วันนี้อาจจะเจอสตรีทแบบไทยๆบ้างนะพี่ก็ต้องสู้ๆนะครับฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วกันนะครับผมทีมงานโคชพักศิลป์ครับกับรายการสตรีทมาสเตอร์ถนนคนโชว์ครับผม
2: ครับผม

0: ขอเสียงปรบมือดังๆครับให้กับทีมโค้ชพักศิลป์ด้วยครับ
1: ในรอบที่แล้วพวกเรารู้สึกภูมิใจมากกับประโยคนึงของพี่เก่งที่พูดว่าอย่าทิ้งนะก็คือมันเป็นสิ่งที่แบบว่าสำหรับคนรุ่นใหม่อาจจะแบบมองผ่านมันไปแต่คือเราภูมิใจครับที่จะนำเสนอศิลปะรากเหง้าวัฒนธรรมของเราให้ยังคงอยู่ครับ
0: โอ้เป็นการแสดงที่ถูกที่ถูกเวลามากๆครับโค้ชพักศิลป์นะครับทำการแสดงอยู่ที่หน้าหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะครับนี่คืออีกหนึ่งวัฒนธรรมไทยที่หาดูได้ยากครับการแสดงโขนแบบนี้ครับเราไปฟังคอมเมนต์ของคณะกรรมการสักนิดหนึ่งนะครับ
2: จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ก็เห็นพัฒนาการนะคะของการคิดทุกอย่างดีนะครูไม่ว่าอะไรแต่ครูขอแถมอะไรให้นิดนึงครูเคยเห็นลูกศิษย์ครูบางคนก็ทำได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ใช่เกินกว่าที่มนุษย์ประเทศไทยจะทำได้คือเวลาขึ้นลอยเนี่ยไทยเนี่ยก็จะก่อนจะขึ้นมันต้องเซนเตอร์ดีๆนะเหยียบแล้วขึ้นสิโหมันจะเนียนแล้วมันจะสวยมาหรือวิ่งมาแล้วหยุดแล้วก็ไม่ได้เพราะแดนซ์มันต้องโฟลว์แล้วคนรุ่นใหม่ทำได้ไปหัดนะลูกเพราะฉะนั้นมันจะเป็นแดนซ์ที่โฟลว์มาถึงปั๊บข้าวขึ้นก็ขึ้นเลยมันจะโก้มากเลยนะคะฝากไว้นะชอบที่หนูเอาเพลงที่มันไม่ใช่ของไทยอ
0: ่
2: ะ
0: ออกมาประยุกต์เนาะ
2: มันก็ดูตื่นเต้นดีนะแต่ว่าในความตื่นเต้นของเพลงอ่ะมันเลยเห็นว่ายัง energy ไม่เท่าเพลงถ้าหนูจะใช้เพลงระดับนั้น energy หนูต้องมาแบบนั้นนะฮะมันก็จะได้ flow ไปด้วยกัน
3: ขออนุญาตวิจารณ์ในมุมของคนดูนะครับเพราะว่าผมไม่มีเบสิกทางด้านโขนเหมือนทางคุณครูเล็กนะครับผมรู้สึกว่าวันนี้พวกน้องๆไม่ค่อยอินไม่รู้ผมรู้สึกไปเองหรือเปล่านะครับมันรู้สึกแบบโอเคแหละเหมือนท่าเขาพยายามจะแบบว่าเฮ้ยฉันดีใจนะแต่ความรู้สึกเราคือแบบว่าเฮ้ยนี่คุณชนะศึกนะเว้ยจังหวะที่คุณฟันเขาได้หรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าอยากเห็นความอินของคุณออกมาและอย่างที่ครูเด็กบอกเลยผมรู้สึกว่าเออดนตรีมันใหญ่เกินกว่าความอินของคุณอะเอนเนอร์จีมันไปไม่ถึงดนตรีอะครับ
4: ครับ
3: ย้ำอันนี้พูดจากมุมของคนที่ไม่มีเบสิกทางด้านโขนนะครับขอบคุณมากๆครับ
0: ขอบคุณครับพี่พีครับผมขอถามส่วนตัวก่อนนะพี่เก่งนะไอ้จังหวะที่เขาปล่อยสอนเนี่ยมันไม่ตรงกับดนตรีใช่ไหม
5: กำลังจะพูดเรื่องนี้ดูแบบชาวบ้านทั่วไปอ่ะก็จะรู้ว่าตรงนี้มันผิดคิว
0: แต่ก็มันเป็นอะไรที่กล้าเกินไปนะกับการเล่นกับซาวสอนมันถ้ามันไม่เป๊ะจริงๆ
5: ไม่มีสองแบบคือซ้อมให้ตรงบีทกับสองก็คือกดสดไปเลยใช่ไห
0: ม
5: เพราะเราอยู่ในยุคที่แบบเทคโนโลยีมาถึงแล้วแค
0: ่
5: ถ้าลงโชว์ชอบครับผมเห็นความสวยงามต่างๆยิ่งตอนที่ออกมาเต็
0: ม
5: สวยมากแล้วแสงมันลงมาพอดีเมื่อกี
0: ้
5: โหระยิบระยับมากๆแล้วก็เราดูแล้วก็แฮปปี
0: ้
5: นะครับ
0: ประมือไหนกับโค้ชพักศิลป์ครับ
6: ครับ
1: ในส่วนของการจะเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบเราไม่เสียใจเลยครับแต่วันนี้เรามาโชว์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าแบบโขนไม่ได้มีแค่เป็นที่เป็นจารีตและประเพณีอย่างเดียวยังมันสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับความเป็นสตรีทได้ครับ
6: แต่ก็พอเอาไปปรับใช้แล้วก็ไม่ได้ออกนอกจารีตหรือไม่ได้ออกนอกประเพณีมากจนเกินไปครับเรายังรักษาคงไว้อยู
1: ่ครับ
0: มาดูซิว่าคู่ต่อสู้ของโค้ชพักศิลป์วันนี้จะทำออกมาได้ดีขนาดไหนครับมาเป็นคู่หูที่ไม่ค่อยปรึกษากันเท่าไหร่อยากจะให้เล่นอะไรก็หยิบมาให้เพื่อนเล่นแต่ทุกครั้งที่หยิบมาสร้างความตื่นเต้นและประทับใจให้กับคนดูเสมอฉายาของเขาไม่ได้ได้มาง่ายๆเขาต้องทำอะไรที่มันบ้ากล้าบ้าบินกว่าจะได้ฉายานี้มานี่คือคิวศรีธัญญา
7: แต่วันนี้ของที่เตรียมมาด้วยสถานที่และองค์ประกอบเท่าที่ลองแล้วก็ยากขึ้นครับแต่รับรองว่ากรรมการน่าจะชื่นชอบพอๆกันขอให้ทุกท่านนะครับผมร่วมเป็นกำลังใจให้ทีมเรานะครับคิวศรีธัญญา2คนผู้ชายตัวน้อยๆคนนี้ได้อยู่ในรายการนี้ต่อไปนานๆขอบคุณมากครับผม

0: ก็ถือว่าได้โชว์อุปกรณ์เพิ่มให้กรรมการได้ดูครับก็ไม่ได้กลัวแล้วก็ถือว่าเป็นโชว์นี่ครับยิ้มอื่นเห็นก็ต้องพังงะเหมือนกันแหละ
1: ทำไมไม่ไปโยนใกล้ๆครูเล็กล่ะครับ
2: ไกลวัดดอนศีรษะครูเล็ก
1: พี่กลัวพลาดเหรอ
2: ก็กลัวครับ
1: พี่ไม่เจ๋งจริงนี่ว่า
2: ครับผมเจ๋งจริงแต่ผมกลัวพลาด
1: โอ้ยแต่วันนี้พี่สุดยอด
3: ต้องบอกว่าสนุกค่ะแล้วก็วันนี้เราว่าดีที่สุดที่เราเคยเห็น
1: เนาะ
3: มันเพอร์เฟกต์มัน

0: เพอร์เฟกต์วันอื่นๆมันอาจจะรนๆไปนิดนึงวันนี้มันสบายๆค่ะขอบคุณมาก
1: ชอบมากครับชอบมากๆครับเราเห็นความสนุกแต่เรารู้ว่ามันคือความสนุกที่โคตรยาก
2: จริง
1: เออคือเราดูแล้วเราเพลินแหละเรารู้ว่าเราลุ้นแหละแต่เราเลือกยากกว่า ยากทุกอย่างเลยที่เขาโชว์ให้เราดู
2: ใช่
1: เขาทำทุกอย่างมันฟลอว์ไปหมดเลยครับมันมีความสนุกนะแล้วก็เราเห็นถึงวินัยต่างๆที่ผ่านโชว์ที่พี่โชว์มาครับดังนั้นวันนี้มีความสุขมากๆครับ
2: ขอบพระคุณมากๆครับ
3: โอ้โหไม่ได้เลือก
2: เออฮะ
3: งั้น
1: หมายเขา
3: อยากให้มันตกรอบ
1: หมายถึงเขา
3: ผมนี่แหละ ผมมานั่งอยู่ได้ยังไงเนี่ย เขาต้องมานั่งตรงนี้ คือจริงๆอ่ะเขาได้ผมนั่นแหละเขาแววตาเขาเดินมาแล้วล่ะคือไอ้คนแบบเนี้ยมันมีแววตาของมันอ่ะแววตาของความไม่กลัวแววตาของคนที่เตรียมตัวมาดี
2: มั่นใจในตัว
3: โอ้มันอยู่ในเลือดในเนื้ออยู่ในกล้ามเนื้อทุกส่วนของเขาแหละเขาเตรียมตัวมาดีมาก
2: ๆได้เวลาตัดสินแล้วนะครับคนตัดสินคนแรกครับพี่พิงครับ
3: น้องพวกน้องอ่ะไม่ได้แพ้นะเว้ยน้องยังมีรอบต่อไปแต่รอบเนี้ยพี่บอกตรงพี่อยากจะดูน้ำหน้ามันให้มันเข้ารอบไปก่อนแล้วกันอ่ะผมให้พี่คิวศรีธัญญาครับ
2: ครับพี่คิวศรีธัญญาครับ1คะแนนครับพี่เก่งทัชยาครับ
1: อันนี้ผมคิดเองคือเรารู้สึกว่าคณะกรรมการอ่ะก็เหมือนเป็นตัวแปรบางอย่างเนาะอันนี้เราคิดใน next step นะพี่คิวผมเชื่อว่าพี่คิวอ่ะฉลุยสำหรับรอบต่อไปแต่สำหรับผมอ่ะในฐานะคนที่เรียนศิลปะวัฒนธรรมไทยอ่ะผมขออนุญาตเลือกคุณชบักครับเพราะผมเชื่อว่าพี่คิวได้แน่นอนฮะไม่เกินกว่ากำลังจะได้เลยครับผมรอบต่อไปเฉลยดังนั้นผมขอเป็นโค้ชพักครับ
2: เพราะนั้นตอนนี้1ต่อ1คะแนนครับ
0: เป็นมาสเตอร์ของศิลปะของตัวเองทั้ง2ทีมนะครับแต่วันนี้คุณจะตัดสินด้วยกล้ามเนื้อ เพราะว่านักแสดงที่ดีกล้ามเนื้อเรื่องใหญ่
2: ขอแสดงความยินดีกับคิวศรีธัญญาครับ2คะแนนครับเพราะนั้นทีมคิวศรีธัญญาครับเข้าสู่รอบต่อไปครับเป็นกำลังใจให้กับโค้ชพักศิลป์นะครับเพราะว่าผมก็เชื่อว่าคุณก็คือมาสเตอร์ในสายของตัวเองเหมือนที่ครูเล็กบอกและคุณจะกลับมาได้เป็นกำลังใจให้นะโค้ชพักศิลป์ครับขอเสียงปรบมือดังด้วยครับ
4: ครับ
2: และปรบมือดังกับคิวศรีธัญญาด้วยขอบคุณครับยินดีด้วยนะครับพี่คิว
5: สำหรับวันนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเราได้มาโชว์ในส่วนของเราได้เต็มที่แล้ว
6: อย่างน้อยก็คือเราเข้าใจในความเป็นไทยและความเป็นจารีตประเพณีบางทีเราอาจจะยังเข้าไม่ถึงความเป็นสตรีทความตื่นเต้นแล้วก็ในรูปแบบของโชว์อื่นเขาก็ได้ครับ
2: เอาละครับเดินทางมาถึงคู่แบทเทิลคู่ต่อไปเป็นคู่สุดท้ายครับชินชินวัตรครับแชมป์กีตาร์คลาสสิกโลกเจอกับทีมซาเวียครับขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้ง2ทีมด้วยครับเอาละครับโอ้โหเชิญเลยนะครับแล้วคุณไปยืนทีมเดียวกันทำไมล่ะครับคุณครับแยกกันสิครับโอ้วันนี้คุณวันนี้จะเป็นซอมบี้ชาวไทยที่เหมือนที่สุดแล้วครับเพราะว่าเขาหักกระดูกได้คุณจะไปกินเลือดกินเนื้ออะไรเขาผมไปสัมภาษณ์ก่อนเพื่ออินซอมบี้แล้วเกินพี่ชินครับจับมาปุ๊บเจอคู่ต่อสู้เป็นทีมเต้นหักกระดูกได้อย่างซาเวียรู้สึกยังไงบ้างครับ
7: ก็สำหรับซาเวียนะครับจริงๆเขาเป็นเพื่อนผมเลยรู้จักกันคือรู้จักกันแบบโดยบังเอิญในวงการอื่นนะแล้วก็อยู่ดีก็มาเจอกันในรายการแล้วก็ได้มีโอกาสดูโชว์ครับเก่งชื่นชมแล้วก็มีความสามารถคือรอบนี้ทุกคนแบบมันถูกคัดมาแล้วครับมันแทบจะแบบคือจับเจอใครก็ตึงหมดเพราะนั้นสิ่งที่ผมทำได้คือทำโชว์ของเราให้ดีแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมโชว์กับเขาครับแล้วก็ผมก็บอกเขาเลยว่าก็ชนหมัดกันขอให้สนุกครั้งหนึ่ง
8: จริงๆอ่ะผมเตรียมใจมาเจอทุกคู่เพราะว่าต่อให้ผมจะเจอใครน่ะโชว์ผมจะเป็นแบบที่ผมเชื่อมั่นเหมือนเดิมคือไม่ได้เตรียมใจมาแก้ทางเลยผมยืนยันที่จะทำในสิ่งที่ผมเชื่อ
2: ครับ
8: แล้ววันนี้ผมจะทำในสิ่งที่กีตาร์คลาสสิกไม่เคยทำ
2: ขอเสียงปรบมือกับพี่ชินหน่อยครับทีมซาเวียเป็นซอมบี้ใช่ไหมวันนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

0: แต่งเป็นซอมบี้ใช่ไหม
1: คิดว่าใช่ครับ
2: คู่ต่อสู้เราก็ค่อนข้างจะน่ากลัวทีเดียวก็คือคุณชินต้าคาสิกที่มี
3: เป็นแชมป์
2: ใช่ใช่ใช่มีนิ้วอันรัวมากมากเราก็ได้ใช้อวัยวะอื่นของเราสู้ใช่ไหมครับโอ๊ต
4: ใช่แล้วครับพี่
5: รัวเลยครับ
4: เราจะแบบกึ๊บกับตึ๊บกับสู้ครับ
2: ครับ
0: เจอคู่ต่อสู้เป็นแชมป์กีตาร์คลาสสิกโลกกดดันไหมครับรู้สึกยังไงบ้าง
1: เราเตรียมโชว์มาเตรียมตัวมาเราคาดการไม่ได้อยู่แล้วว่าวันนี้เราจะเจอใครเนาะ
4: ครับ
1: ก็คือไม่ว่าจะเจอใครเราก็พร้อมเสมอครับ
0: พร้อมไหมครับพร้อมไหมครับ
6: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือกับทั้งสองทีมด้วยครับและโชว์นี้จากแชมป์กีตาร์คลาสสิกโลกปรบมือให้กับชินวัตรครับ
7: ก็สำหรับรอบแบทเทิลจริงๆผมไม่ได้เตรียมมาแบทเทิลนะผมเตรียมมาแข่งกับตัวเองคือเราเตรียมโชว์ที่ดีที่สุดของเราแต่ว่าผมเตรียมที่มันแบบต่างจากรอบก่อนหน้าโชว์ทุกรอบของผมแต่ละรอบจะต่างกันแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งรอบที่ต่างแบบต่างในแบบที่ว่าฉีกขนบธรรมเนียมดนตรีคลาสสิกเลยถ้าแบบระดับอาจารย์ระดับปรมาจารย์ด้านกีตาร์คลาสสิกมาเห็นเขาอาจจะด่าผมบ้าๆก็ได้เนี่ยผมว่ารอบนี้ผมถ้าเทียบกับรอบที่ผ่านๆมาฉีกสุดละ

0: Uau, Zuzina na piscina, Léo! Gente, no ar!
1: คือดนตรีคลาสสิกมันถูกจัดอยู่ในที่ที่แบบเขาว่ากันว่ามันสูงส่งมากๆมันต้องอยู่ในหอแสดงมันต้องไปปีนบันไดฟังแต่พอผมได้มาทำอะไรแบบเนี้ยผมว่าผมสร้างความแตกต่างแล้วก็ต้องขอบคุณรายการคือฉีกแนวมากอ่ะมันเป็นครีเอทีฟที่แบบแทบจะเป็นไปไม่ได้ครับแล้วรายการทำให้มันเป็นไปได้แล้วผมก็ทำมันจนเป็นไปได
0: ้สุดยอดครับพี่เพิ่งจะเคยเห็นคนเล่นกีตาร์คลาสสิกแล้วยืนเล่น
2: ครับเพราะว่าไม่มีใครทำแล้วมันผิดหลักตามตำราตามสิ่งที่กีตาร์คลาสสิกควรจะเป็น
0: พี่เก่งครับเชิญครับ
3: หากเราจะอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งเราจะพิจารณาอย่างแรกเลยก็คือหน้าปกเนาะ
0: ครับ
3: เรารู้ว่าข้างในเพอร์ฟอร์มทุกอย่างสกิลต่างๆมันมีแต่มันเหมือนหนังสือเล่มนี้มันหน้าปกมันไม่ได้ชวนให้เราเข้าไปดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือแพ็กเกจจิ้งต่างๆเสื้อผ้าต่างๆมันไม่ได้ดูน่ามองอย่างที่สองการที่พี่ตัดสินใจยืนหรือว่า movement แบบนี้มันเป็นอิสระสำหรับตัวคนเองหรือตัวผู้ชม
2: ถ้าสำหรับผมก็เป็นอิสระสำหรับผมครับ
3: เพื่ออะไรไงคือเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกับการที่คุณนั่งแม้กระทั่งเรายังรู้สึกด้วยซ้ำว่าถ้าเล่นแบบนี้นั่งเหมือนเดิมดีกว่ามันไม่ได้ทำให้โชว์มันมีอะไรที่มันกว่าเดิมอ่ะผมแข่งดนตรีเวทีที่ผมเคยไปแข่งเนาะผมใช้ดนตรีนะแต่ผมฟัดกับแดนซ์ดังนั้นเวลาเราต้องอยู่ในอีกสเต็ปนึงอ่ะเราอาจจะต้องใช้อะไรมากกว่านี้สกิลบางทีอาจจะยังไม่พอหรือเพิ่มสกิลด้านอื่นอาจจะต้องมีคนช่วยดูเพื่อนหรือใครที่เราไว้ใจฮะเพราะถ้าเราไม่ใจเราก็จะไม่พร้อมที่จะเปิดแต่เกิดคนที่เราไว้ใจให้เขามาช่วยดูแล้วก็ต้องช่วยกันปรับเพราะของเก่งอ่ะโชว์เก่งถึงแม้จะเล่นคนเดียวแต่ผมให้คนหลายๆคนมาช่วยกันกรูมมิ่งเพื่อให้มันได้โชว์ดีที่สุดวันนี้ที่พี่ยืนอ่ะผมว่ามันยังไม่เพียงพอจะสู้กับนั่งให้เราได้ดูเหมือนก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา
0: ครับ
3: นะครับแต่ไม่ใช่ว่าวันนี้ไม่ดีนะผมแค่อยากจะเสริมแล้วผมก็รู้สึกว่ามันถึงเวลาที่ผมจะต้องเสริม
0: ครับ
3: คือเรารู้ว่ารางวัลหลายๆอย่างอ่ะมันเป็นเครื่องการันตีในฝีมือคุณ
0: ครับ
3: ความสำเร็จมันเป็นเรื่องผ่านไปแล้วไงดังนั้นวันนี้เราคุยกันเพราะเรารู้ว่าคุณเก่งแต่เราว่าคุณอาจจะมีช้อยส์อื่นที่เพิ่มและพัฒนาได้อีกนะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณพี่เก่งครับ
2: นะครับ
4: เรารู้ว่ามันยากไอ้เกาที่มันจะเนียนเนี่ยเพราะว่าเวลาหนูนิ่งๆนะ
0: ใช่
4: ไอ้ตรงเกาเนี่ยมันเนียนมันเพราะมากแต่บางทีเวลาขยับแล้วว่าบางโน้ตมัน missing ไปงานพวกนี้เขาถึงได้ยืนเฉยๆไงวิธีที่พวกเราทำกันเนี่ยคือตรงไหนที่มันยากมากๆเนี่ยมันจะสมาธิอยู่กับที่แล้วมันก็จะนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งจนมันผ่านไปแล้วมันก็หายใจแล้วมันก็ตอนที่เปลี่ยน movement หรืออะไรเนี่ยนะตรงนั้นน่ะมันก็จะเปลี่ยนอะไรได้คือต้องหาช่วงเพราะอย่างที่เก่งพูดนะถูกต้องแต่ต้องหาช่วงเพราะทำอยู่ตลอดเวลามันไม่ได้แต่ก็เห็นความพยายามแล้วก็เห็นยืนแล้วก็เท่ดีน้อง
0: ครับ
4: ดีกว่านั่งอ่ะเอางี้แล้วกันนะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเห็นกีตาร์คลาสสิกก็จะยืนนะ
0: ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ
4: ์ใช่ๆก็ดีเวลลอปต่อไปเป็นอะไรไป
0: ก็เป็นชาเลนจ์ด้วย
5: เห็นด้วยกับเก่งครึ่งหนึ่งในแง่ของแพ็กเกจจิ้งเรารู้สึกว่าว่ะชุดของน้องชินเขาแบบไม่ค่อยดึงดูดสายตาแต่ผมกลับชอบที่เขายืนเล่นผมรู้สึกว่าในความเป็นท้องถนนน่ะคือเขาไม่ได้เล่นในฮอลล์ถ้าเล่นในฮอลล์มีไฟจับเขานั่งมันแบบว่าจัดแสงสวยๆแต่ว่าพอเป็นข้างถนนเนี่ยเป็นสตรีทมาสเตอร์เนี่ยผมว่าถ้าเราเดินผ่านแล้วเห็นคนยืนเล่นกีตาร์คลาสสิกเนี่ยเราคงหยุดดูว่าเอ้ยอะไรวะ
0: เข้าถึงง่าย
5: อะไรเงี้ยเรารู้สึกมันแปลกหูแปลกตาดีเรื่องฝีมือไม่เคยที่แบบเป็นหิ่งห้อยไม่สามารถไปวิพากษ์วิจารณ์ดวงอา

0: ิดได้นะครับแต่ที่ผมชอบคือ attitude ของเขาเขาแบบโคตรอาหารการในตัวเองเลยอ่ะคืออันเนี้ยผมรู้สึกว่าเออว่ะดวงอาทิตย์มันคงต้องเป็นอย่างนี้แหละ
1: เป็นวิธีคิดที
0: ่ใช่ใช่ชื่นชอบชื่นชมนะครับแล้วก็ชื่นชมที่เขายืนเล่นแต่ก็อยากให้เขาช่วยห่ออีกนิดนึงคือนอกเหนือจากความมั่นใจในฝีมือเขาแล้วอ่ะถ้าเขาห่ออีกนิดนึงแล้วยืนเล่นผมว่าคนที่เดินผ่านไปผ่านมาบนท้องถนนน่ะ
1: ครับ
0: พร้อมที่จะหยุดยืนดูนั่งดูเขาเลย
1: อืมขอบคุณครับพี่พิงค์ครับเห็นด้วยกับทุกท่านครับเหมือนกับที่ผู้หญิงเนี่ยหยุดสวยต้องดูแลตัวเองนะครับเพราะนั้น first impressionมันก็สามารถดึงดูดคนได้ก่อนที่จะได้เห็นฝีมือของเราเป็นกำลังใจให้กับพี่ชินด้วยนะครับขอบคุณครับพี่ชินชินวัฒน์ครับขอเสียงปรบมือดังด้วยครับคู่ต่อสู้ของพี่ชินครับผมเชื่อว่าวันนี้ทีมซาเวียนะครับเขาจะมาเป็นซอมบี้ที่เหมือนซอมบี้ที่สุดเพราะว่าร่างกายของเขาเหนือกว่าที่มนุษย์จะทำได้นะครับถ้าพร้อมแล้วส่งสีนต้อนรับทีมซาเวีย
2: สำหรับไม้เด็ดคือเราคิดไปแล้วทุกรอบครับว่าเราจะทำยังไงให้เราชนะให้ได้เพราะฉะนั้นรอบนี้ก็เป็นอีกรอบหนึ่งที่เราต้องงัดมันออกมาก็ฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับ

0: รอบนี้พวกผมพวกเราอ่ะพวกเราผมกระชับเวลาโชว์ดีกว่าเดิมครับ
1: เท่านี้
0: ใช่ครับ
2: ตัดตัดตัด

0: ามาแบบฟรีสไตล์กันอยู่แล้วเราไม่ได้พกอะไรมาเลยไม่มีเครื่องดนตรีไม่มีหมวกไมค์กลอะไรไม่มีเรามาด้วยร่างกายและ
1: ห
0: ั
1: วใจ
0: หัวใจใช่จิตใจที่รักในการเต้นในการโชว์ของเราจะเป็นกุญแจสำคัญครับในการเอาชนะคุณชิน
2: โอ้โหซาเวียครับโอเคโชว์มาได้แบบดีมากชอบเหนื่อยใช่ไหมล่ะพี่พิงครับไหนๆพี่ๆเขาก็กำลังหายใจอยู่พี่ก็เม้นเลยละกัน
3: ผมชอบมากที่เขาเอาซอมบี้มาครอบโชว์ของเขาอะผมรู้สึกว่าตอบโจทย์มากแต่ทีแรกดอกแรกๆเนี่ยผมแอบแบบว่าเออก็เออเดิมๆแค่เอาซอมบี้มาครอบอะแต่ดอกที่เขาได้ใจผมมากคือดอกจบเนี่ยดอกที่เขาเพื่อนเขามาแบบว่าแกว่ง
2: เป็นลูกบอลเลย
3: แกว่งเป็นลูกดิ่งเลยผมรู้สึกแบบว่าเฮ้ยคนเรามันต้องทำมาหากินด้วยวิธีนี้จริงเหรอวะคือมันอันตรายมากอะต้องยืนยันว่าเขาคงซ้อมมาหนักจริงๆถึงรู้จังหวะการเหวี่ยงของกล้ามเนื้อแบบปิดยังไงไม่ให้แบบมันหลุดจากเป้าอะคือชื่นชอบชื่นชมมากๆครับแต่ที่เหนืออื่นใดคือชอบที่คุณเอาซอมบี้มาครอบทักษะพิเศษของคุณที่มันเป็นแบบว่าการยึกยักหักกระดูกเนาะ
2: ครับ
3: คือมันมาจากไอ้เขาเรียกอะไรไวรัสหมาบ้า
2: ใช่ใช่
3: มันจะทำให้แบบว่าเอ็นในร่างกายมันยึดมันแบบว่ามันกึกกักกึกกัก
2: มันเกิดที่จะไปได้
3: ไอ้ซอมบี้หนังซอมบี้ที่เราเห็นแต่ทั่วไปอ่ะพื้นฐานมันคือเชื้อหมาบ้ามันทำให้แบบว่าร่างกายมันถึงแบบกึกกักกึกกักแบบนั้นก็เลยชื่นชอบชื่นชมที่เขาเอามาครอบความสามารถพิเศษของเขา
2: จริง
3: ขอบคุณครับ
4: บอกว่าสกิลหนูแม่นยำจริงๆนะเพราะว่ามันยากแล้วมันอันตรายอย่างที่คุณพิงว่านะ
2: ครับ
4: รักษาสุขภาพบ้างนะลูกนะ
2: ครับผม
4: ครูเนี่ยเป็นห่วงเวลาเธอเอาหัวลงเนี่ยด
2: ู
4: สิพื้นเนี่ยแต่ว่าก็ดีนะหนูเลือกที่ที่มันปลอดภัยก็เอาไว้ใช้ได
2: ้สุดท้ายแล้วพี่เก่งเชิญครับ
5: เห็นแล้วหิว
2: เห็นแล้วหิวอยากดูดเลือดเลยอยากกินเลือดเลย
5: อยากดูดเลือดเลย
2: เอ้ย
5: แต่มีความสุขครับแล้วก็เป็นอีกโชว์นึงที่ประทับใจนะครับเป็นทีมที่มีสกิลแต่แค่จะแมเนจยังไงมาเสิร์ฟเราแต่สำหรับผมว่ามันเม็ดสุดท้ายอะได้แต่ภาพรวมโชว์เรายังว่านิดนึงและแต่ละผมก็มองกลับกันคือผมรู้สึกว่าคอนเซปต์ซอมบี้คอนเซปต์ผีอะมันน่าสนใจ
2: ใช
5: ่แต่คิดว่ามันน่าจะเล่นอะไรได้มากกว่านี้คือเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเขาจัดวางอะไรกับสิ่งที่เขามีอยู่กับคอนเซปต์เนี้ยมันเข้าทางมากแต่เรากำลังรู้สึกว่าโชว์เนี้ยมันมีไฮไลท์แค่จุดเดียวใช่ไหมแล้วการที่เขาคานเข้าหรือก็แล้วแต่สีที่เขาวางกับเสื้อผ้ามันกลายเป็นลายตาสำหรับผมนะมันกลายเป็นลายตาแทนมันก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันด้วยกับดนตรีต่างๆอะไรก็แล้วมันคือจากความเป็นซอมบี้เรารู้สึกว่ามันเป็นความยุ่งเหยิงบางอย่างแค่นั้นเองสำหรับเก่งนะสำหรับเก่งนะสำหรับเก่งนะครับ
2: ครับ
5: ประมาณนี้ครับผม
2: ครับสองทีมนี้จะมีหนึ่งทีมที่ได้ไปต่อและเป็นตั๋วใบสุดท้ายที่เข้าสู่รอบต่อไป
4: ครูน่ะชอบทั้งคู่เลย
2: ครับ
4: มันคนละสกิลมันคนละมูดคนละโทนมันมาเทียบกันไม่ได
2: ้ครับ
4: แต่วิธีตัดสินของครูก็คือครูอยากฟังเพลงอีก
2: โ
4: อ้แต่ว่าพอแล้วล่ะเขาจะได้ไม่ต้องไปแต่งหน้าอีกเขาไปเหอะเขาก็ไปฉันไม่อยากจะดูนี่อีกฉันเสียวไส้
2: ฉันกลัว
4: ฉันกลัว
2: ให้ซาเวียนหนึ่งคะแนนครับ
3: เอาละยิงชุบยิงชุบ
6: ยิงชุบ
3: ผมบอก5นิ้วผมก่อน
5: ผมชนะนะ
3: ไอ้ผมบอก5นิ้วนะ
2: พี่บิงครับ
3: ขอบคุณครับเอ้ยน้องคนกลางนั่นใส่คอนแทคเลนส์ใช่มั้ยโอ้โหใส่คอนแทคเลนส์ด้วยเล่นเต้นได้ขนาดนี้ผมว่าเค้ายากมากเลยนะครับ
2: ครับ
3: แต่ว่าผมก็รู้สึกว่าพี่ชินจะถูกเค้าเรียกอะไรอ่ะเฮ้ยฉันเก่งแต่ทำไมฉันถึงถูกส่งไปเพื่อให้กลับมาใหม่วะ
2: ก็เพราะว่าเขาบอกว่าเขาเตรียมโชว์สำหรับรอบรองชนะเลิศมา
3: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเพื่อให้สวิงโหวตเนี่ยไปอยู่ที่พี่เก่งนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับว่าค
2: ุ
3: ณไม่เกี่ยวกับว่าคุณเก่งหรือว่าชินเก่งนะครับคือผมรู้สึกว่าทั้งคู่เนี่ยเก่งเท่ากันเพราะฉะนั้นผมจึงขออนุญาตเลือกพี่ชินครับ
2: พี่ชิน1คะแนนชาวเวีย1คะแนนอะแหละการตัดสินใจของคุณทัชยะมีผลแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้ชาวเวีย1คะแนนพี่ชิน1คะแนนทีมที่เก่งให้คะแนนจะเข้าสู่รอบต่อไปทันที 100% คุ ณเก่งครับผมขอให้คุณพูดในสิ่งที่คุณคิดก่อนที่คุณจะเลือกตัดสินใจครับ
5: ทั้งสองทีมเป็นสองทีมที่ใช้ทักษะดีทั้งคู่แล้วก็เป็นทักษะที่คนละอย่างมันเปรียบเทียบไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะชอบแบบไหนเนาะเพราะมันเหมือนกับงานที่เราการที่เราดูงานศิลปะนะครับผมชอบทั้งคู่แต่ในฐานะกรรมการเราก็มีความคาดคะเนว่าถ้าเอาอันนี้ยังไงคิดคือแบบเอาอันนี้ไปนู้นเอาอันนี้ไปนู้นมีการสลับอันนี้ในแง่ของตัวเองและตกตะกอนแล้ววันนี้ผมขอเลือกหนังสือที่ปกไม่น่าอ่านแต่ข้างในมันดันมีค่าผมขอเลือกพี่ชินครับ
2: ว้าวแสดงความยินดีกับพี่ชินด้วยนะครับ
1: ต่อให้เราจะแพ้หรือชนะความเป็นเพื่อนเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วผมก็ยังคงชื่นชมเขาอยู่เหมือนเดิมในแบบเขาเป็นความมหัศจรรย์มากนะคือในรายการนี้มันสุดยอดทุกคนแล้วอ่ะคือออลสตาร์จริงๆก็ดีใจครับดีใจที่ได้มาน
2: ี่คือการแบทเทิลคู่สุดท้ายและทีมสุดท้ายที่เข้าสู่รอบต่อไปแน่นอน 100% คือพี่ชินชินวัฒน์ครับผม
7: ขอบคุณมากครับ
2: ยินดีด้วยครับพี่ชินครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมชาวเวียด้วยนะครับตอนนี้เราได้4ทีมนะครับที่ไปต่อในรอบต่อไปเรียบร้อยแน่นอนแล้วครับทีมแรกครับคือบอมซุปเปอร์บอมครับทีมที่2ครับ X Fire Show ทีมที่3ครับคิวศรีธัญญาทีมที่4ชินชินวัตรแชมป์กีตาร์คลาสสิกโลกนะครับนี่แหละครับคือความมันในรอบแบทเทิลจากเพอร์ฟอร์เมอร์สทั้ง8ทีมที่ทุ่มกันสุดตัวปล่อยพลังแล้วก็ปล่อยของกันแบบไม่ยั้งทำให้สตรีทมาสเตอร์ถนนคนโชว์ในครั้งนี้ลุกเป็นฝ่ายไม่แพ้ครั้งก่อนๆและตอนนี้เราได้4ทีมสุดแกร่งที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นและเข้าสู่รอบต่อไปอย่างสมศักดิ์ศรีกันแล้วตอนนี้เราเหลือพื้นที่อีก2พื้นที่เท่านั้นสำหรับ4ทีมนี้จะเข้ามามีชีวิตที่2ครับกลับเข้าสู่ถนนเส้นนี้ตามหาฝันกันต่อเพราะทุกคนล้วนแต่เป็นมาสเตอร์ในรูปแบบของตัวเองในคะแนนของตัวเองครับ
8: และสำหรับรอบคัมแบ็คของเราพวกเราก็อยากจะโชว์เป็นสิ่งที่เป็นตัวตนของเราความเป็นออริจินอลของเราครับ
9: การแสดงรอบคัมแบ็คของเราอาจจะเป็นความเป็นไทยมาตรฐานความเป็นไทยยังคงอยู
8: ่ใช่
9: แต่อาจจะบวกกับความเป็นสตรีทความตื่นเต้นมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะครับ
10: สำหรับรอบนี้นะครับกลับมาอีกครั้งจากขุมนรกแต่ไม่ใช่โทรเดิมแน่นอนเราหวังว่าทุกคนจะสนุกแน่นอน
8: เหลืออีกรอบนึงครับพี่เอาไว้แก้ตัวไหนๆก็มีโอกาสแล้วจะพยายามไม่ทำให้มันเสียเปล่า
2: แล้วโอกาสสุดท้ายกำลังจะเดือดขึ้นอีกครั้งพบกับการกลับมาของ4ทีมที่เคยพ่ายแพ้ในรอบคัมแบ็ค
3: เหมือนรอบแบบดิ้นรนเฮือกสุดท้ายอ่ะผมเห็นแววตาแต่ละคนแบบเฮ้ยเราจะเอาตัวตนของเราเนี่ยแบกมาเฮือกสุดท้ายจริงๆอ่ะวิญญาณของคนข้างถนนน่ะผมอ่ะเข้าใจดีเพราะผมก็เติบโตมาจากข้างถนนและขอให้พวกคุณทำอย่างเต็มที่รักษาแววตานี้ไว้ไปให้สุดครับ
5: ทุกๆโอกาสนะมีค่าเสมอ
2: ครับ
5: ดังนั้นใช้โอกาสให้ดีที่สุดครับ
4: แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะจบตรงนี้นะไปอยู่ไหนๆเลิกงานแล้วเลิกโปรแกรมนี้ก็ยังจะดูงานของคุณไปเรื่อยๆอีก
2: จะมีเพียงแค่2ทีมเท่านั้นที่จะได้ไปต่อใครจะคว้าโอกาสกลับมาได้อีกครั้งใน Street Master ถนนคนโชว์ห้ามพลาดนะครับ

0: ีมใส่ใจ
1: พวกเรา The Dream Project ภายใต้ Sea Storm
2: เมื่อคนรุ่นใหม่ต้องเผชิญกับสภาวะแรงกดดันที่สูงขึ้นพวกเขาจึงมีนโยบายที่อยากจะมีพื้นที่ปลอดภัย
3: เราเห็นเพื่อนๆเสี่ยงภาวะซึมเศร้าถึง 32%
4: อยากจะผลักดันเรื่องการรู้ซึ้งถึงความรู้สึกของผู้อื่นนั่นเองค่ะ
5: นำข้อเสนอมาทั้งหมด3มิตินะคะประสบการณ์เนี่ยช่วยให้วัยรุ่นได้ค้นพบตัวตนค่ะ
2: รวมโหวตทีมเสนอนโยบายที่ใช่ทั้ง LINE @thaipbs ขณะชมสดคลิกเมืองไปพร้อมกัน Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกวันอาทิตย์นี้เวลา 16:05 ทางไทย PBS
6: การประกาศ

ความยิ่งใหญ่บนดินแดนเก่าแก่จากยุคโรมันนะครับเชื่อมโยงมาถึงการเลือกสถานที่เพื่อสร้างสุสานของกษัตริย์ที่เป็นผู้ประกาศเอกราชของประเทศโมร็อกโกและกลายเป็นผลงานของมนุษย์นักสร้างที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และแนวคิดที่น่าทึ่งมากครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์เวลา 17:05 น.ทางไทย PBS ครับ

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว 17:00 น.ทางไทย PBS กับดิฉันท่อฝันช่วยชูค่ะผู้สมัครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาใช้เวลาวันหยุดตระเวนลงพื้นที่หาเสียงตามพื้นที่ต่างๆนะคะมีประชาชนเข้าไปทักทายพูดคุยพร้อมส่งกำลังใจให้ผู้สมัครแต่ละคนบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักค่ะบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นไปอย่างคึกคักนะคะหลังผู้สมัครแต่ละคนได้รับหมายเลขเลือกตั้งอย่างเป็นทางการต่างก็ลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อแนะนำตัวและนำเสนอนโยบายนายปรเมศงามพิเชษผู้สมัครนายกเมืองพัทยาในนามกลุ่มเรารักพัทยาพร้อมทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต4ลงพื้นที่ตลาดเทพประสิทธิ์ค่ะพบปะพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนจำนวนมากเข้ามาทักทายพูดคุยและขอถ่ายภาพขณะเดียวกันนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจากพรรคประชาชนพร้อมทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต4ก็ลงพื้นที่หาเสียงบริเวณตลาดราชพฤกษ์และหมู่บ้านศิรินดาได้รับการต้อนรับจากประชาชนเช่นเดียวกันนะคะโดยได้มีการสื่อสารแนวคิดพัทยาเพื่อทุกคนมุ่งเน้นการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่และสร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มทางนี้การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาจะมีกำหนดจัดงานขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่จับกลุ่มชาวเมียนมาได้บริเวณพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะพร้อมของกลางเป็นยาบ้าจำนวน65เม็ดที่ซุกซ่อนไว้ในกางเกงเจ้าตัวยอมรับนะคะว่าเตรียมนำไว้ขายให้กับนักท่องเที่ยว
1: อันนี้อะไร
0: ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูร่วมกับตำรวจตะเวนชายแดนกองร้อยตชด346จับกุมนายเมย์อายุ38ปีสัญชาติเมียนมาบริเวณบ้านริมเมยหมู่ที่2ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังขอเข้าทำการตรวจค้นแต่เจ้าตัวมีท่าทางพิรุธเจ้าหน้าที่จึงพยายามกดดันจนยอมให้มีการค้นตามตัวนะคะพบยาบ้าเม็ดสีส้มจำนวน65เม็ดอยู่ในถุงพลาสติกสีดำซุกซ่อนอยู่ในกางเกงในด้านหลังเมื่อตรวจสอบเอกสารการเข้าเมืองพบว่านายเมย์มีพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางออกโดยประเทศเมียนมาเจ้าตัวยอมรับว่ายาบ้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจค้นเจอเอาไว้ขายให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจบริเวณชายแดนไทยเมียนมาค่ะเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งให้กับทางตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อนำไปสอบปากคำก่อนนำส่งให้กับตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดดำเนินคดีต่อไปสำหรับพื้นที่การจับกุมอยู่ใกล้เกาะพิพาทไทยเมียนมานะคะซึ่งบนเกาะดังกล่าวมีข้อมูลว่ามีชาวเมียนมาอาศัยอยู่และมีการค้าสิ่งผิดกฎหมายจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดสุราเถื่อนบุหรี่ต่างประเทศรวมทั้งของผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงต้องวางกำลังลาดตระเวนและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะเกิดเหตุการประท้วงในรัฐนิวเจอร์ซีย์ที่บานปลายกลายเป็นการปะทะนะคะหลังเจ้าหน้าที่พยายามสลายการชุมนุมปิดล้อมศูนย์กักกันผู้อพยพขณะที่ผู้ว่าการรัฐสั่งเข้าควบคุมพื้นที่ทันทีตำรวจปราบจลาจลตั้งแถวหน้ากระดานพร้อมโล่กำบังผลักดันกลุ่มผู้ประท้วงรวมถึงผู้สื่อข่าวให้ออกจากพื้นที่ก่อนที่สถานการณ์จะทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่เริ่มยิงแก๊สน้ำตาเข้าใส่ฝูงชนเพื่อสลายการชุมนุมท่ามกลางเสียงตะโกนของผู้ประท้วงบริเวณด้านหน้าศูนย์กักกันผู้อพยพรัฐนิวเจอร์ซีย์กลุ่มผู้ชุมนุมรวมตัวการประท้วงประเด็นความเป็นอยู่ภายในศูนย์กักกันดังกล่าวนะคะโดยผู้ว่าการรัฐต้องออกคำสั่งให้ตำรวจรัฐนิวเจอร์ซีย์เข้าควบคุมสถานการณ์ภายนอกศูนย์กักกันทั้งหมดเพื่อระงับเหตุรุนแรงก่อนหน้านี้ทางรัฐเสนอจัดตั้งพื้นที่รองรับการชุมนุมโดยเฉพาะนะคะหลังสถานการณ์ยืดเยื้อมานานหลายวันซึ่งหลังจากจัดระเบียบพื้นที่ประท้วงเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศูนย์ลกากรสหรัฐ

0: ยอมถอนกำลังออกจากพื้นที่โดยรอบทันทีเพื่อลดการเผชิญหน้าอีกด้วยอีกสักครู่ตามชมรายการ Man Made มนุษย์นักสร้างนะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าว 17:00 นแล้วสวัสดีค่ะ
1: หามีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครอง
2: ปิดตลาดออนไลน์ลอบค้างาช้างปล่อยของผ่านกลุ่มลักจับตาไทยเป็นแหล่งค้างาผิดกฎหมาย
3: แก๊งเกิดใหม่กำลังโตพวกนี้คือเลือดร้อนสั่งทีเยอะเลยแล้วก็ขายเปิดเผยไม่ได้เกรงกลัวต่อกฎหมาย10เดือนเงินหมุนเวียนของกลุ่มพวกนี้ในการซื้อขายงาช้างเนี่ยประมาณ10 ล้านบาท
4: คนที่มีเรื่องเงินทองมากมายกว่าคนถูกฟ้องเนี่ยย่อมได้เปรียบ
2: พบแก้เกมคดีฟ้องปิดปากปิดทางได้หรือไม่นอกจากแนวทางศาลอัยการตำรวจต้องรับลูก
5: ประธานศาลฎีกาขยับ
6: อัยการสูงสุดก็ควรจะขยับด้วยถ้าหากว่าอัยการถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อปิดปากประชาชนเนี่ยท่านก็อย่าฟ้องเลย
7: หรือจริงๆตำรวจก็ควรจะขัดรับด้วย
8: อันนี้ไม่ใช่เรื่องเขตอำนาจศาลเป็นเขตอำนาจของผู้ฟ้องตำรวจในสน.อยู่ใต้อำนาจของผู้ฟ้องเหรอ
9: ตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี้

ในประเทศโมร็อกโกครับมีเมืองเก่าแก่ดังๆที่มีความคลาสสิกนะฮะที่คนเขาชอบไปเที่ยวกันมีเยอะเลยนะครับเอาแค่เมืองหลวงอย่างเมืองราบัตเนี่ยก็เก่าแก่มากแล้วนะฮะนับตามไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์ยุโรปเนี่ยราบัตที่อยู่ในยุคกลางนะครับอายุเป็นพันปีแล้ว เราสามารถใช้วิธีนับไทม์ไลน์แบบยุโรปได้นะครับถึงแม้ว่าโมร็อกโกเนี่ยจะอยู่ในทวีปแอฟริกาก็ตามเขาใช้วิธีนับคศเหมือนกันนะครับตอนที่ขับรถเข้าเขตเมืองราบัตนะฮะพอถึงแถวชานเมืองนี่แหละครับบรรยากาศก็ยังคล้ายๆกับเมืองเก่าอีกหลายแห่งครับแต่พอเข้ามาในเขตเมืองมากขึ้นก็จะพบว่ามีเมืองหลวงอย่างราบัตมีคาแรคเตอร์นะที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเหมือนกันนะครับจริงๆเมืองเก่าแก่ในประเทศโมร็อกโกเนี่ยเวลาเขาก่อร่างสร้างเมืองสมัยก่อนเนี่ยนะฮะจะใช้วิธีคิดคล้ายๆกันครับคือเมืองในโลกอาหรับเนี่ยจะมีการกำหนดอาณาเขตชัดเจนครับมีรั้วรอบขอบชิดนะฮะสร้างกำแพงเอาไว้เลยครับซึ่งกำแพงสูงใหญ่ก็แน่นอนครับเอาไว้ป้องกันข้าศึกนะฮะแล้วก็จะมีประตูเมืองนะครับ3ด้าน4ด้านบางเมืองก็มีทางเข้าออกหลายประตูนะฮะแล้วแต่ภูมิประเทศนะครับพื้นที่ทั้งหมดภายในกำแพงเนี่ยจะเรียกว่าเมดินานะฮะซึ่งจะถูกออกแบบตามหลักการอิสลามดั้งเดิมครับเพื่อให้เกิดศูนย์กลางของเมืองซึ่งมีอยู่4โซนสำคัญนะครับอันแรกคือศูนย์กลางการปกครองก็คือพระราชวังใช่ไหมครับอันที่2คือศูนย์กลางทางศาสนาก็คือมัสยิดนะฮะมัสยิดบางแห่งเนี่ยนะครับมีมัดราซาหรือว่าโรงเรียนนะครับเรียกเป็นสถานศึกษาน่าจะเป็นความหมายที่ถูกต้องกว่านะครับแล้วก็มีศูนย์กลางทางเศรษฐกิจก็คือตลาดการค้าการขายนะครับเขาเรียกซุกหรือเรียกบาซาก็ได้นะฮะบางเมืองที่มีขนาดใหญ่เนี่ยตลาดก็จะใหญ่มากๆเลยนะครับเรียกว่าแกรนด์บาซานั่นเองครับและบริเวณสุดท้ายคือศูนย์กลางการขับเคลื่อนของเมืองก็คือภาคประชาชนนะฮะก็คือที่อยู่อาศัยกับบ้านเรือนเขาบอกว่าดูการวางระบบสาธารณูปโภคของแต่ละเมืองเนี่ยก็จะบอกถึงความก้าวหน้าและวิสัยทัศน์ของผู้นำได้ชัดเจนเลยนะครับทุกเมืองใช้แนวคิดแบบเดียวกันหมดเลยนะฮะแต่ที่ราบัตเนี่ยจะแตกต่างจากที่อื่นนะครับเพราะว่าตอนแรกไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้ที่นี่เป็นเมืองหลวงนะฮะตรงนี้นี่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญครับโดยเฉพาะการรบทางทะเลเพราะว่าติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกนะนี่คือทางเข้าออกของกองทัพทางทะเลครับก็เลยสร้างให้เป็นศูนย์กลางทางทหารที่นี่มีศูนย์กลาง4โซนเหมือนเมืองอื่นๆนะครับมีตลาดมีมัสยิดครับแต่ว่าก็จะอยู่บนผังเมืองที่เรียบง่ายนะครับสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้มีบ้านเรือนเยอะขนาดนี้นะฮะเป็นเมืองที่ไม่ได้แออัดซับซ้อนนะครับเวลาทำถนนเขาจะทำกว้างๆไปก่อนครับเวลาเคลื่อนย้ายกองทัพกำลังพลอะไรแบบนี้จะคล่องตัวกว่าสมัยนี้ก็กลายเป็นถนนที่จอแจนะครับคับคั่งเพราะว่ารถราก็เยอะขึ้นหลายเท่า

ฮะแต่ยังไงก็ตามครับจุดเริ่มต้นของเมืองนี้ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานทางทหารครับพอเป็นเมืองที่มีการจัดการที่เป็นระบบระเบียบนะทำเลก็ดีด้วยครับก็เลยถูกใช้เป็นเมืองหลวงในช่วงสั้นๆนะฮะแต่ก็มีการย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่อื่นอีกหลายร้อยปีเลยนะครับแต่ด้วยศักยภาพทางยุทธศาสตร์ครับราบัตก็ถูกเลือกให้เป็นเมืองหลวงในช่วงที่โมร็อกโกนี่เป็นประเทศในอารักขาของฝรั่งเศสนะครับจนถึงช่วงปีที่โมร็อกโกได้รับเอกราชก็เลยสถาปนาให้เป็นเมืองหลวงจนถึงทุกวันนี้ครับพอเดินทางมาถึงเมืองนี้ก็ต้องหาอะไรที่เป็นผลงานของมนุษย์นักสร้างดูสักหน่อยนะฮะพบว่าประวัติศาสตร์ของกษัตริย์พระองค์หนึ่งที่มีการเล่าเรื่องผ่านสุสานครับแล้วก็ได้เป็นมรดกโลกด้วยเอาเข้าทางเลยนะฮะแล้วก็ไปดูข้อมูลครับเจอซากเมืองโบราณซึ่งกลายเป็นว่าประวัติศาสตร์เรื่องราวเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะครับและที่นี่ครับจะพาเราย้อนเวลากลับไปดูอดีตที่เคยรุ่งเรืองของดินแดนจากทวีปแอฟริกาเหนือแห่งนี้ครับ

สถานที่แรกที่จะพาไปเที่ยววันนี้คือสุสานของกษัตริย์นะครับเรียกสุสานหลวงก็ได้นะฮะซึ่งจะมีหอคอยสูงๆเป็นจุดสังเกตนะครับเรียกว่าเป็นภาพจำนะเพราะฉะนั้นระหว่างนั่งรถเนี่ยเราก็จะคอยชะเง้อมองอยู่ตลอดนะครับใครที่มีประสบการณ์ไปเที่ยวก็อาจจะรู้สึกแบบนี้เหมือนกันครับพอใกล้ๆถึงที่หมายนะเราก็จะคอยชะเง้อมองครับยิ่งเป็นสถานที่ที่อยากไปนะอ่านข้อมูลมาซะเยอะเลยครับหรือว่าไกด์เขาเล่าให้ฟังจนรู้สึกอยากจะไปเห็นของจริงเร็วๆนะที่นี่ก็เหมือนกันครับเวลาเห็นหอคอยสูงๆเนี่ยนึกว่าถึงแล้วแต่ไม่ใช่สักทีนะในเมืองราบัตเนี่ยครับหรือจริงๆในประเทศโมร็อกโกเนี่ยนะฮะจะมีหอคอยอยู่หลายแห่งครับแทบจะทั่วเมืองเลยเพราะนั่นคือที่ตั้งของมัสยิดนะครับซึ่งเขาจะใช้หอสูงเรียกว่าหออาซานเนี่ยนะฮะใช้หอสูงเพื่อประกาศเสียงตามสายให้ผู้คนทำละหมาดนะครับเพราะฉะนั้นหลายแห่งก็สร้างใหญ่โตนะครับเพราะว่ามีความสำคัญอย่างในภาพนี้คือหออาซานของมัสยิดกูตูเปียนะครับในเมืองมาราเคชซึ่งเขาสร้างใหญ่โตสูงสง่างามมากครับนั่งรถผ่านหออาซานในเมืองราบัตหลายจุดครับในที่สุดก็มาถึงสุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่5นะฮะสิ่งแรกที่เห็นแต่ไกลก็ตามคาดเลยครับเห็นหอสูงก่อนเลยนะฮะอันนี้มีชื่อว่าหอคอยฮัสซันนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าข้อมูลให้ฟังครับสุสานกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่5นะครับพื้นที่ตรงนี้มีสถาปัตยกรรมอยู่3ส่วนนะฮะอันแรกคือหอคอยฮัสซันครับถัดมาเป็นลานกว้างซึ่งมีเสากลมๆซึ่งเป็นเสาของมัสยิดนะครับกระจายอยู่ทั่วเลยแล้วก็อาคารที่ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพของกษัตริย์ครับไปหาอ่านบันทึกข้อมูลของสุสานแห่งนี้นะครับพบว่าเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่แสดงความเป็นชาตินิยมของชาวโมร็อกโกมากเลยนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับการประกาศเอกราชของประเทศนะฮะโดยเฉพาะอาคารสีขาวหลังนี้ครับเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต้องเข้าไปดูให้ได้นะขอเล่าประวัติศาสตร์สักหน่อยนะครับดูภาพไปด้วยเล่าเรื่องไปด้วยได้ยินได้ฟังแล้วจะได้เข้าใจความสำคัญของที่นี่มากขึ้นการเดินเที่ยวที่นี่ก็จะสนุกขึ้นครับโมร็อกโกนี่เคยเป็นประเทศที่อยู่ในอารักขาของฝรั่งเศสนะฮะคำว่าประเทศในอารักขาเนี่ยจะต่างจากการเป็นเมืองขึ้นนะครับเมืองขึ้นนี่เขารบกันชนะใช่ไหมครับแล้วก็เข้าครอบครองนะฮะส่งตัวแทนอย่างข้าหลวงเนี่ยมาคอยปกครองแต่ประเทศในอารักขาเนี่ยก็จะให้ปกครองกันเองตามเดิมนะครับอย่างโมร็อกโกนี่ใช้ระบอบกษัตริย์ก็ใช้กันแบบเดิมฝรั่งเศสเข้ามาได้สัก10กว่าปีครับโมร็อกโกก็เปลี่ยนแผ่นดินนะฮะมีกษัตริย์พระองค์ใหม่ขึ้นครองราชก็คือกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่5ครับตอนนั้นพระองค์มีพระชนพรรษาแค่18พรรษาเท่านั้นเองครับยังเด็กอยู่เลยนะฮะจริงๆฝรั่งเศสก็ไม่ได้ให้อิสระเต็มที่นะครับแล้วก็พยายามลดอำนาจของกษัตริย์ลงเยอะเลยนะครับชาวโมร็อกโกก็ไม่ค่อยพอใจนะฮะกษัตริย์พระองค์ใหม่ก็สู้เพื่อประเทศมากเลยนะครับปฏิเสธกฎหมายแบ่งแยกชาติพันธุ์ครับระหว่างชาวอาหรับกับชาวเบอร์เบอร์นะฮะซึ่งเป็นคนพื้นเมืองไม่ยอมให้มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเดี๋ยวแตกแยกแน่นอนครับและพระองค์ก็ไม่ส่งรายชื่อชาวโมร็อกโกที่มีเชื้อสายยิวให้กองทัพเยอรมันนะฮะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แน่นอนฝรั่งเศสก็ไม่พอใจนะครับพระองค์ก็เลยถูกเนรเทศครับออกไปอยู่เกาะมาดากัสการ์ครับกลายเป็นว่าเหตุการณ์นี้ทำให้ประชาชนที่เก็บความไม่พอใจสะสมมานานมากแล้วเนี่ยนะก็หมดความอดทนครับลุกฮือก่อจราจนทั่วประเทศจนฝรั่งเศสยอมให้เสด็จกลับโมร็อกโกแล้วก็เกิดการเรียกร้องจนนำไปสู่การประกาศเอกราชในปี1956ครับกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่5ครับพระองค์ก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของการรวมชาติครับเรียกว่าเป็นบิดาแห่งการประกาศเอกราชของโมร็อกโกครับพอสวรรคตครับผู้คนก็พร้อมใจกันสร้างสถาปัตยกรรมขึ้นเพื่อถวายพระเกียรติครับใช้สำหรับประดิษฐานพระบรมศพครับก็คือสุสานหลวงแห่งนี้นะครับใช้เวลาสร้างยาวนานถึง10ปีทีเดียวตอนจะสร้างเนี่ยเขาให้ประกวด
การออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยนะครับคนที่ชนะเนี่ยเขาออกแบบมาเป็นอาคารสีขาวนะใช้หินอ่อนทั้งหลังเลยนะครับดูสะอาดตาครับส่วนหลังคาเนี่ยเลือกใช้กระเบื้องสีเขียวซึ่งเป็นสีประจำของศาสนาอิสลามพอมาอยู่รวมกันก็เป็นสถาปัตยกรรมที่มีความทันสมัยนะครับดูเรียบง่ายสวยงามคือเขาอธิบายว่าอาคารหลังนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์การก้าวเข้าสู่โลกสมัยใหม่ของประเทศโมร็อกโกอันนี้ก็คือยุคหลังจากการประกาศเอกราชแล้วนะครับพร้อมที่จะให้ประเทศก้าวไปข้างหน้านั่นเองครับเดินเข้าไปดูข้างในครับมีการตกแต่งที่โอ้อลังการมากเลยนะฮะไล่ตั้งแต่ข้างบนครับก็จะมีด้านในของโดมหลังคานะครับมีกรอบมีขอบมีสันเดินคิ้วทั้งหมดนี้ใช้ไม้ที่มีความคงทนครับอาจจะหายากหน่อยอย่างไม้ซีดาอะไรแบบนี้นะครับเอามาแกะสลักด้วยฝีมือของช่างที่ดูแล้วมีความประณีตมากครับตกแต่งกันทุกตารางนิ้วเลยนะฮะไล่ลงมาด้านล่างครับผนังข้างในนี่ใช้ศิลปะเซลิชหรือว่าศิลปะกระเบื้องโมเสกที่โด่งดังของชาวโมร็อกโกนะครับตกแต่งเต็มผนังทุกด้านไม่มีที่ว่างเลยนะฮะภายในอาคารสุสานหลวงครับเขาเปิดให้คนเข้าไปดูเฉพาะบนระเบียงชั้น2นะครับจากข้างบนนี้มองลงไปจะเห็นโลงพระบรมศพครับซึ่งทำด้วยหินสีขาวนะฮะตั้งอยู่กลางห้องโดดเด่นมากๆครับอาคารหลังนี้จะเรียกว่าเป็นความย้อนแย้งที่ลงตัวก็ได้นะครับข้างในเขาตกแต่งแบบอลังการมากๆนะฮะดูโอ่ามากๆขณะที่ข้างนอกเนี่ยกลับเป็นอาคารที่เรียบง่ายครับแต่สถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติเนี่ยก็มีอาคารหลังนี้หลังเดียวนะครับส่วนหอคอยฮัสซันกับเสากลมๆที่อยู่กันเต็มลานเนี่ยปรากฏว่านี่คือสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นก่อนหน้านี้หลายร้อยปีแล้วนะครับแล้วทำไมเขามาเลือกสร้างสุสานของกษัตริย์ตรงนี้น่าสนใจดีนะครับก่อนจะสร้างสุสานหลวงนะฮะที่ตรงนี้ครับก็ตั้งใจสร้างมัสยิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครับย้อนกลับไป700เกือบ800ปีนะฮะกษัตริย์ในยุคนั้นคือองค์สุลต่านยาคูบอัลมันซูรครับพระองค์ทำสงครามรบชนะสเปนครับเป็นสมรภูมิติดทะเลก็เลยเฉลิมฉลองนะฮะสั่งให้สร้างเมืองหลวงใหม่ก็คือที่ตรงนี้แหละครับที่เป็นเมืองราบัดทุกวันเนี่ยนะครับแล้วก็ให้สร้างมัสยิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยการแสดงความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์สมัยก่อนในประวัติศาสตร์โลกนะครับเป็นเหมือนกันทุกที่เลยนะครับสร้างเมืองใหญ่ๆดีๆนะครับแล้วก็ต้องมีสถานที่ทางศาสนาด้วยถ้าเป็นคริสเตียนก็ต้องสร้างโบสถ์ใช่ไหมครับวิหารมหาวิหารถ้าเป็นชาวพุทธก็สร้างวัดถ้าเป็นมุสลิมก็นี่แหละครับสร้างมัสยิดใหญ่ๆนะฮะจริงๆต้องใช้คำว่าเป็นความตั้งใจที่จะสร้างมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับพื้นที่ตรงนี้จะแบ่งเป็น2ส่วนนะฮะส่วนแรกคือหอคอยฮัสซันที่เราชะเง้อมองหาตั้งแต่อยู่ในรถนั่นแหละครับหอคอยนี้ครับตั้งใจให้มีความสูง86เมตรนะฮะซึ่งถือว่าเป็นความสูงที่ท้าทายขีดจำกัดในวิทยาการสมัยศตวรรษที่12มากเลยครับเครื่องไม้เครื่องมือก็ยังไม่ได้ก้าวหน้ามากนะครับสร้างได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งคืออาคารมัสยิดขนาดใหญ่ครับใหญ่แค่ไหนเนี่ยต้องดูจากจำนวนเสากลมๆที่เรียงตัวกระจายกันอยู่ทั่วลานนะฮะเสากลมนี่คือเสาโครงสร้างอาคารครับเพราะฉะนั้นต้องจินตนาการสักหน่อยนะฮะที่ว่างๆตรงนี้มีมัสยิดหลังใหญ่ถูกสร้างเต็มพื้นที่เลยนะครับการก่อสร้างเริ่มขึ้น

ซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามแผนครับผ่านไปประมาณ4ปีปรากฏว่าองค์สุลต่านยาคูบอัลมันซูก็สิ้นพระชนม์นะครับจบเลยครับแผนการก่อสร้างเมืองหลวงที่ราบัดก็หยุดนะฮะการก่อสร้างที่นี่ก็หยุดไปด้วยครับหอคอยเนี่ยสร้างได้แค่44เมตรครับประมาณครึ่งเดียวเท่านั้นเองครับส่วนอาคารมัสยิดก็มีเสาโครงสร้างที่เราเห็นเนี่ยเขาสร้างหลังคาไปบางส่วนเสร็จไปบ้างแล้วนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องหยุดครับกลายเป็นโครงการที่ถูกทอดทิ้งหลายร้อยปีครับแล้วก็มีเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของทวีปยุโรปก็เรียกแผ่นดินไหวลิสบอนนะครับศูนย์กลางนี่อยู่ในทะเลอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกนะแต่ส่งผลรุนแรงครับมาถึงโมร็อกโกเมืองราบัดติดทะเลเนี่ยโดนเต็มๆเลยนะครับลานกว้างแห่งนี้ได้รับผลกระทบรุนแรงครับจนหลังคามัสยิดที่เสร็จไปบางส่วนเนี่ยก็ถล่มลงมาครับพังทลายและเป็นเหตุการณ์สุดท้ายที่ทำให้ที่นี่เหลือแต่ซากปรักหักพังครับเวลาผ่านมาจนถึงช่วงที่เป็นประเทศในอารักขาเนี่ยนะครับฝรั่งเศสก็เข้ามาอนุรักษ์ครับให้เป็นโบราณสถานทำความสะอาดหอคอยทำความสะอาดลานกว้างครับเพื่อแสดงความเคารพต่อประวัติศาสตร์ของโมร็อกโกแต่ก็ไม่ได้ใช้งานอะไรนะครับจนกระทั่งถึงยุคสมัยของการกลับมาใช้งานอย่างเป็นทางการคือที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่หลักนะครับในการประกาศการเสด็จกลับสู่บัลลังก์ของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่5แล้วก็ใช้เป็นที่เรียกร้องเอกราชครับเรียกว่าที่นี่เป็นเวทีในการกอบกู้ชาตินะฮะพื้นที่ซึ่งเคยรกร้างก็กลับมามีความสำคัญครับแล้วก็ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ก่อสร้างสุสานหลวงในที่สุดครับถึงตรงนี้ก็เข้าใจเลยครับการเลือกที่นี่สร้างสุสานเพื่อเทิดพระเกียรติกษัตริย์ผู้ที่เป็นบิดาแห่งการประกาศเอกราชเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับการประกาศความยิ่งใหญ่ของดินแดนโมร็อกโกในอดีตนั่นเองนะฮะเขาตั้งใจเลยนะครับถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญของประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงทุกวันนี้ครับ

ในเมืองราบัดยังมีสถานที่อีกแห่งหนึ่งเรียกว่าเชลล่านะครับอยู่ไม่ไกลจากสุสานหลวงครับขับรถมาสัก 5-6 นาทีก็ถึงแล้วนะฮะเวลามาสำรวจโบราณสถานที่อยู่ใกล้ๆกันแบบนี้นะครับเราจะดูจุดที่ตั้งนะฮะบางทีอยู่ใกล้ๆกันก็จะมีความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ด้วยอย่างสุสานหลวงกับเชลล่าที่อยู่ใกล้กันมากเนี่ยจะบอกถึงการกระจุกตัวของความเจริญในอดีตนั่นเองครับพอเป็นแบบนี้เวลาสืบค้นทางประวัติศาสตร์ก็จะเขาจะกำหนดขอบเขตไปถึงสถานที่รอบๆด้วยนะฮะก็เป็นวิธีสากลของนักโบราณคดีครับเชลล่านี่เป็นหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าทำเลของเมืองราบัดเนี่ยดีมากๆนะครับแล้วก็ดีมานานแล้วนะครับเพราะว่าค้นพบการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่นี่แล้วก็ใช้เป็นศูนย์กลางทางการค้านานเป็นพันปีก่อนคริสต์กาลเลยนะครับจากยุคของชาวฟินิเชียนนะครับมาถึงยุคสมัยของอาณาจักรโรมันก็ครอบครองอยู่นานมากจนกระทั่งโรมันเริ่มเสื่อมอำนาจก็ถอนตัวออกจากพื้นที่แล้วก็เป็นชาวเบอร์เบอร์ครับประชากรท้องถิ่นเขาก็มาอยู่อาศัยแบบอิสระอยู่แบบปกครองตัวเองครับอยู่แบบนี้นาน 2-300 ปีเลยนะครับในประวัติศาสตร์นี่เขาเรียกว่าช่วงสุญญากาศทางอำนาจของจักรวรรดิคือไม่มีประเทศมหาอำนาจที่ไหนเข้ามาครอบครองครับจนชาวอาหรับครับขยายอำนาจขึ้นมาถึงแอฟริกาเหนือแล้วก็เข้ามายึดครองที่นี่แล้วก็เรียกพื้นที่ตรงนี้ว่าเชลล่าครับตอนที่สุลต่านยาคูบอัลมันซูรบชนะสเปนแล้วก็สั่งให้สร้างเมืองหลวงที่ราบัดเนี่ยนะครับพระองค์ต้องการประกาศความยิ่งใหญ่ของโมร็อกโกให้เหนือกว่าความยิ่งใหญ่ของโรมันในอดีตนะฮะฟังดูแบบนี้เหมือนจะทำลายของเก่าให้สิ้นซากแล้วก็สร้างใหม่จากอารยธรรมของตัวเองใช่ไหมครับแต่ดูจากของจริงที่หลงเหลืออยู่นี่นะฮะเรียกว่าเป็นการสร้างทัพสร้างเพิ่มเข้าไปมากกว่านะครับการสร้างทัพของเดิมนี่แหละครับที่น่าสนใจนะฮะนักโบราณคดีเขาเรียกที่นี่ครับว่าอารยธรรมโบราณที่ทับซ้อนกันนะครับมันทับซ้อนยังไงถึงได้ตื่นเต้นกันขนาดนั้นมาดูครับเวลามาเดินเที่ยวในเชลล่าเนี่ยนะฮะเขาให้สังเกตส่วนของฐานของอาคารเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบชาวโรมันซึ่งเขาจะใช้หินก้อนที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมันแข็งแรงนะครับอย่างอันนี้เราจะเห็นการวางผังแบ่งพื้นที่ใช้งานนะครับตอนนี้ก็ยังดูออกอยู่นะฮะเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมเนี่ยครับมีแมวมาเดินสำรวจกันทั้งวันเลยนะฮะ

าดูส่วนล่างของอาคารครับตรงที่ติดกับพื้นเนี่ยอันนี้ชัดเลยนะครับใช้หินก้อนที่มีขนาดใหญ่ๆเนี่ยเรียงซ้อนๆกันนี่คือร่องรอยการก่อสร้างที่มีความแม่นยำนะครับซึ่งเป็นสไตล์ของชาวโรมันซึ่งขึ้นชื่อเรื่องของความละเอียดอ่อนนะครับ

0: คือตัวอย่างของการเก็บรักษามรดกของชาวโรมันเอาไว้คือเขาไม่ทำลายครับแต่สร้างเพิ่มเข้าไปเลยนะฮะดูจากฟุตเทจเนี่ยนะครับผ่านมาเป็นพันปีแล้วก็ต้องเผื่อใจกันหน่อยนะครับหลายจุดก็มีความบิดเบี้ยวผุกร่อนมีการซ่อมแซมผ่านการบูรณะกันตามเวลาแต่ก็คงจะมองออกถึงการสร้างเพิ่มสร้างทับนะครับยิ่งเดินดูยิ่งเห็นว่าโอ้ใช่จริงด้วยนะฮะพอเริ่มดูเป็นครับก็เริ่มเห็นว่ามีลักษณะของการต่อเติมสร้างเพิ่มเข้าไปเยอะเลยนะครับหรือตัวอย่างที่เห็นชัดๆครับคือเสาหินสไตล์โรมันเนี่ยดูง่ายๆครับเสาของชาวโรมันเนี่ยเขาจะมีการตกแต่งนะเป็นพวกศิลปะนิยมนะครับจริงๆตั้งแต่โคนเสาด้านล่างเลยนะครับอย่างกลุ่มนี้เขาก็พังแล้วนะฮะก็ไม่ได้ทุบทิ้งครับเอามากองรวมกันไว้เป็นที่เป็นทางนะครับแต่ภาพจำคือหัวเสาครับก็คือด้านบนเนี่ยซึ่งมีหัวเสาหลายแบบนะฮะหัวเสาดอริกไอออนิกครับตามยุคตามสมัยซึ่งก็เขาจะไม่ทุบทิ้งนะครับแต่เอามาใช้งานแบบผสมผสานกันรายการของเราเคยพาไปเที่ยวที่พระราชวังซินทรากับเมืองลิสบอนประเทศโปรตุเกสที่นั่นเคยเป็นวังของชาวอาหรับนะครับตอนหลังเป็นดินแดนคริสเตียนแต่เขาก็ยังรักษาศิลปะของชาวมัวเอาไว้ในสภาพที่ดีมากๆเลยนะครับหรือสถานที่ดังๆอย่างอเยโซเฟียครับที่อิสตันบูลนะฮะที่นี่เคยเป็นมหาวิหารออร์โธดอกซ์มาก่อนครับพอเป็นดินแดนของอิสลามก็ไม่ได้ทุบทำลายนะครับโดยเฉพาะโดมใหญ่ที่เป็นจุดเด่นครับตอนนี้ก็เป็นมัสยิดที่มีความสวยงามระดับโลกเลยนะครับที่เชล่าก็เหมือนกันครับเขาไม่ได้ภูมิใจในการทำลายล้างครับแต่ภูมิใจในการประกาศความยิ่งใหญ่ในยุคสมัยของตัวเองมากกว่าก็เลยเป็นที่มาของอารยธรรมโบราณที่ทับซ้อนกันนั่นเองครับวันนี้พาเที่ยวแล้วก็เล่าเรื่องประวัติศาสตร์เยอะหน่อยครับคิดว่าถ้าเข้าใจเรื่องราวก็จะเข้าใจว่าทำไมถึงเกิดผลงานของมนุษย์นักสร้างขึ้นตรงนี้แล้วก็มีความสำคัญต่อชาวโมร็อกโกยังไงครับและด้วยความสำคัญและมีคุณค่าทั้งคุณค่าต่อจิตใจของคนในประเทศครับแล้วยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อีกด้วยองค์การยูเนสโกประกาศยกย่องและขึ้นทะเบียนให้ราบัดครับเมืองหลวงสมัยใหม่และเมืองประวัติศาสตร์มรดกโลกร่วมกันเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศโมร็อกโกครับเมื่อปีพ.ศ. 2555ครับมีหลักในการพิจารณาอยู่2ข้อครับข้อแรกนะฮะเขาว่าเมืองนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากมรดกทางวัฒนธรรมอาหรับมุสลิมครับในยุคก่อนนะฮะซึ่งเห็นได้ผ่านองค์ประกอบของเมืองครับซึ่งก็คงจะหมายถึงสถานที่ต่างๆนะฮะแล้วก็เมืองนี้ครับยังเป็นหลักฐานของการเผยแพร่แนวคิดของยุโรปในช่วงต้นศตวรรษ20ครับซึ่งทำให้เกิดการผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างชัดเจนนะฮะอีกข้อหนึ่งครับเมืองนี้เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของการวางผังเมืองสมัยใหม่ครับสำหรับเมืองหลวงในศตวรรษที่20ยุคนั้นเนี่ยก็ถือว่าที่นี่ทันสมัยมากแล้วนะครับซึ่งเป็นเมืองที่จัดสรรพื้นที่ได้ลงตัวแล้วก็ยังผนวกคุณค่าทางวัฒนธรรมในอดีตเข้ามาในโครงการสมัยใหม่ด้วยก็หมายถึงความตั้งใจในการเลือกพื้นที่สร้างสุสานหลวงให้เชื่อมโยงกับสถานที่ประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในประเทศนั่นเองครับประวัติศาสตร์ในยุคประกาศเอกราชของโมร็อกโกจริงๆแล้วก็เพิ่งผ่านไปไม่นานนี่เองนะครับตอนกษัตริย์โมเมตที่5ประกาศเอกราชนะฮะยูริกาการินนักบินอวกาศชาวรัสเซียก็ออกเดินทางไปโคจรรอบโลกนะครับปี1961เป็นปีที่วง The Beatles กำลังมาเลยนะครับเริ่มดังก็คือยุค60นี่เองนะฮะสมัยนั้นโลกกำลังเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงนะครับสงครามโลกก็ผ่านไปแล้วหลายประเทศนี่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับหันมาเน้นการค้าการขายครับเพราะฉะนั้นโมร็อกโกพอได้รับเอกราชครับเขาก็เข้าใจความเป็นไปของโลกนะครับพยายามปรับตัวเองให้ทันสมัยให้เท่าทันโลกนะฮะแต่ก็พยายามหาวิธีให้บวกประวัติศาสตร์ครับที่จะปลุกความเป็นชาตินิยมได้ด้วยสถานที่ที่พาไปดูวันนี้ครับก็เลยเต็มไปด้วยเรื่องเล่านะฮะฟังแล้วก็เข้าใจว่าวิธีคิดแบบนี้ทำให้ผลงานของมนุษย์นักสร้างมีมิติขึ้นน่าสนใจมากขึ้นพอเข้าใจอดีตก็จะเข้าใจปัจจุบันได้มากขึ้นจริงๆครับ
1: กระจูดก็เหมือนทองคำในน้ำนะครับผมคนนอกเขามองเป็นแค่วัชพืชไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ว่าสำหรับคนที่นี่ของคนบ้านปัตเตเลน้อยนะมันเป็นทองคำที่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตของเขาได้หล่อเลี้ยงตั้งแต่บรรพบุรุษของเขามาจนถึงปัจจุบันนี้ได้นะครับผม

0: เราไม่ได้สารแก้กระจวดนะครับเรากำลังสารฝันสารภูมิปัญญาสารวัฒนธรรมไปสู่สากลนะครับ
1: รายการไทยศิลป์วันอาทิตย์นี้เวลา 17:05 น.ทางไทย PBS
2: ไม่เล็กเลยฮะสิ่งที่ไทย PBS มียิ่งใหญ่ด้วยซ้ำปัจจุบันเนื่องจากเมืองพัฒนาทุกๆหย่อมของสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนก้อนอิฐที่มันต่อกันเราเรียกกันว่า stepping stone นกเนี่ยสามารถจะอพยพสมมติจากสวนสาธารณะใกล้สถานีเนี่ยมาที่เราเสร็จแล้วไปต่อตามสวนต่างๆการที่เรามีระบบนิเวศแบบนี้ในเมืองจะทำให้กรุงเทพเขียวขึ้นสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือเปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีเครื่องมืออะไรมีแค่มือถือครับเป็นประชาชนทั่วไปที่อาจจะเคยเห็นนกสามารถที่มีส่วนร่วมได้ก็ทุกที่เป็นที่ดูนกได้ทุกเวลาเป็นที่ดูนกได้นกใต้บ้านของท่านนะครับยกมือถือยกกล้องขึ้นมาถ่ายแล้วส่งมาที่เราครับ
3: ช่วยกันส่งเสียง
4: ช่วยกันรับฟัง
3: ช่วยกันสร้างสรรค์ความเป็นไปได้
4: ปลดล็อกประเทศไทยเดินหน้าต่อฟังเสียงประเทศไทย Creative Listening
5: สวัสดีค่ะนี่คือฟังเสียงประเทศไทยค่ะเวลานี้เกษตรกรไทยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามืด8ด้านทั้งชาวนาแล้วก็ชาวไร่ชาวสวนด้วยนะคะกำลังเจอปัญหาวิกฤตซ้อนวิกฤตค่ะวิกฤตใหญ่ที่หลายคนเผชิญและพูดเหมือนกันก็คือวิกฤตราคาพลังงานผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางนะคะวิกฤตเรื่องปุ๋ยเคมีอันนี้ก็โจทย์ใหญ่ค่ะโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียมีข้อมูลว่าบางช่วงราคาขยับไปที่ 1,300 ถึง 1,500 บาทต่อกระสอบเป็นการเพิ่มต้นทุนในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยเป็นเท่าตัวเลยนะคะอีกวิกฤตนึงคือราคาน้ำมันดีเซลค่ะที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 35-68% ส่งผลโดยตรงต่อการไถการเก็บเกี่ยวการสูบน้ำเข้านาคือวิธีการผลิตทั้งหมดจำเป็นต้องใช้น้ำมันค่ะและราคาก็เป็นอีกหนึ่งวิกฤตที่เกษตรกรกำลังเผชิญนะคะเนื่องจากว่าราคาพืชผลทางการเกษตรของไทยหลายชนิดพึ่งพากลไกราคาในตลาดโลกมากกว่าราคาภายในประเทศค่ะภาพใหญ่วันนี้ยังเจอวิกฤตเรื่องสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศหรือว่าโลกรวนด้วยนะคะฟังเสียงประเทศไทยจึงอยากชวนคุยเรื่องนี้ค่ะจะไปต่อกันอย่างไรในวันที่ปุ๋ยพุ่งน้ำมันแพงแต่ราคาผลผลิตต่ำต้นทุนอย่างแพงค่ะแต่ปลายทางแทบจะไม่เห็นกำไรนะคะเกษตรกรหลายคนขาดทุนตั้งแต่เริ่มต้นการทำการเพาะปลูกนะคะโดยเฉพาะรายย่อยจะเลิกก็ยากจะหยุดก็ไม่ได้ค่ะวิกฤตซ้อนวิกฤตแบบนี้ชาวนาชาวไร่จะสู้กันอย่างไรชวนฟังเสียงนายกสมาคมชาวไร่อ้อยลพบุรีโคกสำโรงสระโบดและผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายโรงเรียนชาวนาจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
6: สวัสดีครับผมนพดลมั่นศักดิ์ครับผู้จัดการมูลนิธิโรงเรียนชาวนาจังหวัดนครสวรรค์ครับปัจจุบันมูลนิธิก็พัฒนาเรื่องของพันธุ์ข้าวครับมีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพของพันธุ์ข้าวทำให้เกษตรกรนั้นมีพันธุ์ข้าวที่หลากหลายแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงครับสถานการณ์ของปัจจุบันนี้นะครับเกษตรกรส่วนใหญ่ทำนาแล้วต้นทุนสูงขึ้นมากๆครับแล้วก็ส่วนกระแสกับผลผลิตตอนนี้ต้นทุนเนี่ยขึ้นอยู่ที่ประมาณสัก 6,000 กว่าบาทแล้วครับแต่ว่าข้าวตัวนี้ขายได้ประมาณอย่างสวยเลย 6,800 กว่าบาทครับเราเห็นว่ากำไรมันน้อยมากครับตอนนี้เกษตรกรเข้าสู่ฤดูกาลอีกฤดูกาลนึงแล้วซึ่งชาวนาเนี่ยแทบจะแบบไม่ทำนาแล้วรายพื้นที่ประกาศไม่ทำนาเพราะว่าสู้กับราคาต้นทุนที่สูงขึ้นทั้งออกของเกษตรกรตอนนี้นะครับเขาก็รอนโยบายของรัฐครับที่วาดฝันไว้แล้วก็มานำเสนอกับเกษตรกรไว้เนี่ยว่าที่คุณจะทำ1-3เนี่ยครับมันจะมาทำเพื่ออะไรตอนไหนโมเดลที่ผมเสนอเลยก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมาคุยกันครับไม่ว่าจะเป็นตัวเกษตรกรโรงสีครับตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องของพันธุ์ข้าวมันมั่วซั่วไปหมดเลยครับถ้าเรามาคุยกันโรงสีซื้อข้าว1-3แล้วผู้ผลิตไปปลูกข้าว1-3มาขายโรงสีจะทำให้ข้าวเรามีศักยภาพมากยิ่งกว่าตอนนี้เราเอาข้าวแข็งไปขายเป็นข้าวนุ่มเอาข้าวนุ่มไปขายเป็นข้าวแข็งมันผิดลูกผิดฝาครับถ้าเราไม่รีบแก้ปัญหาตัวนี้นะครับมันก็จะเริ่มพังแล้วก็มาถึงเขาเรียกว่าวาระล่มสลายของชาวนาแล้วครับ
7: ผมวิชัยวงศรีไทยนายกสมาคมชาวไร่อ้อยลพบุรีโคกสำโรงสระโบดที่ผมมาเนี่ยอยากจะเรียกร้องทางรัฐบาลเนื่องจากว่าสถานการณ์ปัจจุบันชาวไร่อ้อยนั้นลำบากมากวันนี้ชาวไร่อ้อยก็มาทวงสัญญาด้วยประกอบกับที่ท่านรัฐมนตรีได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะช่วยเหลือถ้าเราตัดอ้อยสดปีนี้เราตัดอ้อยสดได้มีอ้อยไฟไหม้เพียง 3.7% วันนี้ก็เลยมาเรียกร้องเงิน120บาทแล้วก็ปัจจัยการผลิตประกอบกับปีนี้เกิดสถานการณ์ตะวันออกกลางทำให้เรามีต้นทุนที่แพงขึ้นสูงขึ้นตัวอย่างนะครับน้ำมันลิตร50บาทเมื่อก่อนนั้นเลยเราใช้น้ำมันลิตรละ30บาท ต้นทุนของเราเพิ่มขึ้นถึง 40% เราก็ปุ๋ยณวันนี้ปุ๋ยราคาลูกหนึ่ง 1,200 ถึง 1,500 บาทปุ๋ยยูเรียแล้วก็มีทีท่าว่าจะขาดด้วยส่วนเรื่องของยาซึ่งแพงมากเราก็ฉีดยาก็ไม่ค่อยได้ผลแล้วนะครับปัจจุบันไม่เหมือนเมื่อก่อนวันนี้ทางออกที่เราชาวไร่อ้อยมองไม่ออกเลยว่าจะทำยังไงเพียงแต่ลดต้นทุนของตนเองโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใช้ปุ๋ยเคมีน้อยลงวันนี้ก็ต้องวอนรัฐบาลต้องมีโครงการต่างๆที่มาช่วยเราทั้งระยะสั้นระยะยาวระยะสั้นก็คืออยากจะให้ช่วยเหลือเงินสดตัดไปสดก่อน120บาทส่วนระยะยาวเนี่ยผมมองดูที่คุยกันเบื้องต้นว่าประเทศไทยเนี่ยมีน้ำมันบนดินเยอะแยะมากมายเช่นตัวอย่างของอ้อยเนี่ยถ้านำอ้อยมาทำเทนนอนจะลดการนำน้ำมันเข้าจากประเทศนอกได้เยอะมากชาวไร่อ้อยก็จะได้ประโยชน์ด้วยผมคิดว่าชาวไร่อ้อยเนี่ยเป็นชาวไร่ที่พูดง่ายๆเลยเด็กดีเด็กดีมากเลยรัฐบาลสั่งซ้ายเราไปซ้ายสั่งขวาเราไปขวาแต่ขอให้รัฐบาลพูดแล้วทำให้ได
8: ้สวัสดีครับผมสรันพงษ์ฝูงเกียรติครับรองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาตินะครับในห่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่าปัญหาวิกฤตพลังงานของประเทศไทยเนี่ยส่งผลกระทบต่อคนไทยและพี่น้องเกษตรกรจำนวนมากผมเองก็ได้สัมภาษณ์พี่น้องเกษตรกรในหลายวงเนี่ยพบว่าพี่น้องเกษตรกรที่ทำการเกษตรบนดินเนี่ยเขาต้องการลักษณะของพลังงานสีเขียวหรือพลังงานที่เกิดขึ้นให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยตรงเช่นเดียวกับน้ำมันประมงนะครับถ้ารัฐบาลหรือว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยพิจารณาวิเคราะห์ศึกษาและมีความเป็นไปได้เนี่ยเกษตรกรมีความต้องการจริงๆครับส่วนที่2คือบัตรสวัสดิการด้านการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยที่คิดว่าจะเป็นบัตรที่สามารถที่จะมีตัวตนที่แท้จริงคือความเป็นเกษตรกรและนำไปใช้ในเรื่องของการจัดซื้อปัจจัยต้นทุนต่างๆเรื่องการผลิตของภาคการเกษตรข้อสุดท้ายคือในเรื่องของคณะกรรมการเชิงนโยบายระดับสูงที่มีการบูรณาการกันเรื่องของดูปัจจัยการผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยน่าจะรวมตัวกันแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือเรื่องของเครื่องจักรอุตสาหกรรมการเกษตรที่เปลี่ยนผ่านไปยังเกษตรกรในเรื่องของการทำการเกษตรในเชิงที่มันมีคุณภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อลดต้นทุนการผลิตได้ด้วยครับท่านครับ
9: จากปัญหาที่เกิดขึ้นล่าสุดมีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.เงาครั้งที่2ซึ่งมีข้อเสนอต่อมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่าหากรัฐบาลประชาชนมีอำนาจในการบริหารจัดการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำเข้าปุ๋ยจากต่างประเทศอย่างเป็นระบบและหากมีอำนาจในการบริหารกระทรวงพาณิชย์จะประกาศควบคุมราคาปุ๋ยไม่ใช่เพียงแค่ราคาแนะนำและจะทำให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรทำงานร่วมกันได้เพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรโดยรัฐบาลต้องเปิดเผยข้อมูลสต๊อกปุ๋ยทุกอย่างให้โปร่งใสและหากจำเป็นจะต้องกู้เงินต้องกู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ที่เดือดร้อนมากที่สุดโดยจะใช้วงเงินเพียง 40,000 ล้านบาทก็สามารถช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมทั้งประเทศร่วมกันหาทางไปต่อของเกษตรกรกับอีก2แขกรับเชิญดร.เดชรัตน์สุขกำเนิดผู้อำนวยการ Think Forward Center ศูนย์นโยบายเพื่ออนาคตและทีมบริหารพรรคประชาชนและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวโพสกรนักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI
5: วิกฤตซ้อนวิกฤตคือสิ่งที่เกษตรกรกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้นะคะอยากถามพี่สรันพงษ์ในฐานะที่คุยกับเกษตรกรมาเยอะค่ะวิกฤตระดับไหนถ้ามองในภาคการผลิตณตอนนี้ค่ะ
8: ถ้าเราพูดถึงพลังงานเนี่ยในช่วงเดือนต้นเดือนเมษายนนะครับก็พลังงานขึ้นไปประมาณ 60% เราเทียบจากน้ำมันดีเซลเนี่ย 30เป็น50ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเราต้องใช้น้ำมันเป็นตัวขับเคลื่อนในการทำงานทั้งระบบเลยเพราะฉะนั้นเกษตรกรเนี่ยถ้าบอกว่าวิกฤตระดับไหนเราเทียบได้กับเปอร์เซ็นต์ที่ผมพูดเมื่อกี้ก็ไม่น้อย
5: พี่วิชัยล่ะคะในฐานะตัวแทนจากชาวไร่อ้อย
7: ผมคิดว่าวิกฤตมากเลยนะครับเพราะว่าต้นทุนเราสูงขึ้นวันนี้เราก็พยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองโดยการลดพื้นที่ลงเพื่อที่จะช่วยเหลือตัวเองให้รอดยาก็แพงปุ๋ยก็แพงมีวิธีเดียวก็คือลดต้นทุนหรือลดพื้นที่ขนาดลงไปทำให้น้อยลง
5: แต่รายได้ก็น้อยลงด้วยนะคะ
7: รายได้ก็น้อยเพราะว่าเราก็จ่ายไม่ไหว
6: หลายพื้นที่ประกาศไม่ปลูกนาแล้วครับไม่ทำนารอบใหม่แล้วครับแล้วก็ไม่รู้จะดิ้นเรื่องไหนแล้วเพราะต้นทุนมันสูงขึ้นแล้วก็ราคาที่มันต่ำลงเรื่อยๆตอนนี้ไม่ใช่ว่าปลูกอะไรเลยครับกลายเป็นปล่อยให้เช่าไปครับเกษตรกรรายย่อยเนี่ยหายไปเลยจริงแล้วตัวเลข 70% ของทำนาเนี่ยเป็นผู้ที่เช่านาคนอื่นอยู่แล้วนะครับเพราะที่นามันหลุดมืออยู่แล้วทีนี้ยิ่งวิกฤตกว่านั้นนี่ครับถ้าจะเปลี่ยนอาชีพเลยให้คนอื่นเช่ามากกว่าเพราะว่ามันจะมีเท่าแก่หลายๆที่ในพื้นที่เนี่ยเขาเช่าแล้วก็รวมเป็นแปลงใหญ่ซะมากกว่าครับในวิกฤตหนักครับ
5: เรื่องน้ำมันเพิ่มต้นทุนแน่ๆเรื่องปุ๋ยอันนี้ก็หนักสุดๆ
6: ครับ
10: หนักสุด
5: เรื่องน้ำได้ไหมคะปีนี
6: ้น้ำด้วยครับ
7: มันแรงมาก
11: มีพยากรณ์เอาไว้ว่าปีนี้จะเป็นซูเปอร์เอลนีโญ
10: คือมันสูงกว่าปกติเกิน2องศาอันนี้จะเป็นปัญหาใหญ่แต่พยากรณ์นี้จะแม่นก็ต้องรอไปถึงสักเดือนกันยาแต่ว่าขณะนี้ความเชื่อมั่นก็สูงขึ้นทุกทีตรงนั้นจะเป็นปัญหาที่นอกจากเรื่องน้ำมันเรื่องปุ๋ยแล้วมาเจอแล้งอีก
5: เป็นหมัดนอกของจริง
10: ผีซ้ำด้ามพลอย
5: อ
10: ันนี้เป็นเรื่องใหญ่เน
5: า
10: ะ
5: อาจารย์ว่าเราจะออกจากวิกฤตแบบนี้ความเป็นไปได้นะตอนนี้มันทำอะไรได้บ้าง
10: โอ้ไม่ง่ายที่เห็นเวลานี้โรงงานน้ำตาลเนี่ยอย่างเมื่อกี้นี้ที่ผมเห็นเกษตรกรหลายรายก็จะเลิกปลูกเพราะมันไปคุ้มต้นทุนน้ำมันไม่เท่าไหร่แต่ต้นทุนปุ๋ยนี่ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วแล้วต้นทุนปุ๋ยนี่มันกระทบกระเทือนต่อต้นทุนการผลิตหนักกว่าต้นทุนน้ำมันแต่ทั้งสองตัวรวมกันเนี่ยมันเรียกว่าไอ้กำไรที่เคยได้หายหมดว่าหายหมดไม่คุ้มที่จะทำเวลานี้ที่ได้ข่าวจากโรงงานน้ำตาลเขาพยายามลดสูตรปุ๋ยจาก40/00มาเป็น21/00คือข้าวนี่ก็จะต้องลดเพราะว่าปัญหาใหญ่คือไนโตรเจนยูเรียแล้วยูเรียลดไม่ได้แต่วิธีการลดสูตรปุ๋ยเนี่ยระยะสั้นสำหรับเกษตรกรคือลดจำนวนการใช้ก็แปลว่าผลผลิตก็ลดตามแต่ว่ามันเป็นทางที่แก้ปัญหาเรื่องต้นทุนได้ดีที่สุดแล้วก็จะต้องไปหาไนโตรเจนหายูเรียมาแทนซึ่งไม่ง่ายเลยจีนไม่ยอมส่งออกเราเคยซื้อจากจีน 15% ของการนำเข้าจีนประกาศเลยตั้งแต่เกิดเรื่องไม่ให้ส่งออกเลยเพราะเขาถือว่าไอ้ความมั่นคงทางด้านอาหารสำหรับประเทศจีนสำคัญเป็นอันดับหนึ่งทีนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าที่รัฐมนตรีไปเจรจาที่รัสเซียประสบความสำเร็จแค่ไหนผม
11: วันนี้บอกว่ายกเลิกแหละเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะมาทันฤดูการเพาะปลูกปีนี้หรือไม่แล้วก็ฝั่งเอกชนก็กังวลว่าถ้าเกิดซื้อมาในราคาที่เป็นข่าวเดี๋ยวพอมาถึงประมาณเดือนสิงหาคมอาจจะราคาสูงกว่าราคาตลาดเรียกว่าติดดอยก็ทำให้รัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ดำเนินการ
10: มันมีสองแหล่งที่อยู่ใกล้บ้านเรา
5: ที่ไหนคะ
10: มาเลเซียกับบรูไนซึ่งทำไมรัฐบาลไม่active เรื่องนี
5: ้
10: ผมคิดว่าอันเนี้ยคือทางออก
5: ปุ๋ยคนละครึ่งเขาก็ออกมาค่ะอาจารย์เดชรัตน
11: ์ครับก็จริงๆที่เขาออกมาเนี่ยชื่อว่าปุ๋ยธงเขียวแต่ว่าวิธีการที่จะให้ส่วนลด300บาทต่อรายให้5บวก1กระสอบเนี่ยนะครับไอ้บวก1ก็คือถ้ามีบัตรดินดีเนี่ยแต่วิธีการเนี่ยมันเป็นวิธีการที่จำกัดไปซะหน่อยเพราะว่าจะต้องไปซื้อในงานที่เขาจัดกลุ่มการค้าภายในจะจัด4ที่ทั่วประเทศก็คือ4อำเภอในทั่วประเทศเพราะฉะนั้นครับมันน้อยมากก็เลยบอกว่าถ้าจะช่วยให้ทั่วถึงในขณะเดียวกันก็จำเพาะเจาะจงผ่านไปยังบัตรเกษตรกรหรือไอการลงทะเบียนเกษตรกรเลยได้ไหมจะช่วยเป็น300บาทแล้วก็ไปหาซื้อในที่ที่ใกล้เคียงที่สะดวกจะดีกว่าไหม
5: ไม่ทั่วหน้าและอาจจะไม่เพียงพอ
11: ครับผม
5: สภาเกษตรกรเคย
10: ปุ๋ยได้ไหม
5: ร่วมมืออะไรนะคะอาจารย
10: ์กับร้านขายปุ๋ย
5: คืออาจารย์มองว่าต้องร่วมมือกับร้านขายปุ๋ยจะร่วมมือยังไงเขาอยากได้กำไร
10: เขาอยากได้กำไรเราก็จ่ายเงินที่จะช่วยบางส่วนเนี่ยร่วมมือเขา
5: ให้รัฐจ่ายให
10: ้ใช่แล้วมันถึงตัวเขาเพราะว่าเขาไปซื้อที่ร้านอยู่แล้วแล้วร้านเป็นคนส่งอยู่แล้ว
11: ครับ
10: คือให้รัฐส่งเนี่ยชาติหน้า
5: พี่สรันพงษ์ถ้าข้อเสนออาจารย์นิพนธ์
12: เรื่องปุ๋ยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยธงเขียวหรือว่ากระบวนการบริหารการเรื่องปุ๋ยที่จะซื้อแล้วมีส่วนลดอะไรเนี่ยผมว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องทำในอนาคตเนี่ยควรจะมีอะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับปุ๋ยโดยตรงไหมเช่นเราสามารถที่จะผลิตอะไรเองผสมกับอะไรแล้วก็วิเคราะห์ออกมาแล้วมีความจำเป็นโดยใช้วัสดุที่เกิดในประเทศเราด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยเอามาผลิตผมว่านักวิทยาศาสตร์บ้านเราเยอะมันควรจะมีโรงงานหรือว่าสำนักงานปุ๋ยที่จะมาดูแลนี้โดยเฉพาะไหมมีหลายคนก็พูดไม่คุ้มแต่ผมคิดว่าเวลามันเปลี่ยนไปนะสถานการณ์เปลี่ยนไปนะเราควรจะอาจจะมาคลี่ดูนะครับว่ามีโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าไม่มีอะไรเกินความสามารถถ้าคนไทยเราทำจริงนะแก้ปัญหาได้ครับทุกวิกฤตต้องผ่านได้นะครับ
5: ปุ๋ยภายในประเทศผลิตเองได้ไหมจากนวัตกรรมใช้วัสดุทางการเกษตรอื่นๆมาทำ
7: น้ำมันบนดินเนี่ยมีมาตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่ารัฐบาลไม่ส่งเสริมอย่างจริงจังทุกสมัยไม่เคยเลยที่จะให้สนับสนุนเกษตรกรหรือว่าทำปุ๋ยในประเทศไทยเราวัตถุดิบของเรานี่มากมาย
10: อ
7: ้อยก็เป็นวัตถุดิบมันก็เป็นวัตถุดิบข้าวก็ได้ไม่เคยทำปุ๋ยเองไม่เคยทำเทนนอนเองพึ่งพาแต่ต่างชาติน้ำมันก็พึ่งพาต่างชาติถ้าเกิดรัฐบาลเนี่ยสมมติว่าวางแผน20ปีอนาคตชาติเกี่ยวกับปุ๋ยเกี่ยวกับน้ำมันสามารถที่จะทำได้หากมีความจริงใจที่จะทำ
5: แล้วข้อเสนอของอาจารย์นิพนธ์เมื่อสักครู่ล่ะคะถ้าเฉพาะหน้า
11: หมายความว่าตกลงกับเอกชนว่าสามารถที่จะจำหน่ายปุ๋ยในราคาที่มันเหมาะสมราคาที่เป็นธรรมให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยพี่น้องเกษตรกรก็อาจจะมีส่วนลดพิเศษอีกตามคูปองที่รัฐบาลจะให้ก็ให้ผ่านตามใครลงทะเบียนเกษตรกรไว้เท่าไหร่จะไร่และเท่าไหร่ก็ช่วยไปไม่เกินกี่ไร่ก็ว่าไปแบบนี้ทุกคนก็จะได้รับความช่วยเหลือทั่วถึง
10: ผมคิดว่าสร้างระบบนี้ได้เพราะว่าเราอุดหนุนผ่านแล้วก็เกษตรกรไปซื้อร้านค้าเขาก็ได้อยู่แล้วยังไงราคาก็ต้องปรับขึ้นราคาปรับขึ้นไปบ้างแล้วรัฐบาลช่วยเหลือบ้างเนี่ยนะมันดีกว่าการขาดแคลน
5: ในช่วงรัฐบาลก่อนๆเคยทำอะไรแบบนี้ไหมคะ
11: จริงๆผมว่าเรื่องลักษณะนี้มันก็เป็นเรื่องปกติที่รัฐบาลทำอยู่นะมันเหมือนกับคล้ายๆโครงการคนละครึ่ง
5: นี่หรอก
11: ก็คือว่าใครซื้อรัฐบาลก็ช่วยออกให้อีกส่วนหนึ่งก็เป็นสิ่งที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรได้ลดภาระต้นทุนลงมาได้บ้างจริงๆแล้วมันยังมีข้อดีอีกข้อนึงด้วยก็คือเราสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าไอ้ราคาปุ๋ยที่มันจะต้องเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มเกินสมควรหรือไม่เพราะว่าถ้าจะเข้าร่วมโครงการกับรัฐบาลก็ต้องอยู่ในราคาที่ควบคุมเพราะว่าปุ๋ยเนี่ยเป็นสินค้าควบคุมตามพรบว่าด้วยราคาสินค้าและบริการอยู่แล้ว
10: แล้วมันจะช่วยได้อย่างนึงช่วยปัญหาปุ๋ยปลอมเหตุการณ์อย่างนี้จะมีคนขายปุ๋ยปลอมเยอะไปหมดเลยทุกครั้งที่มีปัญหา
11: ปุ๋ยแพง
10: แล้วเราปุ๋ยแพงเนี่ยมันจะมีปุ๋ยปลอมเอาเอกชนเข้ามาร่วมมือกันทำไมเราร่วมมือกับเอกชนไม่ได้ผมว่าร่วมมือได้เรื่องนี้ในยามลำบากเนี่ยช่วยเหลือกันได
5: ้ค่ะ
10: แล้วร้านค้าเขาก็จะได้ใจจากเกษตรกร
5: ซึ่งปุ๋ยกับน้ำมันใช้กลไกลักษณะนี้ได้ทั้งคู่
11: ใช่ครับถ้าเป็นน้ำมันก็มีโควต้าว่าสมมุติเราช่วยรายละ100ลิตรเวลาไปซื้อก็เอาไอ้สิทธิ์เนี้ยไปแล้วก็ทางรัฐบาลก็จ่ายสมทบให้เราแบบเช่นเดียวกันกับกรณีที่คุณนพดลพูดเรื่องพักนาถ้าเราสามารถที่จะส่งเสริมให้ปลูกพืชบำรุงดินได้อย่างเช่นถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วลิสงอะไรพวกนี้ในแต่ละพื้นที่ที่เหมาะแบบนี้ก็จะทำให้พี่น้องเนี่ยยังพอมีรายได้แต่รัฐบาลต้องไปดูแลในเรื่องของราคาที่จะรับซื้อแล้วก็ทำให้ดินน่ะที่พักไปเนี่ยได้มีความสมบูรณ์ขึ้นรอบหน้าที่พร้อมจะกลับมาทำนาก็หวังว่าจะมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่ดีขึ้นจริงๆแล้วจุดสำคัญมากๆเลยก็คือจังหวะเวลาอย่างเช่นวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็พูดถึงเรื่องปุ๋ยชีวภาพนะฮะว่าจะแจกให้เกษตรกรทุกคนคือถ้าตัดสินใจวันนี้ผมก็กังวลมากว่ามันจะทันกับฤดูกาลเพาะปลูกที่จะมาถึงหรือไม่นะเพราะว่าตอนนี้มันก็ย่างเข้าเดือน6ใช่ไหมฮะฝนก็ตกแล้วเกษตรกรก็เริ่มทำนากันแล้วครับ
5: พี่เขียวยังไม่ได้พูดเลยเรื่องนี้ผู้รู้ดีเรื่องปุ๋ยเพราะพึ่งตัวเองมาเยอะ
6: วิกฤตแต่ละพืชไม่เหมือนกันข้าวเนี่ยมันก็เวลาจะผมเนี่ยเรียกร้องตั้งแต่ปีที่แล้วมาจะครบ2ปีแล้วเนี่ยยังไม่มีการชดเชยอะไรเลยมาตรการที่จะมาเนี่ยมันจะถึงฤดูกาลแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีคำตอบอะไรให้เกษตรกรเขาได้สบายใจได้เลยมันเหมือนว่าทุกอย่างอ่ะมันต้องรอให้ชาวบ้านออกมาแหกกระเจิงก่อนแล้วถึงจะแก้ไขปัญหาถ
5: ู
6: กต้องเมื่อคุณมีตัวเลขอยู่แล้วเกษตรก็มีวันนี้ผมก็เจอเกษตรจังหวัดบอกเฮ้ยผมมีตัวเลขนะ135สายพันธุ์ที่เขามาลงทะเบียนไว้พื้นที่ในนครสวรรค์กี่ล้านไร่มันมีตัวเลขอยู่แล้วเขาสามารถเนมิดเลยว่าข้อมูลเขามีอยู่เนี่ยเขาอยากรู้ว่าเขาออกมาอะไรเขามีได้หมดเลยแต่มันไม่เห็นเป็นประโยชน์เลยไอ้บิ๊กดาต้าที่ต้องทำเสียงงบมากี่ล้านเนี่ยนู่นนี่นั่นข้อมูลที่กระทรวงเกษตรทำผมก็พยายามไปนั่งรีวิวว่าพักนี้เสนอนี้พักนี้เสนอนี่นะยังไม่เห็นแนวทางในการปฏิบัติเลยงั้นในส่วนของมูลที่เนี่ยทำไปก่อนทำไปก่อนว่าโมเดลเนี่ยเราจะหวังจะรอดถ้ารอรัฐนะมันก็เหมือนรอฝนเดือนยี่เขาไม่มาหรอก
10: ประเด็นที่สำคัญมากที่คุณเสริมพูดบทบาทมูลนิธินั่นแหละคือตัวสำคัญรัฐบาลต้องเปลี่ยนวิธีการส่งเสริมอันนี้คือเรื่องใหญ่ปัจจุบันวิธีการส่งเสริมคือรัฐบาลคิดเองทำเองแล้วการส่งเสริมมันไม่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรเพราะนั้นต้องเปลี่ยนใหม่ในต่างประเทศก็เปลี่ยนกันมาแล้วเอาอย่างนี้ก่อนเปลี่ยนระบบที่ผมอยากจะเรียกว่า4ประสาน4ประสานก็คือว่ากลุ่มเกษตรกรอาจจะร่วมกับเอกชนลงสีหรือร่วมกับ NGO เสนอโครงการรัฐบาลชุมชนนี้อยากจะแก้ปัญหาอยากจะเพิ่มผลผลิตแบบนี้วิธีการจะไม่เหมือนกันแต่ละชุมชนแต่ละพื้นที่เสนอให้รัฐบาลและกรมส่งเสริมส่งคนไปประเมินมันเป็น4ประสานเกษตรกรอาศัยความช่วยเหลือจากวิชาการแล้วก็อาศัยเรื่องตลาดจากภาคเอกชนแล้วรัฐบาลให้เงินส่งเสริมแล้วก็รัฐบาลประเมินผลไม่ใช่รัฐบาลคิดเอง
6: ผมเริ่มแล้วครับมูลที่เริ่มที่นครสวรรค์แล้วจ้ะเราเห็นเหมือนกับจ้าเลยครับเราไม่รอคุณแล้วเราก็ได้ผู้ใหญ่ใจดีก็คือลงสีตอนนี้ปัญหาของชาวนาคือ1ทําข้าวไปแล้วเนี่ยมันไม่ถูกใจความต้องการของลงสีตอนตลาดเราก็เรียกลงสีมาคุยว่าลงสีเนี่ยต้องการพันอะไรเกษตรกรจะเป็นผู้ปลูกให้นะแต่ราคาต้องไปทําสําหรับเรานะบอกสเปคมาเราทำให้เสร็จแล้วก็จับคู่กันครับอันนี้มันไปได้แล้วมูลที่เนี่ยจะซัพพอร์ตเรื่องของเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพที่มีศักยภาพที่สามารถเป็นพันธุ์ได้นั้นลงสีเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยชอบนะเพราะว่าถ้าเกิดเขาซื้อข้าวที่มันแบบมั่วซั่วอยู่ทุกวันนี้เขาบอกว่าข้าวไทยมันเลอะเทอะก็คือหนึ่งมีทั้งพันธุ์ปนมีทั้งพันธุ์ดีพันธุ์เด้งหนักกว่านั้นคือลูกน้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นข้าวปลูกข้าวเวียดนามเนี่ยเกิน 70%เราเอาเข้าพื้นนุ่มไปทำข้าวพาราไลท์มันไม่เหมาะกันครับแต่นี่ถ้าเกิดว่าลงสีชี้มา1 2 3แล้วเกษตรกรปลูกได้ที่นี่ก็เป็นอำเภอจากการจดเองเลยงั้น15อำเภอในจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยผมเริ่มจากอำเภอไผ่สลีแล้วถ้าเป็นแบบนี้ทั้งประเทศนะครับจังหวัดจากการจดเองอำเภอจากการจดเองข้าวก็จะมีคุณภาพส่งออกก็จะได้เกรดดีด้วย
5: อ้อยมองเรื่องนี้บ้างมั้ยคะพี่วิชัย
7: อ้อยเป็นพืชที่เราอิงตลาดโลกที่ลอนดอนมาเลข11ราคาขึ้นอยู่กลไกตลาดอยู่ที่ดอลลาร์เงินแข็งหรือไม่อยู่ที่ผลผลิตของต่างประเทศเยอะหรือไม่เราจะมองอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าอ้อยเป็นคนระบบซึ่งไทยเราเองเนี่ยทาน้ำตาล 25% ปีนี้ผลิตได้ไว้ล้านลูกเราขายออก 75% อีก 25% นั้นเราทานในประเทศไทยปีที่แล้วเนี่ยราคาที่890บาทเราอยู่ไม่ได้เพราะตลาดโลกอินเดียก็เยอะแล้วก็ตลาดของเราเนี่ยโดนแย่งไปเยอะ
5: เท่าไหร่ถึงอยู่ได
7: ้วันนี้นะครับต้นทุนเลยที่คำนวณโดยสำนักงานอ้อยน้ำตาลนะครับ 1,358 บาทต่อ1ตันอ้อย 1,350 กว่าทุกอย่างนะครับรวมกันไปแต่วันนี้เราได้890บาทและรัฐบาลก็ให้เรามาตัดอ้อยสดอีกซึ่งต้นทุนเราบวกขึ้นอีก200ก่อนที่อ้อยจะหมดบวกน้ำมันขึ้นไปอีก 40% แถมยังต้องรอเวลาอีกทำให้ชาวไร่อ้อยปีนี้ต้องพึ่งพาตนเองเจอสถานการณ์ที่ลำบากมาก
12: เสียงพี่น้องเกษตรกรเนี่ยผมคิดว่ามีคุณค่านะครับมีคุณค่าอย่างยิ่งลองสังเกตดูพืชที่มีหน่วยงานดูแลเช่นยางพาราเนี่ยก็มีความเข้มแข็งพอสมควรนะชาวสวนยางนะครับเนาะสำนักงานอ้อยน้ำตาลก็ดูแลเรื่องอ้อยนะเกษตรกรผมก็คิดว่ายังมีกลไกเรื่องของการบริหารจัดการอยู่ในส่วนนี้มันมีความที่ไม่เหมือนกันเยอะในพืชแต่ละชนิดการปล่อยให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นกำลังหมายความว่าเขาจะมีรายได้ที่ลดลงมีหนี้สินที่จะเป็นปัญหาต่อไปร่วมกับสถาบันการเงินอีกด้วยในระยะเร่งด่วนเลยเนี่ยมันควรจะมีเรื่องของมาตรการเรื่องของพลังงานที่มาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผมฟังพี่น้องเกษตรกรทางบ้านเนี่ยก็อยากจะได้บัตรสวัสดิการน้ำมันสำหรับการเกษตรโดยเฉพาะโดยมีโควต้าจำนวนจำกัดซึ่งอย่างน้อยมันเห็นเป็นรูปธรรมและจับต้องได้ด้วยอย่างเงี้ยเขาต้องการผมก็ถามย้ำอยู่เสมอว่ายังต้องการอีกหรือเปล่าเขาบอกยังต้องการและอยากได้ด้วยนี่คือความเสี่ยงของพี่น้องเกษตรกรจริงๆที่อยากให้รับฟังนะครับเน
11: า
12: ะ
11: จริงๆมีหลายเรื่องที่ทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือน้ำมันกับพี่น้องเกษตรกรนะฮะจริงๆไม่ต้องทำแบบชาวประมงก็ได้แต่ทำเป็นสิทธิ์ในการที่จะไปแลกซื้อเป็นส่วนลดช่วยพี่น้องเกษตรกรได้บางส่วนหรืออย่างกรณีของอ้อยเนี่ยซึ่งปีนี้เนี่ยลดการเผาลงมาได้มากเลยนะครับก็ควรที่จะให้แรงจูงใจและก็ช่วยเหลือในสถานการณ์ที่ลำบากหนึ่งในประเด็นที่รัฐบาลทำได้ก็อย่างเช่นเรื่องของพลังงานหมุนเวียนนะครับเช่นการทำเอทานอลเนี่ยซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็ให้การสนับสนุนเพียงแต่ว่าการสนับสนุนเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงมือพี่น้องเกษตรกรเพราะงั้นถ้ารัฐบาลตั้งเงื่อนไขว่าโอเคเราจะโปรโมท E20 อะไรมากขึ้นแต่เงินก้อนเนี้ยจะลงไปที่พี่น้องเกษตรกรตามสัดส่วนเลยว่าใช้อ้อยเท่าไหร่ใช่ไหมฮะในการทำสุดท้ายออกมาเป็นเอทานอลแล้วก็สมทบลงไปที่พี่น้องเกษตรกรแบบนี้ก็จะทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้รับความช่วยเหลือที่มากขึ้นสุดท้ายในเรื่องระยะยาวเนี่ยครับอย่างที่คุณนพดลพูดเนี่ยผมคิดว่าวิธีการบริหารจัดการถ้าเป็นกรณีของข้าวที่มีตลาดส่วนหนึ่งอ่ะอย่างน้อยประมาณสักครึ่งหนึ่งอยู่ภายในประเทศแล้วก็คนก็นิยมทานข้าวที่มีรสชาติดีและเราก็พัฒนาสายพันธุ์ได้ถ้าเราปล่อยให้มีการพักนาปล่อยให้มีหนี้ทับถมพักนาผมหมายถึงพักโดยที่ไม่ได้เพิ่มความสมบูรณ์ของดินและก็ไม่ได้เพิ่มรายได้นะครับสุดท้ายสิ่งที่เพิ่มก็จะมีอย่างเดียวก็คือดอกเบี้ยและหนี้สินอย่างเงี้ยจะเป็นปัญหาแล้วเราก็จะยิ่งกลับมายากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
10: ผมคิดว่ารัฐบาลควรจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสให้ได้ปัญหาของเกษตรกรวันนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดปัญหาเรื่องต้นทุนแพงสู้คนอื่นไม่ได้ผลผลิตต่อไร่ต่ำไปดูนะฮะทั้งข้าวทั้งอ้อยทั้งมันเนี่ยต่ำกว่าประเทศอื่นๆคนอื่นเขาพุ่งขึ้นประเทศไทยทรงตัวผลผลิตต่อไร่อันนี้เกิดมานานแล้วแม้กระทั่งคุณภาพข้าวที่คุณนพดลพูดถึงเนี่ยเรื่องข้าวนึ่งเราไปเอาข้าวพื้นนุ่มไปผสมพอมันไปถึงปลายทางสีมันเปลี่ยนครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไม่มีใครซื้อข้าวนึ่งไทยในราคาแพงเขาบอกถ้าอย่างนั้นไปซื้ออินเดียดีกว่าเสียตลาดเลยอันนี้คือตัวอย่างที่เราไม่ดูแลของเราเพราะนั้นเจ้าต้องทำยังไงผมคิดว่าเป้าหมายก็คือว่าเพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนเพราะฉะนั้นมันมีงานที่บทบาทรัฐบาลบทบาทของกลุ่มเกษตรกรบทบาทของภาคเอกชนจับมือกันเริ่มทำตัวอย่างอันนี้มันเคยมีสมัยที่พลเอกชัดชัยเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วทำการร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐแต่วันนี้ผมคิดว่าไม่ใช่ภาคเอกชนกับภาครัฐเอกชนรัฐแล้วก็กลุ่มเกษตรกรถ้าร่วมมือกันได้และให้เขาเสนอโครงการมา
11: ผมขอ
10: มีความหวัง
11: ครับขอเติมเล็กๆนิดเดียวมันน่าสนใจมากว่ารัฐบาลเนี่ยน่าจะให้การสนับสนุนให้การลงทุนได้เหมือนอย่างเราอ่ะซึ่งคนในเมืองใช่ไหมขับรถยนต์รัฐบาลยังมีนโยบายเอารถเก่าไปแลกรถใหม่ทำไมเราถึงไม่มีเอาเครื่องสูบน้ำเก่าที่ใช้น้ำมันมาแลกกับที่ใช้โซลาร์เซลล์เ
5: นี่ยท่ามกลางปัญหาอันยากยิ่งที่เราคุยกันวันนี้ค่ะใครในรัฐบาลจะแก้ปัญหานี้แล้วแก้ยังไงขอสั้นๆสักนิดเดียวพี่เขียวก่อนค่ะ
6: ผมเคยท้าทายรัฐบาลไว้ก่อนที่จะเลือกตั้งนะว่าถ้าไม่มีความรู้มีความสามารถหรือความอยากที่จะมาช่วยเกษตรกรนะไม่อยากให้มาเลยเพราะท่านมีเงินร้อยล้านพันล้านนะท่านอยู่บ้านสบายๆเลยครับเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแต่ตอนนี้ประเทศไทยต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยโดยเฉพาะภาคเกษตรเนี่ยเราขาดคนที่มีความรู้ครับ
5: ใครก็ได้แต่ขอให้มีความรู
6: ้ขอให้มีความรู้ความสามารถแล้วให้ตรงจุดด้วยครับไม่ใช่ว่าคือเอาแต่ว่าเฮ้ยต้องเกรงใจคนนู้นเกรงใจคนนี้ต้องดูสต็อกข้าวตรงนั้นผม

0: ว่าไม่ต้องดูแล้วตอนนี้ทำเลยครับ
1: รัฐบาลวันนี้ถ้ามีความจริงใจแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นน้ำมันไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยาเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมีไม่รู้กี่กระทรวงที่ดูแลอยู่ซึ่งแต่ละกระทรวงนี่ก็เป็นลูกน้องเป็นผู้ที่ดูแลภาษีของประชาชนทั้งสิ้นเลยถ้ารัฐบาลลงไปจี้รัฐบาลลงไปสนับสนุนโครงการแล้วก็ติดตามผลงานวันนี้รัฐบาลทำแล้วก็ปล่อยทำแล้วก็ทิ้งถ้ามีความจริงใจผมคิดว่าแก้ได้ครับ
2: สิ่งหนึ่งที่พี่น้องเกษตรกรพูดถูกก็คือว่าถ้ารัฐบาลฟังเสียงที่แท้จริงเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดสิ่งที่รัฐบาลอาจจะเพิ่งเข้ามาเพิ่งรับตำแหน่งเนี่ยแต่สิ่งที่รัฐบาลจะก้าวต่อไปเนี่ยเราไม่ต้องเรียนรู้ใหม่ครับเรามีประวัติศาสตร์เรามีข้อมูลเรามีปัญหาต่างๆของความเดือดร้อนเกษตรกรพร้อมที่จะนำเสนอรัฐบาลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะแก้ปัญหาได้เร็วเนี่ยต้องรับฟังถูกจุดถูกคนถูกประเด็นแล้วท่านจะแก้ปัญหาได้แน่นอนครับ
3: ฟังข้อมูลจากคนทำงานจริงๆ
2: ครับ
3: อาจารย์เดชรัตน์คะใครที่พอจะรู้เรื่องนี้แล้วจะช่วยเกษตรกรได้จริงๆ
4: ผมอาจจะไม่เหมาะที่จะตอบว่าใครเป็นชื่อคนนะแต่ว่าวิธีทำงานนะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญจะต้องมีรองนายก1คนที่ดูแลทั้งเกษตรและพาณิชย
5: ์
4: ผมคิดว่าตรงนี้หัวใจเลยถ้าเราเปลี่ยนจุดนี้ได้ก่อนนะก็คือเกษตรพาณิชย์อยู่ด้วยกันอย่างเรื่องปุ๋ยเนี่ยมันมีทั้งเกษตรนะแล้วก็มีทั้งพาณิชย์เกษตรจะใช้อัตราเท่าไหร่อย่างไรดินเป็นอย่างไรพาณิชย์จะคุมราคาได้อย่าให้ขาดแคลนอย่างไรอันนี้ผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นขอให้มีรองนายกรัฐมนตรี1คนที่ดูแลเรื่องทุกสุขของพี่น้องเกษตรกรได้ครบเนี่ยผมคิดว่าอันนี้จะเป็นนิมิตหมายใหม
5: ่ผมอยากจะเห็นอย่างนี้คือคนเก่งเนี่ยประเทศไทยมีไม่ยากเราเห็นเยอะมากภาคเกษตรไทยมีคนเก่งๆอย่างเนี้ยเยอะแล้วเป็นคนดีด้วยอันนั้นนะเราหามาช่วยได้แต่นักการเมืองสำคัญมากคุณบริหารจัดการให้ละความสามารถของนักการเมืองคือเข้ามาบริหารจัดการแต่มีเงื่อนไขหนึ่งอย่าทำเพื่อผลประโยชน์ของพรรคในระยะสั้นห้ามทำอย่างนั้นขณะนี้ไม่ใช่แก้ปัญหาระยะสั้นของพรรคการเมืองแต่เป็นการแก้ปัญหาระยะกลางและระยะยาวของประเทศชาติถ้าหานักการเมืองอย่างนี้มานำทีมแล้วนำทีมคนเดียวไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีความรู้เพียงพอจะต้องเอาฝ่ายเอกชนหรือฝ่ายเกษตรกรเข้ามานั่งประกบ
3: เป็น
5: ประธานร่วมต้องมีประธานร่วมแล้วให้เกียรติซึ่งกันและกันสร้างทีมนี้ขึ้นมาให้ได้เพราะผมเคยเห็นทีมนี้ที่ทำแล้วทำสำเร็จและทำจริงจริงจังจังแล้วภายในเวลาไม่กี่เดือนเนี่ยเราจะเห็นหน้าเห็นหลัง
3: เป็นเรื่องท้าทายและเรื่องยากค่ะแต่เป็นเรื่องที่เราอยากให้เกิดขึ้นนะคะทั้งหมดคือฟังเสียงประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมอ่านรายละเอียดเรื่องนี้เพิ่มเติมได้ผ่านเว็บไซต์ Local Thai PBS ค่ะรับฟังการสนทนาเต็มๆย้อนหลังผ่าน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาฟังเสียงประเทศไทยกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะ
6: พิเศษวันหยุด1มิถุนายนนี้มีสิ่งดีๆที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้คุณเพลิดเพลินครบทุกอารมณ์7นาฬิกาสนุกสุดป่วนกับแอนิเมชันยอดฮิตชอนแกะซ่าจอมซนและไดโนเด็กซ์9นาฬิกาเสน่ห์ปลายจวักเอกลักษณ์ตำรับไทยละครปลายจวัก10นาฬิกา5นาทีเจาะลึกการเอาชีวิตรอดของฝูงลิงแสมญี่ปุ่นสารคดีลิงน้อยหัวใจยิ่งใหญ่11นาฬิกา5นาทีสัมผัสวิถีชีวิตผู้คนแสนอบอุ่นที่บ้านไร่กับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก13นาฬิกาย้อนเพลงดังในวันวานกับศิลปินลูกทุ่งระดับตำนานสารพันลั่นทุ่งบางเขน14นาฬิกา5นาทีย้อนดูวิวัฒนาการจุดเริ่มของการทำความสะอาดฟันสังคมสนุกคิด14นาฬิกา30นาทีเปลี่ยนนัตโตะถั่วเน่าญี่ปุ่นให้เป็นเมนูถูกปากคนไทยดูให้รู้15นาฬิกา5นาทีมัมภูมิปัญญาการถนอมอาหารตำนานรักจังหวัดชัยภูมิแดนกินดอง15นาฬิกา30นาทีพริกน้ำปลาถ้วยเล็กๆส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างไรจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทยร่วมช่วย5คนลาวพ้นถ้ำเหมืองยังไม่ปิดจ็อบเดินหน้าค้นหาต่ออีก2คนที่เหลือนับถอยหลังอีก2วันดีเดย์พร้อมกัน2โครงการเยียวยาประชาชนไทยช่วยไทยพลัสผู้สมัครลุยหาเสียงสนามเลือกตั้งกรุงเทพพัทยาเสนอทางออกพัฒนาเมืองเร่งด่วน2เดือนรัฐบาลอนุทิน2ฝ่ามรสุมพลังงานจับตาปมกู้เงิน400ล้านระบอบสีน้ำเงินเขย่าวิกฤตศรัทธา
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำไทย PBS นะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันศิริมาทรงกลิ่นค่ะ
1: ดิฉันวรรณวิสาธินวัฒน์ค่ะนับถอยหลังอีกเพียง2วันเท่านั้นนะคะโครงการเยียวยาประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็จะเริ่มใช้ได้มี2ส่วนหลักๆด้วยกันส่วนที่รัฐร่วมจ่ายค่ะ60-40คล้ายๆกับคนละครึ่งพลัสแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นการเติมเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจาก300บาทเป็น 1,000 บาทนะคะในมุมของผู้มีสิทธิ์เขาบอกว่าโครงการนี้น่าจะช่วยแบ่งเบาภาระเรื่องค่าใช้จ่ายค่าครองชีพได้ก็จะเริ่มใช้สิทธิ์กันวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะ
2: ค่ะในด้านของผู้บริโภคประชาชนก็มีความพร้อมนะคะทางผู้ประกอบการก็ตื่นตัวแล้วก็บอกว่าได้มีการสต็อกวัตถุดิบร้านค้าค้าปลีกค้าส่งบางแห่งก็พบนะคะว่าสต็อกสินค้าเพิ่มจากเดิมค่ะ 3-4 เท่าส่วนวิจัยกรุงศรีประเมินนะคะว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในระยะสั้นและทำให้เกิดเงินหมุนเวียนสักประมาณ 200,000 ล้านบาทค่ะร้านค้าปลีกค้าส่งในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีขึ้นป้ายเลยค่ะคุณผู้ชมแสดงความพร้อมเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40แล้วก็สิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะได้รับเงินเยียวยา300บาทต่อเดือนเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อเดือนพร้อมกับมีการจัดเตรียมสินค้าไว้รองรับมีตัวแทนผู้ผลิตสินค้าพนักงานช่วยกันเตรียมสินค้ารองรับผู้ใช้บริการคาดการนะคะว่าจะมาใช้บริการจำนวนมากในวันจันทร์นี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการบอกนะคะว่าโครงการนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ส่วนใหญ่จะซื้อสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันค่ะ
3: เหมือนเดิมแล้วแฟบน้ำปลาน้ำตาล
4: คือของจำเป็นเน
3: า
4: ะ
3: ค่ะของใช้ในบ้านเลยน่ะ
4: แล้วเรามองว่ายังไงบ้างโครงการนี้รัฐช่วยมาเพิ่ม4เดือน
3: ก็ดีนะแต่น่าดีดีช่วยค่าใหญ่ๆเนี่ยค่าใช้จ่ายในบ้านน่ะเนาะก็ดีขึ้นน่ะนะฉันว่าดีขึ้น
2: ทางด้านของผู้บริหารร้านค้าปลีกค้าส่งก็ระบุนะคะว่าร้านมีการเตรียมความพร้อมรองรับ

0: การไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสต็อกสินค้ากลุ่มที่มีความต้องการสูงจากเดิมหลายเท่าประเมินด้วยนะคะว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับผู้ประกอบการแล้วก็เพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัวค่ะ
1: สำหรับผมเองซึ่งเป็นตัวแทนร้านค้าเนี่ยเราก็ร่วมมือโดยการเตรียมสินค้านะครับเพราะว่าเตรียมอย่างไรเราเพิ่มสินค้าประมาณ3-4 เท่าของภาคปกตินะครับแล้วก็สินค้าที่เราเตรียมเนี่ยก็จะเป็นเตรียมสินค้าที่เป็นสินค้าที่จำเป็นนะครับเราก็ได้เตรียมสินค้าที่ตรงความต้องการนะครับเป็นสินค้าที่คุณภาพดีนะครับราคาพิเศษแล้วก็จัดโปรโมชั่นเสริมนะครับทั้งนี้เราก็ได้รับความร่วมมือจากทางซัพพลายเออร์ที่เป็นคู่ค้ากับเรานะครับมาช่วยกันจัด
2: คุณผู้ชมเล็งไว้หรือยังคะว่าจะซื้อสินค้าอะไรเป็นพิเศษนะคะทางร้านเขาบอกว่ากลุ่มสินค้าที่มีความต้องการสูงมีหลายรายการอย่างข้าวสารเครื่องปรุงรสน้ำมันพืชผงซักฟอกสบู่แชมพูแล้วก็น้ำยาล้างจานค่ะซึ่งทางร้านก็เตรียมเรื่องบริการเอาไว้ด้วยนะคะอย่างการเพิ่มจุดจำหน่ายภายในร้านแคชเชียร์รับเงินพนักงานจัดเรียงสินค้ารวมถึงสถานที่เพื่อรองรับผู้ได้สิทธิ์เข้ามาใช้บริการถ้าเข้ามาเป็นจำนวนมากส่วนผู้ค้าอาหารตลาดนัดบอกเหมือนกันบอกเตรียมวัตถุดิบเพิ่มขึ้นค่ะเราเชื่อว่าจะขายดีขึ้นเหมือนตอนที่ใช้โครงการคนละครึ่งในอดีตค่ะ
3: จริงหนูหวังนะเพราะว่ารอบที่แล้วหนูรู้สึกว่าดีเลยแหละค่ะมันหนูว่าไม่มากก็น้อยอ่ะรอบนี้หนูว่ายังไงก็ต้องได้
4: แล้วรอบนี้เหลือเพียงของเพ
3: ิ่มใช่ใช่ถูกต้องเลยค่ะพี่ใช่ก็หนูก็ซื้อข้าวเยอะขึ้นซื้อวัตถุดิบเยอะขึ้นอันนี้เรื่องจริงมันต้องเตรียมเยอะกว่าเดิมเยอะไหมก็เท่าตัวเลยนะพี่
2: ผู้ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40บอกว่าโครงการนี้ช่วยลดเรื่องค่าครองชีพได้และพร้อมใช้สิทธิ์วันที่1มิถุนายนนี้เลยค่ะ
5: ก็ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายเราได้นะคะค่ะ
4: เพราะไหนคะปัจจุบันมันยังไงค่าครองชีพมันเป็น
5: ยังไงก็ของก็สูงราคาสูงขึ้นนะคะค่ะ
4: หมายถึงว่าราคาสินค้าต่างๆ
5: ใช่ใช่ค่ะ
4: ราคาขยับขึ้น
5: ใช่ในขณะที่เงินเดือนเราก็ยังคงที่อยู่
2: ที่จังหวัดลำพูนค่ะพนักงานร้านค้าปลีกกำลังช่วยกันจัดเรียงสินค้าเข้าชั้นเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งผู้บริหารบอกว่าเข้าร่วมโครงการนี้ในเฟสแรกค่ะเชื่อว่าจะสร้างความคึกคักกระตุ้นกำลังซื้อได้เป็นอย่างดีเพราะว่ากลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับวงเงินเพิ่มทางบริษัทก็สต็อกสินค้าเพิ่มขึ้นจากปกติ 2-3 เท่านะคะก็จะเน้นไปที่กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นหวังว่าโครงการนี้จะสามารถดันยอดขายเพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 20-30 ในช่วงเวลา4เดือนค่ะ
6: ในช่วงก่อนที่ยังไม่มีโครงการนี้จะเห็นได้ว่าร้านค้าของเราเงียบมากนะแต่ตอนนี้เราก็พอมีโครงการนี้มามีโครงการที่ไทยช่วยไทยพาสและมีโครงการที่บัตรประชารัฐได้เพิ่มเงินอีก700บาททางร้านค้ามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะทำให้ร้านค้าขายดีขึ้นและจะส่งผลถึงเศรษฐกิจในจังหวัดลำพูน
0: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40มีผู้ลงทะเบียนสำเร็จกว่า26ล้านคนมีร้านค้าพร้อมใช้แล้วกว่า 690,000 รายทั่วประเทศส่วนกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ที่13,200,000คนเริ่มใช้จ่ายนะคะตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569โดยได้รับคนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประชาชนทั่วไปมีเงื่อนไขนะคะว่าต้องใช้ให้หมดในแต่ละเดือนค่ะศูนย์วิจัยกรุงศรีธนาคารกรุงศรีอยุธยาวิเคราะห์นะคะว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นการบริโภคในระยะสั้นตั้งแต่ปลายไตรมาสที่2ต่อเนื่องถึงไตรมาสที่3คาดการว่ามีเงินหมุนเวียนสักประมาณ 200,000 ล้านบาทช่วยเพิ่ม GDP ได้ร้อยละ 0.2 ถึง 0.5โครงการนี้รัฐบาลใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านโดยวงเงินที่ใช้อยู่ที่ 1.76 ล้านบาทเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนดำเนินการผ่านรูปแบบรัฐร่วมจ่ายและการเติมเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
2: แม้ว่าในภาพใหญ่จะประเมินกันว่ามันน่าจะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยได้ระยะสั้นเท่านั้นแต่ว่ามันกำลังสร้างความหวังให้กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารนะคะร้านค้า

0: ังว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นยอดขายได้เป็นเท่าตัวหลังจากก่อนหน้านี้เจอกับภาวะเศรษฐกิจซบเซาค่ะตอนนี้หลายร้านก็เริ่มขึ้นป้ายในการเข้าร่วมโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าได้ทราบแล้วค่ะเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างพวกน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสอาหารกระป๋องแล้วก็น้ำดื่มถูกนำมาจัดวางบนชั้นเพื่อรองรับลูกค้าที่กำลังจะเข้ามาใช้บริการที่ร้านชำแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครอุดรธานีค่ะโดยเฉพาะลูกค้าที่จะเติมเงินแล้วก็ใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะนางพกามากแสงเจ้าของร้านบอกว่าเข้าร่วมโครงการของรัฐบาลเป็นครั้งที่3แล้วค่ะรวมมาหมดตั้งแต่คนละครึ่งไทยช่วยไทยพลัสเฟสแรกรวมไปถึงครั้งนี้ด้วยก็ยอมรับค่ะโครงการลักษณะนี้มันกระตุ้นยอดขายได้เกือบเท่าตัวค่ะ
1: รอบแรกลงดีก็ดีรอบสองก็ลงอีกก็คิดว่าคงดีเหมือนเดิมดีขึ้นก็คล้ายๆว่า 50% มันก็ขึ้นประมาณเกือบ100ได้ขาย
2: มันก็ทำให้เรากระเตื้องยอดขายขึ้นอีกระดับหนึ่งใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะกระเตื้องเยอะเลยดีมากชอบมากโครงการ
0: เช่นเดียวกับร้านขายอาหารตามสั่งค่ะอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีเขาบอกว่าสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มกันแล้วสำหรับโครงการคนละครึ่งพลัสหรือไทยช่วยไทยพลัสนะคะเชื่อว่าจะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่หน้าร้านเป็นจำนวนมากน่าจะมากขึ้นกว่าเดิมจากปกติลูกค้ามักสั่งผ่านออนไลน์ค่ะ
3: จากที่เคยใช้มานะคะตอนนี้เนี่ยร้านเงียบใช่ไหมคะถ้ามันมีช่วงคนละครึ่งโครงการของรัฐมาอย่างเงี้ยค่ะคือยอดขายมันจะเพิ่มขึ้นแล้วลูกค้าก็จะมีมากขึ้นปกติหนูจะมีลูกค้าออนไลน์ค่ะแต่ว่าพอมีโครงการนี้ขึ้นมานะคะจากอันนี้อ้างอิงจากรอบที่แล้วนะคะก็จะมีลูกค้ามาใช้บริการหน้าร้านเยอะขึ้นค่ะ
0: ส่วนบรรยากาศที่ตลาดนัดในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะพบว่าเป็นไปอย่างคึกคักนะคะร้านค้าบางแห่งตอนนี้เริ่มติดป้ายประชาสัมพันธ์และบอกว่าร้านเข้าร่วมโครงการเพื่อดึงดูดลูกค้าผู้ประกอบการคาดการโครงการนี้ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีเพราะว่าประชาชนจ่ายเองแค่ร้อยละ40ส่วนรัฐสนับสนุนมา60ก็น่าจะจูงใจทำให้ผู้บริโภคกล้าใช้จ่ายมากขึ้นค่ะ
4: ดีค่ะคือแบบว่าจากแบบยอดแบบ50 60เนี่ยกลับมาลูกค้ามาแบบเป็นแบบ90 100% เลยมาใช้60 40เนี่ยค่ะ
5: อยากให้รัฐบาลมีงบประมาณ
4: อยากให้มีค่ะเพราะจะได้แบบร้านค้าก็จะได้แบบมีลูกค้าเยอะขึ้นด้วยเรียกลูกค้ามาใช้สิทธิ์เยอะขึ้นด้วยค่ะ
0: เช่นเดียวกับร้านจำหน่ายนาฬิกาแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆอยู่ในตัวเมืองชัยนาทนะคะตอนนี้เร่งทำป้ายประชาสัมพันธ์หน้าร้านแล้วก็บอกว่าพร้อมแล้วค่ะสำหรับการใช้สิทธิ์ของประชาชนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้วันจันทร์นะคะส่วนร้านขายข้าวมันไก่บอกว่าโครงการเริ่มวันที่1มิถุนายนอาจจะต้องเพิ่มปริมาณวัตถุดิบเพื่อรองรับลูกค้าที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นครึ่งนึงเลยร้อยละ50นะคะต่างจากสถานการณ์ปัจจุบันที่หลายร้านตอนนี้เจอกับภาวะค้าขายซบเซาเพราะว่าผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นค่ะ
6: น่าจะช่วยได้เยอะค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจได้เยอะเพราะว่าช่วงนี้เงียบแล้วก็มีใครช่วยใครได้ไหมคะก็น่าจะโอเคขึ้นเยอะ
7: ครับผมน่าจะเพิ่มขึ้นสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์30 40ประมาณ
6: น่าจะ 40-50% เลยค่ะครึ่งนึงน่าจะได้
7: ครับผมเพราะทุกคนถือเงิน 1,000 ในมือต่อเดือน
6: ใช่ค่ะ
7: น่าจะดีขึ้นเยอะ
6: แล้วอย่างมาซื้อเราเนี่ยออกอย่างราคา40บาทออกแค่16บาทตรงนั้นรัฐช่วย
0: ตลาดร่มหุบค่ะอำเภอเมืองสมุทรสงครามจริงๆร้านค้าหลายแห่งได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อที่ลดลงนะคะทำให้รอบนี้ผู้ค้าต่างคาดหวังหลังประชาชนลงทะเบียนยืนยันตัวตนรับสิทธิ์กันก็คาดว่าประชาชนจะนำสิทธิ์มาใช้จ่ายกันมากขึ้นซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้บรรยากาศการค้าขายกลับมาคึกคักอีกครั้งค่ะ
8: ดูการช่วยเหลือชาวลาวที่ติดอยู่ในถ้ำเหมืองกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมในที่สุดทีมกู้ภัยไทยก็ประสบความสำเร็จในการพาผู้ประสบภัยชาวลาวกลับบ้านนะคะหลังจากที่ผู้ประสบภัยอีก4คนออกจากถ้ำเหมืองแล้วทำให้ขณะนี้ออกจากถ้ำครบ5คนทั้งหมดปลอดภัยค่ะถูกส่งตัวไปตรวจสุขภาพต่อที่โรงพยาบาลโดยทีมกู้ภัยบอกว่ายังต้องวางแผนค้นหาผู้สูญหายอีก2คนค่ะ

0: ประสบภัยชาวลาวอีก4คนออกจากถ้ำเหมืองแล้วนะคะเวลา 15:10 นที่ผ่านมาหลังจากเมื่อคืนค่ะทีมกู้ภัยนำออกมาได้1คนทำให้ขณะนี้ผู้ประสบภัยชุดแรกออกจากถ้ำครบ5คนแล้วค่ะทั้ง4คนสามารถเดินออกมาได้ด้วยตัวเองค่ะหลังจากที่ทีมกู้ภัยเร่งสูบน้ำจนลดระดับลงอย่างมากพวกเขาเดินออกจากถ้ำสวนทางกับนักดำน้ำที่กำลังมุ่งหน้าเข้าไปเริ่มภารกิจลำเลียงในวันที่2ท่ามกลางเสียงแสดงความดีใจบางส่วนถึงขั้นร้องไห้ออกมานะคะขณะที่ครอบครัวก็โผล่เข้ากอดผู้ประสบภัยทั้งหมดอยู่ในความดูแลของแพทย์ค่ะส่วนใหญ่ร่างกายอ่อนเพลียแต่ว่าสามารถคุยตอบโต้ได้นะคะ
1: ย้อนกลับไปเมื่อวานค่ะทีมกู้ภัยเริ่มภารกิจในการลำเลียงผู้ประสบภัยคนแรกออกจากถ้ำโดยครูเบนซ์ นรเศรษฐ์ ปาลสิงห์และมิโกะครูสอนดำน้ำสอนให้ผู้ประสบภัยใช้อุปกรณ์ดำน้ำภายในถ้ำค่ะ
2: อย่างนี้นะตลอดทางดูดจากปากเท่านั้นห้ามดูดจมูกเด็ดขาดทำได้ไหมไว้ในร่องแล้วเอาลิ้นผิดปากเนี่ยอมรอบนี้แล้วปิดให้สนิทเหมือนเราทำปากถูฟันกัดเอาปากอมรอบเอาปากถูห้ามให้น้ำเข้าปากเด็ดขาด
1: ครูดำน้ำจะประเมินความพร้อมของตัวผู้ประสบภัยนะคะผู้ประสบภัยต้องพร้อมต้องเข้าใจต้องไม่มีอาการตระหนกหรือว่าแพนิคเพราะว่าต้องดำน้ำเป็นระยะทางประมาณ30เมตรค่ะ
2: ห้ามอ้าปากเด็ดขาดพุทโธไปเรื่อยๆเข้าใจไหมเยี่ยมมากเนาะ
1: หลังจากขึ้นมาจากน้ำบริเวณที่ดำน้ำเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะพอขึ้นมาแล้วก็ต้องมุดต้องคลานผ่านจุดที่แคบที่สุดในถ้ำซึ่งมีความกว้างเพียง50เซนติเมตรเท่านั้นค่ะซึ่งทุกขั้นตอนผ่านการวางแผนผ่านการซักซ้อมสำหรับคนแรกคือในมืดใช้เวลาเคลื่อนย้ายทั้งหมด37นาทีในมืดบอกว่าขณะติดอยู่ในถ้ำนาน11วันไม่มีอาหารพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องกินไม้ร่อนทองประทังชีวิตค่ะ
3: คิดไหมคิดไหมว่าจะมีคนมาช่วย
4: เพราะแต่ถึงหน้ามัน
3: กระอ่อนอยู่วันที่เขาโผล่ไปเนี่ยรู้สึกยังไง
5: ร้องไห
3: ้พวกพ่อยก็ร้องไห้ไห้กันหมดเลยนี่ดีใจอะไร
6: กินบ้าง
7: นำเรามาแล้ว
0: ทางการลาวนำเครื่องจักรมาเกลี่ยถนนอำนวยความสะดวกในการเดินทางแล้วก็ขนอุปกรณ์นะคะจากภาพค่ะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเส้นทางมุ่งหน้าสู่ถ้ำเหมืองเนี่ยเป็นทางขึ้นเขาดินลูกรังหัวหน้าชุดปฏิบัติการกู้ภัยของไทยในลาวก็เปิดเผยนะคะว่าทีมกู้ภัยจะเร่งค้นหาอีก2คนที่เหลือและครอบครัวผู้สูญหายก็ยังรอคอยอยู่ที่หน้าถ้ำนะคะล่าสุดมีการประสานบริษัทจีนค่ะนำทีมกู้ภัยไปสำรวจภายในเหมืองเพื่อค้นหาตาน้ำแล้วก็ทางระบายน้ำและเตรียมประสานผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกวิทยาถ้ำธรณีวิทยาถ้ำและระบบน้ำใต้ดินมาช่วยวางแผนด้วยนะคะ
1: ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตอนนี้เร่งลงพื้นที่เดินหน้าหาเสียงจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพมหานครกันอย่างเต็มที่นะคะเพราะว่ามีเวลาอีกไม่ถึง1เดือนเต็มสำหรับการหาเสียงเลือกตั้งค่ะสำหรับวันนี้บรรยากาศก็เป็นไปอย่างราบรื่นนะคะต่างก็ชูนโยบายหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเมืองการดูแลผู้สูงอายุการจัดการปัญหาเรื่องการจราจรรวมไปถึงการพัฒนาคูคลองเป็นต้นนะคะทีนี้มันมีช่วงเวลานึงที่2ผู้สมัครที่ว่ากันว่าน่าจะเป็นคู่แข่งกันมาเจอกันตอนที่ลงพื้นที่แม้ใจตรงกันมาหาเสียงในพื้นที่เดียวกันนะคะบรรยากาศเป็นยังไงชมภาพค่ะ
8: ไม่ได้สักทีนะผมก็หลอนเลยขอบคุณค่ะเป็นตอนนี้นะคุณค่ะเป็นกำลังใจให้โอเค
0: กำลังใจให
1: ้
0: เบอร์9กับเบอร์10
1: อ๋อได้เบอร์ติดกันเลย
0: ติดกันเลย
1: แล้วมาเจอกันแบบนี้จับไม้จับมือหลายคนก็ตั้งคำถามแซวๆหยอกๆว่าเอ๊ะนัดกันหรือเปล่าแต่ผู้สื่อข่าวรายงานบอกแม้กำหนดการตรงกันก็เลยได้เจอกันพอดีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทมหมายเลข9กับนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครหมายเลข10จากพรรคประชาชนทักทายจับมือไปเจอกันที่ตลาด AC เขตสายไหมตอน 9:00 นเช้าอะค่ะพอทักทายกันเสร็จก็ต่างแยกย้ายกันไปหาสิ

0: ียงแยกกันไปคนละซอยซึ่งนายชัชชาติก็ชื่นชมนายชัยวัฒน์แบบหวานๆโปรยยาหอมนะคะบอกไม่ว่าใครจะได้เป็นผู้ว่าคนใหม่ก็ยินดีร่วมงานรวมถึงสก.ด้วยค่ะ
1: ดีเลยก็บอกให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับก็ผมว่าท่านดร.โจก็มีนโยบายดีๆได้เยอะแล้วก็มีนโยบายแบบละเอียดเหมือนกันผมว่าดีฮะแล้วก็ผมว่าก็ไม่ได้มีอะไรก็แข่งกันเสนอสิ่งที่ดีให้กับประชาชนแล้วก็แล้วแต่ประชาชนตัดสินใจสุดท้ายแล้วอนาคตใครได้เป็นถ้าดร.โจได้เป็นเราก็พร้อมที่จะไปช่วยหรือว่ามีอะไรให้เราช่วยได้เราก็ช่วยเราก็พร้อมทำงานกับทุกคนนะไม่มีปัญหาก็เห็นเขาเอาสก.มาด้วยแล้วก็บอกก็คุยกับสก.เขาว่าผู้สมัครสก.นะว่าถ้าได้เป็นแล้วเราได้เป็นก็พร้อมทำงานร่วมกันไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าไม่ได้ดูเรื่องพรรคอยู่แล้วว
0: ันนี้นายชัชชาติลุยหาเสียงที่กรุงเทพโซนเหนือนะคะก็คือเขตสายไหมหลัก4ดอนเมืองแล้วก็บางเขนซึ่งเป็นจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากค่ะเพราะว่าเป็นเขตหน้าด่านในฤดูน้ำหลากต้องรับน้ำนะคะซึ่งหนึ่งในนโยบายก็คือเรื่องการพัฒนาระบบคลองรับมือกับการระบายน้ำรวมไปถึงการผลักดันอาชีพผู้สูงอายุผุดไอเดียสร้างตลาดขายสินค้าจากผู้สูงอายุค่ะ
2: ส่วนนายชัยวัฒน์ลงพื้นที่ไปพร้อมกับผู้สมัครสก.ในแต่ละเขตนะคะมีนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนไปช่วยหาเสียงด้วยค่ะเขาชูนโยบาย4ง่ายเพื่อขอคะแนนจากชาวกรุงเทพก็คือเดินทางง่ายค้าขายง่ายเลี้ยงครอบครัวง่ายใช้ชีวิตง่ายพร้อมกับระบุนะคะว่ากทม.ยังมีปัญหาเรื้อรังเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างแต่พรรคประชาชนมีนโยบายกระจายอำนาจอัปเกรดกทม.ให้มีอำนาจบริหารจัดการตัวเองได้มากขึ้นขณะที่อีก2ผู้สมัครวันนี้ใจตรงกันเหมือนกันนะคะไปสายมู2คนนี้คนแรกก็คือนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครหมายเลข5จากพรรคประชาธิปัตย์เช้านี้ลงพื้นที่หาเสียงย่านตลาดตรอกหม้อและศาลเจ้าพ่อเสือเขตพระนครค่ะชูนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนทำให้กรุงเทพเป็นจุดหมายปลายทางของสายมูพร้อมพัฒนาแอปพลิเคชันของกทม.เพื่อรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับทราบโดยจะมีการเชื่อมระบบคมนาคมที่เรียกว่าล้อรางแล้วก็เรือเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางค่ะ
0: ส่วนอีกคนที่บอกว่าใจตรงกันไปในทางสายมูแหมเอาเลิกเอาชัยก่อนนะคะก็คือนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะหมายเลข14วันนี้เข้ากราบนมัสการสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีหรือสมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรซึ่งสมเด็จธงชัยก็ให้พรแล้วก็ได้มอบวัตถุมงคลให้กับนางมัลลิกานะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้อีกคนคือบิ๊กหยมค่ะพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวจากพรรคเศรษฐกิจหมายเลข12นะคะจริงๆวันนี้ไม่มีภารกิจหาเสียงแต่ว่าเมื่อคืนไปลงพื้นที่ที่ตลาดห้วยขวางค่ะไปตรวจสอบปัญหาเรื่องต่างด้าวผิดกฎหมายตามที่เคยประกาศไว้ว่าผู้ว่ากทม.ต้องใส่ใจปัญหานี้บิ๊กหยมบอกว่าจากการลงพื้นที่สำรวจพบคนลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายเป็นจำนวนมากถือว่าเป็นภัยแทรกซ้อนที่ต้องแก้ไขจากนี้ก็ต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขต่อไปด้วยค่ะอีกหนึ่งสนามการเลือกตั้งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะมีความสำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือสนามเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาวันนี้นายปรเมศงามพิเชษผู้สมัครนายกเมืองพัทยาค่ะลงสมัครในนามกลุ่มเรารักพัทยาพร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต4ลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดเทพประสิทธิ์ไปเจอกับผู้ค้าและประชาชนในพื้นที่นะคะซึ่งนายปรเมศก็สอบถามถึงปัญหาของผู้ค้าเกี่ยวกับเรื่องภาวะการค้าขายช่วงโลซีซั่นล่ะค่ะผู้ค้าหลายคนสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันบอกอยากให้เมืองพัทยาจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจะได้สร้างความคึกคักให้กับในพื้นที่ด้วยคู่แข่งสำคัญก็คือนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรนะคะผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจากพรรคประชาชนวันนี้ลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดราชพฤกษ์และหมู่บ้านสิรินดาชูนโยบายพัทยาเพื่อทุกคนค่ะเน้นพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสำหรับการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยานะคะมีกำหนดจัดขึ้นวันที่28มิถุนายนก็นับถอยหลังอีก1เดือนด้วยกันนะคะเป็นวันเดียวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ค่ะ
2: ดูความคืบหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะประธานรัฐสภาเปิดไทม์ไลน์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะโดยระบุนะคะว่าสภาเตรียมบรรจุวาระพิจารณาแก้ไขวาระแรกวันที่7-8กรกฎาคมนี้พร้อมกับย้ำด้วยนะคะว่าหากการพิจารณาของกรรมาธิการไม่ล่าช้าก็จะทำให้ทุกขั้นตอนเร็วขึ้นค่ะ

0: โดยปกติแล้วจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณานานพอสมควรเนื่องจากมีกระบวนการตามรัฐธรรมนูญหลายขั้นตอนจึงหวังว่าขั้นตอนการหารือในชั้นคณะกรรมการจะไม่ล่าช้าเพราะว่าหลายฝ่ายมีความคาดหวังว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเกิดขึ้นได้จริงซึ่งหากกรรมการพิจารณาได้เร็วขั้นตอนทุกอย่างก็จะเดินหน้าได้เร็วตามไปด้วยค่ะ
1: มันอยู่ที่การปรึกษาหารือนะครับผมเชื่อว่าทุกฝ่ายในเมื่อประชาชนได้มีประชามติได้ออกเสียงลงประชามติอยากเห็นการแก้รัฐธรรมนูญผมก็เชื่อว่าทุกฝ่ายก็คงได้รับฟังเสียงนั้นส่วนว่าข้อสรุปอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนี่ก็ว่าจะรัฐธรรมนูญจะออกมาหน้าตารัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่การพูดคุยกันแต่ว่าผมเชื่อว่ายังไงก็คงจะได้คารวะเสียงของประชาชนก็ต้องมีการแก้แน่นอน
0: ก่อนหน้านี้พรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้มีการแสดงท่าทีขับเคลื่อนกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญและถ้าหากเทียบร่างของ3พรรคการเมืองคือพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชนและพรรคเพื่อไทยก็พบนะคะว่ากรอบเวลาการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาชนกำหนดเอาไว้360วันส่วนพรรคเพื่อไทยกำหนดเอาไว้180วันขณะที่เนื้อหาร่างของพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยห้ามแก้หมวดที่1บททั่วไปและหมวด2พระมหากษัตริย์ส่วนพรรคประชาชนกำหนดห้ามเปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐและการปกครองโดยคาดการณ์นะคะว่าร่างรัฐธรรมนูญจะจัดทำแล้วเสร็จในช่วงกันยายนปี2571จากนั้นจะเป็นการทำประชามติครั้งที่3คาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2572และก็เป็นไปได้นะคะที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเสร็จสิ้นและมีผลบังคับใช้ช่วงเดือนเมษายนหรือพฤษภาคมปี2572ซึ่งก็ใกล้เคียงกับอายุของสภาในปัจจุบันหรือว่าครบเทอมของรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลหากไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองนะคะสัปดาห์หน้าก็มีประเด็นที่จะให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะเพราะว่าวันที่4มิถุนายนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมครั้งแรกหลังจากที่รับคำร้องตีความพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ท่ามกลางการคาดการณ์ถึงคำสั่งเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่ครม.เห็นชอบได้อนุมัติคำชี้แจง3ข้อและเอกสารประกอบการพิจารณารวมทั้งหมดเนี่ยค่ะบอกว่ามี20หน้ากระดาษนะคะ
2: มองฉากต่อไปจากคำวินิจฉัยชี้ขาดการตีความพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทนะคะประเด็นนี้กำลังถูกจับจ้องแล้วค่ะว่าท้ายที่สุดแล้วจะเรียกคืนหรือกลายเป็นการซ้ำเติมรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยจนกลายเป็นวิกฤตศรัทธาหรือไม่นะคะหลังจากเผชิญกับวิกฤตพลังงานมาตลอด2เดือนแล้วก็ถูกเขย่าซ้ำด้วยข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องระบอบสีน้ำเงินติดตามจากรายงานของคุณเกตมณีแก้วผลึกค่ะ
3: พรรคภูมิใจไทยเองก็อาจจะเป็นด่านหน้าเป็นตัวแทนนะครับที่เป็นเอเจนต์คนหนึ่งนะครับที่อยู่ในภายใต้ระบอบสีน้ำเงินตรงนี้นะแต่ถ้าเราจะสร้างทางออกให้กับประเทศจริงๆเนี่ยก็หนีไม่พ้นนะครับก็ต้องเอาหลังพิงประชาชนนะครับกลับไปเดินหน้ากระบวนการการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยเห็นชอบกับร่างฉบับใหม่ที่ทุกคนให้การยอมรับ
4: ภูมิใจไทยเป็นมานูแฟคเจอร์นะครับในเรื่องของการบุกสร้างจิตสำนึกให้คนไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชน
5: จะเป็นนอมินีตามข้อกล่าวหาของผู้นำฝ่ายค้านณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนหรือจะเป็นผู้กำหนดโครงสร้างอำนาจตามข้อแก้ต่างของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยจะเป็นแบบไหนก็ตามระบอบสีน้ำเงินกำลังเป็นประเด็นร้อนเขย่าอำนาจในมือรัฐบาลที่สะเทือนถึงวิกฤตความเชื่อมั่นศรัทธาในรอบ2เดือนเต็มไม่น้อยประกอบกับระบอบสีน้ำเงินที่ถูกอ้างอิงขึ้นนั้นนายณัฐพงษ์ชี้ว่าเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันด้วยพฤติการพฤติกรรมที่เป็นวงจรทั้งส.ส.ส.ว.องค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญจนกลายเป็นรูปแบบหรือแบบอย่างผ่านการเมืองภายใต้บุคคลและกลุ่มบุคคลในจังหวะเดียวกันนี้รัฐบาลพรรคภูมิใจไทยก็เผชิญกับปัญหาที่เรียกว่าวิกฤตพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันค่าครองชีพและกำลังมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศจะปากท้องประชาชนจะจุลภาคมหาภาคก็ดูรุมเร้ารอบด้านยังไม่นับรวมกรณีลายหลุดตอกย้ำระบบกลไกที่เกื้อหนุนที่มาของระบอบสีน้ำเงินเมื่อนำมาเทียบเคียงกับระบอบคสช.หรือระบอบทักษิณก่อนหน้านี้อาจไม่ต่างกันซึ่งนอกจากจะตอบโต้ไปมากันแล้วแกนนำพรรคภูมิใจไทยต่างก็ออกมาชี้ว่า ฝ่ายที่กล่าวหา

0: คือผู้เสียประโยชน์ทางการเมืองจากหลักการของรัฐบาลและตั้งคำถามกลับถึงท่าทีและสถานะในอดีตเมื่อเป็นฝ่ายรับประโยชน
1: ์พรรคสีน้ำเงินเติบโตขึ้นแน่นอนเกิดขึ้นจากการกาบัดของพี่น้องประชาชนเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์แต่ก่อนหน้านั้นการเติบโตของพรรคสีน้ำเงินเติบโตขึ้นจากพรรคสีส้มครับพวกผมมีเพียง70เสียงในขณะนั้นพวกผมไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้หรอกครับและเป็นรัฐบาลเดียวที่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยและเกิดขึ้นจากการสนับสนุนจากพรรคสีส้ม
2: ผมการที่จะมาพูดว่าสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นพรรคภูมิใจไทยสีน้ำเงินกินรวบผมคิดว่าไม่ถูกต้องนักแล้วก็อยากที่จะบอกว่าอย่าไปสร้างวัฒกรรมทางการเมืองแบบนี้เลยนะครับในสมัยที่พรรคบางพรรคที่เขาชนะการเลือกตั้งจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาได้เป็นพรรคอันดับหนึ่งมาผมยังไม่เห็นได้บอกว่ากินรวบเป็นสีนั้นสีนี้นะครับ
0: นอกจากผู้นำรัฐบาลและแกนนำพรรคภูมิใจไทยช่วงเปิดประเด็นระบอบสีน้ำเงินสมาชิกวุฒิสภาหรือสว89คนก็ออกมาชี้แจงสื่อสารขีดเส้นให้นายณัฐพงศ์กล่าวคำขอโทษภายใน3วันแล้วกรรมาธิการพิทักษ์สถาบันของวุฒิสภาก็แถลงจี้ให้พรรคประชาชนแสดงความรับผิดชอบกับการกล่าวหาให้ร้ายบิดเบือนยุยงปลุกปั่นผ่านข้อสังเกตว่าเกินเลยเปราะบางหากแต่2เดือนเต็มของรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยนี้อาจจะต้องยอมรับกับมรสุมที่เกิดขึ้นและเป็นไปได้ว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทน่าจะเป็นตัวชี้วัดได้ว่านับจากนี้ไปภาวะที่เกิดขึ้นในช่วงสั้นๆจะหยุดแค่ดีเพรสชั่นหรือจะพัดไปถึงเฮอริเคนซึ่งอาจหมายถึงการตีตกกฎหมายของรัฐบาลและวิธีที่ต้องรับผิดชอบหรือท้ายที่สุดแล้วเรื่องทั้งหมดก็แค่ตกหลุมอากาศรัฐบาลฟื้นคืนศรัทธาและความเชื่อมั่นได้ดีเดย์สัปดาห์หน้า4มิถุนายน2569ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอาจมีคำสั่งเพิ่มเติมหลังการประชุมนัดแรกเกตมณีแก้วผลึกไทย PBS รายงาน
3: ติดตามความคืบหน้าคดีที่กลุ่มคนรุมทำร้ายแล้วก็ใช้ปืนยิงคนขับแท็กซี่มิเตอร์นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีคนขับเนี่ยเสียชีวิตนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น6วันก่อนค่ะตอนนี้ตำรวจจับผู้ก่อเหตุได้แล้ว8คนและอีก4คนยังหลบหนีอยู่ค่ะตำรวจชุดสืบสวนคุมตัวนายณัฐวัฒน์นายสราวุธและนายเฉลิมวุฒิผู้ก่อเหตุที่ร่วมรุมทำร้ายนายสิขรินทร์พรหมเจริญคนขับแท็กซี่มิเตอร์บนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเสียชีวิตภายในรถแท็กซี่เมื่อคืนวันที่24พฤษภาคมนำตัวมาสอบปากคำนะคะหลังจากที่ถูกควบคุมตัวในพื้นที่เกาะสมุยเมื่อคืนที่ผ่านมาทั้ง3คนปรากฏอยู่ในภาพจากกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุค่ะเบื้องต้นนายณัฐวัฒน์และนายสราวุธยังให้การภาคเศษโดยอ้างว่าไม่ได้ร่วมทำร้ายคนขับแท็กซี่แต่อย่างใดโดยในคืนเกิดเหตุประมาณตีหนึ่งกว่าๆได้เดินอยู่บริเวณสถานบันเทิงเห็นมีเหตุการณ์ชุลมุนทำร้ายแท็กซี่จึงเดินเข้าไปดูเมื่อได้ยินเสียงปืนทำให้กลุ่มคนแยกย้ายหลบหนีหลังจากเกิดเหตุก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนค่ะยังใช้ชีวิตตามปกติจนกระทั่งถูกตำรวจนำหมายจับเข้าควบคุมตัวตำรวจให้ข้อมูลนะคะว่าคดีนี้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วทั้งหมด8คนและยังมีผู้หลบหนีอีก4คนในจำนวนนี้มี2คนคาดว่าเป็นผู้ลงมือใช้ปืนยิงคนขับแท็กซี่เสียชีวิตส่วนปมเหตุเบื้องต้นตำรวจตั้งประเด็นเอาไว้ก็คือความขัดแย้งส่วนตัวและปัญหาเรื่องแย่งที่จอดรถรับส่งลูกค้า
4: คดีที่ผอ.สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษของปปช.เมาแล้วขับชนไรเดอร์เสียชีวิตนะคะอันนี้เป็นคดีหลักถูกแจ้งข้อหาไปแล้ว3ข้อหาด้วยกันแต่ว่ามันมีคดีอื่นแทรกเข้ามาเพราะว่าระหว่างที่เมื่อวานเดินทางไปเคารพศพผู้เสียชีวิตปรากฏว่าเพื่อนไรเดอร์ปรีเข้ามาทำร้ายร่างกายคนขับรถคนนี้ก็คือผอ.สำนักของปปช.เนี่ยค่ะจนบาดเจ็บนะคะตัวผอ.สำนักของปปช.บอกว่าไม่ติดใจเอาความที่มีคนปรีเข้ามาทำร้ายซึ่งตัวเพื่อนไรเดอร์คนนี้นะคะวันนี้เข้าพบตำรวจนะคะแล้วก็ยอมรับผิดโดยอ้างว่าทำไปเพราะว่าคับแค้นใจซึ่งเบื้องต้นตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรเพราะว่าคู่กรณีบอกว่าไม่ติดใจแจ้งความเอาผิดค่ะไรเดอร์อายุ26ปีที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายผอ.สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษปปช.ได้รับบาดเจ็บระหว่างเดินขึ้นศาลาวัดเพื่อไปขอขมาและเคารพศพเมื่อวานไรเดอร์เดินทางเข้าพบตำรวจสน.ทุ่งครุ พร้อมทนายความอาสาค่ะเพื่อให้

0: ข้อมูลและแสดงความบริสุทธิ์ใจนายธนัทขอโทษคู่กรณีและยอมรับผิดโดยอ้างว่าก่อเหตุเพราะว่าขับแค้นใจและกังวลว่าไรเดอร์ที่เสียชีวิตซึ่งเป็นเพื่อนร่วมอาชีพจะไม่ได้รับความเป็นธรรมยืนยันไม่ได้เตรียมการล่วงหน้าและพร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายค่ะ
1: ก็ช่วยเหลือเรื่องซ่อมรถเรื่องช่วยยันรถอะไรพวกนี้ครับ
2: คืออย่างนี้ครับรถน้องเสียแล้วทางตัวผู้ตายเนี่ยมาเจอน้องก็เลยช่วยยันรถไปแล้วค่าซ่อมรถเราไม่พอใช่ไหมเขาก็ช่วยออกค่าซ่อมรถให้อีก
3: พี่เล่าให้ฟังหน่อยเรารู้จักกันได้ยังไง
1: ก็รู้จักกันเนี่ยแหละครั้งแรก
4: นานไหม
3: นานไหมคะ
1: ปี2ปีแล้วครับ
5: อะไรทำให้เราขับแค้นใจครับถึงปีเข้าไปชกขนาดนี้
1: ก็ขับแค้นใจ
6: เราเตรียมการเราไม่รู้ไหมว่าเขาจะมา
1: ไม่ทราบครับ
4: แต่เห็นว่าก่อนหน้านี้ญาติของพี่ไรเดอร์เรียกไปคุยแล้วว่าเดี๋ยวพอจะมานะขอความกรุณาอย่าแบบทำร้ายร่างกายนะอะไรอย่างนี
6: ้เราได้ยินไหม
3: เราได้ยินไหม
6: ทราบไหม
1: น่าจะ
6: ขอความร่วมมือเราไหม
1: น่าจะเราน่าจะไม่ได้ทราบเองครับ
2: มาเจอกันเห็นแล้วก็อารมณ์ขึ้นเลย
0: ทนายความบอกว่าตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาค่ะเพราะว่าขณะนี้ผู้เสียหายก็ยังไม่ได้มาแจ้งความดำเนินคดีและเตรียมประสานไปยังคู่กรณีเพื่อขอโทษซึ่งการกระทำของนายธนัทเข้าข่ายทำร้ายร่างกายนะคะแต่จะเข้าข่ายตามมาตราใดต้องให้ผู้เสียหายไปตรวจร่างกายไปขอใบรับรองแพทย์นำมาใช้ในการพิจารณาแจ้งข้อหาค่ะ
2: น้องมีความคับแค้นใจตั้งแต่วันที่เกิดเหตุแล้วว่าผอ.เป็นคนที่มีอาชีพพูดง่ายๆรับราชการแล้วก็มีตำแหน่งใหญ่โตน้องก็รู้สึกว่าคับแค้นใจว่าเฮ้ยเราซึ่งเป็นคนประกอบอาชีพไรเดอร์เป็นคนหาเช้ากินค่ำเนี่ยมันจะไม่ได้รับความเป็นธรรมส่วนเจ้าทุกตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งแต่ว่าทางพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเนี่ยทางท่านผู้กำกับเนี่ยเขาให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเนี่ยประสานไปยังไรเดอร์ว่าวันนี้ให้เข้ามาพบให้มาพูดคุยกันก่อนเบื้องต้น
0: ไรเดอร์ที่เสียชีวิตนะคะครอบครัวจัดงานสวดอภิธรรมศพนายศรนรินทร์นาคงศรีอายุ43ปีที่วัดทุ่งครุกรุงเทพมหานครเป็นคืนที่2ค่ะมีญาติพี่น้องครอบครัวบุคคลใกล้ชิดมาร่วมแสดงความอาลัยพี่ชายของผู้เสียชีวิตบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครอบครัวไม่คาดคิดแม้จะมีการพูดคุยขอร้องกันแล้วและไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงส่วนคืนนี้ถากผอ.สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษปปช.จะเดินทางมาร่วมงานก็ยินดีค่ะส่วนเพื่อนไรเดอร์ที่ก่อเหตุนั้นสั่งห้ามเข้าร่วมงานเพราะกังวลว่าจะมาก่อเหตุซ้ำ
7: หลังจากเมื่อวานที่เขาสัมภาษณ์ไปนั้นน่ะก็ได้ตามปกติครับเราไม่มีปัญหาอะไรแล้วถ้าเข้ามาร่วมงานได้ตามที่ผอ.ท่านเคยพูดไว้แล้วแหละมาได้ครับไม่มีปัญหา
8: ไม่ได้ติดอะไรตรงนั้นเลย
7: เราไม่ได้ติดไปตรงนั้นเลยเพราะเรื่องส่วนใหญ่ตอนเนี้ยเรื่องทางคดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือเรื่องค่าอะไรเงี้ยผมก็จะให้พี่สาวกับลูกเขาเป็นเงินการเราก็คอยดูแลเดินเรื่องเอกสารดูแลพักพวกเพื่อนผู้ที่มาเนี่ยแหละครับ
0: ส่วนทางคดีเมาแล้วขับพนักงานสอบสวนสภ.บางสีเมืองจังหวัดนนทบุรีแจ้ง3ข้อหาด้วยกันผู้ต้องหาก็คือผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษปปช.นะคะ3ข้อหาประกอบด้วยขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและขับรถชนแล้วไม่หยุดให้ความช่วยเหลือค่ะซึ่งผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษปปช.ให้การรับสารภาพเฉพาะขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนอีก2ข้อหานั้นให้การปฏิเสธค่ะมีคำแนะนำจากประธานศาลฎีกาถึงแนวทางการพิจารณาคดีที่อาจจะเข้าข่ายเป็นการฟ้องปิดปากหรือที่เรียกกันว่าคดีสแลปนะคะเพื่อให้หน่วยงานในศาลยุติธรรมนั้นใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาถ้าหากพบว่าเข้าข่ายให้องค์คณะผู้พิพากษายกคำร้องได้ตั้งแต่ในชั้นตรวจคำฟ้องหรือการไต่สวนมูลฟ้องค่ะ
9: ค่ะความหมายของคำว่าการฟ้องปิดปากหรือว่าสแลปเนี่ยนะคะก็คือการใช้กฎหมายเพื่อข่มขู่หรือว่าปิดปากค่ะรวมไปถึงการวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าเปิดเผยการตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สาธารณะนะคะเรื่องนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็มีหลายคดีนะคะที่ผู้ถูกฟ้องยืนยันนะว่าคดีฟ้องปิดปากในลักษณะนี้ชี้ให้เห็นถึงระบบโครงสร้างนะคะที่เป็นโครงสร้างเชิงนโยบายของผู้มีอำนาจที่ใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมติดตามเพิ่มเติมรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณชาติชายถุงเงินค่ะ

0: นายธนบัตรเป็นผู้ก่อตั้งเพจตุสรีวิวสะท้อนมุมมองจากคดีผู้ที่ถูกฟ้องว่าหากประชาชนไม่มีสิทธิ์ออกเสียงหรือออกความเห็นเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของรัฐยิ่งเป็นการเพิ่มช่องโหว่หรือปกปิดความไม่ชอบมาพากลและยังชี้ให้เห็นถึงระบบโครงสร้างเชิงนโยบายของผู้มีอำนาจข้อความที่บรรยายความรู้สึกว่าผมกำลังถูกฟ้องปิดปากหรือสแลปจากการวิพากษ์วิจารณ์การใช้งบประมาณของรัฐคือโพสต์ของผู้ก่อตั้งเพจ Facebook ตุสรีวิวที่มีผู้ติดตามกว่า 650,000 คนนายธนบัตรเปิดเผยว่าต้นเหตุมาจากการโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์การจัดทำมิวสิกวิดีโอของกกต.ตั้งข้อสังเกตถึงงบประมาณว่าสูงเกินความเหมาะสมหรือไม่และตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าเงินภาษีของประชาชนการใช้กระบวนการทางกฎหมายกับผู้ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะนายธนบัตรบอกว่าในฐานะอินฟลูเอนเซอร์เจ้าของเพจและนักเขียนการดำเนินคดีจากผู้ฟ้องอาจมีเป้าหมายเพื่อข่มขู่หรือส่งสัญญาณให้คนอื่นๆกลัวหรือไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ
1: ์เขาตั้งใจเชือดไก่ให้ลิงดูเพราะว่าเขาจะฟ้องนาย A นาย B นาย C ก็ได้แต่เขาไม่ทำเขาเลือกเจาะจงที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วยิงมาให้เราเพื่อให้เสียงของเราอ่ะมันเงียบและเขารู้ว่าเดี๋ยวพอมันเป็นข่าวหรือมันออกไปอ่ะมันจะสร้างความหวาดกลัวให้ประชาชนโดยที่เขาจะได้เฮ้ยเห็นว่าประชาชนรับทราบว่าเกิดการฟ้องหมิ่นเกิดการดำเนินคดีจะได้เงียบเสียงลงและไม่กล้าพูด
0: แม้นายธนบัตรยืนยันว่าเป็นเพียงการตั้งคำถามและทำหน้าที่ในฐานะประชาชนคนหนึ่งแต่ก็ยอมรับว่าเมื่อถูกฟ้องย่อมส่งผลต่อจิตใจสูญเสียเวลาการดำเนินชีวิตและความน่าเชื่อถือในสายตาของลูกค้าและผู้ว่าจ้าง
1: พอมันเกิดเหตุการณ์อ่ะฟ้องปิดปากแบบเนี้ยแล้วบอยโพสออกไปอ่ะแน่นอนงานของเราคืออินฟลูเอนเซอร์ใครก็จะมากล้าจ้างเราเขาก็จะกังวลกลัวเพราะว่าไม่คนน่ะที่เป็นกลุ่มนายทุนกลุ่มบริษัทห้างร้านใดๆเนี่ยเขาไม่กล้าแตะการเมืองหรือว่ากลัวการเมืองพอรู้ว่าเกิดเหตุการณ์ฟ้องเกิดขึ้นแน่นอนเงียบงานมันก็หดหายซึ่งอันเนี้ยเป็นประเด็นที่บอกว่าก็สำคัญกับอาชีพ
0: อีกตัวอย่างที่กำลังเข้าข่ายการฟ้องปิดปากหรือไม่เมื่อนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งทนายความฟ้องนางสาวรัชนกศรีนอกหรือไอซ์รัชนกส.ส.พรรคประชาชนข้อหาหมิ่นประมาทจากการโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียนายณัฐวุฒิวงเนียมทนายความนายสุชาติอ้างว่าไม่ใช่การฟ้องปิดปากหรือขัดขวางเสรีภาพแสดงความเห็นแต่ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายคดีระหว่างนายสุชาติกับนางสาวรัชนกขณะนี้มีถึง3คดี
2: ฟ้องโดยไม่สุจริตเนี่ยศาลมีอำนาจที่จะพิพากษายกฟ้องได้เลยแต่อันนี้มันสุจริตหรือเปล่าครับก็สุจริตสิครับเพราะอะไรครับถ้าคุณไม่กล่าวหาแล้วมันจะเกิดความผิดได้ยังไงเราไม่ได้หมายความว่าเราทางท่านรัฐมนตรีท่านจะต้องการข่าวความไม่ใช่ครับแต่ตัวท่านรัฐมนตรีท่านปกป้องเกียรติยศชื่อเสียง
3: เขาโทรมาเราแซวว่า
0: อธิบดีอัยการสำนักการสอบสวนบอกว่าเห็นด้วยตามข้อเสนอแนะของประธานศาลฎีกาซึ่งจะใช้เป็นแนวทางให้หน่วยงานในสำนักงานศาลยุติธรรมป้องกันให้กระบวนการยุติธรรมถูกใช้เป็นเครื่องมือกันแกล้งคุกคามหรือจำกัดเสรีภาพในการแสดงความเห็นของประชาชนหากศาลเห็นว่าการฟ้องเป็นไปโดยไม่สุจริตให้ยกฟ้องได้ตั้งแต่ชั้นตรวจฟ้อง
4: บางทีคนที่มีอำนาจทางสังคมคนที่มีเรื่องเงินทองมากมายกว่าคนถูกฟ้องเนี่ยย่อมได้เปรียบทางเงินทางข้อกฎหมายทางทนายความหรือทางทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเวลาฟ้องไปเนี่ยคนที่ไม่มีโอกาสเนี่ยหรือโอกาสด้อยกว่าคนที่เขาฟ้องเราเนี่ยจะกลัวมากเพราะไอ้การฟ้องในลักษณะอย่างเงี้ยผมว่าถ้าศาลท่านลงมาดูเล่นเองหรือว่าเห็นเองเลยว่าเอ้ยอย่างนี้คือการฟ้องปิดปากเป็นการฟ้องเพื่อไม่ให้ทางอีกฝ่ายนึงเคลื่อนไหวหรือไม่ให้พูดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากอันนี้ผมเห็นด้วยในหลักการที่ท่านวางนะครับ
0: การฟ้องปิดปากหรือสแลปคือการใช้กฎหมายปิดปากคนที่กล้าออกมาเปิดเผยซึ่งอ้างว่าเป็นความผิดหมิ่นประมาทหรือฟ้องเรียกค่าเสียหายแม้จะมีข้อเสนอแนะจากประธานศาลฎีกาแต่ก็ถูกตั้งคำถามว่าจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ได้จริงหรือไม่หากพฤติการของคู่ขัดแย้งทางสังคมเลือกใช้วิธีการฟ้องไม่ให้ตรวจสอบผลประโยชน์ของประชาชนชาติชายถุงเงินไทย PBS รายงาน

0: ผู้นำสหรัฐยังไม่แสดงท่าทีอะไรออกมานะคะหลังจากการประชุมนัดล่าสุดที่บอกว่ากำลังจะตัดสินใจเรื่องอิหร่านให้เด็ดขาดขณะเดียวกันที่ปรึกษาของผู้นำสูงสุดอิหร่านออกมาประณามผู้นำสหรัฐบอกว่ากำลังทรยศต่อกระบวนการทางการทูตค่ะที่ปรึกษาของมุสตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านแถลงตอบโต้โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่ระบุว่ากำลังอยู่ระหว่างการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อตกลงขยายระยะเวลาหยุดยิงกับอิหร่านโดยชี้ว่าผู้นำสหรัฐบิดพริ้วต่อการใช้ความพยายามทางการทูตเป็นครั้งที่3แล้วด้วยการเดินหน้าปิดล้อมท่าเรืออิหร่านและยื่นข้อเรียกร้องที่เกินสมควรซึ่งยิ่งตอกย้ำให้เห็นว่าผู้นำสหรัฐมีวัตถุประสงค์อื่นมากกว่าต้องการบรรลุผลในการเจรจาท่าทีดังกล่าวมีขึ้นหลังจากผู้นำสหรัฐยังคงปิดปากเงียบหลังการประชุมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐโดยระบุว่าเป็นการประชุมเพื่อตัดสินใจครั้งสุดท้ายต่อกรณีอิหร่านและไม่ได้ประกาศท่าทีใดๆเกี่ยวกับกรอบข้อตกลงในการขยายระยะเวลาการหยุดยิงกับอิหร่านก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวระบุค่ะว่าการประชุมใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงและบอกว่าผู้นำสหรัฐจะยอมรับเฉพาะข้อตกลงที่เป็นผลดีต่อสหรัฐและสอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้รวมถึงการที่อิหร่านจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดแต่ว่าจนถึงเวลานี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนค่ะว่าทำไมทรัมป์จึงยังไม่ตัดสินใจเรื่องนี้ด้านอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านต่อสายตรงหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานเมื่อวานเป็นการหารือกันเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซในอนาคตโดยย้ำว่าต้องเป็นไปตามอำนาจอธิปไตยและกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมแสดงความยินดีที่จะเปิดรับการปรึกษาหารือในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านทุกแห่งเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงในช่องแคบฮอร์มุซด้วยค่ะ
1: ความช่วยเหลือหลั่งไหลไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกที่กำลังเผชิญกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์หายากระบาดนะคะโดยองค์การอนามัยโลกได้รับมอบอุปกรณ์แล้วก็เวชภัณฑ์ทางการแพทย์น้ำหนักรวมกว่า 4.6 ตันเพื่อส่งมอบให้แก่พื้นที่ศูนย์กลางการแพร่ระบาดของไวรัสค่ะเครื่องบินขนส่งขององค์การสหประชาชาติลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์และเวชภัณฑ์ฉุกเฉินไปยังท่าอากาศยานในเมืองมูเนียโดยมีเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกควบคุมการขนย้ายสิ่งของทั้งหมดเพื่อกระจายไปยังพื้นที่ประสบภัยสิ่งของที่ส่งมารอบนี้ประกอบไปด้วยชุดตรวจหาเชื้อเพื่อสนับสนุนการตรวจวินิจฉัยโรคในพื้นที่ให้รวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการรอผลยืนยันของการติดเชื้อของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมากเพื่อให้ทีมแพทย์ยกระดับมาตรการควบคุมโรคและเข้าบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีองค์การอนามัยโลกเปิดเผยเมื่อวานนี้นะคะว่าพบผู้ป่วยเข้าข่ายต้องสงสัยใน DR คองโก906คนและมีผู้เสียชีวิตที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอีก223คนขณะที่ยอดผู้ป่วยยืนยันผลเป็นบวกสะสมอยู่ที่125คนและเสียชีวิตแล้ว17คนกระจายในหลายจังหวัดขณะเดียวกันเชื้อที่แพร่ระบาดข้ามพรมแดนไปยังยูกันดาพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น9คนแล้วโดยในจำนวนนี้มี3คนที่นำเชื้อเข้ามาจากดีอาร์คองโกและมีผู้เสียชีวิตแล้ว1คนแต่เจ้าหน้าที่ระบุว่ายังไม่พบสัญญาณการแพร่ระบาดภายในยูกันดาด้านผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกระบุว่ากำลังร่วมกับรัฐบาลดีอาร์คองโกและยูกันดาผลักดันกระบวนการประเมินประสิทธิภาพของยารักษาและวัคซีนต้นแบบโดยล่าสุดได้ประกาศรายชื่อยารักษาที่มีศักยภาพ3ชนิดและวัคซีนอีก2ชนิดเข้าสู่กระบวนการวิจัยขั้นต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
0: ติดตามข่าวเจาะย่อโลกกันนะคะหลายคดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับงาช้างกำลังตอกย้ำค่ะว่าไทยนอกจากจะเป็นทางผ่านของขบวนการค้างาช้างข้ามชาติแล้วนะคะตอนนี้อาจจะกลายเป็นแหล่งค้าอีกด้วยแล้วพูดคุยกันถึงแนวทางการแก้เกมคดีฟ้องปิดปากหลังมีคำแนะนำมาจากประธานศาลฎีกาติดตามเพิ่มเติมกับคุณเจษฎาจี้สละค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเจาะย่อโลกอยู่กับผมเจษฎาจิสละครับสถานการณ์พลิกผันตลอดนะครับแม้ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐจะมีการโจมตีอิหร่านจนทำให้ทั่วโลกไม่มั่นใจครับว่าสงครามครั้งนี้จะจบได้ไหมแต่ล่าสุดครับมีรายงานนะครับว่าทั้งสองชาติอาจทำ MOU ขยายเวลาในการหยุดยิงซึ่งจะเป็นการเปิดทางไปสู่การเจรจานิวเคลียร์ครับซึ่งเป็นจุดที่ทั้งสองฝ่ายเข้าใกล้ข้อตกลงร่วมกันมากที่สุดThe strait's going to be open to everybody. It's
3: Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it. But nobody...
4: สื่อทางการอิหร่านเผยภาพของกองกำลัง IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางหลังจากสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเพื่อป้องกันตัวพุ่งเป้าภัยคุกคามของกองกำลังสหรัฐในภูมิภาคอิหร่านรายงานเหตุระเบิดใกล้ท่าเรือบันดาอับบาสซึ่งถือเป็นการโจมตีของสหรัฐครั้งที่2ในเวลาเพียง2วันขณะที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพคูเวตยังสามารถสกัดโดรนและขีปนาวุธเหนือน่านฟ้าได้การโจมตีไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในอ่าวเปอร์เซียเท่านั้นเนื่องจากอิสราเอลก็โจมตีเลบานอนหนักเช่นกันเสียงระเบิดดังสนั่นและควันไฟพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าหลังจากอิสราเอลเดินหน้าโจมตีพื้นที่ในเมืองไทยอาคารเป้าหมายตั้งอยู่ใกล้ฐานของเฮซบอลเลาะห์เหตุการณ์นี้อาจยิ่งขัดขวางการเจรจายุติสงครามประเด็นการเจรจายุติสงครามกลายเป็นประเด็นหลักในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในทำเนียบขาวสัปดาห์นี้เมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังไม่พอใจรายละเอียดข้อตกลง
3: Iran is very much intent they want very much to make a deal so far they haven't gotten there we're not satisfied with it but now we will be either that or we'll have to just finish the job
4: จุดยืนของสหรัฐกับอิหร่านยังสวนทางกันใน3ประเด็นสำคัญสะท้อนให้เห็นชัดเจนจากคำปฏิเสธของทำเนียบขาวที่ระบุว่าข้อมูลจากการรายงานของอิหร่านไม่เป็นความจริงกรอบบันทึกความเข้าใจเหล่านี้เป็นเรื่องแต่งทั้งหมดหลังจาก IRIB สื่อทางการอิหร่านเผยแพร่เอกสารของกรอบดังกล่าวในเบื้องต้นครอบคลุมตั้งแต่สหรัฐจะยุติการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านอิหร่านจะฟื้นฟูการเดินเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุสให้กลับสู่ระดับปกติภายใน30วันการจัดการเส้นทางและการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุสจะอยู่ภายใต้การดูแลของอิหร่านและโอมานการสัญจรของเรือรบสหรัฐไม่รวมอยู่ในข้อตกลงนี้สหรัฐจะเดินหน้าถอนกำลังบางส่วนออกจากพื้นที่รอบอิหร่านหากทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายใน60วันข้อตกลงดังกล่าวจะถูกผลักดันให้ได้รับการรับรองในรูปแบบมติผูกพันของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศชัดเจนว่าสหรัฐจะไม่ยอมรับการควบคุมช่องแคบฮอร์มุสนอกจากนี้ยังขู่โจมตีโอมานหากร่วมมือกับอิหร่านควบคุมช่องแคบฮอร์มุส
5: Would you accept a short-term deal that allows Iran and Oman to control the strait? And would they have to open it immediately, or would you be open to that happening over a period of time?
3: No, the strait's going to be open to everybody.
5: And who would control
3: it? It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up.They understand that they'll be fine.
4: ขณะที่ก่อนหน้านี้ประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติในรัฐสภาอิหร่านย้ำว่าอธิปไตยของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุสต่อรองไม่ได้อ
6: ย่างว่าเขาเป็นรัสเมียชินอคตันฮักฮาคิมยาติลองบาร์ตันยัส
7: เป็นรัสเมียอาจารย์มโนยาจิเป็นรัสเมียชินอคตันไม่นั่นสิอับฮายซาร์ซามินีมอสฮุกฮักกีมอสแต่ผมขอสัมผัสที่ตั้งใจดูด้วยซ้ำอินอัซุนบาสเซสก์บายัดฮัตมันในอินมาราเฮลاولی اون پنج بند اعتماد ساز باید خودشون نشون بده
4: ในระยะแรกรายงานบางส่วนจากสหรัฐและอิหร่านระบุว่าสหรัฐจะปลดล็อกทรัพย์สินอิหร่านที่ถูกอายัดในข้อตกลงแต่ผู้นำสหรัฐยืนยันว่าสหรัฐจะไม่ผ่อนปรนการคว่ำบาตรให้อิหร่านทันที
8: Is the U.S. considering easing sanctions on Iran to allow Iran to sell its crude to market?
3: No, we're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing.
4: ขณะที่การจัดการยูเรเนียมเสริมสมรรถนะระดับสูงประมาณ440กิโลกรัมของอิหร่านยังคงไม่ชัดเจนหลังจากผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านจะมอบวัสดุนิวเคลียร์เหล่านี้ให้สหรัฐเพื่อ นำไปทำลายนอกจากนี้ยังคัดค้านการส่งยูเรเนียมเสริมสมรรถนะให้รัสเซียหรือจีน
8: Would you be comfortable with Russia or China taking their stockpile of highly enriched uranium and have they offered to do
3: that? No, I wouldn't be comfortable.
4: ขณะที่อิหร่านยืนยันไม่ยอมปล่อยยูเรเนียมเสริมสมรรถนะให้สหรัฐเด็ดขาดและย้ำจุดยืนไม่แสวงหาอาวุธนิวเคลียร์ช่องแคบฮอร์มุสมาตรการคว่ำบาตรและยูเรเนียมเสริมสมรรถนะกลายเป็น3ปัจจัยหลักทำให้การทูตชะงักงันขณะที่โฆษกรัฐบาลอิหร่านระบุว่าท่าทีกลับไปกลับมาของสหรัฐถือเป็นอุปสรรคสำคัญของการเจรจายุติสงคราม
9: که این اولین بار نیست که ما شاهد این تناقض‌گویی ها هستیم. اصلا یکی از مشکلات ما در مذاکرات این تناقض‌گویی ها و این تناقض در رفتار این هاست. این موضوع بار اول نیست.
10: สงครามกำลังเข้าสู่เดือนที่4ขณะที่ผลกระทบจากการปิดช่องแคบฮอร์มุสโดยพฤตินัยกำลังส่งผลกระทบไปทั่วโลกและกลายเป็นหัวข้อหลักในการประชุมหลายวงขณะเดียวกันปัญหาคลังอาวุธสหรัฐพร่องกำลังสร้างความกังวลใจถึงความอ่อนไหวต่อการรับมือกับความขัดแย้งในภูมิภาคอื่นในอนาคต
2: มีหลายเหตุการณ์นะครับที่แสดงให้เห็นว่าไทยนอกจากจะถูกใช้เป็นทางผ่านแล้วอาจจะกลายเป็นแหล่งค้างาช้างผิดกฎหมายล่าสุดครับตำรวจปทส.ทลายเครือข่ายคนไทยที่ลอบขายงาช้างผ่านตลาดออนไลน์นะครับซึ่งเชื่อมโยงไปยังนายทุนและเครือข่ายชาวเวียดนามติดตามจากคุณวาทินีนวริศวินครับ
11: เกิดใหม่กำลังโตพวกนี้คือเลื่อนร้อนต่างๆเยอะเลยแล้วก็ขายเปิดเผยไม่ได้เกรงกลัวต่อกฎหมาย10เดือนในเงินหมุนเวียนของกลุ่มพวกนี้ในการซื้อขายงาช้างเนี่ยประมาณ10ล้านบาท
12: ชิ้นส่วนงาช้างและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้างหลายรูปแบบเป็นของกลางที่ตำรวจปทส.ซ้อนแผนซื้อจากผู้ค้าในตลาดออนไลน์ผ่านเพจ Facebook กลุ่มหนึ่งสินค้าทุกชิ้นพิสูจน์พบว่าเป็นงาช้างสายพันธุ์แอฟริกาโพสต์เสนอขายงาช้างในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีทั้งงาท่อนปลายงางาตัดชิ้นเครื่องรางของขลังและสินค้าที่ทำจากงาช้างมีข้อความซักถามรายละเอียดจากผู้สนใจและยอดการสั่งซื้อให้เห็
11: น
12: ชุดสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนานกว่า7เดือนจนพบความเคลื่อนไหวเครือข่ายค้างาช้างแอฟริกาข้ามชาติลักษณะกลุ่มปิดในตลาดซื้อขายออนไลน์ขบวนการนี้ลักลอบนำเข้างาช้างจากเวียดนามผ่านลาวเข้าไทยแบ่งหน้าที่เป็นตัวแทนสั่งซื้อสต็อกสินค้าและกระจายงาช้างให้ผู้ค้าแปรรูปขายผ่านออนไลน
11: ์พอมันมีการขายในโซเชียลเกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกดีมานด์มันสูงดีมานด์ความต้องการในตลาดมันสูงเนี่ยแล้วโซเชียลมันซื้อง่ายขายคล่องครับคือมันซื้อปุ๊บล็อตหนึ่งเจ็ดล็อตหนึ่งหกสิบโลเนี่ยเจ็ดวันมันขายหมดถามว่ามันจะสั่งเพิ่มไหมครับเพิ่มเพราะกำไรมันดีทีนี้ก็เข้ามาสู่กระบวนการของการสะกดรอยติดตามว่าเก็บงาช้างไว้ที่ไหนรับมาจากใครรับมาจากใครนำเข้ามาทางไหนเราต้องการจะได้ทั้งของกลางที่ยืนยันว่าเขาก็ทำความผิดจริงได้ข้อหาค้าที่มีอัตราโทษหนักแล้วก็ได้แหล่งกบได้ตัวการใหญ่ทั้งหมดครับเพื่อที่จะทลายกะว่าทลายกลุ่มนี้ไปเลย
12: 7พฤษภาคมตำรวจปทส.เปิดปฏิบัติการคาชาคาดปิดปลายงาตรวจค้น11จุดใน7จังหวัดจับผู้ต้องหาลักลอบค้างาช้างได้9คนงาช้างท่อนงาช้างหั่นชิ้นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้างน้ำหนักรวมกว่า250กิโลกรัมถูกยึดเป็นของกลางนอกจากนี้ยังพบซากเต่ากระและชิ้นส่วนหางกระเบนอีกจำนวนหนึ่งข้อมูลสืบสวนพบว่าเครือข่ายนี้เพิ่งเคลื่อนไหวไม่นานแต่กลับมีเงินหมุนเวียนสูงกว่า10ล้านบาทในช่วงเวลา10เดือนทั้ง9คนเป็นผู้ผลิตสินค้าแปรรูปจากงาช้างและทำหน้าที่เป็นผู้ค้าระดับแอดมิน
13: เรียกมาแล้วก็เรียกข้อหามีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากสัตว์ป่าโดยไม่รับอนุญาต
12: จุดตรวจค้นสำคัญอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นบ้านของผู้ต้องหา1ใน9คนที่นี่ถูกใช้เป็นแหล่งสต๊อกงาช้างและยังทำหน้าที่ติดต่อสั่งซื้องาท่อนจากนายทุนและเครือข่ายลำเลียงชาวเวียดนามนำมาแบ่งตัดเป็นชิ้นกระจายขายให้ผู้ค้าในกลุ่มลับตลาดออนไลน์ภายในบ้านเจ้าหน้าที่พบงาช้างท่อนน้ำหนักรวมกว่า140กิโลกรัมงาช้างหั่นชิ้นสร้อยลูกประคำผลิตภัณฑ์จากงาช้างกล่องสำหรับส่งพัสดุและเครื่องมือแปรรูปงาช้าง
14: การค้นและการจับกุมในครั้งนี้นะครับ
12: ในวันเดียวกันตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านและร้านจำหน่ายมีดพับด้ามจับงาช้างที่จังหวัดชุมพรและจันทบุรีข้อมูลการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาอยู่ในเครือข่ายตลาดออนไลน์กลุ่มเดียวกันสินค้าในร้านได้รับความนิยมในกลุ่มลูกค้าแม้ราคาขายต่อชิ้นจะสูงถึงหลักหมื่นบาทจุดตรวจค้นอื่นๆที่จังหวัดสมุทรสาครอุทัยธานีกำแพงเพชรและสงขลาพบของกลางผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้างผงงาช้างรวมทั้งอุปกรณ์การแปรรูปหลายรายการตำรวจแจ้งข้อหาครอบครองและค้าซากสัตว์ป่าคุ้มครองโทษสูงสุดจำคุก10ปีปรับ1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
11: 9ล้าน11จุดเนี่ยทุกตัวเนี่ยเป็นระดับแอดมินแล้วก็เป็นตัวระดับนำมีทั้งตัวระดับนำเข้าตัวแปรรูปแล้วก็ตัวที่แบบว่าเขาเรียกว่านายทุนกระจายสินค้าผมใช้คำว่านายทุนด้วยความที่เขาของไอตัวนำเข้านำเข้ามาเยอะแค่ไหนก็ตามไอตัวนี้รับเหมาหมดพวกนี้คือเลือดร้อนนะสั่งทีเยอะเลยแล้วก็ขายเปิดเผยขายเปิดเผยหมายความว่าไม่ได้เกรงกลัวต่อกฎหมายแล้วมันจะส่งผลไงคือมันไปทำให้ประชาชนเขาเข้าใจว่าพวกนี้ซื้อขายกันได้ถูกต้องซื้อมาขายไปได้อย่างอิสระเสรีมันก็จะไปถ้าเราปล่อยไว้อะมันจะไปกระตุ้นตลาดพอกระตุ้นตลาดเสร็จประเทศไทยเนี่ยมันจะถูกต่างชาติเขาเหมือนกับตาหน้าว่าเราเป็นประเทศที่เป็นประเทศที่ค้างาช้างปฏิบัติการวันนี้ที่ย่าบอกว่ายากเพราะว่าเราจะทำยังไงให้ถึงตัวและของได้ก่อนของจะถูกกระจาย
12: ข้อมูลจากตำรวจบก.ปทส.ระบุว่างาช้างแอฟริกาจะลอบส่งเข้าไทยมาเป็นล็อตสินค้าตามออเดอร์กิโลกรัมละประมาณ 30,000 บาทงาช้างจะถูกลำเลียงจากเวียดนามผ่านลาวลงเรือข้ามแม่น้ำโขงเข้าไทยมีเครือข่ายชาวเวียดนามอย่างน้อย4คนอยู่ในขบวนการนี
15: ้เงาสาว
16: เซียนมาก
15: เซียน
12: วันที่11มกราคมเป็นครั้งแรกที่พบงาช้างล็อตใหญ่น้ำหนักรวมเกือบ170กิโลกรัมถูกลักลอบลำเลียงข้ามน้ำโขงเข้าไทยบริเวณจุดจอดเรือบ้านเหล่าหมากผางอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬตรงข้ามแขวงบอลิคำไซของลาวตำรวจปทส.ให้ข้อมูลว่าพฤติกรรมและเส้นทางค้างาช้างของเครือข่ายที่ถูกจับกุมจากปฏิบัติการคชาคาดปิดปลายงาคล้ายกับคดีที่เคยเกิดขึ้นที่จังหวัดบึงกาฬ
11: แผนพฤติกรรมเดียวกันใช่ครับเพราะว่าก็คือดูจากตัวคนเวียดนามเนี่ยลักษณะก็คือเขาจะไปลาวก่อนไปลาวเหมือนไปดิวคนส่งแล้วก็ตัวเขาเองก็เคยอยู่แถวริมโขงก่อนจะขยับเข้ามาอยู่ในตัวเมืองซึ่งมันก็น่าเชื่อได้ว่ากลุ่มพวกนี้เขารู้จักกันหมดอาจจะเป็นคนละสาขาอะไรปีกย่อยแต่ว่าแผนธุรกรรมเดียวกันแล้วพวกนี้ดูจากหลักฐานเขามีไอตอนเคสที่โดนจับที่พี่พูดถึงว่าที่ริมโขงน่ะเขาก็มีการแจ้งเตือนกันในกลุ่มว่าช่วงนี้ระวังนะเงียบๆหน่อยเพราะว่ามีดักได้ล็อตใหญ่ที่นั่นอันนี้คือเขาได้จริงเลยเขามีการแจ้งเตือนกันในกลุ่มก็เชื่อว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อง
12: หลังตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลงานปฏิบัติการคชาคาดปิดปลายงาไม่ถึงสัปดาห์ตำรวจสภ.เวียงคุกจังหวัดหนองคายยึดงาช้าง22ท่อนน้ำหนักรวมกว่า130กิโลกรัมและซากโครงกระดูกสัตว์ป่าบรรจุในกระสอบน้ำหนักรวมเกือบ30กิโลกรัมบริเวณตำบลเมืองหมีอำเภอเมืองหนองคายขณะที่คนกลุ่มหนึ่งกำลังลำเลียงลงเรือข้ามแม่น้ำโขงไปลาวทั้งคนลำเลียงและคนขับเรือหนีไปได้ส่วนงาช้างของกลางถูกส่งมอบให้ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่ากรมอุทยานตรวจพิสูจน์ระดับสารพันธุกรรมเพื่อยืนยันว่าซากกระดูกของกลางเป็นสัตว์ป่าชนิดใดและถิ่นกำเนิดงาช้างหาความเชื่อมโยงกับคดีก่อนหน้านี
17: ้ถ้าหากว่าเราตรวจพบว่ามาเป็นงาช้างแอฟริกาเนี่ยเราสามารถที่จะตรวจลึกไปได้ว่ามันมาจากแหล่งกำเนิดใดมาจากโซนประเทศไหนอย่างนี้เป็นต้นซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็น่าจะใช้สนับสนุนในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนได้ค่ะ
12: ข้อมูลจากไซเตสหรืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์เปิดเผยว่าในแต่ละปีช้างป่าแอฟริการาว 20,000 ตัวจะถูกล่าเพื่อเอางาส่งขายปลายทางเอเชียไทยถูกระบุว่ามีการลักลอบนำเข้างาช้างเป็นอันดับ2รองจากจีนวาทินีนวริศวินข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
2: NASA เปิดแผนล่าสุดในการสำรวจดวงจันทร์และการเตรียมตั้งฐานที่นั่นนะครับการพัฒนานี้เป็นการเร่งเครื่องที่หวังจะแซงหน้าจีนติดตามใน Science Tech Weekly Update กับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
18: Science Tech Weekly Update สัปดาห์นี้ครับกับการอัปเดตแผนล่าสุดของ NASA นะครับกับการสำรวจดวงจันทร์ที่จะไปโฟกัสกับการตั้งฐานปฏิบัติการที่นั่นครับนี่คือการปรับแผนครั้งใหญ่เลยนะครับแสดงให้เห็นว่าสหรัฐกำลังแข่งขันกับจีนครับที่มีแผนไปตั้งสถานีวิจัยบนนั้นในเวลาไล่ๆกันครับ หลังจากที่ส่งยานไปทดสอบโคจรรอบดวงจันทร์ในภารกิจอาร์ทิมิส1และพามนุษย์เดินทางไปโคจรรอบดวงจันทร์ในภารกิจอาร์ทิมิส2ไปแล้วนะครับสำเร็จเมื่อไม่นานมานี้ภายใต้โครงการอาร์ทิมิสที่สหรัฐตั้งเป้ากลับไปสำรวจดวงจันทร์อีกครั้งเดิมในโครงการนี้มีแผนสร้างลูน่าเกตเวย์นะครับสถานีอวกาศโคจรรอบดวงจันทร์ที่จะเป็นประตูรับส่งนักบินอวกาศลงไปสำรวจพื้นผิวแต่ตอนนี้ได้พับแผนไปก่อนครับส่งผลมาถึงประกาศล่าสุดของ NASA ที่ปรับมาสู่ Moon Base ฐานปฏิบัติการบนดวงจันทร์มูนเบสจะเป็นด่านหน้าแห่งแรกบนวัตถุอวกาศอื่นครับตั้งอยู่บริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์เน้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีรวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งมนุษย์ไปดาวอังคารในอนาคตด้วยการปรับทิศทางครั้งนี้จะช่วยดึงงบประมาณกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในระยะยาวมาใช้สร้างโครงสร้างพื้นฐานบนดินเช่นระบบพลังงานนิวเคลียร์บนพื้นผิวและที่อยู่อาศัยครับซึ่งเป็นการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์กับโครงการสถานีวิจัยดวงจันทร์นานาชาติหรือว่า ILRS ของจีนโดยตรงที่จะเริ่มในช่วงปี2030นะครับระยะแรกมี3ภารกิจครับคือ Moon Base 1คาดว่าจะเกิดขึ้นไม่เกินปลายปี2026จะใช้ยานลงจอด Blue Moon Mark 1 Endurance ของ Blue Origin นะครับขนส่งอุปกรณ์วิจัยลงจอดบริเวณ Shackleton Connecting Ridge เพื่อลดความเสี่ยงให้ภารกิจ Artemis ที่มีนักบินอวกาศลงไปในปี2028ครับและยังมีการลงนามร่วมกับบริษัทเอกชนพัฒนารถสำรวจควบคุมระยะไกลด้วยรวมถึงมีโครงการอื่นๆที่จะมาช่วยสนับสนุนอย่างเช่น Moon Four ภารกิจส่งโดรน4ตัวไปบินสำรวจระยะสั้นเพื่อหาจุดลงจอดที่เป็นหมุดหมายถัดไปของนักบินอวกาศครับสรุปไทม์ไลน์คร่าวๆนะครับภายในปี2026ภารกิจ Moon Base 1ถึง3เฟสแรกจะเริ่มเดินหน้าก่อนต่อด้วย Artemis 3ในปี2027ครับจะทดสอบระบบของยาน Orion และยานลงจอดในวงโคจรของโลกยังไม่มีคนไปลงพื้นผิวนะครับก่อนที่ในปี2028ภารกิจ Artemis 4ส่งมนุษย์ลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์ครั้งแรกในยุคใหม่ครับส่วนในปี2029ก็จะเริ่มส่งโมดูลกึ่งถาวรระบบเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์พื้นผิวและสร้างรากฐานสถานีที่อยู่ยาวได้ถาวรสำหรับ Moon Base ในเฟส2และ3ครับมาดูที่งานอวกาศในฝั่งจีนกันบ้างนะครับล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีการส่งนักบินอวกาศไปประจำการที่สถานีอวกาศเทียนกงในภารกิจเซินโจ23นะครับนี่คือภารกิจครั้งสำคัญครับที่มีโครงการทดลองที่น่าสนใจหรือว่าเป็นก้าวสำคัญในวงการอวกาศจีนเลยครับภารกิจเซินโจ23ออกเดินทางจากฐานปล่อยจิ๋วฉวนทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนครับเมื่อวันที่24พฤษภาคม2026นักบินอวกาศ3คนที่เดินทางไปครั้งนี้ก็คือจูหยางจู้จางจุ๋ยหยวนและหลีเจียอิงนักบินอวกาศหญิงจากฮ่องกงคนแรกเลยนะครับที่ได้ขึ้นไปทำงานบนสถานีอวกาศนอกเหนือจากชาวจีนแผ่นดินใหญ่จะทำหน้าที่ดูแลงานด้านการทดลองวิทยาศาสตร์ในสภาวะไร้น้ำหนักครับโดยจะมีการทดลองทางชีววิทยาศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในอวกาศนำตัวอ่อนของปลาม้าลายตัวอ่อนของหนูและโครงสร้างคล้ายตัวอ่อนจากสเต็มเซลล์ไปติดตั้งไว้ภายนอกสถานีอวกาศเป็นเวลา5เดือนเพื่อศึกษาผลกระทบจากรังสีอวกาศและสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำต่อการเจริญพันธุ์นะครับและการวิจัยสำคัญที่หนึ่งในลูกเรือของภารกิจนี้จะต้องใช้ชีวิตอยู่บนวงโคจรโลกนาน1ปีเลยครับเพื่อตรวจสอบกลไกการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงต่ำซึ่งมีผลต่อสุขภาพของนักบินอวกาศในภารกิจระยะยาวนับเป็นโครงการวิจัยร่างกายมนุษย์ในอวกาศครั้งแรกของจีนครับปิดท้ายวันนี้กับความคืบหน้าในการส่งชุดการทดลองทางการแพทย์ของไทยไปที่สถานีอวกาศนานาชาตินะครับล่าสุดได้รับสัญญาณแรกกลับมาแล้วครับในคืนวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับทีมวิจัยไทยประสบความสำเร็จในการเชื่อมต่อระบบการสื่อสารและควบคุมชุดการทดลองโดยตรงจากศูนย์ควบคุมภารกิจคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กรุงเทพนะครับไปยังสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS หลังจากที่ส่งชุดการทดลอง Tigers X ขึ้นไปกับยาน Dragon ในภารกิจ CRS 34ส่งไปที่ ISS ครับก่อนที่โซฟีอเดโนนักบินอวกาศ ESA จะช่วยติดตั้งชุดการทดลองเข้ากับแพลตฟอร์ม IceCube ภายในห้องปฏิบัติการโคลัมบัสครับการทดลองนี้ทำงานแบบอัตโนมัตินะครับและควบคุมจากประเทศไทยทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องให้นักบินอวกาศบน ISS มาช่วยกดหรือว่าดำเนินการใดๆเพิ่มเติมหลังติดตั้งเสร็จครับนี่คือการทดลองในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำเพื่อศึกษาพฤติกรรมของไหลในการผสมกันของสารคอลอยด้วยระบบห้องปฏิบัติการบนชิปขนาดเล็กหรือว่าแล็บออนชิปครับทีมวิจัยต้องการศึกษาการผสมตัวอย่างอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยผ่านทางหลอดเลือดดำเพื่อหาแนวทางพัฒนาอาหารและยาสำหรับผู้ป่วยในอนาคตรวมถึงเตรียมพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในอวกาศระยะยาวด้วยครับ เมื่อได้รับสัญญาณแรกมาแล้วนะครับทีมวิจัยซักซ้อมระบบฉีดและล้างของไหล3รอบปรากฏว่าระบบไฟการสื่อสารและกล้องถ่ายภาพภายในทั้ง4ชุดทำงานได้อย่างสมบูรณ์ครับลักษณะของไหลเป็นไปตามที่คาดการไว้หลังจากนี้จะเข้าสู่ระยะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์หลักครับโดยจะทำการทดลองต่อเนื่องรวมเป็นเวลา6วันครับนี่คือ Scientech Weekly Update ในสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้ครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS

0: Tech ครับและกลับมาติดตาม Science Tech Weekly Update กันได้ในข่าวเจาะย่อโลกทุกๆสัปดาห์ครับ
1: การฟ้องปิดปากหรือ slap ในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นแล้วนะครับว่าการฟ้องหมิ่นประมาทถูกใช้เป็นเครื่องมือในการตอบโต้ผู้ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์หรือตรวจสอบผู้มีอำนาจรัฐไม่เฉพาะนักการเมืองนะครับที่ใช้เครื่องมือนี้แต่อาจรวมไปถึงองค์กรอิสระที่มีงบประมาณมาจากภาษีของประชาชนด้วยเราจะพูดคุยกับคุณสมภพรัตนวลีผอ.ฝ่ายข่าว Workpoint TV ในฐานะคนที่เคยถูกฟ้องครับและรองศาสตราจารย์ปริญญาเทวานรมิตรกุลเพื่อวิเคราะห์เรื่องนี้ครับ
2: เขาตั้งใจเชือดไก่ให้ลิงดูเขาเลือกเจาะจงที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วยิงมาให้เราเพื่อให้เสียงของเราอ่ะมันเงียบและเขารู้ว่าเดี๋ยวพอมันเป็นข่าวหรือมันออกไปอ่ะมันจะสร้างความหวาดกลัวให้ประชาชน
3: ถ้าศาลท่านลงมาดูเล่นเองหรือว่าเห็นเองเลยว่าเอ้ยอย่างนี้คือการฟ้องปิดปากเป็นการฟ้องเพื่อไม่ให้ทางอีกฝ่ายนึงเคลื่อนไหวหรือไม่ให้พูดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากอันนี้ผมเห็นด้วยในหลักการที่ท่านวางนะครับ
1: คดีของพี่ติ่งตอนนี้เคลียร์หรือยังครับ
4: เขาถอนฟ้อง
1: ถอนไปเองหรือว่าไปเคลียร์กันก่อน
4: โอ้ถอนเลยผมไม่เคลียร์ใครอยู่แล้วคือถ้าเกิดเขาฟ้องผมเนี่ยมีวิธีเดียวคือเขาต้องถอนเอง
1: ครับ
4: ผมไม่คุย
1: มันเสียศักดิ์ศรีเลยหรือยังไง
4: คือเราต้องยืนยันว่าเราเป็นสื่อเรามีหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วตั้งแต่รุ่นไหนเป็นรุ่นไหนก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์ได
1: ้
4: เพราะว่านักการเมืองเนี่ยเราถือว่าเป็นคนที่ต้องมาทำหน้าที่แทนประชาชนที่เลือกเขามายิ่งเป็นรัฐมนตรียิ่งต้องบริหารงบประมาณต้องดูแลเรื่องกฎหมายยิ่งต้องวิพากษ์วิจารณ์หนักถูกไหมฮะเราไม่ได้วิจารณ์ไปวิจารณ์พ่อแม่พี่น้องลูกเมียเขาเราวิจารณ์ว่าด้วยเรื่องงานว่าด้วยเรื่องประวัติการทำงานใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเขาฟ้องก็ต้องไปสู้กันที่ศาลก็แค่นั้นเอง
1: ครับของพี่เนี่ยพี่คิดว่าการฟ้องแบบนี้เป็นการฟ้องปิดปากไหม
4: คือถ้าคุณเอาที่คำแนะนำของประธานศาลฎีกาล่าสุดมาเนี่ย มันก็ฟ้องปิดปากเต็มที่อ่ะเต็มรูปแบบ
1: ครับยังไง
4: พฤติกรรมคือไปฟ้องที่ไกลๆไปฟ้องที่พะเยาอย่างเงี้ยผมเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ที่ปทุมอย่างเงี้ยคุณไปฟ้องผมพะเยาทำไมคุณไม่ฟ้องกรุงเทพวะอย่างนี้เป็นต้นนึกออกไหมผมไปฟ้องพะเยานี่ผมก็ต้องเดินทางไปกับนะจะค่ารถค่าเครื่องบินค่าที่พักค่าอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยเสียเงินละ
1: เขาอยากให้พี่ไปเที่ยวกวนพะเยาหรือเปล่า
4: เป็นกูพะเยาเราไปอยู่แล้ว
5: พะเยากี่ครั้งแล้วกว่าที่จะเขาจะถอนฟ้อง
4: สามครั้ง
1: ไปพบตำรวจนะฮะ
4: ไปพบตำรวจสองครั้งคือเขาจะมีหมายเขาเรียกว่าหมายเรียกมาก่
1: อ
4: นหมายเรียกรอบหนึ่งผมก็ดูแล้วผมก็ไม่ไปรอหมายเรียกรอบที่สองพอหมายเรียกรอบที่สองเราก็ปรึกษาไหนต้องไปว่าไม่งั้นมันจะเป็นหมายจับก็ไปหมายเรียกรอบที่สองใช่ไหมเราก็แต่งตั้งทนายไปแล้วก็ขอดูว่าไหนฟ้องเรื่องอะไรเงี้ยเราก็มานั่งดูอ๋อเขาฟ้องเรื่องประวัติการทำงานที่เราไปวิจารณ์เขาว่าเขาอยู่กับคนนู้นคนนี้มานะประมาณนี้นะเราไปวิจารณ์เขาเนี่ยเขาก็ฟ้องว่าเป็นการหมิ่นประมาทเขา
1: เงินควักเองไหมตอนไป
4: โอ้เงินตัวเองสิครับเงินตัวเองเลยครับเพราะว่าผมไม่พูดในรายการออนไลน
1: ์ช่องอื่น
4: คุณจอมขวัญ
5: ผมไม่ได้คุณจอมขวัญเลยใช่ไหม
4: ถูกฮะคือเป็นเวลาออนไลน
1: ์
4: อ
1: ่
4: ะแล้วก็พูดกับจอมขวัญก็เลยโดนคู่กันกับจอมขวัญ
1: ในมุมพี่ติ่งเนี่ยมองว่าเขาไปฟ้องที่พะเยาเนี่ยเป็นการกลั่นแกล้งเป็นการปิดปากแต่ในเชิงเนื้อหาล่ะเวลาพี่จัดรายการออนไลน์อ่ะบางทีคำหยาบไงติงเขาแรงไปหรือเปล่าถ้าพูดในแง่เนื้อหาเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยนะ
4: ผมไม่ได้มีคำหยาบถึงเขาเลยนะไอ้เวลาพูดในออนไลน์เนี่ยเราต้องพูดว่ากลุ่มคนเนี่ยพวกทาร์เก็ตกลุ่มในออนไลน์เนี่ยมันคือคนรุ่นใหม
1: ่ครับ
4: เพราะฉะนั้นคำบางคำที่คุณบอกว่าหยาบเนี่ยมันเป็นแค่จุดฟูลสต็อปคือมันไม่ใช่คำหยาบ
1: ลงหางประโยค
4: ก็คือไม่ได้บอกว่าไปด่าแหละคนนี้แล้วก
1: ็
4: บอกเขาเป็นสิงสาราสัตว์ไม่ใช่แต่เราพูดถึงเรื่องอื่นๆแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเรื่องนี้แม่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนึกออกว่าม
5: ัน
4: เป็นหางเสียงชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้น
1: เราอารมณ์คนดู
4: แต่ว่าที่ผมโดนเนี่ยผมพูดเรื่องพฤติกรรมการทำงานของเขาในทางการเมืองไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องไม่เกี่ยวกับเรื่องไอ้จุดฟูลสต็อปอะไรเลยเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลย
1: อาจารย์ปริญญาช่วยจำแนกหน่อยslap หรือว่าฟ้องปิดปากเนี่ยมันมีเกณฑ์ไหมอันไหนที่เป็นฟ้องปิดปาก
6: ความจริงก็ต้องเข้าใจนะครับว่ากฎหมายหมิ่นประมาทเนี่ยนะครับมันคือกับการจัดการความสมดุล
1: ครับ
6: ระหว่างเสรีภาพนะครับในการแสดงความคิดเห็นนะครับในการวิพากษ์วิจารณ์กับผู้ถูกวิจารณ์เนี่ยเขาก็ต้อง

0: ความคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลและชื่อเสียงของเขา
1: ครับ
0: ทีนี้จุดสมดุลอยู่ตรงไหนก็คือว่าต้องไม่เป็นหมิ่นประมาทเขาหลักหมิ่นประมาทก็คือเรื่องของการไปใส่ความนะครับต่อบุคคลที่3ในทางที่ไม่เสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังนะครับนี่คือองค์ประกอบนะครับตามบทกฎหมายอาญามาตรา326
1: ครับก่อนจะพ้นประเด็นผมแทรกนิดนึงอาจารย
0: ์ครับ
1: คำว่าใส่ความของอาจารย์เนี่ยเวลาสื่อเราทำหน้าที่บางทีมันเป็นการตั้งข้อสังเกตบางอันมันเป็นการกล่าวหาเนี่ยอันนี้นับเป็นใส่ความไหม
0: ความจริงคำว่าใส่ความเนี่ยต้องตีความแต่มีตัวช่วยคือมาตรา329
1: เ
0: ขาบอกว่าถ้าหากว่ากระทำการดังต่อไปนี้โดยสุจริตนะครับคือไม่ได้รับเงินใครมาพูดโดยสุจริตใจเนี่ยนะครับจะไม่เป็นความผิดนะที่คุณเจษดาถามเนี่ยผมอ่านให้ฟังนะมันคือ329นะครับ1เพื่อป้องกันตนเองหรือส่วนได้เสียตามทำนองคลองธรรม
1: ค
0: ือเป็นสิทธิข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็พูดไปตามสิทธิของตัวเอง2นะครับเป็นเจ้าพนักงานต้องปฏิบัติตามหน้าที่พูดไปตามอำนาจหน้าที่และ3อันนี้สำคัญนะครับติชมด้วยความเป็นธรรม
1: ครับ
0: นะครับอย่างผมเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์การบ้านการเมืองผมก็ติชมด้วยความเป็นธรรมถ้าแบบนี้นะครับไม่เป็น
1: ครับ
0: ความผิดคือไม่เป็นใส่ความนะครับอันที่4มีอันนึงครับก็คือในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการดำเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือในการประชุมเช่นเอารายงานการประชุมมาพูดนะครับเอาคำพิพากษาศาลมาอ่านนะครับอันเนี้ยก็ถือว่าไม่เป็นใส่ความ
1: ครับ
0: นะครับทีนี้ต่อให้ผิดนะต่อให้เป็นการเรียกว่าทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วเนี่ยเข้าข่ายใส่ความแล้วนะครับอีกมาตราหนึ่งคือมาตรา330ก็บอกว่าถ้าเรื่องที่พูดไปนั้นเป็นความจริงถึงแม้จะผิด
1: ครับ
0: คือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแต่ไม่ต้องรับโทษว่าง่ายคือมันมีตัวช่วยอยู่2ชั้น
1: ครับ
0: 1คือติชมด้วยความเป็นธรรม
1: ครับ
0: นะ2เห็นใหญ่สุดนะคือติชมด้วยความเป็นธรรม2นะครับเป็นเรื่องจริงแต่เรื่องจริงเนี่ยนะครับศาลท่านกฎหมายก็ห้ามพิสูจน์ถ้าไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตอนนั้นก็แปลว่าอะไรครับถ้าหาไปพูดเรื่องส่วนตัวแล้วเขาเสียหายนะต่อให้เป็นเรื่องจริงศาลก็ไม่พิสูจน์
1: ครับ
0: เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวเช่นเรื่องของพฤติกรรมส่วนบุคคลเรื่องในครอบครัวเขาเนี่ยไม่มีประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างเงี้ยศาลไม่พิสูจน์ดังนั้นถ้าหากเราวิจารณ์เป็นเรื่องส่วนรวมเช่นผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีอำนาจหน้าที่ในทางสาธารณะอันเนี้ยนะครับถ้าเป็นเรื่องจริงเราพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องจริงไม่ต้องรับโทษ
1: ครับ
0: ผิดอันนี้คือตัวที่คุ้มครองเราอันนี้คือหลักนะครับทีนี้ไอ้เรื่องของการฟ้องปิดปากเนี่ยวิธีการดูง่ายๆนะครับเขาทำหน้าที่ตามหน้าที่ของเขาติชมด้วยความเป็นธรรมเป็นเรื่องจริงที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแล้วฟ้องเนี่ยเอาละเข้าขายละนี่ข้อสำคัญคือถ้าเป็นการไปฟ้องเพื่อจะให้ต้องลำบาก
1: ครับ
0: เช่นตัวผู้ถูกฟ้องในภูมิเราอยู่กรุงเทพหรือปริมณฑลตัวผู้ฟ้องก็ทำงานอยู่กรุงเทพหรือปริมณฑลแต่ไปฟ้องไกลๆเช่นกรณีนี้คือไปฟ้องที่
2: พะเยา
0: อย่างเงี้ยอันที่หนึ่งอันที่สองคือไปฟ้องหลายจังหวัดเลย
2: ฟ้องแถวชายแดนทั้งหลาย
0: หลายที่นะโดยอ้างว่ามันหลายกรรมหลายวาระก็ไปฟ้องให้เยอะๆ
1: อันนี้
0: ก็เป็นการฟ้องกันแกล้งคือไว้ง่ายคือเรียกว่าเขากำลังใช้สิทธิตามมโนของเขาแล้วมาฟ้องเพื่อให้เขาหยุดพูด
1: อ
0: ันนี้คนเราเนี่ยพอถูกฟ้องเข้าปุ๊บก็ไม่อยากจะเป็นความ
1: ค
0: ือแม้ว่าไปถึงศาลจะชนะศาลยกฟ้องแต่ถามว่ามันก็ต้องหาทนายความมันก็ต้องเสียเวลาต้องมีค่าเดินทางแล้วก็ไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายมันจะเกิดขึ้นไปนานแค่ไหนฟ้องกัน3ศาลใช่มั้ยครับแล้วก็ไม่รู้ว่าปลายทางเกิดพลาดท่าเสียทีขึ้นมาดังนั้นเนี่ยมันก็คือได้ผลนะ
1: กลับมาที่พี่ติ่งครับนอกจากเคสของพี่ล่าสุดที่โดนฟ้องที่พะเยาเนี่ยเป็นผอ.สำนักข่าวต้องเคยเจอหลายเคสอยู่แล้ว
2: แน่นอน
1: มันไม่คงไม่ใช่ทุกเคสที่เขาจะถอนฟ้องไปเองเวลานักข่าวโดนฟ้องอย่างเงี้ยเรามีคุยหลังบ้านเราเดินตามขบวนการหรือพี่มีแนวทางในการต่อสู้ยังไง
2: คุณก็ต้องดูให้ชัดว่าคือเขามีสิทธิ์ฟ้องหมิ่นประมาทเราได้ถ้าเราพูดผิด
1: ครับ
2: นึกออกไหมฮะถ้าเขาไม่ได้เมาเราไปเล่นข่าวว่าเขาเมาอย่างเงี้ยแล้วมันพิสูจน์ได้ว่าเขาไม่ได้เมาเราผิด
0: อันนี้ใส่ความ
2: อันนี้ใส่ความเขา
0: ความ
2: ซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมข่าวเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นึกออกไหมฮะถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันก็ต้องรับกันได้แต่ประเด็นก็คือมันก็ต้องฟ้องกันในพื้นที่ที่เกิดเรื่องเช่นพี่ไปชนเขาแล้วมีโอกาสจะเมาแล้วขับเนี่ยมันก็ฟ้องในกรุงเทพอันนี้เขาก็ฟ้องในกรุงเทพเราก็สู้ในกรุงเทพเราสู้ไปเราคิดว่าอย่างเงี้ยเราผิดว่ะเราผิดเราก็ต้องเจรจากันเจรจาเพื่อจ่ายค่าเขาเรียกว่าจ่ายค่าแพ่งอะไรต่ออะไรพวกนี้อย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้พี่คิดว่าสำนักข่าวต่าง

0: ก็มีที่มันหลุดได้หรือแม้แต่สติกเกอร์ส่งข่าวมาแล้วข่าวเนี่ยมันเขาเรียกว่าข่าวมันไม่ได้รีเช็คให้รอบด้านเนี่ยอันนี้มีแต่ข่าวการเมืองเนี่ยเป็นข่าวที่คนรู้ทั่วไปอยู่แล้วนึกออกไหมเวลาเขาจะผ่านโครงการหรือจะทำแลนด์บริดจ์อย่างเงี้ยหรือจะทำอะไรเงี้ยถ้าเราวิพากษ์วิจารณ์ไปเนี่ยคำถามก็คือวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วเนี่ยวิธีนึงที่จะทำให้เราหยุดวิพากษ์วิจารณ์ได้ก็คือฟ้องปิดปากคือสแลปที่เราบอกเนี่ยเพราะว่า1เราจะเสียเวลา2เราจะต้องเดินทาง3ต้องเราจะต้องจ่ายค่าทนายแล้วสุดท้ายเราก็เลิกพูดไปเองเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วมันขี้เกียจ
1: มีน้องๆพี่โดนแบบนี้บ้างไหม
0: ก็มีเยอะแยะไปเลยฮะมีเยอะแยะไปอย่างเช่นคดีเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็โดนเยอะแยะไปเลย
1: เลือกที่จะคืนหรือเลือกที่จะเคลียร
0: ์ก็สู้กันไปเลยก็สู้กันไปสู้กันไปเลย
1: อาจารย์ครับทีนี้เนี่ยศาลเขาออกแนวมาละเรื่องของการฟ้องปิดปากพูดง่ายๆแบบนี้นะฮะแต่ความเป็นจริงเวลาฟ้องอ่ะเขาไปฟ้องกับตำรวจ
2: คือจริงแล้วเนี่ยนะครับไอ้เรื่องการฟ้องปิดปากเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้ไปไกลหรือหลายพื้นที
1: ่
2: นะครับต่อให้ไปฟ้องที่เดียวแล้วในภูมิลำเนาของคนที่ถูกฟ้องก็ตามเนี่ยแต่ว่าโดยเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยมันก็เป็นปิดปากได้เช่นเขาวิจารณ์ด้วยความเป็นธรรมว่าตามเนื้อผ้าไม่ได้พูดเกินเลยก็ฟ้องเขาแล้วอย่างเง
1: ี้
2: ยคือถึงแม้ว่าเขาจะสู้เขาไม่ยอมเจรจาเขาไม่ยอมขอก็ตามเนี่ยแต่มันมีผลทั้งต่อการพูดครั้งต่อไปเขาละนะครับเช่นกกต.ฟ้องเนี่ยนะครับพอจะคนถูกฟ้องก็จะระวังมากขึ้นละในการจะวิจารณ์กกต.นักการเมืองหรือว่าบางทีบริษัทเอกชนนะเขาฟ้องเพื่อจะปิดปากมันก็ตกตัวคือปิดปากคือจะได้ไม่ฟ้องอีกคดีนี้เนี่ยฟ้องเพื่อไม่ให้พูดอีกนะครับไม่ได้แปลว่าจะเอาเรื่องในคดีนี้หรอกเพราะไปถึงศาลเนี่ยนะคดีพวกนี้ศาลยกฟ้องแต่มีผลทำให้เขาไม่พูดอีกนะครับพอดีพอร้ายก็จะเกิดการเจรจาแล้วก็จะเกิดขอโทษขึ้นมาปุ๊บเขาก็มีแต่ได้สำหรับตัวก็ได้แล้วก็มันเป็นความไม่เป็นธรรมเป็นความเหลื่อมล้ำเพราะทางฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่เป็นฝ่ายผู้ฟ้องเนี่ยเขาจะมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า
1: ครับ
2: เช่นบริษัทขนาดใหญ่ที่ทำโครงการมีปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาจะมีงบประมาณในการที่จะจัดการกับชาวบ้านที่ชาวบ้านหรือประชาชนไม่มีปะคือเป็นผู้ซึ่งเห็นปัญหาเขาอยากจะเสนอแนะเขาอยากจะประท้วงบ้างแสดงออกบ้างนะครับก็มีฟ้องปิดปากเขาทีนี้ผมก็ดีใจนะครับที่ท่านประธานศาลฎีกาได้มีคำแนะนำ
1: ครับ
2: ใช้คำว่าคำแนะนำนะครับเพราะว่าต้องการให้คงต้องการให้ดูไม่ใช่การสั่งนะครับคือความจริงแล้วเนี่ยมาตรา161ของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยมันวางหลักไว้อยู่แล้ว
1: ครับ
2: นะครับแต่ปัญหาของเรื่องเนี่ยคือผมก็มีโอกาสนะครับได้คุยกับท่านที่ได้ยกร่างเรื่องนี้นะครับคือ161เนี่ยมันมีหลักอยู่แล้วนะครับคือในคดีที่ราษฎรเป็นโจทย์นะครับหากปรากฏต่อศาลเองหรือมีหลักฐานที่ศาลเรียกมาว่าโจทฟ้องคดีโดยไม่สุจริตหรือโดยบิดเบือนข้อเท็จจริง
1: ครับ
2: เพื่อกันแกล้งหรือเอาเปรียบจำเลยโดยมุ่งหวังผลอย่างอื่นยิ่งกว่าประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบให้ศาลยกฟ้องและห้ามให้โจทยื่นฟ้องในเรื่องเดียวกันนั้นอีกนะครับทีนี้โดยมากเนี่ยเรื่องไหนที่มันไม่ชัดเจนว่ามันถึงขนาดไม่สุจริตบิดเบือนมุ่งประโยชน์อื่นใดนอกจากประโยชน์อันพึงได้เนี่ยบางทีศาลก็ไม่ยกนะครับแล้วข้อสำคัญคือตัวเนี้ยดีแล้วก็มีการขยายความมากกว่านี้ด้วยนะครับว่าไม่สุจริตนี่คืออะไรเช่น
1: ยกเคสใช่ไหมฮะ
2: ไปฟ้องคดีในศาลที่ห่างไกลภูมิลำเนานะไปฟ้องหลายคดีจากข้อเท็จจริงเดียวกัน
0: เหตุการณ์เดียวกัน
2: นะครับหรือว่าเขาใช้สิทธิตามประโยชน์สาธารณะแล้วไปฟ้องเขาเช่นปกป้องสิทธิมนุษยชนและธรรมชาติอันนี้ถือเป็นการสแลปทีนี้ปัญหาของเรื่องคือแม้ว่าตัวนี้จะดีมากและทำให้ศาลเนี่ยนะได้ใช้อำนาจของท่านตาม161/1แต่ปรากฏว่า1/1เนี่ยคือคดีที่ราษฎรเป็นโจทย
1: ์
2: ทีนี้หลายเรื่องเนี่ยเขาไปฟ้องกับตำรวจ
1: ครับ
2: เพราะเป็นเรื่องอาญาตำรวจก็ส่ง
0: ทำสำนวน
2: ส่งอัยการอัยการก็ส่งฟ้องต่อศาลคดีพวกนี้ไม่อยู่ในประกาศของประธานศาลฎีกาเรื่องนี้
1: อันนี้เราพูดกันเฉยๆไม่ใช่ชี้ช่องนะฮะเนี่ยนี่เขาอาจจะใช้ช่องนี้กันอยู่
2: คือไม่ใช่เขาใช้อยู่แล้ว
1: ครับ
2: อันนี้นะครับก็เป็นเรื่องดีผมย้ำนะครับว่าเป็นเรื่องดีมากที่ศาลท่านขยับแล้วทีนี้ผมก็อยากชวนนะครับว่าอยากชวนอัยการเรียนท่านอัยการสูงสุดผ่านรายการคุณเจษดาเลย
1: ครับ
2: นะครับเมื่อประธานศาลฎีกาเขาขยับเนี่ยอัยการสูงสุดก็ควรจะขยับด้วย
1: ครับ
2: นะครับว่าถ้าหากว่าอัยการถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อปิดปากประชาชนเนี่ยท่านก็อย่าฟ้องเลยเป็นคำแนะนำไปเลยว่าอัยการอย่าสั่งฟ้องถ้าเป็นเรื่องของการปิดปาก
1: เอาเคสล่าสุดครับเคสของเพจตุ๊ดรีวิว อันนี้เมื่อกี้ถามในฐานะของคนที่โดนฟ้องอันนี้ถามในฐานะผอ.ข่าวพี
0: ่ครับ
1: พี่ติ่งคิดว่าคุณเพจตุ๊ดรีวิวเนี่ยเขาบอกเขาโดนฟ้องปิดปากเพราะเขาไปวิจารณ์มิวสิกวิดีโอของกกต.แล้วโดนกกต.ฟ้อง
0: รูปแบบการทำข่าวของเราเนี่ยมันมีหลายรูปแบบใช่ไหม
1: ครับ
0: เรามีทั้ง

0: หน่วยงานของรัฐ
1: ครับ
0: ไม่ได้ไปจับว่าใครมีเมียน้อยหรือว่ามีอะไรที่ไหนเมื่อไหร่เรากำลังวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของคนที่เขาเรียกว่าคนที่รับผิดชอบนะเช่นจัดการเลือกตั้งเช่นตรวจสอบทุจริตนะเช่นตรวจเงินแผ่นดินอะไรพวกนี้มันก็มีคือเมื่อสื่อมวลชนทำงานด้วยเขาเรียกว่าทำงานด้วยรูปแบบที่หลากหลายแต่ว่ามันอยู่บนพื้นฐานที่ตรวจสอบนะตั้งข้อสังเกตตรวจสอบชาวบ้านก็เหมือนกันหรือคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร
1: ์
0: ไอ้พวกไอ้คอนเทนต์ทั้งหลายเนี่ยอัน
1: นี้มันอาจจะก้ำกึ่งว่าอาจจะไม่ใช่สื่ออะไรอย่างเงี้ยเป็นเพจ
0: แต่เขาก็เป็นพลเมืองเป็นแอคทีฟซิติเซนมันก็เป็นข้อเท็จจริงที่เขาวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าบางทีมันวิพากษ์วิจารณ์ทั้งจากข่าววิพากษ์วิจารณ์จากการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์จากการเสียดสีถ้าเกิดหน่วยงานรัฐที่ใจกว้างพอที่มีหัวใจที่แบบว่าน้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนมากพอเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยฟ้องไปเนี่ยถ้าคุณเอาคำแนะนำของประธานสาธิกาไปเนี่ยมันต้องกระเด็นหมดอ่ะ
1: อาจารย์หนักไหมเมื่อก่อนเราเห็นแต่นักการเมืองฟ้องนักการเมืองนักการเมืองฟ้องสื่ออันนี้องค์กรอิสระฟ้องเพจ
2: คือต้องเข้าใจว่าไอ้มาตรา326เนี่ยความผิดฐานหมิ่นประมาทเนี่ยมันไม่ใช่ให้ประชาชนด้วยกันเนี่ยปกป้องสิทธิตัวเอง
1: ครับ
2: ผมถึงย้ำว่ามาตราเนี่ยมันเป็นความสมดุลนะครับระหว่างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกับเสรีภาพสิทธิที่จะไม่ถูกละเมิดชื่อเสียงถูกใส่ความทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงถูกเกลียดชังจุดสมดุลคือตรงเนี้ยทีนี้ไอ้ผู้กระบวนการยุติธรรมก็ต้องจัดการไงว่าใครที่มันเกินเลยไปใครที่มีประมาทจริงโอเคก็ต้องรับโทษทำให้เกิดอีกส่วนใครที่เขาติชมได้ทำเป็นธรรมแล้วไปฟ้องเขาอย่างนี้ก็จะไปรับฟ้องยกฟ้องไปซะถ้าฟ้องขึ้นมานึกออกไหมครับในกระบวนการที่ทำของเราที่ผ่านมาเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือของฝ่ายต้องการปิดปากแล้วทีนี้เนี่ยแต่ก่อนนักการเมืองก็ใช้กันใช้กับสื่อใช่ไหมครับแต่ว่าองค์กรอิสระเนี่ยนะครับไม่พึงมาใช้ความจริงองค์กรของรัฐใดๆก็ไม่ควรใช้เรื่องนี้หรอกนะครับเพราะนี่เป็นเครื่องมือของเหมือนกับพลเมืองอ่ะประชาชนเขาใช้
1: มันไม่สมดุลกันใช่ไหมอาจารย์อันนี้มันเป็น
2: องค์กรอิสระ
1: กับประชาชน
2: องค์กรอิสระเนี่ยเป็นผู้ซึ่งใช้งบประมาณแผ่นดินองค์กรของรัฐนะดังนั้นเนี่ยก็มีหน้าที่ที่ต้องตอบสนองต่อภาระหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมาย
1: ครับ
2: ถ้าประชาชนผู้เสียภาษีก็เห็นว่าเอ๊ะเช่นตุ๊ดรีวิวเนี่ยก็เห็นว่างบประมาณทำเอ็มวีชวนไปเลือกตั้งใช้เงินเยอะแต่ว่าผลที่เกิดขึ้น
1: ยอดวิวน้อย
2: ยอดวิวน้อย
1: ใช้เงินหลักล้าน
2: ไอ้อย่างเงี้ยเขาก็ตั้งคำถามได
1: ้ครับ
2: ไม่ควรไปฟ้องเขาผมคิดว่ากกต.เนี่ยนะครับสิ่งที่ควรจะทำคือต้องเปิดหูรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์นี่กกต.เนี่ยที่ท่านบอกว่าท่านทุกคะแนนที่ท่านนับไปเที่ยงธรรมหมดเลือกตั้งไทยโปร่งใสที่สุดในโลกเนี่ย
1: ครับ
0: แต่ท่านใครจัดแล้วเนี่ย
2: แต่ท่านเนี่ยนะนอกจากท่านไม่รับฟังแล้วนะท่านยังทุบกระจกทิ้งด้วยกระจกที่เขาส่องมาท่านทุบไล่ทุบอยู่เนี่ยมันไม่ได้ผมคิดว่าองค์กรอิสระของเราตามร่ม60เนี่ยเนื่องจากไม่ยึดโยงกับประชาชนถ้ายึดโยงกับประชาชนมากกว่านี้นะ
0: จะไม่มีใครฟ้องประชาชน
2: ไม่มีทางฟ้องประชาชน
1: วันนี้หมดเวลาของข่าวเจาะย่อโลกแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจ Facebook ข่าวเจาะย่อโลกหรือทาง YouTube ของไทย PBS วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: หลายจังหวัดทางพื้นที่ภาคใต้เริ่มมีฝนตกหนักนะคะเครือข่ายอาสาประชาชน4จังหวัดชายแดนใต้ค่ะรวมตัวกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็จำลองสถานการณ์ฝึกซ้อมรับมือกับภัยพิบัติเสมือนจริงเป็นการถอดบทเรียนน้ำท่วมปีที่ผ่านมาติดตามในนักข่าวพลเมืองค่ะ
1: ภาพการลอยตัวและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในน้ำเป็นหนึ่งในทักษะของการฝึกผักปฏิบัติกู้ภัยทางน้ำและการซ้อมแผนเผชิญเหตุเสมือนจริงของกลุ่มอาสาสมัครภาคประชาชนทั้ง4จังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้เพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างเป็นระบบโดยเน้นการถ่ายทอดความรู้ที่สำคัญทั้งภาคทฤษฎีและการวางแผนจัดการภัยพิบัติทั้ง3ระยะคือก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุรวมถึงการจัดทำแผนที่วิเคราะห์พื้นที่เสียงภัย
2: เป็น2เซตด้วยกันก็คือเซตหนึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประสบการณ์ด้านน้ำท่วมมาตั้งแต่ปี2566เป็น7พื้นที่7ตำบลใน3จังหวัดชายแดนใต้แต่ปีที่แล้วเนี่ยมี

0: ถานการณ์น้ำท่วมที่สงขลาแล้วก็หลายพื้นที่ที่สตูลปีนี้ก็มาชักชวนเพื่อนๆทางทีมจนะแล้วก็ทีมจากยะลาต้นกล้าแล้วก็ทีมจากปัตตานีเรสคิวเนี่ยมาร่วมกันฝึกซ้อมในวันนี้ค่ะ
1: เรียนรู้หลายเรื่องมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในกรณีที่คนเจ็บที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้การทำ CPRแล้วก็โดยเฉพาะการขับเรือและก็ช่วยเหลือในเรื่องของฉุกเฉินนะครับในอนาคตต่อไปข้างหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยพิบัติหรือว่าอะไรเนี่ยเรามีแผนคิดว่าจะช่วยในเรื่องของควบคุมทั้งอำเภอแล้วก็จะพยายามที่จะหาเรือเพื่อที่จะช่วยทุกคนในอำเภออย่าให้ลดภัยพิบัติไปมากกว่านี้
2: นอกจากยุทธวิธีทางน้ำแล้วยังมีการเสริมศักยภาพด้านการจัดการยานพาหนะกู้ภัยการกู้ชีพและลำเลียงรวมถึงระบบสื่อสารและสัญญาณเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการและสร้างความชำนาญในทักษะเฉพาะทางทั้งยังเปิดโอกาสให้เครือข่ายจัดการภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่มารวมแลกเปลี่ยนกันและสร้างความเข้มแข็งในการจัดการภัยพิบัติของแต่ละชุมชนอย่างเป็นระบบมากขึ้น
3: สำหรับกิจกรรมนี้มองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีหนึ่งเรื่องของการสร้างเครือข่ายร่วมด้วยค่ะที่หลายๆกลุ่มเราต่างไม่ได้รู้จักกันในการทำงานช่วยเหลือภัยพิบัติแต่ว่าพอมารวมกันที่เนี่ยก็มองว่าอย่างน้อยได้เป็นการสร้างเครือข่ายแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือวิชาความรู้ของการได้ช่วยเหลือเรื่องภัยพิบัติทั้งทักษะการลอยตัวทักษะการช่วยผู้ป่วยการปฐมพยาบาลอีกหลายๆหลักสูตรก็รู้สึกว่ามันทำให้เรามีทักษะเพิ่มขึ้นแล้วก็มั่นใจในการลงช่วยเหลือผู้ประสบภัยมากขึ้นด้วย
2: การเกิดภัยพิบัติภาคใต้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้สร้างความทรงจำและบทเรียนให้กับหลายชุมชนในการลุกขึ้นมาจัดการและเตรียมรับมือภัยพิบัติด้วยตัวเองมากขึ้นพร้อมทั้งมีการพัฒนาเครื่องมือใช้เทคโนโลยีผ่านแอปพลิเคชันเพื่อการติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในอนาคตหิรัญญาเกื้อกอพรมเครือข่ายจนะรักทิ้นรายงาน
4: ติดตามความเคลื่อนไหวก่อนเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคืนนี้กับคุณสุทาเสนีสุทธิบงกตค่ะ

ชมคะสำหรับฟีฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็แน่นอนนะคะอาร์เซนอลก็หวังที่จะสร้างประวัติศาสตร์แต่ว่าล่าสุดของสโมสรลิเวอร์พูลค่ะมีการประกาศแยกทางกับอาร์เนอร์สล็อตแล้วนะคะหลังจากที่เขาเข้ามาคุมหงแดงเพียงแค่2ฤดูกาลเท่านั้นค่ะถือว่าเป็นข่าวที่พลิกความคาดหมายนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลยังไม่มีท่าทีที่ชัดเจนในการปลดอาร์เนอร์สล็อตค่ะแต่ว่า Instagram อย่างเป็นทางการของสโมสรลิเวอร์พูลก็มีการประกาศยืนยันว่าสโมสรและอาร์เนอร์สล็อตแยกทางกันเรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีผลทันทีขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่และเขาจากไปพร้อมกับความยอดเยี่ยมและสโมสรขอแสดงความขอบคุณและซาบซึ้งใจค่ะเช่นเดียวกับฟาบิซิโอโรมาโน่นักข่าวและเอเจนต์นักเตะชื่อดังนะคะที่โพสต์ใน Instagram ว่า It's over ค่ะโรมาโน่เผยว่าลิเวอร์พูลกับอาร์เนอร์สล็อตแยกทางกันแล้วหลังจากสล็อตเข้ามาคุมหงแดงตั้งแต่1มิถุนายน2024นะคะแม้ว่าฤดูกาลก่อนเขาจะพาทีมคว้าแชมป์ได้แต่ว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเนี้ยค่ะหงแดงย่ำแย่นะคะจบอันดับที่5แข่ง38นัดชนะ17และเสมอ9แพ้ไปถึง12นัดห่างจากแชมป์อย่างอาร์เซนอลถึง25แต้มนะคะก็คาดว่าผู้ที่จะเข้ามาคุมทีมหงแดงต่อไปคือแอนโทนีอิราอูล่านะคะกุนซือชาวสเปนจากทีมบอนมัธซึ่งฤดูกาลนี้เขาพาทีมจบอันดับที่6ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์การเล่นพรีเมียร์ลีกนะคะและบอนมัธจะได้ไปยูโรปาลีกด้วยค่ะน่าจับตาว่าสไตล์การทำบอลของอาริโอล่านั้นจะทำให้ลิเวอร์พูลขึ้นมาผงาดคว้าแชมป์ได้อีกครั้งหรือไม่นะคะส่วนยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะคะอาร์เซนอลนั้นลุ้นที่จะคว้าแชมป์แรกในประวัติศาสตร์นะคะในการเจอกับแชมป์เก่าปารีสแซงต์แชร์แมงคืนนี้นะคะโดยที่มิเกลอาร์เตต้านั้นต้องการให้ลูกทีมเล่นด้วยความกล้าหาญและกระหายในชัยชนะค่ะฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดชิงชนะเลิศที่บูดาเปสต์ประเทศฮังการีนะคะคืนนี้แชมป์เก่าปารีสแซงต์แชร์แมงจะเจอกับอาร์เซนอลซึ่งเพิ่งผ่านเข้ารอบชิงถ้วยนี้เป็นหนที่2ในรอบ20

0: 10ปีต่อจากปี2006ซึ่งพวกเขาก็แพ้บาร์เซโลน่านะคะในการแถลงข่าวก่อนเกมมิเกลอาร์เตต้าเฮดโค้ชอาร์เซนอลที่เพิ่งพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในรอบ22ปีของสโมสรบอกว่าทุกคนต้องกล้าหาญและกระหายชัยชนะเพื่อไล่ล่าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสมัยแรกและเขียนหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับสโมสรซึ่งในสนามต้องแสดงให้เห็นว่าเราควรที่จะคว้าแชมป์นะคะเมื่อวานนี้นักเตะอาร์เซนอลก็ลงฝึกซ้อมที่สนามปุสกัสอารีนาสังเวียนนัดชิงชนะเลิศโดยมีเทียรี่อองรีอดีตนักเตะอาร์เซนอลชุดรองแชมป์ฟุตบอลยุโรปในปี2006เข้ามาชมการฝึกซ้อมซึ่งอาร์เซนอลก็มีข่าวดีนะครับเพราะว่าเจอรียนทิมเบอร์ฟูลแบ็คทีมชาติเนเธอร์แลนด์หายเจ็บกลับมาได้เช่นเดียวกับนักเตะตัวหลักอื่นๆก็ไม่มีปัญหาบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนค่ะส่วนหลุยส์เอนริเก้มีลุ้นพาปารีสแซงต์แชร์แมงป้องกันแชมป์รายการนี้ต่อจากเรอัลมาดริดที่ทำไว้ให้ทีมก็คือการคว้าแชมป์3สมัยติดต่อกันในปี2016ถึง2018นะคะซึ่งเอนริเก้บอกว่าฤดูกาลที่แล้วปารีสจารึกชื่อในประวัติศาสตร์ในฐานะหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในโลกไปแล้วแต่การป้องกันแชมป์ยิ่งใหญ่กว่าพร้อมชื่นชมอาร์เตต้าที่พาอาร์เซนอลคว้าแชมป์ลีกแต่เอนริเก้ก็เชื่อว่าเขามีวิธีเอาชนะทางด้านของอาร์เซนอลค่ะเกมนี้อุสมานเดมเบเล่กองหน้าตัวเก่งเจ้าของรางวัลบอลลงดอหายเจ็บพร้อมลงสนามกับปารีสนะคะเพื่อประสานงานกับแนวรุกร่วมกับเดซิเร่ดูเอนะคะแล้วก็คุยชาควารัตเคเลียแล้วก็ขาดเพียงอาคราฟฮาคิมิคนเดียวที่มีอาการบาดเจ็บจากนั้นมาดูบรรยากาศในบูดาเปสต์ก็เริ่มคึกคักนะคะแฟนบอลทั้ง2ทีมต่างมั่นใจว่าทีมรักของตัวเองจะคว้าแชมป์ยุโรปโดยเฉพาะแฟนบอลอาร์เซนอลที่ยังไม่เคยฉลองแชมป์รายการนี้เลยนะตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรมา140ปีโดยเมื่อปี2006ได้รองแชมป์ส่วนฤดูกาลที่แล้วอาร์เซนอลแพ้ปารีสในรอบรองชนะเลิศก่อนที่ปารีสจะก้าวไปคว้าแชมป์ยุโรปสมัยแรกค่ะมีรายงานว่าตำรวจฮังการีกว่า 4,000 นายถูกระดมกำลังเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยทั่วกรุงบูดาเปสต์และมีการจัดตั้งแฟนโซนแยกกันอย่างเด็ดขาดนะคะสำหรับแฟนบอลทั้ง2ทีมป้องกันการปะทะกันค่ะนอกจากนี้ที่ฝรั่งเศสเองก็ยังเตรียมพร้อมสำหรับเตรียมเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 22,000 นายทั่วประเทศโดยเฉพาะในกรุงปารีสเพื่อรับมือเหตุการณ์ความไม่สงบจากแฟนบอลโดยเกมนัดชิงชนะเลิศจะแข่งขันคืนนี้เวลา 23:00 น.ตามเวลาในประเทศไทยค่ะจากนั้นมาดูความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะคะซึ่งโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรนั้นบอกว่าจะให้โอกาส3นักตบดาวรุ่งซึ่งกำลังฟอร์มแรงจากไทยลีกเลยนะคะร่วมทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลุยศึกเนชั่นส์ลีกในปีนี้นะคะซึ่งสัปดาห์แรกนั้นจะไปที่จีนค่ะก็น่าจะเป็นการผสมผสานสายเลือดใหม่ร่วมกับสายเลือดเก่านะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนทีมในชุดนี้ค่ะสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมีการประกาศรายชื่อนักตบ15คนชุดลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีกหรือว่า VNL 2026สัปดาห์แรกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะการจัดทัพรอบนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรเลือกดึงเอาความเก่าของตัวหลักอย่างลีกต่างประเทศมาผนึกกำลังกับผู้เล่นฟอร์มสดจากไทยลีกนะคะซึ่งก็มีดาวรุ่งถึง3คนที่ได้รับโอกาสลุยศึก VNL เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยก็มีทั้งหยกนันนภัทรมูลจักรคำแล้วก็ดรีมกันที่มาเอกปัชญานะคะ2กำลังหลักจากสโมสรฮารุดอทชลบุรีรองแชมป์ไทยลีกรวมถึงออมทรัพย์ประพัชญาพลธรรมบีหลังอนาคตไกลจากนครราชสีมาคิวบินซีวีซีทีมแชมป์ไทยลีกนะคะแล้วก็เป็นรองแชมป์สโมสรเอเชียด้วยซึ่งดาวรุ่งทั้ง3คนนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะติดกลุ่ม1ใน4ผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดในลีกฤดูกาลล่าสุดท่ามกลางกระแสตอบรับในเชิงบวกของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยค่ะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก2026สัปดาห์แรกของทีมสาวไทยที่หนานจิงประเทศจีนนะคะพุธที่3มิถุนายนนี้ค่ะ14นาฬิกาไทยเจอเซอร์เบียนะคะพฤหัสบดี4มิถุนายน18นาฬิกา30นาทีไทยเจอเจ้าภาพจีนค่ะวันเสาร์ที่6มิถุนายน14นาฬิกาไทยเจอเบลเยียมและวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน10นาฬิกา30นาทีไทยเจอสาธารณรัฐเช็กนะคะโดยทีมสาวไทยนั้นจะออกเดินทางไปประเทศจีนวันพรุ่งนี้นะคะวันที่31พฤษภาคมค่ะเป้าหมายของโค้ชออสก็คือแต่ละสนามนั้นตั้งใจที่จะเก็บชัยชนะให้ได้2เกมขึ้นไปนะคะซึ่งก็ไม่ใช่งานที่ง่ายเลยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณสุทธาสินีค่ะ คุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงปัญหาโลกร้อนคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าป่าชายเลนในประเทศไทยตอนนี้ก็กำลังเผชิญกับสภาวะที่เรียกว่าจมน้ำตายทั้งที่เป็นพืชที่โตในน้ำนะ

คะเมื่อระดับน้ำทะเลขยับสูงขึ้นจนป่าไม่มีที่ไปมนุษย์คือผู้ที่สร้างทางตันให้กับกำแพงธรรมชาติเหล่านี้ติดตามเรื่องนี้ใน Climate Crisis โลกสุดขั้วค่ะ

0: คยสงสัยไหมครับว่าถ้าปราการด่านแรกที่ปกป้องเราจากมหาสมุทรพังทลายลงไปโลกจะเป็นอย่างไรติดตามเรื่องนี้ใน Climate Crisis โลกสุดขั้วครับวันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงแค่ต้นไม้ที่โตในเลนนะครับแต่ว่าเรากำลังพูดถึงปอดในโลกของโลกที่กำลังถูกรุกรานด้วยสิ่งที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับในระดับโลกครับป่าชายเลนผืนที่ใหญ่ที่สุดอย่างสันดาบันครับกำลังเผชิญกับความเค็มที่รุกรานป่าชายเลนครับรายงานจาก IPCC หรือว่าข้อมูลเรื่องการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลและผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่งระบุชัดเจนครับว่าระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นไม่ได้แค่ท่วมต้นไม้ครับแต่ว่านำความเค็มเข้าไปทำลายระบบรากจนต้นไม้ยืนต้นตายในวงกว้างครับและข้อมูลของ Global Mangrove Allianceเกี่ยวกับสถิติการสูญเสียป่าชายเลนทั่วโลกย้ำว่าเรากำลังสูญเสียพื้นที่ป่าชายเลนทั่วโลกไปแล้วกว่า 35% ในช่วง40กว่าปีที่ผ่านมาครับและตอนนี้ Climate Change กลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่น่ากลัวกว่าการถูกบุกรุกโดยมนุษย์เสียอีกครับกลับมาที่บ้านเรานะครับตอนนี้ข้อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็พบว่าป่าชายเลนไทยแม้ว่าเราจะมีความพยายามฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนได้อีกประมาณ 200,000 กว่าไร่ครับแต่ว่าป่าชายเลนบ้านเราก็ยังคงสูญเสียพื้นที่อยู่ตลอดเพราะเรากำลังเจอกับภาวะที่เรียกว่าทางตันของป่าชายเลนครับเมื่อน้ำทะเลสูงขึ้นนะครับปกติป่าชายเลนจะขยับตัวร่นถอยเข้าหาฝั่งครับตามธรรมชาติแต่ว่าไทยเรานะครับมีถนนมีสิ่งปลูกสร้างแล้วก็มีกำแพงคอนกรีตขวางเอาไว้ครับก็ทำให้ป่าชายเลนไม่มีที่ไปครับท้ายที่สุดแล้วพวกมันก็จะถูกระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นท่วมจนหายใจไม่ออกและตายลงในที่สุดครับถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าป่าชายเลนหายไปครับนี่คือภาพที่เกิดขึ้นในอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีครับที่นี่คือมีชุมชนอาศัยอยู่มากกว่า50หลังมีระบบนิเวศป่าชายเลนที่คอยเป็นแนวกันคลื่นแต่ว่าปัจจุบันครับน้ำทะเลที่สูงขึ้นกัดเซาะพื้นที่ป่าและซัดชุมชนครับทุกวันนี้เหลือให้เห็นแค่ซากครับโดยแผ่นดินบริเวณนี้ค่อยๆถูกกัดเซาะในช่วงระยะเวลา40ปีแล้วก็กลืนกินแผ่นดินหายไปเกือบๆ1กิโลเมตรถามว่าทำไมเราต้องสนใจเรื่องนี้ครับคำตอบก็คือป่าชายเลนกักเก็บคาร์บอนได้มากกว่าป่าบกถึง4เท่านี่คือสิ่งที่เรียกว่าบลูคาร์บอนครับถ้าเราเสียป่าชายเลนไปเราไม่ได้เสียแค่ต้นไม้นะครับแต่ว่ากำลังปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับคืนสู่ชั้นบรรยากาศครับและนั่นคือต้นเหตุของปัญหาโลกร้อนและปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกมาถึงตรงนี้โลกสุดขั้วไม่ใช่เรื่องของอนาคตครับแต่มันคือเรื่องของวันนี้หากกำแพงธรรมชาติล่มสลายเราจะเหลืออะไรไปปกป้องเราจากพายุและความบ้าคลั่งของทะเลครับพบกันใหม่ใน Climate Crisis โลกสุดขั้วสวัสดีครับ
1: ช่วงเย็นที่ผ่านมาฝนตกหลายจุดนะคะแล้ววันนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังมีคำเตือนหลายภาคของไทยเสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะตรวจสอบพิกัดเพิ่มเติมในพยากรณ์อากาศกับคุณนิตยากิรติเสริมสินค่ะ
2: สวัสดีค่ะคืนนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้หลายภาคทั่วไทยมีแนวโน้มฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากคาดหมายว่าหลายจังหวัดอาจจะเสี่ยงน้ำท่วมหลักโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะคะเนื่องจากว่าในช่วงตั้งแต่คืนนี้ไปจนถึงวันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้ฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนะคะเกิดจากมรสุมที่จะมาพาดผ่านพื้นที่บริเวณทางด้านของตอนบนของประเทศไทยประกอบกับระยะนี้ประเทศไทยมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยระยะนี้มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะและคืนนี้ภาพรวมของฝนทั่วไทยก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วนะคะมาไล่เรียงกันพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกส่วนใหญ่แล้วนะคะฝนฟ้าคะนองที่ยังจะตกอยู่ที่ร้อยละ40-60ของพื้นที่บางพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากนะคะส่วนพื้นที่ทางภาคใต้ค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่มีเพียงฝนตกหนักนะคะรวมทั้งกรุงเทพมหานครบางเขตอาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำอาจจะเริ่มตกค่อนข้างมากค่ะส่วนการคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะคะที่อาจจะทำให้เกิดการสะสมและเกิดท่วมหลักได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2มิถุนายนนี้พบว่าจุดไหนมีฝนมากกว่า200มิลลิเมตรเฝ้าสังเกตอาจจะเสี่ยงท่วมได้อย่างเช่นที่เชียงใหม่รอบนี้เสี่ยงนะคะโดยเฉพาะแถวๆอำเภออมก๋อยจังหวัดตากที่อำเภอท่า

0: องอย่างส่วนที่จังหวัดตราดอำเภอเมืองและอำเภอคลองใหญ่ส่วนที่จังหวัดเพชรบุรีได้แก่อำเภอแก่งกระจานอำเภอหนองย่าป้องส่วนที่จังหวัดชุมพรอำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองอำเภอเมืองและก็อำเภอกระเปอร์รวมถึงอำเภอสุขสำราญค่ะคุณผู้ชมคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันระยะนี้ตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะตลอดช่วงเลยโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงนะคะอยู่ที่ประมาณ2เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยในตลอดช่วงเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งโดยเฉพาะในช่วงคืนนี้ไปจนถึงวันที่3มิถุนายนนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ชมคะการสร้างภาพหรือว่าคลิปปลอมจาก AI สามารถทำได้หลายรูปแบบนะคะวันนี้ไทย PBS Verify ตรวจสอบคลิปหนึ่งที่พบว่าใช้ AI แปลงภาพนิ่งให้เป็นภาพเคลื่อนไหวค่ะ
2: คลิปที่เห็นอยู่นี้ถูกระบุว่าเป็นภาพของเรือรบและเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐที่ถูกขีปนาวุธและโดนถล่มจนพังยับเยินครับคลิปนี้มีคนกดไลค์และแชร์ต่อนับพันครั้งครับแต่ภาพที่เห็นจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ไทย PBS Verify มีคำตอบครับไทย PBS Verify นำคลิปไปตรวจสอบด้วยเครื่องมือตรวจสอบภาพ AI ของ Hive Modulation ก็พบความผิดปกติทันทีครับเพราะคลิปนี้มีแนวโน้มถูกสร้างจาก AI สูงถึง 94.7%พอเราเอาภาพเรือลำแรกไปสแกนด้วย Google Lens ปรากฏว่าไปตรงกับภาพข่าวของ BBC ตั้งแต่ปี2560ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เรือรบ USS Fitzgerald ชนเข้ากับเรือสินค้าฟิลิปปินส์ที่น่านน้ำของประเทศญี่ปุ่นครับไม่เกี่ยวอะไรกับอิหร่านเลยแม้แต่น้อยยังไม่หมดแค่นั้นครับในคลิปยังมีภาพช็อตที่2ซึ่งเป็นภาพของเฮลิคอปเตอร์ที่อยู่ในสภาพพังยับเยินอยู่ท้ายเรือรบซึ่งจากการสังเกตเราพบรหัสที่ตัวเรือระบุอักษร E21 ซึ่งเมื่อค้นหาต่อด้วย Google Search พบว่ามันคือรหัสของเรือบรรทุกกระสุน USS Suribachi AE21 ของกองทัพเรือสหรัฐและเหตุการณ์ที่เห็นในคลิปก็เป็นอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์รุ่น 4H46D ขัดข้องจนตกกระแทกพื้นท้ายเรือซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายน2535หรือเมื่อ34ปีที่แล้วแถมเรือซูริบาชิลำนี้ก็ปลดประจำการไปตั้งแต่ปี2537แล้วด้วยสรุปนะครับคลิปนี้คือการนำเอา2เหตุการณ์มาผสมกันรวมไปถึงการนำภาพนิ่งมาสร้างเป็นภาพ AI เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ขัดแย้งในปัจจุบันเพียงเท่านั้นครับร่วมตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริงไปพร้อมกันกับไทย PBS Verify
1: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณออสินีอมรโมลีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งประเรียนพระภิกษุและสามเณรเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569เวลา 18:10 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง

ในการตั้งประเรียนพระภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569โอกาสนี้เสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีกราบบังคมทูลรายงานจำนวนเทียนรุ่งที่ส่งพระราชอุทิศพระราชทานเป็นจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชาและวันถวายพระเพลิงพระพุทธขออภัยค่ะและวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้ารวม7พระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายทรงเจิมเทียนทุกเล่มที่ทรงพระราชอุทิศจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพระจดเรียนแด่พระภิกษุและสามเณรที่สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคและ6ประโยคประจำปี2569จำนวน299รูปพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจบแล้วทรงประเคนพระไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถาโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กประจำปี2569หัวข้อซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานโดยรางวัลที่1ได้แก่นายกฤตชัยชุมแสงรางวัลที่2นาวาตรีหญิงสุธิยาภูลเอียดและรางวัลที่3นายจักริจมณีวันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลเสร็จแล้วทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระราชพิธีตั้งประเรียนพระภิกษุและสามเณรโดยพระมหากษัตริย์เป็นโบราณราชประเพณีที่มีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งในช่วงแรกจัดขึ้นณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังต่อมารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้จัดอยู่ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงตั้งประเรียนพระราชทานพระยศแด่ภิกษุสามเณรเฉพาะที่สอบได้ประเรียนธรรม3ประโยค6ประโยคและ9ประโยคณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบัณฑิตยสภาจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กซึ่งหนังสือที่ได้รับการตัดสินให้ได้รับพระราชทานรางวัลที่1ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระราชทานในวันวิสาขบูชาเป็นราชประเพณีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียซึ่งตรงกับวันที่30พฤษภาคม2569พนักท่านนายซอรันมิลานอวิชประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียกรุงซาเกร็บในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งให้ประเทศประชาชนชาวโครเอเชียมีความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโครเอเชียได้พัฒนาและเจริญงอกงามไปที่น่าพอใจมากว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเราจะแสวงหาโอกาสเพิ่มเติมในการสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้กระชับแน่นแฟ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศของเราทั้งสองต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาภิ

ยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการดำเนินงานของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในเมืองโลซานสมาพันธรัฐสวิส

0: วันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 14:04 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรัฐสวิตซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังสำนักงานใหญ่สหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI เมืองโลซานโดยมีนางซาบรีน่าอีบาเนสเลขาธิการสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติและผู้บริหารระดับสูงของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติซึ่งในการเสด็จเยือนครั้งนี้เพื่อส่งสร้างความสัมพันธ์อันดีในด้านกีฬาขี่ม้าและนำมาพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยรวมทั้งเพื่อสะท้อนถึงพระปณิธานอันต่อเนื่องของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาขี่ม้าและสวัสดิภาพม้าโดยทรงมีพระประสงค์ที่จะทรงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมกิจกรรมที่สนับสนุนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของม้าตลอดจนพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ม้าและการดูแลรักษาทางสัตวแพทย์รวมถึงการบริหารจัดการและสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงพยาบาลม้าภายในหน่วยม้าทรงประจำพระองค์นอกจากนี้ยังทรงให้ความสำคัญกับบุคลากรเบื้องหลังกีฬาขี่ม้าอย่างยิ่งโดยทรงเน้นย้ำว่าความสำเร็จของนักกีฬาและการพัฒนาวงการขี่ม้านั้นเกิดจากการผนึกกำลังและความผูกพันระหว่างผู้ขี่ม้าผู้ฝึกสอนสัตวแพทย์ตลอดจนผู้ดูแลม้าและช่างทำเกือกม้าสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1921เป็นองค์กรกำกับดูแลกีฬาระหว่างประเทศของกีฬาขี่ม้าทำหน้าที่กำหนดกติกาการแข่งขันดูแลสวัสดิภาพของม้าจัดอันดับนักกีฬาและควบคุมการแข่งขันขี่ม้าในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติเช่นโอลิมปิกและพาราลิมปิกทั้งการแข่งขันศิลปะบังคับม้าการกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางการขี่ม้าอีเวนติ้งการขับรถม้าการขี่ม้าทางไกลการขี่ม้าเรืองแสงและการขี่ม้าพาราอีควีสเทรียนนอกจากนี้ยังดูแลปกป้องสวัสดิภาพของม้าจากการทำร้ายร่างกายหรือการให้สารต้องห้ามโอกาสนี้นางซาบรีน่าอีบาเนสเลขาธิการสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติถวายรางวัลประกาศกิตติคุณเพื่อเชิดชูพระเกียรติในความเป็นผู้นำอันโดดเด่นที่ส่งนำทีมคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขัน FEI Asian Championship 2019และ FEI Asian Championship 2025รวมทั้งเพื่อแสดงความชื่นชมที่ส่งปฏิบัติภาคกรณียกิจอันสำคัญยิ่งต่อการพัฒนากีฬาขี่ม้าและการส่งเสริมสวัสดิภาพม้าในประเทศไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสวมพระทัยกีฬาขี่ม้ามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรขี่ม้าต่างๆปัจจุบันทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าที่ผ่านมาทรงลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าในนามทีมชาติไทยในรายการต่างๆนอกจากนี้ยังมีพระดำริให้จัดสร้างโรงฝึกขี่ม้าในร่มฟรุกเฮนรี่เพื่อพัฒนาวงการกีฬาขี่ม้าในประเทศไทยและโรงพยาบาลม้าที่มีมาตรฐานสูงสุดในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้เพื่อพัฒนาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์และวงการขี่ม้าไทยให้มีความพร้อมและสมบูรณ์แบบในทุกด้านทั้งด้านการฝึกม้าและผู้ขี่ม้าการดูแลรักษาม้าและการฝึกซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของทหารม้าที่ขี่ม้าในพระราชพิธีต่างๆรวมทั้งจัดตั้งโครงการบ้านพักม้าชราในพระอุปถัมภ์เพื่อปฏิบัติบำรุงเลี้ยงม้ากีฬาและม้าปฏิบัติงานที่ชราภาพของกองทัพบกที่ปลดประจำการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตามแนวทางปฏิบัติสากลอย่างต่อเนื่องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์เวลา 9:00 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามรุ่นที่4เป็นพระราชอุปัฏฐายาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นสมเด็จพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันซึ่งคณะศิษยานุศิษย์และผู้เคารพเรื่มใสได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแต่สิ้นพระชนเมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคม2531เป็นต้นมา สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ประสูติเมื่อวันที่2มีนาคม2440ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในปี2517สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่27สิงหาคม2531สิริพระชนษา91ปีตลอดพระชนชีพได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ทรงพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยทรงพระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกรองมีผลงานที่ทรงพระนิพนธ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้จำนวนมากทั้งทรงสร้างและประทานพระอุปถัมภ์แก่วัดสำนักเรียนพระปริยัติธรรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสาธารณสถานต่างๆอีกเป็นจำนวนมากเช่นสถานสงเคราะห์คนชราวาสนเวชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธาดากนสูตรอดีตองคมนตรีเวลา 9:55 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธาดากนสูตรอดีตองคมนตรีณศาลา100ปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนายจรัญธาดากนสูตรเกิดเมื่อวันที่22สิงหาคม2492สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาโทสาขา Natural Resources มหาวิทยาลัยมิชิแกนสหรัฐอเมริกาและปริญญาเอกสาขาซูโลจีมหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตาแคนาดาโดยเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาประมงตรีกองบำรุงพันธุ์สัตว์น้ำกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อปี2514จากนั้นใช้ความรู้ความสามารถปฏิบัติงานราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะเคยดำรงตำแหน่งอดีตอธิบดีกรมประมงและอดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติอาทิผลักดันนโยบายการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมงทะเลผลักดันให้มีการเปิดตลาดสินค้าใหม่การทำรถโชว์เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านประมงกับนานาชาติทั้งด้านการค้าและวิชาการผลักดันให้มีการวิจัยด้านต่างๆตั้งแต่การพัฒนาสายพันธุ์ตลอดกระบวนการผลิตเก็บเกี่ยวแปรรูปและบรรจุหีบห่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เช่น ready to eat ถวายงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการประมง44โครงการและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีเมื่อวันที่12ธันวาคม2559จากนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระและพัฒนาประเทศชาติอย่างเต็มกำลังก่อนถึงแก่อสัญกรรมด้วยอาการเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2569สิริอายุ76ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพระยศและพาดไรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเวลา 10:15 นาทีที่วัดเทพีรันอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพระยศและพาดไรไปถวายแด่พระมงคลกิจโกศลซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชวัชรกิจโกศลมงคลธรรมสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคมวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตในวัดเทพีรันจังหวัดชัยนาทมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้สี่รูปสำหรับพระราชวัชรกิจโกศลดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเทพีรันจังหวัดชัยนาทที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค3และประธานมูลนิธิเทพีรันมหามงคลรัฐโดยเป็นพระสงฆ์ผู้ให้การสนับสนุนสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชนจำนวนมากเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลวัดอาคารของส่วนราชการต่างๆและเชิญสัญญาบัตรพระยศและพาดไรไปถวายแด่พระครูปลัดปิฎกวัดนิวัตรวัดเชิงเขาจังหวัดสระบุรีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิรธรรมวัดดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเชิงเขาจังหวัดสระบุรีเจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรีโดยเป็นพระสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาชุมชน หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราวัดหนองกระโดนจังหวัดนครปฐมสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และมูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์บ้านพักคนชราหญิงจังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดมหาธาตุวัดประชานิมิตวัดพุทธมงคลเทพนิมิตและวัดรักไทยวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดธัญวารีวัดชีทารามและวัดคลองชะโดจังหวัดสุพรรณบุรีวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครและวัดสแกรายจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมนักเรียนเก่าต่างประเทศประเทศไทยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติบริษัทธีรไทยจำกัดมหาชนและนางสาวทิพรัตน์เติมเพชรและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดตานีนรสโมสรจังหวัดปัตตานีวัดควนกาหลงจังหวัดสตูลและวัดต่างๆในจังหวัดสงขลาประกอบด้วยวัดนาทวีวัดราชบำรุงวัดปลักหนูเหนือวัดปลักหนูใต้วัดจะทิ้งพระวัดชะแมวัดสุวรรณารามและวัดศรีชัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ครอบครัวรักตพงษ์ไพศาลครอบครัวงามลาภและคณะผู้ปฏิบัติธรรมชมรมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น55ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี2514โรงเรียนนานาชาติ KIS KIS International School ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพิชยญาติการามวัดเทพลีลาและวัดจากจังหวัดเชียงรายประกอบด้วยวัดพระสิงห์วัดสันหนองบัวและวัดปงสนุกเวลา 19:00 น.มูลนิธิไลออนในประเทศไทยบริษัทสวรรค์เอสเซทจำกัดบริษัทลักกี้เฟรมจำกัดโรงเรียนพัชรวิทย์คิดกระไบต์ครอบครัวนครครอบครัวกมรกุลนครและครอบครัวจตุรงคกุลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงรายสี่รูปและที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลท่าวังตาลจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลตลาดแร้งจังหวัดชัยภูมิและคณะบ้านร่มไทรจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น. นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ดิฉันอศินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณคุณอศินีค่ะทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะช่วงนี้คุณสิริมาดิฉันวันวิสาและทีมงานขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมไทยบันเทิงมาแล้ววันนี้อยู่กับดิฉันอัญชลีโปสุวรรณนะคะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของคนนี้ค่ะนางแบบระดับไอคอนเลยนะคะพี่ซินดี้บิชอปค่ะ30ปีในวงการต้องบอกว่าเป็นตัวแม่ที่อยู่มาตั้งแต่ยุคปกนิตยสารนะคะตอนนี้ถือว่าเป็นการปรับตัวค่ะลงมาเล่นบนแพลตฟอร์มออนไลน์ถือว่าเป็นอีกคนนะคะที่ไม่ยึดติดกับหัวโขนความเป็นนางพญาของตัวเองค่ะถ้าจะให้เป็นอาหารสักจานนะคะคงมีทั้งรสหวานเปรี้ยวเผ็ดแล้วแต่จะเลือกปรุงตัวเองแบบไหนเนี่ยแต่ละรันเวย์ค่ะวิธีคิดที่ซินดี้บิชอปนะคะเปรียบเทียบกับงานฟู้ดยูนิเวิร์สค่ะมอบรางวัลร้านอร่อยติดดาวไม่ได้แค่ใช้กับเรื่องอาหารแค่อย่างเดียวนะคะแต่ยังนำมาปรับเปลี่ยนสร้างตัวเองใหม่เพื่อให้ไปต่อได้ทุกงานทุกแพลตฟอร์มและทุกยุคของวงการค่ะจากภาพจำซูเปอร์โมเดลนะคะเคลื่อนไหวดุจนางพญาทุกท่วงท่าแต่เมื่อพ้นยุคแมกกาซีนแฟชั่นมาสู่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ยังสนุกนะคะได้เผยตัวตนอีกด้านผ่านคอนเทนต์ TikTok แบบไม่ห่วงสวยค่ะต้องบอกเลยตก FC Gen Z ได้นะคะแบบที่ตัวเองก็ไม่คาดคิดค่ะส่วนบทบาทใหม่นะคะเป็นเมนเทอร์รายการเฟ้นหานางแบบแม้มาพร้อมกับการเล่นเกมจิตวิทยาและการขายดราม่าแต่สำหรับนางแบบระดับไอคอนเมืองไทยมองว่าเป็นจังหวะการทำงานได้เปิดด้านใหม่ๆของตัวเองให้คนดูได้รู้จักและใช้ประสบการณ์กว่า30ปีในวงการทรงต่อวินัยวิธีคิดและภูมิคุ้มกันแบบมืออาชีพค่ะ
1: เราก็รู้สึกแบบโอ้30ปีแล้วเนาะเราได้ผ่านอะไรมาเยอะแต่ก็ทุกอย่างมันเป็นไปตามจังหวะเป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็เป็นไปตามความตั้งใจของซินดี้งานทุกงานซินดี้แบบเต็มไม่ได้แค่เต็ม100คือ 200% แล้วน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้ซินดี้อ่ะอยู่จนถึงวันนี้ได้เพราะเรา1ไม่ได้ยึดติดกับภาพหรืออีโก้หรือตําแหน่งเราสามารถทุกวันนี้ก็ไปขายของใน TikTok ค่ะมีอะไรมาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันต้อง go with the flow แล้วก็โลกมันเปลี่ยนทุกอย่างมันเร็วขึ้นถ้าเราไหวตัวทันแล้วเราสามารถอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยมันก็เป็นเคล็ดลับที่ดี
2: ถ้าคุณเลือกได้ระหว่างเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดกับเป็นผู้หญิงที่รวยที่สุดคุณจะเลือกอะไรและเพราะเหตุใดครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ปี2026นะคะถือเป็นอีกปีพิเศษของพี่ซินดี้เขาละค่ะครบรอบ30ปีบนเส้นทางบันเทิงก็เนี่ยละค่ะนับจากเวที Miss Thailand World 1996กับคำถามระหว่างสวยกับรวยจะเลือกอะไรนะคะคำตอบของพี่ซินดี้ถือว่าฉีกมากในยุคนั้นแต่กลับกลายเป็นคำตอบที่หลายคนยังจดจำจนทุกวันนี้ค่ะ
3: ดิฉันคงจะเลือกเป็นผู้หญิงที่รวยที่สุดค่ะเพราะเมื่อดิฉันมีเงินดิฉันสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้มีการกุศลหลายงานที่ดิฉันมีอยู่ในสมองณที่นี้ดิฉันอยากจะช่วยในการเด็กกำพร้าหรือไม่ก็อนุรักษ์ธรรมชาติเงินนี้หลายคนคิดว่าสำคัญตรงที่ซื้อของได้หลายอย่างแต่ดิฉันคิดว่าเงินสำคัญตรงที่ช่วยคนได้หลายคนค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณ
0: จากเวทีนางงามนะคะก็ต่อด้วยเส้นทางนางแบบโฆษณาค่ะถ่ายแบบใต้น้ำก็ทำมาแล้วนะคะจนกลายเป็นซูเปอร์โมเดลขึ้นหิ้งตลอดเวลารวมถึงงานพิธีกรระดับอินเตอร์ค่ะแต่สิ่งที่หลายคนพูดถึงไม่ใช่แค่ความสำเร็จหรือการยืนระยะในวงการนะคะแต่ต้องบอกว่าพี่ซินดี้เขาแทบไม่เคยมีข่าวดราม่าหนักๆเลยตลอด3ทศวรรษที่ผ่านมามาจากวิธีคิดค่ะที่แยกโลกมายากับชีวิตจริงออกจากกันอย่างชัดเจนอะไรคือภาพลักษณ์หน้ากล้องอะไรคือพื้นที่ส่วนตัวที่ต้องปกป้องไว้ไม่ปล่อยให้ชื่อเสียงกระแสหรือความคาดหวังจากโลกออนไลน์เข้ามากลืนตัวตนนะคะจนลืมว่าชีวิตนอกวงการก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะ
1: มันจะมีช่วงนึงที่แบบเราเหมือนแบบหลงตัวเองมากเพราะเราเป็นแบบท็อปโมเดลเราคือแบบว่าฉันเป็นแบบดีบ้าแล้วแล้วมันจะหลงไปช่วงนึงแล้วพอมันแบบเฮ้ยมันไม่ใช่ฉันไปทำงานฉันแต่งตัวสวยฉันอยู่บนเวทีนั่นคืองานงานหนึ่งพอฉันกลับไปที่บ้านฉันก็เป็นซินดี้ที่ธรรมดาพอเราแยกตรงนี้อ่ะมันก็เลยไปได้ไกลเพราะว่าเหมือนเราไม่ได้เอาอีโก้ของเราเข้าไปในงานก็ไปทำงานรับเงินจบกลับบ้านแล้วเราก็จะมีชีวิตที่มันนอกเหนือจากวงการที่มันแบบมีคนมองตลอดเวลาจริงๆแล้วซินดี้เป็นคน private มาก นึกออกมั้ยคือเห็นตาม TikTok นู่นนี่นั่นอ่ะก็คือการเป็นการแสดงหรือเป็นการซีรีส์เลือกที่จะโชว์อย่างนี้แต่มันมีอีกเยอะเลยล่ะที่คุณไม่เห็นและฉันก็ต้องการให้มันเป็นแบบนั้น
0: วันก่อนไปถ่ายแบบ
4: อีกบทบาทที่ให้ความสำคัญไม่แพ้งานในวงการคือการเป็นคุณแม่นะคะโดยเฉพาะกับน้องเลนล่าลูกสาวคนโตหลายคนเห็นแล้วบอกเลยทอดแบบคุณแม่มาเป๊ะเลยค่ะทั้งสีตาความสูงความเป๊ะบนเวทีเดินแบบนี่คือถ้าเข้าวงการเขาเรียกว่าพร้อมใช้สุดๆนะคะแต่สำหรับคุณแม่ขอเบรกไว้ก่อนไม่อยากรีบผลักดันลูกเข้าวงการเพราะว่าขอโฟกัสนะคะตอนนี้เรื่องเรียนสำคัญค่ะแม่เชื่อว่าลูกสาวแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจจากวินัยนักกีฬาคือตื่นตีสี่ครึ่งเลยนะไปฝึกว่ายน้ำทุกวันแต่สำหรับคนที่อยู่ในวงการบันเทิงมาทั้งชีวิตคือรู้ดีค่ะว่าโลกยุคโซเชียลและเรียลิตี้นั้นเต็มไปด้วยแรงกดดันและดราม่าที่เด็กเขาก็ต้องโตพอจะรับมือนะคะจึงไม่ปิดกั้นค่ะหากวันนึงลูกเขาสนใจอยากมาประกวดลงแข่งขันรายการเรียลิตี้บ้างแต่ตอนนี้ขอให้เรื่องเรียนสำคัญที่สุดก่อนค่ะคุณผู้ชมยุคนี้ใครถ่ายฟีดแล้วไปเจอแบบทุเรียนนั่งร้องไห้นะคะมะม่วงนั่งตัดเพาะชีวิตคือไม่ต้องสงสัยเลยนะคะละคร AI ผลไม้คือหลายคนต้องยอมรับนะติดกำงอมแงมเลยคนดังเขาก็ติดกันเหมือนกันนะคะอาจจะดูเป็นเทรนด์ที่เพลินๆขำๆแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองลึกลงไปนี่อาจจะเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ในหลายมิติของสังคมนะคะติดตามในรายงาน Social Watch ค่ะ
5: แต่ทำงานสนใจฉันบ้างสิคะคุณนี่มันน่าเบื่อจริงๆเลย
6: เธอเป็นฝรั่งส่วนฉันเป็นเลมอนแล้วทำไมถึงคลอดลูกออกมาเป็นสตรอเบอรี่ได้
7: ฉันสาบานได้เลยนะว่าฉันไม่ได้นอกใจคุณ
8: จากผลไม้บ้านๆในตลาดกลายร่างเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทด้วยพลัง AI generating ใส่ตาเติมปากขยับจริตเสิร์ฟซินแซ่บแบบไทยแท้เมื่อน้องสตรอเบอรี่ยืนตบหน้าใหญ่มะม่วงน้ำดอกไม้ส่วนคุณพี่กล้วยก็ยืนหลั่งน้ำตาตัดเพาะเรื่องรักสามเศร้ากลางฟีด TikTok ทำคนดูอินทุบสถิติยอดวิวทะลุ100 ล้านแมสจนซุปตาตัวแม่ชมพู่อารยาและอิงฟ้าวราหะยังต้องขอสไลด์หน้าจอมามุงด้วยคนจักรวาลซีรีส์สั้นไวรัลระดับโลกเรียกกันว่า Fruit Love Iceland ผลลัพธ์ความล้ำของเทคโนโลยี Image to Videoฟีเจอร์ชุบชีวิตแก๊งผลไม้หน้าเดิมๆอย่างสตรอเบอรี่กล้วยหรือมะเขือม่วงให้มีชีวิตจิตใจใส่ความรักโลภโกรธหลงผ่านบทละครน้ำเน่าคลาสสิกปมรักสามเศร้านอกใจแม่ผัวลูกสะใภ้มาขยี้รวมกับมุกตลกคาเฟ่ได้กลมกล่อมพร้อมเสียงเติมจริตแบบ10 เต็ม 10ขณะโจโจนาสนักร้องหนุ่มชื่อดังระดับโลกสมาชิกโจนาสบราเธอร์สและซาร่าลัสเซนนักร้องสาวป๊อปสตาร์ระดับสากลยังอดไม่ไหวเข้าไปคอมเมนต์ร่วมสนุกและกดติดตามดูความสัมพันธ์รักสามเศร้าเหล่าผลไม้เช่นเดียวกับอารมายาเอสปิโนอดีตผู้เข้าแข่งขันรายการ Love Iceland ของจริงต้องเข้าไปคอมเมนต์แซวใต้โพสต์หลังบัญชี AI นำภาพลักษณ์ของเธอไปล้อเลียนเป็นตัวละครมะละกอชื่อแอนนายาปาปายา
9: ฉันจะให้ไอ้กล้วยมันเลี้ยงเด็กคนนี
10: ้กล้วยฉันท้องแล้ว
11: จริงเหรอในที่สุดเราก็จะมีลูกแล้วในที่สุดเราก็จะได้มีลูกกล้วยน่ารักๆมาวิ่งเล่นสักที
12: ดีด้วยนะเพื่อนรักฉันจะให้แกเลี้ยงลูกฉันไอ้กล้วยโง่
8: ความขัดแย้งเชิงจิตวิทยาระหว่างความน่ารักของผลไม้กับเนื้อหาที่รุนแรงปนดราม่ากลายเป็นหมัดฮุกชั้นดีตอบโจทย์พฤติกรรมเสพวัยของคนรุ่นใหม่มากกว่าความบันเทิงเบาสมองภายใต้วัฒกรรมต่อยอดมีมฮิตขนาดผลไม้ยังนอกใจกันและมนุษย์อย่างเราจะไปไว้ใจใครได้คอนเทนต์เหล่านี้กำลังทำหน้าที่สะท้อนอารมณ์ดิบและด้านมืดในใจคนผ่านตัวละครและภาพแอนิเมชันอย่างชัดเจนชีวิตจริงเกลียดความท็อกซิกแต่ทำไมในจอสมองกลับหอยหาแต่ความหักหลังดร.โรบินดันบาร์นักจิตวิทยาจากออกซฟอร์ดอธิบายละครผลไม้รสแซ่บทำหน้าที่เป็นวัคซีนความสัมพันธ์ให้เราแอบดูรสชาติความเจ็บปวดโดยไม่ต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงเจ็บจริงพอเห็นรักพังๆในคลิปสมองก็เผลอแอบคิดโชคดีจังชีวิตฉันยังดีกว่านี้เยอะไม่ต่างการฮีลใจสร้างระบบระวังภัยให้ตัวเองแบบอัตโนมัติจากว้าวอาจกลายเป็นแหวะเข้าตำรากับดักความซ้ำซากพล็อตเกรด B วนลูปที่แรกๆก็ตื่นตาแต่พอผ่านเวลาฉากตบตีแย่งมรดกหรือบทคุณธรรมจอมปลอมเสียงกลายเป็นคอนเทนต์ขยะได้เหมือนกันผ ู้เชี่ยวชาญเตือนวิดีโอสั้นสะใจเหล่านี้ทำหน้าที่กระตุ้นสมองคล้ายการพนันยิ่งดูยิ่งติดยิ่งสไลด์การเสพความบันเทิงฉับฉวยดับเบิลคลิกรับความสะใจนานเกินไปอาจทำให้สาวกละครสูญเสียทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงลึกไปโดยไม่รู้ตัวความอยากแมสเป็นเหตุสังเกตได้เมื่อการกดไลค์กลายเป็นจุดยืนครีเอเตอร์อาจก้าวพลาดใช้ AI ผิดทางเช่นดูเสียงดารานักพากย์ชื่อดังหรือหนังฮิตมาใส่ปากน้องผลไม้หน้าตาเฉยเสียงโดนฟ้องจับฟาวข้อหาขโมยความคิดสร้างสรรค์หากนำคาแรคเตอร์เสียงเหล่านั้นใช้หาเงินเชิงพาณิชย์ขณะเดียวกันยิ่งสารพัดผลไม้ด่าหน้าต่อยอดขายของมะนาวลองขายสบู่สับปะรดชวนซื้อครีมจับตลาดพาณิชย์ยัดเยียดโฆษณาฮาร์ดเซลล์ยิ่งเสี่ยงผนวกพิษอัลกอริทึมดันฟีดสู่หน้าจอเยาวชนละคร AI ผลไม้อาจไม่ใช่แค่เรื่องตลกขั้นเวลาแต่นี่คือภาพสะท้อนทัศนคติสำคัญในวงการบันเทิงยุคดิจิทัลและอาวุธชิ้นใหม่ในมือนักสร้างสรรค์คอนเทนต์ไทยโจทย์หลักไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีเก่งแค่ไหนแต่อยู่ที่คนใช้จะนำมาต่อยอดอย่างถูกกฎหมายมีจริยธรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้วงการบันเทิงได้อย่างไรต่างหากชิดาลินกมลธรรมไทย PBS รายงาน
10: สวัสดีอดีตคนเคยรู้จักหวังว่าจะชอบเซอร์ไพรส์จากมะม่วงเกรด
13: แฟนละครคุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นตอนนี้ถ้าใครได้เห็นตัวอย่างสำหรับคืนนี้แล้วเห็นใจตัวละครกายหนักมากนะคะเพราะดูเหมือนว่าหนุ่มเซฟที่เขามาขอคบด้วยเพื่อจะทดลองความรู้สึกแบบชายรักชายไปให้คุณปู่เขียนนิยายจะขอเลิกแล้วล่ะค่ะ
14: ปู่สัญญาคุณเทพไว้ไม่ใช่เหรอไม่รู้สึกผิดคุณเทพบ้างเหรอ
15: ข้าบอกแล้วว่าไม่ทำแล้วเลิกทำแล้ว
14: มึงกลับไปได้แล้วการทดลองคบกันจบแค่นี้
13: เพียงประโยคเดียวประโยคนี้ละค่ะจากตัวอย่างละครตอนต่อไปทำเอาแฟนละครไทย PBS วุ่นวายกันไปด้วยเลยนะคะเพราะไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับกายค่ะรับบทโดยกะก้องมนตรีนะคะเพราะดูเหมือนว่าเซฟซึ่งรับบทโดยแปลนธนวัฒน์เนี่ยนะคะเขาจะเล่นกับใจเหลือเกินค่ะจากตอนแรกเข้ามาบอกขอลองคบกันดีไหมเพื่อจะเอาความรู้สึกของชายรักชายไปบอกกับคุณปู่สมศักดิ์รับบทโดยศิลปิน

0: ูดเต็มปากเลยนะคะกลับไปได้แล้วการทดลองคบกันจบแค่นี้โอ้โหชาวเน็ตบอกหวังลึกๆว่าจะไม่เป็นอย่างที่เห็นนะคะและทำได้เพียงเซฟกายค่ะเซฟในที่นี้ไม่ใช่เซฟตัวละครที่เข้ามาหลอกให้รักนะคะแต่เป็นเซฟที่หมายถึงอยากจะปกป้องความรู้สึกของกายหลังถูกเล่นกับใจค่ะแต่จะเซฟกายในจอดูก็อาจจะดูใช่นะคะเพราะว่าชีวิตจริงในเรื่องนี้ก็คืออาจจะน่าสงสารสุดๆแต่ว่าหลังจอเนี่ยค่ะกับกล้องที่รับบทนี้เจ้าตัวเผยว่าเป็นซีรีส์ที่ให้ประสบการณ์มากๆเลยล่ะค่ะ
1: ใช่คือเหมือนกับเข้ากับพ่ออีทผมรู้สึกว่ามันตอนแรกมันก็อาจจะเกรงว่าแบบอุ๊ยเราเล่นกับพ่ออีทแต่เวลาแบบเหมือนเราเล่นกับเขาแล้วเขาก็จะมีความชมให้ว่าแบบมันโอเคแล้วนะแบบเราพูดอย่างนี้มันแบบแววตาใช่แล้วนะแบบขอให้แบบมันดีขึ้นกว่านี้อีกอะไรแบบเนี้ยเหมือนเขาจะไม่ติเราแต่เขาจะให้กำลังใจเรามากกว่าว่าแบบเอ้ยเก่งมากสู้ๆอะไรแบบเนี้ยคือมันก็ทำให้แบบเรามีแรงผลักดันในการเล่นอยากเล่นให้มันดีอีก
0: ก็เรียกว่าพออีทนี่สอนเรื่องอินเนอร์ก่อนเข้าฉากตลอดนะคะคืนนี้คุณผู้ชมก็อย่าลืมค่ะให้กำลังใจกายกันได้นะคะในคุณปู่วุ่นวายหลานชายวายวุ่นทางหน้าจอไทย PBS หลังจบไทยบันเทิงเนี่ยแหละค่ะ
2: ข้าบอกแล้วว่าไม่ทำแล้วเลิกทำแล้ว
0: ก็ถือว่ากำลังเข้มข้นนะคะใครเป็นแฟนละครก็อย่าพลาดสำหรับคืนนี้หลังจบไทยบันเทิงค่ะและนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงวันนี้นะคะดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนติดตามกันได้ต่อในเพจ Facebook ค่ะสวัสดีค่ะ

0: เราไม่อยากเป็นเบอร์2เราเล่นมันเท่าเขาได้ถ้าเราฝึกสตามินาแต่มันจะมีประโยชน์อะไรถ้าเราเรื่องเดียวกัน
1: เห็นบอกว่ามีเกสด้วยวันนี
0: ้ณนนท์กนภัทรครับพี่เคยเห็นฟ้ากับขั้วไหมครับ
2: นักผจญเพลงฟรีเพลย์วันเสาร์นี้3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางไทย PBS

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิ

0: กูว่าตอนอยู่โรงเรียนน่ะเรียนมาอยู่ใกล้กันเลยดีกว่าวะ
1: บางทีเราก็ต้องฝืนทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบกันบ้างแต่ถ้าพิจารณาดูแล้วว่ามันเกิดประโยชน์เราก็ต้องอดทนทำไปตามหน้าที่

0: ผมอยากจะขอโทษคุณปู่ที่ไม่สามารถดูแลบ้านแสงการุณได้ดีพออ
1: ย่าโทษตัวเองเลยทุกอย่างมันมีเหตุและปัจจัย

0: พ
1: ่อนี่ถ้าเทสเสร็จแล้วก็เก็บเข้าตู้ไปได้แล้วนะผมติดออดไว้ให้แล้วต่อไปไม่ต้องเสียแรงเป่าให้หน้าดำหน้าแดงอีก
2: ขั้นตอนหลักของก็อย่างนี้

0: ครับสวัสดีครับผมสมศักดิ์นะอยากสอบถามเรื่องหนี้ของผมหน่อย
1: ครับคุณสมศักดิ์ผมว่าจะโทรหาคุณสมศักดิ์อยู่พอดีเลยครับ
0: ถ้าผมไม่มีเงินจ่ายนะธนาคารจะช่วยอะไรผมได้บ้างครับ
1: เบื้องต้นยินดีช่วยให้คำแนะนำครับคุณสมศักดิ์แต่ขออนุญาตสอบถามนิดนึงได้ไหมครับตอนแรกที่คุณสมศักดิ์บอกว่าจะมีเงินก้อนเข้ามามีอะไรติดขัดหรือเปล่าครับ
0: คุณพูดมาเลยดีกว่าว่าผมจะต้องทำยังไงตอนนี้ผมไม่มีตังค์แล้ว

0: โอ้โหมีเรื่องจริงๆมาเล่าให้ฟัง
1: ปู่จำได้ป่ะพี่กายบอกว่าจะมาขอเป็นแฟนเรื่อยๆอ่ะมันจีบเซฟทุกวันจริงๆนะคือมันแบบโหแต่ละวันนะคือมันบุกหนักมากอ่ะมุกไม่ซ้ำกันเลยปู่ไม่จดหน่อยเหรอ
2: ข้าเลิกเขียนนิยายวาย
1: ยังไงนะปู
2: ่หูตึงเลยไงวะข้าบอกว่าข้าเลิกเขียนแล้ว
1: ได้ไงอะปู่เลิกง่ายๆแบบนี้นะ
2: ข้าว่ามันเสียเวลาว่ะ
1: เสียเวลาแล้วเซฟเสียอะไรบ้างเซฟลงทุนยอมคบผู้ชายนะปู่ไอ้การเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเซฟนะเซฟเนี่ยยอมเสียเพื่อนเพื่อให้ปู่เขียนนิยายวายนะ
2: ก็ดีไงเอ็งจะได้ไม่ต้องฝืน
1: ไม่ได้ดิปู่เราทำทุกอย่างเพื่อรักษาบ้านหลังนี้ไว้ไม่ใช่หรออย่าเพิ่งถอดใจดิปู
2: ่ข้าไม่ได้ถอดใจข้าไปคุยกับธนาคารเข้ามาแล้วเขายอมลดยอดผ่อนให้แล้วขยายเวลาเงินกู้ออกไป
1: ขยายแล้วยังไงอ่ะเราก็ไม่มีจ่ายเขาอยู่ดีอ่ะ
2: ข้าก็กำลังหาทางใหม่อยู่นี่ไง
3: เซฟทะเลาะอะไรกันนะลูกเสียงเออะโวกเวกวายวายไปถึงในครัวเลย
1: ก็ปู่ดิพ่อจะเลิกเขียนนิยายวาย
4: อ้าว
3: ก็ดีแล้วนี
1: ่ดียังไงเงินก้อนอย่าหายไปเลยนะ
2: เฮ้มันอาจจะขายไม่ได้ก็ได้เว้ย
1: รู้ได้ยังไงอ่ะปู่ยังเขียนไม่จบเลยอ่ะยังไม่ได้ลองขายด้วยซ้ำอ่ะ
4: เซฟพอเถอะลูก
1: นี่เซฟพยายามช่วยนะเซฟรู้ว่าบ้านเราลำบากอ่ะเราทำทุกอย่างเพื่อไม่บ้านโดนยึดป่ะปู่สัญญาคุณเทพไว้ไม่ใช่หรอไม่รู้สึกผิดคุณเทพบ้างหรอ
2: ข้าบอกแล้วว่าไม่ทำแล้วเลิกทำแล้วมึงเลิกเซาซีเทียนอ่ะ
1: เซฟเข้าใจนะว่ามันยากอ่ะแต่เซฟเชื่อในตัวปู่ไงว่าปู่ทำได้แต่ถ้าปู่ไม่เชื่อในตัวเองเนี่ย
5: เซฟคุณมีอะไรจะพูดล่ะ
3: เซฟพูดจาดีๆเนี่ยนี่กลับมาขอโทษปู่แกเลย

0: ด็กสมัยนี้เว้ยไม่สนใจแล้วหัวงอกหัวดํา
1: ไม่เป็นไรนะคะคุณพ่อไม่อยากเขียนก็ไม่ต้องเขียนค่ะตอนนี้ขนมเราขายดีทั้งหน้าร้านทั้งออนไลน์เดี๋ยวเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆอ่ะหนูเอาไปช่วยผ่อนธนาคารได้แน่ค่ะ

ผมขอโทษนะครับคุณปู่ที่ทำไม่สำเร็จแต่ผมจะพยายามหาเงินด้วยวิธีอื่นมาแทนครับ

0: นั่งกันตั้ง4คนแต่ซื้อมาฝากไอ้เซฟแค่คนเดียวมันยังไงกันครับเนี่ย
1: อะไรนะมึงสับสาวายอ่ะปีนี้จะฟันไกด์ฉันมั้ย
0: เยอะเยอะเยอะเยอะ
2: เมื่อไหร่พวกมึงจะหยุดวะ
1: แหมเขินก็บอกไม่ต้องมาหลอกว่าโกรธก็ได้เพื่อน
3: เงียบเงียบเ
2: พื่อนพอ
4: กูไม่รู้ว่าพวกมึงนั่งอยู่ด้วยแบ่งๆกันกินแล้วกัน
0: ได้ได้ได้ thank you เพื่อน
5: ขอบคุณมากขอบคุณมาก
4: มีกล้ากินละ
1: ไปอ่านหนังสือต่อเถอะไป
0: เ
1: อ
0: ฟสมบัติว่าส่งอาจารย์ถามกัน
2: น้ำคายพวกมันว่ะแซวอยู่ได้ไม่เลิกสักทีปล่อยพวกมึงไปเถอะนะนี่มึงไปงุนหงิดอะไรมาปะเนี่ยวันนี้มึงดูหัวร้อนนะ
6: แต่มันก็ร้อนจัง
2: เฮ้ยไม่ต้องเวอร์ขนาดนั้นเอาลง
6: ก็กูอยากทำอ่ะ
2: เดี๋ยวมีคนมาเห็นมึงเอาลง
6: ไม่มีใครหรอกนะ
7: ไอ้กาย
6: ไหนมึงบอกกับกูว่าตอนอยู่ด้วยกันสองคนน่ะจะให้กูจีบมึงเรื่อยๆไม่ใช่หรอ

0: โหโคตรแพง
1: อะไรวะ
0: อาร์ททอยตัวที่กูอยากได้อะปากกาของ PYT Room อะโคตรแพง

0: คนวัย75มีงานอะไรให้ทำบ้าง
1: คนวัย75ยังมีงานอะไรให้ทำอีกหลายอย่างเลยค่ะงานเบาๆทำได้ที่บ้านเช่นงานฝีมือทำอาหารหรือจะปลูกต้นไม้ขายก็ได้นะคะ
0: แล้วมีงานอะไรที่ทำให้ได้เงินเยอะๆบ้าง
1: สำหรับคนวัย75ปีมันอาจไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแต่ก็ยังพอเป็นไปได้อยู่ค่ะเช่นงานที่ใช้ประสบการณ์เดิมอดีตครูอาจารย์นักกฎหมายแพทย์วิศวกรสามารถเปิดคอร์สสอนออนไลน์ได้รายได้อาจประมาณ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อเดือนเลยนะคะ
0: ผมไม่ได้มีอาชีพแบบนั้นซะด้วย
1: แล้วคุณทำอาชีพอะไรมาคะมีสิ่งที่ถนัดไหม

0: ก็ดีแล้วนะที่พ่อเขาเลิกเขียนนิยายวายอ่ะ
1: ฉันก็ว่างั้นแหละ
0: อายุปูนนี้แล้วจะไปทำอะไรเหมือนเด็กๆ เขาได้ยังไงว่าไห
1: ม
0: จริงๆวัยนี้นะไม่ต้องทำอะไรแล้วแหละอยู่บ้านเฉยๆก็พอ
1: นั่นแหละสิแค่เดินเนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะไหวเลยนะพี
0: ่เหรอ
1: เออแล้วนี่พักนี้นะฉันเห็นแกหยิบจับอะไรก็ทำพลาดตกบ่อยๆด้วย
0: โอ้ไม่ทันสังเกตเลยอ่ะ

ก่แล้วเป็นแบบนี้เองนะแม่เนาะอีกไม่นานหนูก็คงนั่งนิ่งๆเป็นอนุสาวรีย์แบบแม่นี่แหละ

0: คุณปู่สวัสดีครับ
1: เออสวัสดี
0: ว่าอร่อยไหม
2: คุณทวดสวัสดีครับ
0: เหมือนเหล่เลยนะ
1: สมน้ำหน้า
0: เตรียมไรเถอะ

0: ุกคนครับสำหรับวันนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ5กล่องแถม1กล่องนะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยนะครับรีบมากดสั่งซื้อได้เลยนะครับพี่เซฟไม่ยิ้มเลยนะคะวันนี้พี่งอนกันเหรอคะงอนกว่า
1: เปล่าโอ้ยอดนิ่งมากเลยทุกคนอย่าออมนะอย่าออมรีบพูดกันเร็วครับ
0: เอางี้ทุกคนถ้ากดใจถึง 10,000 ดวงพี่จะหอมแก้มไอเซฟโชว
1: ์เล่นอะไรวะมึง

0: รีบกดเลยทุกคน
1: กูไม่เล่นนะเว้ย
0: มึงจะเหวี่ยงเพื่อ 9,000 ดวงแล้วทุกคน 9,900
2: 10,000 ดวง
1: นี่กาย
3: นั่นไหนวะ
2: ไม่มีอะไรนะทุกคนไอ้เซฟมันปูดขี
0: ้เฮ้ยอะไรวะ

0: มึงเป็นไรเนี่ยไอ้เซฟ
1: มึงนั่นแหละเป็นไร
0: กูแค่รอเล่นกับคนดูเองกูเห็นว่ายอดมันนิ่งไม่ได้จะทำจริงๆซะหน่อย
1: กูไม่สนุกด้วยเว้ย
0: ไอ้เซฟมึงเป็นอะไรกันแน่วะมึงโกรธใครเลยมึงเอามันลงที่กูปะอ๋อหรือว่ามึงทะเลาะกับปู่มึงอยู่กูเห็นว่ามึงตึงๆกับปู่มึงอยู่ใช่ปะ
1: มึงกลับไปได้แล้วการทดลองคบกันจบแค่นี้งอกไปได้แล้วออกไปไงออกไป

โหแห้งจังวะเอาปากกาตัวหนึ่งครับพี่ส่งให้ผมวันนี้เลยได้ปะ

0: ซฟนี่นี่กายเขาบอกว่าช่องโดนแบนเพราะว่าเซฟพูดคำหยาบตะก้ามันก็เลยฟิลไปด้วยนี่เราไลฟ์ขายของจะไม่ได้แล้วเนี่ย
1: ขอโทษนะแม่เดอะเซฟหาทางกู้ช่องคืนให
2: ้อะแล้วนี่ทะเลาะกันเรื่องอะไรอะลูกฮะคุยกันดีๆไม่ได้หรอยังไงกายเขาก็มาช่วย
1: ก็ไม่ต้องให้มันมาช่วยแล้วแหละยังไงปู่ก็เลิกเขียนนิยายนี่เซฟก็ไม่จำเป็นต้องคบมันต่อ
0: เซฟ

0: มึงไปโน่นไป
1: ปูปูขาคลิปปูกับพี่เชฟมันไวรัลแล้ว
0: คลิปอะไร

0: สัมภาษณ์คุณปู่เป็นหลานต่างเจน
1: เดี๋ยวเราจะให้พูดถึงกันนะคะแต่ฝั่งที่โดนพูดถึงต้องใส่หูฟังไม่ให้ได้ยินเสียงกันค่ะ
2: โอเคครับ
1: เดี๋ยวเชิญคุณหลานใส่หูฟังก่อนนะคะโอเคนะคะ
0: รีวิวคุณหลานหน่อยค่ะ
3: เขาเป็นเด็กฉลาดหลักแหลมหัวดีส่วนใหญ่เขาได้ไปจากฉันนั่นแหละถึงเขาจะมีกวนโอ้ยไปบ้างแต่เขาไม่เคยพูดอะไรไม่ดีใส่ฉันนะ
0: แล้วคุณปู่ประทับใจอะไรในตัวหลานคนนี้บ้างคะ
3: หลายอย่างทีเดียวแหละภายนอกเนี่ยดูไม่สนใจอะไรเท่าไหร่หรอกแต่เขาก็เป็นคนมีจิตใจดีมีน้ำใจรักครอบครัวและคอยช่วยเหลือฉันมาโดยตลอด

0: มเนี่ยตัวตึงของบ้านเลย
1: เฮ้ยพูดให้มันดีๆหน่อยจ้ะวะ
0: เขาเป็นคนฟอร์มครับแต่ก็ทำฟอร์มไปงั้นแหละคนเนี้ยห่วงลูกห่วงหลานที่สุดแล้ว
2: คุณหลานประทับใจอะไรในตัวคุณปู่บ้างคะ
0: ปู่เขาเป็นคนเก่งครับเนี่ยแหละไอ้เท่าผม
3: ไม่ได้ไลฟ์ขายของมาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะกู้ช่องกลับคืนมาได้หรือเปล่าด้วยไอ้เซฟมันก็บอกว่ารออีเมลเขาตอบกลับมาอยู
4: ่คุณมาอย่าเพิ่งกังวลแต่หน้าร้านก็ยังขายดีอยู่ไม่ใช่เหรอ
3: มันก็พอได้บ้างอะจ้ะ
4: เดี๋ยวช่องก็กลับมา
3: พี่สอนกลับมาทำไมเอ้าแล้วเอาของกลับมาทำไมอ่ะ
1: ร้านเขาตีกลับเขาบอกว่าขายไม่ออก
3: ฮะเฮ้ยมันจะขายไม่ออกได้ยังไงอาทิตย์ก่อนมันยังขายได้เยอะอยู่เลย
1: สวัสดีครับผมเอาของมาเติมครับ
5: ขอโทษนะคะยังไม่รับเพิ่มอะค่ะพอดีว่าของยังเหลือเยอะอยู่เลยอะค่ะ
1: เหรอครับ
5: เนี่ยค่ะ
1: ฮะทำไมเหลือเยอะขนาดนี้ล่ะครับอาทิตย์ที่แล้วก็ขายหมดเลยไม่ใช่เหรอ
5: พอดีว่ามีเจ้าอื่นมาฝากขายอะค่ะราคาถูกกว่ารสชาติกับแพ็กเกจก็ขายของคุณเป๊ะๆเลยนะคะเนี่ยค่ะ
1: นะเฮ้ย
3: หุยก๊อปเย็นโลโก้ร้านเลยอ่ะพี่สอน
4: โอ้โหคนสมัยนี้มันก๊อปปี้เก่งจริงๆนะเนี่ย
1: ร้านที่ยังพอวางขายได้ก็เหลือแค่ร้านเพื่อนในสันน่ะเพียงร้านเดียว
3: ทำไมมันเป็นแบบนี้อ่ะทุกอย่างกำลังจะไปได้ดีแท้ๆเชียว
4: ถ้าไม่มีเงินเข้าอย่างเงี้ยเราจะอยู่ได้กี่เดือน
3: ตอนนี้เงินที่หามาได้ก็น่าจะพอหมุนไปได้อีกแค่2เดือน
4: ฮะ2เดือนคุณมาดคงต้องแจ้งผู้ปกครองเด็กๆแล้วล่ะถ้าบ้านต้องปิดตัวเด็กๆก็ต้องย้ายที่อยู
3: ่ก็คงต้องแจ้งอะจ้ะ
1: เราจะส่งเด็กๆไปอยู่ที่ไหนกันดีต้องเริ่มหาที่ใหม่ได้แล้วนะ
6: โอ๊ยทำไมต้องถูกช้อมันไม่งอกสักทีเนี่ยปลูกไม่เป็นเลยดิว่าแต่คนอื่นปลูกไม่เป็นผักที่แกปลูกอ่ะเหี่ยวสุดเลย
7: ควายไม่ดูตัวเองทุกคน
6: ฮะ
7: ทุกคนพังแล้วพังหมดแล้ว
8: ใช่พังหมดต้องปลูกใหม่ไหมเนี่ยไม่งั้นไม่มีผักกินกันแน่
7: ไม่ใช่ผักชีวิตพวกเรากำลังจะพังเราได้ยินพวกผู้ใหญ่คุยกันว่า

0: เราต้องขายขนมพวกเนี้ยให้หมดให้ได
1: ้ถ้าพวกเราขายขนมพวกนี้หมดพวกเราจะได้ไม่ต้องออกจากบ้านหลังนี
2: ้พวกแกสองคนดีกันแล้วเหรอ
0: พวกเราจับมือสงบศึกกันก่อน
1: ไว้หมดศึกค่อยว่ากัน
0: ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่พวกเราต้องสู้ทุกคนที่นี่เป็นเหมือนเพื่อนของฉันเป็นเหมือนพี่น้องของฉันกันจริงๆฉันทนเห็นทุกคนจากกันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะกู้บ้านแสงการุณกันสู้ไปพวกเรา
3: ไปเป็นอะไร
1: ผมปวดท้องเข้าห้องน้ำมา4รอบแล้วครับพ่ออุ๋ย
3: อุ๋ยตายจริงแล้วทำไมไม่รีบบอกป้าเนี่ยงั้นต้องรีบไปกินผงเกลือแล่แล้วลูกเข้าใจไหม
1: โอ๊ย

0: โอ้ยทำไมวันนี้เด็กๆ เงียบจัง
1: เออจริงด้วยปกติเสียงดังอย่างกับนกกระจอกแตกรัง
0: แหมถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ทุกวันพวกเราคงสบายเนาะ
1: จริงด้วย
2: ยกไปเลยนะแม
0: ่เออป่านี้เด็กๆรอกินข้าวแล้วเออเซฟมีอีเมลตอบกลับมาบ้างหรือยังขอให้ได้ช่องกลับคืนมาเร็วๆด้วยเถอะสาธุ
2: สโนไปเจไดเ

Så nå. Hey, bye. Det er dig. Så nå.

0: แม่ปุ๋ยเด็กหาย
1: ฮะหายไปได้ยังไง
0: ไม่รู้เนี่ยหายไปกันหมดเลยไป
1: เร็ว
2: เฮ้ยนี่เด็กไปไหนกันเนี่ยเฮ้ย
0: นี่มันถุงขนมแม่นี
1: ่มาคือนึกว่าป้าอุ๋ยเอาไปเก็บแล้วป้าอุ๋ยก็นึกว่าคุณมาเอาไปแจกแล้ว
0: เออเด็กๆจะเอาขนมไปไหนกัน
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวจะรีบไปเลยค่ะคุณออนบ้านหัวมุมบอกว่าเจอเด็กๆเอาขนมไปขายที่ตลาดเอ้านั่นไปนี่ไปมาบอกกับป้าว่าท้องเสียคงจะถ่วงเวลาให้เพื่อนออกไปกันน่ะ
2: งั้นไปตลาดกันเอออุ๊ยอุ๊ยอยู่ที่บ้านนี่ล่ะเดี๋ยวเด็กจะย้อนกลับมานะ
1: ค่ะ
2: ไปโอ้ปวดหัวเหลือเกิน
1: คุณออนคุณออนคะเด็กๆนะคะเห็นอยู่ทางนู้นนะคะแล้วก็ทางนู้นด้วยค่ะเห็นแร่ขายขนมไปทั่วตลาดเลย
2: ไปไปไปยากยากกันไปตามไป
0: เซฟไปกับปู่นะ
2: ไม่ไม่ป้าไปคนเดียวได้
0: โอ้ยพ่อถ้าล้มมาจะทำยังไงเซฟดูปู่ด้วย
1: เดี๋ยวเถิดสอง
3: ไป
1: ครับ
3: ไปปู
4: ่ขนมเสลี่จานน้ำหนักมากครับ
5: พี่
6: คร
5: ับเอาสักกล่องไหมครับ
6: เอาไหมครับอร่อยมากเลยนะครับ
5: ขนมเสน่ห์จานตามหลับมากครับ
6: ไม่เอาจ้ะไม่เอา
5: ขอบคุณครับพี่ครับสนใจเอาสักกล่องไหมครับ
6: อร่อยนะครับเอาไหมครับขอบคุณครับ
5: บ้าครับช่วยผมอุดหนุนสักกล่องก็ได้นะครับ
6: เอา
5: ไหมครับ
6: อุดหนุนสักกล่องก็ได้นะครับ
5: ไม่เอานะครับพี
6: ่นะครับนะครับป้า
5: ครับพี่ครับเอาสักกล่องไหมครับไม่มีใครซื้อสักกล่องเลย
7: หนุ่มกัน
8: เฮ้ย
9: พี่ๆขาพี่ๆคนสวยคนรอช่วยอุดหนุนขนมหนูได้ไหมคะ
10: อร่อยมากเลย
11: ถ้าขายไม่ได้หนูแย่แน่ๆค่ะพี่ๆอ
9: ร่อยมากเลย
12: ช่วยต่อใช้ให้พวกหนูด้วยนะคะ
13: อร่อยมากเลยนะคะ
14: ช่วย
15: ถูกไว้ค่ะ
16: พี่ๆขาทำมา
17: ช่วยอุดหนุนได้ไหมคะ
18: อร่อยมากเลยนะคะ
19: พี่ขา
5: เหนื่อยแล้วขาทั้งวันแล้ว
10: มันจะได้เนี่ย
15: แบบเนี้ยไม่รอดแน
2: ่จริง
0: ยังไงล่ะ
4: จริงมาเบลโยจริงใจพร้อมไหม
9: พร้อมอะไร
3: ปู่ถ้าปู่ไม่ไหวอ่ะนั่งพักก่อนได้นะจะเซฟหาต่อเอง
2: ไม่
3: ทำอะไรกันอ่ะ

0: เด็กมีโชว์ซื้อ3กล่อง
1: มาแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ซื้อสิว้า
2: วใช่ค่ะค่ะ
1: นี่ค่ะ2กล่องขอบพระคุณมากค่ะรอบพระคุณมากค่ะ
2: เก่งจริงค่ะสิ
3: ขนมพวกเราอร่อยมากๆเลยนะครับวินแบบไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนนี่ครับ
4: ชิมก่อนต
3: ่อนะครับ
4: ชิม
5: อร่อยครับอร่อยมากเลยงั้นเดี๋ยวลุงเหมาหมดเลยแล้วกัน
6: เย้เ
7: ขายขนมหมดเกลี้ยงเลยค่ะ
8: พวกเราเก่งไหมคะคุณปู
9: พี่ๆเขาบอกขนมพวกเราอร่อยด้วยค่ะ
10: กลับบ้านกัน
11: ปาสโนพาเพื่อนมาซนอีกแล้วนะ
12: กลับบ้าน
13: เป็นผู้ใหญ่ภาษาอะไรให้เด็กมาขายของ
14: นั่นดิใช้แรงงานเด็กว่ะ

0: ใครเป็นตัวตั้งตัวตีในเรื่องนี้
1: หนูเองค่ะ
2: นั่นไง
1: หนูก็แค่ไม่อยากให้เพื่อนๆต้องโดนไล่ออกไปจากที่นี่นี่คะ
3: แต่ก็ทำแบบนี้ไม่ได้มันอันตรายรู้ไหมกลับบ้านแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนห้องของตัวเองจนกว่าจะสำนึกผิด
4: ไม่ใช่แค่สโนว์ครับผมก็ช่วยคิดด้วย
5: หนูด้วยค่ะ
6: หนูด้วย
7: ด้วยค่ะ

0: ไม่ต้องไปว่าเด็กๆแล้วแหละพวกเขาแค่อยากช่วยรักษาบ้านหลังนี้เอาไว้อะ
1: ใช่ค่ะผอ.พวกเรารักบ้านหลังนี้เราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันสิคะใช่ไหมทุกคน
2: ใช่ครับ
3: เรื่องที่ทุกคนมาช่วยกันเนี่ยเก่งกันมากๆแล้วฉันก็ขอขอบใจพวกเธอทุกคนมากจริง
2: ๆพวกเรายังช่วยได้อีกนะครับคุณปู่ถ้าอยากให้พวกเราช่วยอะไรอีกก็บอกได้นะครับ
3: แล้วจะบอกไปก็แล้วกันนะว่าจะให้ช่วยอะไรแต่ว่าต่อไปนี้อย่าหนีออกไปจากที่บ้านนี้อีกอย่าทำอะไรที่มันเป็นอันตรายอีกก็แล้วกันเข้าใจไหม
2: ครับคุณปู่
1: อุ๋ยร้องไห้ทำไมครับ
4: ป้าเป็นห่วงพวกหนูอ่ะไม่รู้ออกไปจะถูกรถเฉี่ยวรถชนหรือเปล่าหรือว่ามีใครหายไปอ่ะป้าจะอยู่ยังไงอ่ะป้าเลี้ยงของป้ามา
1: ผมขอโทษนะครับป้าอุ๋ยที่โกหก
4: ที่หลังอย่าทำอย่างนี้อีกนะลูกนะป้าเป็นห่วงนะจ๊ะ

0: ม่เป็นไรปู่เองก็ทำเสียเรื่องจริง
1: ๆงั้นเอาใหม่ไหมปู่ที่มูลนิธิบ้านแสงการลุนอยู่มาตั้งหลายปีเนี่ยก็เพราะว่าเงินจากนิยายดังๆของปู่ไม่ใช่หรอปู่ช่วยบ้านหลังนี้มาเยอะแล้วนะครับแล้วปู่คิดออกยังไงว่าจะหาเงินยังไงปู่นั่งจมอยู่อย่างเงี้ยมันก็คิดไม่ออกหรอกปู่พอจะมีไลฟ์โค้ชสักคนไหมที่ช่วยเราได
0: ้อะไลฟ์โค้ชแปลว่าอะไรวะ
1: ก็คนที่ช่วยฮีลใจเราตอนเราหมดกำลังใจไงหรือคนที่เราฟังเขาตอนเราต้องการใครสักคนอะผู้มีไหม

0: นี่ปู่จะได้พาช่วยอย่างเดียวเลยคือพาท่านจะช่วยได้ว่างั้น
1: ทำไมล่ะถ้าขอไม่ได้ก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรเลยแต่ถ้าหากขอได้มันก็ดีกว่าใช่ไหมล่ะ
0: เอาที่สบายใจเลย

0: ใครอ่ะ
1: เพื่อนสนิทฉันเองชื่อไอ้นก
0: นี่อย่าบอกนะว่าเวลาปู่เครียดเนี่ยปู่นึกถึงเพื่อนโอ้ยอย่าน้อยใจแย่แล้ว
1: เรื่องเครียดๆน่ะเขาไม่บอกเมียกันหรอกว่ะ
0: ก็ขอกำลังใจไง
1: ย่าแกนี่เป็นกำลังใจอยู่ข้างๆฉันมาตลอดเวลาแล้ว
0: เน็ตความรัก
1: ไอ้เซฟขอให้อยู่เงียบๆแป๊บเดียวได้ไหม
0: โอเคโอเค
1: ไอ้นบเราไม่ได้คุยกันนานแล้วนะแกโชคดีที่ตายไปก่อนฉันแต่ถ้าหากว่าแกอยู่มันจนถึงวันนี้แกก็คงจะปวดหัวเหมือนฉันที่เจอแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้มันโคตรจะต่างไปจากสมัยเราเลยว่ะ

0: ไอ้นบเฮ้ยเอาขึ้นมา
1: เกียดมันอยู่ได้ทุกวันไว้สาร
0: นบ
1: นี่ยายเหรอวะ
0: เฮ้ยสนุกดีนี่ว่ะ
2: เฮ้ยจริงวะ
1: เออดิมีต่อไหม
2: เพิ่งเขียนอะได้เท่านี้แหละ
1: เขียนต่อให้จบสิแล้วไปส่งสำนักพิมพ์กันว่าแกไปเป็นนักเขียนได้เลยนะ
2: กันก็อยากเป็นอยู่หรอกแต่ฝีมือกันอะสู้คนอื่นไม่ได้หรอก
1: ใครบอกสู้ได้สิวะแกเป็นคนเก่งกันเชื่อว่าแกทำได้ทุกอย่างอยู่แล้ว

0: ไอ้เซตกูขอโทษที่ยอมแพ้อะไรง่าย
1: ๆไม่เป็นไรหรอกกูมันก็ยากจริงๆแหละเซตไม่ว่าผมแล้ว
0: กูจะกลับมาเขียนนิยายวาย
1: ฮะ
0: ไม่ต้องฮะตามนั้น
1: จริงป่ะเนี่ย
0: จริงดิทำไมหน้าอย่างปู่นี่ไม่จริงตรงไหนวะ
1: ท่านครับขอให้กายอย่าโกรธผมมากเลยเถอะ
0: นี่เองกะจะขอให้พระช่วยเองอย่างเดียวคิดหรอว่าท่านจะช่วยเองได
1: ้วินาทีเนี้ยทำอะไรได้ก็ต้องทำไปก่อนว่าปู่สาธุไอ้กายตอบกูหน่อยรับหน่อยดิวะ
2: เฮ้ยอะไรเฮ้ย
1: ของเล่มใหม่เหรอ
3: ใช่ครับ
1: เอามาจากไหนอ่ะ
3: พี่กายเขาให้ผมมา

0: อ้าวสวัสดีครับพี่กาย
1: พี่ให
0: ้โอ้ของแพงใช่ปะเนี่ยพี่ให้ผมจริงๆเหรอ
1: จริงดิ
0: ไม่เอาคืนนะพี่
1: เจ้าไม่เอา
0: เอาครับขอบคุณครับพี่กาย

0: พี่กายเขาอย่างใจดีอ่ะพี่แต่ว่าไม่เห็นพี่กายเขามาบ้านพวกเราเลยพี่เซฟช่วยบอกพี่กายให้มาบ้านพวกเราได้ไหมอยากเตะฟุตบอลกับพี่เขาไปแล้วนะจ๊ะไม่ไหว
1: โทษค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะน
2: ี้ปิดเครื่องเลยวะ

0: ถ้าไม่มีเซฟกายอ่ะปลูกกินนิยายต่อได้ปะ
1: จริงๆมีข้อมูลจากเองเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะแต่เธอเองกับเพื่อนลำบากใจแล้วก็ปูหาทางอื่นเอาก็ได้

0: ไอ้กายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเซฟนะ
1: เพื่อนสนิทฉันเองชื่อไอ้นก
2: เฮ้ยไอ้นกสำนักพี่ตอบกลับมาแล้วอายหน่อยดิ
3: ไอ้ซากดีใจด้วยนิยายที่แกเขียนอะได้ตีพิมพ์แล้วแกไม่ดีใจวะแกจะได้เป็นนักเขียนเต็มตัวนะเว้ยความฝันแกเป็นจริงแล้ว
2: เฮ้ยแล้วตีพิมพ์เหรออดไหนไหนดูดิ
4: ประสิทธิ์สมศักดิ์ประสิทธิ์คัดเลือกท่านเป็นนักเขียนของสำนักพิมพ์
5: ต้นไม้สูงทะมึนขึ้นหนาทึบไปตลอดทางวิบากในป่าดิบใบไม้อ่อนไหวสลับกระทบแสงยามโพลงเพลงบุรุษสองคนเดินเคียงกันไปตามเส้นทางลึกเข้าไปในดงไม้

0: ใบหน้าชุ่มเหงื่อและเปรอะไปด้วยโคลนลมหายใจเหนื่อยหอบแต่ทว่าก็มีพลังของทั้งสองประสานกันเป็นจังหวะเดียวแววตาของทั้งคู่สะท้อนมิตรภาพลึกซึ้งยากที่คนอื่นจะเข้าใจ
1: งอเพื่อนสำเร็จหรือยัง
2: ไอ้กาย
1: สงสัยเขาตัดเองออกจากชีวิตแล้วล่ะ
3: อย่างนั้นมาลองพยายามให้มากกว่านี้ดีไหม
4: ทำไงปู
3: ทำของให้เขา
2: ปูไม่เอามึงบอกกับกูเองไม่ใช่หรอว่ามันกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้

0: หลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้รายการพิเศษวันหยุด1มิถุนายนนี้มีสิ่งดีๆที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้คุณเพลิดเพลินครบทุกอารมณ์7นาฬิกาสนุกสุดป่วนกับแอนิเมชันยอดฮิตชอนแกะซ่าจอมซนและไดโนเด็กซ์9นาฬิกาเสน่ห์ปลายจวักเอกลักษณ์ตำรับไทยละครปลายจวัก10นาฬิกา5นาทีเจาะลึกการเอาชีวิตรอดของฝูงลิงแสมญี่ปุ่นสารคดีลิงน้อยหัวใจยิ่งใหญ่11นาฬิกา5นาทีสัมผัสวิถีชีวิตผู้คนแสนอบอุ่นที่บ้านไร่กับเปอร์สวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก13นาฬิกาย้อนเพลงดังในวันวานกับศิลปินลูกทุ่งระดับตำนานสารพันลั่นทุ่งบางเขน14นาฬิกา5นาทีย้อนดูวิวัฒนาการจุดเริ่มของการทำความสะอาดฟันสังคมสนุกคิด14นาฬิกา30นาทีเปลี่ยนนัตโตะถั่วเน่าญี่ปุ่นให้เป็นเมนูถูกปากคนไทยดูให้รู้15นาฬิกา5นาทีหม่ำภูมิปัญญาการถนอมอาหารตำนานรักจังหวัดชัยภูมิแดนกินดอง

15:30 น.พริกน้ำปลาถ้วยเล็กๆส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างไรจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3

0: ที่ยังมีชีวิตซีลาแคนราชาโลกใต้สมุทร3และ4มิถุนายนเทือกเขาธรรมชาติเส้นทางปั่นผูกพันวัฒนธรรมและวิถีชีวิตผู้คนที่สร้างแรงบันดาลใจนักปั่นตะลุยญี่ปุ่น5มิถุนายนโครงการระดับโลกซึ่งช่วยฟื้นฟูแม่น้ำสำคัญสายน้ำแห่งความหวังเพื่ออนาคตของทุกชีวิตหมุนไปให้ทันโลกเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: ถึงเวลาขีดเส้นทางใหม่ให้กรุงเทพที่เราอยากเห็นไทย PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกรุง Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Pitch เป็นหาโซลูชั่นล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน Gen Z Bangkok Voice หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผล www.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS
2: พอแม่น้ำโขงเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยชาวประมงเองในแม่น้ำโขงเนี่ยก็ถูกกดทับด้วยคำว่าแม่น้ำเนี่ยมันเป็นแม่น้ำนานาชาติเป็นแม่น้ำที่ไม่มีเจ้าของเป็นแม่น้ำสากล
3: รู้จักกับลวงมองและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแม่น้ำโขงติดตามได้ในภาพยนตร์สารคดี Lost in แม่โขง Talk to Film 22:30 น.เสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่นักประพันธ์เพลงฟรีเพลงนะครับวันนี้ศิลปินที่จะมาเล่าเรื่องราวของพวกเขาผ่านพื้นที่ฟรีเพลงของเราเนี่ยเป็นศิลปินวงร็อกที่คุณผู้ชมหลายๆคนเคยคอมเมนต์แล้วก็อยากให้มาในรายการมากๆนะครับเรากำลังพูดถึง The Darkest Romance ครับเป็นวงร็อกที่ผมใช้คำว่าทั้งดนตรีทั้งเพลงเนื้อหาแล้วก็วิธีคิดมีความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆนะครับแล้ววันนี้The Darkest Romance ไม่ได้มาแค่วงเดียวเขามีแขกรับเชิญของเขามาด้วยครับนั่นก็คือณนนท์ครับวันนี้ณนนท์จะมาร็อกแบบหนักๆกับ The Darkest Romance ให้พวกเราได้ดูแล้วก็ได้ฟังด้วยครับเวลาแต่งเพลงหนึ่งเพลงของ The Darkest Romance มันถูกคิดจากอะไรอะครับ
1: ผมเริ่มจากเรื่องที่ผมอยากเล่าแบบบริสุทธิ์ใจที่สุดก่อนคือเหมือนมันอาจจะเกิดจากผมประทับใจบางอย่างมาผมรู้สึกว่าผมเจอคำสักคำหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันติดอยู่ในใจเรามานานสิ่งหนึ่งเลยคือผมไม่อยากทำในสิ่งที่คนอื่นทำไปแล้วพยายามหนีให้มากที่สุดที่มากได้ถ้ามันจะซ้ำรอยขอซ้ำตัวเองก็พอเพลงทุกเพลงที่เราเคยได้ยินมาทั้งหมดทั้งโลกเนี่ยมันมีดีของมันอยู่แล้วศิลปินทุกท่านสร้างงานมาดีอยู่แล้วเราไม่อยากเป็นเบอร์สองเราเล่นมันเท่าเขาได้ถ้าเราฝึกสตามิน่าแต่มันจะมีประโยชน์อะไรถ้าเราเรื่องเดียวกันผมคิดอย่างนั้นนะเลยมาเป็นคอนเซ็ปคอนเซ็ปต์บางทีมาจากอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ผมประทับใจกับอะไรอยู่ประทับใจกับคำอะไรยังไงเช่นอัลบั้ม Sentence เนี่ยเกิดมาจากผมจดประโยคไว้ประโยคนึงในหน้ากระดาษว่าฉันไม่เคยมีความสุขมากเท่านี้มาก่อนเลยในชีวิตนี้แล้วผมก็มาคิดมุมกลับต่อวันนั้นก็คิดมุมกลับต่อว่าถ้าไอ้ประโยคนี้เวลาเราฟังยาวๆคนคนนี้ต้องมีความสุขมากแน่ๆเลยแต่ถ้ามันถูกแยกส่วนว่าฉันเคยเป็นใครไม่คุณเคยปฏิเสธอะไรคุณเคยเจออะไรมามีอะไรในมือที่ทำให้คุณมีความสุขหรือจริงๆมีหรือเปล่าความสุขของคุณคืออะไรมากเท่านี้มันก่อนเลยพยายามใส่แทรกจนเริ่มแตกเป็นทรีเป็นไมด์แมปปิ้งเป็นอะไรอย่างอื่นเป็นทรีชาร์ตว่าการที่คนคนนึงมีความสุขได้เนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาก่อนหน้านี้มากขนาดไหนถึงจะพูดได้เต็มใบว่าคนคนนั้นมีความสุขมากจริงๆมันเริ่มจากคอนเซ็ปต์อะไรเงี้ยแล้วค่อยๆต่อยอดทุกคนละบ้างจะเป็นแบบนี้ lesson คือผมเจอตารางเรียนแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยเราเล่นอะไรกับตารางเรียนได้บ้างนะถ้าเราจะพูดเรื่องวิชาภาษาไทยเราพูดอะไรวิชาคณิตศาสตร์เราใช้เรื่องอะไรมาพูดแล้วพอเราได้คอสตอรี่พวกนี้ผมจะค่อยๆเริ่ม

0: คิดให้มันเป็นเสียงเริ่มกำหนดมูดก่อนว่าเรื่องที่อยู่ในสตอรี่นี้คืออะไรเราเขียนเนื้อเขียนเมโลดี้เขียนทำนองแล้วก็ทดเอาไว้เราผมลองดูว่าในเท็กซ์ที่เห็นเนี่ยผมได้ยินเสียงอะไรผมรู้สึกว่าผมอยากให้มันเป็นไปแบบไหนอยากให้เป็นมูดโทนยังไงผมเลยจะค่อยๆประกอบมันทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นเราอยากเล่าเรื่องแบบนี้ในมูดโทนแบบนี้ในความรู้สึกแบบนี้ในการขึ้นลงของอารมณ์แบบนี้สัมพันธ์กับเรื่องที่เล่าสัมพันธ์กับเท็กซ์ที่ใช้สัมพันธ์กับเจตนาที่อยากจะให้เป็นไปทุกอย่างมีเหตุผลรองรับในตัวทั้งหมดในเพลงนั้นๆนั้นๆความรู้สึกผิดทำไมต้องเริ่มจากซอฟต์แล้วทำไมการเล่นให้หนักมันถึงหนักได้ยาวนานไปอีกประมาณ5นาทีแล้วดูเหมือนไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเพราะเวลาคนรู้สึกผิดอะไรสักอย่างนึงมันจะรู้สึกผิดอย่างนั้นมันจะวนอยู่อย่างนั้นมันจะเจ็บแล้วมันจะทรมานอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งต่อให้เบรกปุ๊บเหมือนจะหายไปแล้วมันก็ไม่หายสำหรับบางคนผมใช้ความรู้สึกนำแต่ทุกอย่างที่รู้สึกผมต้องมีเหตุผลในการเล่าได้ด้วยมันเลยอาจจะเป็นเรื่องของดินามิกที่ต่างเรื่องของคอนเซ็ปต์ที่ต่างหรือแม้กระทั่งเรื่องวิธีคิดกรอบใหญ่สุดก่อนแล้วเราเติมคำในช่องว่างยังไง
1: พอได้ทุกอย่างอย่างที่พี่แมสเล่าเสร็จปั๊บก็จะมาโยนต่อให
2: ้ถูกต้อง
1: พี่
2: ๆถูกต้อง
1: หลังจากนี้ก็จะเป็นจินตนาการของพี่ก้องของพี่เต้ของพี่เกม
3: ใช่ครับ
1: ในการต่อยอดจากสิ่งที่เขาคิด
2: ใช่ครับ
1: ผมถามพี่เต้กับพี่ก้องหน่อยดิที่พี่บอกว่าเพลงเขายากอ่ะมันยากด้วยอะไรพี่
4: คือแม็กจะมีวิธีทำเพลงแบบไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านนะครับวิธีการใช้คอร์ดและแม็กมันจะมีความแบบเป็นโปรเกรสซีฟในตัวเองมันมีลายเซ็นของตัวเองที่ชัดมากแล้วว่าบางทีผมนั่งแกะเหมือนมั่นใจแล้วว่าแกะถูกอ
1: ่
4: ะสุดท้ายผิดแบบไปนั่งบอกแม็กใช่ไหมไม่ใช่ไอ้ก้องประสบปัญหาเดียวกันครับลึกมันมีความยากอะไรบางอย่างที่แบบโอ้ยากจริงวะ
0: ทำไมยิ่งสองคนพูดยิ่งรู้สึกผิดวะ
5: อันนี้เหมือนไม่ใช่ให้สัมภาษณ์เหมือนฟ้องอยู่อ่ะ
1: เหมือนไม่ฟ้องอยู่ถ้าอย่างนั้นผมกลับมาถามพี่แม็กซ์ได้ไหมทำไมต้องยากขนาดนั้นในการทำเพลง
0: ตอบไงดีวะ
4: คือมันเหมือนมันไม่ได้ตั้งใจยากแหละ
0: คืออันนี้พูดกันตามตรงสำหรับส่วนตัวผมไม่ได้คิดว่ามันยากในแง่วิธีการเพราะว่าแต่ไม่รู้เหมือนกันอาจจะมองในแว่นคนละแบบเพราะว่าเป็นคนที่เล่นได้หลายเครื่องมันติดซูเมทริสมาตั้งแต่ตอนที่ทำวงตอนแรกผมรู้สึกว่าผมก็แกะไอ้นั่นไอ้นี่ไปเรื่อยผมก็แกะวงที่ผมชอบไปเรื่อยแล้วผมรู้สึกว่าลองมาอะแดปแล้วก็ตัวเองก็เล่นได้นี่หว่าเราก็คิดว่าคนอื่นก็คงเล่นได้มั้งแล้วก็ไปเริ่มคือตอนนั้นอ่ะ เพราะว่าทำเองทั้งหมดแล้วก็รู้สึกว่าพอเราไม่ได้สังเกตมือหรือวิธีการเล่นของแต่ละคน
1: ครับ
0: เราก็เลยยุคที่ทำเองทั้งหมดก็เลยแบบว่ามีอะไรใส่หมดดูแล้วกันลองเล่นดูแล้วเราควบคุมได้เราเล่นได้ถ้าเราเล่นได้มันก็คงต้องมีคนอื่นเล่นได้มันก็มีคนที่แบบน่าจะเล่นได้อื่น
1: ๆแล้วทุกวันนี้มันยังคงแบบนั้นไหมครับหรือว่ามันมีการลดทอนลงมาในเพลงของ The Darkest Romance
3: ถ้าลายกีตาร์ผมนะถ้ามันจะยากมันก็ยากด้วยตัวผมเองนี่แหละครับเพราะว่าตอนก่อนมาอยู่วงอะก็คือแม็กเป็นคนอัดแต่ถ้าทุกวันนี้คือผมเป็นคนอัดแต่ก็คือจะมีเขาโครงมาจากแม็กคือถ้ามันจะยากก็แปลว่าผม
1: ดีไซน์
3: ให้มันยาก
0: เหมือนวิธีการทำงานมันเปลี่ยนหลังจากที่พอเป็นวงนะครับผมเริ่มสังเกตว่าแต่ละคนทำอะไรได้บ้างเพราะว่าพอตัวเองเป็นคนเริ่มที่จะขึ้นโครงดนตรีมาก่อนแล้วก็หรือแม้กระทั่งต้องทำเดโมให้เห็นเป็นรูปธรรมผมก็จะดูว่าตอนนี้แต่ละคนเล่นได้ยังไงหรือวิธีที่แต่ละคนเล่นเป็นยังไงแล้วผมก็จะก๊อปปี้มือพวกเขาแทน
1: เริ่มดูว่าสมาชิกเราเนเจอร์เขาเป็นยังไง
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เริ่มใส่ความเป็นตัวของเขาเหล่านั้นลงในเพลงของ The Darkest Romance
0: ใช่ครับ
1: เท่าที่ฟังพี่แม็กซ์ก็คือว่าไม่ได้เอากรอบทางทฤษฎีดนตรีอะไรมาใส่ขนาดนั้น
0: ไม่ได้รู้สึกว่าต้องใส่
1: ในจุดเริ่มต้นของมัน
0: ใช่มัน
1: เอาความรู้สึกเอาตรรกะเอา real feelที่คิดว่ามันควรจะเป็น
2: ใช่เริ่มจากอันนั้นก่อนแล้วถ้าสุดท้ายมันจะแบบอย่างสมมุติอย่างในชีวิตนี้อย่างเงี้ยคร
1: ับ
2: ฟิลนั้นกองเลยต้องเล่นสวิงมั้งอ่ะทฤษฎีค่อยตามมาถ้าจะมีแต่เริ่มต้นจะไม่แบบว่ามาเพลงนี้เรามาแจ๊สกันเถอะไม่มี
0: ผมจะไม่บอกว่าพี่เต้เล่นF9 Sharp 11อะไรเงี้ยจะไม่พูดอย่างน
2: ั้
0: น
2: ไม่มี
0: หรือจะไม่บอกว่าพี่เต้พี่เล่นคู่8ตัวนี้แล้วพี่เล่นคู่5แล้วก็โดดไปเล่นคอร์ดแจ๊สเอาเตอร์เนี่ยผมจะไม่พูดอย่างนั้นผมแค่บอกว่า
4: พูดไปก็ไม่รู้หรอกนี่บวยวัด
0: ทำจริงๆมันอาจจะเป็นข้อดีตรงที่ว่าอย่างพี่เต้เป็นคนไม่ได้เรียนดนตรีเขาอาจจะไม่ได้รู้ทฤษฎีแต่ว่าผมรู้สึกว่าสิ่งที่พี่เต้พูดหรือทำหรือการแสดงออกมันเป็นเรื่องของอิโมชันแนลที่ภาพชัดที่สุดในวงแล้วมั้งคือเวลาเล่นแล้วหน้ามาเวลาเล่นแล้วท่าทางมาผมรู้สึกว่าบางครั้งมันเป็นคำนิยามที่ว่าพี่เต้ขอเหม็นกว่านี้หน่อยวะอะไรเงี้ยพี่เต้ขอแบบเป๋กว่านี้ได้ไหมแบบอีโมหน่อยแบบเป๋กว่านี้อีก
4: อะไรวะหน้านำโน้ตเหรอ
0: หน้านำโน้ต
1: หน้านำโน้ต
0: ใช่คือเหมือนแบบพี่จะไปโซโล่ไงก็ได้ผมขอหน้านำโน้ต
1: อะไรอย่างเงี้ยในฐานะแฟนเพลงคนหนึ่ง The Darkest Romance คือวงดนตรีวงหนึ่งที่เล่าเรื่องผ่านโชว์ได้โคตรสนุกเลย

0: แล้วเดี๋ยววันนี้พื้นที่ฟรีเพลย์พี่ๆทั้ง4ท่านเนี่ยก็จะเอาเพลงมาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังด้วยเหมือนกันแต่เห็นบอกว่ามีเกสด้วยวันนี
1: ้ชวนเกสมาด้วย
0: ณนน
1: ท์ณนนท์กนภัทรครับ
2: ผมถามนิดเดียวไปยังไงมายังไงมันเกิดอะไรกับณนนท์หรือพี่ไปกล่อมอะไรเขาอีกหรือณนนท์มากล่อมอะไร
1: พี่เคยเห็นฟ้ากับพวกไหมครับโรงพยาบาลผลิตแปดคนไม่ใช่ล้อเล่นคือผมในฐานะที่ทำงานเบื้องหลังแล้วก็มันมีอยู่จุดหนึ่งที่ทำให้ผมได้ทำงานกับณนนท์ในฐานะโปรดิวเซอร์แล้วก็ทำอัลบั้มทำอะไรเงี้ยผมก็ถามณนนท์ว่าแน่ใจเหรอว่าอัลบั้มที่2จะให้เราโปรดิวทั้งอัลบั้มซึ่งก็คืออัลบั้มณนนท์7ที
0: ่
1: ณนนท์ทำมานะว่าณนนท์บอกว่าแน่ใจครับผมว่าอัลบั้มนี้เรื่องเล่าเรื่องแบบนี้ต้องเป็นพี่เท่านั้นก็เลยเริ่มต้นตึ๊ดๆๆๆอันเนี้ยผมก็เซอร์ไพรส์หนึ่งแล้วจนกระทั่งมีวันโทรศัพท์มาพี่แม็กครับผมว่ามันมีเพลงหนึ่งผมว่าผมอยากฟีดกับ The Darkest Romance ครับ
0: โอ้โหฮะ
1: ผมก็ถามว่านั้นนนท์กินยาผิดเปล่า นั้นนนท์คิดดีแล้วใช่ไหม อะไรอย่างนี้ผมว่ามันต้องใช่พี่มันต้องเป็นเรื่องนี้แหละแล้วมันก็เลยเกิดเป็นเพลงทำไมไม่เป็นฉัน ซึ่งอยู่ในอัลบั้ม7อัลบั้ม7เป็นอัลบั้มที่นั้นนนท์ขายคอนเซ็ปต์อาจจะตนเส้นกันเพราะเป็นคนคอนเซ็ปต์เหมือนกันนั้นนนท์บอกว่าเขานึกถึงบาป7ประการบาป7ประการทั้งหมดนั้นนนท์เรื่องให้พวกเราพูดเรื่อง NV คือความอิจฉาริษยาเพราะเราเหมือนคุยกันจุดร่วมวันนึงว่าเราเคยทำอะไรสักอย่างนึงแล้วมันน่าจะดีกว่านี้มันควรจะดีกว่านี้แต่ทำไมเราไม่เคยดีเท่าเขาเลยวะอะไรเงี้ยพอนั้นนนท์เล่ามาอย่างนั้นเสร็จปุ๊บชัวร์นะนั้นนนท์บอกชัวร์พี่ก็เลยเริ่มเป็นเพลงนี้ด้วย
0: ก็เลยมาลุยกันเป็นเหมือนการเป็นคอลแลบ
1: ใช่ครับพอทำงานด้วยกันก็รู้สึกว่านั้นนนท์ล็อกกว่าที่คิดนะอะไรเงี้ยเป็นคนมันๆกว่าที่คิด
0: แล้วก็เลยชวนมา
1: เล่น
0: เพลง
1: น
0: ี้ด้วย
1: ใช่ครับเพราะว่าตั้งแต่ออกอัลบั้มมาเพลงนี้ไม่เคยถูกเล่นโดยพวกเราเลยครับนี่จะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวหรือเปล่าไม่รู
0: ้หมายถึงว่าทำเพลงออกมาในห้องอัดในมาสเตอร์เนี่ยก็คือเป็นการคอลลาบอร์เรชันกันแต่เวลาโชว์เนี่ยก็จะเป็นทีมของนั้น
1: ทีมของเขาไปโชว์
0: ใช่ครับ
1: แต่วันนี้เราจะเล่นเพลงนี้ที่นี่จริงๆ
0: ขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากงั้นเดี๋ยวให้พี่ๆทั้ง4คนไปเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวไปดูฟรีเพลย์ครับกับการเล่าเรื่องจาก The Darkest Romance เดี๋ยวไปมันกันต่อกับเพลงครับ
3: สวัสดีครับนักผจญเพลงฟรีเพลย์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Darkest Romance ครับมา

ชื่อเพลงว่ามาครับผมเป็นเพลงที่ตกแต่งไว้ถูกใจนะฮะเวลาเราเจออะไรมากมายที่เข้ามาบางครั้งไม่เลือกเวลาบางครั้งไม่เลือกสถานที่มันมาเสมอเพลงที่2ชื่อเพลงว่าปรัชญาครับ

ที่ไม่ควรจะรู้นี่มันเรื่องอะไรที่ฉันเข้ามาสู่

ป็นปริศนาไปเพื่ออะไรไม่รู้เราควรจบกันตรงนี้แล้วต่างคนต่างหิวปรัชนีเป็นเพลงที่เราอยากพูดถึงเรื่องความซับซ้อนของมนุษย์เวลาเราคิดถึงเรื่องซับซ้อนของคนเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบผมคิดว่าหนึ่งในรูปแบบที่เข้าใจอย่างแพร่หลายที่สุดคือเรื่องของความสัมพันธ์มันอาจจะซับซ้อนจนเกิดเป็นความทุกข์อื่นๆตามมาและความทุกข์หลากหลายที่เกิดขึ้นเราต่างหาวิธีระบายออกกัน108,009จะมีวิธีระบายออกอยู่วิธีนึงที่จริงๆซื่อตรงที่สุดชัดเจนที่สุดแต่บางทีคนก็อายที่จะพูดมันออกมาหรือแสดงออกมาเพลงนี้เขียนมาเพื่อเล่าเรื่องนั้นและเพื่อจะบอกว่า

0: ไม่เห็นจะต้องอะไรเลยถ้าอยากจะร้องไห้ครับ
1: นักร้องจนเพลงฟรีเพลงยังอยู่พวกเรานะครับรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่พิเศษมีโอกาสพิเศษเกิดขึ้นนะฮะเราจะขอเชิญแขกรับเชิญที่แม้แต่เจ้าตัวก็บอกว่าผ่าพิภพแหวกหญ้าฝืนจักรวาลมันอยู่คนละฝ้ากันอย่างสิ้นเชิงทุกคนครับณนนท์กรพัฒน์เกิดพันธ์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ณนนท์มาแล้วผมไปนะครับ
2: เอ้ยพี่อยู่กับผมก่อน
1: โอเคฮะหลายคนอาจจะงงนะครับว่าณนนท์กับ The Darkest Romance มันเกี่ยวข้องยังไงนะครับสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้ตาม
2: ครับอัลบั้มที่2ครับก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่แม็กก็ร่วมทำทั้งอัลบั้มใช่มั้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเราทำงานด้วยกันแล้วแต่เรายังไม่เคยมีเพลงด้วยกันเลยก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็ฟีดกันแล้วก็อยากเชิญพี่ๆเพราะว่าได้ไปดูคอนเสิร์ตมาแล้วก็ผมนั่งดูพี่ซีเกมอยู่แล้วก็เห็นเขาสับสองกระเดื่องแล้วก็ถามเขาว่าเออวันๆพี่เขาทำอะไรบ้างนะน้องเขาเหมือนน้องเขาเสริมโครงสร้างโครเมียมหรืออะไรสักอย่าง
1: นี่แบบว่าวันนี้พิเศษอีกอย่างนึงครับซีเกมมีไมค์ครับคุยกับน้องเลย
2: เฮ้ย
3: สวัสดีครับพี่คุยด้วยได้แล้ววันนี
2: ้คือปกติมีไมค์โอเค
3: ไม่เอาไม่มีใครให้เดี๋ยวพี่พูดเยอะเพราะว่ามันจะมีช่วงนึงที่เคยแอบร้องประสานด้วย
1: ใช่ๆๆ
3: แล้วก็ล่มเดียวดีกว่า
2: ไม่ฝืนดีกว่า
1: ไม่ฝืนดีกว่าฮะก็อย่างที่แน่นอนได้พูดไปนะครับคือด้วยความที่พวกเราเนี่ย The Darkest Romance เนี่ยเป็นวงอันเดอร์กราวด์เป็นวงเมทัลอะไรอย่างที่หลายๆคนอาจจะเข้าใจเรื่องของอันเดอร์กราวด์ซีนในเรื่องของซีนที่แบบเพลงหนักหน่อย
2: ครับ
1: แล้วทุกคนจะจำณนนท์ได้ทั้งในฐานะการเป็นนักแสดงและในฐานะศิลปินซึ่งผมได้มีโอกาสทำงานกับณนนท์ในอัลบั้ม7ก็คืออัลบั้มที่2ของเขาและเป็นโปรดิวเซอร์ทั้งอัลบั้ม
2: ครับ
1: ตอนที่ณนนท์บอกว่าอยากทำเพลงนี้กับ The Darkest Romance ผมก็ถามณนนท์ว่าณนนท์เอาจริงเหรอวะ
2: คือเหตุการณ์มันตลกมากคือเอาจริงๆถ้าสมมติแบบว่าเล่าเรื่องเบื้องลึกลงไปหน่อยก็คือวันนั้นผมอาบน้ำเสร็จแล้วผมก็โทรหาพี่เลยก็คือเป็นอย่างนั้นเลยก็คือผมก็โทรพี่ครับเรามาฟีดกันเถอะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการ cross universe ที่มันน่าจะแปลกใหม่และน่าจะแปลกใหม่กับทั้งเราเองแล้วก็ทั้งแฟนเพลงด้วยก็เลยรู้สึกว่าก็ดีใจมากๆที่ได้มาเจอพี่ๆแล้วก็หลังได้มีโอกาสเล่นสดร่วมกันสักที
1: แต่นี่จะเป็นครั้งแรกแน่นอนที่เพลงที่ชื่อว่าทำไมไม่เป็นฉันณนนท์ X The Darkest Romance เราจะเล่นด้วยกันจริงๆสักทีครับ
2: ครับ

0: รพัฒน์เกิดพันธ์ครับ
1: เย้
2: ผมครับ
1: ขอส่ง
2: ครับผม
1: เอาล่ะฟรีเพลย์ผมคิดเรื่องคำว่าฟรีเพลย์มานานมากฟรีเพลย์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นท่าพิเศษท่าที่เราสามารถทำอะไรก็ได้อย่างที่ใจอยากจะทำใจอยากจะรู้สึกเราเลยเตรียมอะไรพิเศษขึ้นมาไม่ใช่แค่อย่างเดียวนะครับเราอยากเล่นเพลงนี้ในเวอร์ชันที่พิเศษมากขึ้นขอเชิญ I Am Last เข้ามาร่วมเล่นดนตรีด้วยกันในที่นี้ด้วยครับน้องลาสเป็นมือไวโอลินฝีมือฉกาจนะฮะที่ผมพูดได้เลยว่าผมไม่เคยได้คุยกับน้องมาก่อนแล้วก็คิดในใจว่าทำไมน้องเขาถึงตัดสินใจเลือกเพลงหนึ่งของพวกเราไปเล่นลงโซเชียลซึ่งแบบว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยน้องไปเจออะไรมาน้องเดินทางไปเจอเพลงพวกเราได้ยังไงก็ไม่รู้ซึ่งเราก็รู้สึกว่าเพลงนี้มันอาจจะเป็นเพลงที่มีคนรู้จักเยอะก็จริงแต่การถูกตีความอินเทอร์เพรตในรูปแบบต่างๆมันก็เดินทางมาเรื่อยๆแล้วเราก็เจอเวอร์ชันที่ลาสหยิบเพลงก่อนของพวกเราไปเล่นเป็นไวโอลินโซโล่อยากให้วันนี้เป็นวันที่พิเศษแล้วก็เราอยากจำเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่ได้ออกนอกกรอบบ้างปกติเราเล่นเพลงก่อนกับ Data แล้วเราหวังว่าวันหนึ่งจะได้ออร์เคสตราจริงๆบ้างแต่วันนี้นี่น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้เล่นกับนักไวโอลินที่จะช่วยเติมเต็มความรู้สึกเพลงนี้ในอีกแบบนึงเพลงต่อไปคือเพลงก่อนครับ

0: ขอเซฟมือให้ I am last หน่อยครับ
1: ผมให้ลาครับให้ลาพักผ่อนนะครับเย้ในสุดท้ายครับของพวกเรากับนักประจนเพลง Free Play ไม่อยากจะเชื่อนะครับว่ามันยังยืนได้นะฮะแม็กตอนนี้นะฮะรอเล่นครับก็ทำไมไม่เป็นฉันก็เป็นพูดถึงเรื่องของความรู้สึกที่เราได้ทำงานกับณนนท์นะครับแล้วก็เราแชร์สิ่งที่เรารู้สึกร่วมกันแชร์ในสิ่งที่เราอาจจะเคยประสบพบเจอด้วยกันเพลงก่อนก็เป็นอีกความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าน่าจะมีหลายคนคิดถึงในวันที่เราอาจจะอยู่ในจุดที่ต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างต้องตัดสินใจในการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นไปในทางใดทางหนึ่งหรือคนใกล้ๆตัวที่อาจจะรู้สึกหรืออยู่ในภาวะนี้เช่นกันทั้งหมดทั้งมวลนี้มันหลีดมาสู่เพลงสุดท้ายผมรู้สึกว่าบางทีบางครั้งการมีชีวิตปีต่อปีวันต่อวันนานขึ้นเรื่อยๆมันก็ยากขึ้นเรื่อยๆด้วยเพลงนี้เลยเขียนตอนที่ผมรู้สึกว่าในวันที่ชีวิตอยู่ในช่วงปีที่ยากและไม่ชอบตัวเองที่สุดเราผ่านมันมาได้

ผมเลือกที่จะไม่พูดอะไรเพราะคิดว่าทุกคนน่าจะมีภาพความเป็นเด็กอยู่ในใจไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านหรือคุณอยู่ที่ไหนเราขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเก็บความเป็นเด็กที่มีอย่าทำมันหล่นหายขอให้มีช่วงชีวิตที่ดีและมีความสุขครับ

นักประจำเพลงฟรีเพลย์ของคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันตลอดช่วงเวลาที่พวกเราแสดงกันนะครับขอให้ทุกคนโชคดีและถ้าเกิดคุณอยากร้องตะโกนดังๆที่บ้านตอนนับ1 2 3คุณตะโกนใส่จอว่าชีวิตสักทีพร้อมกับพวกเรานะครับ1 2 3

0: ขอบคุณทุกคนมากครับ
1: นี่แหละครับคือ The Darkest Romance ครับกับนักผจญเพลง Free Play ครับซึ่งต้องขอบคุณด้วยนะครับสมาชิกทั้ง4คนและต้องขอบคุณณนนท์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมว่าหลายคนน่าจะได้ทั้งความสนุกได้ความสะใจได้แรงบันดาลใจแล้วก็ที่สำคัญมันทำให้ได้รู้อย่างหนึ่งด้วยนะครับว่าเวลาที่คุณจะฝันเนี่ยใครก็ฝันได้ครับแต่แค่มันต้องลงมือทำโดยที่ไม่ต้องสนใจนะครับว่าคุณจะเหมือนจะแตกต่างหรือจะต้องเป็นแบบไหนแค่เป็นตัวเองให้ดีที่สุดในแบบของคุณแล้วเดินตามฝันให้ดีที่สุดครับผมเชื่อว่า The Darkest Romance เป็นตัวอย่างให้พวกเราแล้วครับสำหรับวันนี้หมดเวลาเรียบร้อยนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับนักผจญเพลง Free Play ครับทางช่องไทย PBS ครับวันนี้ผมเออนุรักษ์ลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: รับชมรายการอีกครั้งในเวอร์ชั่นอันคัตได้ทาง www.wipa.me และ wipa application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้กะโหลกและคอของแกสโตเนียปรับสภาพให้เป็นเหมือนตัวดูดซับแรงกระแทกแต่นี่ไม่ใช่การต่อสู้นี่คือวิธีที่แกสโตเนียสร้างมิตรภาพอ
2: ัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น
3: ครู 900,000 คนเป็นหนี้ 1.4 ล้านล้านบาทหลายคนเงินเดือนถูกหักเกือบหมดบ้านถูกยึดไร้ที่ทำกิน
4: เราไม่ได้กู้เงินแต่เราเป็นผู้ค้ำแต่ต้องโดนยึดบ้านยึดที่เจ็บปวดมากที่สุดในโลกสังคมก็ประณาม
3: หนี้ครูกระทบถึงการเรียนการสอนเพราะครูไร้ทางออก
5: เขาฆ่าตัวตายเขาผูกคอตายหรืออะไรต่างๆเขาไม่มีทางออก
3: มหากาพย์หนี้ท่วมครูบิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทย PBS วันจันทร์ที่1มิถุนายนนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
6: Many story here many bad story if you do a movie you must 1000 movie more
7: ยินดีต้อนรับสู่ Bad Bad World
8: ทุกวันอังคารเวลา 21:30 นทางไทย PBS
9: 21 พฤษภาคม ปี 2026ที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐประกาศยื่นฟ้องคดีอาญาต่อราอูคาสโตรอดีตประธานาธิบดี

ดีคิวบาร์กล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังคำสั่งให้เครื่องบินขับไล่มิกกี้19ยิงเครื่องบินพลเรือนตกกลางทะเลในปี1996เหตุการณ์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนโดย3คนเป็นชาวอเมริกันคิวบาตอบโต้กลับทันทีโดยระบุว่าการดำเนินคดี

0: ที่เกิดขึ้นเมื่อ6ทศวรรษที่แล้วหรือไม่ติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่3มิถุนายนนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
1: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการทำงานจากที่บ้านหรือ Work from Home และการประชุมผ่านออนไลน์ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยลดการใช้พลังงานและลดโลกร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเพราะช่วยทั้งลดการเดินทางลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและยังช่วยลดปริมาณมลพิษทางอากาศได้เยอะเลยด้วยล่ะครับ

0: าให้ประเมินเนี่ยซุ้มเสียงของพวกเราเนี่ยยังดังไม่พอ
1: CCL 2023ครับผมเคยไปเป็นผู้กำกับภาพให้กับหนังเรื่องนึงชื่อว่าใครเจ้าอยู่ใสแต่ในวันที่เราลงไปเราก็พบว่าเฮ้ยประเด็นมันเหลืออีกเยอะเลยประเด็นในแม่น้ำโขงเนี่ยคนพูดแม่น้ำโขงเยอะมากแต่เราก็พบว่ามีประเด็นอื่นๆที่ตกหล่นอีกเยอะเหมือนกันจนได้มาคุยกับพี่อ้อมบุญครับพี่ที่เป็น subject ในเรื่องของเราแหละผมก็เลยโทรไปปรึกษาเขาว่าเนี่ยผมอ่ะกำลังสนใจประเด็นในแม่น้ำโขงอยู่แล้วเคยทำหนังเรื่องนึงก็คือเรื่องต้นไคร้เนาะถ้าผมสนใจในตอนนี้พี่เขาแนะนำว่ามีประเด็นไหนที่น่าพูดมากในตอนนั้นพี่อ้อมบุญก็เลยเสนอว่าทำเรื่องลวงมองสิเพราะว่ายังไม่มีใครพูดเลยลวงมองมันคือกรรมสิทธิ์บนผืนน้ำครับที่ชาวบ้านอ่ะเขาเป็นเจ้าของกันลวงมองมันคือพื้นที่แก่งหินต่างๆที่ชาวบ้านเข้าไปจับจองเพื่อจับปลาเป็นวังปลาต่างๆซึ่งพื้นที่ตรงนี้ความพิเศษก็คือว่ามันสามารถส่งต่อกันได้ภายในครอบครัวแล้วมันก็สามารถให้คนอื่นเช่าพื้นที่ตรงนั้นของเราในการทำกินได้ด้วยหรือแม้กระทั่งมันขายได้ด้วยตอนที่เรายินเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอมันก็เลยทำให้เราย้อนกลับไปว่าเอ้ยแล้วผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับแม่น้ำโขงและความสัมพันธ์ของเขาระหว่างแม่น้ำมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าแล้วเราก็เลยมองลึกไปอีกว่าเอ้าแล้วเด็กในพื้นที่ล่ะเพราะลวงมองมันส่งต่อให้คนในครอบครัวได้เนาะแล้วก็คิดปิกสเต็ปถึงว่าเอ้าแล้วเด็กในพื้นที่ล่ะที่วันนึงอ่ะเขาเป็นลูกหลานชาวประมงอ่ะเขาโตขึ้นมาเขาต้องสืบทอดพื้นที่ตรงเนี้ยแล้วถ้าพื้นที่มันสืบทอดไม่ได้แล้วอ่ะเขาจะไปไหนต่อ

0: ปเกิดมากับนี่แกพอเนาะคนพาไปว่าเออนี่ลูกเอ้ยตรงนี้นะมันเป็นลงมองความสัมพันธ์มันก็มาแต่ดึกดำบรรพ์แล้วเนาะตั้งแต่ปู่ย่าตายายเข้ามามาหาอยู่หาจินตรงนี้แหละเลี้ยงครอบครัวพอมันใหญ่มากซำนี้แล้วก็เราไปก็ให้ลูกเรียนต่อไปเด้อเพิ่นว่างที่ดิ
1: แต่พอคนพันตายเนาะแม่ก็ไปใส่มองไปใส่ปู้ไปกินในป่าตัวใหญ่เท่ๆได้ในฮาบขึ้นพุ่นน่ะโต7โล8โลพุ่นน่ะเพราะว่าหลวงมองของแม่นี่ก็มาเต็มใส่ดนพุ่นน่ะแต่แม่หยังอันมาเอากับอันตานี่ล่ะแล้วมื้อนี้หลวงมองหั่นเป็นของฝั่งนั้นเนาะหลวงมองนี่อยู่ฝั่งไทยก็เลยไปเพิ่นตายแล้วก็เลยเพิ่นเอาให้ผู้นี้สืบทอดไปซะนะแต่ก่อนหั่นให้เพิ่นเซาปีละ 2,000 3,000 จังซี่นะเออเพิ่นก็ได้ป่าค่าอยู่ปีได้ปีสิป่าหลายเพิ่นก็ให้หลายปีได้แต่ปีน้อยเพิ่นก็ให้น้อยเซาหลวงมองล่ะหลวงมองนี่เป็นที่ของเฮาเลยผู้อื่นมาใส่บ่ได้นอกจากหาอนุญาตให้เข้านอกจากว่าข้อใจและแบ่งป่ากินท่านใดมันเป็นสิทธิ์โดยตรงเลยล่ะ
0: ลุงมองเนี่ยกะคุณค่ากับสำหรับอาชีพนึงเนาะสามีหน้าอยู่ทงนึงไปได้การหาอยู่หาจินกะเออตรงนี้มันก็อยู่ในกินนายามป่ามันขึ้นมาบางคนกะให้คนเอิญเซาบางคนกะให้ลูกหลานใส่ไปกว่านั้นมันหาง่ายมันกะหลายนอกตะกอนเนาะเขาก็ต้องสอนให้ลูกหลานเชื่อต่อไปเพื่ออนาคตข้างหน้า
1: บ่ได้ทิ้มดีเสียไปใส่หลักกันบ่ซื้อบ่ค่ายอ่ะเพิ่นค่ายกันเป็น 4-50,000 พุ่นเด้อแต่ของแม่นี่เพิ่นมาถามซื้อหลายแล้วแม่บ่ขายเอาไว้ให้ลูกให้หลานซื้อทอดกันหากินต่อไปจังซี่นะค่ายบ่ได้เอาไว้กินดีก่อน

0: ระบบระเบียบของชาวบ้านตรงนี้เนี่ยมีมาเกือบ300ปีจะเรียกว่ากรรมสิทธิ์บนผืนน้ำก็ไม่ผิดมันเป็นการดูแลรักษาด้วยนะคะนอกเหนือจากการใช้ประโยชน์เขาจะดูแลรักษาพื้นที่ลงมองของเขาเรื่องขยะเรื่องการรักษาต้นไคน้ำเพราะว่าคำว่าบ้านปลาเนี่ยปลาเนี่ยเป็นมีที่อยู่อาศัยมีที่ทำมาหากินมีแหล่งอาหารเพราะฉะนั้นไอ้พวกพื้นที่ลงมองของเขาเนี่ยพวกขยะพวกอะไรเนี่ยจะไม่มีไคน้ำเขาก็จะรักษาไว้ในส่วนที่เป็นของบ้านปลาอันนี้ก็จะเป็นอธิบายความหมายของคำว่าลวงมองคืออะไรก็คือพื้นที่ที่มันอุดมสมบูรณ์ด้วยปลานั่นเองและมีการจัดจองมีระเบียบที่ใช้ร่วมกันในการหาปลา
1: เคยมีแบบว่าเดินหน้าแบบลังเอาม
2: ีครับมีมองนี่ไปใส่ปุ๊บยังมาเศร้ายังมาแรงมาสิไปหยาบทั้งสี่ปุ๊บหายมันรักเก่าแต่ป่าใครอยู่รักกับมองไปพร้อมเลยพี่ต่อไปเจ้ายังไปใส่บ้านเลย

แต่ซูเมอร์นิวหายาก30ปีคือล้างหนีมันก็คือเก่าสมมุติว่าถ้าเฮาไปใส่นี่เฮาต้องหวังว่าเฮาต้องได้ป่าบ่เทื่อเดือนนึงบ่ได้จักเทื่อจังซี่มีแต่ลงทุนไปปึ๊บบางคนก็ว่าเฮ้ยซื้อกินบ่ดีวะว่าซั่นเพิ่นว่าซี่เด้ไปซุมื้อเนาะแล้วนี่ค่าใช้จ่ายนี่มันก็หลายเนาะบ่คือแต่กี้แต่ก่อนเอาแต่สวิงไปสนมันก็ได้อยู่นะป่าป่าแม่น้ำโขงเด้ถ้ามันคือเก่าแต่ก่อนนี่6เดือน7เดือนเนาะเพิ่นใส่ไว้นี่มองเนี่ยจังได้กู้เท่านึงแต่ซุมื้อนี่ใส่2มื้อ3มื้อก็ได้กู้แล้วหน้ามันขึ้นมันบ่คือเก่ามันก็เลยยากหาอยู่หากินซุมื้อนี่มันเปลี่ยนไปหลายเติบแล้วบ่ได้เปลี่ยนเป็นหน่อยๆละบางคนก็ถอยบางคนก็สู้ไปซะแล้วตอนแรกก็บ่จักว่า

0: สิขึ้นทั้งสี่เนาะแล้วที่นี่เพราะว่าหูจักว่าเพิ่นภาษาเกินเพิ่นสั่งให้ยังเคลื่อนภาษาบ้านนอกเขาว่าโอ้ยขันสั่งทั้งเครื่องมันสิบทั่วบ้านเขาพี่บอกคนว่าเด้ปฏิทินเพราะยามเดือดแปดต้องเห็นเดือดแปดแต่พอดีน้ำมันน้ำที่เต็มตอนนี้คือจังจะมืดเนี่ยมันกัดลดลงลดลงแล้วที่นี่บางเครือนี่อยู่บ้านเขาเนาะถ้าว่าไปหาอยู่หาจิ้นปั๊บฝนมันตกทางเหนือปุ๊บเพิ่นว่าเนาะโอ้สงสัยฝนมันตกเหนือแห้งเลยน้ำมันขึ้นมันขึ้นมาปุ๊บมันก็แค่ได้สองมือมันก็แห้งลงปั๊บแต่สองมือเนี่ยมันบ่แห้งคือเก่าแล้วมันมีขนาดมันขึ้นก็ขึ้นไปเลยท่วมก็ท่วมไปเลยจังซี่น่ะมันเลยเปลี่ยนแปลงจากตรงนั้นที่ว่ามุมที่มันสวยงามสองมือนี่บ่มีแล้วท่วมปั๊บเป็นในที่เดียวกันปั๊บเลยนอกจากแค่ว่าตรงกลางที่มันมีก็มีแกงน่ะมันสิสูงแล้วมันสิบ่ท่วมแค่นั้นน่ะปัจจุบันสองมือนี่มันก็เป็นจังซั่นบ่แม่นกระทบแต่คนเดียวน่ะกระทบเบิดหมู่บ้านพุ่นล่ะคำเสวาแล้วว่า
1: ต้นตอนมาจากการสร้างเขื่อนในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยหลักๆถึงแม้ว่านักวิชาการหลายส่วนหรือว่าหน่วยงานหลายหน่วยงานเนี่ยจะพยายามที่จะเลี่ยงไปใช้คำว่าแม่น้ำที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตอนนี้ส่วนหนึ่งมันเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงของโลกร้อนของสภาวะภูมิอากาศโลกพอแม่น้ำโขงเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยชาวประมงเองในแม่น้ำโขงเนี่ยก็ถูกกดทับด้วยคำว่าแม่น้ำเนี่ยมันเป็นแม่น้ำนานาชาติเป็นแม่น้ำที่ไม่มีเจ้าของเป็นแม่น้ำสากลเพราะฉะนั้นการจับจองของคุณเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายการที่จะทำอะไรที่มันเป็นผลกระทบข้ามพรมแดนและทำให้ลวงมองเปลี่ยนไปเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะเรียกร้องสิทธิ์ได้ในขณะที่ใจของชาวบ้านเนี่ยว่ามันเป็นกรรมสิทธิ์ของพวกฉันอันนี้มันเป็นข้อโต้แย้งที่เป็นอยู่ว่ากฎหมายมันไม่รองรับแต่กฎหมายของชุมชนมันรองรับซึ่งกันและกันอันนี้แหละค่ะที่ชาวบ้านเรียกว่ามันเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาเป็นกรรมสิทธิ์บนผืนน้ำเป็นสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็โครงการพัฒนาที่มันทำให้แม่น้ำโขงเปลี่ยนทำให้ลงมองเขาเปลี่ยนไปเนี่ยจากที่เขาเคยหาอยู่หากินอันนี้คือการละเมิดสิทธิ์ของเขาชาวบ้านก็เลยมองว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขงตรงนี้มันไม่ใช่โลกร้อนอะไรหรอกมันคือถูกจัดการโดยเขื่อนในประเทศเพื่อนบ้านในเขื่อนต้นน้ำค่ะ

0: หมดเกินไปนี่เมก็ให้ลูกคิดอย่างคิดอย่างนี่แล้วกินน่ะสิบอ่ะบ่มียังดีแล้วก็เทียนาหั่นโทรมาเขามีงานก็ได้ไปซอยเพราะว่าบ่มีอาชีพจังซี่มีแต่คิดอย่างละกิน
1: เฮาก็มีสวนยางแล้วก็มีไร่มีนาก็เฮ็ดไร่เฮ็ดนาแล้วก็กรีดยางกรีดยางไปแล้วซุมื้อนี้พอฮอดเมษาปั๊บมันอากาศมันฮ้อนยางมันก็บ่ออก

0: ก็ต้องติดต่องานตรงไหนได้เฮาก็ไปตรงนั้นก็จังไปป่าอ้อยนี่นี่เฮาก็ต้องไปคันบ่ไปก็อยู่บ้านซื่อๆมันก็บ่มีเงินบ่มีทองสิใช้นี่แล้วเฮาก็ต้องดิ้นรนไปตอนที่ออกไปก็บ่ได้คิดว่าแม่น้ําโขงมันสิเป็นจังซี่เนาะแต่ละหมู่แต่ละที่บ่มันบ่คือกันไปอยู่ตรงนึงมันก็ต้องใช้ชีวิตอีกจังนึงมันอยู่ตรงนี้เฮาก็ต้องใช้ชีวิตอีกจังนึงจังซี่น่ะไปพุ่มนี่ก็หาได้เฮาก็ต้องไปซื้อได้จ่ายทุกอย่างบ่แม่นจะว่าเป็นที่พักบ่อาหารบ่จังซี่เฮาต้องได้หาซื้อมาเฮ็ดกินเองบ่เคยอยู่ในเมืองในเมืองนี่ปุ๊บย่างเข้าไปในร้านปุ๊บมันก็ได้สั่งปุ๊บก็ได้กินปั๊บเลยนี่ท่านให้เลือกแล้วอยู่บ้านดีก่อนมีหยังเฮาก็อิ่มได้แล้วก็ม่วนพร้อมแล้วก็บ่ได้ซีเรียสก็บ่ได้กดดันพออยู่บ้านเฮาเฮาบ่ได้ซื้อเนาะบ้านเฮาบ่ได้เซาเนาะมีหยังหากินไปแต่ออกจากบ้านไปปุ๊บภาระมันหลายเฮาก็ต้องยอมรับว่าเฮาต้องไปเฮ็ดไปสร้างต้องไปนับศูนย์ใหม่ล่ะออกจากบ้านไปเนาะ
1: โอ้ยลูกก็ยังให้อยู่นํานี่แล้วเนาะฮอดยามป่าก็หาป่ากินได้ก็คิดอย่างนําแม่ก็ยังบ่ให้ไปไกลแล้วอยากให้อยู่นํานี่ล่ะคันมีการมีงานอยู่กับแม่นี่แล้วหาปู่หาป่าให้

0: ินเบิ่งลูกเบิ่งเต่านี่แล้ว
1: มีอยู่2คนครับคือเพิ่งคนหนึ่งอาการแค่เราไปอยู่สระบุรีก็ติดต่อมาอยู่ให้ยาเพิ่นดูแลให้เขาถึงกันสงสัยแต่ว่าจากสระบุรีไปอยู่หนองหินก็บ่ได้ติดต่อมาแล้วติดต่อบ่ได้เนาะพอเข้าไปข้างในมันก็บ่มีขึ้นสัญญาณบ่มีเนาะอยู่ระยองเหตุการณ์งานอยู่พุ่นล่ะ
2: ตอนแรกก็อยู่บ้านก่อนแล้วทีนี้บ้านเกิดไม่มีที่หารายได้ก็เลยมาหารายได้ที่จังหวัดระยองตอนนั้นก็รู้สึกว่าปกติพ่อจะไปหาปลาตลอดแต่ว่าหนูผิดปกติตั้งแต่พ่อย้ายไปเมืองเลยแล้วตอนนั้นเขาไม่ได้บอกแต่ว่าเขาโทรมาบอกย่าว่ามันเปลี่ยนแปลงพ่อก็ไม่สามารถหาปลาได้ก็เลยต้องย้ายไปหารายได้ที่เมืองเลยก็รู้สึกว่ารายได้เราลดลงไปมากเลย
3: เดี๋ยวถ้าให้เรียกอ่ะว่าเห็นพ่อกรีดยางไปเห็นพ่อทำประมงอยากเห็นอะไรก็เอากัน
2: พ่อทำประมงก็เพราะว่าพ่อเป็นคนสืบทอดประมงมาตั้งแต่นู้นยังไม่ได้เกิดเลยรู้สึกมีความสุขมากเลยชอบตั้งแต่พ่อพานั่งเรือแล้วดูบรรยากาศแล้วพ่อก็บอกว่าลองทำประมงดูไหมเหมือนพ่อลงมองแล้วก็ไปช่วยพ่อพ่อก็พาไปศึกษาดู
1: ตอนน้อยๆเนาะไอ้แพ้เนี่ยก็ที่แรกพาไปว่านแหใช่ก่อนตอนนั้นน้ำมันเป็นธรรมชาติมันก็คือสมือดิเด้พาไปว่านปุ๊บว่าน2บาทได้เต็มของไปพ่อกลับบ้านพ่อแล้วล่ะซ้ำนี่สัตว์มาเมื่อนาครับพาไปอีกไปยกง่วงล่ะก็ได้ปลาใหญ่บัดนี่ก็เลยดีใจครับอยากไปเรื่อยๆอย่างสินะแล้วก็พ่อน่ะก็บ่ได้ไปนี่แต่พอไปคนเดียว
4: ยังเฮาอยู่กินฮอดร้านอยู่แต่ฮักจำเป็นอยากให้ลูกให้เต้ากลับคืนมาอยู่กันนี่อาชีพนี่ยัง
5: ถ้าให้ประเมินเนี่ยซุ้มเสียงของพวกเราเนี่ยยังดังไม่พอผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเนี่ยยังไม่ฟังพวกเราเลยในอนาคตพื้นที่ลวงมองเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีมูลค่าใดๆจากที่เคยเช่าเคยขายได้เคยส่งต่อกันได้มันจะไม่สามารถส่งต่อกันได้เพราะว่ามันหาปลาไม่ได้พี่ประเมินว่าถ้าแม่น้ำโขงยังเป็นอยู่อย่างนี้นะคะพื้นที่ลุงมองไม่มีความหมายเรื่องราวเหล่านั้นจะเป็นเพียงเรื่องเล่าบอกว่าตรงนี้เคยเป็นของฉันตรงนี้เคยมีปลานั่นปลานี่อนาคตจะเป็นอย่างนั้นค่ะสิ่งที่พวกเราเรียกร้องมาตลอดก็คือเรื่องของการมีสภาประชาชนลุ่มน้ำโขงแล้วก็ให้พวกเรามีพื้นที่ในการแสดงความเห็นซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยการตัดสินใจใหญ่ๆในโครงการพัฒนาระดับภูมิภาคหรือในระดับประเทศเนี่ยก็ฟังเสียงเฉพาะกลไกของรัฐแล้วก็ระหว่างประเทศแต่ถามว่าส้มเสียงของประชาชนสองฝากฝั่งแม่น้ำเนี่ยอยู่ที่ไหนมันไม่มีกลไกที่จะให้พวกเราเนี่ยได้บอกว่าไอ้ตรงนี้เราต้องการไอ้ตรงนี้เราไม่ต้องการเราทำได้แค่พูดผ่านสื่อถึงแม้ว่าผลกระทบจะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีการแก้ไขปัญหาอันนี้เป็นปัญหาในการจัดการน้ำที่ขาดซึ่งธรรมาภิบาลและขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนค
1: ่
5: ะ
1: น้ำโขงคือชีวิตเนี่ยมันเป็นไปได้ก็ขอมาอุดมสมบูรณ์คือเก่าให้ลูกหลานท่านได้เบิ่งได้ว่ามันเป็นจังได๋ถ้าย้อนคืนหลังได้ก็อยากให้ย้อนคืนหลังได้พุ่นแหละ

0: าพ่อได้ดูหนังเรื่องอยากบอกพ่อว่าถ้าเราได้กลับไปใช้ชีวิตอีกเราก็จะได้อยู่แบบครอบครัวเดียวกันแบบอุดมสมบูรณ์
1: ถ้าอยู่น้ำกันทั้งสี่มันก็มีความสุขหลายถ้าแยกกันไปครึ่งสี่ก็บางทีก็คิดทอดแต่ว่าบ่ได้ดอกคิดทอดอยู่ในในอยากบอกว่ามันสิเป็นยังไงก็ตามเด้อเบิ่งเอาเด้อมันสิมวนหรือบ่มวนเลยก็ว่าผิดพลาดตรงใดไปก็เฮาก็ต้องแก้ไขให้ตัวเมื่อให้แน่จักหน่อยจังได๋ล่ะแล้วก็ฝากให้ลูกตั้งใจเฮ็ดการงานอยู่กับเอ้ยก็ดูแลเจ้าของเป็นเด็กดีเด้อยาเกเรแค่นี้แหละครับให้เป็นเด็กดี

0: ก่อนที่จะมีเกิดใดๆในแม่น้ำโขงสายหลักเนี่ยเราแบ่งเราทำงานวิจัยไทยบ้านแล้วเราแบ่งแม่น้ำโขงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยออกเป็น3ช่วงชาวบ้านให้ข้อมูลชัดเจนว่าก่อน2538ก่อนที่จะมีเขื่อนใดๆในประเทศจีนด้วยซ้ำนะคะเขื่อนตัวแรกม่านวานที่จีนเนี่ยแม่น้ำโขงเขาเดาได้เขารู้จักเขารู้ว่าเดือนนี้น้ำขึ้นแล้วก็จะค่อยๆลดลงทีนี้เนี่ยพอหลังจากมีเขื่อนจีนตัวแรกนะคะเริ่มเปิดทำการเนี่ย2538ชาวบ้านแบ่งออกไปว่าแม่น้ำโขงที่มันขึ้นลงเนี่ยตอนแรกช่วงเขื่อนจีนแรกๆสักประมาณ 5-6 ตัวเนี่ย3วันขึ้น3วันลงชาวประมงแม่น้ำโขงบอกว่าเอ๊ะมันแปลกๆเพราะว่าเขาใส่เบ็ดเขาใส่มองเขาใส่เครื่องมือหากินหาปลาเขารู้ว่าอ้าววันนี้ทำไมใส่อยู่ริมตลิ่งแล้วแบบไอ้ตัวเบ็ดทำไมถึงแบบค้างเติ่งนั่นเป็นข้อสังเกตของชาวบ้านทีนี้พอหลังจากที่หลังปีประมาณ2553เป็นต้นมาเนี่ยจนถึงเขื่อนชัยบุรีประมาณ2562เนี่ยเขาเห็นว่ามันขึ้นลงรายวันอันนี้เขาก็สังเกตจากการเปลี่ยนแปลงโดยที่ชาวบ้านเนี่ยให้ข้อมูลตรงกันที่เราทำงานวิจัยไทยบ้านโดยเขาไม่ได้รู้ข้อมูลใดๆจากหน่วยงานราชการเลยพี่มองว่าการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ตัวเลขจากเขื่อนเนี่ยประมาณ 80% เลยนะพี่ให้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยแค่ไม่ถึง 20% ซึ่งถือว่าเยอะไปด้วยซ้ำ
1: ก็คือเปลี่ยนอาชีพเลยจากเป็นชาวประมงเคยหาปลาได้อย่างเดียวหาปลาอย่างเดียวก็อยู่ได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นแทนเช่นหาปลาไม่ได้ก็ต้องไปเข้าสวนกรีดยางไม่พออีกก็ต้องไปทำงานต่างจังหวัดแหละอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าในเฟสแรกอะที่เปลี่ยนจากชาวประมงอะแล้วไปทำสวนเพิ่มไปทำกรีดยางเพิ่มอะผมคิดว่าอันเนี้ยน่าจะยังไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากเพราะมันยังอยู่ในพื้นที่เดียวกันในจังหวัดเดียวกันแต่ว่าผลกระทบของเฟสต่อไปที่ว่าเอ้ยต่อให้เขาทำอาชีพอื่นเพิ่มขึ้นมายังไม่พอกินจนต้องออกไปรับจ้างรับเหมาที่ต่างจังหวัดเนี่ยอันนี้ผมว่าเริ่มกระทบแล้วเพราะว่า1มันทำให้คนในบ้านอ่ะต้องห่างไกลกันเนาะแล้วยิ่งถ้าบ้านไหนมีลูกที่กำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นน่ะแน่นอนว่ามันขาดช่วงเวลาที่เขาได้อยู่ด้วยกันช่วงเวลาที่พ่อได้อยู่กับลูกได้สอนสิ่งต่างๆวิถีชีวิตการอบรมแนวคิดความคิดต่างๆอ่ะซึ่งเหล่านั้นมันเกิดช่องว่างมันหายไปเพราะว่าคนในครอบครัวเขาไม่ได้อยู่ด้วยกัน
0: ในลอสอินเดียแม่โขงเนี่ยเราพยายามที่จะโชว์ถึงการล่มสลายของชีวิตครอบครัวของคนคนหนึ่งซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าในระดับครอบครัวเนี่ยถ้าภาวะเศรษฐกิจมันล่มสลายขนาดนั้นจากเคยที่มีแม่น้ำโขงเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตมีแม่น้ำโขงสำหรับหาปูหาปลาและเป็นรายได้หลักของเขาเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยก็จะชี้ให้เห็นว่ากี่แสนครอบครัวที่เจอในภาวะอย่างนั้นอันนี้เป็นเฉพาะสิทธิเศรษฐกิจระดับครัวเรือนแล้วก็เป็นของชาวประมงผู้ถ้าได้รับผลกระทบแล้วเนี่ยมีแนวทางในการปรับตัวถ้าเทียบกับคนที่มีอาชีพอื่นเนี่ยน้อยมากนะคะปรากฏการณ์ตรงนี้เป็นปรากฏการณ์นึงที่ทำให้คนที่ทำประมงเนี่ยหาทางที่จะปรับตัวไปทำอาชีพอื่นซึ่งก็มีจำนวนน้อยมากที่ปรับตัวได้เช่นถ้ามีที่ดินเขาก็จะไปทำไร่ยางพารานะคะไปปลูกผลไม้ส่วนอื่นจะถามว่ามันต้องใช้ทุนทั้งนั้นนี่ในการปรับตัวจะทำยังไงได้แต่สำหรับคนที่ทำมาหากินกับแม่น้ำโขงตลอดเนี่ยมีแค่เรือและเครื่องมือหาปลาเนี่ยไม่มีที่ดินที่จะปรับตัวเนี่ยเขาจะปรับตัวยังไงนอกจากละทิ้งอาชีพไปรับจ้างที่อื่น
1: ถ้าในอนาคตมันยังเป็นแบบนี้อยู่ผมคิดว่ามันจะหายไปเพราะว่าพื้นที่ที่เคยเป็นกรรมสิทธิ์ที่เคยมีความสำคัญส่งต่อได้ให้เช่าได้อะไรได้เนี่ยมันไม่มีความสำคัญแล้วอ่ะคนก็จะละทิ้งมันอยู่ดีพอเขาละทิ้งมันแล้วอ่ะไม่ได้มีการสืบทอดแล้วอ่ะมันจะค่อยถูกลืมไปตามกาลเวลาอยู่แล้วครับซึ่งผมว่าในแง่ของวัฒนธรรมอ่ะสิ่งนี้ถ้าปัญหามันยังไม่หายไปอ่ะวัฒนธรรมมันจะหายไปแน่นอนเพราะว่าคนเขาต้องปรับตัวเพื่อเอาตัวรอด
0: รัฐควรมีข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบด้วยซ้ำถามถึงตอนนี้รัฐมีเปล่าไม่มีเลยแล้วคุณจะเยียวยาคุณจะชดใช้คุณจะฟื้นฟูคุณจะชดเชยเขายังไงไม่ได้มีความจริงใจที่จะแก้ไขปัญหาเลยอะไรที่อยู่เบื้องหลังตรงนี้1ข้อมูลไม่มี2บอกว่าเขื่อนอยู่นอกประเทศอยู่นอกเหนืออธิปไตยของเราแต่คุณก็พูดไม่หมดหรือเปล่าว่ารัฐไทยเอกชนไทยเป็นตัวละครสำคัญในการสร้างเขื่อนในประเทศเพื่อนบ้านแต่รัฐไทยเองเอกชนไทยเองหน่วยงานของไทยเองที่รับซื้อไฟฟ้าเหล่านี้เพราะฉะนั้นเรื่องของการแก้ไขปัญหาคืออะไรคุณเวทค่าน้ำหนักระหว่างพลังงานกับวิถีชีวิตของชาวบ้านเรื่องความมั่นคงทางอาหารกับความมั่นคงทางพลังงานเนี่ยคุณให้คุณค่ามันเท่ากันหรือเปล่า สิ่งที่เราเรียกร้องหลักๆก็คือว่าเราอยากมีซุ้มเสียงที่มีเสียงดังเราอยากมีกลไกในการทำงานร่วมกันกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งคนซื้อขายไฟฟ้านั่นแหละอย่างกรรมาธิการร่วมน้ำโขงหรือว่ารวมถึงประเทศจีนด้วย LMC ที่มีมาไม่มีชาวบ้านไม่มีภาคประชาสังคมไม่มีหน่วยงานการศึกษาที่เราคาดหวังว่าเขาจะมาเป็นตัวกลางให้กับเราระหว่างรัฐกับเอกชนแล้วก็พวกเรากับผู้เสียหายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีแต่ส่วนได้เป็นกรรมการมีกลไกที่มีแต่ผู้มีส่วนได้แต่ผู้มีส่วนเสียแบบพวกเราเนี่ยพวกเราไม่มีที่นั่งไม่มีที่ยืนในนั้นอันนี้เป็นข้อเรียกร้องหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามีกลไกแล้วเราซุ้มเสียงเราดังพอเนี่ยข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเนี่ยเยอะมากที่จะต้องมาเจรจากันบนโต๊ะบนหน้ากระดานให้เห็นว่าใครได้อะไรใครเสียอะไรนี่คือสิ่งที่เราพยายามเรียกร้อง

0: อาจารย์ครับวันนี้สมมติว่าเราสมมติเรื่องอะไรครับอาจารย
1: ์นี่ปรมาจารย์ด้านต่อต้านคอร์รัปชันเรื่องของการสร้างประเทศไทยให้กลับฟื้นขึ้นมาอยู่ในอันดับต้นๆของโลก
2: เอาชวนคุณผู้ชมมาพูดเรื่องสมมติว่าประเทศไทยไม่มีโกง
1: อันนี้ฝันไปไหมสมมติว่าประเทศไทยไม่มีโกง
3: มันเป็นไปได้แต่คงต้องรอรุ่นหลานนะ
1: รุ่นนี้ไม่หวัง
3: เราก็ต้องเริ่ม

0: เริ่มเดี๋ยวนี
1: ้หวังยังไงเริ่มยังไงตามได้นะครับสมมุติว่านะครับทุกคืนวันอาทิตย์3ทุ่มครึ่งครับไทย PBS ออนไลน์แล้วก็ชมย้อนหลังอีกทีนะครับทางทีวีนะครับไทย PBS 4ทุ่มครึ่งทุกคืนวันจันทร์ครับ
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
3: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะจนถึงตอนนี้ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษปปช.ที่ขับรถกระบะชนไรเดอร์เสียชีวิตยังคงรับสารภาพเฉพาะข้อหาเมาแล้วขับจนทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตนะคะในระหว่างที่เดินทางไปเคารพศพเมื่อวานนี้ค่ะเกิดเหตุการณ์ที่เพื่อนไรเดอร์อีกคนนึงเข้าทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บซึ่งเจ้าตัวไม่ติดใจเอาความนะคะขณะที่อีกฝ่ายมีการขอโทษมาแล้วค่ะและในการตั้งศพสวดอภิธรรมวันนี้เป็นคืนที่2วันนี้ภรรยารวมถึงพี่สาวของผู้ก่อเหตุได้เดินทางมาเคารพศพแทนเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาภรรยาและพี่สาวของนายจรงเกราะเหมาะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษปปช.เป็นตัวแทนเดินทางไปร่วมสวดพระอภิธรรมศพนายสอนนรินทร์นาคงศรีอายุ43ปีไรเดอร์ที่วัดทุ่งครุกรุงเทพมหานครซึ่งจัดขึ้นเป็นคืนที่2มีตำรวจจากสน.ทุ่งครุดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุวุ่นวายซ้ำภรรยาของผู้อำนวยการสำนักสืบสวนปปช.ระบุว่าสามียังมีอาการบาดเจ็บและครอบครัวยังกังวลเรื่องความปลอดภัยแต่ยืนยันว่าจะรับผิดชอบครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่และในวันฌาปนกิจสามียืนยันจะมาร่วมงาน
1: จะมาเจ็บก็จะมา
2: เพื่อความปลอดภัย
1: แต่ตัวของครอบครัวเองอะค่ะตัดสินใจว่าขอร้องว่าเรากลัวความปลอดภัยคือพี่หนูก็ลูกสองเนาะ
3: ครับ
1: และเราก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นค่ะนะคะพี่เราก็แบบคือแต่ไม่ต้องกังวลยังไงเรารับผิดชอบนะคะ
0: พี่ชายของผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่ติดใจที่คู่กรณีจะมาร่วมงานศพน้องชายค่ะส่วนเหตุการณ์ที่เพื่อนไรเดอร์เข้าทำร้ายเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครอบครัวไม่เคยคาดคิดมาก่อนและไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงนอกจากนี้ได้สั่งห้ามเพื่อนไรเดอร์ที่ก่อเหตุเข้าร่วมงานแล้วเพราะกังวลว่าจะมาก่อเหตุซ้ำส่วนนายธนัทไรเดอร์อายุ26ปีที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้อำนวยการสำนักสืบสวนปปช.ได้รับบาดเจ็บระหว่างที่เดินทางไปขอขมาและเคารพศพเมื่อวานนี้วันนี้นายธนัทเดินทางเข้าพบกับตำรวจสภ.ทุ่งครุพร้อมกับทนายความอาสาเพื่อให้ข้อมูลและแสดงความบริสุทธิ์ใจนายธนัทได้ขอโทษคู่กรณีและยอมรับผิดอ้างว่าที่ก่อเหตุเพราะว่าความคับแค้นใจพร้อมกับกังวลว่าผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นเพื่อนร่วมอาชีพจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
4: ก็ครับแข็งใจ
5: เขาเตรียมการเราไม่รู้ไหมว่าเขาจะมา
4: ไม่ทราบครับ
6: แต่เห็นว่าก่อนหน้านี้ญาติของพี่ไรเดอร์เรียกไปคุยแล้วว่าเดี๋ยวพออจะมานะขอความกรุณาอย่าแบบทำร้ายร่างกายนะอะไรอย่างนี
5: ้เราได้ยินไหม
7: เราได้ยินไหม
5: ทราบไหม
4: น่าจะ
5: ขอความร่วมมือเราไหม
4: น่าจะเราน่าจะไม่ได้ทราบเองครับ
8: มาเจอกันเห็นแล้วก็อารมณ์ขึ้นเลย
0: ทนายความระบุว่าตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาค่ะเนื่องจากตอนนี้ผู้เสียหายยังไม่แจ้งความดำเนินคดีและเตรียมที่จะประสานไปยังคู่กรณีเพื่อขอโทษด้วยส่วนในคดีที่เกิดเหตุไปเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาทางพนักงานสอบสวนสภ.บางสีเมืองจังหวัดนนทบุรีแจ้ง3ข้อหากับผู้อำนวยการสำนักสืบสวน

ู้ภัยจะเร่งค้นหาอีก2คนที่เหลือและครอบครัวของผู้สูญหายยังคงรออยู่ที่หน้าถ้ำล่าสุดได้ประสานบริษัทจีนนำทีมกู้ภัยสำรวจภายในเมืองเพื่อค้นหาตาน้ำและทางระบายน้ำพร้อมกับเตรียมประสานผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกวิทยาถ้ำธรณีวิทยาถ้ำและระบบน้ำใต้ดินมาช่วยในการวางแผนด้วยจังหวัดกระบี่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าตรวจสอบเอกสารครอบครองสัตว์ป่าสงวนค่ะหลังจากที่มีปฏิบัติการตรวจมินิซูในพื้นที่ซึ่งคาดว่ามีคนไทยเป็นนอมินีธุรกิจให้กับชาวอิสราเอลและอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลเพื่อเตรียมดำเนินการตามกฎหมายภาพมุมสูงแสดงให้เห็นถึงพื้นที่ของมินิซูหรือว่าสวนสัตว์ขนาดย่อมรวมกว่า10ไร่ในพื้นที่ตำบลสายไทยอำเภอเมืองกระบี่ค่ะจากภาพเห็นชัดเจนนะคะว่ามีสิ่งปลูกสร้างอาคารกรงสัตว์ต่างๆรวมถึงสระน้ำกระจายอยู่เต็มพื้นที่นี่เป็นสถานที่ที่นายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำกำลังกองกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำหมายสารจังหวัดกระบี่เข้าตรวจสอบเมื่อวานนี้หลังจากสืบสวนพบว่ากิจการดังกล่าวอาจจะเข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนหรือว่านอมินีเป็นการหลีกเลี่ยงบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปี2542จากการเข้าตรวจค้นพบพนักงานชาย5คนภายในจัดเป็นโซนสำหรับแสดงสัตว์ค่ะมีทั้งสิงโตนกกระจอกเทศนกยูงอีกัวน่าแพะแคระและสัตว์เล็กอื่นๆอีกหลายชนิดในส่วนของการถือหุ้นประกอบกิจการพบว่ากิจการสวนสัตว์ดังกล่าวมีบุคคลชาวอิสราเอลเกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการอย่างน้อย2คนและมีคนไทยสับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาถือหุ้นรวม4คนสัดส่วนการถือหุ้นของคนไทยร้อยละ51และคนต่างชาติร้อยละ49เป็นการจัดโครงสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายค่ะแต่ว่าพบพฤติการที่เชื่อได้ว่าบุคคลต่างด้าวเป็นผู้บริหารควบคุมและได้รับผลประโยชน์จากกิจการโดยตรงขณะที่บุคคลสัญชาติไทยบางส่วนมีลักษณะเป็นเพียงลูกจ้างหรือว่าเป็นผู้ถือหุ้นอำพรางไม่ใช่ผู้ประกอบกิจการตัวจริงล่าสุดอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลหากพบว่าเป็นลักษณะนอมินีจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีอีกปฏิบัติการหนึ่งตำรวจปตส.ไปทลายโรงงานลักลอบการนำเข้ากากขยะอิเล็กทรอนิกส์กว่า 3,000 ตันในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะเบื้องต้นทางอุตสาหกรรมจังหวัดได้แจ้งความกับตำรวจเพื่อดำเนินคดีกับบริษัทดังกล่าวซึ่งมีชาวจีนเป็นผู้ประกอบการนะคะทั้งในเรื่องของการตั้งโรงงานและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบก.ปตส.สนธิกำลังนำเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครเข้าตรวจสอบโรงงานแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่2ตำบลกาหลงอำเภอเมืองสมุทรสาครหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสจากสายด่วน1136ว่ามีโรงงานของชาวจีนลักลอบนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเคยถูกสั่งปิดไปแล้วเมื่อปี2568ก่อนที่จะกลับมาลักลอบเปิดซ้ำโดยใช้รถบรรทุกขยะขนขยะเข้ามากองไว้ในโรงงานมีการนำผ้าใบมาปิดคลุมไว้เป็นจำนวนมากค่ะจากการตรวจค้นพบว่ามีขยะที่เป็นสายไฟเศษโลหะกองอยู่ใต้ผ้าใบกว่า 3,000 ลูกบาศก์เมตรมีเครื่องจักรต่างๆอยู่เป็นจำนวนมากลักษณะเป็นการเปิดกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นโรงงานประเภท106รับกำจัดของเสียที่เป็นอันตรายอย่างเช่นสารเคมีสายไฟแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่พบใบอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครพิจารณาแล้วยืนยันว่าโรงงานแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตจึงได้ร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสภ.บางโทรัฐเพื่อดำเนินคดีกับบริษัทที่ประกอบการในความผิดตั้งโรงงานและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่รับอนุญาตตามพ.ร.บ.โรงงานปี2535มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทส่วนวัตถุที่เชื่อว่าเป็นวัตถุอันตรายได้เก็บตัวอย่างไปตรวจพิสูจน์อีกครั้งว่าเป็นวัตถุอันตรายชนิดใดขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนับถอยหลังอีกเพียง29วันเท่านั้นค่ะจะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะบรรดาผู้สมัครใช้ช่วงเวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์ลงพื้นที่ไปชูนโยบายเพื่อขอคะแนนเสียงจากชาวกรุงเทพมหานครค่ะแล้ววันนี้ค่ะมีผู้สมัครที่ไม่รู้นะคะว่าบังเอิญใจตรงกันหรือว่านัดกันมาลงพื้นที่เดียวกันด้วยสองคนที่ว่านี้ก็คือรองศาสตราจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข9กับนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครหมายเลข10จากพรรคประชาชนค่ะพอเจอหน้ากันก็ทักทายจับมือกันในตลาดเอซีสายไหม
ก่อนที่จะแยกกันเดิน

0: หาเสียงไปคนละซอยนะคะวันนี้รองศาสตราจารย์ชัชชาติลุยหาเสียงโซนกรุงเทพเหนือเขตสายไหมหลักสี่ดอนเมืองและบางเขนซึ่งประสบกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเพราะว่าเป็นเขตหน้าด่านในฤดูน้ำหลากและหนึ่งในนโยบายก็คือการพัฒนาระบบคลองเพื่อรับมือกับการระบายน้ำพร้อมกับผลักดันอาชีพของผู้สูงอายุผุดไอเดียสร้างตลาดขายสินค้าจากผู้สูงอายุค่ะส่วนนายชัยวัฒน์ลงพื้นที่พร้อมกับผู้สมัครสกแต่ละเขตมีนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนไปช่วยหาเสียงด้วยชูนโยบาย4เรื่องง่ายค่ะเพื่อขอคะแนนจากชาวกทมคือทางเดินง่ายค้าขายง่ายเลี้ยงครอบครัวง่ายใช้ชีวิตง่ายพร้อมกับระบุว่ากทมก็ยังคงมีปัญหาเรื้อรังเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างแต่พรรคประชาชนมีนโยบายกระจายอำนาจอัปเกรดอทมให้มีอำนาจบริหารจัดการตัวเองได้มากขึ้นอีกคนหนึ่งไม่ได้นัดกับใครนะคะนายอนุทาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทมหมายเลข5จากพรรคประชาธิปัตย์เช้านี้ลงพื้นที่หาเสียงที่ย่านตลาดตรอกหม้อและศาลเจ้าพ่อเสือเขตพระนครชูนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวทำให้กรุงเทพเป็นจุดหมายปลายทางของสายมูพร้อมกับพัฒนาแอปพลิเคชันของกทมเพื่อรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่างๆให้ทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้ทราบโดยจะเชื่อมระบบคมนาคมที่เรียกว่าล้อรางเรือเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางปิดท้ายอีกคนนึงค่ะคือนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครหมายเลข14วันนี้ไปกราบนมัสการสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีหรือสมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรโดยสมเด็จธงชัยให้พรและมอบวัตถุมงคลให้กับนางมลิกาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจลุยในศึกเลือกตั้งครั้งนี้
1: ตอนนี้หนูต้องเรียนแบบ
0: ท่ามกลางการยกระดับป้องกันอย่างเต็มที่ค่ะรัฐบาลยืนยันว่าไม่มีผู้ป่วยอีโบลาเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยนะคะมีเพียงคนที่เดินทางจากประเทศดีอาร์คองโก1คนเท่านั้นซึ่งต้องเข้าสู่ระบบกักตัวตามปกติและไม่มีประวัติสัมผัสโรคค่ะล่าสุดได้จองตั๋วกลับประเทศต้นทางแล้วพร้อมกับขอประชาชนอย่ากังวลกับข่าวปลอมนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าจากการตรวจสอบข้อมูลของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตามนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคมโดยยกระดับความสำคัญเรื่องการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข่าวปลอมและข้อมูลที่บิดเบือนพบว่าข่าวปลอมที่มีการส่งต่อมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งคือเรื่องไวรัสอีโบลาเข้าไทยแล้วโดยรัฐบาลขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่ข้อเท็จจริงคือมีคนที่เดินทางมาจากเขตโรคติดต่อเป็นหญิงชาวดีอาร์คองโกและกรมควบคุมโรคได้พาไปกักตัวที่สถาบันบำนาญนราดูรทันทีที่เดินทางมาถึงไทยตามมาตรฐานการควบคุมโรคจากการซักประวัติไม่พบว่ามีประวัติสัมผัสโรคและได้จองตั๋วกลับประเทศต้นทางแล้วซึ่งรัฐบาลได้สั่งการให้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังในกลุ่มผู้เดินทางมาจากเขตโรคติดต่ออันตรายกรณีติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องได้แก่ดีอาร์คองโกและยูกันดาซึ่งจากการเฝ้าระวังคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศระหว่างวันที่21ถึง25พฤษภาคมมี53คนไม่พบผู้ป่วยที่ต้องเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกลงพื้นที่ที่ศูนย์กลางเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกแล้วนะคะเป็นการเร่งติดตามรับมือกับวิกฤตหลังจากที่ล่าสุดพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อทะลุพันคนภายในเวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้นผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเดินทางถึงเมืองบูเนียในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเรียบร้อยแล้วค่ะไปร่วมประชุมและวางมาตรการฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นในฐานะที่เมืองแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยกระทรวงสาธารณสุขดีอาร์คองโกแถลงเมื่อคืนนี้ว่าเจ้าหน้าที่ตรวจพบผู้ป่วยเข้าข่ายต้องสงสัยติดเชื้ออีโบลาพุ่งทะยานขึ้นเป็น 1,028 คนแล้วซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากตัวเลข906คนก่อนหน้านี้ขณะที่ยอดผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันผลตรวจเป็นบวกในห้องปฏิบัติการอย่างเป็นทางการขยับขึ้นมาอยู่ที่225คนล่าสุดทางการดีอาร์คองโกและประเทศเพื่อนบ้านกำลังเร่งประสานงานกันอย่างสุดความสามารถเพื่อจำกัดวงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บูดีบูโจเนื่องจากเป็นสายพันธุ์ที่หาได้ยากยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีแนวทางการรักษาเฉพาะที่ได้รับการรับรองด้านกระทรวงสาธารณสุขยูกันดาแถลงยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาเพิ่มขึ้นอีก2คนในกรุงกาปาลาส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น9คนแล้วท่ามกลางความเสี่ยงสูงหลังจากพบว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นชาวคองโกซึ่งเดินทางข้ามพรมแดนเข้ามา

0: ทำเนียบขาวเปิดเผยรายงานผลการตรวจร่างกายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะยืนยันว่ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดีเยี่ยมเป็นการสยบข่าวลือปัญหาสุขภาพจากรอยฟกช้ำตามร่างกายที่มีมาเห็นก่อนหน้านี้เป็นระยะทำเนียบขาวเผยแพร่เอกสารบันทึกข้อความที่แพทย์ประจำตัวโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐสรุปผลการตรวจร่างกายเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าผู้นำสหรัฐมีระบบการทำงานของหัวใจปอดระบบประสาทและสมรรถภาพทางร่างกายโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมและพร้อมเต็มร้อยในการปฏิบัติหน้าที่การเดินทางไปตรวจร่างกายครั้งนี้นับเป็นครั้งที่3ในรอบ13เดือนซึ่งถูกจับตามองจากสาธารณชนอย่างใกล้ชิดเนื่องจากที่ผ่านมาทรัมป์มักจะปรากฏภาพรอยช้ำที่มืออาการข้อเท้าบวมและรอยปื้นแดงที่คอในรายงานระบุว่าอาการขาและข้อเท้าบวมส่วนล่างนั้นดีขึ้นกว่าปีที่แล้วส่วนรอยฟกช้ำที่มือถือเป็นเรื่องปกติที่ไม่อันตรายโดยเกิดจากการระคายเคืองของเนื้อเยื่ออ่อนจากการจับมือทักทายอยู่บ่อยครั้งประกอบกับทรัมป์ต้องรับประทานยาแอสไพรินเพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดขณะที่รายงานฉบับนี้ไม่ได้ระบุถึงสาเหตุที่ทรัมป์ต้องรักษาผิวหนังบริเวณลำคอเมื่อเดือนมีนาคมและไม่ได้ระบุว่าเขาเข้ารับการตรวจสแกนสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วหรือไม่ผู้นำสหรัฐกำลังจะอายุครบ80ปีเต็มในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะเขาถือเป็นคนที่อายุมากที่สุดที่เข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐและมักจะแสดงให้เห็นว่ากระฉับกระเฉงและแข็งแรงกว่าอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนที่ก้าวลงจากตำแหน่งไปเมื่อปีที่แล้วในวัย82ปีค่ำคืนนี้ชวนผู้ชมดูความสวยงามจากปรากฏการณ์แสง The Series ปี2ค่ะเป็นการแสดงแสงสีเสียงผ่านผนังอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวรวมถึงประชาชนที่เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก
1: คำว่าอุทัยอันหมายถึงแหล่งพำนักหรือกำเนิดของคนไทย
0: ปรากฏการแสงซีรีส์ปี2ฉายภาพแสงสีเสียงผ่านเทคนิค projection mapping 3D ค่ะหรือว่า3มิติบนผนังอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีชุบชีวิตเรื่องราวประวัติศาสตร์เมืองอุทัยธานีที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวรวมถึงประชาชนที่มาเข้าร่วมชมความงามของการแสดงแสงสีไฟสุดอลังการกันอย่างคึกคักนะคะปรากฏการแสงในซีรีส์ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของเมืองไทยธานีตั้งแต่ราวพุทธศักราช1800จนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์กำเนิดพระชนกจักรีพร้อมกับนำเสนอเอกลักษณ์สำคัญของทางจังหวัดทั้งผืนป่าห้วยขาแข้งมรดกโลกวิถีชีวิตชาวแพลุ่มน้ำสแกกรังพลังศรัทธาแห่งวัดท่าซุงยอดเขาสแกกรังและเสน่ห์ย่านการค้าเก่าอย่างตรอกโรงยาภายในงานก็ยังจัดตลาดวันวานรวบรวมอาหารพื้นถิ่นของฝากขึ้นชื่อและการแสดงดนตรีที่สร้างบรรยากาศย้อนยุคให้ผู้ร่วมงานได้เดินเที่ยวชิมช็อปและพักผ่อนอย่างเพลิดเพลินค่ะสำหรับปรากฏการแสงในซีรีส์ปี2จัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง31พฤษภาคมเวลา4โมงเย็นถึง4ทุ่มโดยจะแสดงแสงสีเสียงเริ่มตั้งแต่เวลา19นาฬิกาวันละ8รอบยังเป็นอีกค่ำคืนนะคะที่ศูนย์คนหายไทย PBS ยังคงใช้ความพยายามร่วมติดตามหาคนหายให้กลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวได้อย่างปลอดภัย

คนหายไทย PBS รับแจ้งนายบัญชารัตนะอายุ60ปีสูงประมาณ155เซนติเมตรรูปร่างท้วมผิวคล้ำผมสั้นสีขาวเป็นโรคสมองเสื่อมมีอาการหลงลืมหายจากหมู่8ตำบลท่าสะอ้านอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบางปะกงนางสาวปิยนันท์ถนอมสัตว์อายุ23ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรรูปร่างท้วมผิวขาวเหลืองผมยาวประบ่าไว้ผมหน้าม้าสวมแว่นสายตาบกพร่องทางสติปัญญาหายจากบริเวณตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่23พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบ้านบึงท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111พนิตาปัญญาแก้วไทย PBS รายงาน

0: หพันธ์ฟุตบอลอิหร่านขอให้ฟีฟ่าช่วยดูแลเรื่องวีซ่าของนักเตะทีมชาติอิหร่านให้เสร็จโดยเร็วค่ะก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันฟุตบอลโลกในเดือนหน้าหลังจากที่ทีมชาติอิหร่านยังไม่ได้รับวีซ่าเข้าสหรัฐติดตามพร้อมข่าวกีฬาอื่นที่น่าสนใจ
1: สมาคมฟุตบอลอิหร่านร้องฟีฟ่าเร่งออกวีซ่าทีมชาติเมดี้มูฮัมหมัดนาบีรองประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านเปิดเผยว่าสหพันธ์ได้ส่งจดหมายถึงสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าผ่านทางอีเมลเพื่อขอคำตอบที่ชัดเจนว่าจะมีการออกวีซ่าให้ทีมชาติอิหร่านในวันไหนหลังนักเตะทีมชาติได้ยื่นขอวีซ่าสหรัฐไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อนโดยรองประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านต้องการให้ทีมได้วีซ่าโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ทุกคนมีสมาธิกับการแข่งขันเท่าเทียมกับชาติอื่นและหวังว่าพวกเขาจะได้รับวีซ่าภายในสัปดาห์หน้าตามที่ฟีฟ่าได้ตอบกลับมาสำหรับอิหร่านชนะแกมเบีย3-1ในเกมอุ่นเครื่องก่อนฟุตบอลโลกที่เมืองอัลตันยาประเทศตุรกีบาร์เซโลนาเปิดตัวแอนโทนีกอร์ดอนอย่างเป็นทางการหลังย้ายมาจากนิวคาสเซิลด้วยค่าตัว80ล้านยูโรหรือประมาณ 3,000 ล้านบาทและเซ็นสัญญาเป็นเวลา5ปีสำหรับกอร์ดอนวัย25ปีทำไป17ประตูจาก46นัดรวมทุกรายการให้กับนิวคาสเซิลในฤดูกาลล่าสุดโดยเฉพาะในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยิงไปถึง10ประตูจนกลายเป็นนักเตะอังกฤษคนที่2ที่สามารถทำประตูได้ถึงเลข2หลักในฤดูกาลเดียวของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกต่อจากแฮร์รี่เคนเทนนิสแกรนด์สแลมเฟรนช์โอเพ่นที่ประเทศฝรั่งเศสประเภทชายเดี่ยวรอบ3โนวัคยอคโควิชพลาดท่าแพ้ชูอัลฟอนเซกาดาวรุ่งจากบราซิลโดยเกมนี้ยอคโควิชนำไปก่อน2เซตแต่สุดท้ายเป็นฟอนเซกาที่ชนะ3เซตรวดแซงชนะยอคโควิช3-2ทำให้ยอคโควิชวัย39ปีต้องยุติเส้นทางลุ้นแชมป์แกรนด์สแลมรายการที่25ในอาชีพชนะทิพย์สงกระสินพีระดลฉ่ำรัศมีและกำพลปฐมอัคคกุล3นักฟุตบอลทีมชาติไทยร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับแข้งเยาวชนไทย264คนในโครงการฟุตบอลคลินิกชาร์จฝันพลังบอลไทยที่สนามราชมังคลากีฬาสถานโดยชนาทิพย์ได้ร่วมสอนฟุตบอลสร้างความสุขให้กับเยาวชนและสร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัวในวันหยุดที่ได้ใช้เวลาว่างพาลูกหลานมาร่วมกิจกรรมนี้จักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่3ที่เวโลโดรมหัวหมากนรเศรษฐดาบุญมานักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20คว้าดับเบิลแชมป์จากการแข่งขันทรามไทรเอาท์1กิโลเมตรทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายขณะที่อภิสราศรีมงคลเหมา2แชมป์ในรุ่นประชาชนหญิงและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงสมาคมกีฬาทางน้ำเปิดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศประเทศไทยภาคกลาง1ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตโดยมีนักกีฬากว่า750คนจากแต่ละสโมสรเข้าร่วมชิงชัยกันอย่างคับคั่งรายการนี้ถือเป็นเวทีให้เยาวชนได้พัฒนาฝีมือและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการแข่งขันระดับประเทศเพื่อมีชื่อก้าวไปอยู่ในฐานข้อมูลของสมาคมในการพัฒนาเพื่อต่อยอดสู่ทีมชาติไทยในอนาคต
0: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันอัญชลีอมรมณีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

หลายปีมานี้ครับในประเทศไทยส่งเสริมให้คนไปเที่ยวเมืองรองกันเยอะเลยนะฮะเมืองรองก็คือไม่ใช่จังหวัดหัวเมืองใหญ่ๆของแต่ละภาคนะครับแต่ก็มีทีเด็ดนะฮะมีแหล่งวัฒนธรรมมีแหล่งธรรมชาติที่สวยงามครับแล้วก็ทุกที่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้จะมีถนนคนเดินนะครับซึ่งฮิตมากๆนะซึ่งการเที่ยวในเมืองรองเนี่ยนะครับก็ทำให้เศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยได้กระจายออกไปทั่วประเทศซึ่งก็ดีมากเลยนะครับที่พูดถึงเมืองรองเพราะว่านึกถึงตอนที่ขับรถออกจากกรุงปรากนะฮะแค่ชั่วโมงกว่าๆเนี่ยมาถึงเมืองที่ชื่อ

หน้าโหราครับมาเดินเที่ยวที่นี่ไม่กี่วันเรียกว่าเป็นเมืองรองของประเทศเช็กหรือเช็กเกียได้เลยนะฮะคนชอบเที่ยวประเภทแบบหลบเมืองหลวงหลบเมืองหลักเนี่ยต้องชอบใจนะครับขับรถมาจอดแถวพาราเกโอสแควร์นะครับซึ่งเป็นเขตศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเมืองคุตนาโฮราเนี่ยยังไม่ทันเดินไปไหนก็เจออาคารหลังนี้เลยนะครับที่เตะตาก็คืองานแกะสลักหินนะฮะตอนแรกนึกว่าเป็นของทำใหม่ที่เขาเอาไว้ตกแต่งพอเข้าไปดูใกล้ๆนี่โอ้น่าจะเก่าแก่หลายร้อยปีพอๆกับอายุของตึกหลังนี้เลยนะครับอาคารหลังนี้ชื่อ Stone House นะฮะเป็นหนึ่งในอาคารที่โดดเด่นของเมืองคุตนาโฮราครับสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่15นะฮะอายุถึงทุกวันนี้ก็ 5-600 ปีแล้วนะครับรัฐบาลเข้ามาดูแลนะครับมาบำรุงรักษาแล้วก็ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติศาสตร์ของเมืองครับเมืองคุตนาโฮราเนี่ยนะฮะทั้งเมืองเลยนะครับได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกครับเพราะฉะนั้นทุกอาคารแล้วก็ทุกภูมิทัศน์ที่อยู่ในเขตเนี่ยนะฮะต้องอยู่ภายใต้การอนุรักษ์อย่างเข้มงวดนะครับเพื่อรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้วก็สถาปัตยกรรมคำว่าอนุรักษ์ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมเนี่ยครับหมายความว่าเวลาเรามองไปทางไหนนะฮะเราก็จะไม่เห็นตึกใหม่เอี่ยมแต่ว่าไม่เข้าพวกนะครับผิดยุคอะไรแบบนี้นะฮะหรือว่าโอ้โหป้ายโฆษณาเต็มไปหมดเลยแบบนี้จะไม่มีครับนี่ครับแบบนี้เขาเรียกว่าการอนุรักษ์ภูมิทัศน์ครับนอกจากอาคารใจกลางเมืองเก่านะครับเมืองนี้ยังมีมหาวิหาร1แห่งครับมีโบสถ์ใหญ่ยักษ์อีก1แห่งที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่เทียบกับสถานที่ดังๆในทวีปยุโรปได้เลยนะฮะไม่น้อยหน้าใครครับวันนี้ครับจะพาไปเดินเที่ยวในสถานที่ทางศาสนา2แห่งนะครับซึ่งเป็นของเด็ดสำหรับนักท่องเที่ยวและนักประวัติศาสตร์ที่ทำให้เมืองรองอย่างคุตนาโฮราไม่สามารถมองข้ามได้เลยครับ

ถ้าเรียงตามลำดับนะครับมหาวิหารเซตเหล็กแห่งนี้นะฮะจะไม่ได้เป็นจุดแรกนะครับที่นักท่องเที่ยวหรือว่าไกด์เนี่ยเขาจะพาคนมาดูแต่ถ้าเรียงตามไทม์ไลน์ของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นต้องเริ่มที่นี่ก่อนเลยนะครับเพราะว่าสร้างก่อนสถานที่สำคัญจุดอื่นๆในเมืองอีกหลายแห่งนะครับขอเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังนิดหน่อยนะฮะแรกเริ่มเดิมทีครับตรงนี้เขาสร้างเป็นอารามของคณะนักบวชนะฮะชื่ออารามซิสเตอร์เชียนนะครับคำว่าซิสเตอร์เนี่ยนะครับไม่ใช่คำที่แปลว่าพี่สาวน้องสาวหรือว่าแม่ชีนะฮะคำนี้สะกดด้วยตัว4นะครับมาจากนักบวชที่รวมกลุ่มกันที่เมืองซิโต้นะฮะเมืองเล็กๆในแคว้นเบอร์กันดีในประเทศฝรั่งเศสครับแล้วเขาก็ตั้งชื่อว่ากลุ่มนักบวชซิสเตอร์เชียนนะฮะซึ่งก็มีทั้งพระนะครับนักบวชผู้ชายแล้วก็นักบวชหญิงก็คือแม่ชีนะครับกลุ่มนักบวชซิสเตอร์เชียนนี่เป็นคริสเตียนนะฮะนิกายคาทอลิกที่มีวิธีคิดในการทำเรื่องเกษตรกรรมควบคู่ไปกับการสวดมนต์คือพยายามเลี้ยงตัวเองให้ได้นะครับเพื่อจะลดความยุ่งยากก็เลยได้รับการยอมรับนับถือในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยความเรียบง่ายความสันโดษนะฮะตอนหลังก็ได้รับเชิญจากขุนนางจากดินแดนโบฮีเมียซึ่งก็คือประเทศเช็กในปัจจุบันนี่แหละครับให้มาตั้งรกรากแล้วก็เริ่มสร้างอารามกันที่นี่ครับแต่ที่เห็นในภาพนี้เป็นโบสถ์สุสานเซตเหล็กหรือว่าโบสถ์กระดูกนะฮะไม่ใช่อารามซิสเตอร์เชียนนะครับที่เอาภาพมุมสูงมาให้ดูเนี่ยนะครับอยากให้เห็นลักษณะพื้นที่ครับซึ่งเป็นที่ราบกว้างใหญ่มากๆเลยนะฮะแบบนี้ทำการเกษตรได้สบายครับตั้งเป็นชุมชนทางศาสนาก็เหมาะมากครับแล้วก็ที่นี่ยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าสำคัญในภูมิภาคนี้อีกด้วยนะฮะพอมีขุนนางสนับสนุนครับก็ทำให้อารามซิสเตอร์เชียนมีความมั่นคงมากครับกลุ่มนักบวชซิสเตอร์เชียนก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนนะครับถ่ายทอดความรู้เรื่องการเกษตรกรรมการชนประทานก็ดีการจัดการที่ดินอะไรแบบนี้นะฮะทำให้ย่านเซตเหล็กเนี่ยเจริญก้าวหน้าครับกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในดินแดนโบฮีเมียยาวนานเป็นร้อยปีเลยนะครับแล้วก็ที่นี่ครับได้รับการยกสถานะให้เป็นสังฆมณฑลเซตเหล็กนะฮะมีบิชอปมาประจำด้วยครับกลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาในระดับภูมิภาคแล้วก็ทำให้เกิดมหาวิหารแห่งนี้ขึ้นครับช่วงแรกนี่เขาสร้างให้เป็นโบสถ์นะฮะไม่ได้คิดว่าจะสร้างมหาวิหารแต่ว่าก็มีขนาดที่ใหญ่โตครับแล้วก็มีความสำคัญกับชุมชนการก่อสร้างครับทำต่อเนื่องกันโอ้เป็น10ปีนะฮะก็มีเรื่องเกิดขึ้นครับทำให้หยุดชะงักเพราะว่ามีความขัดแย้งทางศาสนาในโบฮีเมียที่รู้จักกันในชื่อสงครามฮุตไซนะครับซึ่งเป็นการสู้รบระหว่างชาวคริสเตียนด้วยกันเองนะฮะมีบันทึกถึงความเสียหายรุนแรงครับเขาว่าพังทลายจนเหลือแต่โครงสร้างจริงนะฮะหมายถึงเสากับคานแบบนี้ครับที่เหลือนี่พังยับหมดเลยแล้วก็ถูกทิ้งร้างอยู่เป็นร้อยปีนะครับตอนหลังพอเหตุการณ์ดีขึ้นก็จ้างสถาปนิกชาวอิตาเลียนเข้ามาบูรณะนะครับซึ่งเขาบันทึกเอาไว้ครับว่าตอนซ่อมแซมเนี่ยเขาก็ยังใช้สไตล์กอธิกนะฮะซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมจากโครงสร้างดั้งเดิมเนี่ยยังอยู่นะครับแล้วก็ผสมผสานสไตล์บาโรกเข้าไปจนเกิดเป็นศิลปะแบบบาโรกที่มีความพริ้วไหวนะครับอยู่ร่วมกับการตกแต่งแบบกอธิกซึ่งมีความผสมกลมกลืนกันมากๆเลยนะฮะด้วยอาคารที่มีขนาดใหญ่โตครับแล้วก็มีการบูรณะจนมีสภาพที่สวยงามแล้วก็ยังกลับมาเป็นสถานที่ทางศาสนาที่สำคัญของชุมชนนะฮะเป็นศูนย์กลางการบริหารด้วยแล้วก็กลับมาเป็นที่ประกอบพิธีของบิชอปนะครับก็เลยทำให้ที่นี่ครับยกระดับเป็นมหาวิหารในที่สุดครับข้างในมหาวิหารเนี่ยนะฮะเรายังสามารถชื่นชมศิลปะผสมผสานระหว่างโกธิกกับบาโรกได้ไม่ยากเลยนะครับโดยเฉพาะเส้นสายโครงสร้างที่เพดานเป็นเส้นโค้งแบบนี้นะฮะอันนี้คือสไตล์โกธิกนะครับแต่ว่าตรงปลายนะพอลากเส้นมาบรรจบกับหัวเสาเนี่ยก็จะมีการตกแต่งเพิ่มเข้าไปครับอันนี้เป็นผลงานที่เรียกว่าบาโรกโกธิกของสถาปนิกชาวอิตาเลียนที่มาบูรณะนั่นเองครับจุดเด่นอื่นๆในนี้คือแท่นบูชาครับมองไปตรงไหนก็เจอนะฮะซึ่งก็มีอยู่หลายจุดเลยนะครับแล้วก็สร้างจากหลายยุคด้วยนะแต่พอไปเดินดูแล้วนะครับทุกจุดเนี่ยเขาพยายามรักษาแนวทางการตกแต่งนะฮะไม่ให้หลุดออกจากสไตล์หลักนะครับแต่ก็คงจะปะปนด้วยความนิยมตามช่วงเวลาด้วยเหมือนกันนะครับการซ่อมแซมครั้งใหญ่เนี่ยก็ผ่านมาหลายร้อยปีไม่แปลกใจถ้าจะมีการเติมแต่งเข้าไปตามรสนิยมของผู้สนับสนุนนะครับผู้บริจาคอะไรเนี่ยเรียกง่ายๆว่าคนให้ทุนนะรวมถึงสไตล์ของช่างฝีมือแต่ละยุคด้วยครับแต่รวมๆแล้วก็ถือว่าแท่นบูชาทุกจุดภายในมหาวิหารมีความสวยงามครับดูอลังการบางจุดนี้ไม่ได้เล็กเลยนะฮะแต่ก็ยังดูศักดิ์สิทธิ์ครับทำหน้าที่เป็นจุดสักการะได้อย่างสมบูรณ์ครับ

มีเรื่องหน้าต่างกระจกนะฮะที่อยู่ตามจุดต่างๆในมหาวิหารเนี่ยซึ่งแทบทั้งหมดเนี่ยเป็นทรงแหลมสูงสไตล์กอธิกดั้งเดิมครับแต่ที่น่าสนใจก็คือเขาไม่ได้พยายามทำศิลปะกระจกประดับสีสเตนกลาสเนี่ยนะฮะซึ่งก็กลายเป็นเรื่องที่ดูดีนะครับเพราะว่าพอเป็นกระจกใสธรรมดาเนี่ยทำให้แสงสว่างมันผ่านเข้ามาได้เยอะครับตามบันทึกก็เขียนว่านี่เป็นแสงแห่งพระเจ้าเลยนะฮะเพราะว่าทำให้ข้างในเนี่ยดูสะอาดนะครับดูกว้างขวางโปร่งโล่งแล้วก็ให้บรรยากาศสบายครับพอไม่ได้ใช้ศิลปะกระจกสีมาตกแต่งรวมถึงตามผนังเนี่ยก็ไม่ได้มีการเขียนรูปนะฮะไม่ได้มีจิตรกรรมปูนเปียกเนี่ยก็ทำให้ภายในมีการคุมโทนได้นะครับเรียกว่าเอาอยู่เลยนะฮะไม่มีตรงไหนที่โดดออกมาหรือว่าไม่เข้ากันนะครับทุกวันนี้มหาวิหารเซตเหล็กอายุหลายร้อยปีแล้วนะครับเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะแวะมาดูเพราะว่าต้องอยู่ในโปรแกรมทัวร์ของเมืองคุดนาโฮร่านั่นแน่ครับอาจจะไม่ใช่สถานที่ท็อปลิสต์นะฮะแต่เชื่อว่าถ้ามาที่นี่แบบที่รู้ประวัติศาสตร์มาสักหน่อยนะฮะจะทำให้การมาเยือนอยู่ในมหาวิหารแห่งนี้ถูกจัดอยู่ในรายการของเด็ดจากเมืองรองแน่ๆครับ

ในการมาเดินดูโบสถ์เซนต์บาบาร่าก็คือเนี่ยครับยอดแหลมๆซึ่งเต็มหลังคาไปหมดเลยนะครับคนที่พอจะรู้เรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะอยู่บ้างเนี่ยนะก็จะรู้ว่านี่เป็นสไตล์กอธิกชัดเจนนะครับยอดแหลมๆชี้ขึ้นฟ้านี่เป็นความเชื่อเรื่องการใกล้ชิดกับพระเจ้านะฮะมีหลังคาโบสถ์หลังคาวิหารโดยเฉพาะในทวีปยุโรปที่สร้างขึ้นในยุคกลางนะครับใช้การตกแต่งสไตล์แบบนี้เยอะเลยนะฮะเฉพาะที่รายการของเราพาไปเที่ยวมานี่ก็น่าจะเกือบ10แห่งได้แล้วนะครับตอนที่เริ่มก่อสร้างในเป็นปลายศตวรรษที่14นะเป็นยุคท้ายๆของศิลปะกอธิกที่เรียกว่าเลทกอธิกนะครับก่อนที่โลกศิลปะเนี่ยจะก้าวข้ามไปสู่ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการหรือว่าเรเนซองส์นะฮะแต่ถึงจะเป็นช่วงท้ายๆครับก็ยังเต็มไปด้วยเอกลักษณ์ของการตกแต่งแบบกอธิกดั้งเดิมเยอะเลยนะฮะที่เห็นชัดๆครับคือการใช้เส้นแนวตั้งนะเส้นตรงจากล่างขึ้นบนบนลงล่างเนี่ยนะฮะในงานออกแบบนี่โอ้มีหลายจุดเลยนะครับอย่างเสาชัดเลยนะครับกรอบประตูกรอบหน้าต่างเส้นพวกนี้ทำให้เกิดความสูงนะครับสูงแบบสูงชะลูดเลยนะฮะผอมสูงครับซึ่งเขามีความเชื่อว่ารูปทรงแบบนี้นะครับนี่คือความสง่างามนะฮะเราคนยุคนี้ครับพอไปยืนดูเส้นสายต่างๆในสถาปัตยกรรมนี่ก็เตะตาดีนะครับยิ่งเวลามีงานแกะสลักประดับเข้าไปตามจุดต่างๆนี่ก็ดูสวยงามอลังการครับซึ่งก็น่าทึ่งนะฮะนี่เป็นความคิดของคนเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วครับการสร้างโบสถ์ขนาดใหญ่ครับแล้วก็ออกแบบให้มีรายละเอียดการตกแต่งเยอะขนาดนี้ครับนอกจากต้องสร้างกันยาวนานแล้วนะฮะยังต้องใช้งบประมาณมหาศาลทีเดียวนะครับแต่คุตนาโฮรานี่เป็นเมืองคนมีตังค์นะฮะร่ำรวยจากการทำเหมืองเงินครับเพราะฉะนั้นหลายช่วงหลายตอนของการสร้างโบสถ์เซนต์บาบาร่าเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณครับยกเว้นช่วงที่มีสงครามศาสนาสงครามฮุตไซด์นะซึ่งก็รบกันยาวนานครับเศรษฐกิจย่ำแย่การก่อสร้างโบสถ์สร้างวิหารนี่ต้องหยุดชะงักไปยาวนานทีเดียวครับจุดเริ่มต้นของการสร้างโบสถ์เซนต์บาบาร่าเนี่ยเขาตั้งใจอุทิศให้นักบุญบาบาร่านะฮะเป็นนักบุญที่คนงานเขานับถือมากเลยนะครับคนทำงานที่อยู่ในเหมืองเงินนี่นะฮะจะเป็นงานที่เสี่ยงภัยเยอะใช่ไหมครับซึ่งก็มีทั้งช่างขุดอุโมงค์ทำงานเกี่ยวกับระเบิดอะไรแบบนี้นะครับนักบุญบาบาร่าเนี่ยจะเป็นเหมือนผู้คุ้มครองคนทำงานเหมืองนะฮะภาษาอังกฤษนี่เขาใช้คำว่า Saint of Miners เลยนะฮะนักบุญแห่งชาวเหมืองนะครับถ้าเป็นแบบพุทธนะครับเราเรียกว่าเป็นพระเครื่องที่คนงานต้องหามาห้อยคอเรียกแบบนั้นก็ได้ครับจะเป็นความเชื่อความศรัทธาเพื่อให้ปลอดภัยนะครับแต่เป้าหมายที่แฝงอยู่ในการสร้างโบสถ์เนี่ยก็น่าสนใจนะครับเจ้าของกิจการสัมปทานเหมืองแร่เงินนะครับอยากจะแสดงความมั่งคั่งนะฮะอยากแสดงอำนาจแข่งกับมหาวิหารเซตเหล็กจริงๆตอนเขาสร้างเนี่ยเขาอยากจะแข่งกับมหาวิหารใหญ่ๆในเมืองปรากเลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็บอกเราได้ว่าแสดงว่ายุคสมัยนั้นเนี่ยเมืองคุตนาโฮราเนี่ยโอ้ยิ่งใหญ่จริงรวยจริงนะครับไหนๆก็อยากอวดนะฮะก็เลยจ้างสถาปนิกเก่งๆเข้ามาดูแลครับหลายคนนี่มาจากกรุงปรากซึ่งมีโปรไฟล์ที่ดีเลยนะครับเคยสร้างมหาวิหารใหญ่ๆในเมืองหลวงมาแล้วนะฮะทุกอย่างก็ราบรื่นดีครับจนกระทั่งเกิดสงครามฮุตไซด์เนี่ยนะฮะก็ต้องหยุดไปยาวนานพอสงครามหยุดสงบแล้วนะครับก็กลับมาสร้างกันต่อครับแต่ยุคหลังสงครามนะเป็นยุคที่ต้องฟื้นฟูบ้านเมืองเนี่ยงบประมาณมันก็ร่อยหรอนะครับแถมผลผลิตจากเหมืองเงินก็ลดลงครับเมื่อความมั่งคั่งลดลงนะฮะจะไปทุ่มเงินสร้างโบสถ์ใหญ่ๆนี่ก็ไม่ใช่แล้วนะครับก็เลยเกิดการทำหยุดเนี่ยไปอีกเป็น10ปีสุดท้ายก็เลยใช้วิธีลดสเปคลงนะครับเขาก็ลดขนาดของโบสถ์ลงตัดโน่นตัดนี่ออกไม่งั้นก็สร้างไม่เสร็จสักทีนะครับขนาดลดแบบลงแล้วเนี่ยนะยังต้องใช้เวลาสร้างอีก20กว่าปีถึงจะเสร็จสมบูรณ์ครับนับย้อนไปตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโบสถ์ในปีค.ศ.1388จนถึงปีที่เสร็จเรียบร้อยนะฮะค.ศ.1905ครับหักลบแล้วเนี่ยนะฮะใช้เวลาไป500กว่าปีเลยนะโอ้สร้างกันลืมเลยนะครับแต่ยังไงก็ตามก็เป็นผลงานระดับมาสเตอร์เลยนะก็คือโบสถ์ที่สวยงามแล้วก็เต็มไปด้วยศิลปะกอธิกยอดฮิตซึ่งเรียกว่าจัดเต็มกันเลยทีเดียวครับ

เดินเข้ามาดูจุดเด่นภายในโบสถ์เซนต์บาบาร่านะครับขอพามาดูเรื่องนี้ก่อนเลยนะฮะเรื่องกระจกสีครับกระจกสีที่เราเห็นตอนนี้นะฮะบางส่วนที่เป็นของเก่าจริงนะครับก็ยังรักษากันไว้ได้ในสภาพที่ถือว่าดีมากๆเลยนะฮะบางส่วนก็เปลี่ยนวัสดุไปตามยุคครับเพราะว่าเก่าแก่มากๆแล้วก็มีกระจกที่เสียหายไปตามเวลาด้วยเหมือนกันช่วงบูรณะครั้งใหญ่หลังสงครามฮุนไซน์เนี่ยมีการซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุกันเยอะมากเลยนะครับที่มหาวิหารเซตเหล็กเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ใช้กระจกสีตกแต่งก็เข้าใจว่าต้องการให้เกิดแสงสว่างเข้ามาเยอะๆแล้วก็ไม่อยากให้รกสายตานะครับแต่กระจกสีที่โบสถ์เซนต์บาบาร่าเนี่ยกลับดูเข้ากันดีนะฮะไม่รกไม่ลายตาอาจจะเป็นเพราะว่าเขาใช้ในพื้นที่ที่ไม่เยอะเกินไปครับไม่มากไปไม่น้อยไปก็ทำให้งานศิลปะในชวนมองมากขึ้นนะครับเหมือนงานจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยก็มีการกำหนดบริเวณครับไม่ได้เพ้นไปจนทั่วนะฮะดูสีสันจืดจางไปเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าฝั่งนี้ของอาคารเนี่ยเป็นบริเวณที่โดนแดดส่องเกือบทั้งวันเลยนะครับก็ส่งผลให้สีจากเทคนิคปูนเปียกเนี่ยซีดจางลงได้ซึ่งก็สมควรอยู่นะฮะอันนี้ผ่านมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับภาพเขียนจิตรกรรมปูนเปียกในโบสถ์เซนต์บาบาร่าเนี่ยก็แน่นอนครับเป็นเรื่องราวทางศาสนาครับจากบทต่างๆในพระคัมภีร์แล้วก็ยังมีภาพเขียนที่เล่าเรื่องชีวิตประจำวันของคนงานในเหมืองแร่เงินด้วยนะครับซึ่งอันนี้นะครับเป็นข้อมูลที่มีค่ามากสำหรับการค้นคว้าของนักประวัติศาสตร์นะฮะจริงๆภาพเขียนพวกนี้เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ในอีกแง่มุมหนึ่งของประเทศใดเลยนะครับโบสถ์เซนต์บาบาร่านี่มี2ชั้นนะฮะแล้วก็ชั้นบนนี้ก็เปิดให้คนขึ้นไปดูได้ครับพอเดินขึ้นมาดูชั้น2เนี่ยตอนแรกตั้งใจมาดูส่วนบนสุดของออร์แกนนะฮะซึ่งเขาตกแต่งเป็นรูปปั้นครับใช้สีทองดูอลังการสวยงามเลยนะฮะแต่อยู่วันนี้กลับสะดุดตากับหุ่นแกะสลักที่ตั้งอยู่ตามเสาใหญ่ๆครับพอเข้าไปยืนดูใกล้ๆพบว่าโอ้โหนี่เป็นไม้นะฮะตอนแรกดูไม่ออกเลยนะครับไปอ่านป้ายข้อมูลนะครับเขาเรียกชั้นบนนี้ว่า Upper Gallery นะฮะคือที่แสดงงานศิลปะซึ่งอยู่บนชั้นลอยนะครับบนนี้ก็มีรูปภาพรูปเขียนครับงานแกะสลักที่แตกหักเสียหายนะครับบางชิ้นก็รอการซ่อมแซมบางชิ้นอาจจะรอการขนย้ายอะไรแบบนี้นะครับแต่งานศิลปะที่ดึงสายตามากที่สุดครับก็คงจะเป็นหุ่นไม้นี่แหละครับแกะสลักเป็นนักบุญนะฮะเป็นบุคคลสำคัญจากพระคัมภีร์ครับอย่างทูตสวรรค์มิคาเอลนะฮะมิคาเอลนี่เป็นผู้พิพากษาดวงวิญญาณนะครับบางหุ่นก็จะเป็นเชิงสัญลักษณ์นะครับถือตัดช่างเนี่ยมีความหมายถึงความยุติธรรมนั่นเองครับที่น่าสนใจคือเทคนิคการแกะสลักเนี่ยช่างฝีมือเขาเก่งมากเลยนะครับทำงานไม้ออกมาได้ผ้าเป็นผ้านะฮะเรียกว่าอย่างนั้นแหละครับดูพริ้วไหวนะครับแกะไม้ให้เป็นผ้าได้ไว้ได้ง่ายเลยนะครับและนี่ไม่ได้เป็นฝีมือของช่างแกะสลักอย่างเดียวนะครับการเก็บงานต่างๆโอ้มีความละเอียดละออมากครับเราแทบไม่เห็นรอยต่อที่ชัดๆเลยนะฮะรู้ว่ามีการต่อไม้ซึ่งก็ไม่แปลกครับเขาไม่ได้ใช้ไม้สุงท่อนใหญ่ๆหลายคนโอบเนี่ยนะเอามาแกะสลักเป็นรูปคนแบบนี้เขาจะใช้วิธีต่อไม้เป็นชิ้นๆก็ง่ายกว่าครับควบคุมได้แต่ว่ารอยต่อเนี่ยค่อนข้างเนียบเลยนะฮะเก่งมากๆเลยนะครับและนี่เขาทำกันเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วนะฮะถือว่าเป็นภูมิปัญญาของช่างฝีมือท้องถิ่นชาวโบฮีเมียนที่เก่งมากๆเลยนะครับโบสถ์เซนต์บาบาร่าใช้เวลาสร้างยาวนาน500กว่าปีครับต้องใช้ช่างฝีมือกี่รุ่นคนนะฮะที่เข้ามาสร้างงานต่อๆกันครับบางช่วงก็หยุดไปหลายสิบปีครับแต่พอกลับมาสร้างต่อหรือแม้แต่การบูรณะซ่อมแซมในยุคต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าช่างฝีมือแต่ละยุคแต่ละสมัยนี่ก็ใช้เทคนิคต่างๆได้แบบกลมกลืนกับของเดิมมากเลยนะฮะแทบจะไร้รอยต่อเลยนะครับแบบนี้สามารถใช้คำว่าการสืบทอดทางภูมิปัญญาและการส่งต่อวัฒนธรรมได้เลยครับ

โบสถ์นักบุญบาบาร่าหรือว่าเซนต์บาบาร่าเนี่ยนะฮะไม่เคยเป็นที่ประทับของบิชอปเลยนะครับก็เลยเรียกกันตามความตั้งใจแรกก็คือเป็นโบสถ์นะฮะไม่ใช่มหาวิหารหรือว่าอาสนะวิหารครับแต่ด้วยความที่มีขนาดใหญ่โตแล้วก็มีความสวยงามครับ

ทั่วไปก็เรียกกันติดปากว่าคาทีดรอลนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดครับคือการทำหน้าที่เป็นศาสนสถานให้ผู้คนเข้ามาสักการะมาทำพิธีครับซึ่งก็เป็นไปตามเป้าหมายของการสร้างโบสถ์ไม่ต่างจากมหาวิหารเซตเหล็กนะฮะนี่คือคุณค่าที่แท้จริงของการเป็นศาสนสถานทั้งสองแห่งครับองค์การยูเนสโกประกาศยกย่องและขึ้นทะเบียนให้ศูนย์กลางประวัติศาสตร์คุตนาโฮราและโบสถ์เซนต์บาบาร่าพร้อมด้วยมหาวิหารพระแม่มารีแห่งเซตเหล็กครับเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศเช็กนะฮะเมื่อปีพ.ศ. 2538ครับเขามีหลักเกณฑ์การพิจารณาแบบนี้ครับโครงสร้างของเมืองนี่นะฮะได้รับการเติมเต็มนะครับใช้คำนี้เลยเติมเต็มด้วยสถาปัตยกรรมแล้วก็ศิลปะการตกแต่งชั้นนำของโลกนะฮะโดยเฉพาะโบสถ์และก็มหาวิหารประจำเมืองครับซึ่งมีอิทธิพลต่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมของทวีปยุโรปในยุคต่อมาด้วยครับข้อต่อมาครับเขาบอกว่าศูนย์กลางเมืองประวัติศาสตร์ทั้งตูเมืองเลยนะครับรวมถึงโบสถ์และก็วิหารสำคัญเนี่ยเป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของเมืองยุคกลางในทวีปยุโรปนะครับซึ่งทำนุบำรุงศาสนาที่มาจากความมั่งคั่งก็คืออุตสาหกรรมเหมืองเงินซึ่งมีแบบนี้ไม่กี่แห่งในโลกครับ

วันนี้พาไปเดินเที่ยวมหาวิหารครับกับโบสถ์ประจำเมืองเล็กๆชื่อคุดหน้าโฮรานะฮะเป็นวันเที่ยวแบบสบายๆไม่หวือหวานะครับแต่มีเรื่องให้ขบคิดเชื่อมโยงหลายอย่างครับความสนุกอาจจะอยู่ตรงการแกะรอยประวัติศาสตร์นะฮะสถานที่ทางศาสนา2แห่งนี้มีช่วงเวลาที่เหมือนกันนะครับก็คือสร้างแล้วก็หยุดนะฮะมีช่วงโดนทำลายระหว่างสงครามศาสนาภายในประเทศนะครับแล้วก็หยุดอีกมีช่วงบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่เหมือนกันนะครับจนในที่สุดก็ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์อาจจะต่างยุคต่างสมัยห่างกันเป็นร้อยปีครับแต่สุดท้ายทั้ง2แห่งครับก็ยังทำหน้าที่เป็นสถานที่ทางศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนจนถึงทุกวันนี้นะครับและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องอยู่ในลิสต์ของนักท่องเที่ยวเวลาที่มาเยี่ยมเมืองคุดหน้าโฮราด้วยนะครับแล้วก็เชื่อว่าต้องประทับใจกับของเด็ดประจำเมืองรองแห่งนี้แน่นอนครับ

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ทั้งหมดนี้มันคือแป้งครับคุณผู้ชม
2: โอ้นี่มันอะไรอ่ะยิ่งกินทำไมมันยิ่งหดกินอีกก็หดอีกทำไมมันหดแบบนี้ล่ะครับ
3: มันหายไปประมาณ8ล้านตันเพราะว่าเขาเรียกว่าโลกมันร้อนขึ้น
2: แล้วจานอร่อยของพวกเรามันจะหายไปไหมแล้วมันต้องทำยังไงติดตามได้ในจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้ทางไทย PBS
4: หน้าฝนก็แล้วทำไมมันร้อนอย่างนี
5: ้ร้อน
6: งั้นต้องนี่เลย
4: อะไรอ่ะ
7: ชื่นใจ
4: สูตรอะไรชื่นใจขนาดนั้น
6: ใบเปปเปอร์มินต์ไง
8: ถ้าเกิดไม่ดมมันจะไม่มีแรงเนี่ยมีพลังมาแล้วเนี่ย
9: ต้องอย่าลืมซื้อเสื้อกันหนาวด้วยนะคะไม่งั้นอ่ะหนาวจับใจเลย
6: โอ้โหอยากจะอยู่ขั้วโลกเหนือเลยอะ
4: เย็นขนาดไหนต้องดูมหาอำนาจบ้านนาทุกวันอาทิตย์10:30 นทางไทย PBS
10: ดูให้รู้รู้ให้ลึกตามไปรู้ให้ลึกว่าได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นแล้วจะต้องต่อสู้กับอะไรบ้าง
11: ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นของคุณสิ้นสุดนะวันนี้เลย
12: ของผมก็คือใช้จนหมดแล้วยังไงก็ไม่พอกินข้าวเนี่ยกินได้แค่มื้อเดียว
11: ที่ประเทศไทยมันยังอาจขาดองค์ความรู้หรือว่าหัวข้อวิจัยที่เราต้องการมาเรียนเพิ่มเติมแต่สุดท้ายสิ่งที่เป็นรีซัลต์หรือว่าเป็นผลลัพธ์หรือว่างานที่เราต้องการขับเคลื่อนก็คืออยากกลับไปทำที่ไทยครับ
12: เราไม่ต้องกลัวว่าสุดท้ายแล้วเราจะไปยืนอยู่ตรงไหนแต่สุดท้ายถ้าเราทำงานวิจัยของเราได้ดีมันก็จะพาเราไปในที่ที่มันเหมาะสมเหมาะควรเอง
10: ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนสำเร็จทั้งน้ำตากับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นวันอาทิตย์นี้เวลา11:00 นทางไทย PBS
13: รายการอะไรนะสารคดี What the Doc สัปดาห์นี้ติดตามชีวิตของนักศึกษาปริญญาโทชาวไต้หวันที่มีความสนใจปัญหานกบินชนกระจกเป็นพิเศษเพราะมันไม่ใช่แค่ผลกระทบต่อ

0: ่อชีวิตของสัตว์สายพันธุ์หนึ่งเท่านั้นแต่นี่เป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลให้ระบบนิเวศผิดเพี้ยนไปจากเดิม
1: สิ่งแรกที่เราเจอจากงานวิจัยคือคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่านกชนกระจกบ่อยขนาดไหน
0: วันอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
2: เปิดรับเรื่องราวอบอุ่นหัวใจให้ความรู้ดูสนุกสุขทั้งครอบครัวกับรายการพิเศษวันหยุด3มิถุนายนนี้ 7 นาฬิกาภารกิจสุดป่วนกับแอนิเมชันสุดฮิตชอนแกะซ่าจอมสนและไดโนเด็ก 9 นาฬิกาชมละครไทยรถเลิศส่งต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ปลายจวัก 10 นาฬิกา 5 นาทีเปิดเผยชีวิตสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ที่ซ่อนอยู่สารคดีมหัศจรรย์ธรรมชาติเวียนนา 11 นาฬิกา 5 นาทีทำความรู้จักผู้คนในย่านราชพฤกษ์กับเบอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก 13 นาฬิการวมอนุรักษ์ศิลปะการแสดงชั้นสูงนาฏศิลป์ไทยสารคดีไทยศิลป์ 14 นาฬิกา 5 นาทีย้อนดูประวัติศาสตร์การบันทึกภาพของมนุษย์สังคมสนุกคิด 14 นาฬิกา 30 นาทีอาหารไทยตลาดใหญ่ในญี่ปุ่นเติบโตต่อเนื่องดูให้รู้ 15 นาฬิกา 5 นาทีปลารมควันภูมิปัญญาการถนอมอาหารพื้นบ้านแดนกินดอง 15 นาฬิกา 30 นาทีทางออกเพื่อเปลี่ยนข้าวจากจำเลยเป็นทางรอดจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
3: เมื่อความทรงจำในครัวไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่คือชีวิตความรักและศักดิ์ศรีอีกครั้งกับการกลับมาพร้อมคุณค่าภูมิปัญญาบรรพชนสยามปลายจวักละครไทยรสเลิศส่งต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านมุมมองอาหารจากครัวชาวบ้านสู่ห้องเครื่องในรั้ววัง
4: เมื่อก้าวเข้าไปในนี้แล้วจะทำกิริยามารยาทเอะอะเอตโรซุกซนเป็นลิงข้างอีกต่อไปไม่ได้แล้ว
3: ละครปลายจวักเข้มข้นทุกฉากละเมียดทุกอารมณ์เสน่ห์ปลายจวักเอกลักษณ์ตำรับไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9 นาฬิกาทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.vipha.me และ Vipha Application

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: มายากมาเย็นเหมือนเดิมเลยนะหมู่บ้านควันหลงเนี่ย
1: ลำเครื่องชนโลกเกสรดอกไม
0: ้ 100% พอทิวพอทิวทำไมล็อตหลังๆเนี่ยลำเครื่องมันเปิดยากจังเลยอ่ะ
2: ฉันเปิดให้ล็อตนี้เปิดยากจริงอ่ะพี่เอ๋เฮ้ย
1: วานิส
2: เจี๊ยบ
1: เจี๊ยบเจออะไรอย่ามาเนียเลยนะนี่นายทำกระเป๋าฉันเปื้อนจะรับผิดชอบยังไงคะ
0: พอทิวสมัยเนี้ยคนหน้าตาดีเป็นโจรกันตั้งเยอะตั้งแยะนะพอทิวอย่าไปตกเป็นเหยื่อพวกมิจฉาชีพอย่างนี้นะ
2: งั้นเดี๋ยวฉันรีบไปก่อนนะดีต้องไปรับหลานตาโชดหน้าตลาดเนี่ย
0: ไหนล่ะ
1: ฉันเนี่ยแหละหลานตาโชด
3: แทนที่จะมานั่งอยู่บ้านเฉยๆเองจะไม่ลองไปช่วยงานในสวนของใครที่ไหนสักคนหรอ
1: ไม่เอาอ่ะงานใช้แรงงานตากแดดหนูทำไม่ไหวหรอกตาหน้าหนูทำมาแพงด้วยนะ

0: ื่อก่อนตรงนี้ต้นไม้เต็มไปหมดเลยไม่ใช่เหรอทำไมตัดเหี้ยนจนเหลือแค่นี้เนี่ยแล้วทำไมอากาศมันร้อนขนาดนี้เนี่ยฉันจะไม่ไหวแล้วนะเจนนี่เธอต้องสู้อดทน
1: นี่ไอ้เจี๊ยบเดี๋ยวก็ได้ตายกลางถนนหรอกแบบนี
0: ้นายนั่นแหละขับรถไม่ระวังเลย
1: เดินออกมาไม่มองเลยเธอดีจะตายเปิดแอร์ทำไมเนี่ยวันหลังถ้าอยากมาชมวิวแถวนี้ก็ตื่นให้มันเช้าๆหน่อยสิที่นี่เช้าๆอากาศดีมากเลยนะใช้แค่พัดเอ็มถ้าจองก็เย็นยังไม่ต้องเปิดแอร์ให้มันเปลืองไฟเปลืองน้ำมันโลก
0: ฉันรู้ว่าอากาศดีวิวสวยแต่ฝุ่นเยอะขนาดนี้พี่นายจะอนุรักษ์ไว้ทำซากอะไรเนี่ย
1: เพราะงบมันยังไม่มาเฮ้ยเฮ้ยเธอจะให้ชาวบ้านเขาทำกันเองแล้วไง
0: เดี๋ยวนะนี่นายจอดรถทำไมเนี่ย
1: รถดับ
0: ฮะ
1: ฉันขอโทษด้วยแล้วกันนะที่บ้านควันหลงอ่ะไม่ได้สบายที่กรุงเทพอ่ะ
0: นายก็พัฒนาสิมันเป็นหน้าที่ของคนในหมู่บ้านไม่ใช่เหรอ
1: นี่ไม่มีใครเขาอยากอยู่ในที่แย่ๆหรอกนายเจี๊ยบยิ่งที่นี่เป็นบ้านด้วยเนี่ยพวกชาวบ้านเขาช่วยกันเต็มที่อยู่แล้วว่าแต่เธอแหละมาทำอะไรกันแน่ฮะฉันเห็นได้อยู่มาเป็นอาทิตย์แล้วไม่เห็นทำอะไรเลย
0: ซ่อมรถไปเถอะค่ะ
1: นี่ไอ้เจี๊ยบฉันก็มีการมีงานทำเหมือนกันนะไม่ได้ว่างพาเธอขับรถเล่นแบบนี้จะไปไหนก็รีบบอกฉันได้ไปส่ง

0: เอ้าสตาร์ทดิ
1: สตาร์ทแล้ว
0: อ่ะไหนลองอีกทีสิ

0: อ้าวสตาร์ทเลย
1: ทำไปจริงปะเนี่ยนาย
0: เร็ว
1: ฉันเก่งเหมือนกันนะเนี่ย
0: ไปขึ้นรถ
1: ไป

ถึงแล้ว

0: เนี่ยเจ้านี่มีชื่อว่า R47
1: ทำไมชื่อวิทยาศาสตร์จังน้องเป็นโรบอทหรือว่าแอนดรอยด์เนี่ย
0: ไม่ใช่ทุกตัวที่อยู่ที่นี่นะจะมีชื่อตามที่มาแล้วก็สายพันธุ์ของมัน อย่างเจ้าเนี่ยเริ่มต้นคือสายพันธุ์รูซ่าใช่ไหมเอามาผสมกับดาวอินเดียก็เลยได้เป็นรูซ่าดาว 75% ชื่อย่อมันก็เลยคือ RC7
1: น้องเป็นเพศอะไรอ่ะ
0: ตัวนี้ตัวผู
1: ้งั้นฉันเปลี่ยนชื่อได้ไหมเอาเป็นรอนนี่ดูหล่อเดียวดีไหมรอนนี
0: ่เอ้ยไหนลองเรียกสิมันจะหันไหมนะ
1: รอนนี่
0: ไปเข้าไปดูใกล้ๆได้
1: ได้เหรอ
0: ได้ลองให้อาหารมาดู
1: รอนนี
0: ่
1: เอ้ย
0: กินไม่แบ่งใครเลย R47
1: รอนนี่ชื่อรอนนี่แล้ว
0: เอาไปใกล้ๆไหนลูกเอาไปไหนลูกมานี่เร็ว
1: ไหนมีใครอยากให้พี่เจนนี่ตั้งชื่อให้อีกไหม

0: เฮ้ยไอ้ทิวเขาตกปลามาจากบ่อไหนวะ
1: บ่อนู้นอะ
0: นั่นเป็นบ่อของพวกข้าเว้ย
2: ส่งปลามาหัวมาเดี๋ยวก็ได้หรอก
1: ก็เราไม่รู้นี่ว่าบ่อนั้นคือบ่อปลาของพวกนายอะ
0: ส่งปลาป่ะจ๊ะถ้าไม่อยากเจ็บตัว
3: ทำอะไรรังแกเพื่อนฉันหรอนี่อย่ารังแกทิวเขารู้ไหมไปเพราะเนี่ยเพื่อนฉันถ้าไม่กลับไปอ่ะเดี๋ยวเจอดีแน่อยากดูไหม
4: เจี๊ยบดีๆทำไมเปลี่ยนเป็นเจนนี่ได้วะเนี่ย

0: เมื่อก่อนแถวนี้เป็นไร่ข้าวโพดปลูกกันนานจนดินเค็มเพราะว่าใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินไปเลยหันมาเลี้ยงกวางกันง่ายกว่าเยอะเลยออกลูกเร็วกว่าวัวกินอาหารก็ไม่เยอะเฮ้ยกินข้าวเวลาวะ
1: ให้กวางกินก่อนหาค่อยกิน
0: โอ้ยจ้องแต่เน
1: า
0: ะ
1: ว่าจ้องเดี๋ยวหัวหน้าไหล
2: นี่เมาหัวหน้ากันซะดังขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็โดนไล่ออกจริงหรอก
0: แล้วทำไมฉันต้องไล่ตัวเองออกด้วย
2: นายเนี่ยนะหัวหน้าที่นี่นายหลังเขาแน่น่าจะเจอ
0: สวัสดีครับ
2: หัวหน้าเหรอเป็นหัวหน้าเลยเหรอ

แรกๆอ่ะชาวบ้านก็ไม่ค่อยเห็นด้วยหรอกไอ้ฟาร์มกวางเนี่ยแต่ตอนนี้ทุกคนในควันหลงก็เห็นตรงกันแล้วว่ามันดีกว่าปลูกไร่ข้าวโพดเยอะเลยทุกส่วนของกวางนะเอาไปทำประโยชน์ได้หมดเนื้อ

0: คสอะไรหรอ
1: น้ำตาลสดที่เธอดื่มพัดเอมเท่าจอมและก็ตาโชเท่านั้นที่เป็นคนบอกให้ชาวบ้านมาแปรรูปขายอ่ะแกเป็นคนคิดริเริ่มหลายๆอย่างเลยแกจะดูว่าชาวบ้านคนไหนถนัดอะไรก็จะช่วยสนับสนุนให้เงินลงทุนในรูปแบบสหกรณ
0: ์ให้เงินลงทุนแล้วนายรู้ไหมว่าทำไมตาโชติของนายเนี่ยถึงเป็นพ่อพระแล้วก็ให้เงินลงทุนกับชาวบ้านได้ก็เพราะฉันนี่ไงฉันเนี่ยทำงานงูงกฉันนี่เป็นแม่พระตัวจริงของที่นี่รู้ปะ
1: ฮะ
0: ก็ฉันเป็นคนส่งเงินให้ตาโชตแล้วตาโชตก็เอาเงินก้อนนั้นนั่นแหละมาทำสากลที่นายว่าเนี่ยอ๋อ
1: แต่นั่นมันก็แค่เงินตั้งต้นเหรอมั้งเดี๋ยวพอชาวบ้านเขากิจการดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยเขาก็จะหมุนเงินมาคืนสากลไง
0: แต่ว่านายอย่าหาว่าฉันดูถูกเลยนะไอกิจการเนี่ยที่ทำกันอยู่อะฉันว่าดูทรงแล้วมันก็ดูพออยู่ได้นะแต่ว่านายทำมาเป็นปีแล้วเนี่ยได้ทุนคืนบ้างหรือยังหรอ
1: เธอก็เห็นดิคนงานนี่มีแต่คนเฒ่าคนแก่เท่านั้นแหละคนหนุ่มสาวเขาหนีไปทำงานในเมืองหมดอะไรอะไรมันก็เป็นเท่าที่มันเป็นนั่นแหละแต่อย่างน้อยนะคนเฒ่าคนแก่เขาไม่เหงาแล้วเขาก็มีความสุข
0: โถพ่อพระนี่นายทำธุรกิจหรือทำส่งขอคนชราฮะถึงว่าถนนที่นี่ถึงมีแต่ฝุ่นเยอะแยะเต็มไปหมดสัญญาณโทรศัพท์ก็ขาดหายๆนายทุกคนน่ะเขาอยากเห็นสภาพบ้านตัวเองดูดีกันทั้งนั้นแหละคนหนุ่มคนสาวเนี่ยเขาถึงไปหางานข้างนอกทำกัน
1: นี่เธอดูนี่นี่คือสิ่งที่พวกฉันกำลังจะทำส่งออกไปตลาดต่างประเทศฮ่องกงเกาหลีไต้หวันตลาดในประเทศมันไม่ใช่ตลาดหลักของเขากว้างหรอก
0: ก็ไม่มีใครซื้อไง
1: และนี่คือสิ่งที่ไอ้เท่าโชคอยากจะทำแกอยากจะสร้างงานสร้างรายได้กับคนในชุมชน
0: ไอ้เท่าตาโชค
1: ใช
0: ่อะไรก็ตาโชคตาโชคตาโชคดีหมดคิดเพื่อคนอื่นแต่คิดเองเองไม่ปรึกษาใครฉันก็ไม่เห็นด้วยนะที่เขาเอาเงินมาทำสากลอะไรเนี่ยอะไรนายจะหาว่าฉันงกหน้าเงินหรอ
1: เปล่านี่ฉันกำลังสงสัยอยู่เนี่ยว่าจริงๆเธอเป็นหลานตาโชติหรือเปล่า
0: ถ้าฉันไม่ใช่หลานตาโชติแล้วฉันจะเป็นหลานใคร
1: ก็คงเป็นหลานสตูตาโชติแล้วมั้งเนี่ย
0: อะไร
1: ใช่

0: าวทุกคนเร่งมือหน่อยปีนี้โรงงานต้องการข้าวเหนียวเยอะมากมากถ้าเราปลูกแปลงนี้เสร็จวันนี้พรุ่งนี้เราจะ
1: รวยรวยรวย
0: ดีมากเราจะรวยไปด้วยกัน
2: ผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ผมคิด
0: ว่าไงวะ
2: โรงงานครับโรงงาน
0: โรงงานอะไรเล่าผมบอกไปสิ
2: โรงงานส่งเมล็ดพันธุ์ใหม่มาให้ใช้เมล็ดพันธุ์ใหม่เนี่ยปลูกแทนของเก่า
0: แล้วเพิ่งทำไมเพิ่งบอกกูตอนนี้ทุกคนหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนเราต้องเอาเม็ดพันธุ์เมื่อกี้ที่ปลูกไปเนี่ยออกมาก่อน
3: เอาอะไรอ่ะ
4: ปลูกไปตั้งเยอะเลย
3: ทำไปตั้งเยอะแล้วเนี่ยแล้วจะต้องเก็บอีกเหรอ
4: โอ
3: ้
4: โห
0: ใจเย็นใจเย็นใจเย็นรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บอย่าเพิ่งทำอะไรเอาไปเร็วเร็วเร็วเร็ว

0: ฝนจะตกข้างล่าง
1: ทีหลังอย่าบ่นนะเฮ็ดเวียกต้องมีอุปสรรคเป็นธรรมดาเนาะถ้าใครไม่มีใจนะจะพาไปอยู่กับตาชดเลย
2: มาได
1: ้แล้วอะไรมาอีกก็มาเตะไว้เฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆทำไรอ่ะไม่ได้อย่าโยนเม็ดพันธุ์เก่ามั่วๆเดี๋ยวมันจะปนกับพันธุ์ใหม่ถ้ามันปนน่ะโรงงานจะไม่ซื้อเข้าใจมั้ยเราจะปลูกเฉพาะเมล็ดพันธุ์ที่โรงงานต้องการถ้าเราปลูกเสร็จพรุ่งนี้เราจะ
3: รวย
4: รวย
3: รวย
1: ว่านอนสอนง่ายอย่างนี้สิถ้าเราปลูกวันนี้ได้โรงงานซื้อไปพรุ่งนี้เราก็จะ
3: รวย
4: รวย
3: รวย
1: เดี๋ยวมึงอ่ะกูจะคิดบัญชีมาบอกช้าไปเข้าใจป่ะกูเกือบเสียแล้วเนี่ย

0: ความคิดแบบผู้ใหญ่คมกริบก็ดีนะมีคนมารับซื้อถึงบ้านไม่เหนื่อยด้วย
1: เธอเนี่ยนะสมควรไปเป็นหลานผู้ใหญ่คมกริบจริงๆนะมันก็ใช่ที่ไม่ต้องเหนื่อยผลผลิตไปขายแต่การที่เธอผูกขาดแต่กับโรงงานอยู่เจ้าเดียวอะต่อไปเขาอาจจะเปรียบเธอได้ดิ
0: รู้ละทั้งตาชนและผู้ใหญ่คมกริบอะคิดผิดทั้งหมด
1: อะไรนะ
0: ก็ถ้าเราอยากจะรวยเราก็ต้องทำธุรกิจผูกขาดและฉันจะทำมั่งเริ่มจากที่นี่
1: อะไรของเธอผูกขาดอะไรนี่ใครที่ไหนเขาจะขายเธอนะเอาให้ตัวเองได้งานทำก่อนเถอะ
0: แล้วนายเป็นบ้าเลยนะฮะชอบขัดจินตนาการคนอื่นอยู่เรื่อยเลย
1: ฉันว่านะเธอย้ายไปอยู่หมู่บ้านข้างๆเลยไปอยู่กับผู้ใหญ่คมกริบอ่ะเขารับเธอเป็นหลานแน่นอน
0: อุ้ยอุ้ยน่ารักจัง
2: เฮ้ยเจี๊ยบมาช่วยฉันหน่อยเร็ว
1: เอ้าหลุดมาอีกแล
0: ้
1: วเธอมาช่วยฉันต้อนหน่อย
0: เราปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้หรอทำไมต้องขังด้วยอ่ะ
1: ไม่ได้ไอ้เจ้าเนี่ยแม่มาโดนหมากัดตายแล้วมันเข้ากับฝูงไม่ได้เนี่ยขืนปล่อยไว้นะโดนหมากัดตายตามแม่แน่ต้องแยกไปก่อน
0: เราต้องทำยังไงอ่ะไม่เป็นไรนะเจ้าตัวเล็กถึงจะอยู่คนเดียวอ่ะก็ต้องอยู่ให้ได้นะไม่ยากหรอกเดี๋ยวพี่เจนนี่จะสอนนะเจ้าหลงชื่อเจ้าหลงชอบไหมชอบไหม

0: ให้ฉันทำงานที่นี่นะ
1: อะไรนะ
0: ให้ฉันทำงานที่นี่ฉันจะได้ดูแลเจ้าหลงแล้วก็จะได้หยุดอำนาจผูกขาดธุรกิจที่นี่สักวันมันเท่าไหร่หรอ
1: เจ้าหลงอะนะ 25,000 หรอ
0: ไม่ใช่ค่าแรงฉันถ้าฉันทำงานที่นี่ฉันได้เท่าไหร่หรอ
1: เริ่มต้นที่ค่าแรงขั้นต่ํา335บาทถ้วนไม่หักภาษีสวัสดิการเป็นข้าวกลางวันกับของว่างแต่ว่าอย่างเธอจะทำได้เหรอฮะ
0: ตกลง

0: อร่อยมันต้องอย่างนี้เอามาแล้วกลับมาแล้วมากินแล้วกันเจี๊ยบเอ้ยเจี๊ยบเป็นตะหังเลย
1: ไอ้เฒ่าก
0: ินแล้วน้ำกันทิ้ว

0: ผักสดๆงามๆเด็ดเอามาทำแกงเรียงฉลองให้ที่เจ้าเจี๊ยบมันได้งานทำแต่มันก็บ่สนใจเจ้าเจี๊ยบมันคงจังหาแน
1: ่โอ้ยยายเจี๊ยบน่ะมันมาจังไอ้เถาเลาะมันแก่ยะใหญ่
0: เจ้าเจี๊ยบน่ะมันคงเจี๊ยดหาเรื่องนั้น
1: ไอ้เถาถ้ามันเจี๊ยดซูนะมันมาเต่าควันหลงมันมาส่งเงินส่งตอสู่ทุกเดือนเลาะ
0: ทึกของซูสมแล้วที่แกว่งกันมาเหิง
1: แกว่งตาหังเลย
0: ตอนเป็นเด็กน้อยอีสูไปน้ำกันโตติดกันเอ็มสูยังว่ายะไหล่เจ้าเจ็บเป็นลูกเป่า
1: โอ้ยไอ้เท่ากินแรงหมดแจ๊บเล่าทำปะแนวนี้นะห้ามาเป็นรับหลานซูแล้ว
0: ว่าเอาน่าเอ็งหนูเจ้าเจี๊ยบมันเฮามันเอ็ดเวียดกระสูก็ดีเล่าถ้ามันอยู่กรุงเทพไล่มันคงว่าตามมาควันหลงดอก

0: ไงจ๊ะเรมี่คิดถึงพี่ละสิ
1: ไฮเจนนี่เป็นไงอยู่ได้ไหม
0: สบายมากเรมี่นี่เหมือนพี่มาซัมเมอร์เลยนะนี่ว่างๆเนี่ยเดี๋ยวพี่จะลงไปทำคอนเทนต์กับกวางด้วย
1: กวางเนี่ยนะ
0: ใช่ที่นี่มีกวางเยอะมากเลยนะเรมี่มันน่ารักมากโอ้มีตัวนึงที่เป็นกวางตัวเล็กๆเด็กๆเลยนะพี่เจอครั้งแรกอะแล้วมันหลุดออกมาจากกรงพี่ก็เลยตั้งชื่อว่าเจ้าหลงเดี๋ยวพี่จะถ่ายคลิปไปให้ดูบ้างแล้วเรมี่จะต้องอิจฉาพี่แน่ๆ
1: เจนนี่หยุดเฟคค่ะ
0: ดูออกเหรอ
1: ถึงจะคนละแม่
2: แต่เราก็พี่น้องกันนะและที่สำคัญน่ะฉันเนี่ยอยู่หน้ากล้องมากกว่าพี่อีก
1: ฉันดูออกหมดแหละเวลาต้องเฟคออกจออะอดทนอีกหน่อยนะแล้วว่างๆก็โทรหาพ่อหน่อยพ่อก็เป็นห่วงนะ
0: เราทางนั้นอะเป็นไงบ้าง
1: ก็เหมือนเดิมรถติดอากาศก็เสียผู้คนก็ไม่น่ารักอะ
0: เรมี่เอาดีๆ ดิ
1: ก็ยังไม่คืบหน้าเท่าไหร่พ่อพยายาม
2: เจรจากับบริษัทอยู่ให้ช่วยปิดข่าวพี่อะ
0: จริงๆเราไม่จำเป็นต้องไปประนีประนอมกับคนแบบนั้นเลยนะ
1: แหมก็ลูกสาวสุดที่รักของเขาทั้งคนยังไงเขาก็ต้องทำให้พี่อ่ะกลับมาที่นี่ให้ได้แหละ
0: ให้พี่ไปอยู่วังวนเดิมอ่ะนะนี่คือวิธีรักลูกของเขาหรอ
1: แล้วคนที่นั่นเขาไม่อะไรกับเขาพี่เลยหรอ
0: เออก็ไม่นะสมแล้วที่ชื่อหมู่บ้านควันหลงห่างไกลโซเชียลมากเลยอ่ะ
2: แล้วอีกอย่างคนที่นี่เขาก็อยู่มากแล้วอ่ะไม่น่าเล่นโซเชียล
0: พี่ก็เลยอยู่ได้แบบสบายๆไม่มีใครสนใจอะไรเลยอ่ะ
1: มันก็ดีแล้วแหละเดี๋ยวฉันต้องไปแล้วอ่ะไหนยิ้มให้ดูหน่อยสิคะทำใจให้สบายๆแล้วก็ยิ้มให้ได้จริงๆอ่ะ
2: ไม่ต้องกังวลเรื่องทางนี
1: ้โอเคเดี๋ยวโทรหากัน
0: บ๊ายบาย
1: Bye.

ูออกเลยนี่เจนนี่ดูไม่มีความสุขขนาดนั้นเลยเหรอไว้วันหนึ่งถ้าเรามีบ้านของเราเองเราก็คงจะมีความสุขกว่านี้เนาะอดทนไปด้วยกันนะ

เจี๊ยบยายเจี๊ยบตื่นได้แล้วโอ้ยเพิ่งตื่นเหรอเนี่ยเร็วรีบไปอาบน้ำเร็วลองล่างอ่ะเร็วๆนะ

0: พี่อาทิตย
1: ์เอ้าคุณทิวสวัสดีครับมาตรวจงานอะไรเช้าเลยนะครับ
0: ครับวันนี้ผมพาลูกน้องใหม่มาส่งครับเนี่ยเอ้าเฮ้ยไอ้เจี๊ยบไอ้เจี๊ยบตื่นได้แล้ว
1: ตื่นได้แล้ว
2: ฮะว้าว
0: โ
2: อ้วันนี้มันสดชื่นมากเลยฉันพร้อมทำงานสุดเลย
0: นี่พี่อาทิตย์หัวหน้าของเธอ
3: หัวหน้าเหรอ
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: เจนนี่นะคะ
1: ครับ
4: เราเริ่มทำงานได้เลยใช่ไหมคะ
1: คุณเจนนี่ครับคนที่เพิ่งเริ่มทำงานที่นี่ครับเราจะเริ่มจาก
4: ให้น้ำให้อาหารแล้วก็แปรงขนน้องใช่ไหมคะ
3: โ
4: หจริงๆแล้วเนี่ยงานใช้แรงงานเจนนี่ไม่ถนัดเลยค่ะแต่ว่าจะพยายามให้เต็มที่นะคะ
1: คุณเจนนี่ครับมันไม่ได้ใช้แรงขนาดนั้นครับเราใช้ความละเอียดรอบคอบแล้วก็ช่างสังเกตนะครับ
4: ง่ายกว่าเดิมงานละเอียดรอบคอบก็คือบัญชีใช่ไหมคะเจนนี่ถนัดมากเลยค่ะทิวเขาเขารู้ดีค่ะเจนนี่คิดเลขคล่องมากค่ะเนี่ยนะงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบแล้วก็ช่างสังเกต

ุณกินกาแฟอย่างสบายใจในขณะที่กดขี่แรงงานให้เก็บขี้กวางเนี่ยนะเอาเหอะพวกเจ้าสัวที่เขารวยล้นฟ้าเขาก็ต้องผ่านงานอะไรแบบนี้มาก่อนแหละเจนนี่ถ้าเธอตั้งใจทำอะไรสักอย่างนะเธอไม่แพ้ใครหรอกคอยดูนะฉันจะพิสูจน์ให้ดูเองว่าเด็กเก็บขี้กวางเนี่ยมีความสามารถมากกว่าเก็บขี้เนี่ยมาดิ

0: นางจะไหวเหรอครับตา
1: ห้าโอกาสหลานยิงหามันหน่อยยิห้ามันเอ็ดเวียจนกว่าจะหาต่างป้อ
2: ซื้อเหลามันก็เป็นคนมีความผู้บ่หักต้องเสียหลาหรอก
0: แต่ผมว่าสิ่งที่อาเจี๊ยบกำลังตามหาไม่ได้อยู่ที่หมู่บ้านเราหรอกครับ
1: เราสู้คิดว่ามันกลับมาที่นี่ทำไมล่ะ
2: คนอย่างเจ้าเจี๊ยบเนี่ยถ้ามันไม่ถึงที่สุดแล้วมันก็คงไม่กลับมาฝันหลงบ้านเราหรอกก็ที่มันมานี่แหละก็เพราะว่ามันไม่รู้จะไปพึ่งใครที่ไหนยังไงเนี่ยตาฝากด้วยนะทิว

0: เจนนี่ครับ
1: คะ
0: ข้าวครับ
1: โอ้ยขอบคุณมากเลยนะคะอย่างน้อยก็มีคุณอาทิตย์นี่แหละที่รู้ว่าเจนนี่ยังไม่ได้กินข้าวอ่ะ
0: ก็คนงานที่นี่เขาพักเที่ยงพร้อมกันนะครับถ้าคุณไปโรงอาหารช้าก็ทานข้าวไม่ทันหรอกครับเพราะผมก็เคยเป็นคนงานใหม่ที่นี่ครับมางานวันแรกอ่ะผมก็ทานข้าวไม่ทันครับ
1: นะคะแต่คนที่นี่เขาก็แปลกนะคะจริงๆไปกินข้าวก็น่าจะเรียกกันบ้างอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อไม่เหรอครับเขารีบกินแล้วก็รีบไปทำงานต่ออ่ะครับมางานช่วงวันแรกๆผมก็กินแต่ไข่เจียวครับ
1: งั้นคุณอาทิตย์ย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านควันหลงทำไมคะแหมดูว่าหนีคดีมาปะเนี่ยคุณ
0: ไม่ใช่ครับพอผมจบโท MBA อ่ะผมก็ทำงานที่กรุงเทพครับเงินเดือนก็หลายแสนอยู่นะแต่พอมันมีแสนอ่ะก็หมดแสนนะครับแต่พอมาอยู่ที่นี่ก็มีเงินเก็บ
1: งั้นฉันเรียกคุณว่าพี่ได้ไหมอ่ะอย่างน้อยเราก็มาจากกรุงเทพเหมือนกันอ่ะ
0: ได้ครับ
1: ขอบคุณนะคะ

0: พี่ยังไม่ให้เลื่อนขั้นอีก
1: พี่รู้ว่าความรู้ของน้องเจนนี่เหมาะกับงาน PR และการตลาดแต่ก่อนจะทำตำแหน่งนั้นได้น้องเจนนี่ต้องรู้จักองค์กรและงานต่างๆให้ครบถ้วนเสียก่อนเสร็จจากตรงนี้แล้วพี่ว่าน้องเจนนี่ช่วยเอาถังน้ำหมักไปส่งหมู่บ้านข้างๆด้วย

0: ทำอะไรของเธอยายเจี๊ยบ
1: ก็ล้างตัวไม่เห็นหรือไง
0: โอ้ยเหยียบพี่ไก่ไม่ฟองจริงเลยทำงานในไร่ในฟาร์มนี่มันก็ต้องเปื้อนแบบนี้แหละไม่มีใครเขาต้องรีบมาอาบน้ำแบบเธอหรอกเอาแรงวันนี้เก่งมากเลยนะยายเจี๊ยบนี่ฉันไม่สนหรอกนะว่าเธอเคยมีรายได้เท่าไหร่หรือสูงส่งมาจากไหนอะยายคนนี้สายเสียแต่ฉันบอกเลยนะไอ้สิ่งที่เธอทำเมื่อกี้เนี่ยคนบ้านฉันเรียกว่ามารยาทซ้ำเข้าใจไหม

0: ป็นบ้าอะไรคะพูดจาดีๆไม่เป็นเหรอพูดจาดีๆไม่เป็นเหรอคนมันเหนื่อยนะเว้ย
1: คุณเจนนี่ครับรถผมครับ
0: ขอโทษค่ะ
1: โอเคใช่ไหมครับ
0: วันนี้มันร้อนมากแล้วมันก็โคตรเหนื่อยเลยเราไหนจะได้คิวเขาอีกอุ้ยไม่อยากจะพูดถึงชื่อนั้นเลยอ่ะ
1: พี่ก็เคยเป็นมาก่อนตอนที่พี่มาอยู่ที่นี่ใหม่ๆทำอะไรก็ผิดไปหมดไอ้ความรู้ความสามารถที่เคยมีมาก็กลายเป็นว่าใช้กับที่นี่ไม่ได้สักงั้นอ่ะ
0: งั้นตอนมาใหม่ๆพี่ก็โดนเก็บขี้กวางเหมือนกันหรอ
1: พี่เนี่ยอย่างเซียนพูดแล้วอ่ะจะหาว่าคุยถ้าจะให้พี่กลับไปเก็บอึกวายอ่ะพี่ก็ไม่เกี่ยงนะไม่ต้องเครียดไม่ต้องหาลูกค้าไม่ต้องหาตลาดใหม่ๆไม่ต้องกังวลว่าเดือนนี้จะมีเงินจ่ายลูกน้องหรือเปล่า

0: นความกังวลแบบ CEO ว่างั้น
1: ก็พี่คิดจะเลือกแหละทีเดียวแหละก็ได้คุณชิวเขานี่แหละที่บอกว่ายอมแพ้ไม่ยากก็แค่เลิกแต่ถ้าไม่ยอมเลิกสักวันดิมันอาจจะกลับมาชนะก็ได้พี่ก็เลยลองสักตั้งพอจะเปิดตลาดขึ้นมาได้บ้างอะ
0: ถามจริงนี่คำพูดของนายทิวเขาคนอย่างทิวเขาพูดดีเป็นด้วยหรอมันหลอกใช้พี่มากกว่า
1: ถึงเขาจะหลอกอะแต่พี่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าทำให้พี่รู้สึกว่ามีพี่น้องขึ้นมาบ้างอะก็พี่เป็นลูกกำพร้าก็ได้คุณทิวเขานี่แหละที่ทำให้พี่รู้สึกถึงการมีครอบครัว
0: ถ้าพี่จะไปเป็นพี่น้องกับเขาแล้วอย่าลืมไปทวงส่วนแบ่งมรดกบ้านนั้นด้วยละกัน

ดอย่างนี้น่ะบ้านก็มืดฟ้าก็มืดมืดไปหมด

0: อยู่ไหนเนาะเมื่อวานก็ยังวางไว้แถวนี้นี่นะก็ไม่มีไปไหนของมันเน
1: า
0: ะ
1: ตา
0: ก็เอาเก็บไว้อย่างดีแล้ว
1: ทำอะไรเนี่ย
0: เอาไม่มีอะไรไม่มีอะไรหรอก
1: ไม่มีอะไรเลยตาหาอะไรหนูจะได้ช่วยหา
0: อยู่ในนี้นี่นาแล้วมันไปไหนเนี่ย
1: ก็ตาหาอะไรหนูจะได้ช่วยหา
0: อ๋อยาน่ะยาบำรุงที่หมอก็ให้ตามาไงไม่รู้มันไปไหนเออนี่หน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะสองมันคล้ายๆกันเลย
1: อ๋อ
0: เมื่อวานตาว่าไว้แถวๆเนาะแบบนี้เลยตาว่าตาไว้แถวๆมันทำไมมันไม่อยู่ก็ไม่รู้มันไปไหนของมันวะ
1: นี่หรือเปล่าตาน
0: ี่แหละแม่นึกแล้วเชียวว่ามันต้องอยู่แถวๆนี้เพราะตาไว้แถวๆนี้แหละ
1: มีอีกอันตาใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ครบแหละสองอย่างหมอบอกว่าห้ามขาดเลยต้องกินทุกวันนะงั้นเดี๋ยวตานอนดีกว่าง่วงแล้ว
1: อย่าลืมกินนะ
0: ไม่ลืมอ่ะเราก็ไปรีบนอนละเจี๊ยบนะเดี๋ยวตานอนแล้ว
1: ฝันดีนะตา
0: ตา

0: ยามแล้วห้องนี้เปลี่ยนน้ำยังจ๊ะ
1: นายทิวเขา
0: เร็วกว่าที่คิด
1: ไอ้หลังเขามากินหญ้าเร็ว
0: เร่ฉันไม่ใช่กวางนะ
1: มาเร็วมาเร็วหิวหรือเปล่า
0: เดี๋ยวเริ่มงาน
1: หางานใหม่ให้ฉันก็ถ้าเกิดว่านายหางานใหม่ให้ฉันได้นะมันแปลว่านายทำให้คนในหมู่บ้านควันหลงมีงานทำเลยนะ
0: โอ้โหนี่นับตัวเองเป็นคนควันหลงแล้วเหรอ
1: ก็ถ้านายไม่เห็นแกฉันอ่ะก็เห็นแกตาโชว์เธอนะไอ้เท่าจะได้ไม่ต้องปวดหัวกับฉันไงนะช่วยฉันได้ไหมนะ
0: โอเค
2: คนไปคนไปอันนั้นระวังไม่นะ
0: มาแล้วจ้ะ
2: เอาทิวเป็นไงลูก
0: นี่ยายเจี๊ยบหลานตาโชติเนี่ย
3: สวัสดีค่ะ
2: โอ้โห
0: นี่แม่ฉันเองแม่เยาวดีเป็นหัวหน้ากลุ่มการเกษตรแปรรูปตาลจำได้ปะเนี่ยเจอกันตอนเด็กๆอ่ะ
2: จำได้ไหม
0: จำได้ปะเนี่ย
3: จำได้ค่ะ
0: จำได้เฮ้มฉันรบกวนหน่อยนะจ๊ะฝากเจ้าเจี๊ยบหน่อย
2: เฮ้ยรบกวนอะไรกันหลานตาเท่าโชติทั้งคนโตขึ้นเยอะเลยเนาะ
0: เอ็มว่าไล่ไปสัญญาตาหางกับไอโทโซนมันยะ
2: สัญญาอะไร
0: ไม่มีอะไรจ้ะ
1: โหต้นตาลเป็นดงขนาดเนี้ยยังกับต้นไม้ดึกดำบรรพ์ในยุคจุลศิษย์เลยอ่ะอู
2: ้สนดีเนาะ
0: ยายเจี๊ยบปีนพระองค์นี้ไหว้ครูไหว้ผีหรือยัง
2: โอ
1: ้ผีเหรอ
0: เฮ้ยเลยระวัง
1: ผีที่ไหนอ่ะ
0: ฉันฝากยายเพี้ยนนิดหน่อยนะจ๊ะฉันไปธุระที่ฟาร์มกวางก่อน
2: ได้ลูกไป
0: เดี๋ยวมาจ้ะ
2: ไม่ต้องห่วง
0: ระวังอ่ะ

0: คนงานบาดเจ็บแค่ให้เฝ้ากระทะยังพังพินาศแบบนี้นี่คิดว่าตัวเองจะทำเล่นๆสนุกๆอย่างนั้นก็ได้เหรอฮะถ้าไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่ผู้ชายทุ่มเททำก็กลับไปเลยเนี่ยแหละเขาถึงว่าอย่าเลี้ยงหมาลงอย่าท้องเขาเพื่อป่ามาแล้วยังจ่องหองผู้จักจางอยู
1: ่ถ้าจะด่าช่วยด่าให้ฉันเข้าใจได้ไหมฉันฟังภาษาทรงไม่ออก
2: จะยอมแพ้แล้วเหรอ
1: ตาไม่เข้าใจหนูหรอกตาอยู่ที่นี่ได้เพราะว่าตาอยู่มาทั้งชีวิตไงแต่ที่นี่มันไม่เหมาะกับหนูเลยตาแล้วก็ไม่มีที่ไหนเหมาะกับหนูด้วย
2: แล้วนี่ก็เลยจะหนีอีกแล้วเหรอสิ
1: ตาหมายความว่าไง
3: ให้โอกาสเจนนี่มาอีกสักทีหน่อยทิว
4: ไม่เข้าใจกันเลยหรือไงเขาไม่ควรอยู่ที่นี่เขาไม่ใช่พวกเรา
3: ก็แล้วไงอ่ะเนาะจะไทยดำไทยขาวไทยแดงข้าก็อยากให้อยู่ทั้งนั้นแหละ
5: ใช่ไหม
6: ใช่ใช่ใช่

0: ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้งอเพื่อนสำเร็จหรือยัง
2: ไอ้กาย
1: สงสัยเขาตัดเองออกจากชีวิตแล้วล่ะ
3: อย่างนั้นมาลองพยายามให้มากกว่านี้ดีไหม
4: ทำไงปู
3: ่ทำของให้เขา
2: ปู่ไม่เอามึงบอกกับกูเองไม่ใช่หรอว่ามันกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได
5: ้คุณปู่วุ่นวายหลานชายวายวุ่นวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS
6: ไทย PBS ตอกย้ำคุณภาพคอนเทนต์ระดับประเทศด้วย5รางวัลใหญ่จากเวทีนาฏราชครั้งที่17

รายการข่าวยอดเยี่ยมทันโลกกับไทย PBS รายการ Hard Talk ยอดเยี่ยมคุยให้คิดสารคดียอดเยี่ยม Why Survival ละครยอดเยี่ยมและบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมเกิดแก่เจ็บโตติดตามคอนเทนต์คุณภาพข่าวสารคดีละครที่ไทย PBS

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดะมยังพุทธัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรปะเสยัง

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนะมยังสุทัตระภะคะวะโตภุพพะภาคะนะมะคารังโรปะเสยัง

0: คติธรรมนำชีวิต
1: วันวิสาขบูชานั้นเป็นวันที่พระเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และปรินิพพานเป็นวันเดียวกันซึ่งมันเป็นเรื่องอัศจรรย์เราก็ให้ความเคารพหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นก็คืออริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคชีวิตมันเป็นทุกข์บ่อเกิดของทุกข์คืออะไรเมื่อรู้แล้วเราก็ต้องแก้ปลดเปลื้องปัญหาจากตัวเรานั้นต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยแก้ค่อยไก่ทั้งหมดทั้งปวงในวันสำคัญทางศาสนาโดยทั่วไปเมื่อถึงวันโกนวันพระเราต้องเข้าวัดจำศีลภาวนาหรือเมื่อไม่เข้าวัดเราก็นั่งสมาธิก่อนหลับก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์บำเพ็ญคุณงามความดีอบรมจิตใจของเราจนสุดท้ายเราก็จะได้อยู่อย่างสงบร่มเย็น
0: วันนี้วันวิสาขบูชาขึ้น15ค่ำเดือน7ปีมะเมีย

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับใครเพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยครับ
1: ใช่ค่ะถ้าเกิดพาไปเที่ยวที่อุทัยธานีเชื่อว่าหนึ่งในสถานที่ที่ขึ้นมาในใจเป็นชื่ มาเลยนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือวัดท่าสุง
0: วัดท่าสุงนะครับหลายๆคนนั้นเคยไปมาแล้วไม่ว่าจะไปกี่ครั้งต่อกี่ครั้งต้องบอกเลยว่ามีความสวยงามแล้วก็มีความสงบอยู่ครับวันนี้จะพาไปเที่ยวอุทัยธานีแล้วก็จะพาไปดูวัดจันทารามหรือวัดท่าสุงที่นั่นเนี่ยจะมีวิหารหนึ่งวิหารแก้วครับวิหารร้อยเมตรคนที่น่าจะเรียกอย่างนั้นสวยเหมือนสวงสวรรค์เลยเราเองก็มีโอกาสได้ไปมาหลายครั้งแล้วปราสาททองคำคุณยุ้ยจำได้ไหมตอนสมัยย้อนไป6-7ปีที่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เรายกกองกันไปที่นู่นเลย
1: ถูกต้องค่ะก็มีความสวยสดงดงามไม่แพ้กันนะคะแต่ว่านี่คือแลนด์มาร์คสำคัญในจังหวัดอุทัยธานีที่หลายคนไปเที่ยวและยุ้ยเชื่อเหลือเกินว่าไม่ว่าใครจะไปเราต่างมีวิธีแล้วก็มีมุมมองต่อหนึ่งสถานที่ที่มีความแตกต่างกัน
0: วันนี้ใครยังไม่เคยไปหรือใครไปแล้วคิดถึงสถานที่แห่งนี้นะครับเรา2คนและทีมงานจะพาไปเที่ยวที่วิหารแก้ววัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธานีไปดูกันเลยครับ

มครับและตอนนี้ครับถ้าเกิดใครเคยมีโอกาสมาที่วัดแห่งนี้จะรู้เลยนะครับว่านี่คือวัดท่าสุงครับวัดท่าสุงนั้นมีสถานที่เด่นๆเนี่ยหลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดมาให้อาหารปลาก็ไปวางมัจฉาใช่ไหมครับแต่ไม่ควรพลาดเลยเมื่อมาถึงในวัดก็ต้องมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก่อนนะครับพระประธานในวิหารแก้วก็คือพระพุทธชินราชนะครับก็จำลองมาจากที่จังหวัดพิษณุโลกเลยองค์ที่อยู่ในนี้สวยเหมือนกันเลยคุณผู้ชมครับสวยงามไม่แพ้กันข้างในนี่ก็จะประดับตกแต่งเห็นไหมฮะนี่เป็นกระจกเยอะๆเลยเมื่อเข้ามานะครับคุณผู้ชมครับก็จะเห็นถึงความสวยงามของวิหารแก้วร้อยเมตรแห่งนี้เป็นกระจกเล็กๆครับประดับโดยที่วัดเนี่ยสร้างแล้วก็มีกุศโลบายจำลองความสวยงามของสวรรค์สวรรค์ครับเขามีกิมมิคนี้เขาต้องการให้เราเนี่ยได้จินตนาการภาพว่าเมื่อจิตสุดท้ายและวาระสุดท้ายชีวิตเรามาถึงกันครับสิ่งที่เราจะควรจะนึกถึงก็คือสิ่งงดงามและความงดงามของวิหารแห่งนี้นะครับที่จะทำให้เราสวยแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์สวยๆแบบนี้ได้เหมือนกันดังนั้นใครมีโอกาสเดินมาเที่ยวบ่อยๆจำภาพให้ได้เยอะๆเมื่อเรามีโอกาสที่จะต้องนึกถึงอะไรที่สวยงามก็จะเป็นวิหารแก้วแห่งนี้วัดท่าสูงนะครับในวัดเนี่ยช่วงที่ผมมาตอนนี้เนี่ยก็มีญาณุสิทธิ์เดินทางมาสักการะทั้งไทยต่างชาตินะครับรวมถึงพระจากวัดอื่นๆเนี่ยก็มาด้วยเหมือนกันนะแล้วก็เขาจะมีถวายสังฆทานเดี๋ยวเราไปดูกันถวายสังฆทานที่เนี่ยคุณผู้ชมบอกเลยว่าไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยครับเตรียมแค่ปัจจัยมานะครับมีน้ำมากทำมากมีน้อยทำน้อยได้เลยไล่ไปตั้งแต่ชุดละ100บาทไปถึง 2,000 บาทถามว่าเอ้าแล้วอย่างนี้เนี่ยมันเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นสังฆทานเวียนไหมแต่เวียนของที่วัดท่าสูงเนี่ยจะมีกุศโลบายนะครับอย่างชุดละ 2,000 นี่ชุดใหญ่จะเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมนี่เป็นอย่างนี้คือถ้าเกิดใครได้ชุดใหญ่เนี่ยแล้วเราอยู่ในวงรถถึงเงินเราไม่พอเงินเราไม่ได้เยอะเราอาจจะพกมา20บาท5บาท10บาทก็ทำบุญได้เหมือนกันครับก็มาร่วมบุญกับคนที่เขาเป็นเจ้าภาพนะถวายชุดใหญ่ได้เลยนะครับในวัดเนี่ยนะครับก็จะมีน้องๆนะครับจากโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่นั่นแหละครับมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับคนที่มาทำบุญด้วยนะครับส่วนองค์ข้างหน้านี้นะครับก็จะเป็นสรีระสังขารนะครับของหลวงปู่ฤาษีลิงดำนะครับหรือหลวงพ่อพระราชพรหมยาพระมหาวีระถาวโรนะครับก็มากราบสักการะได้จริงสวยมากครับใครที่อยากมาถ่ายรูปก็เผลอลืมถ่ายรูปเลยเพราะว่ามัวแต่มองเพราะมันสวยจริงๆนะครับบรรยากาศในนี้เนี่ยพอเข้ามาก็จะมีความสงบเลยและก็ฉากหลังเนี่ยข้างนอกเนี่ยก็จะมีเป็นผลิตภัณฑ์เป็นฝีมือจากน้องๆนะครับก็คือเป็นยา

ของยาหมอกวัดท่าสูงคุณผู้ชมจะเป็นสีเขียวถ้าอยากมาเช้าไปกลับเนี่ยก็มาไหว้พระเดินเที่ยวรอบวัดเนี่ยทั้งวันเลยมีจุดต่างๆนะครับให้ไหว้สักการะกันนะฮะมาให้ได้สักครั้งเชื่อเลยครับคุณผู้ชมจะอยากมาซ้ำอีกรอบแน่นอนและนี่ก็คือภาพรวมของวัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธานีครับ

0: นี่คุณกระต๊อบหลายคนถามว่าเอ๊ะมีสคริปต์หรือเปล่าทำไมคุณดูคล่องแคล่วจังเลย
1: ผมอยู่ที่วัดนั้นมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับเป็นลูกศิษย์อยู่ที่วัดท่าซุงเลยครับหลวงปู่ฤาษีลิงดำ
0: นะคะก็ให้อภัยวอลเกอร์หน้าใหม่ด้วยนะคะเฟรมอาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยคือจะไปพรก็ไปเดินของกินตลาดที่อุทัยธานีนะก็คนก็บอกว่าเออกล้องเฟรมแบบทำตรงมากเลยไม่ได้จะบัฟอะไรนะ
1: ก็ผมไม่ใช่อะไรนะยูทูบเบอร์ไ
0: ม่ไม่ไม่ได้เป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์อย่าง
1: นี้เรียกเนี่ยไม่ถูกเลยจะได้เป็นได้ไงล่ะ
0: ไม่ใช่สิลองฝึกดูนี่คุณผู้ชมเป็นหนึ่งมิติในการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ที่เราสามารถทำได้เหมือนกันนะ
1: ไปกันได้ครับที่วัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีครับ
0: ค่ะเอาพาไปดูกันบ้างถ้าราชาผลไม้คือทุเรียนราชินีคือมังคุดเอาพาไปดูนะคะที่ชุมพรกันหน่อยเขาจัดสรรคุณภาพมังคุดที่พื้นที่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรเขาบอกว่าแตกต่างจากปีก่อนๆค่ะนี่ค่ะที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุดบ้านพะโต๊ะเขาก่อตั้งกลุ่มมาตั้งแต่ปี2546แล้วนะคะสมาชิกอยู่400รายด้วยกันค่ะเขาเดินหน้าสร้างมาตรฐานการเพาะปลูกมังคุดยกระดับคุณภาพผลไม้ท้องถิ่นสู่ตลาดโลกโดยช่วงที่ผ่านมาทางกลุ่มเขาก็ส่งเสริมควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเพื่อให้ผลผลิตสามารถขายได้รายได้สูงแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคอีกด้วยนะคะมีการเปิดรับซองประมูลผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ค่ะทำให้ผู้ประกอบการนั้นเข้ามารับซื้อกันอย่างต่อเนื่องและมังคุดที่นี่ได้รับการคัดเลือกคุณภาพแล้วนะคะส่งออกไปยังจีนเวียดนามเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสิงคโปร์และสหรัฐอเมริกาด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของที่นี่อยู่กึ่งกลางระหว่างอ่าวไทยและอันดามันล้อมรอบด้วยภูเขาแน่นอนผลไม้ทุกชนิดถ้ามาจากที่นี่จะได้ทั้งคุณภาพขนาดแล้วก็รสชาติด้วยค่ะ
1: ไปเที่ยวสวนสัตว์กันดีกว่านะ
0: ใช่แล้วค่ะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะชวนผู้ชมย้อนวันวานกันหน่อยเปิดประสบการณ์ใหม่กับงานฉลองครบรอบ48ปีที่ไม่ได้มีแค่การดูสัตว์ยังมีกิจกรรมสุดพิเศษมาฝากกันด้วยค่ะที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวในตอนนี้หลายคนไม่ได้จดจำทุกคนจำหมูแดง
1: น
0: ี่
1: เจ้าเจนน่าเปล่านี่พ่อเขาน
0: ะคะนี่บรรยากาศความคึกคักกำลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จริงๆงานเขาอ่ะจัดตั้งแต่เมื่อวันที่1ที่ผ่านมาแล
1: ้
0: วนะคะวันนี้วันที่2พรุ่งนี้อีกวันนึงวันที่3แล้วนะคะที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวชลบุรีเขาจัดงานฉลองครบรอบ48ปีนะคะคาราวานขอบคุณจากใจค่ะเพื่อขอบคุณนักท่องเที่ยวที่มาเป็นส่วนหนึ่งตลอด48ปีที่ผ่านมาค่ะ
1: คุณณรงค์วิชชดช้อยครับผอ.สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยท่านก็เปิดเผยว่าเมื่อวันที่1เนี่ยถือว่าเป็นวันครบรอบการเปิดให้บริการของสวนสัตว์ครับและปีนี้ก็ถือเป็นอีกหมุดหมายสำคัญที่อยากจะชวนทุกคนมาร่วมเฉลิมฉลองไปด้วยกันภายในงานอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมหลากหลายครับทั้งคาราวานอาหารของสัตว์ป่าที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมให้อาหารของเล่นแล้วก็สัตว์ยอดนิยมไม่ว่าจะเป็นตัวคาปิบารานี่เขียวบุบหมับเลยหน้าเหมือนกันไปหมดเลยอ
0: ่ะ
1: คุณเชอร์สารนั้นคุณไม่มาอ่านข่าวหรอ
0: ประเด็นคือที่งงกว่าไม่ใช่สิคุณไม
1: ่หน้าเหมือนคุณเชอร์สาร
0: นั่นคาปิบาราคุณบูลลี่เพื่อนนะ
1: สล็อต2นิ้ว
0: ใช่ไหม
1: เมื่อกี้ตัวนี้ตัวสมเสร็จไหมตัวกินมดใช่ไหมฮะตัวกินมดนะครับหรือจะเป็นสล็อต2นิ้วนะแล้วก็นี่นกฟามิงโก้นะครับฮิปโปโปเตมัสก็มีก็เป็นการสร้างประสบการณ์แล้วก็สร้างความใกล้ชิดกับสัตว์ป่าที่น่ารักเหล่านี้ครับ
0: ใช่แล้วค่ะมีโซนดนตรีในสวนให้ได้นั่งฟังเพลงท่ามกลางธรรมชาติด้วยนะคะมุมถ่ายภาพกับแก๊งมาสคอตสัตว์ป่าแฮปปี้ซูค่ะโซนสินค้าโอท็อปบูธนิทรรศการด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ถ่ายทอดความสำเร็จของงานวิจัยให้เราเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้คือไนซูค่ะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสพฤติกรรมของสัตว์ยามค่ำคืนในบรรยากาศที่แตกต่างจากช่วงกลางวันอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะตอนนั้นน่ะเคยไปหาคุณปู่สล็อตอ่ะตอนนั้นคุณปู่นะยังไม่มีแฟนเลยนะตอนนี้มีแฟนมีลูกไปแล้ว
1: ดูสิแฟนเหรอ
0: ใช่
1: แฟนเหรอ
0: คุณปู่แฟนเขามีแฟนมีลูกล่าสุดอ่ะอันนี้นี่
1: คุณไฮยีน่า
0: หาพี่เลี้ยงแล้วหรือยัง
1: มี
0: ชื่อน้องจุ๊มเหม่งไง
1: อ๋อเหรอ
0: เออน้องจุ๊มเหม่งเป็นไฮยีน่า
1: โอ้ยนี่คุณเป็นแฟนคลับนะจริงๆก็จะเห็นว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวตั้งแต่ช่วงโควิดมานั้นกลับมาคึกคักเลยนะ
0: แล้วเขามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะใครเกิดเดือนมิถุนายนเดี๋ยวคุณกระต๊อบ
1: คนเกิดเดือนมิถุนายนเนี่ยผมว่าแม่ผมเกิดเดี๋ยวผมจะลากแม่ไปดีกว่าว่าโปรดิวเซอร์เราก็เกิดเดือนนี้เหมือนกันนะ
0: ใ
1: ครเกิดเดือนนี้ฟังดีๆจ้าเขาลดค่ารถเนี่ยค่าเข้าชมเนี่ย 20% และในวันที่3มิถุนายน

0: ส่วนวันเดียวเท่านั้นพรุ่งนี้เด็กอายุไม่เกิน12ปีและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปชมฟรีเอ้าแม่ผมเข้าฟรีทั้งนั้นการเฉลิมฉลองครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การครบรอบครับแต่เป็นการชวนทุกคนกลับมาสร้างความทรงจำใหม่ๆไปพร้อมกับธรรมชาติและสัตว์ป่าตอกย้ำบทบาทของสวนสัตว์ที่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่เรียนรู้ของคนทุกวัยครับ
1: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องนะนี่เน้นย้ำเผื่อใครแบบอยากจะไปสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนี่เป็นขบวนนกเพนกวินออกมานะคะเพนกวินเขาโชว์ตัวนะคุณผู้ชมนะคะเนี่ยมีหลายอย่างเลย
0: อันนี้หมีหมา
1: คือสิ่งสำคัญอย่างนึงนะคะแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้อ่ะอยากให้ใส่รองเท้าผ้าใบไปเพราะว่าจากประสบการณ์ตรงเราที่มีโอกาสไปสวนสัตว์เปิดเขาเขียวหลายรอบเนี่ยก็คือด้วยความที่พื้นเขาค่อนข้างขรุขระนะคุณผู้ชมด้วยธรรมชาติที่ให้เหมาะกับการอยู่ของสัตว์แล้วมันเป็นเขาอะค่ะแนะนำแบบนี้เพราะว่าอย่างตอนยุ้ยพี่ต๊อปไปอะล่าสุดอะเจอผู้สูงวัยล้มอูต่อหน้าต่อตาเลยค่ะคือโอเคทางสวนสัตว์มีมาตรการในการดูแลแหละแต่เชื่อว่าหลายคนอยากจะแบบเดินเหินได้แบบสะดวกสบายแล้วคือระยะทางเชื่อเถอะจะไปโซนเดียวไม่มีอยู่จริงแนะนำใส่รองเท้าผ้าใบไปนะคะนี่อันนี้ชัยพรเองเพื่อนชัยพรนกฟลาเมงโก้นี่นะคะนี่อ่ะจากเรื่องราวของที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดภาพเดิมๆพิพิธภัณฑ์เนี่ยหลายคนบอกไม่ค่อยอยากไปอ่ะเพราะมันดูแล้วมันแบบเงียบๆขรึมๆเอาพาไปดูที่จังหวัดนครราชสีมาพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติพิมายเขาบอกว่าปรับปรุงครั้งใหญ่เพิ่มสีสันเพิ่มเทคโนโลยีนะคะที่จะเชิญต่อการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นค่ะเอาดูโฉมใหม่กันหน่อยค่ะของที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาหน่วยงานภาครัฐและภาคการท่องเที่ยวร่วมกันเปิดตัวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายหลังจากปรับปรุงอาคารจัดแสดงเทศกาลครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า30ปีภายในงานมีหน่วยงานท้องถิ่นผู้แทนด้านการท่องเที่ยวสื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากสะท้อนความสนใจต่อแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์สำคัญแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ
0: คุณเบญจวรรณพลประเสริฐครับผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายก็เล่าให้ฟังว่าการปรับปรุงครั้งนี้ดำเนินต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566จนแล้วเสร็จในปัจจุบันครับก็ครอบคลุมทั้งอาคารจัดแสดงหลักและพื้นที่บริการโดยมีการปรับนิทรรศการให้ทันสมัยการอัปเดตข้อมูลทางวิชาการให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ล่าสุดไฮไลท์สำคัญก็คือการนำเทคโนโลยีและสื่อการเรียนรูปแบบใหม่เข้ามาใช้ครับทำให้ผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้เรื่องราวของเมืองพิมายตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงช่วงอารยะเขมรโบราณได้อย่างเข้าใจง่ายและสนุกมากขึ้นนอกจากนี้ครับก็ยังมีโคเวิร์กิ้งสเปซด้วยใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
0: ที่เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปเที่ยวได้
1: ตรงนี้เนี่ยจะเปิดโอกาสให้ทั้งประชาชนและหน่วยงานต่างๆมาใช้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เปลี่ยนบทบาทพิพิธภัณฑ์จากที่เก็บของเก่าอยู่ว่ามันมีสำคัญมากนะการเปลี่ยนมิติใหม่ๆจากพื้นที่เก็บของเก่าสู่พื้นที่เรียนรู้ที่มีชีวิตนะคะแล้วปัจจุบันพิพิธภัณฑ์นะเขาแบ่งการจัดแสดงออกเป็นสองอาคารหลักค่ะภายในอาคารจัดแสดงหลักยังถูกออกแบบเป็น9ห้องที่เรียงร้อยเรื่องราวตั้งแต่ภูมิศาสตร์วิถีชีวิตความเชื่อพัฒนาการของชุมชนไปจนถึงความรุ่งเรืองของเมืองพิมายในอดีตอีกหนึ่งความสนใจคือโบราณวัตถุบางชิ้นที่นำมาจัดแสดงไม่เคยเปิดให้ประชาชนชมมาก่อนเพิ่มมิติใหม่ในการชมทั้งเชิงความรู้และประสบการณ์ด้วยนะคะชมัยพรน่ะชอบไปพิพิธภัณฑ์ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องของการจบประวัติศาสตร์มาไว้ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อย่างตอนไปอังกฤษเนี่ยคือวันพิพิธภัณฑ์ของเขานะคะที่อยู่ในใจกลางเมืองเนี่ยเขามีการจัดผังเมืองนะพี่ต๊อปคุณผู้ชมก็คืออยู่ใจกลางเมืองกระจุกอยู่ในพื้นที่เดียวกันและให้เข้าชมฟรีแต่อย่างนี้ค่ะจะมีโซนทั้งให้เข้าชมฟรีแล้วก็มีโซนเสียตังค์แต่ว่าให้เข้าชมฟรีเหมือนเป็นการดึงคนเข้าไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเอาถ้าเกิดใครจะดูโซนไหนศิลปินท่านไหนเป็นพิเศษเขาดึงศิลปินดังๆไปจัดงานข้างในด้วยนะ อันนี้คุณก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะคะ
0: แต่นี่คือดูฟรีใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อาจจะมีค่าธรรมเนียมในแต่ละพื้นที่ไม่กี่สิบบาทหรอกในไทยอ่ะ
1: ยุ้ยพูดเลยนะพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยอ่ะจ่ายเงินถูกที่สุดในโลกแล้วค่ะแค่ไปญี่ปุ่นน่ะอย่างเราจะไปวัดน้ำใสอ่ะจ่ายเงินคิดเงินเป็นเงิน400บาทไทยแล้วนะคะ
0: ถ้าที่ผมไปบ่อยๆเนี่ยก็จะมีมิวเซียมสยามตรงแถวนู่นน่ะที่อยู่ทางฝั่งติดท่ารุ่นน่
1: ะ
0: ทางไปท่ารุ่นเนี่ยครับ
1: ค่ะจริงๆน่ะถ้าเกิดเราไปส่วนใหญ่เขาให้เปิดพื้นที่ให้เราเข้าชมฟรีนะคะถ้าเกิดสนใจจะซื้องานเทศกาลก็ไปกันเพิ่มเติมยุ้ยเดี๋ยวนี้หลายคนน่ะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเทศกาลมากยิ่งขึ้นแนะนำพิพิธภัณฑ์เพิ่มไปเพื่อการเรียนรู้อีกหนึ่งพื้นที่ละกันค่ะ
0: นี่ก็คือทุกอย่างที่เรานำมาฝากกันนะครับในเช้าวันนี้เราสองคนและทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับวันนี้ก็พักผ่อนกันนะครับแล้วอย่างที่บอกกันพรุ่งนี้ก็ยังคงต้องลืมตาตื่นขึ้นมาสู้กันใหม่อ่ะและแน่นอนพรุ่งนี้วันหยุดนะครับเราทางเราแต่มามีรายการมาให้คุณผู้ชมได้ดูติดตามกันจะได้ไม่คิดถึงกันนะครับเราสองคนและทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามเจอกันใหม่ครั้งหน้าลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สุขของน้องๆหนูๆ
1: เรียกแล้วว
0: ันอาทิตย์เวลา 6:05 นการ์ตูนหันษานานาชาติแอนิเมชั่นแฟนตาซีแสนสนุก 6:30 นมินิฮาร์สใจจิ๋วพลังแจ๋ว
2: การรอก็สนุกเหมือนกันนะ
0: 6:35 นEndless Wonder
3: พันลวดเพื่อให้ขดลวดหนาแน่น
0: 6:45 นตาตาตีตี้โตโต้ไดโนมหัศจรรย
4: ์
0: 6:50 นสอนศิลป์ Journey ออกตามหาไอเดียใหม่ๆในงานศิลปะแบบไร้ขีดจำกัด 7:00 นกวนสามซ่าตะลุยจักรวาล Friend Space ผจญภัยในโลกแห่งดวงดาวและมิตรภาพ 7:10 นหม้อข้าวหม้อแกงเรียนรู้สนุกคลุกเคล้าอร่อยทำบ่อยๆอาหารไทยยั่งยืน 7:30 นMade Matt คณิตติดมันชวนคิดคณิตรอบตัวให้เราไม่กลัวการคำนวณ 7:50 นบัดดี้บอดี้คลาสร่วมผจญภัยในห้องเรียนร่างกายไปพร้อมกัน 8:00 Experimental Art Fun สนุกกับการทดลองผ่านสิ่งของง่ายๆได้ประสบการณ์เล่นเรียนรู้สู่อนาคตไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
5: ฝนก็แล้วทำไมมันร้อนอย่างนี
6: ้ร้อน
7: ร้อน
8: งั้นต้องนี่เลย
5: อะไรอ่ะ
9: ชื่นใจ
5: สูตรอะไรชื่นใจขนาดนั้น
8: ใบเปปเปอร์มินต์ไง
10: ถ้าเกิดไม่ดมจะไม่มีแรงเนี่ยมีพลังมาแล้วเนี่ย
11: ต้องอย่าลืมซื้อเสื้อกันหนาวด้วยนะคะไม่งั้นอ่ะหนาวจับใจเลย
8: โอ้โหอยากจะอยู่ขั้วโลกเหนือเลยอ่ะ
5: ยังขนาดไหนต้องดูมหาอำนาจบ้านนาทุกวันอาทิตย์10:30 นทางไทย PBS
12: รายการพิเศษวันหยุด1มิถุนายนนี้มีสิ่งดีๆที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้คุณเพลิดเพลินครบทุกอารมณ์7:00 นสนุกสุดป่วนกับแอนิเมชันยอดฮิตชอนแกะซ่าจอมซนและไดโนเด็กซ์9:00 นเสน่ห์ปลายจวักเอกลักษณ์ตำรับไทยละครปลายจวัก10:05 นเจาะลึกการเอาชีวิตรอดของฝูงลิงแสมญี่ปุ่นสารคดีลิงน้อยหัวใจยิ่งใหญ่11:05 นสัมผัสวิถีชีวิตผู้คนแสนอบอุ่นที่บ้านไร่กับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก13:00 นย้อนเพลงดังในวันวานกับศิลปินลูกทุ่งระดับตำนานสารพันลั่นทุ่งบางเขน14:05 นย้อนดูวิวัฒนาการจุดเริ่มของการทำความสะอาดฟันสังคมสนุกคิด14:30 นเปลี่ยนนัตโตะถั่วเน่าญี่ปุ่นให้เป็นเมนูถูกปากคนไทยดูให้รู้15:05 นหม่ำภูมิปัญญาการถนอมอาหารตำนานรักจังหวัดชัยภูมิแดนกินดอง15:30 นพริกน้ำปลาถ้วยเล็กๆส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างไรจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
13: ไม่เล็กเลยฮะสิ่งที่ไทย PBS มียิ่งใหญ่ด้วยซ้ำปัจจุบันเนื่องจากเมืองพัฒนาทุกๆหย่อมของสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนก้อนอิฐที่มันต่อกันเราเรียกกันว่า stepping stone นกเนี่ยสามารถจะอพยพสมมติจากสวนสาธารณะใกล้สถานีเนี่ยมาที่เราเสร็จแล้วไปต่อตามสวนต่างๆการที่เรามีระบบนิเวศแบบนี้ในเมืองจะทำให้กรุงเทพเขียวขึ้นสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือเปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีเครื่องมืออะไรมีแค่มือถือครับเป็นประชาชนทั่วไปที่อาจจะเคยเห็นนกสามารถที่จะมีส่วนร่วมได้ก็ทุกที่เป็นที่ดูนกได้ทุกเวลาเป็นที่ดูนกได้นกใกล้บ้านของท่านนะครับยกมือถือยกกล้องขึ้นมาถ่ายแล้วส่งมาที่เราครับ

สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเจาะย่อโลกอยู่กับผมเจษดาจิตสละครับสถานการณ์พลิกผันตลอดนะครับแม้ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐจะมีการโจมตีอิหร่านจนทำให้ทั่วโลกไม่มั่นใจครับว่าสงครามครั้งนี้จะจบได้ไหมแต่ล่าสุดครับมีรายงานนะครับว่าทั้งสองชาติอาจทำ MOU ขยายเวลาในการหยุดยิงซึ่งจะเป็นการเปิดทางไปสู่การเจรจานิวเคลียร์ครับซึ่งเป็นจุดที่ทั้งสองฝ่ายเข้า

0: ข้าใกล้ข้อตกลงร่วมกันมากที่สุด
1: The strait's going to be open to everybody. It's nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it.
2: สื่อทางการอิหร่านเผยภาพของกองกำลัง IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางหลังจากสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเพื่อป้องกันตัวพุ่งเป้าภัยคุกคามของกองกำลังสหรัฐในภูมิภาคอิหร่านรายงานเหตุระเบิดใกล้ท่าเรือบันดาอับบาสซึ่งถือเป็นการโจมตีของสหรัฐครั้งที่2ในเวลาเพียง2วันขณะที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพคูเวตยังสามารถสกัดโดรนและขีปนาวุธเหนือน่านฟ้าได้การโจมตีไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในอ่าวเปอร์เซียเท่านั้นเนื่องจากอิสราเอลก็โจมตีเลบานอนหนักเช่นกันเสียงระเบิดดังสนั่นและควันไฟพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าหลังจากอิสราเอลเดินหน้าโจมตีพื้นที่ในเมืองไทยอาคารเป้าหมายตั้งอยู่ใกล้ฐานของเฮสบอลเลาะเหตุการณ์นี้อาจยิ่งขัดขวางการเจรจายุติสงครามประเด็นการเจรจายุติสงครามกลายเป็นประเด็นหลักในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในทำเนียบขาวสัปดาห์นี้เมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังไม่พอใจรายละเอียดข้อตกลง
1: Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but now we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job.
2: จุดยืนของสหรัฐกับอิหร่านยังสวนทางกันใน3ประเด็นสำคัญสะท้อนให้เห็นชัดเจนจากคำปฏิเสธของทำเนียบขาวที่ระบุว่าข้อมูลจากการรายงานของอิหร่านไม่เป็นความจริงกรอบบันทึกความเข้าใจเหล่านี้เป็นเรื่องแต่งทั้งหมดหลังจาก IRIB สื่อทางการอิหร่านเผยแพร่เอกสารของกรอบดังกล่าวในเบื้องต้นครอบคลุมตั้งแต่สหรัฐจะยุติการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านอิหร่านจะฟื้นฟูการเดินเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซให้กลับสู่ระดับปกติภายใน30วันการจัดการเส้นทางและการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะอยู่ภายใต้การดูแลของอิหร่านและโอมานการสัญจรของเรือรบสหรัฐไม่รวมอยู่ในข้อตกลงนี้สหรัฐจะเดินหน้าถอนกำลังบางส่วนออกจากพื้นที่รอบอิหร่านหากทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายใน60วันข้อตกลงดังกล่าวจะถูกผลักดันให้ได้รับการรับรองในรูปแบบมติผูกพันของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศชัดเจนว่าสหรัฐจะไม่ยอมรับการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้ยังขู่โจมตีโอมานหากร่วมมือกับอิหร่านควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ
3: Would you accept a short-term deal that allows Iran and Oman to control the strait? And would they have to open it immediately, or would you be open to that happening over a period of time?
1: No, the strait's going to be open to everybody. It's,
3: and who would control
1: it? It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up.They understand that they'll be fine.
2: ขณะที่ก่อนหน้านี้ประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติในรัฐสภาอิหร่านย้ำว่าอธิปไตยของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซต่อรองไม่ได้อ
4: ย่างว่าก็ต้องเป็นรัสเมียชินอกตันฮักฮาคิมเนียติลังบาร์ตันยัส
5: رسمیت از از ما نیازی به رسمیت شناختن هم نداشتیم آبهای سرزمینی ماست حقوق حقه ماست اما خواستم این تأکید رو داشته باشم این از اون بحثه است که باید حتما در این مراحل اولیه اون پنج بند اعتماد ساز باید خودش نشون بده
2: ในระยะแรกรายงานบางส่วนจากสหรัฐและอิหร่านระบุว่าสหรัฐจะปลดล็อกทรัพย์สินอิหร่านที่ถูกอายัดในข้อตกลงแต่ผู้นำสหรัฐยืนยันว่าสหรัฐจะไม่ผ่อนปรนการคว่ำบาตรให้อิหร่านทันที
6: Is the U.S. considering easing sanctions on Iran to allow Iran to sell its crude to market?
1: No, we're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing.
2: ขณะที่การจัดการยูเรเนียมเสริมสมรรถนะระดับสูงประมาณ440กิโลกรัมของอิหร่านยังคงไม่ชัดเจนหลังจากผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านจะมอบวัสดุนิวเคลียร์เหล่านี้ให้สหรัฐเพื่อ นำไปทำลายนอกจากนี้ยังคัดค้านการส่งยูเรเนียมเสริมสมรรถนะให้รัสเซียหรือจีน
6: Would you be comfortable with Russia or China taking their stockpile of highly enriched uranium and have they offered to do
1: that? No, I wouldn't be comfortable.
2: ขณะที่อิหร่านยืนยันไม่ยอมปล่อยยูเรเนียมเสริมสมรรถนะให้สหรัฐเด็ดขาดและย้ำจุดยืนไม่แสวงหาอาวุธนิวเคลียร์ช่องแคบฮอร์มุซมาตรการคว่ำบาตรและยูเรเนียมเสริมสมรรถนะกลายเป็น3ปัจจัยหลักทำให้การทูตชะงักงันขณะที่โฆษกรัฐบาลอิหร่านระบุว่าท่าทีกลับไปกลับมาของสหรัฐถือเป็นอุป

0: อุปสรรคสำคัญของการเจรจายุติสงคราม
1: که این اولین بار نیست که ما شاهد این تناقض‌گویی ها هستیم اصلا یکی از مشکلات ما در مذاکرات این تناقض‌گویی ها و این تناقض در رفتار این هاست این موضوع بار اول نیست
0: สงครามกำลังเข้าสู่เดือนที่4ขณะที่ผลกระทบจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยพฤตินัยกำลังส่งผลกระทบไปทั่วโลกและกลายเป็นหัวข้อหลักในการประชุมหลายวงขณะเดียวกันปัญหาคลังอาวุธสหรัฐพร่องกำลังสร้างความกังวลใจถึงความอ่อนไหวต่อการรับมือกับความขัดแย้งในภูมิภาคอื่นในอนาคต
2: มีหลายเหตุการณ์นะครับที่แสดงให้เห็นว่าไทยนอกจากจะถูกใช้เป็นทางผ่านแล้วอาจจะกลายเป็นแหล่งค้างาช้างผิดกฎหมายล่าสุดครับตำรวจปทส.ทลายเครือข่ายคนไทยที่ลอบขายงาช้างผ่านตลาดออนไลน์นะครับซึ่งเชื่อมโยงไปยังนายทุนและเครือข่ายชาวเวียดนามติดตามจากคุณวาทินีนวริศวินครับ
3: เกิดใหม่กำลังโตพวกนี้คือเลื่อนร้อนต่างๆเยอะเลยแล้วก็ขายเปิดเผยไม่ได้เกรงกลัวต่อกฎหมาย10เดือนในเงินหมุนเวียนของกลุ่มพวกนี้ในการซื้อขายงาช้างเนี่ยประมาณ10ล้านบาท
4: ชิ้นส่วนงาช้างและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้างหลายรูปแบบเป็นของกลางที่ตำรวจปทส.ซ้อนแผนซื้อจากผู้ค้าในตลาดออนไลน์ผ่านเพจ Facebook กลุ่มหนึ่งสินค้าทุกชิ้นพิสูจน์พบว่าเป็นงาช้างสายพันธุ์แอฟริกาโพสต์เสนอขายงาช้างในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีทั้งงาท่อนปลายงางาตัดชิ้นเครื่องรางของขลังและสินค้าที่ทำจากงาช้างมีข้อความซักถามรายละเอียดจากผู้สนใจและยอดการสั่งซื้อให้เห็
3: น
4: ชุดสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนานกว่า7เดือนจนพบความเคลื่อนไหวเครือข่ายค้างาช้างแอฟริกาข้ามชาติลักษณะกลุ่มปิดในตลาดซื้อขายออนไลน์กระบวนการนี้ลักลอบนำเข้างาช้างจากเวียดนามผ่านลาวเข้าไทยแบ่งหน้าที่เป็นตัวแทนสั่งซื้อสต็อกสินค้าและกระจายงาช้างให้ผู้ค้าแปรรูปขายผ่านออนไลน
3: ์พอมันมีการขายในโซเชียลเกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกดีมานด์มันสูงดีมานด์ความต้องการในตลาดมันสูงเนี่ยแล้วโซเชียลมันซื้อง่ายขายคล่องครับคือมันซื้อปุ๊บล็อตหนึ่งเจ็ดล็อตหนึ่งหกสิบโลเนี่ยเจ็ดวันมันขายหมดถามว่ามันจะสั่งเพิ่มไหมครับเพิ่มเพราะกำไรมันดีทีนี้ก็เข้ามาสู่กระบวนการของการสะกดรอยติดตามว่าเก็บงาช้างไว้ที่ไหนรับมาจากใครรับมาจากใครนําเข้ามาทางไหนเราต้องการจะได้ทั้งของกลางที่ยืนยันว่าเขาก็ทําความผิดจริงได้ข้อหาค้าที่มีอัตราโทษหนักแล้วก็ได้แหล่งกบได้ตัวการใหญ่ทั้งหมดครับเพื่อที่จะทลายกะว่าทลายกลุ่มนี้ไปเลย
4: 7พฤษภาคมตำรวจปทส.เปิดปฏิบัติการคาชาคาดปิดปลายงาตรวจค้น11จุดใน7จังหวัดจับผู้ต้องหาลักลอบค้างาช้างได้9คนงาช้างท่อนงาช้างหั่นชิ้นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้างน้ำหนักรวมกว่า250กิโลกรัมถูกยึดเป็นของกลางนอกจากนี้ยังพบซากเต่ากระและชิ้นส่วนหางกระเบนอีกจำนวนหนึ่งข้อมูลสืบสวนพบว่าเครือข่ายนี้เพิ่งเคลื่อนไหวไม่นานแต่กลับมีเงินหมุนเวียนสูงกว่า10ล้านบาทในช่วงเวลา10เดือนทั้ง9คนเป็นผู้ผลิตสินค้าแปรรูปจากงาช้างและทำหน้าที่เป็นผู้ค้าระดับแอดมิน
5: เขาเรียกมาเขาเรียกข้อหามีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากสัตว์ป่าโดยไม่รับอนุญาต
4: จุดตรวจค้นสำคัญอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นบ้านของผู้ต้องหา1ใน9คนที่นี่ถูกใช้เป็นแหล่งสต็อกงาช้างและยังทำหน้าที่ติดต่อสั่งซื้องาท่อนจากนายทุนและเครือข่ายลำเลียงชาวเวียดนามนำมาแบ่งตัดเป็นชิ้นกระจายขายให้ผู้ค้าในกลุ่มลับตลาดออนไลน์ภายในบ้านเจ้าหน้าที่พบงาช้างท่อนน้ำหนักรวมกว่า140กิโลกรัมงาช้างหั่นชิ้นสร้อยลูกประคำผลิตภัณฑ์จากงาช้างกล่องสำหรับส่งพัสดุและเครื่องมือแปรรูปงาช้าง
6: การค้นและการจับกุมในครั้งนี้นะครับ
4: ในวันเดียวกันตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านและร้านจำหน่ายมีดพับด้ามจับงาช้างที่จังหวัดชุมพรและจันทบุรีข้อมูลการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาอยู่ในเครือข่ายตลาดออนไลน์กลุ่มเดียวกันสินค้าในร้านได้รับความนิยมในกลุ่มลูกค้าแม้ราคาขายต่อชิ้นจะสูงถึงหลักหมื่นบาทจุดตรวจค้นอื่นๆที่จังหวัดสมุทรสาครอุทัยธานีกำแพงเพชรและสงขลาพบของกลางผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้างผงงาช้างรวมทั้งอุปกรณ์การแปรรูปหลายรายการ ตำรวจแจ้งข้อหาครอบครองและค้าซากสัตว์ป่าคุ้มครองโทษสูงสุดจำคุก10 ปีปรับ1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้ง

0: ตามพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
1: 9ราย11จุดเนี่ยทุกตัวเนี่ยเป็นระดับแอดมินแล้วก็เป็นตัวระดับนำมีทั้งตัวระดับนำเข้าตัวแปรรูปแล้วก็ตัวที่แบบว่าเขาเรียกว่านายทุนกระจายสินค้าผมใช้คำว่านายทุนด้วยความที่เขาของไอตัวนำเข้านำเข้ามาเยอะแค่ไหนก็ตามอ่ะไอตัวเนี้ยรับเหมาหมดพวกเนี้ยคือเลือดร้อนอ่ะสั่งทีเยอะเลยแล้วก็ขายเปิดเผยขายเปิดเผยหมายความว่าไม่ได้เกรงกลัวต่อกฎหมายแล้วมันจะส่งผลไงคือมันไปทำให้ประชาชนเขาเข้าใจว่าพวกเนี้ยซื้อขายกันได้ถูกต้องซื้อมาขายไปได้อย่างอิสระเสรีมันก็จะไปถ้าเราปล่อยไว้อ่ะมันจะไปกระตุ้นตลาดพอกระตุ้นตลาดเสร็จประเทศไทยเนี่ยมันจะถูกต่างชาติเขาเหมือนกระตาหน้าว่าเราเป็นประเทศที่เป็นประเทศที่ค้างาช้างปฏิบัติการวันนี้ที่ย่าบอกว่ายากเพราะว่าเราจะทำยังไงให้ถึงตัวและของได้ก่อนของจะถูกกระจาย
0: ข้อมูลจากตำรวจบก.ปทส.ระบุว่างาช้างแอฟริกาจะลอบส่งเข้าไทยมาเป็นล็อตสินค้าตามออเดอร์กิโลกรัมละประมาณ 30,000 บาทงาช้างจะถูกลำเลียงจากเวียดนามผ่านลาวลงเรือข้ามแม่น้ำโขงเข้าไทยมีเครือข่ายชาวเวียดนามอย่างน้อย4คนอยู่ในขบวนการนี
2: ้เราสาว
3: เซียน
0: วันที่11มกราคมเป็นครั้งแรกที่พบงาช้างล็อตใหญ่น้ำหนักรวมเกือบ170กิโลกรัมถูกลักลอบลำเลียงข้ามน้ำโขงเข้าไทยบริเวณจุดจอดเรือบ้านเหล่าหมากผางอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬตรงข้ามแขวงบอลิคำไซของลาวตำรวจปทส.ให้ข้อมูลว่าพฤติกรรมและเส้นทางค้างาช้างของเครือข่ายที่ถูกจับกุมจากปฏิบัติการคชาคาดปิดปลายงาคล้ายกับคดีที่เคยเกิดขึ้นที่จังหวัดบึงกาฬ
1: แผนพฤติกรรมเดียวกันใช่ครับเพราะว่าก็คือดูจากตัวคนเวียดนามเนี่ยลักษณะก็คือเขาจะไปลาวก่อนไปลาวเหมือนไปดิวคนส่งแล้วก็ตัวเขาเองก็เคยอยู่แถวริมโขงก่อนจะขยับเข้ามาอยู่ในตัวเมืองซึ่งมันก็น่าเชื่อได้ว่ากลุ่มพวกนี้เขารู้จักกันหมดอาจจะเป็นคนละสาขาอะไรปีกย่อยแต่ว่าแผนพฤติกรรมเดียวกันแล้วพวกนี้ดูจากหลักฐานเขามีไอตอนเคสที่โดนจับที่พี่พูดถึงว่าที่ริมโขงน่ะเขาก็มีการแจ้งเตือนกันในกลุ่มว่าช่วงนี้ระวังนะเงียบๆหน่อยเพราะว่ามีดักได้ล็อตใหญ่ที่นั่นอันนี้คือเขาได้จริงเลยเขามีการแจ้งเตือนกันในกลุ่มก็เชื่อว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อง
0: หลังตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลงานปฏิบัติการคชาคาดปิดปลายงาไม่ถึงสัปดาห์ตำรวจสภ.เวียงคุกจังหวัดหนองคายยึดงาช้าง22ท่อนน้ำหนักรวมกว่า130กิโลกรัมและซากโครงกระดูกสัตว์ป่าบรรจุในกระสอบน้ำหนักรวมเกือบ30กิโลกรัมบริเวณตำบลเมืองหมีอำเภอเมืองหนองคายขณะที่คนกลุ่มหนึ่งกำลังลำเลียงลงเรือข้ามแม่น้ำโขงไปลาวทั้งคนลำเลียงและคนขับเรือหนีไปได้ส่วนงาช้างของกลางถูกส่งมอบให้ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่ากรมอุทยานตรวจพิสูจน์ระดับสารพันธุกรรมเพื่อยืนยันว่าซากกระดูกของกลางเป็นสัตว์ป่าชนิดใดและถิ่นกำเนิดงาช้างหาความเชื่อมโยงกับคดีก่อนหน้านี
4: ้ถ้าหากว่าเราตรวจพบว่ามาเป็นงาช้างแอฟริกาเนี่ยเราสามารถที่จะตรวจลึกไปได้ว่ามันมาจากแหล่งกำเนิดใดมาจากโซนประเทศไหนอย่างนี้เป็นต้นซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็น่าจะใช้สนับสนุนในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนได้ค่ะ
0: ข้อมูลจากไซเตสหรืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์เปิดเผยว่าในแต่ละปีช้างป่าแอฟริการาว 20,000 ตัวจะถูกล่าเพื่อเอางาส่งขายปลายทางเอเชียไทยถูกระบุว่ามีการลักลอบนำเข้างาช้างเป็นอันดับ2รองจากจีนวาทินีนวริศวินข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
5: NASA เปิดแผนล่าสุดในการสำรวจดวงจันทร์และการเตรียมตั้งฐานที่นั่นนะครับการพัฒนานี้เป็นการเร่งเครื่องที่หวังจะแซงหน้าจีนติดตามใน Science Tech Weekly Update กับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
6: Science Tech Weekly Update สัปดาห์นี้ครับกับการอัปเดตแผนล่าสุดของ NASA นะครับกับการสำรวจดวงจันทร์ที่จะไปโฟกัสกับการตั้งฐานปฏิบัติการที่นั่นครับนี่คือการปรับแผนครั้งใหญ่เลยนะครับแสดงให้เห็นว่าสหรัฐกำลังแข่งขันกับจีนครับที่มีแผนไปตั้งสถานีวิจัยบนนั้นในเวลาไล่ๆกันครับ หลังจากที่ส่งยานไปทดสอบโคจรรอบดวงจันทร์ในภารกิจอาร์ทิมิส1และพามนุษย์เดินทางไปโคจรรอบดวงจันทร์ในภารกิจอาร์ทิมิส2ไปแล้วนะครับสำเร็จเมื่อไม่นานมานี้ภายใต้โครงการอาร์ทิมิสที่สหรัฐตั้งเป้ากลับไปสำรวจดวงจันทร์อีกครั้งเดิมในโครงการนี้มีแผนสร้างลูน่าเกตเวย์นะครับสถานีอวกาศโคจรรอบดวงจันทร์ที่จะเป็นประตูรับส่งนักบินอวกาศลงไปสำรวจพื้นผิวแต่ตอนนี้ได้พับแผนไปก่อนครับส่งผลมาถึงประกาศล่าสุดของ NASA ที่ปรับมาสู่มูนเบสฐานปฏิบัติการบนดวงจันทร์มูนเบสจะเป็นด่านหน้าแห่งแรกบนวัตถุอวกาศอื่นครับตั้งอยู่บริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์เน้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีรวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งมนุษย์ไปดาวอังคารในอนาคตด้วยการปรับทิศทางครั้งนี้จะช่วยดึงงบประมาณกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในระยะยาวมาใช้สร้างโครงสร้างพื้นฐานบนดินเช่นระบบพลังงานนิวเคลียร์บนพื้นผิวและที่อยู่อาศัยครับซึ่งเป็นการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์กับโครงการสถานีวิจัยดวงจันทร์นานาชาติหรือว่า ILRS ของจีนโดยตรงที่จะเริ่มในช่วงปี2030นะครับระยะแรกมี3ภารกิจครับคือ Moon Base 1คาดว่าจะเกิดขึ้นไม่เกินปลายปี2026จะใช้ยานลงจอด Blue Moon Mark 1 Endurance ของ Blue Origin นะครับขนส่งอุปกรณ์วิจัยลงจอดบริเวณ Shackleton Connecting Ridge เพื่อลดความเสี่ยงให้ภารกิจ Artemis ที่มีนักบินอวกาศลงไปในปี2028ครับและยังมีการลงนามร่วมกับบริษัทเอกชนพัฒนารถสำรวจควบคุมระยะไกลด้วยรวมถึงมีโครงการอื่นๆที่จะมาช่วยสนับสนุนอย่างเช่น Moonfall ภารกิจส่งโดรน4ตัวไปบินสำรวจระยะสั้นเพื่อหาจุดลงจอดที่เป็นหมุดหมายถัดไปของนักบินอวกาศครับสรุปไทม์ไลน์คร่าวๆนะครับภายในปี2026ภารกิจ Moon Base 1ถึง3เฟสแรกจะเริ่มเดินหน้าก่อนต่อด้วย Artemis 3ในปี2027ครับจะทดสอบระบบของยาน Orion และยานลงจอดในวงโคจรของโลกยังไม่มีคนไปลงพื้นผิวนะครับก่อนที่ในปี2028ภารกิจ Artemis 4ส่งมนุษย์ลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์ครั้งแรกในยุคใหม่ครับส่วนในปี2029ก็จะเริ่มส่งโมดูลกึ่งถาวรระบบเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์พื้นผิวและสร้างรากฐานสถานีที่อยู่ยาวได้ถาวรสำหรับ Moon Base ในเฟส2และ3ครับมาดูที่งานอวกาศในฝั่งจีนกันบ้างนะครับล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีการส่งนักบินอวกาศไปประจำการที่สถานีอวกาศเทียนกงในภารกิจเซินโจ23นะครับนี่คือภารกิจครั้งสำคัญครับที่มีโครงการทดลองที่น่าสนใจถือว่าเป็นก้าวสำคัญในวงการอวกาศจีนเลยครับภารกิจเซินโจ23ออกเดินทางจากฐานปล่อยจิ๋วฉวนทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนครับเมื่อวันที่24พฤษภาคม2026นักบินอวกาศ3คนที่เดินทางไปครั้งนี้ก็คือจูหยางจู้จางจุ๋ยหยวนและหลีเจียอิงนักบินอวกาศหญิงจากฮ่องกงคนแรกเลยนะครับที่ได้ขึ้นไปทำงานบนสถานีอวกาศนอกเหนือจากชาวจีนแผ่นดินใหญ่จะทำหน้าที่ดูแลงานด้านการทดลองวิทยาศาสตร์ในสภาวะไร้น้ำหนักครับโดยจะมีการทดลองทางชีววิทยาศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในอวกาศนำตัวอ่อนของปลามะลายตัวอ่อนของหนูและโครงสร้างคล้ายตัวอ่อนจากสเต็มเซลล์ไปติดตั้งไว้ภายนอกสถานีอวกาศเป็นเวลา5เดือนเพื่อศึกษาผลกระทบจากรังสีอวกาศและสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำต่อการเจริญพันธุ์นะครับและการวิจัยสำคัญที่หนึ่งในลูกเรือของภารกิจนี้จะต้องใช้ชีวิตอยู่บนวงโคจรโลกนาน1ปีเลยครับเพื่อตรวจสอบกลไกการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงต่ำซึ่งมีผลต่อสุขภาพของนักบินอวกาศในภารกิจระยะยาวนับเป็นโครงการวิจัยร่างกายมนุษย์ในอวกาศครั้งแรกของจีนครับปิดท้ายวันนี้กับความคืบหน้าในการส่งชุดการทดลองทางการแพทย์ของไทยไปที่สถานีอวกาศนานาชาตินะครับล่าสุดได้รับสัญญาณแรกกลับมาแล้วครับในคืนวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับทีมวิจัยไทยประสบความสำเร็จในการเชื่อมต่อระบบการสื่อสารและควบคุมชุดการทดลองโดยตรงจากศูนย์ควบคุมภารกิจคณะแพทยศาสตร์ศรีสวังควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กรุงเทพนะครับไปยังสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS หลังจากที่ส่งชุดการทดลอง Tigers X ขึ้นไปกับยาน Dragon ในภารกิจ CRS 34ส่งไปที่ ISS ครับก่อนที่โซฟีอเดโนนักบินอวกาศ ESA จะช่วยติดตั้งชุดการทดลองเข้ากับแพลตฟอร์ม IceCube ภายในห้องปฏิบัติการโคลัมบัสครับการทดลองนี้ทำงานแบบอัตโนมัตินะครับและควบคุมจากประเทศไทยทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องให้นักบินอวกาศบน ISS มาช่วยกดหรือว่าดำเนินการใดๆเพิ่มเติมหลังติดตั้งเสร็จครับนี่คือการทดลองในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำเพื่อศึกษาพฤติกรรมของไหลในการผสมกันของสารคลอรอยด้วยระบบห้องปฏิบัติการบนชิปขนาดเล็กหรือว่าแล็บออนชิปครับ ทีมวิจัยต้องการศึกษาการผสมตัวอย่างอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยผ่านทางหลอดเลือดดำเพื่อหาแนวทางพัฒนาอาหารและยาสำหรับผู้ป่วยในอนาคตรวมถึงเตรียมพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในอวกาศระยะยาวด้วยครับเมื่อได้รับสัญญาณแรกมาแล้วนะครับทีมวิจัยซักซ้อมระบบฉีดและล้างของไหล3รอบปรากฏว่าระบบไฟการสื่อสารและกล้องถ่ายภาพภายในทั้ง4ชุดทำงานได้อย่างสมบูรณ์ครับลักษณะของไหลเป็นไปตามที่คาดการไว้หลังจากนี้จะเข้าสู่ระยะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์หลักครับโดยจะทำการทดลองต่อเนื่องรวมเป็นเวลา6วันครับนี่คือ Science Tech Weekly Update ในสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้ครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech ครับและกลับมาติดตาม Science Tech Weekly Update กันได้ในข่าวเจาะย่อโลกทุกๆสัปดาห์ครับ
5: การฟ้องปิดปากหรือ slap ในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นแล้วนะครับว่าการฟ้องหมิ่นประมาทถูกใช้เป็นเครื่องมือในการตอบโต้ผู้ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์หรือตรวจสอบผู้มีอำนาจรัฐไม่เฉพาะนักการเมืองนะครับที่ใช้เครื่องมือนี้แต่อาจรวมไปถึงองค์กรอิสระที่มีงบประมาณมาจากภาษีของประชาชนด้วยเราจะพูดคุยกับคุณสมภพรัตนวลีผอ.ฝ่ายข่าว Workpoint TV ในฐานะคนที่เคยถูกฟ้องครับและรองศาสตราจารย์ปริญญาเทวานรมิตรกุลเพื่อวิเคราะห์เรื่องนี้ครับ
2: เขาตั้งใจเชือดไก่ให้ลิงดูเขาเลือกเจาะจงที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วยิงมาให้เราเพื่อให้เสียงของเราอ่ะมันเงียบและเขารู้ว่าเดี๋ยวพอมันเป็นข่าวหรือมันออกไปอ่ะมันจะสร้างความหวาดกลัวให้ประชาชน
3: ถ้าศาลท่านลงมาดูเล่นเองหรือว่าเห็นเองเลยว่าเอ้ยอย่างนี้คือการฟ้องปิดปากเป็นการฟ้องเพื่อไม่ให้ทางอีกฝ่ายนึงเคลื่อนไหวหรือไม่ให้พูดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากอันนี้ผมเห็นด้วยในหลักการที่ท่านวางนะครับ
5: คดีของพี่ติ่งตอนนี้เคลียร์หรือยังครับ
7: เขาถอนฟ้อง
5: ถอนไปเองหรือว่าไปเคลียร์กันก่อน
7: โอ้ถอนเลยผมไม่เคลียร์ใครอยู่แล้วคือถ้าเกิดเขาฟ้องผมเนี่ยมีวิธีเดียวคือเขาต้องถอนเอง
5: ครับ
7: ผมไม่คุย
5: มันเสียศักดิ์ศรีเลยหรือยังไง
7: คือเราต้องยืนยันว่าเราเป็นสื่อเรามีหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วตั้งแต่รุ่นไหนเป็นรุ่นไหนก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์ได
5: ้
7: เพราะว่านักการเมืองเนี่ยเราถือว่าเป็นคนที่ต้องมาทำหน้าที่แทนประชาชนที่เลือกเข้ามายิ่งเป็นรัฐมนตรียิ่งต้องบริหารงบประมาณต้องดูแลเรื่องกฎหมายยิ่งต้องวิพากษ์วิจารณ์หนักถูกไหมฮะเราไม่ได้วิจารณ์ไปวิจารณ์พ่อแม่พี่น้องลูกเมียเขาเราวิจารณ์ว่าด้วยเรื่องงานว่าด้วยเรื่องประวัติการทำงานใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเขาฟ้องก็ต้องไปสู้กันที่ศาลก็แค่นั้นเอง
5: ครับของพี่เนี่ยพี่คิดว่าการฟ้องแบบนี้เป็นการฟ้องปิดปากไหม
7: คือถ้าคุณเอาที่คำแนะนำของประธานศาลฎีกาล่าสุดมาเนี่ย มันก็ฟ้องปิดปากเต็มที่อ่ะเต็มรูปแบบ
5: ครับยังไง
7: พฤติกรรมคือไปฟ้องที่ไกลๆไปฟ้องที่พะเยาอย่างเงี้ยผมเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ที่ปทุมอย่างเงี้ยคุณไปฟ้องผมพะเยาทำไมคุณไม่ฟ้องกรุงเทพวะอย่างนี้เป็นต้นนึกออกไหมผมไปฟ้องพะเยานี่ผมก็ต้องเดินทางไปกับนะจะค่ารถค่าเครื่องบินค่าที่พักค่าอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยเสียเงินแล้ว
5: เขาอยากให้พี่ไปเที่ยวกวนพะเยาหรือเปล่า
7: คือพะเยาเราไปอยู่แล้ว
8: พะเยากี่ครั้งแล้วกว่าที่เขาจะถอนฟ้อง
7: สามครั้ง
5: ไปพบตำรวจนะฮะ
7: ไปพบตำรวจสองครั้งคือเขาจะมีหมายเขาเรียกว่าหมายเรียกมาก่อนหมายเรียกรอบหนึ่งผมก็ดูแล้วผมก็ไม่ไปรอหมายเรียกรอบที่สองพอหมายเรียกรอบที่สองเราก็ปรึกษาไหนต้องไปว่าไม่งั้นมันจะเป็นหมายจับก็ไปหมายเรียกรอบที่สองใช่ไหมเราก็แต่งตั้งทนายไปแล้วก็ขอดูว่าไหนฟ้องเรื่องอะไรเงี้ยเราก็มานั่งดูอ๋อเขาฟ้องเรื่องประวัติการทำงานที่เราไปวิจารณ์เขาว่าเขาอยู่กับคนนู้นคนนี้มานะประมาณนี้นะเราไปวิจารณ์เขาเนี่ยเขาก็ฟ้องว่าเป็นการหมิ่นประมาทเขา
5: เงินควักเองไหมตอนไป
7: โอ้เงินตัวเองสิครับเงินตัวเองเลยครับเพราะว่าผมไม่พูดในรายการออนไลน
5: ์ช่องอื่น
7: คุณจอมขวัญ
8: ผมไม่ได้คุณจอมขวัญเลยใช่ไหม
7: ถูกครับคือเป็นเวลาออนไลน
5: ์
7: อ
5: ่
7: ะแล้วก็พูดกับจอมขวัญก็เลยโดนคู่กันกับจอมขวัญ
5: ในมุมพี่ติ่งเนี่ยมองว่าเขาไปฟ้องที่พะเยาเนี่ยเป็นการกลั่นแกล้งเป็นการปิดปากแต่ในเชิงเนื้อหาล่ะเวลาพี่จัดรายการออนไลน์อ่ะบางทีคำหยาบไงติงเขาแรงไปหรือเปล่าถ้าพูดในแง่เนื้อหาเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยนะ
7: ผมไม่ได้มีคำหยาบถึงเขาเลยนะไอ้เวลาพูดในออนไลน์เนี่ยเราต้องพูดว่ากลุ่มคนเนี่ยพวกทาร์เก็ตกลุ่มในออนไลน์เนี่ยมันคือคนรุ่นใหม
5: ่ครับ
7: เพราะฉะนั้นคำบางคำที่คุณบอกว่าหยาบเนี่ยมันเป็นแค่จุดฟูลสต็อปคือมันไม่ใช่คำหยาบ
5: ลงหางประโยค
7: คือไม่ได้บอกว่าไปด่าแหละคนนี้แล้วก
5: ็
7: บอกเขาเป็นสิงสาราสัตว์ไม่ใช
5: ่
7: แต่เราพูดถึงเรื่องอื่นๆแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเรื่องนี้แม่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนึกออกว่าม
9: ัน
7: เป็นหางเสียงชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้น
5: เราอารมณ์คนดู
7: แต่ว่าที่ผมโดนเนี่ยผมพูดเรื่องพฤติกรรมการทำงานของเขาในทางการเมืองไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องไม่เกี่ยวกับเรื่องไอ้จุดฟูลสต็อปอะไรเลยเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลย
5: อาจารย์ปริญญาช่วยจำแนกหน่อยสแลปหรือว่าฟ้องปิดปากเนี่ยมันมีเกณฑ์ไหมอันไหนที่เป็นฟ้องปิดปาก
9: ความจริงก็ต้องเข้าใจนะครับว่ากฎหมายหมิ่นประมาทเนี่ยนะครับมันคือกับการจัดการความสมดุล
5: ครับ
9: ระหว่างเสรีภาพนะครับในการแสดงความคิดเห็นนะครับในการวิพากษ์วิจารณ์กับผู้ถูกวิจารณ์เนี่ยเขาก็ต้องได้รับความคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลและชื่อเสียงของเขา
5: ครับ
9: ทีนี้จุดสมดุลอยู่ตรงไหนก็คือว่าต้องไม่เป็นหมิ่นประมาทเขาหลักหมิ่นประมาทก็คือเรื่องของการไปใส่ความนะครับต่อบุคคลที่3ในทางที่ไม่เสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกียรติชังนะครับนี่คือองค์ประกอบนะครับตามบทกฎหมายอาญามาตรา326
5: ครับก่อนจะพ้นประเด็นนี้ผมแทรกนิดนึงอาจารย
9: ์
5: คำว่าใส่ความของอาจารย์เนี่ยเวลาสื่อเราทำหน้าที่บางทีมันเป็นการตั้งข้อสังเกต บางอันมันเป็นการกล่าวหาเนี่ยอันนี้นับเป็นใส่ความไหม
9: ความจริงคำว่าใส่ความนั้นต้องตีความแต่มีตัวช่วยคือมาตรา329เขาบอกว่าถ้าหากว่ากระทำการดังต่อไปนี้โดยสุจริตนะครับคือไม่ได้รับเงินใครมาพูดโดยสุจริตใจเนี่ยนะครับจะไม่เป็นความผิดนะที่คุณเจษดาถามเนี่ยผมอ่านให้ฟังนะมันคือ329นะครับ1เพื่อป้องกันตนเองหรือส่วนได้เสียตามทำนองคลองธรรม
5: ค
9: ือเป็นสิทธิ์ข้าพเจ้าอ่ะแล้วข้าพเจ้าก็พูดไปตามสิทธิ์ของตัวเอง2นะครับเป็นเจ้าพนักงานต้องปฏิบัติตามหน้าที่พูดไปตามอำนาจหน้าที่และ3อันนี้สำคัญนะครับติชมด้วยความเป็นธรรม
5: ครับ
9: นะครับอย่างผมเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์การบ้านการเมืองผมก็ติชมด้วยความเป็นธรรมถ้าแบบนี้นะครับไม่เป็น
5: ครับ
9: ความผิดคือไม่เป็นใส่ความนะครับอันที่4มีอันนึงครับก็คือในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมเรื่องการดำเนินการอันเปิดเผยในศาลหรือในการประชุมเช่นเอารายงานการประชุมมาพูดนะครับเอาคำพิพากษาศาลมาอ่านนะครับอันเนี้ยก็ถือว่าไม่เป็นใส่ความ
5: ครับ
9: นะครับทีนี้ต่อให้ผิดนะต่อให้เป็นการเรียกว่าทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วเนี่ยเข้าข่ายใส่ความแล้วนะครับอีกมาตราหนึ่งคือมาตรา330ก็บอกว่าถ้าเรื่องที่พูดไปนั้นเป็นความจริงถึงแม้จะผิด
5: ครับ
9: คือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแต่ไม่ต้องรับโทษว่าง่ายคือมันมีตัวช่วยอยู่2ชั้น
5: ครับ
9: 1คือติชมด้วยความเป็นธรรม
5: ครับ
9: นะ2เหตุใหญ่สุดนะคือติชมด้วยความเป็นธรรม2นะครับเป็นเรื่องจริงแต่เรื่องจริงเนี่ยนะครับศาลท่านกฎหมายก็ห้ามพิสูจน์ถ้าไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตอนนั้นก็แปลว่าอะไรครับถ้าหาไปพูดเรื่องส่วนตัวแล้วก็เสียหายนะต่อให้เป็นเรื่องจริงศาลก็ไม่พิสูจน์
5: ครับ
9: เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวเช่นเรื่องของพฤติกรรมส่วนบุคคลเรื่องในครอบครัวเขาเนี่ยไม่มีประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างเงี้ยศาลไม่พิสูจน์ดังนั้นถ้าหากเราวิจารณ์เป็นเรื่องส่วนรวมเช่นผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีอำนาจหน้าที่ในทางสาธารณะอันเนี้ยนะครับถ้าเป็นเรื่องจริงเราพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องจริงไม่ต้องรับโทษ
5: ครับ
9: ผิดอันนี้คือตัวที่คุ้มครองเราอันนี้คือหลักนะครับทีนี้ไอ้เรื่องของการฟ้องปิดปากเนี่ยวิธีการดูง่ายๆนะครับเขาทำหน้าที่ตามหน้าที่ของเขาติชมด้วยความเป็นธรรมเป็นเรื่องจริงที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแล้วฟ้องเนี่ยเอาละเข้าข่ายละนี่ข้อสำคัญคือถ้าเป็นการไปฟ้องเพื่อจะให้ต้องลำบาก
5: ครับ
9: เช่นตัวผู้ถูกฟ้องในภูมิเราอยู่กรุงเทพหรือปริมณฑลตัวผู้ฟ้องก็ทำงานอยู่กรุงเทพหรือปริมณฑลแต่ไปฟ้องไกลๆเช่นกรณีนี้คือไปฟ้องที่
7: พะเยา
9: อย่างเงี้ยอันที่หนึ่งอันที่สองคือไปฟ้องหลายจังหวัดเลย
7: ฟ้องแถวชายแดนทั้งหลาย
9: ไปหลายที่นะโดยอ้างว่ามันหลายกรรมหลายวาระก็ไปฟ้องให้เยอะๆอ
5: ัน
9: นี้อันนี้ก็เป็นการฟ้องกันแกล้งคือไว้ง่ายคือเรียกว่าเขากำลังใช้สิทธิตามมโนของเขาแล้วมาฟ้องเพื่อให้เขาหยุดพูด
5: อ
9: ันนี้คนเราเนี่ยพอถูกฟ้องเข้าปุ๊บก็ไม่อยากจะเป็นความ
5: ค
9: ือแม้ว่าไปถึงศาลจะชนะศาลยกฟ้องแต่ถามว่ามันก็ต้องหาทนายความมันก็ต้องเสียเวลาต้องมีค่าเดินทางแล้วก็ไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายมันจะเกิดขึ้นไปนานแค่ไหนฟ้องกัน3ศาลใช่ไหมครับแล้วก็ไม่รู้ว่าปลายทางเกิดพลาดท่าเสียทีขึ้นมาดังนั้นเนี่ยมันก็ได้ผลนะ
5: กลับมาที่พี่ติ่งครับนอกจากเคสของพี่ล่าสุดที่โดนฟ้องที่พะเยาเนี่ย เป็นผอ.สำนักข่าวต้องเคยเจอหลายเคสอยู่แล้ว
7: มัน
5: ไม่คงไม่ใช่ทุกเคสที่เขาจะถอนฟ้องไปเองเวลานักข่าวโดนฟ้องอย่างเงี้ยเรามีคุยหลังบ้านเราเดินตามขบวนการหรือพี่มีแนวทางในการต่อสู้ยังไง
7: คุณก็ต้องดูให้ชัดว่าคือเขามีสิทธิ์ฟ้องหมิ่นประมาทเราได้ถ้าเราพูดผิด
5: ครับ
7: นึกออกไหมฮะถ้าเขาไม่ได้เมาเราไปเล่นข่าวว่าเขาเมาอย่างเงี้ยแล้วมันพิสูจน์ได้ว่าเขาไม่ได้เมาเราผิดอันนี้
9: ใส่ความ
7: อันนี้ใส่ความเขา
9: ใส่ความ
7: ซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมข่าวเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นึกออกไหมฮะถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันก็ต้องรับกันได้แต่ประเด็นก็คือมันก็ต้องฟ้องกันในพื้นที่ที่เกิดเรื่องเช่นพี่ไปชนเขาแล้วมีโอกาสจะเมาแล้วขับเนี่ยมันก็ฟ้องในกรุงเทพอันนี้เขาก็ฟ้องในกรุงเทพเราก็สู้ในกรุงเทพพอสู้ไปเราคิดว่าอย่างเงี้ยเราผิดว่ะเราผิดเราก็ต้องเจรจากันเจรจาเพื่อจ่ายค่าเขาเรียกว่าจ่ายค่าแพ่งอะไรต่ออะไรพวกนี้อย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้พี่คิดว่าสำนักข่าวต่างๆก็มีที่มันหลุดได้หรือแม้แต่สติงเกอร์ส่งข่าวมาแล้วข่าวเนี่ยมันเขาเรียกว่าข่าวมันไม่ได้รีเช็
5: ค
7: ให้รอบด้านเนี่ยอันนี้มีแต่ข่าวการเมืองเนี่ยเป็นข่าวที่คนรู้ทั่วไปอยู่แล้วนึกออกไหมเวลาเขาจะผ่านโครงการหรือจะทำแลนด์บิสอย่างเงี้ยหรือจะทำอะไรเงี้ยถ้าเราวิพากษ์วิจารณ์ไปเนี่ยคำถามก็คือวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วเนี่ยวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราหยุดวิพากษ์วิจารณ์ได้ก็คือฟ้องปิดปากก็คือสแลปที่เราบอกเนี่ย
5: ครับ
7: เพราะว่า1เราจะเสียเวลา2เราจะต้องเดินทาง3ต้องเราจะต้องจ่ายค่าทนายและสุดท้ายเราก็เลิกพูดไปเองเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วมันขี้เกียจ
5: มีน้องๆพี่โดนแบบนี้บ้างไหม
7: ก็มีเยอะแยะไปเลยฮะมีเยอะแยะไปอย่างเช่นคดีเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็โดนเยอะแยะไปเลย
5: เลือกที่จะคืนหรือเลือกที่จะเคลียร์
7: ก็สู้วนไปเลยก็สู้วนไปสู้วนไปเลย
5: อาจารย์ครับทีนี้เนี่ยศาลเขาออกแนวมาละเรื่องของการฟ้องปิดปากเอาพูดง่ายๆแบบนี้นะฮะแต่ความเป็นจริงเวลาฟ้องอ่ะเขาไปฟ้องกับตำรวจ
9: คือจริงแล้วเนี่ยนะครับไอ้เรื่องการฟ้องปิดปากเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้ไปไกลหรือหลายพื้นที
5: ่ครับ
9: นะครับต่อให้ไปฟ้องที่เดียวแล้วในภูมิลำเนาของคนที่ถูกฟ้องก็ตามเนี่ยแต่ว่าโดยเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยมันก็เป็นปิดปากได้เช่นเขาวิจารณ์ด้วยความเป็นธรรมว่าตามเนื้อผ้าไม่ได้พูดเกินเลยก็ฟ้องเขาแล้วอย่างเง
5: ี้
9: ยคือถึงแม้ว่าเขาจะสู้เขาไม่ยอมเจรจาเขาไม่ยอมขอก็ตามเนี่ยแต่มันมีผลทั้งต่อการพูดครั้งต่อไปเขาละนะครับเช่นกกต.ฟ้องเนี่ยนะครับพอจะคนถูกฟ้องก็จะระวังมากขึ้นละในการจะวิจารณ์กกต.นักการเมืองหรือว่าบางทีบริษัทเอกชนนะเขาฟ้องเพื่อจะปิดปากมันก็ตกตัวคือปิดปากคือจะได้ไม่ฟ้องอีกคดีนี้เนี่ยฟ้องเพื่อไม่ให้พูดอีกนะครับไม่ได้แปลว่าจะเอาเรื่องในคดีนี้หรอกพอไปถึงศาลเนี่ยนะคดีพวกนี้ศาลยกฟ้องแต่มีผลทำให้เขาไม่พูดอีกนะครับพอดีพอร้ายก็จะเกิดการเจรจา
7: ครับ
9: เราก็จะเกิดขอโทษขึ้นมาปุ๊บเขาก็มีแต่ได้เสมอตัวก็ได้แล้วก็มันเป็นความไม่เป็นธรรมเป็นความเหลื่อมล้ำเพราะทางฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่เป็นฝ่ายผู้ฟ้องเนี่ยเขาจะมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า
5: ครับ
9: เช่นบริษัทขนาดใหญ่ที่ทำโครงการมีปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาจะมีงบประมาณในการที่จะจัดการกับชาวบ้านที่ชาวบ้านหรือประชาชนไม่มีปะคือเป็นผู้ซึ่งเห็นปัญหาเขาอยากจะเสนอแนะเขาอยากจะประท้วงบ้างแสดงออกบ้างนะครับก็มีฟ้องปิดปากเขาทีนี้ผมก็ดีใจนะครับที่ท่านประธานศาลฎีกาได้มีคำแนะนำ
5: ครับ
9: ใช้คำว่าคำแนะนำนะครับเพราะว่าต้องการให้คงต้องการให้ดูไม่ใช่การสั่งนะครับคือความจริงแล้วเนี่ยมาตรา161ของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยมันวางหลักไว้อยู่แล้ว
5: ครับ
9: นะครับแต่ปัญหาของเรื่องเนี่ยคือผมก็มีโอกาสนะครับได้คุยกับท่านที่ได้ยกร่างเรื่องนี้นะครับคือ161เนี่ยมันมีหลักอยู่แล้วนะครับคือในคดีที่ราษฎรเป็นโจทย์นะครับหากปรากฏต่อศาลเองหรือมีหลักฐานที่ศาลเรียกมาว่าโจทย์ฟ้องคดีโดยไม่สุจริตหรือโดยบิดเบือนข้อเท็จจริง
5: ครับ
9: เพื่อกันแกล้งหรือเอาเปรียบจำเลยโดยมุ่งหวังผลอย่างอื่นยิ่งกว่าประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบให้ศาลยกฟ้องและห้ามให้โจทยื่นฟ้องในเรื่องเดียวกันนั้นอีกนะครับทีนี้โดยมากเนี่ยเรื่องไหนที่มันไม่ชัดเจนว่ามันถึงขนาดไม่สุจริตบิดเบือนมุ่งประโยชน์อื่นใดนอกจากประโยชน์อันพึงได้เนี่ยบางทีศาลก็ไม่ยกนะครับแล้วข้อสำคัญคือตัวเนี้ยดีแล้วก็มีการขยายความมากกว่านี้ด้วยนะครับว่าไม่สุจริตนี่คืออะไรเช่น
5: ยกเคสใช่ไหมฮะ
9: ไปฟ้องคดีในศาลที่ห่างไกลภูมิลำเนา
5: ครับ
9: นะไปฟ้องในคดีจากข้อเท็จจริงเดียวกัน
7: เหตุการณ์เดียวกัน
9: นะครับหรือว่าเขาใช้สิทธิตามประโยชน์สาธารณะแล้วไปฟ้องเขาเช่นปกป้องสิทธิมนุษยชนธรรมชาติอันนี้ถือเป็นการสแลป
5: ครับ
9: ทีนี้ปัญหาของเรื่องคือแม้ว่าตัวนี้จะดีมากแล้วทำให้ศาลเนี่ยนะได้ใช้อำนาจของท่านตาม161/1
5: ครับ
9: แต่ปรากฏว่า1/1เนี่ยคือ คดีที่ราษฎรเป็นโจทย
5: ์
9: ทีนี้หลายเรื่องเนี่ยเขาไปฟ้องกับตำรวจ
5: ครับ
9: พอเป็นเรื่องอาญาตำรวจก็ส่งทำสำนวนส่งอัยการอัยการก็ส่งฟ้องต่อศาลคดีพวกนี้ไม่อยู่ในประกาศของประธานศาลฎีกาเรื่องนี้
5: อันนี้เราพูดกันเฉยๆไม่ใช่ชี้ช่องนะฮะเนี่ยนี่เขาอาจจะใช้ช่องนี้กันอยู
9: ่คือไม่ใช่เขาใช้อยู่แล้ว
5: ครับ
9: อันนี้นะครับก็เป็นเรื่องดีผมย้ำนะครับว่าเป็นเรื่องดีมากที่ศาลท่านขยับแล้วทีนี้ผมก็อยากชวนนะครับว่าอยากชวนอัยการเรียนท่านอัยการสูงสุดผ่านรายการคุณเจษดาเลย
5: ครับ
9: นะครับเมื่อประธานศาลฎีกาเขาขยับเนี่ยอัยการสูงสุดก็ควรจะขยับด้วย
5: ครับ
9: นะครับว่าถ้าหากว่าอัยการถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อปิดปากประชาชนเนี่ยท่านก็อย่าฟ้องเลยเป็นคำแนะนำไปเลยว่าอัยการอย่าสั่งฟ้องถ้าเป็นเรื่องของการปิดปาก
5: เอาเคสล่าสุดครับเคสของเพจตุ๊ดรีวิวอันนี้เมื่อกี้ถามในฐานะของคนที่โดนฟ้อง
7: อ
5: ันนี้ถามในฐานะผอ.ข่าวพี
7: ่ครับ
5: พี่ติ่งคิดว่าคุณเพจตุ๊ดรีวิวเนี่ยเขาบอกเขาโดนฟ้องปิดปากเพราะเขาไปวิจารณ์มิวสิกวิดีโอของกกต.แล้วโดนกกต.ฟ้อง
7: รูปแบบการทำข่าวของเราเนี่ยมันมีหลายรูปแบบใช่ไหม
5: ครับ
7: เรามีทั้งทำข่าวเจาะรายงานสถานการณ์วิเคราะห
5: ์
7: หรือแม้แต่การ์ตูนิสก็คือการเฉียดสีล้อเรียนแต่มันอยู่บนพื้นฐานที่เราพูดถึงเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์หน่วยงานของรัฐ
5: ครับ
7: ไม่ได้ไปจับว่าใครมีเมียน้อยหรือว่ามีอะไรที่ไหนเมื่อไหร่เรากำลังวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของคนที่เขาเรียกว่าคนที่รับผิดชอบนะเช่นจัดการเลือกตั้งเช่นตรวจสอบทุจริตนะเช่นตรวจเงินแผ่นดินอะไรพวกนี้มันก็มีคือเมื่อสื่อมวลชนทำงานด้วยเขาเรียกว่าทำงานด้วยรูปแบบที่หลากหลายแต่ว่ามันอยู่บนพื้นฐานที่ตรวจสอบนะตั้งข้อสังเกตตรวจสอบชาวบ้านก็เหมือนกันหรือคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร
5: ์
7: ไอ้พวกไอ้คอนเทนต์ทั้งหลายเนี่ยอัน
5: นี้มันอาจจะก้ำกึ่งว่าอาจจะไม่ใช่สื่ออะไรอย่างเงี้ยเป็นเพจ
7: แต่เขาก็เป็นพลเมืองเป็นแอคทีฟซิติเซนมันก็เป็นข้อเท็จจริงที่เขาวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าบางทีมันวิพากษ์วิจารณ์ทั้งจากข่าววิพากษ์วิจารณ์จากการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์จากการเสียดสีถ้าเกิดหน่วยงานรัฐที่ใจกว้างพอที่มีหัวใจที่แบบว่าน้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนมากพอเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยฟ้องไปเนี่ยถ้าคุณเอาคำแนะนำของประธานศาลฎีกาไปเนี่ยมันต้องกระเด็นหมดอะ
5: อาจารย์หนักไหมเมื่อก่อนเราเห็นแต่นักการเมืองฟ้องนักการเมืองฟ้องสื่ออันนี้องค์กรอิสระฟ้องเพจ
9: คือต้องเข้าใจว่าไอ้มาตรา326เนี่ยความผิดฐานหมิ่นประมาทเนี่ยมันไม่ใช่ให้ประชาชนด้วยกันเนี่ยปกป้องสิทธิตัวเอง
5: ครับ
9: ผมถึงย้ำว่ามาตราเนี่ยมันเป็นความสมดุลนะครับระหว่างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกับเสรีภาพสิทธิที่จะไม่ถูกละเมิดชื่อเสียงถูกใส่ความทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงถูกเกลียดชังจุดสมดุลคือตรงนี้ทีนี้ไอ้ผู้กระบวนการที่ทำก็ต้องจัดการไงว่าใครที่มันเกินเลยไปใครที่มีประมาทจริงโอเคก็ต้องรับโทษทำให้เกิดอีกส่วนใครที่เขาติชมได้ทำไปทำแล้วไปฟ้องเขาอย่างนี้ก็จะไปรับฟ้องยกฟ้องไปซะถ้าฟ้องขึ้นมานึกออกไหมครับในกระบวนการที่ทำของเราที่ผ่านมาเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือของฝ่ายต้องการปิดปากแล้วทีนี้เนี่ยแต่ก่อนนักการเมืองก็ใช้กันใช้กับสื่อใช่ไหมครับแต่ว่าองค์กรอิสระเนี่ยนะครับไม่พึงมาใช้ความจริงองค์กรของรัฐใดๆก็ไม่ควรใช้เรื่องนี้หรอกนะครับเพราะนี่เป็นเครื่องมือของเหมือนกับพลเมืองอ่ะประชาชนเขาใช้
5: มันไม่สมดุลกันใช่ไหมอาจารย์อันนี้มันเป็น
9: องค์กรอิสระเนี่ย
5: กับประชาชน
9: องค์กรอิสระเนี่ยเป็นผู้ซึ่งใช้งบประมาณแผ่นดินองค์กรของรัฐนะดังนั้นเนี่ยก็มีหน้าที่ที่ต้องตอบสนองต่อภาระหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมาย
5: ครับ
9: ถ้าประชาชนผู้เสียภาษีก็เห็นว่าเอ๊ะเช่นตุ๊ดรีวิวเนี่ยก็เห็นว่างบประมาณทำ MV ชวนไปเลือกตั้งใช้เงินเยอะแต่ว่าผลที่เกิดขึ้น
5: ยอดวิวน้อย
9: ยอดวิวน้อย
5: ใช้เงินหลักล้าน
9: ไอ้อย่างเงี้ยเขาก็ตั้งคำถามได
5: ้ครับ
9: ไม่ควรไปฟ้องเขาผมคิดว่ากกต.เนี่ยนะครับสิ่งที่ควรจะทำคือต้องเปิดหูรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์นี่กกต.เนี่ยที่ท่านบอกว่าท่านทุกคะแนนที่ท่านนับไปเที่ยงธรรมหมดเลือกตั้งไทยโปร่งใสที่สุดในโลกเนี่ย
7: ครับ
9: แต่ท่าน
7: ใครจัดแล้วเนี่ย
9: แต่ท่านเนี่ยนะนอกจากท่านไม่รับฟังแล้วนะท่านยังทุบกระจกทิ้งด้วยกระจกที่ก็ส่องมาท่านทุบไล่ทุบไล่ทุบอยู่เนี่ยมันไม่ได้ผมคิดว่าองค์กรอิสระของเราตามร่าง60เนี่ยเนื่องจากไม่ยึดโยงกับประชาชนถ้ายึดโยงกับประชาชนมากกว่านี้นะ
7: จะไม่มีใครฟ้องประชาชน
9: ไม่มีทางฟ้องใครหรอก
5: วันนี้หมดเวลาของข่าวเจาะย่อโลกแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจ Facebook ข่าวเจาะย่อโลกหรือทาง YouTube ของไทย PBS วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าวเวลา6นาฬิกาค่ะเกิดเหตุบุกยิงชายในบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ7นัดเสียชีวิตทันทีขณะที่ผู้ก่อเหตุขับรถหลบหนีแต่สุดท้ายไปชนท้ายรถพ่วงที่จอดอยู่ข้างทางเสียชีวิตคาที่เบื้องต้นสาเหตุเกิดจากเรื่องชู้สาวเมื่อช่วงค่ำวานนี้เกิดเหตุชายใช้อาวุธปืนบุกยิงชายรายหนึ่งจำนวน7นัดจนเสียชีวิตบริเวณทางขึ้นบันไดอาคารที่35ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทร1สมุทรปราการหลังเกิดเหตุผู้ก่อเหตุลงมือเสร็จสิ้นได้ขับรถเก๋งสีขาวหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุทันทีขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางปูอยู่ระหว่างการสอบสวนพื้นที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแต่หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งรถยนต์สีขาวคันที่ก่อเหตุชนท้ายรถพ่วง22ล้อที่จอดไว้บนถนนบางนาตราดกมที่24ตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการอย่างรุนแรงสภาพรถด้านหน้าพังเสียหายภายในรถฝั่งด้านคนขับพบผู้เสียชีวิตเป็นชาย1คนคือนายทิติวัฒน์อายุ45ปีนอกจากนี้ยังพบอาวุธปืนแมกกาซีนจำนวน9มมตกอยู่ที่พักเท้าใต้เบาะด้านข้างคนขับส่วนสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนให้ข้อมูลว่าเกิดจากเรื่องชู้สาวเนื่องจากนายทิติวัฒน์ทราบว่าแฟนใหม่แอบพบผู้เสียชีวิตจึงไปดักรอที่บ้านเอื้ออาทรเมื่อเห็นว่าทั้งสองกำลังเดินขึ้นห้องพักจึงตามไปกระหน่ำยิงฝ่ายชายจนเสียชีวิตฝ่ายปกครองร่วมกับปปส.ขยายผลการตรวจจับพบพระสงฆ์เสพยานะคะจากนั้นก็ขยายไปหาพ่อค้ายาเสพติดได้ผู้ต้องหา4รายค่ะหนึ่งในนั้นเป็นอดีตเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ที่ลาออกมาแล้วมาขายยาบ้าค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองราชบุรีร่วมกับปปส.ส่วนปฏิบัติการพิเศษจับกุมพ่อค้ายาเสพติดในพื้นที่หลังพบว่าคนแรกเป็นผู้สั่งซื้อยาไปส่งขายภายในวัดในพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีได้ยาบ้าจำนวน5เม็ดจากนั้นเข้าตรวจค้นที่บ้านของอดีตเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ที่ลาออกมาขายยาบ้าได้ของกลางเพิ่มอีก138เม็ดและขยายผลไปหาพ่อค้ารายที่3โดยเข้าตรวจค้นที่คอกวัวในหมู่ที่4ตำบลอ่างทองอำเภอเมืองพบยาบ้าอีกจำนวน45เม็ดซุกซ่อนอยู่ใต้จานข้าวและพบผู้เสพเป็นหญิงอีก1คนเจ้าหน้าที่ได้ทำการให้ผู้ต้องหาทำการล่อซื้อโดยทำทีเป็นสั่งซื้อยาบ้าจากนายนนท์พ่อค้ายาเสพติดคนที่4โดยนัดหมายส่งยาบ้าจำนวน 2,000 เม็ดที่บริเวณริมถนนในตำบลน้ำพุอำเภอเมืองซึ่งนายนนท์มาพร้อมกับเพื่อนำยาบ้ามาส่งตามนัดหมายแต่เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าจับกุมสามารถจับได้เพียงแค่นายนนท์เท่านั้นแต่คนขับรถซึ่งเป็นเพื่อนได้ขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปจากการจับกุมครั้งนี้เป็นการขยายผลหลังจากฝ่ายปกครองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ทำการตรวจปัสสาวะพระสงฆ์ตามวัดต่างๆพบว่ามีพระสงฆ์มีปัสสาวะสีม่วงจำนวน10รูปและได้ของกลางมากกว่า 2,000 เม็ดจึงส่งตัวให้เจ้าอาวาสของแต่ละวัดทำการสึกเพื่อนำตัวไปบำบัดและขยายผลจากพระที่เสพยาไปหาแหล่งที่มาของยาเสพติดหมาหลายสิบตัวหลุดออกมาวิ่งใจกลางถนนกลางกรุงโรมของอิตาลีนะคะระหว่างที่มีการซ้อมพิธีสวนสนามเฉลิมฉลองวันชาติขณะที่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่กำลังสอบสวนหาสาเหตุครั้งนี้ค่ะผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพขณะที่ม้าหลายสิบตัวหลุดออกมาวิ่งตามท้องถนนที่มีรถและคนพลุกพล่านใจกลางกรุงโรมของอิตาลีเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการซ้อมใหญ่สำหรับพิธีสวนสนามเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันครบรอบ80ปีแห่งการก่อตั้งสาธารณรัฐอิตาลีซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่2มิถุนายนนี้สื่อท้องถิ่นรายงานว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่มีรถยนต์ได้รับความเสียหายบางคันส่วนม้าที่หลุดออกมาได้รับการช่วยเหลือทั้งหมดแล้วขณะที่ตำรวจกรุงโรมกำลังสอบสวนหาสาเหตุที่ม้าเหล่านี้หลุดออกมาตามท้องถนนแต่คาดว่าอาจเกิดจากการที่ม้าตกใจเสียงดอกไม้ไฟส
ูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายสมควรชัยพัฒน์อายุ69ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวขาวเหลืองผมสั้นสีดำสลับขาวเป็นโรคสมองเสื่อมมีอาการหลงลืมหายจากซอยประชาอุทิศ21แขวงบางมดเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่24พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่งครุท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111หมดเวลาของทันข่าวแล้วนะคะกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์เวลา 8:30 น.ช่วงนี้ดิฉันปวีณาฟักทองสวัสดีค่ะ

0: สัปดาห์นี้หม้อข้าวหม้อแกงจะพาไปรู้จักหอยหวานของดีจังหวัดตราด
1: นี่ครับได้แล้วครับ
2: เย้ได้อีกแล้ว
0: หน้าตาจะเป็นยังไงติดตามชมได้วันอาทิตย์นี้เวลา 7:10 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข 3มาดูกันเยอะๆนะครับ

0: ใจฟูใจอุ่นใจกล้าใจจ๋อยนี่ฮะใจจิ๋วพลังแจ๋ว
1: What?

เบล่าจากเวเนซุเอลา รัสมัดจากเยอรมนี และเซรีนจากอียิปต์จะพาเราไปดูแมลงในประเทศของพวกเขา อิซาเบล่าจากเวเนซุเอลา

0: ขอต้อนรับเข้าสู่มินิฮาร์ดพอดแคสต์วันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษคุณเจเจียรู้ไหมว่าเราควรกินข้าววันละกี่ครั้ง
1: ในวันเดียวก็3นะ
0: ตอนไหนบ้าง
1: เช้าตอนเที่ยงเย็น
0: คุณเจเจียมีอาหารจานโปรดไหม
1: ไก่ย่าง
0: อย่างเดียวเลยเหรอ
1: ข้าวเดียว
0: เอ๊ะข้าวเหนียวกับข้าวสวยต่างกันยังไง
1: ข้าวเหนียวกับข้าวเหนียวมันเหนียวข้าวมันไม่เหนียว
0: อ๋อแล้วคุณเจเจียกินผักได้หรือเปล่า
1: บรอกโคลีแครอทเจกินแหนมเนืองซะด้วยครับ
0: ว้าว
1: บางทีก็ห่อผักนะใส่ผักทุกมื้อทุกคำเลย
0: เก่งจังคุณเจเจียเคยปวดท้องบ้างไหม
1: มี1ครั้งหรือ2ครั้งนี่แหละปวดมากอีก3ครั้งนี่แหละปวดสุดฤทธ
0: ิ์รักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะทุกคนคุณโฟกัสรู้ไหมว่าทำไมเราต้องกินข้าวให้ตรงเวลา
1: เดี๋ยวเราจะหิว
0: จริงด้วยแล้วถ้าเราวาดรูปอยู่แต่ถึงเวลากินข้าวแล้วจะทำยังไงดี
1: ก็เอากระดาษไปด้วยแล้วก็กินข้าวไปด้วย
0: จะดีหรอ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็วาดรูปกินข้าวแล้วก็วาดรูปกินรูป
0: เลือกทำอะไรสักอย่างดีกว่าเนาะถ้าเป็นคุณไทยๆที่กำลังอาบน้ำอยู่แต่ถึงเวลากินข้าวแล้วจะทำยังไง
1: อาบน้ำให้เสร็จก่อน
0: ว่าแต่ทำไมเราต้องกินข้าว
1: เพราะว่าจะได้ร่างกายแข็งแรง
0: ใช่แล้วคุณสตาร์คิดว่าไง
1: เราจะได้มีพลังงานเยอะๆแต่ถ้าเราอึออกมาหรือพลังงานของเราจะหายแล้วเราก็จะอุ้ยก็ตาลีลายไปหมดแล้ว
0: ฮะแล้วเราจะละลายไปด้วยไหม
1: ไม่หรอกเพื่อเรานั่งอยู่บนหัวส้วมเนี่ย

time the car comes close, it should keep going forward.

0: ตีตี
1: ้โตโต้
2: ไดโนมหัศจรรย
1: ์ตอนปลอดภัยเมื่อใกล้น้ำ
3: เช้าวันนี้ตาต้าตีตี้โตโต้จะมีอะไรสนุกสนุกทำกันอีกนะ
4: ฉันอยากไปดูปลาในสระไปก่อนนะ
3: ระวังสะดุดอะไรเข้านะเจม
1: รีบตามไปดูกันเถอะ

0: มีกบในสระนี้ด้วยหรอไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
1: อืมกบสีสวยจังอ่ะตรงนั้นก็มีเต่าด้วย
0: เอ๊ะแล้วเจ้าปลาสีแดงๆไปไหนแล้วเนี่ย
2: อ๋อนี่เจมอยากมาดูเจ้าปลาสีแดงเหรอฉันว่าอยู่ห่างๆเจ้าปลานั่นดีกว่านะ
1: ใช่เจ้าปลาสีแดงนั่นน่ะเกเรมาก
0: เว้ยช่วยด้วยตีตี้โตโต
1: เฮ้ยเจมยังว่ายน้ำไม่แข็งนี
2: ่เตือนแล้วว่าให้ระวังเจ้าปลาสีแดงตัวเปียกอยู่ไม่สบายรีบกลับบ้านเร็ว
1: โชคดีนะที่ฉันฝึกการช่วยเหลือคนตกน้ำมาไม่งั้นแย่แน่เลย

0: การปั้น
1: ต่ายรู้สึกไงบ้างสนุกอะฮะสนุกเหมือนกันสนุกเรื่องอะไรตอนไหนตอนไหน
0: เล่นเท้า
1: แล้วถ้าเพื่อนๆที่ดูอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาไม่มีดินเหนียวแบบพวกเราเขาใช้อะไรแทนได้ไหม
0: ดินน้ำมันค
1: ่
0: ะ
1: ได้ง่ายๆเลยนะครับลองมาปั้นดูก่อนนะครับก็วันนี้ได้เทคนิคแบบตกแต่งลวดลายด้วยเศษวัสดุแล้วก็เทคนิคการทำงานปั้นนูนต่ำน้องๆคนไหนที่ทำชิ้นงานเสร็จแล้วอย่าลืมส่งมาให้ดูในช่วงอาร์ตแกลเลอรี่ของเราด้วยนะครับ
2: สอนศิลป์แกลเลอรี
1: ่ช่วงอาร์ตแกลเลอรี่วันนี้นะครับเป็นของน้องใบบัวอายุ6ขวบหนูนำผลงานรูปน้ำตกมาให้พี่โตดูค่ะแล้วก็มีพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งโผล่มาน่ารักมากเลยแต่น้องๆทุกคนนะครับก็สามารถส่งผลงานมาโชว์ในอาร์ตแกลเลอรี่ของเราได้นะครับช่องทางตามนี้เลยครับเอาละครับถ้าอยากให้สอนศิลป์ของเราไปเจอนั่น
3: เ
1: จอโน่น
3: เ
1: จอนี
3: ่
1: ที่ไหนนะครับผมบอกกันมาได้เลยนะครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วเราทั้ง4คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: แมทแมทคณิตติดมันสัปดาห์นี้พบกับ
5: 9 10 11 12ตึกตึกช้างวาดเป็นตัวอีก็ได้ปะ
4: ใน Mad Mad คณิตติดมันทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.ทางไทย PBS ครับ

0: ไพ่นี้ฉันทำเองชื่อว่าไพ่บับเบิ้ลเลือกไพ่มาหนึ่งใบฉันจะถุยใส่มือแล้วก็นับฟองน้ำลายฟองน้ำลายเนี่ยจะทำนายดวงให้เธออ
1: ย่าแย่งั้นเอาเลย
0: ใบนี้คนไม่เคยเลือกกันเธอเลือกได้ไพ่สองหน้ากากด้วยอำนาจศักดิ์สิทธิ์แห่งฟองน้ำลายข้าขอเป็นตัวกลางนำน้ำลายของข้าเผยดวงชะตาของลีโอดูสิว่าทำไมลีโอถึงเลือกไพ่สองหน้ากาก1ฟองน้ำลาย2ฟองน้ำลาย3ฟองน้ำลาย4ฟองน้ำลาย5ฟองน้ำลาย6ฟองน้ำลาย
1: เดี๋ยวก่อนมาแล้วคิมมาดูนี
2: ่เดี๋ยวรอดูนะ
3: ว้าว
2: ว้าว
1: ว้าว
2: สวยมากเลย
1: เหมือนเยลลี่ตัวหนอนไปละล้านตัวว่าไงลูกปองสีสวย
0: ฉันว่าคำนี้มันไม่น่าจะใช่คำชมนะ
1: ฉันชมว่าสวยไง
2: เรารักวานอวกาศ
1: โ
2: อ้มีภารกิจ
4: สวัสดีเด็กดาว
5: สวัสดี
4: เรากำลังจะไปถึงดาวฟลัฟฟี่มีดในไครเมลกินกาแล็กซี่พื้นผิวดวงดาวนั้นแข็งเต็มไปด้วยดอกไม้สวยๆเด็กที่นั่นเรียกว่าฟลัฟซอย
0: ไม่น่าจะใช
4: ่มีอะไรเหรอ
0: ฟลัฟซอยไม่มีต่างดาวตัวไหนที่ชื่อฟลัฟซอย
2: ใช่ชื่อไม่เก๋
1: ชื่ออย่างกับซีเรียลเอาไว้ป้อนเด็กอ่อน
4: แต่เด็กที่ดาวดวงนั้นชื่อนี้จริงๆ โอเคโชคดีนะเด็กๆ

0: ว้าว
1: ฮัลโหลฟับซอย
0: ฟับซอย
2: ฟังก่อนนี่คือเสียงแห่งสันติภาพและความสงบสุขแห่งจักรวาลฉันรู้จักเสียงนี้ดีรีบตามเสียงนั้นไปเลย